0: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการเตรียมการจัดงานได้แก่การจัดสร้างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุรวมถึงการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนการจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานการจัดการแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเน้นย้ำให้คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดในการนี้รัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพในวันจันทร์ที่21กันยายนนี้เวลา19นาฬิกา
1: สภาผู้แทนราษฎรอนุมัติพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อให้รัฐบาลนำไปใช้รับมือวิกฤตพลังงานและเดินหน้าเปลี่ยนผ่านพลังงาน
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทโดยวงเงินกู้แบ่งเป็น 200,000 ล้านบาทสำหรับเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและอีก 200,000 ล้านบาทสำหรับเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานโดยฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตถึงความจำเป็นความคุ้มค่าและความชัดเจนของแผนการใช้เงินโดยเฉพาะวงเงินส่วนหลังขณะที่รัฐบาลยืนยันความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกส่วนที่ฝ่ายค้านต้องการความชัดเจนถึงแผนการเปลี่ยนผ่านพลังงานนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงว่ารัฐบาลมุ่งใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างพลังงานลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันส่งเสริมพลังงานทางเลือกและยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงเปิดตลาดไฟฟ้าให้เกิดการแข่งขัน
3: เราจะเปิดโอกาสมีการสำรองน้ำมันด้วยเชื้อเพลิงชีวภาพให้เกษตรกรมีโอกาสไม่น้อยไปกว่าพวกเศรษฐีเจ้าของบ่อน้ำมันในตะวันออกกลางเราจะขอเงินไปลงทุนให้กับโรงไฟฟ้าที่ในที่สุดแล้วจะเป็นของประชาชนเราขอเงินก้อนนี้ไปลงทุนไม่ได้ไปแจกของไม่ได้ไปสร้างโครงการซื้อของมาแล้วมาเอาเงินทอนครับแต่เราต้องการใช้เงินก้อนนี้ลงทุนสร้างโอกาสให้กับประชาชนและปลดล็อกครับปลดแอกจากเดิมประเทศไทยต้องไปพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเราก็ต้องพึ่งพานายทุนที่ผูกขาดครับต่อไปเนี่ยเรากำลังสร้างระบบลงทุนให้ประชาชนสามารถพึ่งตัวเองได
2: ้ด้านนายรัฐวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการการกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พ.ร.ก.กู้เงินระบุว่าขณะนี้แต่ละหน่วยงานกำลังปรับปรุงโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ซึ่งมีรายละเอียดมากกว่าในพ.ร.ก.กู้เงินเช่นเป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันทีสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายน2570คุ้มค่าและก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจคำนึงถึงประสิทธิภาพส่งเสริมและสนับสนุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยโดยทุกโครงการที่เสนอไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติเพราะต้องได้รับการกันกรองตามเกณฑ์อย่างเข้มข้นและโปร่งใส
4: วันนี้การกันกรองของคณะกรรมการเนี่ยเราไม่ได้กันกรองที่คณะกรรมการของเราชุดเดียวเราเห็นความจำเป็นครับเราเห็นประโยชน์ของความรอบคอบในการพิจารณานะครับเรามีการตั้งอนุกรรมการกันกรองขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลายมากขึ้นมันที่กันกรองในเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะส่งมาที่คณะกรรมการกันกรองทำให้การกันกรองเนี่ยเราเชื่อมั่นครับว่าเราจะมีการพิจารณาอย่างรอบคอบโปร่งใส
2: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันเจตนารมณ์ที่สุจริตของรัฐบาลที่มุ่งเป้าการใช้เงินตามพ.ร.ก.กู้เงินให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนพร้อมให้คำมั่นจะไม่เอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดเป็นพิเศษและจะมีการติดตามการใช้จ่ายอย่างใกล้ชิดไม่ให้รั่วไหลโดยหลังจากนี้จะให้ส่วนราชการสรุปข้อเสนอแนะจากสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5: ในฐานะนายกรัฐมนตรีนะครับ ผมทราบดีครับว่านี่คือเงินกู้ครับนี่ไม่ใช่เงินงบประมาณไม่ใช่เงินของเราที่เราสามารถนำมาจัดสรรใช้จ่ายได้โดยที่ไม่มีต้นทุนผมทราบดีว่าเงินกู้นี้ต้องมีต้นทุนและได้พิจารณาแล้วว่าต้นทุนที่เราได้มานั้นมันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราจะได้จากการดำเนินโครงการต่างๆตามพรกเงินกู้ฉบับนี
2: ้ทั้งนี้ภายหลังการอภิปรายที่ประชุมมีมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ด้วยคะแนน285เสียงจากนั้นประธานสั่งปิดการประชุมในเวลา 20:28 น.ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.00 เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ยังขยายตัวในระดับต่ำนายดอนนาคอนทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.เปิดเผยว่าที่ประชุมกนง.มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.00 ต่อปีเนื่องจากประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอยู่ในระดับที่ผ่อนคลายและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยซึ่งแม้จะได้รับแรงส่งด้านการส่งออกและการลงทุนภาคเอกชนจากวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AIแต่ภาพรวมยังคงขยายตัวในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนตัวตามค่าครองชีพรวมถึงข้อจำกัดด้านการแข่งขันของกลุ่มธุรกิจ SME ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและเงินเฟ้อพื้นฐานปรับตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้ตามทิศทางราคาพลังงานโลกโดยกนง.จะยังคงติดตามปัจจัยเสี่ยงที่อาจกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดทั้งพัฒนาการของสงครามในตะวันออกกลางมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศที่เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นการส่งผ่านราคาของผู้ประกอบการและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้กลุ่มเปราะบาง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งคุมเข้มคุณภาพผักสดหลังได้รับรายงานพบการใช้สารฟอร์มาลีนในผักกาดขาวของจีนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งการเร่งด่วนเพื่อรับมือและเฝ้าระวังสถานการณ์สินค้าพืชผลทางการเกษตรจากกรณีไต้หวันสั่งระงับการนำเข้าผักกาดขาวจากประเทศจีนเนื่องจากตรวจพบการชุบสารฟอร์มาลีนเพื่อรักษาความสดของสินค้าโดยได้กำชับให้กรมการค้าภายในจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบตลาดสดอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องเพื่อติดตามคุณภาพผักสดและเฝ้าระวังสินค้าที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคโดยเน้นย้ำให้เพิ่มความใส่ใจในการตรวจสอบผักกาดและสินค้าเกษตรที่นำเข้าจากต่างประเทศเป็นกรณีพิเศษเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
0: กระทรวงแรงงานผลักดันใบรับรองทักษะอาเซียนเปิดทางแรงงานไทยทำงานต่างประเทศเพิ่มโอกาสงานและรายได้ดีขึ้นนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าภารกิจสำคัญที่ประเทศไทยจะผลักดันในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ในช่วง2ปีข้างหน้าคือการรับรองมาตรฐานทักษะฝีมือแรงงานร่วมกันของอาเซียนเพื่อให้ทักษะแรงงานได้รับการยอมรับในระดับสากลซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานเพิ่มรายได้และเพิ่มโอกาสให้แรงงานอาเซียนเข้าสู่ตลาดแรงงานต่างประเทศและช่วยให้ภาคธุรกิจเข้าถึงแรงงานที่มีทักษะตรงกับความต้องการผ่าน3เสาหลักได้แก่การรับรองหลักสูตรฝึกอบรมทักษะอาเซียนการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอาเซียนและการรับรองศูนย์ความเป็นเลิศอาเซียนควบคู่กับการนำร่องหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลอาเซียนนำไปสู่งานที่ดีขึ้นรายได้ที่ดีขึ้นและความมั่นคงที่มากขึ้นสำหรับประชาชนอาเซียน
6: วันนี้หากเรามีมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ร่วมกันที่สามารถรับรองได้ซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยการ เคลื่อนย้ายแรงงานภายในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทยไปทำงานประเทศใดก็ตามในภูมิภาคเราหรือแรงงานต่างประเทศที่มาทำงานในประเทศไทยเนี่ยเราจะได้คนบุคลากรที่มีทักษะฝีมือมากขึ้นตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมภาคเศรษฐกิจมากขึ้น
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารที่โรงเรียนดงเย็นวิทยาคมตำบลนาโศกอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีที่หมู่5เรือนจำกลางราชบุรีตำบลน้ำพุอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่1โรงเรียนบ้านโศกแสงตำบลโศกแสงอำเภอนาจลวยจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลให้ความสำคัญกับสิทธิประโยชน์และปรับปรุงระบบการให้บริการรองรับความหลากหลายเพื่อให้ผู้ประกันตนทุกคนได้รับความคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเสมอภาคภายหลังการบังคับใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียมส่งผลให้บุคคลทุกเพศที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีสถานะเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายและได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมกรณีเสียชีวิตบำเหน็จชราภาพค่าทำศพสามารถขอรับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับสิทธิให้ครบถ้วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์อย่างถูกต้องตามกฎหมายสื่อชานธุรกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
11: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
10: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
11: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
10: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
11: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนปาลพบร่างผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย157รายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนนอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวสูญหายมากกว่า400รายหลังเกิดเหตุดินโคลนจำนวนมหาศาลไหลทะลักเข้าสู่แม่น้ำโพเตโกสิจนกระแสน้ำพัดทำลายอาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทานน้ำแข็งบางส่วนถล่มลงมาจนเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขณะเดียวกันสื่อของทางการจีนรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต3รายและมีผู้สูญหายอีก265รายในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุดินโคลนถล่มเช่นเดียวกันโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากถนนสะพานและระบบไฟฟ้าหลายจุดได้รับความเสียหายอย่างหนัก
1: กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐสามารถระงับปฏิบัติการเจาะระบบที่มีความเชื่อมโยงกับจีนซึ่งมุ่งเป้าโจมตีหน่วยงานรัฐบาลหลายแห่งของสหรัฐอาทิกระทรวงยุติธรรมองค์การนาซาธนาคารกลางและวุฒิสภาสหรัฐโดยทางการสหรัฐเข้าควบคุมโดเมนที่ใช้กับเครื่องมือสแกนหาช่องโหว่ทางไซเบอร์และช่วยอำพรางเส้นทางการส่งข้อมูลซึ่งกระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่าดำเนินการโดยบริษัทนานจิงซินเจเวยเน็ตเวิร์กเทคโนโลยีของจีนซึ่งให้บริการด้านปฏิบัติการทางไซเบอร์แก่กระทรวงความมั่นคงแห่งรัฐของจีนและกองทัพปลดปล่อยประชาชนของจีน ทั้งนี้รัฐบาลจีนปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับการเจาะระบบหน่วยงานของสหรัฐมาโดยตลอดขณะที่เอกสารของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่าปฏิบัติการดังกล่าวเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2561โดยมุ่งโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญและเครือข่ายของหน่วยงานที่มีความอ่อนไหวในสหรัฐและหลายประเทศทั่วโลก
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติที่ระบุว่ากลุ่มอาชญากรในไนจีเรียปล่อยตัวเด็ก48คนซึ่งมีอายุระหว่าง 7-12 ปีหลังถูกลักพาตัวในรัฐไนเจอร์ทางตอนกลางของประเทศไนจีเรียเป็นเวลานาน3สัปดาห์หลังมีการจ่ายเงินค่าไถ่ให้แก่กลุ่มผู้ลักพาตัวอย่างไรก็ตามมีเด็กเสียชีวิต1รายระหว่างถูกลักพาตัวทางด้านผู้นำท้องถิ่นในเขตมาเชกูของรัฐไนเจอร์ระบุว่าเด็กทั้งหมดที่ถูกลักพาตัวโดยกลุ่มอาชญากรรมระหว่างเก็บถั่วลิสงในหมู่บ้านซาบอนริจิยาเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วถูกปล่อยตัวภายใน3วันก่อนจะถูกกลุ่มอาชญากรอีกกลุ่มลักพาตัวอีกครั้งทั้งนี้เหตุการณ์ความรุนแรงจากกลุ่มอาชญากรในรัฐไนเจอร์เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากกลุ่มอาชญากรเหล่านี้ตั้งค่ายอยู่ในพื้นที่ป่าและเขตอนุรักษ์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลและมักถูกใช้เป็นสถานที่ควบคุมตัวประกันเพื่อเรียกค่าไถ
1: ่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ที่สนามมีดิ่งสเตเดียมทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยที่เปิดบ้านแพ้เวียดนามมาในเกมแรก 0-2 ล่าสุดบุกมาเสมอเจ้าบ้านเวียดนาม2-2แต่ประตูรวมยังไม่เพียงพอแพ้ไป2-4จบรองแชมป์รายการนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนางทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD และนางสาวรุ่งทิพย์จารุสิริพิพัฒน์หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์บริษัท Advance Info Service จำกัดหรือ AIS ร่วมแถลงข่าวความพร้อมการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมไอจินาโกย่า2026โดยถ่ายทอดทาง7ช่องทีวีดิจิทัลได้แก่ NBT 2 HD ที่สปอร์ต7 Monomax Sport ช่อง9 Mcot HD ช่องวัน31ไทยรัฐทีวี32และ PPTV HD 36และแพลตฟอร์มออนไลน์ AIS Play ให้คนไทยได้ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยตลอดการแข่งขันเริ่มวันที่10กันยายนก่อนพิธีเปิดเอเชียนเกมอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนงานแถลงข่าวมิสเตอร์เพรสเอเชียนเกมครั้งที่20ครั้งที่2ที่ราชมังคลากีฬาสถานโดยมี8สมาคมกีฬาเข้าร่วมเปิดเผยเป้าหมายการแข่งขันโดยสมาคมกีฬากอล์ฟตั้งเป้าไว้ที่1เหรียญทองฝ่ายหญิงนำทัพโดยอภิชยายุบลเจ้าของเหรียญทองบุคคลครั้งที่แล้วร่วมด้วยพัชรจุฑาคงกระพันและณัฐกฤตตาวงทวีลาภส่วนทีมชายส่งภูมิศักดิ์แสนสินสดมแก้วกัญจนาและพงศพักเหล่าพักดีร่วมชิงชัยการยกน้ำหนักมั่นใจมีเหรียญติดมือ 2-3 เหรียญนำทับโดย3ฮีโร่เหรียญโอลิมปิก2024ทั้งวีรพลวิชุมาธีรพงศ์ศิลาชัยและสุรัตนาคำเบ้าส่วนบาสเกตบอลตั้งเป้าลุ้นเหรียญรางวัลจากประเภท 3x3 ยิงธนูหวังติดเหรียญใดเหรียญหนึ่งยิงปืนวางเป้า7/1/8เข้ารอบไฟนอลให้ได้ก่อนยิงเป้าปืนตั้งเป้าพานักกีฬาเข้ารอบไฟนอลให้ได้เช่นกันเทเบิลเทนนิสวางเป้าเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศและพาเดลกีฬาน้องใหม่ที่จัดแข่งขันในเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกวางเป้าหมายทำผลงานเข้ารอบให้ลึกที่สุดสิงคอร์ปอเรชั่นคัดเลือก15นักเทนนิสเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสิงแกรนด์สแลมเอ็กซ์พีเรียนซ์2027เตรียมเดินทางไปเปิดประสบการณ์ระดับโลกที่ประเทศออสเตรเลียในช่วงต้นปี2570เพื่อสัมผัสบรรยากาศการแข่งขันเทนนิสระดับแกรนด์สแลมพร้อมเข้าแคมป์ฝึกซ้อมและเรียนรู้จากอดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยโดยมีดนัยอุดมโชคและวรัชยาวงเทียนชัยอดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยทำหน้าที่ฝึกสอนและถ่ายทอดประสบการณ์ทั้งด้านเทคนิคการเตรียมตัวและแนวทางการพัฒนาตัวเองบนเส้นทางนักเทนนิสอาชีพโปรจีนอัธยาธิติกุลโปรมือ2ของโลกที่ปีนี้คว้าไปแล้ว3แชมป์เตรียมกลับสู่สนามอีกครั้งหลังพักไป1สัปดาห์นำทัพโปรสาวไทย10ชีวิตรู้สึก LPGA ทัวร์รายการใหญ่ FM Championship ชิงเงินรางวัลรวม 4.4 ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ 144.1 ล้านบาทที่สนาม TPC Boston รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริการะหว่างวันที่27-30สิงหาคมนี้พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลาง ื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณตอนใต้ของประเทศจีนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสระบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:22 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรและเวลา 20:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:07 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 13:30 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 น.
13: 1นาทีกับกปท.พฤติกรรมการขับรถของผู้หญิงที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุซึ่งควรหลีกเลี่ยงได้แก่การทำกิจกรรมอื่นในขณะขับรถเช่นการแต่งหน้าขณะรถติดซึ่งทำให้ขาดสมาธิการขับขี่ที่ปลอดภัยนอกจากนี้การขาดความรู้ด้านกลไกการทำงานของเครื่องยนต์ในเบื้องต้นไม่เข้าใจสัญญาณไฟบนหน้าปัดรถและขาดทักษะในการแก้ไขปัญหาฉุกเฉินซึ่งก็ล้วนเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ควรจะเรียนรู้เพื่อการขับรถที่ปลอดภัยนอกจากนี้ผู้ขับขี่บางรายอาจจะขาดการจัดระเบียบสิ่งของในรถโดยอาจจะวางสิ่งของที่กลิ้งได้อย่างเช่นรองเท้าขวดน้ำตลับแป้งลิปสติกไว้บนตักในขณะขับรถหรือใต้เบาะคนขับเมื่อต้องหยุดรถกระทันหันสิ่งของเหล่านี้อาจจะเข้าไปติดใต้แป้นเบรกทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ ทางที่ปลอดภัยควรจะเลือกสวมรองเท้าที่เหมาะสมเพื่อป้องกันรองเท้าลื่นหรือเข้าไปค้างใต้แป้นเบรกทำให้ไม่สามารถหยุดรถได้ทันในสถานการณ์ฉุกเฉินและอาจนำมาซึ่งอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึงค่ะช้าลงอีกนิดชีวิตปลอดภัย
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
15: ์วันนี้เสนอคำว่าทักษิณาวัตรทักษิณาวัตรเขียนททหารไม่หันอากาศกอไก่สฤษีสารอินอนเนนสารอาวอแหวนรอหันตอเต่าทักษิณาวัตรมาจากคำสองคำรวมกันคือคำว่าทักษิณแปลว่ามือขวาขวามือด้านขวาหรือทิศที่อยู่ทางขวามือคือทิศใต้กับคำว่าอาวัตแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมดังนั้นทักษิณาวัตรจึงแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมโดยหันมือขวาหรือด้านขวาของร่างกายเข้าหาสิ่งที่เวียนคำว่าทักษิณาวัตรใช้กับคำกริยากระทำเป็นกระทำทักษิณาวัตรเช่นหลังจากที่กระทำทักษิณาวัตรรอบพระธาตุพนม3รอบแล้วพวกเราก็นำดอกไม้ธูปเทียนมาบูชาองค์พระธาตุ
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนการเคลื่อนที่ของดาราจักรดาราจักรอื่นๆอยู่ไกลจากดาราจักรของเรามากแสงจากดาราจักรเหล่านั้นใช้เวลาเดินทางหลายล้านปีจึงจะมาถึงโลกดังนั้นนอกจากนักดาราศาสตร์จะบอกว่าดาราจักรอื่นๆอยู่ห่างหลายล้านปีแสงแล้วยังบอกได้ว่าภาพดาราจักรที่เห็นนั้นเป็นภาพเมื่อหลายล้านปีมาแล้วดาราจักรที่อยู่ห่างมากกว่า 2.5 ล้านปีแสงจะเคลื่อนที่ห่างออกจากกันแต่ดาราจักรที่อยู่ใกล้กันในระยะน้อยกว่า 2.5 ล้านปีแสงจะเคลื่อนที่เข้าหากันและชนกันหลอมรวมกันเป็นดาราจักรใหม่ที่ใหญ่ขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและบุญมาสีมาศอ่าน
9: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
18: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะ

0: ติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตติย
0: ั
1: มป
0: ิ
1: สังฆ
0: ัง
1: สรณ
0: ัง
1: ก
0: ั
1: จฉาม
0: ิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมะเนสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมะเนสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมะเนสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: กา
0: เมสุมิชฌาจาราเวรมะเนสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมะเนสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมะเนสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิสุราเมรยมัจฉะปมาทฐานาเวรมะเนสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยมัจฉะปมาทฐานาเวรมะเนสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: อิมานิปันอิมานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุตินยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะไมยังบุทัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนะมะการังคะโรมะเส

0: อันนัมมียังนัตติเมสนังอัญญัญจะสัจจะกิริยากาถาโยภันนามะเส
1: บุตโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตโหตุสัพพดา

ท่านนัมยังมหาการุณิโคนาโทษติยาดีกาญาทายโยอันนามาเซม

0: ริมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะมะอุตุสัพพุปตวะ
1: นันดบยังนโมกราตกังพนามะเสนะโมอะระหะโต

0: ฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเจวเวว่าอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขขังพระล่างอายุวัฒกาธรวัฒกาสิริวัฒกายสวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธานังลาพังโสธิภาคกยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโพคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอาราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาลภาเวระสัพพธรรมาลภาเวระสัพพสังฆาลภาเวระสัทธาโสถีภาวันตุเต
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้อ่ะเรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโอ้ไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทำวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายจู่ลำบากเลยต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุต่อต่อไปนี่เราตายทำไงนะเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: จากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-77610-2 ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-25579-3 ชื่อบัญชีกองทุนสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-66484-3และธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-255-77-7 สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งงานบุญประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 น.ร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 21:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:30 น.ร่วมตักบาตรและถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 8:30 น.ร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนณสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับสุขโขปุญญสัมปันโนการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

ท่านผู้ฟังครับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปโดยพุทธศาสนิกชนและศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี510-437-0771 510-437-0771สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดไลน์เพื่อส่งข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113 093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ทรงเป็นที่กระหยิ่มของเทวาและมนุษย์พระพุทธภาษิตเยชานัปปสุตาธีราเนคัมมูปะสะเมระตาเดวาปิเตสร้างปีหะยันติสัมพุทธานังสติมตังแปลความว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดทรงเป็นปราชญ์ขวนขวายในฌานทรงยินดีในธรรมอันเข้าไปสงบกิเลสคือนิพพานเทวาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมกระยิ่มต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นผู้มีสติอธิบายความคำว่าทรงขวนขวายในฌานนั้นพระอรรถกถาจารย์อธิบายฌาน2 อย่างคือลักขณูปนิชฌาน1อารัมมณูปนิชฌาน1ลักขณูปนิชฌานนั้นมาทางสายวิปัสสนาโดยการพิจารณาไตรลักษณ์เป็นอารมณ์แล้วเกิดความสงบขึ้นส่วนอารัมมณูปนิชฌานนั้นมาทางสายสมถะโดยการพิจารณาอารมณ์แห่งสมถะเป็นสำคัญจนจิตสงบทั้ง2ลักษณะนี้ย่อมมีวสีภาพวงเล็บคือความชำนาญ5อย่างคืออาวัชนะวสีชำนาญในการนึกสมาปัชนะวสีชำนาญในการเข้าอธิษฐานวสีชำนาญในการยับยั้งหรือในความตั้งมั่นอุทธานวสีชำนาญในการออกและปัจเจกขณะวิสีชำนาญในการพิจารณารวมเป็นวสี5ทวนอีกครั้งหนึ่งคืออาวัชนะเท่ากับนึกสมาปัชนะเท่ากับเข้าอธิฐานะเท่ากับตั้งมั่นหรือยับยั้งไว้อุทธานะเท่ากับออกปัจเจกขณะเท่ากับพิจารณาผู้ชำนาญในฌานต้องชำนาญในฐานะทั้ง5นี้คือชำนาญในการนึกเป็นต้นการเข้าฌานเป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่งของพระอริยเจ้าส่วนนิโรธสมาบัติเข้าได้เฉพาะพระอริยบุคคลตั้งแต่พระอนาคามีขึ้นไปเท่านั้นผลสมาบัติเข้าได้ทุกจำพวกเพราะเป็นการเข้าไปเสวยอริยผลของตนพระพุทธเจ้านั้นทรงเข้าฌานได้ทุกชนิดทรงชำนาญอย่างยิ่งในฌานสมาบัติก่อนเข้าฌานผู้บำเพ็ญเพียรในวงเล็บพระโยคาวจรควรสสางธรรมที่เป็นข้าศึกของฌานให้ดีคือพึงพิจารณาโทษของกามข่มกามฉันทะบรรเทาความกระวนกระวายทางกามละถิ่นนิมิทะด้วยอารัมภธาตุถอนอุทธัจจะกุกกุจจะแล้วจึงเข้าฌานมิฉะนั้นฌานจะอยู่ได้ไม่เดินนานปานประหนึ่งแมลงผู้บินเข้าไปในที่รกรุงรังหรือเหมือนพระราชาเสด็จเข้าไปในพระราชอุทยานที่ไม่สะอาดย่อมจะต้องรีบเสด็จออกฉะนั้นเพราะฉะนั้นผู้บำเพ็ญเพียรประสงค์อยู่ในฌานนานๆพึงชำระสสางธรรมอันเป็นข้าศึกแก่ฌานซะก่อนผู้บรรลุฌานใหม่ๆหรือเป็นครั้งแรกพึงหมั่นเข้าฌานบ่อยๆอย่าพิจารณาให้มากเกินไปทั้งนี้เพราะการพิจารณามากองค์ฌานจะปรากฏหยาบเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ยากที่จะให้ได้บรรลุฌานสูงๆขึ้นไปและถ้าไปขวนขวายในทุติยฌานซึ่งตนยังไม่คล่องปฐมฌานก็จะพลอยเสื่อมไปด้วยท่านสาธกพระพุทธภาษิตอ้างอิงเรื่องนี้ว่าเหมือนแม่โคที่ไม่ฉลาดเที่ยวไปตามภูเขาซึ่งครุขระด้วยคิดว่าจะไปเที่ยวกินในที่ที่โคทั้งหลายไม่เคยหากินไม่ระวังเท้าให้ดีอาจพลาดตกภูเขาลงถึงตายทำนองเดียวกันผู้บำเพ็ญเพียรเมื่อปฐมฌานยังไม่คล่องก็ปรารถนาจะเข้าสู่ทุติยฌานในที่สุดทุติยฌานก็จะไม่ได้ปฐมฌานก็จะเสื่อมเพราะฉะนั้นต้องหาความชำนาญในฌานแต่ละอย่างเสียก่อนเริ่มตั้งแต่ปฐมฌานเป็นต้นไปเมื่อชำนาญในวิธีทั้ง5มีอาวัชนะเป็นต้นแล้วพึงพิจารณาถึงโทษของปิติและสุขว่ายังเป็นของหยาบแล้วคลายปิติและสุขนั้นเสียเข้าสู่ทุติยฌานคือฌานที่2ในฌานอื่นๆก็ทำนองเดียวกันเมื่อเข้าถึงตติยฌานท่านเรียกว่าอุเบกขโกหมายความว่าเพ่งเฉยอยู่เพราะประกอบด้วยอุเบกขาอันหมดจดขอกล่าวต่อไปถึงอุเบกขา10อย่างคือ 1. ฉลังคุเบกขาการวางเฉยในอารมณ์ทั้ง6ไม่ยินดียินร้ายเมื่อตาเห็นรูปเป็นต้น 2. พรหมวิหารุเบกขาอุเบกขาที่กล่าวถึงในพรหมวิหารคือการวางใจเป็นกลางเว้นอคติ4และวางเฉยในเหตุสุดวิสัยแก่ 3. โพชฌงค์อุเบกขาอุเบกขาในโพชฌงค์คืออุเบกขาซึ่งอิงวิเวกและวิราคะ 4. วิริยุเบกขาคือการถือสายกลางในการทำความเพียรไม่หย่อนเกินและไม่ตึงเกิน 5. สังขารุเบกขาหมายถึงการวางเฉยในสังขารไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ 5. 6. เวทนูเบกขาอุเบกขาในเวทนาคืออทุกขมสุขเวทนาท่ามกลางระหว่างสุขและทุกข์ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข 7. วิปัสสนูเปขาอุเบกขาเกี่ยวกับวิปัสสนาปัญญายิ่งอาศัยการพิจารณาไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตา 8. ตัตระมัชชัตตุเปขาการวางเฉยในอารมณ์นั้นๆทุกอย่าง 9. ฌานุเปขาอุเบกขาในฌาน 10. ปาริสุทธุเปขาอุเบกขาอันบริสุทธิ์ที่เกี่ยวเนื่องในฌานที่4ความสามารถของผู้ได้ฌานซึ่งสำเร็จมาจากสิณนั้นมีมากยกตัวอย่างเพียงบางประการเช่น 1. ผู้ได้ฌานซึ่งสำเร็จมาจากปฐวีกสิณสามารถเนรมิตแผ่นดินในอากาศหรือในน้ำแล้วเดินได้ 2. ผู้ได้ฌานซึ่งสำเร็จมาจากอาโปกสิณสามารถดำผุดในแผ่นดินได้บันดาลให้ฝนตกได้ 3. ผู้ได้ฌานซึ่งสำเร็จมาจากเตโชกสิณสามารถบันดาลควันบันดาลให้ตัวโพลงขึ้นมีไฟห้อมล้อมสามารถบันดาลให้เตโชธาตุเกิดขึ้นเผาสรีระตนเองได้ในสมัยนิพพาน 4. ผู้ได้ฌานซึ่งสำเร็จมาจากวายโยกสินสามารถเนรมิตรูปให้เขียวได้บันดาลให้มืดมนได้ปยานใหญ่นอกจากนี้ผู้ได้ฌานซึ่งสำเร็จมาจากสมถภาวนาอื่นๆก็มีความสามารถต่างออกไปอันเป็นเรื่องเหลือวิสัยของคนธรรมดาสามัญเพราะฉะนั้นฌานวิสัยท่านจึงถือเป็นอจินไตยอย่างหนึ่งคือเอาสามัญสำนึกมาพิจารณาตัดสินไม่ได้เป็นเรื่องของท่านผู้ได้ฌานโดยเฉพาะผู้ต้องการทำอย่างนั้นได้บ้างก็ต้องดำเนินตามทางที่ท่านว่าไว้จนได้ฌานด้วยตนเองก็ย่อมจะทำอะไรแปลกๆได้ด้วยตนเองเช่นเดียวกันข้อว่าเนกขัมมูปะสะเมระตาในพระคาถานี้แปลว่ายินดีในธรรมเครื่องเข้าไปสงบคือเนกขัมมะคำว่าเนกขัมมะในความหมายเบื้องต่ำท่านหมายเอาการออกบวชการปลีกตนออกไปจากกามไม่เกี่ยวข้องในกามแต่ในพระคาถานี้ทรงหมายเอาพระนิพพานคุณเครื่องดับกิเลสและความทุกข์ทั้งมวลเทวาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมกระหยิ่มคือใครได้ใครเป็นเช่นพระพุทธเจ้าบ้างเพราะพระองค์ทรงมีพระบารมีอันเพียบพร้อมเปี่ยมล้นทรงมีฌานปัญญาและถึงแล้วซึ่งความเป็นบุรุษผู้สูงสุดเพราะได้บรรลุธรรมอันสูงสุดคือพระนิพพานพระศาสดาทรงแสดงธรรมบทนี้เพราะทรงปรารภการแสดงยมกปาฏิหาริย์ของพระองค์และเทวดามนุษย์เป็นอันมากที่มา ประชุมกันที่ประตูเมืองสังกัดมีเรื่องยอดดังนี้เรื่องยมกปาฏิหาริย์องค์เล็บปาฏิหาริย์ที่ทรงแสดงเป็นคู่เศรษฐีกรุงราชคฤห์คนหนึ่งได้ม้าจันแดงมาท่อนหนึ่งซึ่งลอยน้ำมาขณะที่เขากำลังอาบน้ำอยู่ในแม่น้ำคงคาตามเรื่องว่าต้นจันแดงต้นนั้นขึ้นที่ริมฝั่งตอนเหนือของแม่น้ำคงคาถูกกระแสน้ำเซาะจนล้มลงหักกระจัดกระจายอยู่บนแผ่นหินมีปุ่มหนึ่งประมาณเท่าหม้อถูกหินครูดสีถูกคลื่นซัดจนกลิ้งเกลาลอยน้ำไปถูกสลายรวบรัดมาติดที่ข่ายของเศรษฐีซึ่งกำลังอาบน้ำอยู่มีคำอธิบายของผู้เขียนว่าเพื่อความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและเพื่อรักษาอภรณ์เมื่อลงอาบน้ำเศรษฐีให้ขึงตะข่ายไว้โดยรอบท่านว่าตะข่ายนั้นมีสันฐานคล้ายขวดคงเป็นรูปตัวยูเศรษฐีถามบริวารว่าอะไรลอยมาติดตาข่ายเมื่อคนจับขึ้นดูแกเอาสลายออกจึงรู้ว่าเป็นท่อนไม้จันแดงมีสีเหมือนครั่งสดเวลานั้นเศรษฐียังไม่ได้นับถือศาสนาอะไรยังคงเป็นกลางอยู่เขาคิดว่าจันแดงในบ้านของเขาก็มีมากอยู่แล้วจะเอาจันแดงนี้ไปทำอะไรดีจึงฉุกคิดขึ้นว่าในโลกนี้มีผู้ที่อ้างตนว่าเป็นพระอรหันต์มากอยู่เราไม่รู้แน่ว่าใครเป็นพระอรหันต์จริงหรือไม่ได้เป็นเศรษฐีให้กลึงท่อนจันแดงนั้นทำบาตรแล้วให้แขวนไว้ในที่สูง60ศอกประกาศว่าถ้าพระอรหันต์มีอยู่จริงขอจงเหาะมาทางอากาศแล้วรับเอาบาตรไม้จันนี้ไปผู้ใดเหาะมาเอาบาตรนี้ไปได้เราและบุตรธัญญาจักถือผู้นั้นว่าเป็นสรณะคือจักรับนับถือศาสนาของท่านผู้นั้นทีนี้พวกครูทั้ง6มีปุรณะกับสปาเป็นต้นมาท้าทามเศรษฐีว่าบาตรนี้สมควรแก่เราขอท่านจงให้บาตรนี้แก่เราเถิดเศรษฐีบอกท่านว่าจงมาทางอากาศแล้วถือเอาบาตรนี้ไปเถิดในวันที่6นิครณนาถบุตร นุ่งเล็บหนึ่งในบรรดาครูทั้งหกส่งสิทธิ์ให้ไปหาเศรษฐีว่าพวกเจ้าจงไปหาเศรษฐีแล้วบอกว่าบาทนั้นสมควรแก่ครูของเราขอท่านจงให้บาทนี้แก่ครูของเราเถิดเมื่อสิทธิ์ของนาถบุตรไปกล่าวเช่นนั้นแก่เศรษฐีเศรษฐีบอกว่าบาทนี้จะเป็นสิทธิของท่านผู้มารับเอาทางอากาศเท่านั้นนาถบุตรต้องการไปเองได้ให้สัญญากับสิทธิ์ไว้ว่าเมื่อตนทำท่าเหาะให้ช่วยกันดึงแขนขาเอาไว้เมื่อเขาไปถึงบ้านท่านเศรษฐีจึงพูดก่อนว่าท่านเศรษฐีบาทนี้สมควรแก่ข้าพเจ้าขอท่านจงให้แก่ข้าพเจ้าเสียเถิดเศรษฐีบอกว่าข้าพเจ้าจะให้แก่ผู้ที่เหาะมาทางอากาศเท่านั้นที่นั้นนาถบุตรจึงบอกให้สิทธิ์หลีกไปตนเองทำท่าเหาะโดยยกมือข้างหนึ่งและเท้าข้างหนึ่งขึ้นตอนนี้พวกสิทธิ์ก็รีบทำตามแผนที่วางไว้คือช่วยกันมันดึงมือดึงเท้าของนาถบุตรและพูดว่าท่านอาจารย์ท่านทำอะไรนั่นท่านอาจารย์ไม่ควรแสดงคุณที่พยาปกปิดไว้นานแก่มหาชนเพราะต้องการของเล็กน้อยคือบาทไม่จันเขาช่วยกันจับนาถบุตรไว้ไม่ให้เหาะนาถบุตรได้ทีเช่นนั้นจึงกล่าวกับเศรษฐีว่าดูสิเศรษฐีสิทธิ์พวกนี้ไม่ยอมให้ข้าพเจ้าเหาะความจริงข้าพเจ้าเหาะได้ท่านจงให้บาทนี้แก่ข้าพเจ้าเสียเถิดท่านจงเหาะไปเอาเองเถิดเศรษฐียืนกรานพวกเดรัจฉานนี่ครนพยายามอยู่อย่างนี้เป็นเวลา6วันล่วงไปแล้วก็ไม่มีใครได้บาทตอนเช้าวันที่7พระมหาโมคคลานะและพระปิณโฑลภารทวาชะกำลังยืนห่มจีวรอยู่บนแผ่นหินแห่งหนึ่งตั้งใจจะเข้าไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ได้ยินเสียงพวกนักเลงพูดกันว่าวันนี้เป็นวันที่7แล้วยังไม่มีสมณะผู้ใดเหาะไปเอาบาทแม่จันทร์ของท่านเศรษฐีเลยแสดงว่าพระอรหันต์ไม่มีอยู่ในโลกแม้แต่องค์เดียวพระมหาโมคคลานะได้ยินดังนั้นจึงกล่าวกับพระปิณโฑละว่าอาวุโสภารทวาชะท่านได้ยินนักเลงพวกนี้พูดไหมเขาพูดเป็นทนองย่ำยีพระพุทธศาสนาด้วยท่านเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากจงเหาะไปเอาบาทของเศรษฐีเพื่อเป็นพยานให้มหาชนเห็นว่าพระอรหันต์ยังมีอยู่ในโลกสมณะในพุทธศาสนามิได้ว่างจากคุณธรรมพระภารทวาชะพูดกับพระมหาโมคคลานะว่าท่านมหาโมคคลานะเป็นสาวกผู้เลิศทางมีฤทธิ์กว่าสาวกใดๆขอท่านจงแสดงฤทธิ์เหาะไปเอาบาทเถิดเมื่อพระมหาโมคคลานะยืนยันว่าขอให้พระภารทวาชะเป็นผู้เหาะไปเอาบาทท่านภารทวาชะก็ทำตามด้วยความยินดีพระภารทวาชะเข้าจตุตฌานมีอภิญญาเป็นบาทออกจากฌานแล้วเหาะไปปรากฏตนอยู่ที่ยอดเรือนของท่านเศรษฐีเศรษฐีเห็นแล้วหมอบลงทำความเคารพและกล่าวว่าลงมาเถิดพระคุณเจ้าบาทควรเป็นของท่านเมื่อพระเถระลงจากอากาศแล้วเศรษฐีให้คนเอาบาทลงมาจากที่แขวนซึ่งสูง60ศอกบรรจุบาทให้เต็มด้วยอาหารอันประณีตและถวายพระเถระรับบาทแล้วเดินไปสู่วิหารในวงเล็บที่อยู่กิตติคุณของพระเถระเล่าลือไปอย่างรวดเร็วคนทั้งหลายที่ยังไม่ได้เห็นก็พากันมาขอให้ท่านแสดงปฏิหาริย์ให้ดูอีกและติดตามท่านไปอ้อนวอนแล้วๆเล่าๆพระเถระแสดงปฏิหาริย์ให้คนเหล่านั้นชมไปพลางเดินทางไปสู่วิหารพระศาสดาทรงสดับเสียงมหาชนที่ติดตามพระเถระนั้นอื้ออึงจึงตรัสถามพระอานนท์ว่าเป็นเสียงอะไรเมื่อทรงทราบแล้วรับสั่งให้พระปิณโฑลภารทวาชะเข้าเฝ้าตรัสถามว่าทำอย่างนั้นจริงหรือเมื่อพระเถระรับว่าจริงแล้วทรงติเตียนนานาประการรับสั่งให้ทำลายบาทนั้นเสียแล้วแจกจ่ายแก่ภิกษุทั้งหลายไปเพื่อบทผสมทำยาหยอดตาแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามพระสาวกทำปาฏิหาริย์ฝ่ายพวกเดรัจฉีได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าให้ทำลายบาทแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามพระสาวกทำปาฏิหาริย์จึงเที่ยวบอกกันในถนนในนครว่าธรรมดาสาวกของพระสัมณโคดมย่อมไม่ล่วงสิกขาบทที่ศาสดาทรงบัญญัติไว้แม้ต้องเสียชีวิตก็ตามถึงพระสัมณโคดมเองก็ต้องทรงรักษาสิกขาบทที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้บัดนี้พวกเราได้โอกาสแล้วพวกเขาเที่ยวเปล่าร้องต่อไปว่าพวกเราต้องการรักษาคุณของตนจึงไม่แสดงคุณของตนแก่มหาชนเพราะเหตุสักว่าบาทไม้จันทร์อันเป็นของเล็กน้อยบัดนี้พวกเราจะทำปาฏิหาริย์แข่งกับพระสมณะโคดมแน่นอนพระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งแคว้นมคธผู้ทรงเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าโดยทรงทราบดังนั้นจึงเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาทูลถามว่าได้ทราบว่าพระองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามพระสาวกมิให้แสดงปาฏิหาริย์แล้วหรือ ขอถวายพระพรข้อนั้นเป็นความจริงพระศาสดาตรัสตอบบัดนี้พวกเดรัจฉีที่อบเปล่าประกาศว่าจะทำปาฏิหาริย์แข่งกับพระองค์พระองค์จะทำอย่างไรเมื่อพวกเดรัจฉีต้องการทำอย่างนั้นอาตมาภาพก็ทำได้เหมือนกันมหาบพิตรพระองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามแสดงปาฏิหาริย์ไว้แล้วมิใช่หรือมหาบพิตรแต่อาตมาภาพไม่ได้บัญญัติเพื่อตนเองอาตมาภาพบัญญัติสิกขาบทนั้นสำหรับพระสาวกทั้งปวงสิกขาบทนั้นไม่ได้ครอบคลุมถึงพระองค์ด้วยหรือพระเจ้าข่ามหาบพิตรผลไม้ในพระราชอุทยานหลวงหากใครบริโภคโดยมิได้รับพระบรมราชานุญาตเป็นความผิดมิใช่หรือผิดพระเจ้าข่าหากพระองค์มีพระประสงค์จะสวยเองจะมีความผิดถูกลงพระราชอัญญาด้วยหรือไม่ไม่เลยพระเจ้าข่าหม่อมฉันเป็นเจ้าของผลไม้ในอุทยานทั้งหมดย่อมไม่ถูกลงอัญญาฉันเดียวกันนั่นแหละมหาบพิตรอาตมาภาพก็ไม่มีความผิดหากจะแสดงปาฏิหาริย์อันหนึ่งเล่าอาญาของอาตมาภาพแผ่ไปในแสนโกฏจักรวาลเหมือนอาญาของพระองค์แผ่ไปทั่วแว่นแคว้นด้วยเหตุนี้พวกหากพวกเดรัจฉีจะทำปาฏิหาริย์แข่งกับอาตมาภาพอาตมาภาพก็จะทำเหมือนกันพวกเดรัจฉีทราบเรื่องที่พระพุทธเจ้าจะทรงทำปาฏิหาริย์แล้วก็พากันตกใจปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรดีเพราะปาฏิหาริย์ต่างๆของพวกนั้นไม่มีเลยพระราชาทูลถามพระศาสดาว่าจะทรงทำปาฏิหาริย์เมื่อใดในวันเพ็ญเดือน8ต่อจากนี้ไปอีก4เดือนมหาบพิตรจะทรงทำที่ใดจะทำที่เมืองสาวัตถีถามว่าเพราะเหตุไรพระศาสดาถึงทรงอ้างที่ไกลถึงป่านนั้นแก้ว่าเพราะเป็นที่ทำปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อีกอย่างหนึ่งทรงทอดเวลาให้ยาวออกไปเพื่อมหาชนจะได้มาชุมนุมกันพวกเดรัจฉีตกลงกันว่าจะเที่ยวติดตามพระศาสดาไปทุกหนทุกแห่งเมื่อเที่ยวติดตามอยู่ถ้าคนทั้งหลายถามว่าทำไมจึงทำอย่างนั้นก็จะตอบว่าตกลงจะทำปาฏิหาริย์แข่งกับพระสมณะโคดมและพระสมณะโคดมกำลังจะหนีไปด้วยอาการอย่างนี้มหาชนได้ติดตามกันไปเป็นอันมากเพื่อดูการทำปาฏิหาริย์พระศาสดาเสด็จถึงเมืองสาวัตถีโดยลำดับพวกเดรัจฉีเรียรายทรัพย์จากผู้นับถือได้แสนหนึ่งแล้วให้สร้างมณฑปทำด้วยไม้ตะเคียนมุงด้วยดอกบนเขียวแล้วเที่ยวประกาศว่าพวกเราจะทำปาฏิหาริย์ที่นี้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลราชาแห่งแคว้นโกศลเข้าไปฟังพระศาสดาทูลว่าพวกเดรัจฉีทำมณฑปกันแล้วหม่อมฉันจะให้สร้างมณฑปเพื่อพระองค์แต่พระศาสดาทรงปฏิเสธพระองค์จะทำปาฏิหาริย์ที่ไหนพระเจ้าข่าที่ใต้ต้นมะม่วงใหญ่พอข่าวนี้แพร่ออกไปพวกเดรัจฉีก็ให้คนเที่ยวถอนต้นมะม่วงเล็กๆเสียจนหมดสิ้นแม้ต้นมะม่วงที่ขึ้นในวันนั้นก็มิให้เหลือในวันเพ็ญเดือน8พระศาสดาเสด็จเข้าไปในพระนครผู้รักษาสวนของพระราชาคนหนึ่งชื่อคันทะเห็นมะม่วงสุกผลใหญ่ผลหนึ่งในระหว่างกลุ่มใบที่มดดำมดแดงทำรังไว้ไล่กาที่มาชุมนุมด้วยความต้องการกลิ่นและรสของมะม่วงนั้นให้หนีไปแล้วเก็บมะม่วงนั้นเพื่อนำไปถวายพระราชาเขาเห็นพระศาสดาในระหว่างทางคิดว่าพระราชาเสวยผลมะม่วงนี้แล้วพึงพระราชทานกหาปณะแก่เรา8หรือ16กหาปณะกหาปณะนั้นไม่พอในการเลี้ยงชีพในชาติหนึ่งถ้าเราถวายผลมะม่วงนี้แด่นั่นจะเป็นคุณประโยชน์แก่เราตลอดการไม่มีที่สุดเขาคิดดังนั้นแล้วน้อมผลมะม่วงเข้าไปถวายพระศาสดาพระพุทธองค์ทอดพระเนตรดูพระอานนท์พระอานนท์จึงน้อมบาทเข้าไปถวายพระศาสดาทรงรับมะม่วงจากนายคันทะแล้วทรงแสดงพระอาการว่าจะประทับนั่งตรงนั้นพระเถระจึงปูจีวรถวายเมื่อพระพุทธองค์ประทับนั่งแล้วพระเถระได้กรองน้ำแล้วขยำผลมะม่วงสุกทำเป็นน้ำปานะถวายพระศาสดาเสวยแล้วรับสั่งให้นายคันทะขุดดินคุยดินขึ้นปลูกมะม่วงตรงนั้นทรงล้างพระหัตถ์บนหลุมมะม่วงต้นมะม่วงเจริญเติบโตขึ้นทันทีสูงประมาณ50ศอกมีกิ่งใหญ่5กิ่งคือกิ่งที่แผ่ไปในทิศทั้ง4ทิศละกิ่งทั้ง4ทิศละกิ่งและสูงขึ้นเบื้องบนกิ่ง1กิ่งละประมาณ50ศอกต้นมะม่วงนั้นสมบูรณ์ในช่อและผลสุกเป็นพวงย้อยระยะพวกภิกษุที่มาภายหลังมาฉันมะม่วงนั้นเหมือนกันพระราชาทรงสดับว่าต้นมะม่วงเห็นปานนั้นเกิดขึ้นแล้วเป็นที่ทำปาฏิหาริย์ของพระศาสดาจึงรับสั่งให้เจ้าหน้าที่ของพระองค์อารักขาต้นมะม่วงนั้นไว้อย่างแข็งแรง ไม่ให้ใครตัดได้ต้นมะม่วงนั้นชื่อว่าคันธามพฤกษ์เพราะนายคันธาปลูกไว้พวกนักเลงกินผลมะม่วงนั้นแล้วพูดกันว่าไอ้พวกเดรัจฉีโวยพวกเจ้ารู้ว่าพระสมณะโคดมจักทรงทำปาฏิหาริย์ที่คนต้นมะม่วงจึงสั่งให้ถอนต้นมะม่วงเล็กๆเสียสิ้นบัดนี้มีต้นมะม่วงชื่อคันธามพฤกษ์เกิดขึ้นแล้วดังนี้แล้วเอาเมล็ดมะม่วงกว้างปาพวกเดรัจฉีทั้งหลายตำนานเล่าว่าด้วยอนุภาพแห่งเทวดามีท้าวสักกะจอมเทพเป็นประธานบันดาลให้เกิดลมพายุอย่างหนักหอบเอาบนดบของพวกเดรัจฉีไปทิ้งกระจัดกระจายแล้วใดก็แผ่จ้าร้อนแรงเหลือทนเหงื่อไหลโซมกายของพวกเดรัจฉีความร้อนกลางแจ้งในอินเดียเมื่อถึงหน้าร้อนนั้นเหลือทนจริงๆลมที่พัดมาก็เป็นลมร้อนทั้งนั้นเหมือนอยู่ใกล้กองไฟใหญ่แล้วลมพัดเอาเปลวไฟนั้นมาถูกตัวในพระวินัยจึงบอกว่าหน้าร้อนกลางวันให้ปิดหน้าต่างกลางคืนเปิดหน้าต่างหน้าหนาวให้เปิดกลางวันปิดกลางคืนหน้าร้อนบางวันมีพายุฝุ่นทั่วเมืองมองไม่เห็นอะไรเป็นพายุฝุ่นจริงๆผู้เขียนต่อแต่นั้นลมหูด้วนก็เกิดขึ้นด้วยอนุภาพของวาทะวราหกเทพบุตรโปรยธุลีลงบนสรีระของพวกเดรัจฉีต่อจากนั้นฝนเม็ดใหญ่ๆตกลงกายของพวกเดรัจฉีจึงเป็นเหมือนแม่โคข้างเขาแตกพวกแตกหมู่วิ่งหนีกันกระเจิงชาวนาคนหนึ่งเป็นอุปถาของปุรณกัสสปะเดินทางมาจะชมการแสดงของปุรณกัสสปะผู้เป็นอาจารย์ปล่อยโคถือหม้อข้าวต้มและเชือกมาสวนทางกับปุรณกัสสปะซึ่งกำลังหนีปุรณกัสสปะขอเชือกและหม้อจากมือชาวนาคนนั้นไปยังฝั่งแม่น้ำเอาเชือกผูกหม้อและผูกคอของตนและกระโดดลงไปในห้วงน้ำฆ่าตัวตายพระศาสดาทรงเนรมิตจงกรมแก้วในอากาศเมื่อบริษัทประชุมกันในบริเวณกว้างประมาณ36โยชน์ในตอนบ่ายเสด็จออกจากพระคันธกุฎีทรงดำริว่าบัดนี้ถึงเวลาทำปาฏิหาริย์แล้วประทับยืนที่หน้ามุกพุทธบริษัททั้ง4ต่างแสดงความประสงค์จะแสดงปาฏิหาริย์แทนพระพุทธองค์ด้วยปาฏิหาริย์แปลกๆเช่นทำพื้นดินให้เป็นทะเลแล้วดำน้ำลงไปจำแรกภูเขาเคี้ยวกินภูเขาม้วนแผ่นดินเป็นต้นเพื่อประกาศพระเกียรติคุณของพระศาสดาว่าขนาดสาวกยังทำได้ถึงเพียงนี้พระศาสดาจะทำได้สักเพียงใดแต่พระพุทธองค์ทรงปฏิเสธข้อเสนอนั้นทั้งปวงทรงขอบใจพระสาวกและตรัสว่าพวงมาลัยนี้เขาแขวนไว้เพื่อเราหาเพื่อพวกเธอทั้งหลายไม่เราเป็นผู้มีธุระอันหาใครเสมอเหมือนมิได้ผู้อื่นเชื่อว่าสามารถนำธุระของเราไปได้ไม่มีข้อนั้นไม่อัศจรรย์ในการบัดนี้แต่อัศจรรย์ในการที่เราถือกำเนิดเป็นเดรัจฉานเมื่อพระมหาโมคคัลลานะทูลถามจึงทรงนำการหะอุศบชาดกมาแสดงแต่ใจความว่าในการใดมีธุระหนักมีภาระหนักในการใดต้องเดินทางในที่ลุ่มลึกในการนั้นเจ้าของย่อมทีมโคชื่อกันหะในวงเล็บโคดำโคชื่อกันหะนั่นแหละสามารถนำภาระธุระไปได้ตรัสย้ำเรื่องนี้ให้หนักแน่นด้วยนันทวิสารชาดกความว่าผู้ฉลาดพึงกล่าวคำอันน่าพอใจเท่านั้นไม่ควรกล่าวคำอันไม่น่าพอใจเมื่อพราหมณ์กล่าวคำอันน่าพอใจอยู่โคชื่อนันทวิสารได้เป็นภาระอันหนักไปได้ทำพราหมณ์เจ้าของทรัพย์ให้ได้ทรัพย์พราหมณ์ก็มีใจเบิกบานเพราะได้ทรัพย์นั้นเมื่อตรัสทั้งนี้แล้วพระศาสดาได้เสด็จขึ้นสู่รัตนจงกรมในอากาศท่ามกลางบริษัทอันแผ่เป็นบริเวณกว้างทั้ง4ด้านทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ดังนี้ยมกปาฏิหาริย์นั้นแปลว่าปาฏิหาริย์ที่พระศาสดาทรงกระทำเป็นคู่ๆพระสาวกอื่นๆไม่สามารถทำได้มีโดยย่อดังนี้1คู่ที่1ท่อไฟไหลออกจากพระกายเบื้องบนแล้วท่อน้ำไหลออกจากพระกายเบื้องล่างคู่ที่2ท่อไฟไหลออกจากพระกายเบื้องล่างท่อน้ำไหลออกจากพระกายเบื้องบนคู่ที่3ท่อไฟไหลออกจากพระกายเบื้องหน้าท่อน้ำไหลออกจากพระกายเบื้องหลังคู่ที่4ท่อไฟไหลออกจากพระกายเบื้องหลังท่อน้ำไหลออกจากพระกายเบื้องหน้าประยานใหญ่ในทํานองเดียวกันนี้ท่อไฟและท่อน้ำไหลออกจากพระกายเบื้องซ้ายเบื้องขวาจากพระโสดพระนาสิกพระอังสะพระหัตถ์พระองคุลีขุมพระโรมาแต่ละขุมทรงเปล่งพระฉัพพรรณรังสีคือสีเขียวเหลืองแดงขาวหงสบาทและประภัสสรท่อไฟที่ไหลออกนั้นเพราะทรงเข้าเตโชกสินสมาบัติ ท่อน้ำที่ไหลออกเพราะทรงเข้าอาโปกสินสมาบัติทรงแสดงปฏิหาริย์ไปบ้างทรงแสดงธรรมแก่มหาชนผู้มาประชุมกันบ้างเสียงสาธุการด้วยความนิยมยินดีกึกก้องไปทั่วพระนครธรรมาภิสมัยคือการตรัสรู้ธรรมได้เกิดขึ้นแก่พุทธบริษัทเป็นอเนกอนันต์ในขณะที่ทรงแสดงปฏิหาริย์และแสดงธรรมอยู่นั้นพระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าไม่มีใครสามารถถามปัญหาพระองค์ได้จึงทรงเนรมิตพระพุทธนิมิตขึ้นองค์หนึ่งสำหรับถามและตอบปัญหาทรงผลัดเปลี่ยนการแสดงธรรมกับพระพุทธนิมิตตลอดเวลาขณะที่พระศาสดาทรงแสดงปฏิหาริย์อยู่นั่นเองทรงดำริว่าพระพุทธเจ้าในอดีตเมื่อแสดงยมกปาฏิหาริย์แล้วเสด็จจำพรรษาณที่ใดทรงทราบว่าเสด็จจำพรรษาณภพดาวดึงเมื่อทรงทำปฏิหาริย์เสร็จแล้วจึงเสด็จสู่ภพดาวดึงด้วยอนุภาพของพระองค์ประชาชนไม่ได้เห็นพระศาสดาจึงพากันไปถามพระมหาโมคคัลลานะพระมหาโมคคัลลานะ

0: ่เราด้วยพระรัศมีแห่งพระองค์พระพุทธมารดาเสด็จมาจากภพดุสิตประทับนั่งณพระประรัตเบื้องขวาแห่งพระศาสดาอังคุรเทพบุตรนั่งพระปะนั่งพระประรัตเบื้องซ้ายเมื่อเทพยดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ทยอยกันมาอังคุรเทพบุตรนั้นต้องถอยห่างออกไปเรื่อยๆถึง12โยชน์ส่วนอินทกาเทพบุตรคงนั่งอยู่ที่เดิมนั่นเองพระตถาคตเจ้าทรงมองดูเทพบุตรทั้งสองแล้วมีพระประสงค์จะทรงประกาศความแตกต่างกันแห่งทานที่บุคคลถวายในทักขิณียะบุคคลในศาสนาของพระองค์และทานที่บุคคลให้แล้วแต่โลกียะมหาชนจึงตรัสถามอังคุรเทพบุตรว่าดูก่อนอังคุระท่านให้ทานมาเป็นเวลานานถึงหมื่นปีแถวเตาไฟหุงต้มเพื่อบริจาคทานยาวถึง12โยชน์แต่เมื่อท่านมาสู่สมาคมของเราต้องนั่งไกลออกไปถึง12โยชน์ไกลกว่าที่พระบุตรทั้งปวงนั่นเพราะเหตุไรอังคุระเทพบุตรกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าได้บริจาคทานมากยิ่งในสมัยที่เป็นมนุษย์แต่ได้ให้ทานแก่โลกิยะมหาชนให้ทานในเขตอันว่างจากทักขิณ
1: ท่านผู้ฟังครับทางสถานีต้องขอยุติพระธรรมโมสักครู่เพื่อนำท่านไปรับฟังการถ่ายทอดสดการแสดงพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อสุตตันธรรมโมในช่วงการจัดงานครับ
2: โอซาก้าเอารถแบ็คโฮน้อยมาให้คันหนึ่งปรากฏว่าพวกนี้ก็สะดุกหัดขับกันหัดตักดินขุดดินกันโอ้มันเอามาให้แล้วต้องใช้เป็นเนอสำหรับขุดดินตักดินปลูกต้นไม้บางทีก็ขุดท้องร่องอะไรต่ออะไรต่างๆพอเวลาเราเห็นว่าในวัดเราเนี่ยมันงานพวกนี้มันหยอบเยอะมีอยู่ทุกปีมาใช้หมักจกมาหมักเสียมนี่เอาเหงื่อไหลไขย้อยดินก็แข็งเวลาถึงฤดูแล้งดินมันแข็งมากเวลาจำเป็นจะต้องขุดจำเป็นต้องทำร่องทำอะไรต่ออะไรแต่มันแข็งมากพอมาพูดถึงเรื่องปลูกต้นไม้คุณนันงเขาก็เลยเห็นว่าแบ็คโคน้อยนี่มีความจำเป็นแล้วก็เหมาะสมเขาก็เลยเอามาถวายคันหนึ่งเมื่อวานนี้ขออนุโมทนากับคุณโยมอนงแห่งโอซาก้าด้วยนะแล้วก็นี่เมื่อวานก่อนก็ได้พูดได้คุยไปได้ประชุมกันถึง เรื่องผ่าตัดข้อเข่าซึ่งเราจะจัดผ้าป่าตามโครงการก้าวแรกของพระบรมศาสดาก้าวตามรอยของพระบรมศาสดาที่จะไปผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าให้ทางประเทศบังคลาเทศในวันที่3ถึง7ธันวาคมแล้วคณะสงฆ์เราก็จะร่วมกันจัดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนระดมทุนในการใช้จ่ายในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าที่ประเทศบังคลาเทศในวันที่30สิงหาคมที่สวนแสงธรรมเราตอนนี้ทางสวนแสงธรรมของเราก็กำลังเตรียมสถานที่เตรียมความพร้อมแต่ว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันครบรอบของคุณยายหมอที่เป็นเจ้าของที่ดินสวนแสงธรรมที่ได้ถวายที่ดินสวนแสงธรรมให้แก่หลวงตาพวกนี้ก็เป็นวันครบรอบการละสังขารของคุณยายหมอทางลูกหลานญาติมิตรร่วมกับทางสวนแสงธรรมเราก็ได้จัดบุญตามประเพณีที่ได้จัดมาตลอดเพื่อรำลึกถึงพระคุณของคุณหมอที่ได้มอบถวายที่ดินสวนแสงธรรมไว้ให้เป็นสมบัติของคณะสงฆ์ซึ่งใช้ประโยชน์นับตั้งแต่องค์หลวงตาที่ยังดำรงขันอยู่จนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังใช้ประโยชน์เป็นที่ประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นที่บำเพ็ญบุญมาเป็นกุศลแล้วเป็นที่พักของครูบาอาจารย์ที่ท่านมีธุระปะปังลงไปกรุงเทพไม่ว่าธุระอะไรก็ตามเนี่ยก็ได้เป็นที่พักอาศัยของครูบาอาจารย์แวะไปพักที่สวนแสงธรรมแล้วก็เป็นที่บำเพ็ญบุญของผู้ใคร่ในบุญมีลูกศิษย์ลูกหา

ของหลวงตาแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหารุ่นใหม่ตลอดจนชาวพุทธทั่วไปแล้วก็เป็นที่ศึกษาไปที่ประพฤติปฏิบัติธรรมไปพร้อมเพราะฉะนั้นสวนแสงธรรมเราก็เป็นสถานที่สัปปายะในการบำเพ็ญบุญในการศึกษาในการประพฤติปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็จะได้จัดพระป่าคณะสงฆ์เราซึ่งมีหลวงพ่ออินมีหลวงพ่อเองแล้วก็มีหลวงพ่อเจ้าคุณอดิมานซึ่งเจ้าคุณอดิมานนี้อดีตของท่านก็เป็นเลขาเป็นเลขาของสังฆราชวัดบวรแล้วท่านก็เป็นชาวเนปาลแล้วก็ท่านก็เป็นสักยะวงคือวงตระกูลของพระพุทธเจ้าท่านก็ได้มาร่วมด้วยเพราะครั้งแรกโครงการก้าวแรกของพระบรมศาสดาที่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเราก็ไปทำเพื่อแทนคุณแผ่นดินเกิดของพระพุทธเจ้าบูชาคุณพระพุทธเจ้าโดยไปทำที่ลุมพินีซึ่งเป็นสถานที่เกิดหรือประสูติของพระพุทธเจ้านั่นเองซึ่งก็เป็นเมืองเกิดของท่านเจ้าคุณอนิมานเลยท่านก็ได้มาร่วมตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งถึงบัดนี้แล้วยังจะร่วมต่อไปตลอดไปแต่ว่าการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าในประเทศที่ผ่านมาเราก็ไปผ่าที่ท่าบ่อหนองคายทั้งหมด50ข้อเข่า1ข้อตะโพกวันที่เท่าไหร่นะเมื่อต้นเดือนนี่นะฮะ21วันที่21ที่ผ่านมาก็ประสบความสำเร็จแต่ครั้งต่อไปเราจะไปคณะทีมหมอในโครงการนี้ในมูลนิธิสรรสร้างข้อต่อชีวิตก็จะได้ไปผ่าตัดเปลี่ยนที่จังหวัดน่านที่จังหวัดน่านในวันที่6พฤศจิกายนจะเป็นวันเปิดงานผ่าตัดแล้ววันที่8จะเป็นวันปิดงานเขาก็ต้องการให้หลวงพ่อไปเป็นประธานร่วมเปิดงานปิดงานอีกแล้วเพราะฉะนั้นโออันนี้ก็เป็นโครงการที่น่าสงเคราะห์น่าสนับสนุนอย่างยิ่งเพราะการให้สุขภาพแก่ผู้คนนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งชีวิตของคนเราเนี่ยถ้ามีสุขภาพที่ดีอันเดียวเท่านั้นแหละชีวิตมีคุณค่าสามารถทำคุณงามความดีทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและแก่ครอบครัวของตนเองตลอดจนสังคมได้มากมายแต่ละชีวิตแต่ถ้าใครที่สุขภาพไม่ดีทรุดโทรมโดยเฉพาะเรื่องกระดูกเรื่องเข่าเรื่องตะโพกอะไรเนี้ยเดินไม่ได้มีความเจ็บปวดทุกข์ทรมานอยู่เป็นประจำต้องได้ใช้ยาแก้ปวดอยู่เป็นประจำแล้วก็ไม่สามารถไปทำคุณทำประโยชน์อะไรได้กลับกลายมาเป็นภาระแก่ครอบครัวเป็นภาระต่อสังคมต้องอุ้มลุกอุ้มนั่งอะไรต่ออะไรต่างๆนานานี่ชีวิตของเขาก็หมดคุณค่าไปเลยแล้วก็มีแต่สร้างภาระแก่ผู้อื่นแต่พอโครงการของเราได้ไปสงเคราะห์เขาไปช่วยเขาทำให้เขากลับกลายมาหายจากโรคภัยไข้เจ็บกลับกลายมาเป็นบุคคลผู้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เขาก็สามารถทำประโยชน์แก่ตนเองต่อครอบครัวต่อสังคมทั่วไปและไม่เป็นภาระต่อครอบครัวต่อสังคมต่อไปเพราะฉะนั้นโครงการนี้จึงเป็นโครงการที่ให้สิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตแก่ผู้ยากไร้ต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเพราะชีวิตของคนเรามันไม่มีสภาพฐานะที่เท่ากันผู้ที่เขายากไร้เขาขาดแคลนถ้าไม่มีผู้ใดไปสงเคราะห์เขาก็จะจมอยู่ในความขาดแคลนในความทุกข์ทรมานตลอดไปแต่ผู้ที่เขามีทรัพย์อย่างสมบูรณ์อย่างอุดมสมบูรณ์นั้นเขาก็สามารถไปรักษาที่นู่นที่นี่อะไรต่ออะไรต่างๆได้เพราะเขามีทรัพย์เป็นที่พึ่งของเขาเองแต่ผู้ที่ยากไร้ถ้าไม่มีพวกเราไปสงเคราะห์เขานี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสลดสังเวช
เพราะนั้นที่หลวงตาท่านพูดเสมอว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกความเมตตานี้กระจายไปณสถานที่ใดชุมชนใดก็ตามล้วนแต่นำความร่มเย็นนำความอบอุ่นไปสู่สถานที่นั้นชุมชนนั้นหลวงตาก็ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นตัวอย่างแบบอย่างให้แก่คณะศิษยานุศิษย์หลวงตานี่ถ้ามีความเมตตาแผ่กระจายไปทั่วทุกคนทุกแห่งที่ท่านสามารถไปได้หรือสามารถส่งเคาะไปได้หลวงตาไม่ได้เลือกสถานที่ไม่เลือกชนชั้นวรรณะนี่แหละคือคำว่าเมตตานั้นไม่มีประมาณเมตตานั้นไม่มีขอบเขตซึ่งพระพุทธเจ้าก็เป็นต้นแบบมาแล้วพระองค์การขนขวายแสวงหาโมกขธรรมโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันพระพุทธเจ้ากว่าจะแสวงหาโมกขธรรมได้สามารถตรัสรู้ขึ้นมาได้พระพุทธเจ้าต้องเหน็ดเหนื่อยยากลำบากทุกทรมานต่อการขนขวายแสวงหามามากขนาดไหนกว่าที่พระองค์จะตรัสรู้เมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ไม่ได้สวยแต่วิมุตติสุขเอาประโยชน์ต่อพระองค์แต่เพียงผู้เดียวด้วยพระเมตตาและพระกรุณาที่มีอยู่ในเต็มหัวจิตหัวใจของพระองค์ท่านแม้จะมีความยากความลำบากในการที่จะนำธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นแจกจ่ายออกไปท่านก็ไม่ได้คำนึงถึงความยากความลำบากความเหน็ดเหนื่อยยิ่งกว่าทำยังไงจะสงเคราะห์บุคคลทั่วไปให้เขาพ้นจากกองทุกข์ได้พระพุทธเจ้าก็ดันด้นไปแม้จะยากลำบากขนาดไหนพระพุทธเจ้าก็ไปไม่มีความยากลำบากอะไรเช่นเป็นอุปสรรคขัดขวางการแผ่เมตตาของพระพุทธเจ้าได้ครูบาอาจารย์ของพวกเราก็เดินตามรอยขององค์ศาสดาเพราะนั้นพวกเราเป็นศิษย์ญาณุศิษย์ขององค์หลวงตาสิ่งที่ควรอย่างยิ่งก็คือเดินตามรอยขององค์หลวงตาที่ท่านได้นำพาประพฤติปฏิบัติมาเป็นแบบอย่างให้พวกเราเห็นพวกเราได้สัมผัสแล้วเราก็เห็นชัดเจนแล้วว่าหลวงตานั้นถ้ามีความเจริญในทุกสิ่งทุกประการเพราะการกระทำของท่านล้วนแต่นำมาซึ่งความเจริญไม่ใช่ยิ่งแผ่เมตตายิ่งสงเคราะห์ออกไปแล้วจะยิ่งจะทุกข์จนหมดทรัพย์หมดสมบัติไปไม่เป็นอย่างนั้นมันไหลเข้ามันไหลออกมันก็มีไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายดังเช่นที่เราเห็นหลวงตาที่การเวลาที่ผ่านมาแล้วเพราะนั้นพวกเราสาธุศิษย์ทั้งหลายเมื่อเราเชื่อมั่นคงอยู่ในองค์หลวงตาเราประพฤติปฏิบัติตามที่หลวงตาได้ประพฤติปฏิบัติทำเป็นแบบอย่างให้กับพวกเราได้เห็นได้สัมผัสและแนะสอนพวกเราเมื่อพวกเราน้อมนำเอาปฏิปทาขององค์หลวงตามาประพฤติปฏิบัติเดินตามร่องรอยของหลวงตาแล้วการเดินบนเส้นทางนี้แหละจะนำพาชีวิตเราไปสู่ความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนนะเอานะรับพรจะอนุโมทนาให้พรพาตั้งใจรับพรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรมติสาคลังเอวะมีวะอิโตทินังเปตานหังอุปกะปติอิชิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรมตุสังกปานจันโทปนรโสยะถามณิโชติ

0: าฟังรับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการแสดงพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อสุธรรมธรรมโมและการให้พรในช่วงก่อนยันหันจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้เวลา 8:50 นาทีท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีต่อจากช่วงที่แล้วครับ
1: นัยยะบุคคลส่วนยักษ์ชื่ออินทกะคำว่ายักษ์ในที่นี้หมายถึงบุคคลที่ควรบูชาหรือผู้มีคุณอันควรแก่การบูชาผู้เขียนได้ถวายทานนิดหน่อยแต่ได้ทำในทักขิณยเขตจึงรุ่งเรืองกว่าข้าพระองค์เหมือนดวงจันทร์ในหมู่ดาวพระศาสดาจึงตรัสถามอินทกะเทพบุตรผู้นั่งอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนย้ายเลยแม้เทพบุตรผู้มีศักดิ์ใหญ่ทยอยกันมาอินทกะเทพบุตรทูลว่าข้าพระองค์ได้ทักขิณยสมบัติในการให้ทานดุจหว่านพืชนิดหน่อยในนาดีดังนี้แล้วเพื่อจะประกาศทักขิณยบุคคลจึงกราบทูลต่อไปว่าพืชแม้มากที่บุคคลหว่านลงในนาดอนผลย่อมไม่ไพบูลย์ชาวนาเองก็ไม่ปลื้มใจฉันใดทานแม้มากที่บุคคลให้แล้วในผู้ทุศีลผลย่อมไม่ไพบูลย์ทายกก็ไม่ปลื้มใจฉันนั้นส่วนพืชแม้น้อยแต่บุคคลหว่านลงในนาดีย่อมมีผลไพบูลย์ชาวนาก็ปลาบปลื้มฉันใดทานเล็กน้อยที่บุคคลทำแล้วในบุญญเขตในท่านผู้มีศีลมีคุณคงที่มั่นคงย่อมอำนวยผลไพบูลย์อย่างผู้ให้ชื่นชมยินดีฉันนั้นอุปกรรมของอินทกาเทพบุตรนั้นเป็นอย่างนี้อินทกาเทพบุตรนั้นเมื่อยังเป็นมนุษย์ได้ถวายภิกษาทัพพีหนึ่งแก่พระอนุรุทธเถระสาวกของพระพุทธเจ้าบุญนั้นมีผลมากกว่าทานที่อังคุรเทพบุตรทำแล้วแก่โลกียมหาชนทั้งหมื่นปีตั้งเตาไฟเป็นแถวยาวถึง12โยชน์เมื่ออินทกาเทพบุตรทูลดังนี้พระศาสดาจึงตรัสกับอังคุรเทพบุตรว่าธรรมดาการให้ทานควรเลือกให้ทานนั้นจึงจะมีผลมากเหมือนการหว่านพืชในนาดีแต่เธอหาทำอย่างนั้นไม่ทานของเธอจึงไม่มีผลมากทานอันบุคคลให้แล้วในเขตใดมีผลมากควรเลือกให้ในเขตนั้นการเลือกให้อันพระสุคตจะสรรเสริญแล้วทานที่ให้ในทักขิณยบุคคลย่อมมีผลมากเหมือนพืชที่หว่านลงในนาดีเพื่อจะทรงแสดงพระธรรมเทศนาให้ยิ่งขึ้นไปพระศาสดาจึงตรัสต่อไปว่านาทั้งหลายมีหญ้าเป็นเครื่องประทุษร้ายหมู่ชนมีราคะโทสะโมหะและความอยากเป็นเครื่องประทุษร้ายดังนั้นทานที่บุคคลให้แล้วในท่านผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะและความอยากจึงมีผลมากในการจบเทศนาอังคุรเทพบุตรและอินทกะเทพบุตรได้บรรลุโสดาปัตติผลพระศาสดาประทับท่ามกลางบริษัททรงปรารภถึงพระพุทธมารดาทรงแสดงพระอภิธรรมปิฎกเริ่มว่ากุศลธรรมะอกุศลธรรมะอภิยากตาธรรมะธรรมที่เป็นกุศลก็มีเพื่อเป็นอกุศลก็มีเป็นอภิยากฤตก็มีดังนี้เป็นต้นทรงแสดงพระอภิธรรมปิฎกอยู่3เดือนเมื่อพระองค์ต้องการพักผ่อนหรือเสด็จพิขาจารย์ทรงเนรมิตพระพุทธนิมิตขึ้นแสดงธรรมแทนอีก7วันจะถึงวันมหาปรณาออกพรรษาพระมหาโมคคัลลานะขึ้นไปเฝ้าพระศาสดานภพดาวดึงทูลถามถึงการเสด็จกลับสู่มนุสโลกเพราะมหาชนคอยการเสด็จกลับของพระพุทธองค์อยู่เป็นอันมากพระศาสดาตรัสถามว่าเวลานี้พระสารีบุตรอยู่ที่ใดพระมหาโมคคัลลานะทูลว่าพระสารีบุตรจำพรรษาอยู่ในสังกัดนครห่างจากกรุงสาวัตถีประมาณ30โยชน์พระศาสดาจึงตรัสบอกพระมหาโมคคัลลานะว่าในวันมหาปรณาพระองค์จะเสด็จลงที่ประตูเมืองสังกัดระยะจากสาวัตถีไปเมืองสังกัดเพียง30โยชน์เท่านั้นคนที่เมืองสาวัตถีจะไปเมืองสังกัดไม่ต้องเตรียมเสบียงอาหารอะไรเธอพึงบอกแก่คนทั้งหลายว่าพึงไปหาเราเหมือนรักษาอุโบสถไปสู่วิหารและฟังธรรมเท่านั้นถึงวันมหาปรณาพระศาสดาเสด็จลงจากภพดาวดึงพร้อมด้วยเทพบริษัทมากมายทรงเปิดโลกทั้งปวงในวันนั้นคือให้เทวามนุษย์และสัตว์นรกทั้งปวงได้เห็นกันโดยทั่วถึงมหาชนได้เห็นพุทธานุภาพแล้วต่างปรารถนาพุทธภูมิอยากเป็นเช่นพระพุทธเจ้าบ้างพระสารีบุตรเถระได้มาเฝ้าถวายบังคมพระศาสดาณประตูเมืองสังกัด ได้เห็นพระศาสดาผู้ประกอบด้วยพุทธสฤทธิ์เห็นป่านนั้นอันท่านไม่เคยเห็นมาก่อนจึงกราบทูลด้วยความยินดีว่าพระศาสดาผู้มีถ้อยคำอันไพเราะทรงเป็นอาจารย์แห่งคณะเสด็จมาจากเทวโลกอย่างนี้ข้าพระองค์ยังไม่เคยเห็นและไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยดังนี้แล้วทูลว่าพระเจ้าข้าวันนี้เทวาและมนุษย์ทั้งหมดกระหยิ่มคือปรารถนาเป็นเช่นพระองค์มีความภาคภูมิใจในพระองค์อย่างล้นเหลือพระศาสดาตรัสว่าสารีบุตรธรรมดาพระพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยคุณเห็นป่านนี้ย่อมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโดยแท้ดังนี้แล้วตรัสย้ำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดทรงเป็นปราชญ์ทรงขวนขวายในฌานยินดีในธรรมเครื่องเข้าไปสงบกิเลสคือพระนิพพานเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมกระหยิ่มต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นผู้มีสติมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อพระศาสดาเทศนาเรื่องนี้จบลงมีผู้สำเร็จมากผลกันมากสิทธิพระสารีบุตรได้บรรลุอรหัตผลทุกรูปข้อที่ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์แล้วทรงจำพรรษาในเทวโลกแล้วเสด็จลงที่เมืองสังขัตนั้นเป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สถานที่พระศาสดาเหยียบพระยุคลบาทลงนั้นเรียกว่าอาจละเจติยสถานพระศาสดาประทับยืนที่นั้นตรัสถามปัญหาแก่มนุษย์นิกรระดับต่างๆคือปุถุชนพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์และอัครสาวกทุกๆประเภทย่อมแก้ปัญหาได้ในวิสัยของตนเท่านั้นไม่สามารถแก้ปัญหาในระดับที่สูงกว่าวิสัยแห่งตนเช่นปุถุชนไม่สามารถแก้ปัญหาที่ตรัสถามพระโสดาบันได้และพระโสดาบันก็ไม่สามารถแก้ปัญหาในวิสัยของพระสกทาคามีได้เมื่อทรงถามปัญหาในพุทธวิสัยแม้พระสารีบุตรอัครสาวกผู้เลิศทางปัญญาก็ไม่อาจเฉลยได้ต้องพระศาสดาทรงประทานนัยยะจึงสามารถแก้ได้พระสารีบุตรเมื่อได้รับนัยยะจากพระบรมศาสดาแล้วสามารถแก้ปัญหาได้เป็นร้อยนายพันนายท่านจึงได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่ามีปัญญาดุจห้วงมหาสมุทรมากดุจเม็ดทรายในแม่คงคาภิกษุทั้งหลายจึงยกย่องพระสารีบุตรกันว่าโอ้อัศจรรย์จริงพระสารีบุตรสามารถแก้ปัญหาในพุทธวิสัยได้ซึ่งพระสาวกอื่นๆไม่สามารถเลยพระศาสดาตรัสว่ามิใช่เพียงแต่การนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนสารีบุตรก็เคยแก้ได้เหมือนกันคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธภาษิตสัพพาปัสสะอาการังกุสาลสูปสัมปดาสกิตะปรโยนปนังเอตังพุทธานาสาสนังขันตีปรมังทโปตีติฆานิบานังปรมังวันติพุทธานหิปปัชิโตปรูปคาตีสมโนโหติปรังวิเหทยันโตอนุปวาโดอนุปคาโทปาติโมเขจะสร้างวโรปตัญยุตาจะปตัญจะกายนาทนังอธิจิตเตจะอาโยโกเอตังบุทานาสาสนังแปลความว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการยังกุศลให้ถึงพร้อมการชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้วนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายตีติขาขันติเป็นตบะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่าพระนิพพานเป็นธรรมที่สูงสุดผู้ที่ยังเบียดเบียนเคียนฆ่าผู้อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตหรือสมณะเลยการไม่กล่าวร้ายใครหนึ่งการไม่ฆ่าใครหนึ่งการสำรวมในปาฏิโมกข์หนึ่งความพอประมาณในอาหารหนึ่งที่นั่งที่นอนอันสงัดหนึ่งการประกอบความเพียรในอธิจิตหนึ่ง6อย่างนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอธิบายความในการอธิบายเรื่องนี้ขอกล่าวถึง3ประเด็นแรกก่อนแม้จะมีคำอธิบายที่ดื่นอยู่แล้วในชื่อว่าหลักพระพุทธศาสนาบ้างหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาบ้างก็ตามความชั่วคืออะไรยากที่จะวินิจฉัยแน่นอนลงไปทำนองเดียวกันความดีคืออะไรยากที่จะให้คำจำกัดความปัญหานี้กว้างขวางเกินที่จะให้คำจำกัดความให้ครบถ้วนบริบูรณ์ได้ให้ได้ก็เพียงปริยายหนึ่งปริยายใดที่ท่านเรียกว่าปาริเสสนัยคือยังมีในอื่นๆอีกยังมีอัฏฐะอื่นๆอีกตัวอย่างเช่นเรากล่าวการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นความดีเช่นการให้เป็นการให้เป็นความดีเราแน่ใจหรือว่าการให้ทานเป็นความดีเสมอไปในทางชั่วถ้ามีคนกล่าวว่าการฆ่าเป็นความชั่วเราแน่ใจหรือว่า การฆ่าเป็นความชั่วเสมอไปเพราะฉะนั้นจะให้คำจำกัดความดีความชั่วอย่างไรก็ต้องมีอะไรเล็ดลอดให้แย้งได้อยู่เสมอเป็นปัญหาพื้นฐานของ moral philosophy หรือจริยศาสตร์ทางเดียวที่จะตัดปัญหานี้ให้น้อยลงก็คือกล่าวว่าความชั่วก็คือความชั่วความดีก็คือความดีเหมือนสีดำคือสีดำสีขาวคือสีขาวคนที่ไม่เคยเห็นสีเหลืองท่านจะอธิบายอย่างไรให้เขาเข้าใจสีเหลืองได้นอกจากท่านจะเอาวัตถุบางอย่างที่มีสีเหลืองแล้วชี้ให้เขาดูว่านี่แหละคือสีเหลืองละในทางปฏิบัติในเบื้องแรกผู้ใคร่ในธรรมเมื่อรู้ว่าสิ่งใดชั่วก็เว้นสิ่งนั้นเสียก่อนรู้ว่าสิ่งใดดีก็ทำสิ่งนั้นเท่านี้ก็พอส่วนมากทำไม่ค่อยได้รู้สิ่งชั่วตั้งร้อยอย่างแต่เว้นได้เพียงอย่างเดียว2 อย่างรู้สิ่งดีตั้งพันอย่างแต่ทำได้เพียง5 อย่างนอกจากนี้ยังทำได้ไม่สม่ำเสมอซะอีกทำได้เพียงบางครั้งบางคราวความชั่วเป็นสิ่งน่ากลัวเพราะให้ผลเป็นทุกข์ทุกทั้งตัวผู้ทำเองและผู้เกี่ยวข้องเช่นพ่อแม่พี่น้องอุปัชฌายะอาจารย์เป็นต้นท่านเหล่านั้นร้อนใจอับอายเสียใจเมื่อรู้ว่าลูกหรือศิษย์ไปทำความชั่วตรงกันข้ามความดีให้ผลเป็นสุขสุขกายสบายใจทั้งแก่ตนเองและผู้เกี่ยวข้องเช่นมารดาบิดาเป็นต้นเพียงเท่านี้ความชั่วก็น่าเว้นความดีน่าทำเสร็จแล้วไม่ต้องพรรณนาอานิสงส์มากถ้ายังไม่เชื่อก็ลองทำดูจะเห็นเองความดีมีอานุภาพอยู่อย่างหนึ่งคือให้ความสุขใจแก่ผู้ทำความสุขนั้นหล่อเลี้ยงใจดวงใดอยู่ย่อมทำให้ใจดวงนั้นใคร่ทำความดีซ้ำอีกและซ้ำอีกความดีก็พอกพูนขึ้นทุกทีจนอิ่มอยู่ด้วยความดีอะไรจะชักจูงไปทางชั่วได้ยากความสุขใจนั้นเป็นขุมทรัพย์อันประเสริฐของมนุษย์จริงหรือไม่สมมติว่าเทพประทานพรให้ท่านร่ำรวยมหาศาลเป็นเศรษฐีที่หนึ่งของโลกมีกำลังวังชาดีไม่เจ็บไข้แต่เทพบอกว่าเมื่อท่านได้สองสิ่งนี้แล้วท่านจะต้องสูญเสียไปอย่างหนึ่งคือความสุขใจท่านจะต้องกลุ้มใจอยู่ตลอดเวลาท่านจะเอาหรือไม่สมมติต่อไปว่าท่านไม่เอาเทพก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเราจะคืนความสุขใจให้แก่ท่านแต่ท่านต้องสูญเสียสองอย่างคือความร่ำรวยเป็นเศรษฐีที่หนึ่งของโลกและท่านต้องเจ็บไข้ได้ป่วยตามธรรมดาของสังขารท่านจะว่าอย่างไรจะเอาอย่างไหนก็เลือกเอาเข้าใจว่าคนส่วนมากที่ยังมีสติดีอยู่ย่อมจะเลือกเอาความสุขใจอันหนึ่งคนที่จะเว้นทำชั่วทำดีให้ได้สม่ำเสมอก็ต่อเมื่อใจผ่องใสไม่มีเรื่องวุ่นวายรบกวนคนใจเศร้าหมองทำชั่วได้ง่ายทำดีได้ยากใจเศร้าหรือผ่องแผ้วจึงเป็นเหตุโดยตรงของการทำชั่วหรือทำดีวิธีทำใจให้ผ่องแผ้วนั้นมีหลายระดับพูดอย่างย่อๆเท่าที่พอนึกได้เวลานี้3อย่างคือ 1. อารมณ์ขันธ์มองเรื่องที่เกิดขึ้นกับตนในแง่ขันธ์เสียเรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็จะกลายเป็นไม่เป็นเรื่องยิ่งสร้างอารมณ์ขันธ์ได้มากชีวิตก็สดชื่นได้มากดูมันน่าขันไปเสียหมดทุกเรื่อง 2. ให้อภัยนึกว่าคนอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้จะเป็นอย่างไรสมมติว่าเราจะโกรธคนรับใช้เพราะทำอะไรไม่ได้ดังใจเราคนนึกเสียว่าแกเป็นเพียงคนรับใช้จะเอาสติปัญญาความสามารถสักเพียงใดเทียวถ้าสติปัญญาความสามารถแกสูงเทียมความคิดของเราแกจะมาเป็นคนรับใช้เราหรือแกใช้เราเสียไม่ดีกว่าหรือท่านเจ้าคุณจะดุเนนสักทีท่านนึกทันว่าแกเป็นเพียงเนนบวชมา 2-3 ปีอายุก็ยังน้อยอารมณ์ก็คึกขนองอย่างเด็กวัยรุ่นนั่นแหละแกรู้สึกตัวว่าห่มผ้าเหลืองอยู่ก็ดีถมเถียมากแล้วแล้วก็ค่อยอบรมสั่งสอนกันไปท่านเน้นจะนินทาท่านเจ้าคุณบ้างเพราะอะไรก็ตามใจพอคิดเสียว่าท่านแก่แล้วก็จู้จี้ขี้บ่นไปตามเรื่องอีกอย่างหนึ่งท่านเป็นผู้รับผิดชอบและอยากให้เราดีเพียงเท่านี้ก็ดูเหมือนจะพอให้อภัยท่านได้เรื่องบุตรภรรยาและสามีก็เหมือนกันการให้อภัยและรู้ซึ้งถึงความต้องการของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดท่านจึงว่าการรู้ทุกอย่างเป็นการให้อภัยทุกอย่าง 3. การปล่อยวางหรือความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นหัวข้อสำคัญที่สุดในการทำใจให้ผ่องใสความยึดมั่นถือมั่นเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์อย่างไรความไม่ยึดมั่นเป็นบ่อเกิดแห่งความไม่ทุกข์อย่างนั้นเมื่อไม่มีทุกข์จิตใจก็ผ่องใสชื่นบานความผ่องแผ้วชื่นบานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความสุขความยึดมั่นท่านเรียกว่าอุปาทานความไม่ยึดมั่นเรียกอนุปาทานอุปาทานนั้นท่านจำแนกไว้4คือ 1. ยึดมั่นในกามเรียกกามุปาทาน 2. ยึดมั่นในทิฏฐิเรียกทิฏฐุปาทาน 3. ยึดมั่นในศีลและวัดเรียกศีลัพพตุปาทาน 4. ยึดมั่นในตัวตนเรียกอัตวาทุปาทานกามคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันน่าใคร่น่าปรารถนาทิฏฐิคือความเห็นโดยเฉพาะความเห็นผิดเรียกอย่างเต็มว่ามิจฉาทิฏฐิศีลวัดคือความยึดมั่นในความประพฤติผิดๆที่ไม่มีทางนำตนออกไปจากทุกข์ได้เลยยิ่งประพฤติยิ่งดิ่งลงไปในกองทุกข์ตัวตนคือความยึดมั่นว่านี่ตัวเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราการประพฤติพรหมจรรย์ในศาสนาของพระพุทธเจ้านั้นจุดสุดยอดคืออนุปาทิเสสอุปาทาปรินิพานคือความดับอุปาทานทั้ง4ดังกล่าวมาทางที่จะให้ดับอุปาทานหรือวิธีทางเดินให้ถึงความดับอุปาทานดังกล่าวคือมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นมีสัมมาสมาธิเป็นประโยชน์สารท่านจะเห็นว่าหลัก3ประการคืออารมณ์ขันธ์การให้อภัยและความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี้2ประการแรกเป็นไปอย่างธรรมดาสามัญทำได้ง่ายสำหรับคนทั่วไปส่วนประการที่3ความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั้นทำได้ยากต้องอาศัยการฝึกจิตอยู่เสมอจนคุ้นกับการปล่อยวางเมื่อคุ้นแล้วก็จะกลายเป็นของทำได้ง่ายจิตผ่องใสเป็นสิ่งที่ควรต้องการอย่างยิ่งในชีวิตการทำวิปัสสนากรรมฐานและสมถกรรมฐานก็เป็นทางสำคัญอย่างหนึ่งในการบรรลุถึงความผ่องใสแห่งจิตจะกล่าวในหัวข้อว่าด้วยอธิจิตตาโยคะข้างหน้าข้อว่าตีติขาขันติเป็นตบะอย่างยิ่งนั้นมีอธิบายดังนี้ก่อนอื่นพึงทราบถึงขันติ3ประการก่อน 1. ทีติดังเล็บขันติท่านหมายถึงอดทนต่อความหนาวความร้อนหิวกระหายทนต่อความตรากตามทำงานหนักต่างๆหนักเอาเบาสู้อดทนอย่างไม่ปริปากบนที่โบราณท่านว่ากัดฟันทนคนกัดฟันพูดไม่ได้ท่านว่าให้กัดฟันทนหมายความว่าให้อดทนโดยไม่บน 2. อธิวาสนะดังเล็บขันติอดทนต่อทุกขเวทนาความเจ็บป่วยข้อนี้ต้องอาศัยใจที่เข้มแข็งมีกำลังทางแพทย์บอกว่ากำลังใจของคนไข้สำคัญกว่ายากำลังใจสำคัญที่สุดในการรักษาโรคบางคนสามารถรักษาโรคร้ายให้หายได้ด้วยกำลังใจอย่างเดียวคนมีบาดแผลเช่นถูกแทงถูกฟันเขาว่าถ้ากำลังใจดีจะตายยากมากส่วนคนที่เสียกำลังใจถูกบาดแผลเล็กน้อยก็อาจตายเอาง่ายๆ 3. ตีติขาในวงเล็บขันติอดทนต่อความเจ็บใจต่ออารมณ์ยั่วยวนต่างๆทั้งทางพอใจในวงเล็บอิทธารมณ์และไม่พอใจอนิทารมณ์รักษาจิตให้อยู่ในอุเบกขาในอารมณ์ทั้ง6ในโลกธรรม8ขันตินี่แหละเป็นตบะอย่างยิ่งเป็นคุณธรรมเครื่องเผาบาปให้เราร้อนทำบาปให้อยู่ไม่ได้ข้อว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่าพระนิพพานเป็นธรรมที่สูงสุดนั้นมีอธิบายดังนี้พระนิพพานแปลว่าการดับคือดับกิเลสตัณหาแปลว่าออกจากเครื่องร้อยรัดเสียบแทงคือออกจากตัณหานั่นเองเมื่อดับตัณหาได้ดับกิเลสทั้งมวลได้อาการเร่าร้อนทางจิตก็ไม่มีถึงความดับสนิทหมดทุกข์หมดร้อนหยุดการเวียนว่ายตายเกิดวงล้ออันทารุณของวัฏฏะก็หยุดหมดเรียกว่าได้เดินทางไกลถึงแล้วไม่ต้องเดินอีกนิพพานจึงเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาข้อว่าผู้ยังเบียดเบียนผู้อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตไม่ชื่อว่าเป็นสมณะนั้นอธิบายว่าบรรพชิตแปลว่าผู้ลอยบาปเว้นบาปสมณะแปลว่าผู้สงบแล้วคือสงบจากบาปการเบียดเบียนทำร้ายผู้อื่นถือว่าเมื่อยังเบียดเบียนอยู่ชื่อว่ายังมีบาปยังวุ่นวายไม่สงบจึงเป็นบรรพชิตหรือสมณะไม่ได้ความบริสุทธิ์เหินห่างจากบาปและความสงบเป็นคุณลักษณะสำคัญของบรรพชิตในศาสนาทั้งปวงธรรมอีก6ประการคือการไม่กล่าวร้ายใครหนึ่งการไม่ฆ่าใครหนึ่งการสำรวมในพระปาติโมกหนึ่งความพอประมาณในอาหารหนึ่งที่นั่งที่นอนอันสงัดหนึ่งการประกอบความเพียรในอธิจิตหนึ่งเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายประการที่หนึ่งทรงสอนให้เว้นจากการเบียดเบียนทางวาจาประการที่สองให้เว้นการเบียดเบียนทางกาย ประการที่3ให้เว้นการเบียดเบียนทั้งทางกายและวาจาประการที่4ให้เว้นจากการเบียดเบียนตนเพราะบริโภคมากเกินไปหรือน้อยเกินไปประการที่5และที่6ให้เพิ่มพูนความสุขกายสบายใจแก่ตนด้วยการอยู่ในที่สงัดและประกอบความเพียรทางจิตจะกล่าวขยายความในประการที่4 5และ6โดยย่อการบริโภคอาหารนั้นในพระพุทธศาสนาถือว่าให้บริโภคเพียงเพื่ออยู่ได้เพื่อประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำคุณงามความดีใส่ชีวิตไม่บริโภคเพื่อเล่นเพื่อเมาเพื่อความติดในอาหารมีปกติเห็นโทษมีสัญญาในการสลัดออกจากภพอยู่เสมอความพอประมาณคือไม่ให้น้อยเกินไปจนร่างกายอ่อนเพลียและไม่มากเกินไปจนอึดอัดบริโภคเพียงเพื่อบรรเทาเวทนาเก่าในวงเล็บคือความหิวระวังไม่ให้เวทนาใหม่ในวงเล็บคือความอึดอัดเกิดขึ้นปุรานันจะเวทนังปฏิหังคามินวัญจะเวทนังนะอุปเดสามิพิจารณาอาหารโดยความเป็นของปฏิกูลอยู่เสมออาหารทั้งปวงทั้งอร่อยไม่อร่อยมันก็กลายเป็นเลือดเนื้ออุจจาระปัสสาวะเท่านั้นของเหล่านั้นก็ปฏิกูลโสโครกอยู่ในตัวมันเองมีกลิ่นเหม็นคาวอยู่โดยปกติท่านว่าการบริโภคมากเกินไปหรือน้อยเกินไปทำให้เกิดโรคได้หลายอย่างเช่นโรคขาดอาหารโรคอ้วนเกินไปโรคอื่นๆอีกมากความพอประมาณในอาหารทำให้ร่างกายกระปี้กระเป๋าเบาสบายจิตก็เป็นสมาธิได้เร็วการนั่งนอนในที่สงัดเป็นปัจจัยให้ได้วิเวกอย่างน้อยคือกายยะวิเวกความสงัดทางกายไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะกายยะวิเวกเป็นปัจจัยหนุนเนื่องให้ได้จิตตวิเวกความสงัดจิตทรงหมายเอาจิตที่ได้ฌานประณีตขึ้นไปตามลำดับชั้นจิตตวิเวกความสงัดจิตเป็นปัจจัยหนุนเนื่องให้ได้อุปธิวิเวกความสงัดจากกิเลสทั้งมวลหมายเอาพระนิพพานการอยู่ในที่สงัดมีอานิสงส์ดังกล่าวมาอย่างไรก็ตามในพระบาลีบางแห่งทรงแสดงแก่ภิกษุว่าภิกษุจะอยู่ผู้เดียวในที่ใดก็ตามหากจิตยังดิ้นรนใฝ่หาอารมณ์อันงามอยู่ยังมีตัณหาอยู่ชื่อว่ามีเพื่อนมีคนที่สองคือตัณหาวงเล็บเปิดตัณหาดุติโยปุริโสวงเล็บข้อว่าอธิจิตาโยคะคือการประกอบความเพียรทางจิตนั้นทางพระพุทธศาสนาเรียกว่ากรรมฐานหรือภาวนาท่านแสดงไว้2วิธีคือ 1. สมถกรรมฐานหรือสมถภาวนา 2. วิปัสสนากรรมฐานหรือวิปัสสนาภาวนาธรรมวิภาคปริเฉทที่2ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสอธิบายโดยย่อว่ากรรมฐานเนื่องด้วยบริกรรมปัญญาจัดเป็นสมถกรรมฐานกรรมฐานเนื่องด้วยทัศนะทางใจในคติของธรรมดาปรา

สภาวธรรมและสามัญลักษณะจัดเป็นวิปัสสนากรรมฐานรวมความว่ากรรมฐานที่ทำให้ใจสงบเรียกสมถะกรรมฐานที่ทำให้เกิดปัญญาเรียกวิปัสสนาทั้งสองเป็นอุบายฝึกจิตให้สงบและสว่างกรรมฐานทั้งสองอย่างนอกจากเป็นยาแก้กิเลสในใจแล้วยังมีส่วนช่วยสุขภาพทางกายให้ดีด้วยสุขภาพทางจิตและทางกายนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออกเลยเปิดข้อนี้ยกเป็นพระอรหันต์ซึ่งแยกจิตออกจากกายได้แล้วแม้ร่างกายจะป่วยอยู่ก็หาทำให้จิตท่านกระวนกระวายไม่วงเล็บปิดมีคนจำนวนไม่น้อยเป็นโรคที่ทางจิตวิทยาและทางแพทย์เรียกว่า psychosomatic disease หรือ psychosomaticism คือเป็นโรคทางกายซึ่งมีสาเหตุมาจากความไม่สบายใจพอใจสบายโรคนั้นก็หายพออารมณ์แจ่มใสขึ้นอาการปวดท้องปวดหัวก็หายไปโรคอย่างนี้ไม่มีอาการทางกายโดยตรงหากตรวจร่างกายแพทย์จะบอกว่าไม่มีโรคอะไรเพราะตรวจไม่พบอะไรทางกายที่เป็นเหตุให้ปวดหัวหรือปวดท้องโรคอย่างนี้ต้องรักษาโดยวิธีทำจิตให้สงบหรือผ่องแผ้ววิธีที่ได้ผลที่สุดในการทำจิตให้สงบและผ่องแผ้วก็คือสมถะหรือวิปัสสนากรรมฐานทั้งสงบผ่องแผ้วและรู้เท่าทันรู้เท่าทันอะไรรู้เท่าทันรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์รู้เท่าทันโลกธรรม8และความเปลี่ยนแปลงแปรผันของวิถีชีวิตตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงปัจจุบันชาวโลกรวมทั้งวงการแพทย์ด้วยพยายามแสวงหายาอายุวัฒนะกินแล้วทำให้อายุยืนแต่คนส่วนใหญ่มักลืมไปว่าสิ่งที่ทำให้คนอายุสั้นนั้นคือความเหนื่อยใจความวิตกกังวลต่างๆอันเกิดจากอารมณ์กิเลสคนยิ่งมีกิเลสมากคลุกคลีกับกิเลสมากยิ่งตายเร็วไม่มียาอะไรแก้โรคนี้ได้นอกจากพุทธธรรมคือสมถะและวิปัสสนาแต่ดูเหมือนว่าบัดนี้แพทย์สมัยใหม่ได้ตระหนักอย่างดีแล้วว่าจิตมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเป็นโรคหรือไม่เป็นวงเล็บเปิดยกเว้นโรคซึ่งเกิดจากกรรมซึ่งจะต้องเป็นไปตามกรรมหรือเวรานุเวรที่ได้เคยสร้างไว้วงเล็บปิดใจที่ผ่องแผ้วอยู่เสมอสร้างอารมณ์ให้ชื่นบานมีส่วนช่วยเรื่องความงามมากบุรุษสตรีที่มีอารมณ์แจ่มใสอยู่หนึ่งนิดย่อมเป็นผู้มีเสน่ห์ในตนอันหนึ่งอารมณ์ที่ดีหมายถึงจิตที่แจ่มใสย่อมก่อให้เกิดสุขภาพที่ดีนับว่าเป็นยาวิเศษที่สุดรักษาได้ทั้งกายและใจพร้อมๆกันเป็นยาที่เราไม่ต้องไปหาหมอเสียเงินซื้อแต่เป็นยาที่มีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนเพียงแต่ขอให้หยิบออกมาใช้เท่านั้นโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยเยลในสหรัฐอเมริกาได้ค้นพบว่า76% ของคนไข้ทั้งสิ้นที่มารับการรักษาที่นั่นเป็นโรคที่เป็นสมุฏฐานมาจากความเคร่งเครียดทางอารมณ์ emotional tension จากพุทธปรัชญา25ศตวรรษของสมัครบุราวาสหน้า207พิมพ์ครั้งแรกพ.ศ. 2500ครั้งวิทยาจัดพิมพ์ความเครียดทางอารมณ์ทำให้ปวดศีรษะปวดท้องเหมือนเป็นแผลในกระเพาะทำให้อ่อนเพลียโดยไม่ได้ทำงานเหนื่อยอะไรในที่สุดทำให้ประสาทหลอนและเป็นเหตุให้เกิดโรคนานาประการเพราะอารมณ์กิเลสก่อให้เกิดความเหนื่อยใจอย่างยิ่งเหมือนการทำงานหนักทางกายก่อให้เกิดความเมื่อยล้าทางกายแต่การทำจิตให้สงบผ่องแผ้วเป็นการพักผ่อนอย่างดีเยี่ยมดีกว่าการนอนหลับเสียอีกเราไม่สามารถแยกปรากฏการทางกายกับทางจิตออกจากกันได้และดูเหมือนจะเกิดพร้อมๆกันด้วยสังเกตว่าคนที่กำลังยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะอารมณ์พอใจอยู่พออารมณ์ไม่เป็นที่พอใจมากระทบสีหน้าก็เปลี่ยนไปทันทีเหมือนกันนี่แสดงว่ากายกับจิตมีความสัมพันธ์กันเหลือเกินจริงๆทุกคราวที่เกิดอารมณ์กิเลสขึ้นมาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในกล้ามเนื้อเส้นโลหิตในไส้พุงปยานใหญ่ข้าพเจ้าอยากจะพูดถึงสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานให้มากกว่านี้แต่เกรงจะมากเกินไปสำหรับในที่นี้จึงขอผ่านไปก่อนอย่างไรก็ตามขอย้ำว่าอธิจิตาโยคะคือการทำความเพียรทางจิตนั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในวงพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงย้ำให้พุทธบริษัทโดยเฉพาะภิกษุบริษัททำอยู่เสมอทอดทุระในเรื่องนี้ไม่ได้หลักสำคัญของพระพุทธศาสนาตามที่กล่าวมาแต่ต้นนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงเพราะปรารภพระอนุเทระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องปัญหาของพระอนุเทระวันหนึ่งพระอนุเทระนั่งในที่พักกลางวันมีความคิดว่าพระศาสดาได้ตรัสบอกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า7พระองค์หลายอย่างเช่นเรื่องที่เกี่ยวกับพระชนกชนนีพระชนมายุของพระพุทธเจ้า
ม้าที่ตรัสรู้สาวกสันนิบาตอัครสาวกและอุปถากเป็นต้นแต่เรื่องอุโบสถพระศาสดาไม่ได้ตรัสบอกไว้อุโบสถของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเหมือนของพระพุทธเจ้าองค์นี้หรือไม่หนอพระเถระเข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้วทูลถามข้อสงสัยนั้นพระตถาคตเจ้าตรัสตอบว่าการแห่งอุโบสถของพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างกันแต่คาถาพุทธภาษิตเหมือนกันทุกพระองค์ทรงขยายความว่าพระวิปัสสีพุทธเจ้าทรงทำอุโบสถ7ปีต่อ1ครั้งเพราะพระโอวาทที่ทรงประทานวันหนึ่งพอไปได้7ปีพระสีขีและพระเวสสุโภทรงทำอุโบสถทุกๆ6ปีพระกกุสันทะและโกนาคมทรงทำอุโบสถทุกๆปีพระกสบทศพลทรงทำอุโบสถทุกๆ6เดือนเพราะพระโอวาทที่ทรงประทานวันหนึ่งพอไปได้6เดือนส่วนในศาสนาของพระองค์เองวงเล็บพระโคดมพุทธะทำอุโบสถทุกๆกึ่งเดือนส่วนพระโอวาทสำคัญหรือคาถาพุทธภาษิตอันเป็นหลักนั้นของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เหมือนกันดังนี้แล้วทรงแสดงพระคาถาพุทธภาษิตอันเป็นโอวาทปฏิโมกคือพระโอวาทที่เป็นหลักว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการยังกุศลให้ถึงพร้อมประยานใหญ่การประกอบความเพียรในอธิจิต6อย่างนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้สงบอยู่ไม่เป็นสุขพระพุทธภาษิตชยังเวรังปสวติดุขังเสติปราชิโดอุปสันโตสุขังเสติหิตวาชยะปราชยังแปลความว่าผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้แพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์ผู้สงบละความชนะและความแพ้ได้แล้วย่อมอยู่เป็นสุขอธิบายความในการแข่งขันในการรบย่อมมีแพ้มีชนะคู่แข่งขันและคู่รบย่อมหวังชัยชนะแก่ฝ่ายตนจึงความชนะเมื่อชนะแล้วมีความพอใจปลื้มใจบันเทิงใจบางคนถึงกับระเริงใจหลงไปว่าเก่งกล้าสามารถเป็นล้นพ้นแล้วอวดอ้างหรือโอ้อวดชัยชนะนั้นอย่างไม่หยุดหย่อนจนเป็นเหตุให้เป็นที่เกลียดชังของคนทั้งหลายนิทานเรื่องไก่กับเหยี่ยวน่าจะเป็นคติสอนใจดีแก่ผู้หลงระเริงทั้งหลายไก่ตัวผู้สองตัวตีกันตัวแพ้วิ่งหนีไปส่วนตัวชนะบินขึ้นบนกำแพงกระพือปีกโกงคอขันอย่างลำพองขณะนั้นเหยี่ยวใหญ่ตัวหนึ่งบินผ่านมาเห็นแล้วจึงโฉบลงมาพาเอาไก่ตัวนั้นไปเป็นอาหารผู้ชนะแล้วทรนงลำพองมักประสบความพินาศเสมอนิทานเรื่องไก่กับเหยี่ยวน่าจะเป็นคติอันดีสำหรับผู้ชนะเมื่อต้องการรักษาความชนะของตนให้มั่นคงก็ควรเสงี่ยมเจียมตนให้มากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามผลเสียของผู้ชนะมีอีกอย่างหนึ่งคือเป็นการก่อเวรไปในตัวคือเป็นที่ไม่พอใจของฝ่ายแพ้ฝ่ายแพ้ย่อมจะต้องคิดแก้ตัวอยู่เสมอเพื่อทวงเอาชัยชนะคืนมาฝ่ายชนะจึงไม่เป็นที่รักของฝ่ายแพ้กีฬาในร่มบางอย่างผู้เล่นที่มีน้ำใจอารีแม้จะเป็นผู้มีฝีมือดีแต่แกล้งหย่อนฝีมือทำแพ้เสียบ้างเพื่อเอาใจอีกฝ่ายหนึ่งให้เขามีกำลังใจเล่นต่อไปอาการอย่างนี้แม้จะแพ้บ้างในเกมกีฬาแต่ก็ชนะใจคู่เล่นการคบมิตรก็เหมือนกันคนใดตั้งใจจะเอาชนะเพื่อนอยู่เสมอย่อมไม่ได้รับความรักจากเพื่อนตัวอย่างเช่นในวงสนทนาเมื่อยกปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นอภิปรายหรือสนทนาเพื่อหาความรู้ความเข้าใจคนที่พยายามจะเอาชนะเพื่อนโดยแสดงความคิดเห็นมากปากแข็งหัวรั้นนอกจากไม่ได้รับความรักความพอใจจากเพื่อนแล้วยังทำให้เบื่อหน่ายเสียอีกด้วยส่วนคนที่อดออมถ้อยคำมัธยัสถ์ในความคิดเห็นสนับสนุนถ้อยคำอันเหมาะสมของผู้อื่นตามสมควรนั่นต่างหากที่เพื่อนชอบสามารถเอาชนะใจเพื่อนได้ในวงสมาคมด้วยประการดังกล่าวมานี้ความชนะแม้จะมีส่วนดีอยู่มากแต่ก็มีส่วนเสียอยู่บ้างเหมือนกันที่มีส่วนดีล้วนๆก็เห็นมีแต่ความชนะกิเลสจนเป็นสมุจเฉทประหารเข้าถึงนิพพานไปเลยทีเดียวชัยชนะชนิดนั้นท่านเรียกว่าความชนะที่ไม่กลับแพ้เป็นชัยชนะอันสูงสุดสามีภรรยาที่ต้องการอยู่กันยืดก็ควรต้องรู้จักแพ้บ้างไม่ควรคิดเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่งเสร่ำไปโปรดจำไว้ว่าทุกครั้งที่ยอมแพ้ในเรื่องการโต้เถียงในเรื่องครอบครัวหรืออื่นๆย่อมชนะใจอีกฝ่ายหนึ่งทุกคราวการชนะใจดีกว่าชนะในการโต้เถียง
เรื่องความคิดเห็นและก็มีเทคนิคสำคัญอยู่ประการหนึ่งคือฝ่ายชนะต้องทำทีเป็นเหมือนไม่สนใจในความชนะของตนไม่ซ้ำเติมผู้แพ้ให้อายถ้าพูดให้กำลังใจหรือช่วยกู้หน้าอีกฝ่ายหนึ่งได้ยิ่งดีเช่นพูดว่าในเรื่องนี้ฉันก็เคยพลาดมาหลายครั้งแล้วจึงทำให้จำแม่นไม่พลาดอีกส่วนคุณไม่ค่อยพลาดพลาดไปบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาดังนี้เป็นต้นเมื่อเป็นดังนี้ฝ่ายหนึ่งก็จะไม่เสียหน้าเขาแพ้จริงแต่เขาไม่จองเวรเรากลับเห็นเราเป็นมิตรที่ทำให้เขารู้บางสิ่งบางอย่างเพิ่มขึ้นการรู้จักแพ้รู้จักชนะนั้นเป็นการแสดงน้ำใจนักกีฬาหรือใจนักเลงวงเล็บเปิดตามความหมายในภาษาไทยเดิมวงเล็บปิดคราวนี้พูดถึงจริงอยู่โดยปกติไม่มีใครอยากแพ้แต่เมื่อมีการแข่งขันหรือการรบก็ต้องมีแพ้มีชนะหรืออาจเสมอกันในบางคราวท่านว่าผู้แพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์ขุนศึกออกสงครามเมื่อแพ้กลับมาฆ่าตัวตายก็มีมานอนเป็นทุกข์จนป่วยหนักและตายไปเพราะความตอมใจก็มีบางคนแพ้การพนันหมดตัวนอนเป็นทุกข์จนไม่อาจหลับได้เป็นโรคประสาทไปก็มีบางคนเถียงสู้เขาไม่ได้มานอนเป็นทุกข์อยู่หลายคืนพวกนักการเมืองเป็นตัวอย่างได้ในเรื่องนี้รวมความว่าผู้แพ้นอนเป็นทุกข์ส่วนผู้สงบละความชนะและความแพ้ได้แล้วนอนเป็นสุขที่ว่าละความชนะความแพ้ได้แล้วนั้นคือไม่ชนะไม่แพ้เพราะไม่แข่งขันกับใครไม่ทะเลาะกับใครไม่รบกับใครจึงสงบและอยู่เป็นสุขในอรรถกถาท่านหมายเอาขีณาสพอรหันต์ผู้ละกิเลสมีราคะเป็นต้นในแล้วจึงถึงความสงบเต็มที่เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงขณะที่ประทับอยู่ณเชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภความแพ้ของพระเจ้าประเสนที่โกศลมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องความแพ้ของพระเจ้าประเสนที่โกศลอาศัยเรื่องกาสิกคามเป็นเหตุกาสิกคามนี้มีอาณาเขตกว้างขวางตั้งอยู่ระหว่างแคว้นมคธกับแคว้นโกศลเมื่อพระนางเจ้าเวทีหิพระกนิษฐาภคินีของพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงอภิเษกสมรสกับพระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งแคว้นมคธนั้นพระเจ้ามหาโกศลพระราชบิดาแห่งพระนางเจ้าได้พระราชทานกาสิกคามให้เป็นของรับไหว้ต่อมาพระเจ้าอาชาติศัตรูปลงพระชนพระเจ้าพิมพิสารพระนางเวทีหิสิ้นพระชนด้วยโรคตรอมพระทัยพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงทวงกาสิกคามเพราะทรงถือว่าพระราชบิดาทรงยกให้แก่น้องสาวเมื่อน้องสาวสิ้นพระชนแล้วกาสิกคามก็ควรจะตกเป็นของพระองค์แต่พระเจ้าอาชาติศัตรูไม่ยินยอมคืนให้ทรงมีเหตุผลว่าของพระราชมารดาควรจะตกเป็นของพระองค์ด้วยประการฉะนี้สงครามแย่งกาสิกคามก็เกิดขึ้นพระเจ้าประเสนที่ทรงแพ้ถึง3ครั้งแต่พอครั้งที่4ทรงชนะจับพระเจ้าอาชาติศัตรูได้แต่ทรงเห็นว่าเป็นหลานจึงให้ปล่อยไปเพียงแต่ริบไพร่ผลไว้พระเจ้าประสิทธิโกศลได้รบกับพระเจ้าอาชาติศัตรูผู้เป็นหลานของพระองค์ทรงแพ้พระเจ้าอาชาติศัตรูถึง3ครั้งในครั้งที่3นั่นเองทรงดำริว่าเราแพ้เด็กที่ปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมอย่างนี้จะอยู่ไปทำไมให้อับอายขายหน้าตายเสียดีกว่าทรงดำริอย่างนี้แล้วจึงทรงอดพระกยาหารบรรทมอย่างเดียวเรื่องนี้รู้กันทั่วไปทั่วนครสาวัตถีภิกษุสาวกของพระพุทธเจ้าทราบเรื่องนั้นจึงกราบทูลพระพุทธองค์ให้ทรงทราบพระศาสดาจึงตรัสว่าผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้แพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์ผู้สงบระงับละความชนะและความแพ้ได้แล้วย่อมอยู่เป็นสุขมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นสันติสุขพระพุทธภาษิตนัตถิราคะสโมอัคคินัตถิโดสะสโมกาลินัตถิขันธสมาดุขานัตติสันติปรังสุขังแปลความว่าไฟเสมอด้วยราคะไม่มีโทษเสมอด้วยโทสะไม่มีทุกข์ด้วยการบริหารขันไม่มีความสุขยิ่งกว่าความสงบไม่มีอธิบายความท่านว่าไฟคือราคะนี้แม้ปราศจากควันไร้แสงแต่มีความรุนแรงเผาไหม้ภายในของสัตว์ให้เราร้อนกระวนกระวายอยู่เสมออันหนึ่งไฟธรรมดานั้นแม้จะเผาก็เผาได้เพียงอัตภาพเดียวคือชาติเดียวตายแล้วก็แล้วกันไปส่วนไฟคือราคะนั้นตามเผาอยู่ทุกชาติทุกชาติ
จนกว่าจะดับมันได้แล้วเข้าสู่พระนิพพานอันบรมสุขราคะแปลว่าความกำหนัดยอมใจประดุจสุราเหมือนกันมี3ระดับคือ 1. กามราคะความกำหนัดพอใจในกามคุณมีรูปที่สวยงามเป็นต้น 2. รูปราคะความติดใจในรูปฌาน4ความพอใจติดใจในรูปภพ 3. อรูปราคะความติดใจในอรูปฌาน4ความพอใจติดใจในอรูปภพราคะดังกล่าวนี้ละเอียดขึ้นไปโดยลำดับกามราคะนั้นพระอนาคามีในวงเล็บพระอริยบุคคลชั้นที่3ละได้ส่วนรูปราคะและอรูปราคะพระอรหันต์จึงละได้ที่ว่าราคะติดตามเผาไปทุกชาติและหลายชาตินั้นทุกคนได้มองเห็นอยู่แล้วว่ามนุษย์และสัตว์มีราคะเป็นเพื่อนอยู่ทั้งสิ้นยกเว้นพระอนาคามีและพระอรหันต์ขณะพระโสดาบันและพระสกทาคามีก็ยังมีราคะอยู่ท่านว่าราคะมีโทษน้อยแต่คลายช้าโทสะมีโทษมากแต่คลายเร็วส่วนโมหะนั้นมีโทษมากด้วยคลายช้าด้วยราคะมีโทษน้อยทั้งโทษทางโลกและโทษอันเป็นวิบากคือกรรมอันจะติดตามให้ผลต่อไปจึงอยู่มารดาบิดาพี่สาวน้องสาวอาธรรมอาวาหะวิวาหะมงคลกันได้กับพี่ชายน้องชายเพราะราคะนี่คือโทษทางโลกแต่เมื่อบุคคลมีสถารสันโดษคือพอใจในคู่ครองของตนอยู่การเกิดในอบายเพราะราคะเป็นเหตุหามีไม่ดังนั้นราคะจึงชื่อว่ามีโทษน้อยยังเล็บเกี่ยวกับเรื่องวิบากในอนาคตที่ว่าคลายช้านั้นเพราะติดตามไปนานเหมือนน้ำมันกับขมเหลานำมาคลุกเคล้าเข้ากันย่อมล้างออกยากแม้ไปสู่ภพอื่น 2-3 ภพแล้วก็ไม่คลายลงดังเรื่องต่อไปนี้บุรุษผู้หนึ่งประพฤติกาเมสุมิจฉาจารกับภรรยาของพี่ชายยังเล็บพี่สะใภ้หญิงนั้นรักชู้มากกว่าสามีตนนางยุให้ชู้ดงเล็บน้องชายฆ่าสามีของหล่อนดงเล็บพี่ชายเสียเพื่อกันเสียงครหาเมื่อถูกรบเร้าบ่อยเข้าน้องชายจึงตกลงใจฆ่าพี่ชายตามความปรารถนาของหญิงฝ่ายชายผู้เป็นสามีแม้จะถูกฆ่าตายแล้วก็ไม่อาสละความรักในภรรยาของตนได้ไปเกิดเป็นงูใหญ่อยู่ในเรือนนั้นมันไม่ทำร้ายหญิงนั้นแต่เมื่อหญิงนั้นนั่งหรือยืนอยู่ที่ใดมันจะเลื้อยไปพันสรีระของเธอหญิงนั้นคิดว่างูอาจเป็นสามีที่ตายมาเกิดจึงให้คนฆ่าเสียงูนั้นไปเกิดเป็นสุนัขในบ้านนั้นเที่ยวติดตามหญิงนั้นไปทุกคนทุกแห่งหญิงนั้นฆ่ามันซะอีกตายแล้วไปเกิดเป็นลูกโคในบ้านนั้นเที่ยวติดตามหญิงเจ้าของอยู่หญิงนั้นให้ฆ่ามันซะอีกถึงกระนั้นก็ตามความเสน่หามิได้หมดไปจากจิตของผู้ถูกฆ่ามันไปเกิดในครรภ์ของหญิงนั่นเองเด็กนั้นระลึกชาติได้รู้ว่าตนถูกฆ่าโดยหญิงนั่นมาถึง4ชาติติดกันจึงไม่ยอมให้มารดาถูกต้องตัวเลยมารดาบิดาจึงให้อยู่กับย่าเมื่อรู้ความแล้วได้เล่าเรื่องทั้งปวงให้ย่าฟังย่าและปู่ฟังแล้วสลดใจจึงพาเด็กนั้นไปบวชไม่นานนักได้สำเร็จอรหัตผลกันทุกคนนี่แสดงถึงความคลายช้าของราคะส่วนโทสะที่ว่ามีโทษมากแต่คลายเร็วนั้นมีอธิบายว่าเมื่อบุคคลเกิดโทสะอาจทำกรรมแรงๆเช่นการทุบตีมารดาบิดาพี่หญิงน้องหญิงหรือประทุษร้ายบรรพชิตเป็นต้นย่อมได้รับการติเตียนเป็นอันมากหากถึงขั้นอนันตริยกรรมด้วยแล้วก็จะมีโทษยิ่งขึ้นเมื่อตายแล้วย่อมจะต้องตกนรกเพราะกรรมอันมีโทสะเป็นมูลนั้นอย่างนี้แสดงว่ามีโทษมากทั้งโทษทางโลกวงเล็บเปิดเช่นการถูกจองจำทำโทษวงเล็บปิดและโทษทางวิบากเช่นนรกและกำเนิดสัตว์เดรัจฉานส่วนที่ว่าคลายเร็วนั้นคือเมื่อเขากระทำผิดแล้วแสดงโทษเสียยังบุคคลนั้นให้อดโทษกรรมของเขาย่อมกลับเป็นปกติดังเดิมพร้อมกับการให้อภัยของคนที่เขาล่วงเกินเพราะเหตุที่โทสะมีโทษมากอย่างนี้พระพุทธองค์จึงตรัสว่านัตถิโทสะโดสะสโมกลิแปลความว่าโทษเสมอด้วยโทสะไม่มีโทสะแปลตามตัวว่าประทุษร้ายคือมีจิตคิดประทุษร้ายผู้อื่น
แต่ก่อนที่จะทำลายคิดประทุษร้ายผู้อื่นแต่ก่อน

0: ที่เป็นโรคหัวใจอยู่แล้วถ้าเกิดโทสะขึ้นอย่างรุนแรงอาจตายในปัจจุบันทันด่วนได้เชกสเปียร์กวีเอกของอังกฤษได้กล่าวไว้ว่าอย่าก่อไฟให้ร้อนจัดเพื่อเผาศัตรูของท่าน
1: ท่านผู้ฟังครับทางสถานีตะโกยติพระธรรมบทไว้เพียงเท่านี้เพื่อนท่านไปรับฟังกันถ่ายทอดสดการปารภธรรมตามดยาใสของหลวงพ่อสุธรรมหรือธรรมโมในช่วงหลังจากอาหารครับ
2: อ้าวบางสกุลวันศาสตร์จีนดีพวกเราชาวพุทธก็มีหลักมีเกณฑ์ของพระพุทธเจ้านี่แหละถูกต้องที่สุดอนิจจวัตสังขารานอุปาทวยะธัมมิโนอุปจิตวานิโรชันติเตสังอุปสโมสุขนสัพเพสัตตามารันติจามาลินสุจามาริสาเลแต่มาริสามินาทิเมเอกาสร้างสยโยทำบุญในวันศาสตร์จีน27สิงหาคม69น้อมถวายผ้าขาวพร้อมสังฆทานและปัจจัยส่วนองค์หลวงพ่อสุธรรม 2,000 บาทปัจจัยเพื่อซื้อถ้วยชามเข้าวัดจำนวน30โหลเป็นเงิน 5,400 บาทและน้ำดื่ม25โหลขออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษบิดามารดาญาติพี่น้องทุกภพทุกชาติและผู้มีพระคุณทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรเทพเทวดาสารพัดสรรพสัตว์น้อยใหญ่ทั่ว3แดนโลกธาตุเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาผีบ้านผีเรือนขอให้ทุกท่านได้รับบุญกุศลในครั้งนี้ด้วยเทอญครอบครัวเจริญป่าและพี่น้องกราบน้อมถวายบูชาธรรมหนึ่งครูบาอู๋นรงชัยคุณวโรเข่าเทียมบังคลาเทศ 3,000 บาท2แอลสิริราช500แม่ทิพย์พ่อการ500 3คุณหมอสานิทพัฒน์ทอนัทน็อตดิวตินกร 1,000สี่เสริมหัวหน้ากอง500เพชรรัตนาบวกพี่สาว500 5คิตติมาเล็กชูผลบวกญาติธรรม300 6พุ่มกับกิจดาบวกลูกสาวสีโสภา500 7ลิดิยาวิจารจาอินดาวานานาฮานีสุวิจายา500 8คุณพ่อทองหยิบบุญนิ่มบวกลูกหลานดงเจริญพิจิตร500 9หนุ่ยพจนีนาคีรัก 1,000 10นางอึ้งเสียมฮวงบวกลูกหลาน450ผ้าขาว3พับอุทิศให้บรรพบุรุษบุพการีญาติมิตรพี่น้องผู้มีพระคุณ11เจเฮียโพธารามบวกลูกหลาน 1,000 ผ้าขาว1พับอุทิศให้นายสุภชัยนางปฐมาติละประภาพงศ์12อัศวินบุญตาเขียน500ปัจจัย 12,500 1ข้อเข่าบังคลาเทศ 5,000 2ค่าใช้จ่ายวัด 3,250 3กองทุนวิทยุ 2,000 เอาอนุโมทนาด้วยนะอ้าวว่าไงว่าไงมาๆๆเอามาๆๆเอาดีมากเลยอนุโมทนาด้วยเอาบ้าแล้วจะกลับเลยเหรอกลับไปที่ห้าแล้วลงเทพเมื่อไหร่ลงไปที่30เอ้าหรือว่าลงไปก่อนไปพระป่าสวนแสงธรรมด้วยกันเอ้าวันที่30มีพระป่าที่สวนแสงธรรมนี่นี่พระป่าข้อเข่านี่แหละระดมทอดอยู่ที่สวนแสงธรรมเนี่ยเอาดีก็ดีเอาเดินทางปลอดภัยไปแล้วค่อยมีแต่ความสุขความเจริญเนอะใช ีวิตมีแต่ประสบความสุขความเจริญ

0: ตลอดไปหน้าที่การงานมีความเจริญก้าวหน้าตลอดไปเด้อมีโอกาสมาเมื่อไหร่กลับมาเมื่อไหร่แวะมาเลยดีมากเลยเอาจะกลับกรุงเทพเหมือนกันเอาจะกลับไปทำไมฮะอยู่วัดไม่ดีกว่าเหรอมาอยู่วัดดีกว่าเนี่ยนี่ครับของก้นบาทเลยบัญชีฮะบัญชีอะไร412-0393658ไอ้กรุงไทยสี่หนึ่งสองศูนย์สามเก้าสามหกห้าแล้วก็แปดกรุงไทยใช่ไหมเออสี่หนึ่งสองศูนย์สามเก้าสามหกห้าแปดใช่ฮะสี่หนึ่งสองอ้าว0-393-65แล้วก็8กรุงไทยไม่ถูกได้ไงฮะ412มันกดฮะสลับไงสลับเลขสี่หนึ่งสองศูนย์สามเก้าสามหกห้า
1: ห้าแปด
0: ส่วนองค์ถูกไหมก็นั่นแล้วมีเบอร์เดียวแน่แล้วเมื่อกี้ทำไมไม่ได้ได้โครงการข้อเข่า400วิไลวนิดาเอาอนุโมทนาด้วยเด้ออนิจาวตาสร้างคาลานอุปาดวยะธรรมิโนยอุปจิตวานิโรชันติเตสร้างอุปสมุสุขนสาเบสัตตามารันติจามาลินสุจามาริสเลตาเทวหังมาริสามินัตถิมีเอกสร้างสยโยวันนั้นก็ท่านนะท่านให้เจ้าคุณออสฮอตโทรมานิมนต์ให้ไปเทศงานครบรอบ100วันหลวงปู่ทองอินก็อุ้ยก็ตรงกับเราไม่ว่างหรือว่าไม่ได้เลยว่าที่ไปได้โดยส่วนมากแล้วเขาให้หลวงพ่อกำหนดเองถ้าเขากำหนดวันนั้นมาวันนี้มามันก็เราก็มีว่างสักทีหนึ่งถ้าแล้วแต่หลวงพ่อกำหนดวันมาเลยเราก็ดูว่าเราช่องว่างวันไหนใช่ไหมเราก็ไปได้แบบนั้นกำหนดมากำหนดวันมาแล้วโอ้ยแล้วเท่านั้นแหละถ้าไม่กำหนดล่วงหน้ามา 3-4 เดือนหน่อยแล้ว แล้วท่านนะจะไม่ไปลอนดอนบ้างเหรอเออเอาไปขายวัดโอ้ยลงทุนตั้งร้อยล้านศูนย์เปล่าก็ตายเลยแต่สำคัญว่าเราอยู่ทางนี้เราไม่มีอำนาจตามตัวบทกฎหมายของทางนู้นเขาไปอยู่คนอยู่ทางนู้นเขาได้บัตรได้อะไรต่ออะไรเหรอเอาพระที่อยู่ได้ไม่ได้เหรอเอาวีซ่าแบบท่องเที่ยวเท่านั้นเลยเหรอ อืมอืมอืมเออเอาดีดีโอ้พอมีเรื่องมีราวแล้วก็เบื่อมากเลยแล้วก็เสียหายด้วยเสียชื่อด้วยอะไรไม่ว่าไอ้คนแวดล้อมที่เขามีความเคารพมีความศรัทธาเข้ามาก็เห็นความยุ่งเหยิงวุ่นวายเขาก็ถอยหลังแหละทันทีใช่ไหมว่าเอ้าวัดทำไมเป็นแบบนี้อะไรต่ออะไรมาเอาคนบริจาคเขาก็ไม่ไว้ใจแล้วใช่ไหมพอมาเห็นเรื่องเอ้าทำไมมีแต่เรื่องยุ่งเรื่องเงินเรื่องอะไรเอ้าเราก็ช่วยกันเนอะมีความสามารถยังไงช่วยได้ก็ช่วยเนอะเราอยู่ทางนั้นไอ้นักกฎหมายอะไรเรื่องกฎหมายตัวบทกฎหมายอะไรต่ออะไรก็มาช่วยกันเอ้าโชคดีนะเช่นกันเออมาเลยเออเอาดีโชคดีนะอยู่ดีมีสุขลูกหลานเลยได้วีซ่าอยู่5ปีไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือเปล่าได้วีซ่าทั้ง5ปีนั่นสิโชคดีกันลูกหลาน

0: โอ้เช้านี้แดดออกก็ว่าเราจะมีฝนมาอีกเหรอเมื่อคืนก่อนถอดแว่นวางไว้อยู่ที่เตียงนอนแล้วทำอะไรไม่รู้นะนั่งไปลุกขึ้นมาเอ้าอ่านหนังสือเอ๊ะทำไมเรามองไม่เห็นขับตาเอ้าเฮ้ยเราไม่ได้ใส่แว่นแว่นเราอยู่ที่ไหนวะโอ้ยแบนตะแต๋เลยว่าอยู่บนเตียงไปนั่งทับไม่รู้เรื่องเลยโอ้ยตายแล้วไม่มีแว่นทำไงเรียกมอเตอร์ไซค์มาจ้างมอเตอร์ไซค์ให้เอาไปศิริราชเดี๋ยวนี้เลยไปจนเลนมันแตกขาน็อตหลุดน็อตอะไรต่ออะไรทางร้านแว่นที่ศิริราชก็เลยซ่อมให้แล้วก็เขาก็ตัดทำเลนใหม่เดี๋ยวไปแอดมิดไปใส่เลนใหม่ไปหมดไป 8,000 นั่งทีเดียว โอ้ยมันนั่งแพงแท้เว้ย ขาที่ 20,000 แต่ตัดเลยต้องตัดเลนใหม่มันแตกมันขอบมันแตกไม่รู้เรื่องเลยนะนั่งทับอยู่ไม่รู้เรื่องเลย ดีว่ามันที่นอนมันนิ่มหน่อยถ้ามันแข็งนะเป็นพื้นโอ้ยมันแตกหักหมดแล้วพอไปก็เลยว่าตัดก็เลยสั่งตัดมาว่าเดี๋ยวตอนเป็นแอดมิดจึงเอาไปใส่เขาคิดมาบินมา 8,000 นั่งทีเดียว 8,000 มันแพงนะเว้ยคุณเมื่อจะเดินทางเมื่อไหร่เอารับพรกันเด้อรับพรแล้วเลียมมันจะออกเมื่อไหร่เลียมน่ะเลียมจะไปวันนี้ไม่ใช่เหรอเหรอไม่รู้แล้ววันนั้นเห็นว่ามันจะไปเอาว่าให้มันเอาไอ้ MP3 ไปด้วยให้ลางเหนือนะที่เราจะไปแจกไอ้ที่วัดไอ้นั่นนะที่เราจะไปประชุมน่ะทางรอบนั้นเขาอยากได้อยากอะไรก็ถามหาก็เลยว่าเอาเลียมเอาใส่รถไปกล่องนึง100เครื่องแล้วไปไว้ที่กุฏิล่ะแล้วคุณหมึกว่างหรือเปล่าล่ะว่างก็ใส่ไปสิลางนึงน่ะแล้วไปไว้ที่กุฏิเลยนะเอาใส่ไปบอกไอ้เลียมันเลียมไม่เอามาใส่ไปไปวัดอะไรวัดอะไรใช่วัดไหว อยู่กับปากวัดเอ้ยมันติดอยู่กับปากมันพูดไม่ออกเอ้ยเลียมไอ้ MP3 มาใส่รถคุ้มมึกไปก็ได้แล้วคุ้มมึกจะออกไปเนี่ยเอาไปสองวันเสาร์29แต่พวกนี้งานคุณยายหมอก็คนเยอะนี่พอดีไปถามไอ้พวกไม่ออกที่อยู่ในสวนเนี่ย4-5คนถามว่าเอ้านี่เวลาไม่มีพระมาเนี่ยไม่มีครูบาอาจารย์มาบิณฑบาตมาฉันเนี่ยแล้วพวกเรากินข้าวที่ไหนล่ะหุงข้าวกินเองข้าวอ่ะเอ้าแล้วมีข้าวสารมีข้าวสารบ่ล่ะมีนิดหน่อยค่ะมาจากไหนเขาเอามาให้ว่าเราจะเอามาให้เอาไหมล่ะโอ้ยเอาแล้วก็มีนิดหน่อยเลยว่าเอาอย่างนั้นเดี๋ยวไปครูบึกเอากินรถไปไว้ให้เขาหุงกินกันเพราะเวลาไม่มีพระอยู่ก็ไม่มีนะมันก็ต้องหาทำกินเองหากินเองนี่ถ้าเวลามีครูบาอาจารย์ไปก็บิณฑบาตมันก็ของใส่บาตรเต็มไปหมดนั่นอีโตนเวลาไม่มีพระอยู่เนี่ยเอาข้าวสารติดไปให้เขาสักหน่อยหนึ่งก็ยังแล้วจกถุงเองเลยเลอะเอาบอกแชมป์เลยนะไอ้แชมป์คนไปจัดการไปทำ เป็นไปนั่งทับริมแผงแท้เออเอาดีอนุโมทนาด้วยนะรับพรรับพรรับพรยะถาวาริวาหาปุราปาริปูเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปายันโทปนรโสยะธามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทุนาสิริสัตนิจังวุฒาปิจายุโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโดยสุขังพระลังพระวัตุสัพพมังคุรังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธาตุภาเวนะสัพพธรรมาตุภาเวนะสัพพสังฆาตุภาเวนะสัทธาโสทีมภาวันตุเตเอาอยู่ดีมีสุขทุกคนเนอะเลิกกันโอ้ยแดดดีแท้เรื่องตา
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการปรารภธรรมตามอัธยาศัยของหลวงพ่อสุธรรมดุธรรมโมและการนิพพานในช่วงลังชันยังหันจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้เวลา9:53 น.ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

พระเป็นยิ่งมิ่งฟ้านักวิทยาศาสตร์พระคือราชเมธีขีตศิลป์พระทรงสืบพระราชปณิธานงานแผ่นดินพระคือปิ่นแห่งปราชญ์พระราชวงศ์พระอัจฉริยภาพทราบไกลไปทั่วล่าพระเมตตาน่าชมสมประสงค์พรหมพระศรีสว่างควัตฉัตรธรรมรงค์ราชน้อมจิตเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วจะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่พนักงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนพร้อมเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพรหมศรีสว่างควัตบรขัตติยราชนารี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4.ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ5รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอชค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาดSBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @หลวงตา.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: อานิสงส์ของกุศลบุญทานนี้จะช่วยประคองชีวิตในปัจจุบันควบคู่กับศีลธรรมไปรอเจ้าของอยู่เมื่อสิ้นชีวิตแล้วและจะพาไปเกิดในครอบครัวที่มีฐานะโดยประมาณที่ทำไว้คติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่26เดือนเมษายนพุทธศักราช2522ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาขอเชิญรับฟังครับ
2: มันเป็นได้มันยังไม่มากขนาด18องค์ก็เต็มที่แล้วปีนี้เป็น25องค์ระมัดระวังเป็นกังวลก็หมู่กับเพื่อนทั้งที่ตั้งใจมาชำระกิเลสแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นการชำระกิเลสมันจะเป็นการฟื้นฟูกิเลสหรือสั่งสมกิเลสส่งเสริมกิเลสให้มันขึ้นในวงหมู่คณะก็เป็นได้อันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากมันเคยเห็นมานี่นะเห็นกิเลสเป็นภัยแล้วมันไปได้อย่างรวดเร็วนะภาวนาอันนี้มันไม่เห็นกิเลสเป็นภัยที่ภาวนาถึงไม่ก้าวด้วยเหตุนี้กิเลสมันถึงก้าวออกได้อย่างรวดเร็วยิ่งกว่าธรรมะเสมอไปการปฏิบัติมาเราเคยดัดสันดานเรามาว่าอย่างนั้นก็ถูกหรือดัดสันดานกิเลสก็ถูกดูบินเถอะบินนอนนอนแน่วไข้มาลาเรียลุกไม่ขึ้นวันหนึ่งวันนี้ไม่บินธรรมะไม่กินนี่ดูไข้มาลาเรียเอาหนักๆ7วันเต็มๆผมยังไม่ลืมนะอย่างหนักตั้งแต่เช้าจนมาถึงยันค่ำเป็นหลายหนเป็นอย่างนี้แต่จำได้ว่าถ้ายังฉันอยู่แล้วไม่มันบินทบาทได้เอาเจ้าของระดับเจ้าของนะเพราะกำลังใจนั่นแหละสำคัญเห็นหมู่เพื่อนอดแอดอืดอาดดูไม่ได้นะยังเป็นเล็กๆกันน้อยมันก็จะตายแล้วไปไม่ได้ดังนั้นไปไม่ได้เป็นไข้หวัดไข้อะไรนั้นก็ไปไม่ได้มีสมบัติไม่ได้ไม่เลยเราไม่เคยพูดนะเนี่ยเพิ่งจะมาพูดวันนี้แหละมันฝังใจมานานเพราะรับหมู่เพื่อนมาเป็นเวลานานเราไม่เคยเพราะจิตมันดิ่งดิ่งนั้นมันไม่ได้อ่อนแอตามธาตุขันธ์ขนาดมันลุกไม่ขึ้นลุกไม่ขึ้นจริงๆไม่ปลายวันนี้ไม่ฉันว่างั้นเลยมีวันเดียวมันไปไม่ได้ไม่ฉันที่ไปได้ไม่ไปไม่ฉันมีมากอันนี้คนไข้เนี่ยที่ไม่ไปไม่ฉันไม่ฉันมีร้องผืนกันหมู่คณะมากกราบเรียนพ่อแม่ครูอาจารย์อันนี้กับผมก็ไม่บินทบาทนะท่านรู้สึกไม่ค่อยสะดวกข้างนั้นเลยท่านมาว่าอะไรฉันนี่แล้วไม่ใช่มาเด็ดอยู่คณะพ่อแม่อาจารย์นะมาอยู่ที่นั่นผมไม่ได้เด็ดเพราะว่าหนูเพื่อนมากผมก็เป็นภาระมากเหมือนกันได้ดูแลพระเนรไม่ใช่เล่นของเล่นๆนะพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นผู้ปกครองหนูเพื่อนแต่เราเพื่อความสะดวกสำหรับท่านเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเข้มงวดกวดขันกับพระกำเนรในวัดนั้นประหนึ่งว่าเป็นเจ้าอาวาสนั่นแหละอยู่รับที่รับนะพระเนรตรงไหนท่ากิริยาการท่าทางไม่ดีนี่เรียกมาเลยไล่เบี้ยนเขาเลยบางทีก็ประชุมรับกันเงียบๆหมดทั้งวัดเว้นแต่ผู้ที่อุปถัมภ์ท่านให้ไปโดยเฉพาะเท่านั้นนอกนั้นก็เรียกประชุมถ้าเห็นอะไรๆไม่ดีไม่มาดังนั้นแหละผมเพื่อให้ท่านได้อยู่สะดวกสบายเพราะเราต่างคนต่างมาเองถ้าไม่เพื่อเชิญนิมนต์มาแล้วให้ท่านหนักใจทำไม มาไม่ได้เรื่องในรามมาก่อเหตุก่อเรื่องก่อราวขึ้นมาในวัดมาทับถมโจมตีครูบาอาจารย์ไม่ได้มาส่งเสริมนี่มันเข็ดนะเพราะได้ผ่านมานานสังคมของพระไม่ว่าทางปริยัติไม่ว่าทางปฏิบัติเราได้ผ่านมาพอๆกันทางปริยัติก็เรียนหนังสืออยู่กี่ปีไม่ว่าวัดราชวัดหลวงเข้าทั้งนั้นสมาคมหมดนอกจากเรียนแล้วก็ยังต้องในสมาคมสมาคมกับพระผู้ใหญ่ผู้น้อยวัดใหญ่วัดน้อยวัดอะไรสมาคมไปหมดมันก็รู้เรื่องกันหมดทางกรรมฐานก็เกี่ยวข้องกันมาเรื่อยตั้งแต่ออกปฏิบัติจนมาถึงปัจจุบันทำไมจะไม่รู้เรื่องกรรมฐานอยู่กับหมู่กับคณะกับครูบาอาจารย์ก็เคยอยู่หมู่เพื่อนมาอยู่ด้วยกันเป็นยังไงก็เคยรู้ก็เห็นกันมาแล้วเราก็หนักใจไม่ใช่น้อยๆแล้วก็ทนเอาแล้วดูอาการของแม่ครูบาอาจารย์เราจะไปไหนกันรู้สึกว่าอาการของท่านแต่ท่านก็ไม่ห้ามจริงๆแต่อาการท่านเราทราบท่านไม่อยากให้เราไปท่านคงเห็นโทษอันหนึ่งนั่นแหละเวลาเราไปนั้นท่านเองเป็นยังไงนี่ท่านต้องทราบอย่างแน่นอนเวลาเรามาท่านเองเป็นยังไงเราดูอาการท่านเราก็ทราบไปไม่กี่วันฮะไอ้สมานหนูมาธรรมะมาพูดมาคุยกันฟังนาเห็นนั่นใส่ปัญหาหรอหรือไปหาสุดท้ายจะขวายไหนหนาหนาท่านใส่ปัญหาพระองค์เก่งๆมันมีนะมันแอบชดช้อนท่านเทศป้างป้างอยู่อันนี้ไม่มีในคัมภีร์แต่ก็คัมภีร์อยู่ที่ออกมาจากไหนต้องมาจากไม่ออกมาจากใจท่านอาจารย์มั่นเป็นพระประเภทใดที่จะไม่เชื่อไม่ไว้ใจท่านนี่เราลงตรงนี้ท่านพูดตรงๆเลยผมไม่ทราบเป็นยังไงว่านี่พูดอย่างเด็ดนะนี่ก็เป็นอาการที่สอนหมู่เพื่อนเหมือนกันจับช้อนมาจะซดในบาตรมันเป็นยังไงท่านว่ามันขวางขึ้นมาทันทีว่านี่พูดอย่างเด็ดเพราะฉะนั้นถึงไม่ซดมันขวางอ่ะขวางนั่นทำไมฉันได้มาฉันเพื่อความปลอดภัยอะไรจะเอาช้อนไปขวางเข้าไปอีกมันก็ขวางความเห็นไปแล้วสิว่ามันส่งเสริมวัตจักรแล้วสิจันวาส่งเสริมตัวกิเลสถ้ามีรสเผ็ดอร่อยอะไรต่ออะไรผสมลงไปนั้นแล้วเพื่อจะเห็นโทษถึงนั่นของเรื่องกิเลสมันเอาช้อนไปตักความอร่อยมันอะไรมึงบ่ปฏิบัติเพื่อลิ้นนะพี่ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อธรรมมันพูดเด็ดเด็ดเด็ดเราจำไม่ลืมเวลาท่านพูดอย่างนั้นท่านก็ทราบว่าเราเคยฉันช้อนที่ไหนท่านก็ได้ยินนั้นแล้วเราไม่เคยเลยเพราะก็ได้ยินตั้งแต่ไปแรกๆอยู่แล้วเราไปฟังจริงๆไม่ได้ฟังเล่นๆเราลงจริงๆลงท่านสันมั่นไม่มีอะไรเหลือเลยลงอย่างเต็มที่เต็มฐานลงด้วยเหตุด้วยผลด้วยอัตด้วยธรรมของท่านเองแต่เต็มไปด้วยเหตุผลสิ่งทุกอย่างหาที่ค้านไม่ได้ลงและลงจริงๆเราถ้าไม่ลงหักไม่ลงทุกสิ่งทุกอย่างถ้าลงต้องลงด้วยเหตุผลอย่างอื่นจะมาบังคับเราให้ลงนี่ลงไม่ได้สำหรับผมเองใครจะบวชอำนาจวาสนามาจากไหนมาบังคับเราให้ลงก็เถอะสามโลกธาตุนี้เป็นไม่ลงถ้าเหตุผลอย่างเดียวเท่านั้นสมมติว่ามากั้นไว้ขนาดเส้นผมเส้นหนึ่งนี่ผมจะไม่ผ่านผมจะไม่ข้ามไม่รอดไม่ฝืนยอมทันทีนั่นเราอยู่ในเหตุผลนั้นเราเคารพนี่คือสอนหมู่เพื่อนมากกว่าหลายปีทั้งใหม่ทั้งเก่ามาอยู่คะเข้าสับปนกันไปนิสัยใจคอยาบละเอียดมันต่างกันคนเราส่วนมากเอานิสัยเดิมมาใช้นิสัยเคยเป็นยังไงมักจะนั่นแหละจะออกมาก่อนเหมือนกับวัวตัวอยู่ปากคอกนิสัยนั้นมันเป็นเหมือนวัวอยู่ปากคอกพอเปิดประตูปั๊บมันป้าบออกก่อนแล้วนี่พอมีเรื่องอะไรมาสัมผัสปั๊บเหมือนกับเปิดประตูให้กิเลสประเภทฝังนิสัยนั้นออกทันทีแล้วมองไม่ทันนี่อันหนึ่งผมนี่ตกวิจารณ์มากที่เกี่ยวกับหมู่คณะนอกจากจะสั่งสอนหมู่เพื่อนให้ชำระจิตใจตน มีความสงบผ่องใสไปโดยลำดับหนักแล้วยังต้องได้ระวังเรื่องเกี่ยวกับการอยู่ด้วยกันโดยที่ต่างองค์ต่างมาต่างองค์ต่างอยู่ในที่ต่างๆและมีจริตนิสัยต่างๆกันมากลัวจะเอานิสัยเดิมซึ่งมันใช้ไม่ได้นั้นเข้ามาอวดในสนามรบกับกิเลสจะมาอวดฉลาดตัวเองขึ้นในที่นี้ขึ้นในวงหมู่คณะซึ่งเป็นการอวดความโง่อย่างไม่ลืมให้อภัยกันไม่ได้แล้วไม่ลืมเลยนี่ที่สำคัญอันนี้เป็นของที่หยาบมากยาได้แสดงเป็นอันขาดนะตั้งแต่มันมีอยู่มากน้อยเพียงไรยังต้องใจถ้าจะชำระมันแล้วยังอะไรยังจะเสริมมันให้มีกำลังวังชาขึ้นมากระทบกระเทือนหมู่เพื่อนนี้เรียกว่าเร็วที่สุดหากว่ามีเรื่องใดเกิดขึ้นมาแล้วผมไม่ได้เหมือนพระทั้งหลายผมเรียนตรงๆบอกตรงๆอย่างนี้ผมไม่มีอำนาจวาสนามีความรู้ความฉลาดที่จะไกลเกลี่ยอย่างนั้นอย่างนี้นอกจากต้องออกไปเท่านั้นอยู่ไม่ได้สถานที่นี้ไม่ใช่โรงเลี้ยงหมาให้กัดกันเท่านั้นมีเลี้ยงพระพระเป็นผู้ประเภทใดจึงเรียกว่าพระนั่นเลี้ยงพระต่างหากไม่ใช่เลี้ยงหมาให้กัดกันพระนั้นใครให้ระมัดระวังเรื่องอย่างนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่หยาบโลนที่สุดในวงปฏิบัติผู้ที่จะฆ่ากิเลสจะกลับมาแหลมเขี้ยวแหลมฟันกัดกันกลายเป็นเรื่องเรียนวิชาสุนัขไปดูหัวใจเจ้าของมันกระเพื่อมออกมาตรงนั้นแหละก่อนเพื่อนได้มาสัมผัสตาก็ดีทางหูก็ดีนี่สำคัญสองอันนี้สำคัญมาสัมผัสเข้ามาแล้วไอ้ที่มันอยู่ปากคอกมันจะโผล่ออกมาทันทีสติจะไม่ทันถ้ามีสติอยู่นั่นแล้วมันทันหนีสติไปไม่พ้นสิ่งนี้เป็นสิ่งหยาบๆที่ออกมาแสดงต่อกันจึงไม่ควรให้มันแสดงได้เพราะสติมีอยู่นอกจากมาเรียกกว่านั้นที่แสดงอยู่โดยพังตัวเองทันบ้างไม่ทันบ้างเป็นธรรมดาแต่ที่จะมาแสดงกับหมู่เพื่อนมาขายจ่ายตลาดต่อหมู่เพื่อนไอ้ของเลวทรามอันนั้นน่ะมันทันทั้งนั้นแหละนอกจากจะเปิดข้อหรือรู้ว่าทิ้งออกหมดให้มันออกได้อย่างสะดวกสบายของมันเท่านั้นใครจะอวดฉลาดด้วยกิเลสไม่ใช่ของดีนั่นแหละคือความอวดโง่ของตัวเองถ้าเป็นธรรมแล้วไม่อวดฉลาดแต่นิ่มงอนไปหมดน่าดูธรรมเป็นอย่างนั้นเหมือนมีดคมในฝักเวลาต้องการจะใช้ถอดออกมาฟันลงไปแทงลงไปจะใช้ประโยชน์อะไรใช้ตามต้องการเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเก็บปั๊บเข้าฝักเรียบร้อยไว้ในสถานที่ดีมาทิ้งเกลื่อนกลาดนั่นเป็นอย่างนั้นผู้ปฏิบัตินี่เรามีเจตนาอย่างยิ่งต่อเพื่อนที่มาอยู่ด้วยไม่อยากรับมากเท่าไหร่ก็จำได้รับก็เพราะเห็นใจหมู่เพื่อนที่มาศึกษาโดยที่เราคำนึงถึงเรื่องของเราก่อนอื่นเราเคยเป็นผู้น้อยที่วิ่งหาครูบาอาจารย์องค์ไหนที่ควรจะเป็นที่พึ่งที่อาศัยเป็นที่ไว้วางใจได้รับความร่มเย็นเป็นสุขแน่นอนในการที่บอกแนวทางทั้งภายในภายนอกได้โดยละเอียดทั่วถึงเราพอใจเราหิวกระหายอยากพบอยากอยู่กับครูบาอาจารย์องค์นั้นยกตัวอย่างเช่นไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นใจหิวกระหายอยากไปอยากพบอยากเห็นอยากอยู่กับท่านกลัวท่านจะไม่รับก็ยิ่งกว่ากลัวอะไรซะอีกในเบื้องต้นที่จะทำให้จิตใจมันขึ้นอย่างคึกคักก่อนเราได้ยินจากพระองค์หนึ่งจำชื่อหรือไม่ลืมจนกระทั่งตอนนี้ชื่อพระศรีนวลพระองค์นั้นมาจากบ้านนามมนปีพ.ศ.85มาพักอยู่วัดทุ่งสว่างหนองคายพอดีเราก็ไปพักอยู่ที่นั่นกับท่านอาจารย์กู่พระองค์นั้นก็มาบอกว่ามาจากส สกลนครมาจากสำนักท่านอาจารย์มั่นเราก็เคยยิ่งกระหายอยู่แล้วเรื่องของวัดเรื่องของท่านอาจารย์มั่นเราก็ต้องถามท่านถี่ว่าเป็นไงมีพระเนนอยู่กับท่านมากไหมโอ้ท่านไม่รับพระเนนมากแล้วหลังมากไม่เลย11-12องค์นี่นับว่านับมากนะนี่ก็มี11องค์ว่างั้นท่านเด็ดเดี่ยวมากใครผิดอะไรไม่ได้ท่านไล่หนีจากวัดเลยเพียงเท่านี้เนี่ยเราขึ้นถึงใจเลยนี่แหละอาจารย์ของเรานะแทนที่มันจะกลัวนะเราต้องการอย่างนี้เราก็คนคนหนึ่งทำไมจะต้องทำตัวให้ท่านถึงขนาดท่านไล่หนีจากวัดเราตั้งใจหาท่านเพื่อทำเราต้องการครูบาอาจารย์เด็ดๆอย่างนี้แหละเหมาะแล้วกับเราที่เป็นคนอยากช้าลามกว่าอย่างนี้มันยิ่งก็ยิ่งฉันอยากจะไปในเดี๋ยวนั้นเลยแต่ก็ยังไปไม่ได้เพราะตอนนั้นกำลังป่วยเอวดิป่วยเอวมากประคมยายุ่งกำเริบไปก็อย่างนั้นจริงๆเราก็ถึงใจทันทีมันต้องอย่างนี้ว่างั้นเลยความกระหายอยากจะอยู่กับท่านจะได้อยู่หรือไม่นาท่านจะรับเราหรือไม่ที่พักที่อยู่จะพอมีหรือไม่นี่โอ้โหเป็นกังวลมากทีเดียวเหมือนกับน้อยเนื้อต่ำใจไว้ก่อนครับกลัวจะไม่ได้อยู่ไปก็พระเอิญอย่างเมื่อวานนี้พระท่านเทศน์นั่นแหละออกไปอย่างเมื่อวานวันนี้เราเข้าพอดีกุฏิหลังนั้นว่างเลยให้เราอยู่หลังนั้นโอ้เหมาะสมเหลือเกินสนามมาก็ท่านเทศน์จึงไปบ้านน้ำมงเมื่อวานตอนนั้นท่านอยู่บ้านโคกมาสร้างบ้านใหม่ก็เลยดูกับท่านดูขอวัดปฏิบัติอะไรอะไรหาที่ต้องติไม่ได้พูดอะไรออกมานี่เป็นเหตุเป็นผลเป็นอัตเป็นธรรมเด็ดเดี่ยวอาจฉานพูดไม่มีสะทกสะท้านนั่นคิดเกรงอกเกรงใจผู้ใดยิ่งกว่าความถูกต้องดีงามอันเป็นหลักธรรมซึ่งเป็นเครื่องนำเนินเรายอมรับทันทีลงใจพอท่านรับเท่านั้นเราดีใจจนบอกอะไรพูดอะไรไม่ถูกนี่ความดีใจว่าท่านเมตตารับประวันเราเห็นเหตุการณ์อย่างนี้เองเกี่ยวกับหัวใจของเรานำมาเทียบกับหัวใจหมู่เพื่อนที่สอดแสวงหาครูหาอาจารย์เราจึงได้รับหมู่เพื่อนถึงจะมากมันเลยกับกำลังว่าสายวาสนาของเราเราก็ยังยอมรับมันฝืนเอาพูดง่ายๆว่าอันหนักก็ยังต้องพยายามแบบภาระในการดูแลอุรุงสั่งสอนหมู่เพื่อนเราก็ยอมรับเพราะงั้นจะให้เห็นใจที่เรามีเจตนาต่อหมู่เพื่อนมากขนาดไหนเราไม่เคยห่วงใยกับผู้หนึ่งผู้ใดเลยในฝ่าคารวะยิ่งกว่าพระถ้าจะมาเกี่ยวข้องกับเรามากน้อยเป็นไรเราไม่เห็นเป็นกังวลอะไรกับใครเลยจะมามากน้อยก็ควรจะต้อนรับกันขนาดไหนก็ต้อนรับไปตามความเหมาะสมของพระกับคฤหัสถ์เท่านั้นเราไม่มีความปักใจไม่มี ความมุ่งมั่นเหมือนกับการปักใจกับพระด้วยความมุ่งมั่นต่อการอบรมสั่งสอนที่จะให้พระทั้งหลายซึ่งอยู่ในวัดของเราที่เป็นพระของเรานี่ดีมีกำลังทางด้านจิตใจขึ้นไปเป็นลำดับเรามีความมุ่งมั่นมากกับหมู่เพื่อนเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องใดไม่ดีเป็นการกระทบกระเทือนหรือทะเลาะกันเกิดขึ้นจะเป็นการทำลายจิตใจของเราในจุดนี้อย่างมากมายเดียวเหมือนกับว่าผิดหวังอย่างน้อยก็ให้มีความสงบในวงคณะมากกว่านั้นขอให้ได้หลักจิตใจไปพึ่งปฏิบัติตลอดถึงข้อวัดต่างๆปฏิบัติต่างๆนำไปชาร์จไปปฏิบัติตัวเองเพราะเราสอนเราเรียนตรงๆเราไม่ได้คุยได้อวดเราแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนเราสั่งสอนด้วยความแน่ใจจริงๆเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านจิตตภาวนาซึ่งเป็นสิ่งเป็นธรรมที่เราได้เคยผ่านมาเต็มพติกำลังของเราแล้วทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าสมาธิหรือสมาธิประเภทใดเราเคยได้ปฏิบัติมาอย่างโชคชนแล้วเราไม่คุยเราพูดตามความจริงที่เป็นความหนักแน่นที่เป็นความถนัดชัดเจนอยู่ภายในจิตใจของเราทั้งด้านเหตุคือการปฏิบัติมาและผลที่ปรากฏขึ้นในจิตใจของเรามากน้อยในหลักของสมาธิขั้นนั้นๆตลอดถึงปัญญาเป็น ลำดับลำดาไปตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกของปัญญาจนกระทั่งถึงปัญญาอันสุดกำลังความสามารถของเราตลอดถึงผลที่ได้ปรากฏขึ้นมาอย่างไรจากสมาธิเป็นขั้นๆจากปัญญาเป็นตอนๆขึ้นไปจนกระทั่งถึงวาระสุดความสามารถของเราเราก็ได้แสดงทั้งเหตุแห่งสมาธิปัญญาเหล่านี้และผลที่ตนเคยได้รับมากน้อยอย่างไรต่อหมู่เพื่อนทั้งนั้นไม่เคยปิดบังลี้ลับเราไม่สงสัยในวิธีการสั่งสอนหมู่เพื่อนว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในอุบายวิธีที่เรานำมาสอนนี้เราสอนด้วยความแน่ใจจริงๆสิ่งใดที่ส่วนใดที่ว่าอย่าให้อย่าเช่นอย่างพระที่ไปเราก็ยังไม่แน่ใจเรามีความรู้สึกอยู่ในแง่เนี่ยที่เธอพูดถึงเรื่องภาวนาวันนั้นไปถามเราก็อธิบายให้ฟังย่อจิตมันพุ่งเป็นยังไงไปอย่างที่เล่าก่อนมานั้นนะเราบอกให้ย้อนกลับมานะอย่าออกเป็นขาดนะนี่แล้วว่าถ้าเข้ามาสุดจุดถึงความรู้อาการนั้นทั้งหลายจะหายไปทีนี้ผมเคยเป็นแล้วแล้ววันหลังมานี้ผมยังมาเทศถึงเรื่องจิตที่มันพุ่งขึ้นไปเป็นความสว่างพุ่งขึ้นหนุนตดเมฆจิตมันเกิดความติดเกิดความพัวพันครอบใจเป็นลักษณะอ้อยอีกคล้อยตามคล้อยตามเรามีนี่ถ้าไม่ดีพอถอยจิตย้อนลงมานั่นก็ย้อนมาจนกระทั่งเข้าสู่ความสงบตามปกติเพราะจิตถอยตัวเข้ามาสู่จุดผู้รู้เข้ามาสู่ตัวเองอาการทั้งหลายเหล่านั้นก็เข้ามาด้วยหมดปัญหาไปในเวลานั้นและทำให้ทราบเรื่องทันทีและนอกจากนั้นยังทำให้เราเข้าใจได้หลายด้านหลายทางเกี่ยวกับเรื่องสมาธิจึงได้สอนพระองค์นั้นนี่เข้าใจว่าอาจจะมีเงื่อนอะไรอยู่บ้างทางนี้ถึงได้ไปวันนั้นนี่แหละเงื่อนเหล่านี้ที่ภาวนานี่มีสาเหตุเพียงจะคิดถึงแม่เฉยหรือเพียงป่วยเฉยไม่น่าจะเป็นไปได้พระมีอายุขนาดนี้แล้วเป็นพระเป็นผู้ใหญ่แล้วจะคิดถึงแม่ผมคิดว่ามองดูตาในวันนั้นผมก็เห็นได้ชัดตาแหลมคมมากถ้าเป็นสุนัขบ้าคือสุนัขบ้ามันตาแหลม

และหมอก็ไม่ยากถ้าว่าเป็นภาวะแบบมันตัดแล้วสะดวกสบายไปหมดทำไมจะต้องยุ่งไปถึงบ้านถึงเมืองแกหาอุบายพูดอย่างดื้อๆของแกไปแล้วก็ในพรรษาจะไปอะไรซึ่งไม่ใช่เป็นเหตุสุดวิสัยพอที่จะต้องไปจะยกคำพีว่านายวินัยยังมีอยู่นี่เรียกคำว่าโอ้พอเจ้าตัดนะผมเข้าใจเพราะผมดูตาอยู่แล้วนี่คอยจะเห็นกิริยาแสดงออกมาประกอบกับเรื่องสายตานั้นแยกออกมามันก็เข้ากันได้ทันทีผมก็เลยหยุดไม่พูดอะไรต่อไปไม่ได้เรื่องแล้วเพราะงั้นเวลาจะลงไปที่นกสิบพระระวังนะครับนี่เริ่มเป็นบ้างนะระวังแล้วก็ไม่นานก็เตรียมบริขารสภาบาทออกมาแล้วก็ไปเจอผมที่นั่นผมก็ว่าอีกว่าขนาดตาเฉยอยู่มองดูผมไม่กระพริบตาเลยท่านหาได้รู้ไหมว่าผมดูพยายามอาการของท่านเป็นยังไงบ้างแล้วผมก็เลยผ่านเข้าไปหาท่านท่านหญิงก็ท่านนั่นนี่ก็ไปตามผมมาโอ้ผมพูดหมดแล้วนะเราจะพูดกันนะก็พูดกันเถอะผมว่าจะแล้วก็ไม่ทราบจะไปนู่นไปหรือไปแหละก็เดินผ่านนู่นไปจริงๆผมคิดว่ามันมีส่วนอยู่ตรงนั้นต้องจะภาวนาการนับหมู่เพื่อนไหมเราสอนจริงๆเราละเป็นภาระของเราจริงๆสมกับโอปายิกังปฏิรูปังปาชาลิเกนะสัมปะเดนเราไม่สักแต่ว่าเราจริงตามหลักธรรมหลักวินัยทุกอย่างไม่ว่าจะโดยลำพังตัวเองไม่ว่าเกี่ยวกับหมู่คณะเราไม่เคยรอแหละการสอนหมู่เพื่อนสอนเพื่อเหตุเพื่อผลเพื่ออัตเพื่อธรรมเพื่อให้เป็นหลักใจจริงๆขอให้มีใจมั่นคงต่อหลักธรรมหลักวินัยเถิดอย่าไปมั่นคงต่อกิเลสซึ่งเป็นสิ่งทำลายตัวเองและผู้เกี่ยวข้องมากน้อยอันนั้นเป็นความเสียหายมากอย่าริอย่าอุตริน้ำมาจากสลักนะวิธีการปฏิบัติเพื่อสมาธิก็เคยได้พูดแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หนไม่เคยเว้นหนึ่งอุบายความสงบของจิตนี่ก็เคยได้พูดอยู่แล้วทำไงจิตถึงจะสงบมันสงบด้วยคำบริกรรมไม่ได้ก็มันท่องเที่ยวอยู่ในสกลอากาศท่องเที่ยวไปตรงไหนให้มีความจดจ่อต่อเนื่องกันไปด้วยเจตนาถ้าเจตนามีอยู่มีไปโดยลำดับก็สติก็มีไปตามนั้นสตินั่นแหละเป็นตัวเจตนาสำคัญมากเป็นตัวเสริมเจตนาความระลึกรู้อยู่เมื่อจิตพิจารณาไปที่ตรงไหนไหนควรจะค้นคว้าอาการต่างๆภายในร่างกายเพื่อความสงบจิตด้วยการด้วยปัญญาก็ได้ถ้าบังคับด้วยสมถะคือการอบรมตัวเองด้วยคำบริกรรมมันไม่สงบก็คิดแปลงเปลี่ยนแปลงด้วยปัญญาจนมันสงบได้เนี่ยบายวิธีก็อย่างนั้นถ้านั่งมากมันไม่เดินฟาดมันทั้งวันก็เดินเป็นหลักนี่เราพยายามให้หมู่เพื่อนได้รับความสะดวกสบายเพื่อจะบำเพ็ญภาวนาสิ่งเหล่านี้เราเทียบในหัวใจเราแล้วนอกจากเทียบตามหลักธรรมหลักวินัยแล้วยังเทียบในหัวใจเราอีกเราทำจริงๆภาวนาตั้งแต่เริ่มภาวนามาเราไม่เคยมีการก่อสร้างอะไรทั้งนั้นไม่เกี่ยวไม่เกาะเลยมีแต่สร้างหัวใจอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการก่อการสร้างนี้เราจึงถือว่าเป็นข้าศึกต่อจิตตภาวนาเป็นอย่างยิ่งสำหรับโลกเขามันเป็นมงคลแต่สำหรับพระนั้นน่ะมันเป็นอัปมงคลเกี่ยวกับการก่อสร้างพระผู้ปฏิบัติจึงต้องระมัดระวังเสมอทำงานนั้นทำงานนี้ทำมากๆเข้าไปจิตมันฟุ้งซ่านออกข้างนอกบังคับอยู่ภายในการทำก็มีเป็นธรรมดาแต่อยู่ในความระมัดระวังแต่อยู่ในขอบเขตแห่งเหตุผลอัตธรรมไม่ให้เลยขอบเขตจนเขาเรียกลามปามลืมเปิมไปนั้นงานอะไรก็ไม่มาเกี่ยวใครจะมานิมนต์พระนิบัตินี้ไปฉันที่ไหนไหนผมรักษาไว้หมดนะให้ผมทำยังไงอีกเพื่อความสะดวกในการภาวนาของหมู่เพื่อนผมได้ทำเต็มตามความสามารถอยู่แล้วทำไมจิตใจมันยังสงบไม่ได้นั้นไม่จริงไม่จังหรือเป็นยังไงถ้ามันไม่จริงมันเท่าไหร่ก็ไม่ได้เรื่องเนี่ยอย่างนั้นต้องเข้มแข็งใช่ไหมเคยพูดเรื่องปฏิปทาตัวเองให้หมู่เพื่อนฟังเพื่อเป็นคติไม่ได้พูดเพื่ออวด

0: มันไม่มีความรู้สึกนะเรื่องอวดละเอียดอวดไปหาอะไรมันเป็นของจริงมันอวดฟังสิเอาของจริงมาพูดทำเป็นของจริงเราได้เคยพูดแล้วแล้วพูดอยู่เรื่อยๆหลังงานใดก็ตามที่เราเคยผ่านมาในชีวิตของเรานี้ตั้งแต่เป็นคารวาสมาจนกระทั่งถึงบวชจะหนักหนาขนาดไหนเราไม่เคยเห็นมันหนักไม่เห็นงานเหล่านั้นหนักหนายิ่งกว่างานจิตตภาวนาเลยแม้เรียนหนังสือจนกระทั่งหัวสมองมันทื่อหมดด้วยอำนาจแห่งการบังคับหรือความอยากได้มันบังคับให้เรียนเรียนซะจนไม่หลับไม่นอนตลอดรุ่งตลอดรุ่งก็เคยเรียนความจดจำในสมองนี่เลยไม่มีเลอะเทอะไปหมดบังคับให้จดจำเลยจดจำอะไรไม่ได้ขนาดนั้นก็มีเพราะอำนาจของจิตบังคับมันก็เลยหลับไม่นอนให้พักผ่อนนี่เราก็ว่ายากเพราะความจดจำแต่ยังไม่เท่าเที่ยวหนึ่งของภาวนาเวลามาภาวนานี่โอ้โหเอาจริงเอาจังบังคับจิตนี่สิเป็นสำคัญมันคิดไปในแง่ใดแง่ใดนี่ก็เคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังบ้างแล้วเวลาจะมาเข้าได้เข้าเข็มคือการภาวนาเรามาเริ่มภาวนาจะเอาจริงเอาจังเอามรรคเอาผลจริงๆแล้วจิตมันประวัติประวัติแยบๆเป็นเยอะไปหาตามเรื่องราคะตัณหาจนกระทั่งก็เอ๊ะใจเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้วะเรียนหนังสืออยู่ก็เฉยๆไม่เห็นมีเกี่ยวข้องอะไรกับผู้หญิงผู้หญิงบนเวลาจะมาภาวนาเอาจริงเอาจังแล้วมันทำไมได้ยินเสียงผู้หญิงพูดอะไรนี่มีเยอะๆก็เป็นแบบข้างในถ้าไม่ถึงกับแสดงออกมาทางอวัยวะหรืออะไรมันยังมีให้รู้เยอะๆเยอะๆผิดภายในจิตเอ๊ะมันดังนี้วะยิ่งขยับเข้าไปเรื่อยสติปัญญายิ่งขยับเข้าไปเรื่อยความจริงก็คือมันมีสติเวลาเราฝึกฝนเข้าไปจริงๆเนาะสติมันทันกันมันแยกอะไรมันก็รู้มันรู้เราไม่เข้าใจตอนนั้นเวลามันผ่านไปแล้วเราถึงรู้อ๋อมันเป็นอย่างนั้นเพราะมันมีสติอย่างนั้นนั้นมันเข้าใจจนกระทั่งจิตเข้าสู่สมาธิมีความสงบเย็นแล้วเรื่องเหล่านี้มันก็หายทั้งมันไปก่อนที่จะหนังสือเนี่ยมันก็เหมือนกับหลังหมีนี่จะว่าไงจิตมันเหมือนหลังหมีหลังหมีเป็นยังไงมันดำมันขาวไม่เราไม่ได้พูดหมีขาวนะเราพูดหมีดำต่างหากมันดำไปหมดมันจะได้เรื่องในราวอะไรไปคลุกคล้ากับอะไรมามันก็ไม่รู้เพราะมันดำอยู่แล้วอันนี้มองเวลาเอามาปฏิบัติเราชำนาญสัตว์สางระมัดระวังตัวเองเรื่องเสียงเป็นอิทธิสัตว์โดเป็นต้นมันเอาเพื่อนอิทธิได้รวดเร็วมันทำให้เราเอะใจอยู่เรื่อยทำไมชอบคนทำไมชอบคนพอจิตกล้าเข้าสู่ความสงบได้เรื่องเหล่านี้ก็หมดปัญหาไปนี่มันก็ไม่ใช่เล่นเรื่องที่จะทำให้จิตสงบนี่ก็ดีบังคับบัญชาจิตใจอยู่งั้นยืนก็ดีเดินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีประการหนึ่งก็คือหลักนิสัยนี่สำคัญนิสัยเรามันทำมันจริงจังทำอะไรทำนั้นจริงๆอยู่เฉยไม่ได้ทำต้องทำเลยเอาจะมันอยู่สงบได้แล้วออกปฏิบัติทางด้านคิดทางด้านปัญญามันก็เป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันมันก็จริงเหมือนกันมันเป็นเรื่องยากทั้งนั้นแหละหนึ่งสมาธินี่กว่าจะตั้งหลักตั้งฐานและเป็นที่แน่ใจก็แทบเป็นแทบตายยากกว่าช่างมันเป็นไรเรารู้อยู่แล้วว่างานนี้เป็นงานที่จะถอดถอนกิเลสซึ่งตัวเหนียวแน่นที่สุดไม่มีอะไรเกินหน้ากิเลสไปได้ประเภทใดก็ตามเหนียวแน่นทั้งนั้นฆ่าตายยากถอนคือยากก็คือถอนกิเลสไม่ว่าจะเป็นประเภทใดมันเป็นเหมือนกันหมดเป็นตัวเหนียวแน่นแก่นกิเลสจริงๆด้วยกันทั้งนั้นจึงต้องได้ใช้ความเพียรอย่างเหนียวแน่นแก่นธรรมเหมือนกันงั้นมันไม่ถึงกันต้องเอาให้จริงให้จังแล้วมันก็ถึงมันก็ทันกันจิตก็หมอบคำว่าจิตหมอบก็คือกิเลสนั่นแหละหมอบไม่ใช่จิตหมอบเราพูดติดปากเราว่าจิตหมอบคือจิตได้รับความสงบเนื่องจากกิเลสมันหมอบลงไปมันได้พาจิตฮึกเหิมคึกขนองเราก็ได้รับความสบายสมาธิตัวนี้ยังไม่แล้วเอาจนกระทั่งถึงได้หลักได้เกณฑ์ความสบายแน่ใจว่าไม่เสื่อมนอนมันถึงชัดลงไปที่นี้เออต้องอย่างนี้สินั่นมันทำไมจะไม่รู้สันติติโกพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดสำหรับผู้ปฏิบัติที่ควรจะรู้จะเห็นได้ในธรรมแง่ใดมันต้องรู้ต้องเห็นขึ้นมาด้วยตัวเองที่เรียกว่าสันทิฏฐิโกจะรู้เองเห็นเองด้วยการปฏิบัติของตนเองนะ เลยจากนั้นตะกันเวตบุญอยู่นี่ฉะนั้นน่ะสิฉันนิติโกนี่พูดเป็นธรรมกลางๆได้ทั้งธรรมขั้นต่ำขั้นสูงเวตบุญอยู่นี่นี่มักจะพูดธรรมขั้นสูงขึ้นไปธรรมขั้นต่ำแล้วไม่อาจเทียมพระวินยูนี่ท่านผู้รู้ทั้งหลายนั่นผู้รู้นี่เป็นภูมิสูงรู้จำเพาะตนต่างเนี่ยเมื่อเราทราบว่ากิเลสเป็นของเหนียวแน่นแล้วความเพียรเราจะไม่เหนียวแน่นให้ทันกันมันจะได้หรือฟังแต่ว่าให้ทันกันถ้ามันไม่ทันมันก็ไม่เจอกันมันก็ไม่ต่อสู้กันมันก็ไม่เห็นแพ้เห็นชนะซึ่งกันและกันจึงต้องต่อสู้ให้จริงให้จังจิตไม่สงบหาความสบายไม่ได้ไม่ว่าเพศใดเลยว่าเป็นนักว่าเป็นกรรมฐานก็เป็นแต่ชื่อเฉยหาความสงบไม่ได้เพราะจิตมันไม่ได้เป็นกรรมฐานนี่นะมันเป็นกรรมถอนว่าไงมันท้อมันถอยมันถอนตัวออกจากความภาคความเพียรถอนตัวออกจากอัตตธรรมจากศีลจากสมาธิจากปัญญาในขณะที่มันถอนตัวนั้นมันก็เข้าไปฝ่ายกิเลสเสียเป็นบริษัทปีวันกิเลสเด็ดเหยียบย่ำทำลายแหลกไปเสียแน่ว่าเพชรมันหลายสับหลายสันหลายคมสิสติปัญญามีอยู่พลิกไปไหนก็ได้เป็นธรรมหมดถ้าเป็นฝ่ายแก้กิเลสแล้วเป็นธรรมทั้งนั้นขอให้จริงให้จังจิตสงบแล้วสบายเพียงขั้นสมาธิขั้นสงบเท่านี้ก็สบายไม่กังวลวุ่นวายกับทุกเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆยิ่งแล้วได้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาสิ่งเหล่านี้อีกด้วยแล้วมันก็ยิ่งปล่อยวางเข้ามาด้วยความเห็นโทษนั่นคือว่าปล่อยวางเข้ามาด้วยปัญญาถ้าเห็นชัดเจนลงไปก็ตัดกันขาดไปเป็นตอนๆตอนๆจะโดยลำดับลำดับตัดกิเลสก็ตัดที่ตรงนี้รูปมันก็ไปจากจิตนี่แหละตาเป็นประสาทอันหนึ่งที่รับรู้รูปเห็นรูปหูเป็นประสาทอันหนึ่งเป็นทางเดินของจิตแล้วก็เข้ามาสู่จิตดีชั่วรักชังเดือดโกรธอะไรก็เข้ามาที่นี่ปัญญาก็ค้นคิดขึ้นมาวินิจฉัยสิ่งที่น่าเกลียดน่าโกรธน่ารักน่าชังให้เห็นตามความจริงของมันด้วยปัญญาแล้วมันก็ถอนวางตัวหรือวางตัวออกมาเองปล่อยปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาท่านจึงให้พิจารณาอายุภาคข้างนอกอายุภาคข้างในรูปนอกรูปในไม่ว่าข้างนอกข้างในเป็นมากทั้งนั้นนะถ้าพิจารณาเพื่อการถอดถอนเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงเพื่อความปลดเครื่องเป็นมากทั้งหมดถ้าพิจารณาเพื่อความสังสมกิเลสรักน่าชอบใจเห็นรักสงวนร่างกายของเรานี้มันก็เป็นสมุทัยแล้วจะพิจารณาอะไรมันมีแต่เรื่องความสวยความงามเต็มตัวเต็มหัวใจข้างในก็เป็นสมุทัยพิจารณาเพื่อลงอนิจจังทุกขังอนัตตาสุภาสุพังปฏิกูลโสโครกแล้วไม่ว่าข้างนอกข้างในมันเป็นสิ่งที่จะให้จิตใจเกิดความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดความยินดีทั้งหลายเข้ามาสู่ความสงบร่มเย็นอันไม่มีสิ่งอะไรรบกวนนั่นแหละเป็นมากใช้เสมอปัญญาถึงการจะใช้อย่าไปเลือกการเลือกเวลาว่าให้ทั้งสมาธิแต่ขั้นนั้นขั้นนี้ก่อนถึงใช้ปัญญาเป็นความคาดหมายไม่ถูกเวลาใดที่ควรจะใช้ปัญญาใช้ปัญญาก็เป็นเครื่องถอดถอนกิเลสสมาธิเป็นเครื่องผูกมัดกิเลสเข้ามาให้อยู่ความเป็นความสงบปัญญาเป็นเครื่องถอดถอนประการหนึ่งเป็นเครื่องให้กิเลสสงบตัวประการหนึ่งนั้นเป็นความชอบธรรมด้วยกันทั้งนั้นขอให้มันเหมาะกับการเวลาหรือโอกาสเมื่อไรที่เหมาะสมเถอะใช้กันได้ทั้งนั้นแต่สำคัญปัญญานี่เป็นสิ่งที่เราจะใช้ติดแนบไปกับการบำเพ็ญทุกด้านไม่งั้นไม่รอบตัวสติปัญญาเป็นสำคัญ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่26เดือนเมษายนพุทธศักราช2522ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาในรายการธรรมะปฏิบัติช่วงที่1ครับ
2: จิตเสียหายไปด้วยการได้เห็นได้ยินได้ฟังนี้มีมากต่อมากเพราะลืมเนื้อลืมตัว จนเข้าไปหาจิตคนเราเสียเพราะสิ่งเหล่านี้แลไม่มีความอิ่มพอเพราะความอยากมีอยู่ในใจเรียกว่ากิเลสคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2537สวนแสงธรรม
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่6เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2550มีชื่อกันเทศว่าศาสนาเด่นอยู่ที่ผู้ปฏิบัติขอเชิญท่านรับฟังครับ
3: ญาติผมญาติผมของลูกสาวที่อยู่กรุงเทพของลูกสาว
4: ผู้ชาย
3: ของลูกสาวที่อยู่กรุงเทพ
4: พอมานั่งปั๊บก็กินเลยพอมานั่งปั๊บก็กินเลยกินเรื่องยากอะไรไม่ได้การไม่งานเลยตื่นมากินแล้วจะขนว่าเธอเดียวดิพระอะไรวันนี้ครับ
5: 33ครับผม
4: ภาวะปาวัตาอาหารมันทั่วปากมันจะตายแล้วภาวะปาวัตาทั่วโลกให้ทราบว่าทำเจริญที่ขาดแคลนนะที่ไหนสมบูรณ์ทำแห้งผากนะแต่พระเหล่านี้ท่านก็ปฏิบัติอย่างนั้นอยู่แล้วนะให้ทราบเขาอีกตีตะปูหัวตะปูย่ำเขาอยู่เสียก็ไม่ใช่เป็นบ้าอาหารนะพระเรานี่นะแต่ที่บอกนี่ก็คือว่าถ้าอาหารมากธรรมะจะด้อยลงด้อยลงอาหารน้อยธรรมะเจริญน้อยเท่าไรยิ่งเจริญธรรมะไปฝึกมาก่อนก็รู้เองการฝึกฆ่ากิเลสนี่ต้องหาอุบายวิธีการต่างๆซึ่งไม่ค่อยมีในตำราท่านไม่ได้เขียนเอาไว้ทั้งที่ท่านเหล่านั้นก็ปฏิบัติมาอยู่แล้วเขียนมันเหลือเฟือเกินไปท่านก็เลยไม่เขียนให้เป็นอุบายวิธีการของผู้จะปฏิบัติชำระกิเลสต้องมีอุบายวิธีการต่างๆเนี่ยนั้นมุมนี้ไม่อย่างนั้นไม่ทันนะกิเลสรวดเร็วมากทีเดียวถึงในเวลาที่กิเลสรวดเร็วมากมองไม่ทันประเด็นว่าจะไม่มียาแก้กิเลสนะคือมองไม่ทันแต่เวลาเราปฏิบัติเข้าไปทำแก่กล้าสามารถแล้วที่นี่กิเลสหมอบทำตีแหลกนั่นต่อจากนั้นไปกิเลสขาดสะบั้นทำดีดผึ่งนั่นนั่นแหละการฝึกหัดนะไม่ได้ฝึกหัดไปได้นะเห็นจะอยู่แก่กินแก่หลับแก่นอนพวกตายกองกันพวกนี้ผู้ที่จะหลุดพ้นจากทุกข์โดยลำดับต้องฝึกทรมานเรื่องร่างกายกำลังวังชาเมื่อไรได้ทางนั้นนะกำลังทางด้านจิตใจทางด้านธรรมะเข้าสู่ใจนี่ลำบากมากนะแต่กำลังทางร่างกายนี่ดีดผึ่งเลยมันไม่ยากอะไรแล้วกำลังทางจิตใจนี่ยากมากต้องเลยพยุงตลอดเวลาเลยนี่เราก็พูดไม่คุยเอาความจริงมาพูดท้องเสียตั้งแต่พรรษา10ออกปฏิบัติพรรษา7นั่นน่ะฟัดกันแล้วนั่นถึงพรรษา10ท้องเริ่มเสียไม่สนใจซัดกันเรื่อยเพราะอดอาหารเท่าไหร่การภาวนายิ่งดีเดี๋ยวก็ท้องเสียถ่ายนู่นจนพรรษา16ลงเวทีแล้วนะพรรษา16 2493ลงเวทีท้องเลยเสียไปเรื่อยมันเลยกลายเป็นเลื้อรังนะเลื้อรังอยู่ภายในตอนนั้นไม่ได้สนใจกับปากกับท้องอะไรสนใจแต่กับธรรม นี่พอถึงพรรษาที่6แล้วก็ฉันธรรมดาตั้งแต่นั้นมาฉันธรรมดาเลยนะนี่ท้องก็เสียไปเรื่อยเรื่อยจนจะออกช่วยชาติจะไปจริงๆก็พอดีได้ยาหมอเติ้งมาฉันหมอเขาตรวจเขาบอกเป็นมะเร็งในลำไส้เขาไม่กล้าบอกเขาอาจจะกลัวว่าเราเสียจงเสียใจเรามันไม่ได้เสียเรียนจบแล้วเรื่องเกิดเรื่องตายไม่ตื่นไม่เต้นไม่กล้าไม่กลัวเรียนจบแล้วแต่เขาก็กลัวอย่างนั้นแหละนิสัยของโลกถ้าเป็นโรคลึกลับนี่เขาไม่ค่อยบอกแล้วโรคเช่นโรคมะเร็งอย่างนี้นะเขาไม่ค่อยบอกกันแล้วสำหรับเรานี่ให้โยกโคตรมันมาเลยถ้ามันมีทั้งโคตรมาอยู่ในท้องเราให้บอกมันมาเลยเราไม่กล้าเราไม่กลัวกล้าก็ไม่มีกลัวก็ไม่มีเรียนจบมันแล้วนี่เรียนธรรมะท่านตรัสให้ทราบนะธรรมะจะเด่นในผู้ปฏิบัตินะศาสนาเนี่ยเด่นอยู่ที่ผู้ปฏิบัติอยู่ในคัมภีร์เวลาเรียนมาทักกี่ประโยคประโยคมันก็ไม่ได้เรื่องได้ราวเลยมีตั้งแต่ความจดความจำความจดจำไม่ใช่เป็นสมบัตินะการปฏิบัติจากความจดความจำมานั่นแหละเรานำมาปฏิบัตินี่ได้รู้มากน้อยเพียงไรนั่นแหละที่เป็นสมบัติของตนของตนประจักษ์ภายในใจสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกไปเลยถ้าจะบอกว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติก็คือศึกษาเราเรียนได้แบบแปลนฟังแล้วแล้วปฏิบัตินำมาปฏิบัติเหมือนเขาปลูกบ้านสร้างเรือนจะตามแปลนนั่นแหละจากนั้นก็ปฏิเวทผลของงานก็ปรากฏขึ้นเรื่อยๆจนรู้แจ้งแทงทะลุปฏิเวทคือความรู้แจ้งแทงทะลุค่อยรู้ไปเรื่อยเป็นปฏิเวทขั้นนี้ขั้นนี้ขั้นนี้ไป นั่นแหละการปฏิบัติไม่ใช่จะอยู่เฉยๆมา บวชเป็นพระก็อยู่โก้เก๋เฉยๆเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีแต่พระขุนนางนะ อยู่ในวัดมันหันหน้าออกนอกวัดประชาชนญาติโยมก็หันหน้าเข้าวัดพระที่อยู่ในวัดหันหน้าออกนอกวัดนั่นเดี๋ยวนี้ล่ะมันเป็นอย่างนั้นมันโกงกันข้ามนะไปยังไงพวกพาเราตื่นหรือยังไม่มีใครพูดอย่างนี้เราเอาธรรมะมาพูดไม่ใช่ต้องกระท่านกับสิ่งใดหลักธรรมเป็นอย่างนี้พูดอย่างนี้เพื่อแก้ไขสิ่งที่บกพร่องตรงไหนให้สมบูรณ์พูนผลขึ้นมาพากันตั้งใจปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างใครเฉพาะอย่างยิ่งใครที่อยู่ในครัวผู้รักษาครัวเป็นวาระดูมัน7 วัน 7 วันให้ดูรอบครอบขอบเขตคนเข้าคนออกให้สังเกตทุกสิ่งทุกอย่างนะมันมีทุกแบบในที่เข้ามาในวัดเนี่ยพวกเปรตพวกผีพวกยักษ์พวกมารพวกขโมยพวกโจรมีอยู่ในวัดนี่เราได้ขับออกด้วยขับออกด้วยเลยเนี่ยนี่ให้ว่างแล้วอยู่ไปก็ไม่ได้แล้วทำลายท่านเข้ามาทีแรกเป็นลูกคนเขามาฝึกฝนหลวงขั้นต่อไปกลายเป็นหน้าด้านไปแล้วลูกเปรตลูกผีไปแล้วนะมักแต่เป็นอย่างนั้นนะข้ากิเลสเข้าตรงไหนมันชินชาหน้าด้านเร็วที่สุดนะกิเลสทำนี้ออกไปได้แล้วให้พากันตั้งใจปฏิบัติทางพระทางคารวะมาวัดมาว่าให้ดูคารวะก็ดีอย่าเห็นจะได้จะจริงจะเอาเดี๋ยวกลายเป็นการขโมยไปอีกมีเห็นแล้วเนี่ยสอบจนได้เรื่องได้ราวนั่นไม่ใช่จะมาพูดเฉยๆนะสอบให้ได้ต้นได้ตอได้ของกลางได้พยานมาพร้อมนู่นควรให้หนีให้หนีให้ควรออกให้ออกนั่นเรียกว่าจับได้หมดแล้วนั่นมาค้านมาได้แล้วประมวลมาหมดแล้วมันยังไงเข้ามาวัดมาว่ามีจะเห็นแก่ปากแก่ท้องกินไม่อิ่มกินไม่พอได้แบบนั้นได้แบบนี้เอาแบบนั้นเอาแบบนี้เหมือนยักษ์เหมือนผีมาจากไหนก็ไม่รู้นะไอ้วัดนี้ก็เป็นวัดที่เปิดโลกตลอดเวลาไม่มีอะไรเสียดายในวัดนี้เปิดโลกหมดดูที่โกดังขนออกเท่าไหร่มาจากทางไหนอันดับแรกก็คือโรงพยาบาลและนอกจากนั้นทั่วไปหมดวัดนี้ไม่ใช่วัดกระหนี่ทีเหนียวนะวัดเปิดเผยวัดเมตตาเราให้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นอยากได้อะไรให้มาขอมาบอกอย่าทำแบบโจรแบบมารถ้าเป็นอย่างนั้นสะเทือนใจมากนะทั้งที่เราเนี่ยเป็นนักเสียสละแต่ว่าโชควันรับมาขโมยให้จับพิรุธได้นี่สะเทือนใจมากเลยให้ก็ให้อยู่แล้ว การทำอย่างนั้นเป็นความเสียหายมากมายนะการให้กันยกกันให้ทั้ง ถังก็ได้ยกให้หมดก็ได้ด้วยความพอใจทั้งเราอันการโชว์การรักรักรักรอบรอบวัดเสียมากนะยาพักธรรมนะให้กันเท่าไรพอใจแต่ว่าเป็นแบบโชคๆรักรักรอบลีรอบรอบไม่ได้นะเสียวันนี้เปิดตลอดเวลาไม่มีอะไรเสียดายสำหรับวันนี้นะมีอะไรออกถึงไหนถึงการบทคำว่าเสียดายไม่มีวันนี้บอกโกกเราเป็นหัวหน้าวัดคำว่าเสียดายไม่มีมีแต่เมตตาว่าไฟมาวัดว่าให้งามหูงามตานะพูดก็ดีมองดูที่ริยาอาการก็ดีให้งามตาหน่อยนะ
6: นางระวีวันภูวัดวราดล 5,000 บาทเจ้าค่ะของนางระวีวันภูวะภูวัดวราดล 5,000 บาทวันเกิดเจ้าค่ะแล้วก็ของน้องที่บ้านเจ้าค่ะนางรัตดาวันสิริพาณิชย์ 5,000 บาทเจ้าค่ะแล้วก็ลูกหลานของคุณตาเนียมด่วนแจ้ง 1,000 บาทเจ้าค่ะแล้วก็ญาติที่บ้านถวาย300บาทเจ้าค่ะเจ้าค่ะที่เขาจะทำบังสกุลเจ้าค่ะให้คุณพ่อเพ็งอาวัชราการเจ้าค่ะ
4: เราใจรับเรียบร้อยแล้วความบริสุทธิ์ใจผู้ให้ให้บริสุทธิ์ผู้รับครับ
7: ถวายเงินด้วยนะครับเขาถวายเงินดอลลาร์20ดอลลาร์ยูโร20 30ยูโรเงินปอนด์20ปอนด์ครับเงินไทย 2,200 ครับเนี่ยเจ้านี้ครับมาจากประเทศอังกฤษนะครับ
6: อเล็กซ์มาจากอ
4: ัง
6: กฤษ
4: อเล็กซ
7: ์ครับ
4: อีสเวนกูดอีสเวนกูดอีกเลยมาจากไหนง่ายกว่าเลยมาจากไหนง่ายกว่าเหมือนไม่รู้ว่ารู้ว่าความจริงทำไงอย่างที่บอกอยู่อันเขาอยู่ไม่ใช่ที่เขาคบขันอยู่นะเขาเข้าใจว่าเรารู้ภาษาอยู่อันจริงนะแล้วขันเสร็จแล้ว
8: ของป้าป้าจารวีจำเดือน4เดือน
4: 24,000
8: ใช
4: ่ไหมคะ 4,000 พอตั้งเสร็จแล้วเราก็ไปปุ๊กกี้แล้วนะป้าเขาก็รับทานอาหารเสร็จเหลือก็เสร็จแล้วเขาก็ไปทำนี่ทางบ้านคำพีไปทำนี่เขาหลงทางเขาไปยุ่งเราก็เลยมีความอยู่ทั้งเสร็จแล้วงานเรียนปวดด้วยเขาไปทำเราก็บอกเขาบอกแล้วว่าเขาจะไปทำใจที่เข้ามาให้เราผิดกลางเขาบอกก้อนเรือที่คงเรือว่าก้อนเรือที่คงเรือก็บอกเฮ้ยโอ้ฉันรู้ว่าใจเราความจริงเท่านั้นนะก้อนเรือที่คงเรือเพราะว่ารู้ว่าอะไรหรือว่า
8: แปลว่าอะไร
4: นะไหนก้อนเรือที่คงเรือก้อนเรือแปลว่าฮะหนทางยืดไปคงเหลือไปไม่ได้ก็เยอะยืดคงเหลือเขาโอ้ยเขาหัวเราะยิ้มแย้มแจ่มใสเลยแล้วบอกก็เยอะยืดคงเหลือคงเหลือแล้วคงเหลือก็ว่าแล้วก็พอใจตอนจริงแล้วนะแล้วอย่างนี้เรื่องของเราเรื่องจะหลบก็มีอย่างนั้นเสร็จได้เท่านั้นนะมีเวลาบินกระบะพวกเนี่ยแล้วพวกยวนเนี่ยอยู่ริมแม่น้ำโขงเขาปลูกขักปลูกอะไรเต็มเราก็เที่ยวก็มาสายงานบินกระบาดของเขาเมื่อเขาจะเอาเงินจะจ่ายบาทเขาบอกว่าคงเหลือคงเหลือเขาคงเหลือคงเหลือผมบอกว่าเงินเนี่ยเขาไม่ให้ใส่บาทเขาบอกว่าคงเหลือคงเหลือเราได้เช่นนั้นคงเหลือแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เลยเขาจะเอาเงินจ่ายบาทเราแล้วคงเหลือเราก็รีบบอกกันเขาหัวเราะเราเขาเรียกว่าเราเ ความจริงขันนั่นแหละมันไม่เกิดเรื่องใจหรอก
9: หลวงพ
4: ่
9: อเจ้าคะค
4: ุ
9: ณออนอนงอุดรธานีทำบุญ 5,000 บาทค่ะแล้วก็ถวายข้าวเปลือก9คูณ5 4,500 บาทเจ้าค่ะ
7: นี่วันเกิดครับถวาย 2,000 บาทครับสุจิตาเจนจีระโคสิทธิ์ครับถวายวันเกิด 2,000 บาท
9: เรื่องสถานีวิทยุกราบเรียนท่านบิวแล้วเจ้าค่ะท่านเข้าใจแล้วล่ะค่ะค
4: ่
9: ะแล้วเดี๋ยวจะกราบเรียนเพิ่มเติมอีกเพราะมีผู้ดูแลสถานีมาจากหาดใหญ่กับสะเดาเจ้าค่ะแล้วก็ถวายเช็คที่จะวัดถวายหลวงพ่อถวายไว้ที่ท่านผิวแล้วค่ะ
4: ถวายก็เรื่องก
9: ับ
4: เราไม่เรื่องถ้าถวายเพื่อเรื่องไม่เรื่องแล้
9: ว
4: ถ้ามาให้เราแล้ววางช่วยโลกได้ทำงานได้พ่อมาหรือตายไปเลยถ้าเอามาเพื่อนั่นนี่ไม่เรื่องเราจึงไม่รับก็ถวายอย่างนั้นไม่รับถ้าเขาถวายมาเราก็ตายหมดง่ายนิดเดียวเวลาพี่น้องชาวพุทธเราควรจะหันหน้าเข้าวัดเข้าวานะเราเห็นไม่โลกนี่โลกมันกว้างขนาดไหนมันมีความสงบงบเงียบที่ไหนมีแต่ข้าศึกสงครามข้าฟันกันแสงเป็นเท่าเป็นฐานไปหมดนี่แหละที่เหตุออกใช้โลกทั้งโลกไม่มีธรรมออกใช้เลยมีแต่ที่เหตุออกหน้าออกตาไปที่ไหนมีแต่ความเดือดร้อนข้าฟันกันแสงรบราข้าว่ารู้ไม่มีประมาณนะนี่แหละคือเรื่องของที่จะเป็นความพินาศชิบหายไปตลอดถ้ามีธรรมแทรกเข้ามีความสงบพูดกันรู้เรื่องมีเหตุมีผลเช่นผู้ใหญ่ประเทศใหญ่นั่นแหละเหมือนเป็นพ่อแม่ของประเทศเรียกประเทศน้อยเขาจะอาศัยมีความสงบร่มเย็นไปตามประเทศใหญ่นี่มีธรรมเป็นอย่างนั้นนะนี่ใหญ่สลายยิ่งจริงยิ่งเกินจริงไม่หยุดไม่ถอยคือประเทศใหญ่ๆเป็นยักษ์ใหญ่คือไม่มีธรรมมีแต่กิเลสกินไม่พอกิเลสกินเท่าไรก็ไม่พอได้เท่าไรไม่พอตายก็ยังยากอยู่ตลอดเวลานะถ้าทำเข้าไปตรงไหนจะมีเบรกห้ามล้อมีความรู้จักประมาณมองดูใจเขาใจเราแม้แต่จัดอาหารมันเป็นในจิตนะมองดูปั๊บรู้ว่าที่ไหนเสมอไม่เสมอเพราะงั้นเราจึงดูตลอดเวลาจัดอาหารเราจะต้องดูตลอดคือความสม่ำเสมอนะเป็นหลักใหญ่เป็นหลักธรรมส่วนจะมากจะน้อยก็สุดวิสัยเมื่อมีความสม่ำเสมอกันแล้วโดยธรรมนั่นเป็นอย่างนั้นนะเรื่องธรรมนี้ไปที่ไหนราบรื่นไปเลยเนาะถ้ากิเลสไปไหนไม่พอได้เท่าไรไม่พอถ้าธรรมแล้วพออย่างที่เราพูดนี่แหละเราพูดชัดๆถอดออกมาจากหัวใจเราปฏิบัติมาแทบล้มแทบตายเรียกว่าเดินตายมาเนี่ยก็ได้ทำมาสมมักสมหมายเต็มทุกอย่างในหัวใจไม่มีอะไรบกพร่องที่จะมาตำหนิตนในเรื่องอะไรๆไม่มีมันเลยไปหมดแล้วความผิดความถูกเลยไปหมดมันรู้จะชัดอยู่ในหัวใจอยู่ที่ไหนเย็นตลอดเวลาเลยไม่มีความทุกข์ทางใจตั้งแต่กิเลสขาดสะบั้นลงไปไม่มีเลยส่วนเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เป็นธรรมดาเพราะอันนี้มันเป็นสมมุติเจ็บท้องปวดศีรษะก็เหมือนเราท่านไม่ได้ผิดกันอันนี้เป็นเพียงว่ามันไม่กระเทือนเข้าถึงใจเท่านั้นเองผิดกันเท่านั้นใจนี้ไม่มีทุกข์นี่เราฝึกให้พอใจเวลาฝึกให้พอแล้วเป็นอย่างนั้นไม่มีอดีตอนาคตตลอดถึงปัจจุบันก็เป็นสมมุติเสียไม่มีเลยอันนั้นเลยไปแล้วนั่นเป็นยังไงอยู่ยังไงกินยังไงไปยังไงไม่ได้มีตกวิจารความเป็นอยู่ความตายไปมีน้ำหนักเท่ากันแต่ที่มีความเป็นอยู่ที่มีน้ำหนักมากกว่าคือเราแยกออกโดยการสงเคราะห์โลกช่วยโลกช่วยสงสารเรามีชีวิตอยู่เท่าไหร่ก็ยังที่ทุกวันนี้เห็นไหมวันหนึ่งอยู่เมื่อไรวันนี้ไปที่นั่นวันนั้นไปมีจะไปรับประโยชน์ไปให้ทานทางนั้นละเมื่อวานก็สองด่านเอาข้าวสารไปให้จากนั้นก็ให้ครัวเรือนละ 1,000 1,000 ให้อย่างนั้นให้ไม่อยู่ไม่ถอยในจิตใจนี้มันเปิดอยู่อย่างนี้ตลอดนะกรรมไม่มีพูดได้ชัดๆเลยเรียกว่าความตนีสีเดียวไม่มี มีแต่ความเมตตาครอบไปหมดกระจายมีเท่าไหร่ออกหมดออกหมดนี่แหละเราเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงได้เตือนใครว่าอยู่ในวัดในวานี้วัดนี่เป็นวัดเปิดเผยด้วยการบริจาคทานโดยความเมตตานะว่าท่านมาลักลักรอบรอบแบบที่ว่าเป็นโจรเป็นผู้ร้ายกระเทือนใจมากนะอันนี้เป็นความสกปรกมากกับความที่สะอาดสุดยอดมันเข้ากันไม่ได้ให้เท่าไรให้ได้เช่นอย่างวัดนี้เราเปิดตลอดเวลาเราไม่ได้มีอะไรเสียดายนะแต่ถ้ามาเอาแบบนั้นนะมันกระเทือนใจนี่แหละเรื่องกิเลสเข้าตรงไหนกระเทือนตรงนั้นแหละถ้าเรื่องทำถึงไหนถึงกันเป็นก็เป็นตายก็ตายด้วยกันอาหารการกินได้มานี่เอาแจกให้เสมอกันหมดเลยเราคอยดูแลตลอดเราจึงปล่อยไม่ได้พระท่านก็ทำเต็มกำลังเห็นไหมเวลาท่านจัดอาหารมือเป็นกงจักรไปเลยพระนะท่านฉันก็ฉันนิดเดียวเท่านั้นท่านไม่ฉันมากนะแต่ท่านจัดเพื่อด้วยความเป็นธรรมให้สม่ำเสมอแยกโน้นแยกนี้แยกโน้นแยกนี้เรื่อยนะดูก็ดูสิพระมือเป็นบัตรเลยเวลาฉันก็ฉันนิดเดียวถ้าไม่ได้ฉันมากนะหากทำเพื่อส่วนรวมด้วยความเป็นธรรมนะความสม่ำเสมอนี่อยู่กันเป็นผาสุขไม่ระแวงแคลงใจซึ่งกันและกันความสม่ำเสมอคือความเป็นธรรมถ้าลงเป็นธรรมมีมากมีน้อยเย็นไปหมดนะถ้าไม่เป็นธรรมไม่ได้ขัดขวางทันทีเลยเราสอนเสมอเรื่องธรรมเวลานี้ในโลกเนี่ยมันไม่มีธรรมเพราะงั้นไปที่ไหนมันจึงมีแต่ความเดือดร้อนลบราฆ่าฟันแหลกเหลวกันไปหมดผู้ใหญ่เท่าไรยิ่งเป็นยักษ์ใหญ่กินกืนไม่หยุดไม่ถอยนี่แหละเรื่องของกิเลสออกหน้าออกตาทำโลกให้เดือดร้อนอย่างนี้แล้วโลกไหนว่าเจริญเอาว่ามาสินะไม่มีคำว่าเจริญมีตั้งแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายลบราฆ่าฟันกันไม่หยุดไม่ถอยถ้ามีธรรมก็ไปตรงไหนพูดกันรู้เรื่องยิ่งประเทศใหญ่ก็ยิ่งเป็นพ่อเป็นแม่ของประเทศเล็กประเทศน้อยเขาได้อาศัยนั่นถ้ามีธรรมเป็นอย่างนั้นเหมือนพ่อแม่กับลูกคนละพ่อแม่กับลูกก็เป็นธรรมเป็นธรรมเป็นธรรมนั่นรักเป็นแบบโลกก็เป็นธรรมอยู่ในนั้นนั่นลูกมีเท่าไหร่ใส่เลี้ยงโตหมดพ่อแม่จะจนขนาดไหนก็เลี้ยงลูกจนโตจนโตด้วยกันทุกคนเพราะความเมตตาความรักความสงสารนั่นเป็นอย่างนั้นนะนี่มีมากมีน้อยเฉลี่ยเผื่อแผ่กันไปถ้าเป็นธรรมโลกร่มเย็นนะถ้าเป็นโลกแล้วเป็นกิเลสตัณหาไม่มีคำว่าพอคนนั่นก็จะเอาคนนี้ก็จะเอาแย่งกันทุกทิศทุกทางมาทุกแห่งทุกหนแล้วก็ลบกันเป็นอย่างนั้นพุทธะละบัดนี้ไปพูดว่าละเพราะเทศนี้ก็ออกแล้วทางวิทยุแล้วนี่ไม่ได้เทศมากก็ออกวิทยุเหมือนกันออกทั่วประเทศนี่ถ้าพูดอย่างนี้ทุกวันก็ได้ฟังวิทยุจากเรานี่แหละถ้า พูดในโลกพากันมีธรรมบ้างนะถ้าไม่มีธรรมเดือดร้อนมากนะโลกมีอะไรก็ตามถ้าไม่มีธรรมแฝงอยู่แล้วหาความสุขไม่ได้นะขอให้มีธรรมแฝงอยู่เถอะคนทุกข์คนจนคนมั่งคนมีความสุขตามขั้นตามภูมิของตนถ้าไม่มีธรรมมีเป็นเศรษฐีก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรละคนไม่มีธรรมมีแต่จะกินจะเกินจะเอาจะรีดจะไถทุกที่ทุกทางดิ้นรนกระวนกระวายอยู่ดีไม่ดีคนมียิ่งเป็นทุกข์กว่าคนจนไม่คนที่ไม่มีธรรมนะคนมีธรรมสม่ำเสมอแล้วมีอะไรอยู่ให
7: ้นะครับหลักเรียนเกี่ยวกับสถานีวิทยุนะไอเกี่ยวกับทีวีที่ลูกศิษย์ทั้งหลายรับชมรับฟังอยู่นี่นะครับ
4: ไหน
7: นี่นะครับจะกราบเรียนรายละเอียดให้ทราบดังต่อไปนี้ครับสื่อที่ให้รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตาได้มีดังต่อไปนี้ 1. รับฟังทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์อันนี้ตลอด24ชั่วโมงและทางสถานีในเครือข่ายทั่วประเทศในวงเล็บตอนนี้ชัดเจนแล้ว98สถานี
4: โอ้98แล้ว
7: ปัจจุบันนี้98แล้วยังมีแจ้งความประสงค์ว่าจะสร้างอีกจะสร้างอีกหลายแห่งจะเป็นร้อยแล้วครับเดี๋ยวเขาจะรายงานมาเรื่อยๆครับ
4: วิทยุเสียงธรรมนะนี่ได
7: ้เสียงธรรมเพื่อประชาชนครับข้อ2รับชมถ่ายทอดสดในเว็บไซต์ของหลวงตาและสามารถรับฟังรับชม และอ่านพระธรรมเทศนาของหลวงตาได้ย้อนหลังโดยเลือกวันเดือนปีที่หลวงตาแสดงธรรมสามารถกดรับชมรับฟังได้และสามารถเก็บบันทึกไว้ได้อีกด้วยคือเขาชอบกันไหนเด็ดๆเขาก็สามารถว่าเขาชอบกันไหนเด็ดๆเขาสามารถเอาเก็บเอาไว้ชมภายหลังได
4: ้
7: นะข้อ2นี่ข้อ3รับชมทางสถานีผ่านทางดาวเทียมไทยคม2อันนี้มีทั้งเสียงทั้งภาพตลอด24ชั่วโมงครับที่รับชมผ่านดาวเทียมทางเว็บไซต์ของหลวงตาได้ตลอด24ชั่วโมงสำหรับรายละเอียดการรับชมรับฟังพระธรรมเทศนาขององค์หลวงตาอ่านรายละเอียดทางเว็บไซต์ของหลวงตา .com รายละเอียดถ้าติดตามทางหลวงตา .com ครับ
4: ทำก็ออกกว้างอยู่ครับเราเนี่ยตัวเราช่วยชาติเขาเนี่ยเราเลี้ยงใส่ธรรมพวกเลยนะคนทั้งหลายเขาจะเลี้ยงถึงด้านวัตถุว่าเราช่วยชาติจะต้องเป็นเงินทองเข้าของอะไรๆเข้าสู่ส่วนรวมแต่เรานี่คราวนี้เป็นคราวที่ธรรมะจะได้เข้าสู่หัวใจคนเนี่ยมันไม่ได้ไปเหมือนโลกนะก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเวลาช่วยชาติมาแล้วการเงินการทองอะไรเราก็หยุดไปแล้วเดี๋ยวนี้เราไม่เอาแต่ธรรมะเห็นไหมล่ะกระจายออกไปทั่วประเทศเขตแดนนี่แหละธรรมะออกไปที่ไหนคนที่มีจิตใจพอเป็นมนุษย์อยู่บ้างจะรับฟังรับฟังคราวนี้รับฟังคราวนั้นจิตใจดูดื่มต่อไปก็มันก็พุ่งไปได้เหมือนอย่างในกาละลูกอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีเป็นอุปถาของพระพุทธเจ้าไม่สนใจในอันธรรมพ่อพาชวนไปวัดไม่สนใจต้องในจ้างพ่อน่ะจ้างลูกเอาไม่ไปนั่งอยู่ในบริเวณวัดก็เอาแล้วมาให้รางวัลว่างั้นนะในตำรามีแล้วลูกก็ไปอยู่นั่นล่ะอยู่ที่ไหนก็อยู่คือเสียงธรรมพระพุทธเจ้าจะกระจายไปมันจะได้ยินวันละเล็กละน้อยนะมันจ้างมาแล้วก็ไปเอาเงินค่าจ้างจากพ่อแล้วไปนี่ฟังอยู่ไปอยู่มาหลายวันหลายคืนฟังเทศกันไปเรื่อยรู้สึกแปลกๆแล้วจิตใจได้ฟังที่นี่ดูดดื่มแล้วที่นี่นะพอดูดดื่มจิตใจเชื่อธรรมจนเกิดความสลดสังเวชในการไปเอารับเงินรางวัลจากพ่อพอนี่พอกลับไปบ้านคราวหลังพอฟังธรรมอย่างชัดเจนแล้วถึงใจแล้วกลับไปบ้านอายพ่อเลยหนีไม่ได้นั้นพ่อไหนเรียกมาเอารางวัลโอ้ยแม่แล้วตั้งแต่เอามานี่มันก็อายพ่อแล้วอย่าให้เอาอีกเลยว่านั่นน่ะเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยพอทำเข้าสู่ใจแล้วความเห็นจะได้จะเอาไปสร้างโลกสร้างสถานนี้ไปหมดเลยพอจะให้รางวัลไม่เอาแล้วตั้งแต่เอามาแล้วก็อายจนอย่าให้เอาอีกเลยนี่แหละในกาละเขาเป็นลูกอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีเป็นอุปถัมภ์ของพระพุทธเจ้าเราได้จ้างลูกไปวัดไปวันไหนมาแล้วก็เอาค่าจ้างให้ไปทุกวันฟังไปฟังมาเสียงธรรมพระพุทธเจ้ากระจายทั่ววัดเชตวันนี่พอฟังไปเกิดความเคารพเลื่อมใสจากนั้นกลับไปบ้านไม่พ่อเห็นหน้าเลยพ่อเรียกไปเอารางวัลโอ้ยใหญ่เอาที่อายพอแล้วตั้งแต่เอามาแล้วก็อายย้อนหลังพอแล้วแต่นี้ต่อไปเอาไม่ได้แล้วที่นี่นั่นเห็นไหมปิดเลยเงินไม่เอาสู้ทำไม่ได้นั่นเอาละทีนี้นะให้พอแล้วยัง
7: อันนี้ศรัทธาครับผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบบริจาคของต่างๆไปเรียงจันทร์ประเทศลาวครับมีขนมต้นตับ500กล่องแล้วก็มุ้ง 2,000 หลังมุ้งครับมุ้งโอนะฮะที่เมืองชนนะครับ 2,000 หลังมุ้งครับครับ3ข้าวเหนียว อันนี้สีใจใหม่ 3,000 ถุงตีข้าวเจ้าอันนี้ก็สีใจใหม่ครับ 2,600 ถุงข้าวเหนียวของสมหมาย101อันนี้ 3,000 ถุงแล้วก็มาม่าสมหมาย101 600กล่องอันนี้สมทบร่วมกับหลวงตาไปวิ่งจันทร์ประเทศลาว
4: เรื่อยๆ
7: ครับ
4: ไปวางการวันที่10 วันที่23
7: คร
4: ับ เป็นเดือนจันทร์วันนั้นของเอาไปเต็มเดียวเลยล่ะไปทั้งทีทั้งทีต้องให้เป็นที่อะไรนี่เราก็จะเอามุ้ง 2,000
7: 2,000 ครับ
4: เออ 2,000 เพราะถวายมาจากเมืองชนคือโอ้ล่ะโอ้ที่เขาตั้งวิทยุเขาอะไรนะ
9: เขา
4: พระ
7: เขาพระครับ
4: เออเออเขาพระเออนั่นแหละคนนั่นแหละเขาส่งมาก็เลย
9: 2,000
7: ครับ
4: เออ2,000หลังมุ้งนี่ก็จะเอาไปเรียงจันทั้งหมดนะวันเราไปเอาไปให้เต็มเหนียววันที่23วันนั้น
7: นี่รายการที่เขาบุญก็เปลือกครับอันนี้เขาคุณเกียงไกรวิริยา
4: ฮะ
7: อัตเกียงไกรวิริยาอัตกิจอันนี้ข้าวเหนียว3กระสอบข้าวเจ้า3กระสอบแล้วอันนี้ก็เป็นข้าวเหนียว5กระสอบอันนี้เขาอุทิศให้คุณพ่อเจริญครับชื่อปอยเขาเอากองไว้ในวันงานครับ
4: เออ
7: แล้วตอนนี้ก็หัวหน้ากอง500แดนกุ้งแก้ว500
4: อ
7: ุดรทวี 1,500 ครับ
4: นี่ยังไม่ให้พร
7: ครับ
4: เดี๋ยวให้พรเราจะไปอิชิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสัมมิจโตคาเฟ่ภูเรนโตสังกปายันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิจิโยวิวาชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปัจจายิโนยัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวโนสุขังภาลังเอาละที่เลิกกันไหนเริ่มปล่อยหมาปล่อยหมาหมามันมาเนี่ยมันจะวิ่งนะปล่อยหมาปล่อยพอออกแล้วมันจะวิ่งเลยหมาถ้าหมาก็เป็นข้าศึกกันอยู่เหมือนกันนะมันบุ่นเลยถ้าปล่อยมันมา
10: ผมก็เปลี่ยนใจถวายหลวงพ่อ50,000ครับ
4: โอ้ทำไมได้ให้บ้างแล้วล่ะก็50,000
11: ลูกจะฝากไป 5,000 ด้วยค่ะ
10: ก็ลูกฝากไป 5,000
4: โอ้ยบ้านแล้วมาแล้วจะบอกแล้วล่ะหมามาแล้วบอกแล้วล่ะเอาแล้วเห็นด้วยล่ะมาแล้วก็
11: เดี๋ยวหมาเช็ดปาก
4: กันค่ะเอาไว้แล้วอะไรต่ออะไรวะนี่ตั้ง50,000เขาใครจะ50,000
11: 50,000
4: ของ ที่ผ่าน
11: แล้ว
4: ลู
11: กฝ
4: าก
11: มาล
4: ู
11: กหลานฝาก5,000
4: เยอะเดี๋ยวด
7: ูเยอะได้เลยหมอสมศักดิ์รายงานว่าวัดป่าหลวงตาบัวมีที่เสือนะครับออกลูกมาอีก4ตัวเป็นตัวผู้แค่3ตัวตัวเมีย1ตัวเมื่อวานนี
4: ้
7: ตอนเช้ากับตอนบ่ายรวมทั้งหมดตอนนี้22ตัวแล้วครับ
4: 22ตัว
7: 22แล้วครับ
4: เสืออยู่วัดป่าเมืองการที่เขาถวายเราเราให้ท่านจันทร์มาอยู่เลยท่านก็เลยเลี้ยงสัตว์มันเป็นเองคงจะเป็นตามที่ใส่ว่าศาลาละไอ้หมูนั่นน่ะตอนเช้ามันลงมากินข้าวเป็นร้อยๆหมูป่าหลั่งไหลลงมาเหมือนกับคนนี่เป็นเจ้าของมันไม่กลัวเลยนะมากินเต็มเหนียวพอจากนี้แล้วก็นกยูงก็เป็นร้อยเหมือนกันพวกหมูนี่เป็นร้อยๆจัดอาหารเลี้ยงดูหมดเลยท่านจันนกยูงแล้วตอนบ่ายๆก็มาอีกเลี้ยงดูตลอดเดี๋ยวในไอ้หอไปไหนดูในหอไอ้หอชื่อไอ้หอ ขาใส่เครื่องบินมาเรียกไอ้หอเอาละเลิกกันแล้วนะเลิกกันแล้วเราก็จะไปชุลาเราเป็นผู้หญิงผู้ชาย
11: ผู้หญ
4: ิ
11: ง
4: จ้าผู้หญิงไปเข้ากงมีอยู่แค่สามตัวไปเข้ากงด้วยกันมีอยู่สองไปเข้ากงเนี่ยพวกเดียวกันไปนี่ได้ไปเข้ากงเข้ากงบอกให้ไปเข้ากงไปบอกให้ไปเข้ากงมาเพื่อนพันมาเพื่อนพันอยู่อะไรนี่ไปเข้ากงมาเพื่อนพันอยู่อะไรนี่เอาไปแล้ว
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่6เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2550มีชื่อกันเทศว่าศาสนาเด่นอยู่ที่ผู้ปฏิบัติในรายการภาษาธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและมาติจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สุวัฒน์สุวัจโจวัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มีชื่อกันเล่นว่าความเคารพขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: โปรดตั้งใจเตรียมตัวเพื่อทำการอบรมปฏิบัติจิตภาวนาทำด้วยจิตศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสน้อมจิตน้อมใจปฏิบัติโดยความเคารพจึงจะประสบผลคือความสุขที่เราทั้งหลายต้องการเพราะความเคารพนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากเราอยากได้แต่ผลแต่ความเคารพไม่มีความอ่อนน้อมเพื่อปฏิบัติโดยความเลื่อมใสโดยความจริงใจนั้นมีกำลังอ่อนถึงเราจะพยายามอย่างไรก็ตามถ้าขาดคุณสมบัติคือความเคารพอย่างจริงใจแล้วผลออกมาจะไม่สมบูรณ์เลยเพราะฉะนั้นความเคารพท่านให้ความสำคัญมากในสมัยครั้งพุทธกาลท่านว่าอาปาโพโหอาปาโพโซปริห้านายะเป็นผู้ไม่เสื่อมถ้าบุคคลมีปกติแสดงความเคารพมีจิตใจอ่อนน้อมเคารพนิบบานาเซวอสันติเกเหมือนกับบุคคลนั้นปฏิบัติใกล้พระนิพพานท่านว่าเพราะความเคารพเพราะฉะนั้นก่อนทำกรรมใดๆในทางพระพุทธศาสนาท่านจึงเตือนใจและท่านจึงให้แสดงความนอบน้อมความเคารพทุกครั้งไปการถวายทานการทำกรรมต่างๆทุกประเภทในทางสงฆ์ก็ดีทางคารวาสก็ดีในทางพระพุทธศาสนาจึงตั้งนะโมเมื่อตั้งนะโมแล้วก็ประนมมือมีจิตใจนอบน้อมคำว่าตั้งนะโมเป็นเตือนให้เราทั้งหลายเตรียมตัวแสดงความเคารพเพื่อจะได้ทำกิจอันเป็นประโยชน์อันสุขอันยิ่งใหญ่หรือเป็นประโยชน์อันสำคัญในทางการปฏิบัติเรียกว่าบำเพ็ญบุญหรือบำเพ็ญกุศลหรือเรียกว่าศาสนพิธีหรือศาสนกิจท่านให้แสดงความเคารพแม้การปฏิบัติท่านก็แสดงไว้อยู่ทั่วไปท่านว่าให้ศึกษาคือการฟังโดยความเคารพเมื่อฟังได้ยินได้ฟังแล้วก็ยังนำไปปฏิบัติโดยความเคารพเพราะฉะนั้นความเคารพคือการอบรมด้วยอาศัยเป็นผู้สติเป็นผู้มีสติระลึกรู้ตัวแล้วก็แสดงความเคารพในคุณพระพุทธเจ้าเคารพในคุณพระธรรมเคารพในคุณพระสงฆ์การเคารพนั้นมีมากหลายอย่างแต่รวมย่อๆที่ท่านกล่าวไว้มีอยู่6ประการด้วยกันหลักใหญ่ๆก็คือเคารพในคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เคารพในศีลขาคือในศีลในสมาธิปัญญานี่เองเรียกว่าเคารพในศีลขาคือท่านไม่ได้กล่าวถึงศีลว่าเคารพในการศึกษาศีลขาว่าการศึกษาแม้การปฏิบัติก็ดีในการระลึกคุณพระพุทธเจ้าในการระลึกคุณพระธรรมหรือในการสำรวมกายในการรักษาศีลก็เราศึกษาในเรื่องศีลในการปฏิบัติสมาธิเราก็ศึกษาในเรื่องจิต พราะฉะนั้นศึกษาแต่ละอย่างละอย่างนั้นต้องศึกษาด้วยความสำรวมโดยความระลึกแสดงความเคารพความพอใจความเลื่อมใสเพื่อให้เกิดความปราโมทย์เกิดความดีใจขึ้นมาเป็นกำลังใจชนิดหนึ่งที่จะให้เราทำงานนั้นๆโดยไม่เป็นการอุปสรรคขัดข้องโดยไม่มีความเห็นว่าเป็นการลำบากหรือไม่เกิดความรำคาญในการกระทำหรือไม่เกิดความสะเพร่ามักง่ายสักแต่ว่าทำเพราะให้มันผ่านไปเพื่อจะได้ทำกิจนั้นๆด้วยความจริงใจมีความเคารพในปฏิสันถารการต้อนรับก็เป็นสิ่งที่สำคัญท่านว่าปฏิสันถารอมิตรปฏิสันถารและก็ธรรมปฏิสันถารแต่ก่อนครูบาอาจารย์ธรรมเนียมก็ชาวพุทธเราแต่ก่อนมีการเคารพในปฏิสันถารเมื่อมีแขกมาสู่บ้านสู่เรือนเมื่อฝ่ายพระสงฆ์ในวินัยของพระสงฆ์ถ้าเป็นพระอาวุโสมาสู่บ้านแล้วล้างเท้าเช็ดเท้าแล้วจัดอาสนะหาน้ำถวายจัดการต้อนรับตามหลักพระวินัยท่านวางไว้แล้วก็บอกจัดสถานที่บอกเที่ยวโกจรบิณฑบาตตรงไหนไม่ควรไปมากน้อยเท่าไรแนะนำอกันทุกกะคารวาสก็มีการปฏิสันถารโดยความเคารพเอื้อเฟื้อนี่ก็เป็นเครื่องกำจัดกิเลสส่วนละเอียดบางอย่างได้เหมือนกันเพราะกิเลสการทนงตัวอหังการมามังการเพื่ออย่างนี้ส่วนละเอียดเรามองไม่เห็นแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เห็นเห็นเป็นเครื่องชำระแล้วก็เป็นเครื่องผูกน้ำใจไมตรีถ้าหากว่าผู้ที่มานั้นเป็นพระหรือเป็นบุคคลบัณฑิตผู้มีจิตใจอันเป็นธรรมหรือผู้มีจิตใจอันสูงหรือผู้มีจิตใจ

บางครั้งถ้าเมื่อเห็นไม่เหมาะสมที่จะพูดเหมาะสมที่จะกล่าวถึงเห็นผิดอยู่มันก็พูดไม่ได้เพราะพูดไปไม่มีประโยชน์บอกชี้แนะขุมทรัพย์หรือของที่ดีไม่มีประโยชน์เพราะดูจิตใจแล้วมันไม่เหมาะสมเพราะไม่รับก็เลยพลาดท่าที่จะได้ความดีหรือความนี่จากท่านคือมีจิตใจถ้าหากว่าเป็นเครื่องสัมผัสสัมพันธ์เหมือนกันอย่าว่าไม่สัมผัสสัมพันธ์ถ้าเราตั้งอยู่ในสติระลึกถึงกิจหน้าที่ที่ชาวพุทธเถรพระพุทธเจ้าได้วางไว้แล้วพยายามปฏิบัติตามนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะกิจนั้นๆที่พระพุทธเจ้าวางไว้เพื่อให้เราเอามาใช้เรียกว่าอบรมบ่มนิสัยอบรมบ่มนิสัยอินทรีย์และนิสัยชอบมีความเคารพถึงแม้ว่าเราจะไม่เคารพในที่อื่นไม่ถือไม่สำคัญอย่างน้อยเราเคารพในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าอีกด้วยที่พระองค์ได้วางไว้เรายังฟื้นฟูหรือเอาคำสอนพระพุทธเจ้าขึ้นมาใช้มาปฏิบัติเรียกว่าฟื้นฟูไม่ให้มันจมอยู่ในตำราหรือจมอยู่ในความรู้รู้แล้วไม่ได้ออกมาเปิดเผยถ้าหากเราทั้งหลายค้นพบอันใดที่ดีงามที่มีอยู่ในคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วออกมาสู่กันแล้วก็ช่วยกันประพฤติปฏิบัติให้ได้ค่อยจะได้รู้ปรากฏขึ้นมาในจิตใจของเราชื่อว่าเรามาเผยแพร่มาเชิดชูฟื้นฟูพระพุทธศาสนาช่วยกันปฏิบัติวางไว้ให้ปรากฏมาในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เราได้กระทำอย่างถูกต้องโดยความเคารพถ้าจิตใจมีความเคารพเป็นพื้นฐานแล้วสร้างฮิริความละอายไม่กล้าล่วงเกินเล็กๆน้อยๆก็ตามไม่กล้าล่วงเกินเกิดความเกรงกลัวสะดุ้งกลัวกลัวเพราะอะไรเพราะไม่ได้เคารพเพราะไม่ได้ทำตามพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่เคยพูดคำพูดที่ไม่มีประโยชน์ที่คำใดที่พระองค์วางไว้ถึงแม้ว่าใครจะเห็นก็ตามไม่เห็นก็ตามคำนั้นเป็นสัจจะธรรมจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้ที่มีนิสัยอ่อนน้อมมีนิสัยความเคารพนิสัยเชื่อฟังพร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติทำตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามหลักแล้วจะต้องมีสติพยายามระลึกเอานำมาใช้ประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมเกิดประโยชน์ตามเพศตามภูมิตามขั้นตามลำดับตามหน้าที่ขั้นตอนเพราะฉะนั้นจึงมีที่ว่าวุฒิธรรม4ประการคือธรรมที่ทำให้เจริญ4ประการที่ให้พรทุกวันทุกวันอายุวันโนสุขขังพลังนี่อานิสงส์ที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่ผู้มีความเคารพผู้มีความเคารพวุฒาปจายโนผู้มีความเคารพผู้มีความอ่อนน้อมต่อผู้สูงหรือผู้เหนือกว่าผู้เท่าอยู่เป็นนิสธรรมสี่ประการถ้าไม่บุคคลผู้นั้นมีอายุยืนทำบุคคลนั้นมีวรรณะผิวพรรณผ่องใสทำบุคคลนั้นมีความสุขกายสุขใจทำให้มีกำลังสติกำลังปัญญามีกำลังสามมาจะให้ถึงความสำเร็จในสมบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติตลอดถึงนิพพานสมบัติกำลังนั่นกินความกว้างเพราะผู้มีปกติอ่อนน้อมมีปกติกราบไหว้ต่อผู้ใหญ่เป็นนิสเพราะฉะนั้นทำความเคารพซึ่งเป็นของง่ายง่ายแต่กิเลสมันขัดขวางไม่ชอบไปแสดงต่อให้เหมาะสมในนาทีในเพศในภูมิในวัยของตนเมื่อเป็นเช่นนี้เราทั้งหลายคนพยายามน้อมระลึกแม้แต่

0: ราจะภาวนาปฏิบัติสิ่งใดก็ตามบุคคลที่ควรระลึกอย่างยิ่งเพื่อฝึกฝนอบรมจิตใจของเราถ้าไม่เคารพสิ่งอื่นก็เคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์เพราะคำว่าพระพุทธเจ้าพระองค์มีคุณอันมากมายเหลือเกินไม่สามารถจะพรรณนาให้สิ้นสุดยุติมันได้เลยแม้พระพุทธเจ้าแสดงฤทธิ์ด้วยกันแล้วก็ไม่สามารถพรรณนาคุณของพระพุทธเจ้าแต่พระองค์จนตลอดชีวิตให้สิ้นสุดลงได้ให้หมดสิ้นได้คุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมก็เช่นเดียวกันมีมากมายเหลือเกินแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนอบรมมีปกติเคารพอยู่เสมอเราก็ไม่รู้สึกอะไรเลยว่าไม่เห็นได้อะไรไม่เห็นมีประโยชน์อะไรอยากทำอะไรอยากอยู่อย่างใดก็อยู่ไปโดยนึกว่าไม่มีความสำคัญมองข้ามไปเพราะฉะนั้นเราจะรู้จักคุณประโยชน์ตอนนี้ก็ต้องอาศัยมีสติระลึกนึกมาภาวนาที่เราทั้งหลายภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเราคุณของพระพุทธเจ้านั้นเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงๆเป็นบุคคลเป็นปูชนียบุคคลเราควรกราบควรไหว้ควรเคารพเมื่อประมาทเมื่อไรแล้วปัจจัยสนะคมของเราก็ขาดที่พึ่งของเราก็ขาดเมื่อประมาทในคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เพราะฉะนั้นในการภาวนาก็เป็นส่วนหนึ่งที่แยกออกจากคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์มาภาวนาเพราะเหตุใดว่าการภาวนาจึงแยกออกมามีทั้งคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมพระสงฆ์อยู่รวมในการภาวนาเพราะการภาวนาระลึกพุทโธก็ดีลมหายใจก็ดีนี่เป็นคุณที่พระพุทธเจ้าพระองค์ได้เจริญมาปฏิบัติมาพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็อาศัยธรรมอันนี้มีคุณอุปการะต่อพระองค์มากทีเดียวธรรมอันนี้พระองค์ได้บรรลุธรรมพระองค์ก็ตั้งอยู่ในธรรมอันนี้ซึ่งเป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าโดยตรงไม่ใช่โดยอ้อมการภาวนาเป็นคุณของพระพุทธเจ้าโดยตรงแล้วพระองค์ทรงแสดงการปฏิบัติที่คุณมีอยู่ในพระองค์แจกจ่ายให้เราประพฤติปฏิบัติคุณนั้นเลยมาตั้งชื่ออีกอย่างหนึ่งเรียกว่าธรรมคำสอนของพระองค์แท้จริงกับพระธรรมทั้งหมดก็เป็นคุณของพระพุทธเจ้านั่นเองที่ผลิตออกมาจากพระพุทธเจ้าเป็นผู้บัญญัติเป็นผู้เรียบเรียงเป็นผู้สอนชี้แนะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเราก็ไม่มีเลยพระธรรมถึงมีอยู่ก็เราไม่สามารถที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่เราได้ทีนี้เพราะฉะนั้นการภาวนาที่เราปฏิบัติจะเลิกพุทโธก็ดีดูลมหายใจเข้าออกก็ปฏิบัติอยู่ในคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์อยู่ในการภาวนาเพราะพระสงฆ์นั่นที่ท่านปฏิบัติสุปฏิปันโนท่านก็มาปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้เชื่อฟังคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้รักษาศีลสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมจิตใจท่านก็พยายามสำรวมเรียกว่าสุปฏิปันโนไม่ฝ่าฝืนก็เลยกลายเป็นลูกศิษย์ที่ดีสาวกที่ดีต่อพระพุทธเจ้าตรงต่อพระพุทธเจ้าซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติดีในเฉพาะตั้งอยู่ในพระธรรมซึ่งเป็นสวากขาโตธรรมที่พระพุทธเจ้ากล่าวดีแล้วเพราะฉะนั้นผู้ตั้งอยู่ในธรรมดีคือสุปฏิปันโนนั่นเองคือพระอริยสงฆ์ก็เลยเป็นผู้ดีบุคคลใดก็ตามเมื่อก่อนมีสกิเลสหนาปัญญาหยาบสักแค่ไหนเพียงไรก็ตามเมื่อได้ยินได้ฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความเชื่อความเลื่อมใสมอบกายมอบวาจาใจ ให้ตั้งอยู่ในคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ดังกล่าวแล้วหรือตั้งอยู่ในศีลตั้งอยู่ในสมาธิตั้งอยู่ในปัญญาตั้งอยู่ในสิกขาของตนด้วยดีบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นผู้สุปฏิปันโนเอสะภควะโตสาวกสังโฆเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีใครก็ตามไม่ว่าเราไม่ว่าใครในปัจจุบันเมื่อเราอยากจะเป็นลูกศิษย์เป็นสาวกหรือเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าหรือเราได้เป็นแล้วก็ดีเราก็ต้องตรวจตรองดูคุณสมบัติเหล่านี้ทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ในเราให้เกิดความเคารพที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในกิจในหน้าที่การปฏิบัติให้เหมาะสมกับเพศกับภูมิกับหน้าที่กับวัยของตนเองผู้ที่มีวัยสูงกว่าทั้งใดก็เป็นเจดีย์หรือเป็นที่เคารพของผู้มีวัยต่ำกว่าตามระดับเพราะเหตุใดเพราะเขารู้เหตุการณ์ผ่านวัยมาก่อนต้องมีความรู้รู้ถึงแม้ว่าผู้ที่เกิดสุดท้ายภายหลังจะได้รู้ศึกษามีความศึกษารู้สูงเท่าไรก็ตามแต่อันส่วนความดีนั้นรู้ดีรู้ชั่วนั้นผู้เกิดก่อนต้องรู้ก่อนเพราะได้สัมผัสในความชั่วถึงแม้ความชั่วก็ได้รู้ได้เห็นมาได้รับทุกข์ได้รับความทรมานมาทางผิดทางถูกย่อมรู้เพราะมันผ่านมาแล้วถึงจะไม่สามารถที่จะแก้ไขแต่ก็ต้องรู้ต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้มีความเคารพต่อผู้มีวัยอันสูงกว่าการบวชเข้ามาพระพุทธเจ้าก็วางระเบียบไว้อย่างแน่นอนมั่นคงเพื่อให้เกิดคุณธรรมคือความเคารพชำระกิเลสในส่วนนี้เองเพื่อไม่ให้ติดข้องให้อยู่ในทุกข์ภายในวัฏจักรเพราะสิ่งเหล่านี้เพื่อให้หมดจดบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้วางไว้เราทั้งหลายเมื่อปฏิบัติทุกอย่างก็ดีในทางฝึกฝนอบรมจิตใจของเราตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วควรมีสติน้อมนึกระลึกทำด้วยความพอใจทำด้วยความเคารพทำด้วยเพื่อความถูกต้องแก้ตัวว่าสมัยโน้นสมัยนี้สถานที่โน้นสถานที่นี้กิเลสมันเคยแก้ตัวกับเราหรือเปล่ามันเคยปล่อยวางให้เราหรือเปล่าทุกข์มันเคยอนุโลมอย่างไรบ้างเราทำผิดเมื่อไหร่ก็มัวหมองเมื่อนั้นเราทำที่ไหนกลางวันกลางคืนเหมือนกับเงาติดตัวตามเราอยู่เหมือนกันอันสิ่งที่เป็นในฝ่ายที่ไม่ดีเมื่อเราทำความดีรอเวลารอการเลื่ออ้างการอ้างเวลาละเลยให้ละหลวมย่อหย่อนอยู่อย่างนั้นส่วนกิเลสไม่เคยย่อหย่อนให้เราเอาเวลาไหนเอาได้อยู่ตลอดเวลาทำยังไงเราจึงจะออกจากทุกข์ได้เราก็ทราบอยู่แล้วที่เราทุกข์ทั้งหลายเวียนว่ายใจเกิดเพราะจิตใจประกอบไปด้วยความเศร้าหมองในใจนี่เองเครื่องเศร้าหมองคือกิเลสที่มีอยู่นี่เองถ้าเราไม่พยายามชำระสะสางเลยให้มันหลุดเองให้มันสะอาดเองไม่มีทางมีแต่ศาสนาอื่นเท่านั้นอยู่ถึงเท่านั้นปีเท่านี้ปีก็มันบริสุทธิ์ไปเองเนี่ยพ้นทุกข์ไปเองแต่หลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านกล่าวว่าวิริยะนะดุขมัจเจติผู้ที่จะล่วงทุกข์ได้ต้องความเพียรต้องมีความพยายามถ้าไม่มีความเพียรพยายามที่ชำระสะสางมูลเหตุที่ให้ทุกข์เกิดกล่าวคือเครื่องเศร้าหมองใจแล้วเราไม่ชำระแล้วมันก็เศร้าหมองอยู่อย่างนั้นภาชนะของเราเมื่อมันเศร้าหมองถ้าเราทิ้งไว้ให้สะอาดเองไม่มีเครื่องใช้เครื่องสอยแล้วก็ต้องซักต้อง ทำนอกจากทําลายไม่ให้มันมีขึ้นมาปรากฏขึ้นมาแต่นี่เราจะทำลายอย่างไรกิเลสมันอยู่กับใจลองดูใครทำลายใจได้แปลว่าเก่งลองนั่งทำลายใจถ้านั่งทำลายใจเพราะกิเลสอยู่ในใจก็ลองดูสิไม่ให้ทำลายจะให้มันคิดนึกไปไหนให้มันอยู่เฉยๆจะให้มันดิ้นรนถ้าทำลายได้มันก็เหมือนกับความเศร้าหมองกับวัสดุที่เศร้าหมองถ้าทำลายได้มันก็ไม่มีถ้าเราไม่อาศัยถ้าเราไม่ใช้สอยทีนี้จะถ้าทำลายหรือมันกระทบกระเทือนเราทำลายผ้ามันเปื้อนทำลายทำลายไปแล้วเราก็ไม่มีนุ่งเครื่องใช้มาทำลายไปแล้วก็ไม่มีใช้มันกระทบกระเทือนเนี่ยเพราะฉะนั้นจะต้องพยายามชำระเพื่อจะได้ใช้ชั้นใดจิตใจของเราก็เหมือนกันเราจะต้องอาศัยเขาอยู่เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะต้องสะสางสำรวมระวังชำระอย่าให้มันเศร้าหมองในจิตในใจเพื่อได้มาซึ่งความสงบการชำระจิตใจเพื่อให้เกิดความสงบนี่เราก็พยายามสังเกตเพราะเมื่อความไม่สงบมีอยู่เราก็รู้เรื่องความไม่สงบแล้วเราก็มาพยายามที่ทำให้ตรงกันข้ามกับความไม่สงบเราหลีกทางไม่สงบเสียเราก็มาพยายามทำความสงบตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าที่เกิดความสงบก็มีทางเดียวคือภาวนาที่เราตั้งใจปฏิบัติโดยการมาระลึกด้วยความเคารพด้วยความตั้งใจด้วยความพอใจด้วยความนอบน้อมนั่งระลึกทำความดีใจในการปฏิบัติเกิดความประโมทใจว่าเราได้มาเจริญรอยตามธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ความสะอาดหมดจดบริสุทธิ์ก็สายเดินทางนี้มาภาวนานี่เป็นทางอันหมดจดเมื่อจิตมีความเห็นผิดก็อบรมให้มีความเห็นถูกเมื่อจิตไม่สงบก็อบรมให้มีความสงบเมื่อจิตเศร้าหมองพยายามทำความแสงสว่างผ่องแผ้วให้เกิดขึ้นในจิตในใจคือดวงปัญญาท่านเรียกว่าปัญญายะบริสุทธิ์ติเราจะบริสุทธิ์พ้นจากความเศร้าหมองได้ด้วยปัญญานะไม่ใช่ด้วยการซักฟอกอย่างอื่นเพียงแต่เรามามีสติระลึกภาวนาให้จิตใจของเราละเอียดเข้าสู่ความสงบรักษาความรู้ของเราให้มั่นคงกำกับกับสติรักษาจิตอยู่จิตย่อมถึงสภาพความสงบไม่มีสิ่งใดก่อกวนปัญญาย่อมเกิดขึ้นเมื่อจิตใจของเราสงบแล้วย่อมเกิดความรู้ความเห็นเปลี่ยนจากที่เราเคยรู้เห็นมาแต่ก่อนคือความสุขที่อาศัยความสงบเกิดขึ้นเนื่องด้วยเหตุนี้เราทั้งหลายพยายามตั้งใจทำด้วยความเริ่มใสด้วยความตั้งใจจริงระลึกทำไปจิตค่อยละเอียดไปค่อยปรากฏขึ้นมาตามระดับมีผลเกิดขึ้นโดยอาศัยความเคารพโดยอาศัยความพอใจเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำนำมาอบรมจิตภาวนาก็จะได้ประสบพบเห็นความสุข
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สุวัตสุวัจโจวัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มีชื่อกันเทศว่าความเคารพในรายการธรรมครูอาจารย์ช่วงที่สองครับ
2: สิ่งที่กีดขวางแก่ความเจริญของโลกคือความเกียจคร้านอ่อนแอในธรรมท่านประณามไว้ว่าเป็นขวากหนามกั้นกลางและทิ่มแทงหัวใจให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนไม่มีวันแก้ตกได้ตลอดกาลผู้ต้องการความเจริญก้าวหน้าจึงไม่ควรเห็นความเกียจคร้านว่า เป็นคู่มิตรโอวาทธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาก

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่20เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2541ในโอกาสเทศนาระหว่างป่าช่วยชาติณวัดป่าคลองกุ้งจังหวัดจันทบุรีขอเชิญท่านฟังครับ
1: วันนี้เป็น วันอุดมมหามงคลแก่พี่น้องชาวไทยเราเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวจันทมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัดนายอำเภอมาพร้อมหน้ากันถ้าขาดก็ขาดกำนันคนเดียวเทศจบลงแล้วนี้ให้ไปตามหากำนันมาเพิ่มอีกไม่งั้นจะไม่สมบูรณ์ในพี่น้องชาวไทยเราเตือนไว้มีขาดกำนันคนเดียวเท่านั้นนอกนั้นสมบูรณ์แบบหมดเลยพระก็มาทั้งสองข้างนี้เต็มไปหมดวันนี้เป็นเกียรติของพี่น้องชาวไทยทั้งหลายเราซึ่งหลวงตาบัวที่มาในวันนี้มาในนามของชาติบ้านเมืองของเราซึ่งกำลังอยู่ในขั้นวิกฤตการณ์ที่น่าวิตกมาก ซึ่งทุกท่านที่เป็นคนไทยด้วยกันจะและเป็นผู้รับผิดชอบความสุขทุกข์แห่งชาติไทยของเราเนี่ยเทศหลงหน้าหลงหลังแล้วนะที่เทศตะกี้นี้เริ่มแล้วหลงแล้วอย่างนี้นะพอเริ่มขึ้นก็ตัดขาดความสัญญาความจำไม่ดีไม่เหมือนแต่ก่อนขึ้นเวทีบ้านแก่จึงขออภัยจากพี่น้องทั้งหลาย วันนี้ได้พูดถึงเรื่องหลวงตามาในนามแห่งชาติไทยของเรามาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายในนามแห่งชาติไทยของเราซึ่งกำลังอยู่ในวิกฤตการณ์เวลานี้ที่จะต้องช่วยเหลือกันเต็มกำลังความสามารถของทุกท่านเพราะชาติไทยของเราตั้งอยู่ได้ด้วยคนไทยด้วยกันทั้งนั้นหากว่าล่มจมก็ต้องล่มจมหมดทั้งชาติไทยของเราคำว่าชาติไทยล่มจมนี้เมื่อพี่น้องชาวไทยทั้งหลายยังมีชีวิตอยู่ต่างคนต่างจะสะดุ้งในหัวใจกระเทือนถึงหัวอกทันทีเพราะไม่อยากได้ยินคำว่าชาติไทยล่มจมเพราะความเหลวแหลกแบกแนวแห่งการแห่งความสกปรกลามกที่บ่อนทำลายในชาติไทยของเราถึงกับชาติจะล่มจมอย่างนี้เราเป็นคนไทยทุกคนรักษาชาติด้วยกันจึงต้องมีความสะดุดใจอย่างแรงกล้าจากนั้นก็จะพยายามวิ่งเต้นขวนขวายหามาบำรุงรักษาเต็มกำลังความสามารถของทุกท่านที่จะเป็นไปได้โดยไม่นอนใจนี่หลวงตาเองก็ขอเรียนให้พี่น้องทั้งหลายทราบตามความสัตย์ความจริงตั้งแต่วันบวชมาก็ไม่เคยได้สนใจกับทางโลกทางสารดังที่ปฏิบัติอยู่เวลานี้เลยบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาเสาะแสวงหาแต่อัตแต่ธรรมเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งเต็มความสามารถทุกด้านทุกทางแล้วบอกมาช่วยโลกตามอัธยาศัยของตนดังที่เคยเทศแล้วในเทปไม่ทราบว่ากี่ม้วนนั่นคือความรู้สึกตามปริยาศัยของตนที่สแสวงหาธรรมคือช่วยตัวเองเหตุที่จะช่วยตัวเองนั้นทางศาสนามีศัพท์ท่านว่าภัยของกิเลสก็ภัยของศาสนาคือธรรมภัยของธรรมนี้คือกิเลสตัวโลภตัวโกรธตัวหลงราคะตัณหาเหล่านี้เรียกว่ามหาภัยของจิตใจเราเราผู้ปฏิบัติเพื่อจะกำจัดมหาภัยนี้ออกจากใจจึงต้องแสวงหาครูหาอาจารย์หาอัตถาธรรมเครื่องกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกจากใจแล้วสอดแสวงหาอัตถธรรมตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่ง มาถึงปัจจุบันนี้การบำเพ็ญธรรมทุกด้านทุกทางได้ทำเต็มความสามารถหัวใจขาดดิ้นลงไปก็ยอมแต่ความที่จะให้กิเลสหลุดลอยปากจากจิตใจนี้ไม่มีการลดละเอากันจนกระทั่งถึงชัยชนะเต็มหัวใจไม่มีอะไรบกพร่องแล้วจากการเสาะแสวงหาธรรมตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งถึง2493ปี2493ปีนั้นเป็นปีตัดสินใจระหว่างกิเลสกับจิตใจหรือกิเลสกับธรรมได้ขาดสะบั้นลงจากใจบนวัดดอยธรรมเจดีจังหวัดสกลนครเวลาต่อกรกันอยู่นั่นตั้งแต่ออกจากการศึกษา2494จนกระทั่งถึง2493รวมแล้วเป็นเวลา9ปีถ้าเป็นนักมวย ก็ไม่มีการให้น้ำไม่มีกรรมการมาแยกใครดีให้อยู่บนเวทีกิเลสอยู่ให้ดีให้กิเลสอยู่บนเวทีคือหัวใจดวงนี้ถ้าทำดีทำเก่งทำสามารถก็ให้ฟาดกิเลสให้ขาดสะบั้นลงจากเวทีคือจิตใจนี้ครองความบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นขึ้นมาที่ใจดวงนี้ธรรมที่กล่าวนี้ได้สำเร็จลุล่วงลงไปแล้วด้วยดีโดยไม่ต้องทูลถามพระพุทธเจ้าธรรมแท้เป็นอย่างไรไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรไม่ทูลถามนิพพานสดๆของผู้สิ้นกิเลสเป็นอย่างไรไม่ทูลถาม เพราะเป็นธรรมชาติอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันละได้อย่างเดียวกันมีอันเดียวเท่านั้นจึงไม่ทูลถามใครตัดสินกันลงด้วยสันทิฏฐิโกสุดยอดคือรู้เองเห็นเองประจักษ์กับตัวเองนั่นแหละเป็นอันว่าสิ้นสุดพระพุทธเจ้าก็ทรงสันทิฏฐิโกพระอรหันต์ทั้งหลายทรงสันทิฏฐิโกประกาศป้างขึ้นภายในจิตใจด้วยกันแล้วไม่ต้องถามกันนี่การบำเพ็ญธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ประกาศกลางวานมาได้2ปีนี้ เวลานี้ธรรมที่กล่าวเหล่านี้ยังคงเส้นคงวาหนาแน่นเป็นมัชฌิมาคือท่ามกลางแห่งความตรัสรู้อยู่ตลอดมาถ้าชาวพุทธของเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ตามแนวทางของพระพุทธเจ้าชูชีทรงสั่งสอนแล้วนั้นมรรคกิจแปลว่าทางเดินของจิตหรือว่าทางของจิตจะเป็นวิถีทางเดินไปตามธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วนั้นไม่ปลีกแวะจนถึงจุดหมายปลายทางดังครั้งพุทธกาลท่านแสดงว่าผู้ปฏิบัติธรรมตามสถานที่เหมาะสม เช่นป่าเช่นเขาตามถ้ำเงื้อมผาป่าช้าป่าโรคชัดดังที่อุปัชฌาย์ท่านสอนให้ทุกองค์ไม่เว้นแม้แต่องค์เดียวว่ายุคโมเลเสนาสนังนิสายปัปปชาตทัตเตยวชีวังอุสาโหกรณโยบรรพชาอุปสมบทแล้วให้ท่านทั้งหลายไปอยู่ตามลูกขโมลล้มไม้ในป่าในเขาตามถ้ำเหื่อมผาป่าช้าป่าโรคชัดแล้วกำจัดกิเลสอยู่ในสถานที่นั้น ด้วยสติปัญญาของตนและจงทำความอุตสาห์พยายามบำเพ็ญอยู่ในสถานที่นั่นตลอดชีวิตเถิด นี่เป็นพระโอวาทที่ประทานให้พระ ซึ่งบวชสิ้นสุดลงใหม่ๆประทานโอวาทข้อนี้ไว้ทุกองค์ไม่มีเว้นแต่องค์เดียวที่จะไม่รับโอวาทที่ทรงสั่งสอนให้เข้าไปอยู่สถานที่บำเพ็ญอย่างเหมาะสมเช่นนั้นเมื่อดำเนินตามนั้นแล้วผลที่ปรากฏขึ้นมาก็ว่าองค์นั้นสำเร็จพระโสดาองค์นี้สำเร็จพระสกิทาคาองค์นี้สำเร็จเป็นพระอนาคาองค์นี้เป็นสำเร็จเป็นพระอรหันต์ตัดกิเลสขาดสะบั้นลงจากจิตใจเพราะสถานที่เช่นนั้นและอาวุธอันสำคัญคือสติปัญญา มีอาการ32เกสาโลมาเป็นต้นเป็นเครื่องพินิจพิจารณาเป็นเครื่องทำเป็นเครื่องมือทำงานเป็นเป้าหมายแห่งการกำจัดปัดเป่าสิ่งโสกโปรกโสมมทั้งหลายเหล่านี้ที่กิเลสเห็นว่าดีว่าชอบว่าสวยว่างามกลายเป็นภูเขาภูเราขึ้นมาเป็นก้อนรักก้อนชังก้อนกองทุกข์ขึ้นมาจากสถานที่นี้คือเกสาโลมานขาทันตาตะโจนี่เป็นภูเขาอย่างใหญ่หลวงมากไม่มีใครที่จะกล้าสามารถผ่านพ้นภูเขาภูเรานี้ไปได้ภูเขาทั้งหลายนั้นเขาทำลายด้วยเครื่องทำลายเช่นรถแท็กเตอร์เป็นต้นขาดกระจายลงไปเป็นถนนท้นทางแต่ภูเขาภูเราอันนี้ไม่มีใครสามารถที่จะทำลายมันได้อย่างง่ายดายพระพุทธเจ้าถึงสอนลงในจุดนี้ให้ทำลายจุดนี้ลงไปภูเขาภูเราจะแตกกระจัดกระจายลงไปด้วยอำนาจแห่งสติปัญญาเป็นสำคัญเบื้องต้นท่านสอนให้อบรมจิตใจในทางความสงบเพราะจิตมีงานยุ่งเหยิงตลอดเวลาตั้งแต่วันตื่นนอนจนกระทั่งหลับไม่มีการพักผ่อนเครื่องบ้างเลยคือความคิดความปรุงของจิตท่านให้ระงับลงด้วยสมถะธรรมมีอานาปานสติเป็นต้นหรือพุทโธธัมโมสังโฆบทใดกรรมฐานบทใดก็ตามให้เป็นเครื่องระงับความคิดปรุงเหล่านี้ด้วยความคิดปรุงคือพุทโธธัมโมสังโฆอันเป็นทางของมรรคเข้าระงับวิถีทางเดินของสมุทัยคือสังขารที่เป็นสมุทัยคิดปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้สิ่งเหล่านี้สงบตัวลงไปใจจะมีความสงบปรากฏขึ้นมานี่เป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเพื่อมรรคเพื่อผลตั้งแต่นั้นเลยมาจนกระทั่งบัดนี้ไม่มีจืดมีจางไม่มีทึไม่มีล้าสมัยเมื่ออบรมจิตใจให้มีความสงบลงไปการงานของจิตที่วุ่นวี่วุ่นวายสายแสให้ได้รับความกระทบกระเทือนจากความปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้ตลอดเวลานั้นจะสงบตัวลงไปพอความคิดปรุงเครื่องยุ่งก่อกวนเหล่านี้สงบลงไปใจย่อมมีความสงบสบายความสงบของใจนี้แหละเป็นผลเกิดขึ้นมาจากการบำเพ็ญพุทธศาสนาท่านเรียกว่าสมาธิคือความสงบใจขอให้พี่น้องทั้งหลายนำทำอุบายเหล่านี้ไปแก้ตนของตนในจิตใจของเรานั่นแหละกลางวันกลางคืนไม่มีอิริยาบถไม่มีความคิดปรุงแต่งทางด้านจิตใจซึ่งเป็นไฟเผาตัวนั้นเผาตลอดเวลาถ้าเรียกว่าสมุทัยคือกิเลสทำงานมากจึงต้องเข้าไประงับดับกันด้วยเบื้องต้นเป็นคำบริกรรมพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆหรืออนาปานสติให้มีสติกำหนดกำกับอยู่ที่ใจรู้อยู่ที่ใจใจจะค่อยสงบตัวลงไปปล่อยวางงานของความยุ่งเหยิงวุ่นวายอันเป็นฟืนเป็นไฟนั้นสงบตัวเข้ามาตามงานของมรรคคือคำบริกรรมจิตพอจิตสงบขึ้นมาแล้วความเยือกเย็นภายในใจความสบายความในใจความแปลกประหลาดอัศจรรย์ภายในใจจะไม่ต้องถามใครถามรู้ตัวเองประจักษ์อยู่กับตัวเองนี่ท่านเรียกว่าจิตสงบจิตเป็นสมาธิเป็นผลแห่งการภาวนาตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า เมื่อจิตมีความสงบร่มเย็นสิ่งก่อกวนทั้งหลายระงับดับลงไปธรรมคือการบริกรรมการภาวนาความภาคความเพียรของเราก็เร่งตัวขึ้นไปเรื่อยๆความสงบก็มีความละเอียดเป็นลำดับลำดาขึ้นไปจนกระทั่งถึงความสงบเป็นสมาธิเต็มภูมิเรียกว่าน้ำเต็มแก้วในขั้นสมาธิเป็นความสงบแน่วอัศจรรย์อยู่ในนั้นนั่งภาวนาหรือยืนก็ตามเดินก็ตามจะมีความสงบเป็นพื้นฐานเป็นความอัศจรรย์อยู่ภายในจิตใจนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่ในป่าในเขาในที่ไหนๆเป็นความสบายเป็นความเยือกเย็นอยู่ภายในจิตใจนี่ท่านเรียกว่าสมาธิขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งพระธุดงค์กรรมฐานที่กำลังดำเนินทางสายนี้อยู่ให้นำไปเป็นคติเครื่องเตือนใจและดำเนินตามนี้ เมื่อจิตมีสมาธิตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นของสมาธิที่เรียกว่าความสงบอันหยาบ ก้าวเข้าสู่ความสงบปานกลางเข้าสู่ความสงบเต็มภูมิของสมาธิแล้วเหมือนน้ำเต็มแก้วจะให้กระยิ่งกว่านั้นไม่มีความสงบของสมาธิเต็มภูมิแล้วเป็นความสงบที่ละเอียดอ่อนที่สุดจึงทำให้ผู้ปฏิบัติติดในสมาธิไม่หยอกอยากถอนตัวออกมาพิจารณาคลี่คลายทางด้านปัญญาเลยเพราะสมาธิก็มีรสมีชาติพอที่จะให้ติดได้ทั้งวันนั่งสมาธิอยู่ทั้งวันนั่งได้สบายอยู่ไหนอยู่ได้สบายชมแต่ความสงบอันละเอียดอ่อนสุดขีดของสมาธิอยู่ภายในจิตใจของตัวเองอิ่มเอิบตลอดเวลานี่เราครองความสุขจากธรรมเห็นประจักษ์อยู่กับท่านผู้ปฏิบัติไม่ว่าสมัยใดการใดเมื่อกิเลสสงบลงไปแล้วสบายด้วยกันทั้งนั้น นี่เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนี่เรียกว่าสมาธิเต็มภูมิแต่จะไม่อธิบายมากเรื่องสมาธินี่ก็พิสดารมากเหมือนกันทำให้รู้นั่นรู้นี้อย่างที่ว่าเปรตผีเทวบุตรเทวดาอินทมนั้นเป็นธรรมดาของคนตาดีมองสิ่งต่างๆเห็นชัดเจนด้วยไม่ต้องถามกันผู้ที่มีนิสัยปัจจัยเกี่ยวข้องกับทางสมาธิอันเป็นสายทางเดินตามภูมิวาสนาของตนที่จะรู้จะเห็นพวกเปรตพวกผีพวกตลอดถึงสัตว์นรกเทวบุตรเทวดาอินทมจะสามารถรู้ได้ด้วยญาณรู้ได้ด้วยจิตที่เป็นสมาธิเป็นลำดับลำดานี้ตลอดทั่วถึงไปโดยไม่ต้องไปถามใครเช่นเดียวกับคนตาดีมองเห็นอะไรแล้วอะไรแล้วหมดปัญหาไปทันทีทันทีนะสิ่งนั้นคือนั้นสิ่งนี้คือนี่นั่นสีขาวนี่สีแดงนี่สีดำนั่นรูปนั่นเป็นลักษณะนั่นรูปนี้เป็นลักษณะนี้ต่างคนต่างเห็นต่างคนต่างประจักษ์ตัวเองไม่ต้องถามใครนี่ท่านผู้รู้ด้วยจักษุญาณภายในจิตใจก็เช่นเดียวกับเราดูสิ่งต่างๆด้วยตาเนื้อของเราแต่ผู้ที่ตาบอดนั้นจะเป็นสีอะไรท้องฟ้ามหาสมุทรมาตีหน้าผากมันก็ไม่เห็นมันก็ปฏิเสธว่าสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนี้ไม่มีคนตาบอดทั้งย่อมมักอวดดีเสมอใจบอดก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าว่าบุญมีบาปมีนรกมีสวรรค์หนีมันไม่ยอมเชื่อเพราะมันไม่เห็นท่านผู้เห็นท่านผู้นำมาสอนคือผู้ตาดีไม่ใช่คนตาบอดพระพุทธเจ้าเป็นโลกวีทูรู้แจ้งเห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างนำมาสั่งสอนสารโลกประจักษ์พระไทยนี่เรียกว่าผู้ตาดีเห็นอะไรไม่สงสัยทุกสิ่งอย่างไม่สงสัยแต่คนตาบอดใจบอดอย่างน้อยสงสัยมากกว่านั้นไม่ยอมเชื่อเลยนี่เรียกว่าทิฏฐิอันนี้คือทิฏฐิของคนตาบอดของคนใจมืดไม่สามารถจะรู้เห็นได้วันนี้อธิบายถึงเรื่องสมาธิพอเป็นแนวทางตามนิสัยวาสนาของผู้จะรู้เห็นสิ่งต่างๆจะเริ่มต้นไปตั้งแต่สมาธิเรื่องเทวบุตรเทวดาไม่ผิดอะไรกับคนกับสัตว์สิ่งที่เต็มทั่วโลกดินแดนนี้ใครเห็นสัตว์ตัวใดสงสัยได้ยังไงเห็นหมารู้ว่าหมาเห็นไก่รู้ว่าไก่เห็นคนรู้ว่าคนเห็นหญิงรู้ว่าหญิงเห็นชายรู้ว่าชายเห็นเปรตเห็นผีก็รู้ว่าเปรตว่าผีด้วยจักขุญาณเห็นเทวบุตรเทวดาก็รู้ว่าเทวบุตรเทวดาเหมือนกันกับคนตาดีที่เห็นหญิงเห็นชายทั้งหลายเป็นต้นเห็นแบบเดียวกันรู้แบบเดียวกันยิ่งรู้จริงยิ่งรู้โดยภายในจิตนี้ยิ่งแม่นยำยิ่งกว่าการรู้ภายนอกการเห็นภายนอกถ้าเห็นอยู่ไกลๆก็เป็นกายเป็นตาฝ้าตาฟางมองไม่ชัดฟังไกลๆเสียงก็ไม่ชัดต้องมาใกล้ๆคิดติดกับตัวนี้จึงจะชัดแต่จักขุญาณนี้มองไม่ว่าใกล้ว่าไกลไม่มีสถานที่นั้นที่นี่ว่าใกล้ว่าไกลที่จักขุญาณแห่งท่านผู้รู้ทั้งหลายจะมองเห็นไม่ได้นั้นไม่มีคำว่าใกล้ว่าไกลประจักษ์กับหัวใจยักษ์บาลท่านกล่าวว่านรกอย่างนี้ก็เหมือนกันสวรรค์อย่างนี้เหมือนกันประจักษ์อยู่ที่หัวใจไม่ต้องไปคาดกันเองว่านรกยืดยาวเท่านั้นกิโลเท่านี้กิโลดังเราไปจากจังหวัดนี้ไปสู่จังหวัดนั้นเป็นประมาณเท่านั้นกิโลเท่านี้กิโลไปนรกไปสวรรค์ไม่มีกิโลประจักษ์อยู่ที่หัวใจแจ่มแจ้งที่หัวใจไม่สงสัยนี่พระพุทธเจ้านำมาสอนโลกสอนอย่างนี้แต่คนตาบอดลบล้างปัดกันหมดไม่ยอมรับรับตั้งแต่สิ่งที่จะเป็นไฟเผาไหม้ตัวเองเท่านั้นนี่เรียกว่าใจบอดนี่เราพูดถึงเรื่องขั้นภูมิสมาธิให้พี่น้องทั้งหลายว่าประจักษ์กับพยานในศาสนาพุทธของเรานี้มีเป็นอากาลิโกทันสมัยตลอดเวลา ขอให้เรานำมาปฏิบัติเถิดธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ในวงศาสนานี้ว่าเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานนั้นจะมาประจักษ์กับใจของเราสมาธิสมบัติเป็นสินค้าอันหนึ่งเราก็เห็นประจักษ์ในหัวใจของเราเราเป็นเจ้าของในหัวใจของเราปัญญาสมบัติวิมุตติสมบัติจนทั้งนิพพานสมบัติก็มาประจักษ์ที่หัวใจของเราเราเป็นเจ้าของแห่งธรรมเหล่านั้นอยู่ในหัวใจของเรานี่เป็นอย่างนี้ตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันและผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะต้องรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้เป็นแบบเดียวกันหมดเช่นเดียวกับเราขนขวายวิ่งเต้นตามกิเลสวิ่งเต้นตามกิเลสจะเป็นกิเลสตลอดไปไม่มีคำว่าคฤหัสถ์ล้าสมัยกิเลสตัวใดเกิดขึ้นที่ใจคุ้ยเขี่ยขุดค้นหาได้ที่ใจความโลภเกิดขึ้นที่ใจขวนขวายได้ที่ใจดีดดิ้นได้ที่ใจเป็นทุกข์ได้ที่ใจความโกรธก็เหมือนกันเผาตัวเราแล้วก็ไปเผาคนอื่นนะให้เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ไปหมดก็เกิดขึ้นที่ใจนั่นราคะตัณหาก็เกิดขึ้นที่ใจเกิดขึ้นที่นี่เวลาดับก็ดับกันที่นี่ธรรมะก็ขั้นก็ดับสิ่งเหล่านี้ดับประจักษ์ใจนี่แหละนี่พูดถึงขั้นสมาธิมีแววของสมาธิ ไฟดับเลยวีแววของสมาธิที่ผู้ปฏิบัติไม่ว่าครั้งพุทธกาลไม่ว่าสมัยนี้เป็นธรรมอกาลิโกเสมอต้นเสมอปลายตลอดมาเมื่อนี้อุปนิสัยสามารถควรจะรู้ได้มีสมาธิเป็นรากฐานแล้วต้องรู้ได้เห็นได้ตามที่พระเจ้าสอนไว้แล้วอย่างสดสดร้อนเวลาเราเจอเข้าก็เจอแบบสดสดร้อนเหมือนกันไม่มีการนั้นสมัยนี้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของมีมาดั้งเดิมเป็นแต่เพียงว่าไม่รู้พอก้าวเข้าออกจากขั้นสมาธิแล้วที่นี่เป็นการขยายปัญญาออกไปเพื่อจะฆ่าสังหารกิเลสฆ่าความโลภฆ่าความโกรธฆ่าราคะตัณหาประเภทต่างๆฆ่าไปด้วยปัญญาสติปัญญาหมุนตัวไปเรื่อยๆเมื่อได้กำลังแล้วสมาธิเป็นพื้นฐานแห่งการก้าวเดินเพื่อทำขั้นสูงขึ้นไปแล้วทำขั้นสูงก็ได้แก่ปัญญาขึ้นไปเป็นลำดับแก้กิเลสแก้ที่ปัญญาความโลภเราว่าเฉยๆเรียนเต็มปากจนกัดกลายเป็นหนอนแทกกระดาษไปแต่ละความโลภไม่ได้แม้ตัวเดียวความโกรธความหลงเรียนสักเท่าไรก็เรียนได้แต่ชื่อแต่นามของกิเลสของมรรคผลนิพพานเท่านั้นแต่ตัวกิเลสจริงๆมรรคผลนิพพานจริงๆไม่ได้ไม่เห็นไม่รู้แต่เมื่อภาคปฏิบัติจับเข้าไปตรงไหนแล้วรู้ตรงนั้นเห็นตรงนั้นสิ่งที่ควรละได้ตรงนั้นสิ่งที่ควรถอนได้ตรงนั้นเช่นอย่างถอนกิเลสประเภทต่างๆด้วยปัญญาปัญญาเป็นขั้นของปัญญาขอให้ท่านผู้ปฏิบัตินำไปปฏิบัติโดยทางที่กล่าวนี้แน่นอนไม่สงสัยในการสั่งสอนหมู่เพื่อนเพราะได้ปฏิบัติมาอย่างนี้รู้มาอย่างนี้เห็นมาอย่างนี้ถึงขนาดที่ว่าไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าก็เพราะความมั่นใจแน่ใจเต็มที่แล้วนั่นเองการสอนธรรมนี่ในขั้นธรรมต่างๆเราจึงไม่สงสัยในการสั่งสอนธรรมแก่ประชาชนพระเนรทั้งหลายสอนด้วยความแน่ใจประจักษ์ใจมาแล้วถึงนำมาสอนทั้งทางการดำเนินและผลที่ได้รับจากการดำเนินนั้นเป็นชั้นๆขึ้นมานี่เรื่องขั้นของปัญญาก็เหมือนกันปัญญามีหลายประเภทปัญญาขั้นหยาบฆ่ากิเลสขั้นหยาบเป็นลำดับลำดาปัญญาขั้นกลางหมุนตัวเป็นเตียวเรียกเป็นธรรมจักรปัญญาได้ก้าวเดินแล้วสมาธิเป็นพื้นฐานแห่งการก้าวเดินของปัญญาเมื่อปัญญาได้ก้าวเดินเห็นผลแห่งการแก้กิเลสของตนแล้วจะอยู่ยับยั้งจะนอนใจไม่ได้เลยความมากความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้อ่อนแอความนิสัยวาสนามากวาสนาน้อยจะล้มละลายไปหมดมีแต่ความหมายมั่นปั้นมือที่จะฆ่ากิเลสฟาดฟันกิเลสให้แตกกระจายไปจากจิตใจโดยแต่เดียวเท่านั้นสติปัญญาความเพียรก็เรียกว่าความเพียรกล้าไม่มีคำว่าได้ถูได้ไถให้เป็นความเพียรนอกจากได้รั้งเอาไว้เท่านั้นความเพียรเพื่อความพ้นทุกข์เห็นทุกข์ประจักษ์ใจเต็มหัวใจเห็นคุณค่าของธรรมคือความพ้นทุกข์ประจักษ์ใจเต็มหัวใจความเพียรต้องหมุนเป็นธรรมจักรไปเลยนี่แหละที่นี่ฆ่ากิเลสฆ่าอัตโนมัติกิเลสทำลายโลกกิเลสสร้างตัวของมันในจิตใจของโลกมันก็สร้างเป็นอัตโนมัติของมันโดยไม่มีครูมีอาจารย์สั่งสอนเพราะมันคล่องแคล่วว่องไวมาเป็นเวลานานกี่กับกี่กันในหัวใจของบุคคลแต่ละคนละคนมีแต่กิเลสสร้างเนื้อสร้างตัวทั้งนั้นทีนี้เมื่อถึงคราวมี ธรรมมีกำลังแล้วธรรมก็สร้างเนื้อสร้างตัวของธรรมขึ้นด้วยการสังหารกิเลสซึ่งเป็นภัยแต่ละประเภทไปโดยลำดับลำดากลายเป็นปัญญาอัตโนมัติสติอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติเป็นภาวนามยปัญญาแปลว่าปัญญาที่เกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆในวงสมาธิภาวนาไม่เกิดขึ้นจากความจดความจำความได้ยินได้ฟังอื่นใดทั้งนั้นแต่เกิดขึ้นกับตนเหมือนกับกิเลสที่มันเกิดขึ้นกับตนคือใจกิเลสเกิดขึ้นจากใจผูกมัดจิตใจชั้นใดเมื่อทำมีสติปัญญาธรรมเป็นต้นได้เกิดขึ้นแล้วประจักษ์ใจย่อมหมุนตัวฆ่ากิเลสอยู่ภายในจิตใจโดยอัตโนมัติหมุนติ้วติ้วเหมือนกับไฟได้เชื้อไฟจะมีหยาบมีกลางมีละเอียดขนาดไหนไฟจะลุกลามไปได้หมดส่วนหยาบลุกลามอันหยาบทรงเปลวสูงแสดงความรุ่มร้อนรุ่มแรงนี่แล้วขั้นกลางขั้นละเอียดของเชื้อไฟนี่ยังไงไฟจะตามเผาไหม้ไปหมดชั้นใดกิเลสจะมีประเภทใดก็ตามเมื่อถึงขั้นภาวนามยปัญญาได้ก้าวออกเดินแล้วจะเป็นการเผาไหม้กิเลสไปโดยอัตโนมัติของตนโดยไม่มีการบังคับบัญชาให้ประกอบความภาคความเพียรนอกจากได้รั้งเอาไว้เท่านั้นเพราะจะเลยเถิดการคำว่าเลยเถิดคืออะไรจะเพลินในความภาคเพียรในความละกิเลสจนไม่ได้พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็กำลังบังชาทางด้านปัญญาก็ลดหย่อนลงเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เข้าพักเรือนใจคือสมาธิเมื่อทำงานด้วยปัญญาเต็มที่แล้วเกิดความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าให้ย้อนจิตเข้ามาสู่สมาธิพักสงบเอากำลังหลังจากนั้นปล่อยจากสมาธิคือความสงบใจพักตัวแล้วออกก้าวทางด้านปัญญาหมุนตัวเป็นเกลียวไม่มีวันมีคืนไม่มีคำว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนเว้นแต่หลับเท่านั้นเป็นเวลาของปัญญาฆ่ากิเลสไปเสียทั้งหมดโดยอัตโนมัติของตนนี่เรียกว่าปัญญามีกำลังธรรมมีกำลังฆ่ากิเลสสดๆร้อนๆเช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลท่านฆ่ากิเลสของท่านนั่นแหละกิเลสครั้งพุทธกาลกับกิเลสครั้งนี้เป็นชนิดเดียวกันเครื่องสังหารกิเลสครั้งพุทธกาลกับกิเลสครั้งนี้ก็เป็นชนิดเดียวกันเพราะจึงฆ่ากันได้สะบั้นหันแหลกแตกกระจายไปหมดเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าครองบริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นธรรมทั้งแท่งขึ้นที่จิตใจด้วยกันเช่นเดียวกับครั้งพระพุทธเจ้าธรรมจึงเป็นอากาลิโกไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีร่ำเวลาใครบำเพ็ญธรรมเมื่อไรเป็นธรรมเมื่อนั้นเป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีแก่ตนทั้งนั้นทั้งนั้นนี่เรียกว่าปัญญาธรรมานของท่านผู้ปฏิบัติธรรมเฉพาะอย่างยิ่งคือจิตตภาวนาเป็นงานที่ฆ่ากิเลสสดๆร้อนๆประจักษ์ภายในจิตใจของตนขาดลงไปมากน้อยเพียงไรรู้ชัดรู้ชัดจนกระทั่งกิเลสไม่มีเหลือภายในจิตใจขาดสะบั้นลงไปหมดก็ประจักษ์ขึ้นมาภายในใจในครั้งกุตการท่านเรียกว่าบรรลุธรรมเหลือตรัสรู้ธรรมก็หมายถึงสังหารกิเลสให้มูมอดออกไปจากจิตใจเหลือแต่ธรรมคือความบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นเต็มหัวใจเท่านั้นและท่านให้นามว่าเป็นพระอรหันต์ท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วเรียกว่าพระอรหันต์ในครั้งนั้นท่านเรียกทั้งอย่างนั้นในครั้งนี้จะเรียกว่าอย่างไรถ้าเรียกว่าอรหันต์อย่างนี้กิเลสมันจะลุมเอาเพราะกิเลสจะเกิดมาแต่โคตรพ่อโคตรแม่ของกิเลสมันไม่เคยเป็นพระอรหันต์ปู่ย่าตายายของมันก็ไม่เคยเป็นพระอรหันต์มันจะเอาคำยอมรับจากคำว่าเป็นอรหันต์มาได้อย่างไรมันต้องปฏิเสธปัดทันทีลุมถึงกันทันทีแหละเพราะอะไรเพราะกิเลสมันหนามันแน่นมันไม่ยอมรับความจริงความจริงได้มากได้น้อยที่ตามเหมือนเราไปหาเงินหาทองวันนี้ได้มากี่บาทแล้วก็พูดได้สบายวันนี้ได้มา10บาท20บาท30บาทตามหลักความจริงที่เราได้มาแล้วก็พูดได้สบายฟังได้สบายแต่เวลามาปฏิบัติธรรมนี่มันไม่เหมือนกับเราหาเงินหาทองที่กิเลสไม่เข้าไปแทรกพอเรามาแก้กิเลสนี่มันเป็นข้าศึกกับกิเลสพอเราหาอัตถาธรรมได้ขั้นใดภูมิใดแม้ที่สุดได้สมาธิเท่านั้นก็หาว่าเป็นการโอ้อวดแล้วเห็นไหมกิเลสเก่งไหมลุมตีแล้วหาว่าโอ้ว่าอวดนั่นเห็นไหมกิเลสนั่นแหละตัวสำคัญมากมันจะอวดตัวของมันไม่อยากให้ทำซึ่งเป็นของจริงนี้แซงหน้าของมันไม่ไปได้เลยมันจึงเอาตั้งแต่ของปลอมมากรบไว้ทับถมไว้ให้หมด ผู้บำเพ็ญคุณงามความดีได้มรรคได้ผลเช่นไรจึงพูดไม่ได้กิเลสเย็บปากไปหมดเลยสมัยนี้เป็นสมัยกิเลสแห่งมรรคผลนิพพานของผู้ปฏิบัติพูดออกมาไม่ได้นะนี่ตามเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นถ้าตามเรื่องความจริงของธรรมแล้วธรรมเป็นของจริงทำไมพูดของจริงไม่ได้กิเลสเป็นของปลอมทำไมพูดว่ากิเลสปลอมไม่ได้ธนบัตรจริงทำไมพูดว่าธนบัตรจริงไม่ได้ธนบัตรปลอมเป็นทำไมถึงพูดธนบัตรปลอมไม่ได้ต้องพูดได้โดยกันเต็มเม็ดเต็มหน่วยปลอมเท่าไหร่ร้อยบาทพันบาทก็ปลอมทั้งนั้นปลอมทั้งนั้นไม่มีคุณค่าอย่างไรกิเลสจึงไม่มีคุณค่าในหัวใจเราเพราะจะให้รับความสุขความเจริญธรรมเท่านั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าธรรมนี้เป็นของจริงเมื่อเราสอดแสวงหามากน้อยเพียงไรปรากฏขึ้นมาเช่นจิตสงบบอกว่าจิตสงบจะผิดไปที่ไหนเนี่ยผลของเราหามาได้ขั้นสงบเราก็บอกว่าสงบนี่หาธรรมมาได้เป็นขั้นสงบหาธรรมมาได้เป็นขั้นสมาธิหาธรรมมาได้เป็นขั้นปัญญาหาธรรมมาได้จนกระทั่งเป็นขั้นวิมุตติหลุดพ้นพูดออกมาตามหลักความจริงที่ตนรู้ตนเห็นจะผิดไปที่ไหนเมื่อพูดตามหลักความจริงแล้วพระพุทธเจ้าท่านเอาความจริงมาพูดยังสอนโลกกระเทือนโลกไปหมดด้วยหลักความจริงพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่นั้นเช่นใต้ร่มโพก็บอกว่าใต้ร่มโพตรัสรู้วันไหนก็บอกได้ชัดเจนบอกได้อย่างอาถรรพ์ชาญชัยว่าตรัสรู้วันเดือน6เพ็ญนี้บรรดาสาวกทั้งหลายที่บำเพ็ญตามพระพุทธเจ้าดังพระเบญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นต้นเวลาไปถึงพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมให้ฟังยกอริยสีซึ่งเป็นฐานที่อุบัติแห่งท่านผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายขึ้นมาทันทีเลยทีเดียวทุกขังอริยสัจสมุทัยอริยสัจมรรคอริยสัจนิโรธอริยสัจขึ้นทันทีแล้วพระอัญญาโคนายะได้รู้ได้เห็นธรรมประจักษ์ในใจของตนแล้วว่ายังจริงจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังได้อุทานขึ้นมาว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วดับทั้งนั้นนี่เป็นอุทานของพระอัญญาโกณยะได้บรรลุพระโสดาโสดาแปลว่ากระแสของพระนิพพานพาดพิงถึงแล้วได้จับยึดเอาสายทางแห่งพระนิพพานเกาะติดแล้วด้วยโสดาปัตติมรรคเวลาจบพระธรรมเทศนาลงพระอัญญาโกณพระพุทธเจ้าก็ทรงอุทานรับพระพระพุทธเจ้าทรงเปล่งพระอุทานรับพระอัญญาโกณทัญญะว่าอัญญาสิวัตโพโกณัญโญอัญญาสิวัตโพโกณัญโญพระอัญญาโกณทัญญะผู้เจริญได้รู้แล้วหนอได้รู้แล้วหนอธรรมที่เรารู้เราเห็นนี้พระอัญญาโกณทัญญะจับเมื่อนได้แล้วหนอจับเมื่อนได้หรอนี่เป็นสักขีพยานนี่ก็คือท่านรู้ท่านแสดงไว้ในธรรมทั้งหลายเพื่อให้เราทั้งหลายผู้มุ่งอัดมุ่งทำฟังเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนท่านไม่ได้ให้ฟังเพื่อสั่งสมกิเลสเผาหัวใจตัวเองแล้วองค์นั้นสำเร็จอยู่ที่นั่นองค์นั้นสำเร็จพระสกิทาคาองค์นั้นสำเร็จพระอนาคาองค์นั้นสำเร็จเป็นพระอรหันต์อยู่ในสถานที่นั่นที่นั่นท่านพูดประกาศกังวานมาในพระไตรปิฎกมีน้อยเมื่อไหร่ตั้งล้วนแล้วตั้งแต่พูดความจริงตามสิ่งที่มีที่เป็นทั้งนั้นก็เมื่อเป็นเช่นนั้นธรรมเป็นอันเดียวกันกิเลสเป็นอันเดียวกันละได้มากน้อยเพียงไรถึงขั้นใดภูมิใดของธรรมผู้ปฏิบัติธรรมสามารถที่จะพูดออกมาได้เพราะสามารถรู้ได้ประจักษ์ใจทำไมจะสามารถพูดออกมาไม่ได้ถ้าหากว่าธรรมะพูดออกมาไม่ได้ศาสนาก็หมดความหมายไม่มีใครยอมเชื่อพระพุทธเจ้าก็ไม่มีตนมีตัวไม่มีใครยอมเชื่อธรรมที่ทรงแสดงไว้เพื่อมรรคเพื่อผลนั่นก็ไม่มีความหมายไม่มีใครยอมเชื่อสิ่งที่เชื่อก็คือเชื่อแต่กิเลสอย่างเดียวก็กลายเป็นศาสนาของกิเลสไปหมดมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาบ้านเผาเมืองไปเต็มบ้านเต็มเมืองเวลานี้มีแต่พวกที่ถือกิเลสเป็นสรณะทั้งนั้นไม่ได้ถือธรรมเป็นสรณะถ้าขณะใดได้ถือธรรมเป็นสรณะขณะนั้นย่อมรู้ตัวรู้สึกตัวสติธรรมเครื่องเตือนให้รู้สึกตัวปัญญาธรรมเตือนให้พินิจพิจารณาความผิดถูกชั่วดีแล้วจะได้แก้ไขถอดถอนดัดแปลงตัวเองให้ดีเป็นลำดับลำดานี่เรียกว่าศาสนธรรมถ้ากิเลสถ้ากิเลสเป็นศาสนาแล้วว่าได้เท่าไหร่ยิ่งไม่พอได้เท่าไหร่ยิ่งดีได้เท่าไหร่ยิ่งดีโลภเท่าไหร่ยิ่งดีโลภจนกระทั่งวันตายยิ่งดีนั่นนี่แหละถ้ากิเลสสอนอย่างนี้เอาจนกระทั่งไม่รู้จักวันเกิดวันเป็นวันตายของตัวเองมีแต่โลภท่าเดียวได้เท่าไหร่ไม่พอจะได้พอจะให้พอได้อย่างไรเมื่อใส่เชื้อไฟเข้าสู่ไฟไฟจะพอกับเชื้อได้ที่ไหน ใส่เข้าไปเท่าไหร่มันก็เผาไหม้เท่านั้นเท่านั้นจนเกลี้ยงเป็นเท่าเป็นฐานไปหมดนี่ใส่เหยื่อเข้าไปให้มันให้ความโลภได้อันนั้นมาคือเหยื่อได้อันนี้มาคือเหยื่อใส่เข้าไปเท่าไหร่มันก็เผาไหม้เผาไหม้ทั้งหมดไม่มีสิ่งใดเหลือสุดท้ายกระดูกตัวเองที่อยู่กับตัวของเราเองไม่มีความหมายอะไรเลยเป็นท่อนไม้ท่อนฟืนอย่าว่าแต่สมบัติเงินทองข้าวของที่มีมากมีน้อยหามาด้วยความโลภไม่มีเมืองพอนั่นเลยแม้กระดูกในตัวเองตายแล้วก็มีความหมายไร้ค่าคนนี้มีสมบัติลมลมแรงแรงไม่ได้มีสมบัติเป็นที่อบอุ่นจิตใจของผู้มีธรรมภายในใจเลยเพราะฉะนั้นการสแสวงหาธรรมการถือศาสนาจึงต้องถือธรรมเป็นหลักการถือกิเลสต้องถือความโลภความโกรธราคะตัณหาเป็นหลักให้มันฉุดมันลากไปเต็มบ้านเต็มเมืองเวลานี้เราไม่เคยเห็นเหลือทุกคนเห็นไปทุกแห่งทุกหนราคะตัณหานี่ตัวสำคัญมากนะหนักมากที่สุดในวงปฏิบัติเราถึงรู้ได้ชัดการฆ่ากิเลสถ้ากิเลสตัวใดก็ตามไม่ได้สละชีวิตจิตใจถึงเป็นถึงตายเหมือนกับการฆ่ากามกิเลสกามกิเลสนี่รุนแรงมากที่สุดสะเทือนเหมือนโลกกระเทือนเต็มไอ้ทั่วโลกกระถาดเลยเข้าในวงในคือขึ้นเวทีฟาดกันกับกิเลสด้วยจิตตภาวนาก็รู้เองเห็นเองเมื่อสภาพอันนี้กามกิเลสเครื่องดึงดูดเครื่องบีบบังคับจิตใจนี่ขาดสะบั้นลงจากใจแล้วกองทุกข์อันใหญ่หลวงที่เกิดขึ้นจากกามราคะซึ่งโลกชอบมากที่สุดนี้ก็ขาดสะบั้นลงไปด้วยกันไม่มีทุกข์อันหนักแน่นจากกามกิเลสนี้ติดอยู่ในใจเลยใจดวงนั้นก็ลอยตัวขึ้นไปเนี่ยผู้สำเร็จพระอนาคามีตั้งแต่สอบถ้าเราเทียบอย่างทุกวันนี้สอบได้ 50% เรียกว่าสอบได้นี่ขั้นต้นก็คือผู้สำเร็จเป็นพระอนาคามีตั้งแต่ 50% ขึ้นไปแล้วเรียกว่าขาดแล้วจากกามกิเลสแต่ยังไม่เต็มภูมิจึงต้องได้ฝึกซ้อมตัวเองโดยอัตโนมัติภายในจิตใจนั่นแหละจิตใจเป็นสำลีหมุนติ้วขึ้นมาข้างบนเรื่อยๆละเอียดเข้าไปเรื่อยๆไม่มีอะไรฉุดลากให้กดทวงให้ดึงลงจมอยู่ในกองทุกข์เหมือนกามกิเลสนี่เลยผู้สิ้นกามกิเลสแล้วจิตใจจึงเป็นจิตอัตโนมัติชำระตนไปโดยลำดับลำดาผู้ที่สำเร็จเป็นพระราคามาอนาคามีแล้วย่อมไปเกิดในสถานใน5สถานคืออวิหาพรหมโลก5ชั้นอวิหาเลื่อนขึ้นไปอัตตปาละเอียดจิตละเอียดเข้าไปเลื่อนขึ้นไปสุทัสสาสุทัสสีอกนิฏฐาจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่นิพพานนี่ผู้ที่สำเร็จเป็นพระอนาคามีแล้วก้าวขึ้นเป็นลำดับโดยอัตโนมัติเป็นแต่เพียงว่าถ้ามีชีวิตอยู่การบำเพ็ญก็เร่งตัวเข้าไปและบรรทุลุถึงจุดที่หมายได้เร็วกว่ากันแต่ถ้าเป็นหลักธรรมชาติเป็นไปเองนั้นจะมีการช้าต่างกันแต่ถึงอย่างไรก็ตามธรรมชาตินั้นหมุนตัวไปเองโดยหลักธรรมชาติของตนถึงขั้นนิพพานเหมือนกันหมดนี่พูดถึงเรื่องผลแห่งการปฏิบัติครั้งนั้นกับครั้งนี้ศาสนาของพระพุทธเจ้าอันเดียวกันกิเลสอันเดียวกันมรรคเครื่องสังหารกิเลสอันเดียวกันผู้ปฏิบัตินำมาฟาดฟันหั่นแหลกกับกิเลสประเภทเหล่านี้ให้ขาดสะบั้นลงไปก็เป็นผู้ทรงมรรคทรงผลเช่นเดียวกับครั้งพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่นั่นแหละไม่มีทางสงสัยเพราะฉะนั้นศาสนธรรมจึงเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ในนี้หมดการให้ทานก็เป็นบุญเป็นกุศลตามพระวาทที่สอนไว้แล้วไม่เป็นอื่นแต่ไหนแต่ไรมาไม่ว่าจะให้ทานประเภทใดของการให้ทานเป็นการสั่งสมคุณงามความดีเข้าสู่ใจเป็นหลักของใจเป็นที่เกาะที่ยึดของใจเป็นที่ฝากเป็นฝากตายของใจล้วนๆล้วนๆขึ้นไปเลยไม่มีคำว่าละแค่ละคายกับบุญกับกุศลที่ตนสร้างมามากน้อยนั้นเราสร้างมาขนาดไหนเพิ่มกันเข้าไปสร้างความแน่ใจสร้างหลักใจของเราแน่นหนามั่นคงต่อความเคลื่อนไหวของตนที่จะไปเกิดในภพใดชาติใดของผู้มีบุญย่อมมีความอบอุ่นอยู่ภายในจิตภายในใจของตนศีลก็มันกันยิตภาวนาก็มันจันมีแต่หลักอันมั่นคงของจิตมีแต่หลัก

ใจเวลานี้จิตใจของชาวพุทธเรารู้สึกว่าฝ่อยฟ้ามากไม่ค่อยมีหลักยึดอาศัยแต่ด้านวัตถุเป็นหลักยึดนั่นเป็นเรื่องของกายอาศัยเพียงชั่วการชั่วเวลาจิตไปสร้างอารมณ์สำคัญว่าตนมีสิ่งนั้นตนมีสิ่งนี้ ต่างหากแล้วก็หลงอารมณ์ของตัวเองเวลาตายแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่มาช่วยเหลือได้เลยมีตั้งแต่ถ้าผู้สร้างบาปมากก็ยังมีตั้งแต่ความชั่วช้าละมกเป็นข้าศึกศัตรูต่อตนตลอดไปเกิดในภพนี้ก็ไม่แน่นอนในการตายของตัวเองแล้วเวลาคิดดูเรื่องการตายยิ่งเกิดความเดือดร้อนมากขึ้นนั่นคือผู้มีความมีบาปมากบาปหนาผู้ที่สร้าง ผู้ที่นึกถึงความตายมีความอบอุ่นภายในจิตใจของตัวเองนั่นคือผู้สร้างเกาะกำบังไว้อย่างแน่นหนามั่นคงโดยลำดับจนกระทั่งเป็นที่แน่ใจมีชีวิตอยู่เราก็ผาสุขสบายตายไปแล้วเราก็จะอาศัยบารมีอันนี้เป็นเครื่องประคองจิตใจของเราให้ผ่านพ้นไปได้โดยลำดับด้วยความเป็นสุขโตอยู่ดีผาสุขสบายท่านจึงสอนให้สร้างหลักฐานภายในจิตใจอย่างน้อยให้เป็นคู่เคียงกันไปกับด้านวัตถุด้านวัตถุเกี่ยวกับสังขารร่างกายมีความเป็นอยู่ปูวายด้วยอาหารการกินที่พักที่นอนที่ใช้สอยต่างๆเราก็อาศัยเข้าไปส่วนสร้างหลักฐานภายในจิตใจที่จะเป็นเครื่องอุดหนุนให้เราไปเกิดในสถานที่ดีคติที่เหมาะสมตามคำมุ่งหมายแล้วเราก็ไม่ลดละให้สร้างทั้งทรัพย์ภายนอกคือสมบัติเพื่อร่างกายได้อยู่อาศัยสร้างทั้งทรัพย์ภายในคือบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของตนเรียกว่าผู้นี้เป็นผู้พร้อมภายนอกก็พร้อมภายในก็พร้อมไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความเดือดร้อนวุ่นวายมีชีวิตอยู่เราก็มีสมบัติเงินทองข้าวของเป็นเครื่องใช้ไม้สอยของเราก็ไม่ขาดแคลนกันดารไม่เลยรับความทุกข์ความลำบากมากทางภายในศีลทานของเราก็ได้สร้างมาแล้วเป็นเครื่องอบอุ่นจิตใจของเราเราก็มั่นใจตายเมื่อไรก็ตายไปได้เพราะฉะนั้นพระอรหันต์ท่านเวลาท่านสิ้นกิเลสโดยสมบูรณ์แล้วความเป็นอยู่กับความตายไปของท่านถึงมีน้ำหนักเท่ากันไม่มีคำว่าเป็นห่วงเป็นใยกับอดีตอนาคตเพราะพออยู่กับที่ใจที่พอตัวแล้วนั้นโดยสิ้นเชิงท่านจึงไม่มีหนักในทางใดความเป็นอยู่ก็เป็นเรื่องของธาตุของขันธ์ครองตัวอยู่เมื่อยังไม่ถึงการที่มันสลายไปท่านก็อาศัยมันไปเท่านั้นเมื่อหมดสภาพแล้วมันแตกลงไปท่านก็ปล่อยเสียเพราะจิตของท่านพอแล้วท่านไม่ไปอาศัยขันนี้มาเป็นเครื่องเพิ่มเติมส่งเสริมต่อไปอีกแล้วด้วยเหตุนี้ความตายไปกับความเป็นอยู่ของพระอรหันต์จึงมีน้ำหนักเท่ากันถ้าไม่นำประโยชน์ของโลกเข้ามาเทียบเคียงแล้วความเป็นอยู่และความตายไปของพระอรหันต์จะไม่มีน้ำหนักอันใดเกิดอันใดเลยมีเท่ากันแต่ถ้าเทียบถึงประโยชน์ของโลกเวลามีชีวิตอยู่ได้ทำประโยชน์อย่างนั้นอย่างนั้นต่อโลกหากมีชีวิตต่อไปก็ได้ทำประโยชน์ได้มากต่อไปนั้นการเป็นอยู่ของท่านก็มีน้ำหนักกว่าการตายไปเพราะมีน้ำหนักเพื่อทำประโยชน์ให้โลกไม่ได้เพื่อทำประโยชน์ให้ท่านท่านพอแล้วนี่แหละผลแห่งการปฏิบัติศาสนาธรรมของพระเจ้าปัจจุบันนี้เป็นตลาดแห่มรรคผลนิพพานสดๆร้อนๆขอให้พี่น้องทั้งหลายจำคำนี้ไว้ให้ถึงใจการสอนนี่ไม่ได้มาสอนแบบเปล่าๆนะสอนแบบถึงพริกถึงขิงถึงเหตุถึงผลได้ปฏิบัติมาอย่างนี้จริงๆรู้มาอย่างนี้จริงๆเห็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็สอนอย่างนี้ไม่สอนอย่างอื่นสอนอย่างอื่นผิดพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนำมาสอนโลกไม่ได้โชกทานเลยพระพุทธเจ้าไปรูปคำที่ไหนไปถามใครมาสอนโลกประจักษ์ในหัวใจแล้วทักพูดได้โดยกันคนเราเด็กก็ตามไปเจอเหตุการณ์ต่างๆผู้ใหญ่ก็ตามเมื่อไปเจอเหตุการณ์ต่างๆเต็มหัวใจแล้วเด็กมาพูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยผู้ใหญ่ค้านมันไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะชี้หน้าเอานี่ของจริงใครรู้เข้าไปเห็นเข้าไปก็เป็นแบบเดียวกันนอกจากของปลอมเท่านั้นมันถึงได้คัดค้านต้านทานตลอดเวลาเช่นระหว่างกิเลสกับธรรมธรรมเป็นของจริงกิเลสเป็นของปลอมต้องตามคัดค้านธรรมเสมอเป็นข้าศึกศัตรูต่อธรรมอยู่เสมอนี่ที่เราปฏิบัติบำเพ็ญคุณงามความดีลำบากก็เพราะกิเลสตามราวีนั่นเองตามคัดค้านต้านทานตามกีดตามขวางจะทำให้ทานแต่ละ1 บาท 2 บาท 3 บาท
หึงแล้วหวงเล่ากำแล้วกำเล่าถ้าเป็นเงินกระดาษก็เลย

0: กลายเป็นน้ำไปหมดในกระดาษอันนั้นเพราะเหงื่อมือแบไม่ออกมีความตะหนีมันบีบบังคับไว้จนกระทั่งเงินกระดาษนั้นเปื่อยกับมือเลยก็นี่เรื่องของอำนาจของความตะหนีไปแต่เรื่องอำนาจของธรรมแล้วเอาเปิดออกไปมีมานี่นี่เพื่อทำประโยชน์เก็บไว้เฉยเกิดประโยชน์อะไรทิ้งไว้เฉยอยู่ในกระเป๋ามันก็อยู่ในกระเป๋าไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรไว้ในตู้ในเซฟในที่ไหนมันก็อยู่ในตู้ในเซฟไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรอันใดที่จะเป็นประโยชน์เอานำมาทำประโยชน์เก็บไว้ก็เก็บไว้เพื่อทำประโยชน์ไม่ได้เก็บไว้ด้วยความตะหนีที่เหนียวนี่เรียกว่าธรรมทำลงไปอย่างนี้จึงเรียกว่าธรรมผู้เชื่อธรรมถ้าเชื่อกิเลสมีแต่ความตะหนีที่เหนียวกับความโลภมากความเห็นแก่ตัวความอารัดเอาเปรียบบีบบังคับในหัวใจหาความสุขที่ไหนได้คนตะหนีที่เหนียวหาความสุขไม่เจอนะ มีเงินกองเท่าภูเขาก็หาความสุขไม่ได้นั่นก็กองเงินกองทองเสียนี่ก็กองทุกข์เสียอยู่ในหัวใจนี่มันเข้ากันไม่ได้นะถ้ามีธรรมแล้วนี่คือความสุขบอกทันทีจะจนทุกข์จนข้นแค้นขนาดไหนความสุขภายในจิตใจด้วยศีลด้วยธรรมที่ยมเพ็ญมานี้เป็นเครื่องหนุนตลอดเวลาอุ่นตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องเป็นเศรษฐีก็เป็นเศรษฐีธรรมได้ภายในใจของตนยังขอให้พี่น้องทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธจำไว้ตามนี้ฟังให้ถึงใจวันนี้เทศอย่างถึงใจกับพี่น้องทั้งหลายให้ทราบนะเราได้ดำเนินปฏิบัติมาเต็มกำลังความสามารถจึงพูดแล้วสาธุว่างี้เลยไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าเรื่องศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาขั้นใดก็ตามตามกำลังความสามารถของตนตลอดถึงวิมุตติหลุดพ้นเราไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าถามท่านหาอะไรของอย่างเดียวกันเป็นของจริงอันเดียวกันรู้อย่างเดียวเห็นอย่างเดียวกันละได้อย่างเดียวกันบริสุทธิ์พุทโธได้อย่างเดียวกันแล้วถามกันหาอะไรนี่ประจักษ์อย่างนี้ว่านรกว่าสวรรค์พรหมโลกนิพพานเปรตผีอสุรกายทั้งหลายนั้นไม่สงสัยไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าเพราะสิ่งเหล่านี้มีมาดั้งเดิมแต่การไหนๆเช่นเดียวกับสัตว์ประเภทต่างๆมนุษย์เราก็อยู่เป็นมนุษย์เห็นกันอยู่ด้วยความเป็นมนุษย์อย่างนี้แหละสัตว์มันก็เป็นสัตว์เช่นหมูเป็นหมาเป็ดไก่ที่เลี้ยงมาในบ้านของเรามันก็เป็นหมูเป็นหมาเป็นเป็ดเป็นไก่อยู่อย่างนั้นอยู่ในน้ำมันก็เป็นสัตว์น้ำอยู่บนบกก็เป็นสัตว์บกอยู่บนฟ้าอากาศก็เป็นสัตว์บนฟ้าอากาศมันมีตัวของมันอยู่อย่างนั้นลบล้างมันได้อย่างไรสิ่งใดที่มียังไงมันก็มีอย่างนั้นนี่พวกเปรตพวกผีพวกสัตว์นรกพวกเทวบดาอินพรหมเหล่านี้ก็มีอยู่เป็นหลักความจริงเช่นเดียวกับสัตว์โลกทั้งหลายที่มีอยู่ในแผ่นดินนี้เหมือนกันไม่มีอะไรขัดแย้งกันเป็นของจริงด้วยกันบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีสมบูรณ์แบบมาด้วยกันผู้ที่สอนก็สอนอย่างความรู้แจ้งเห็นจริงด้วยไม่ได้สอนแบบงูปลาปลาสอนเราอย่างด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงให้เราฟังจริงๆจังๆให้ประพฤติปฏิบัติตัวให้ได้ผลแล้วเราจะเป็นสิริมงคลแก่เราการสร้างใจนี่สำคัญมากนะหลักใจเป็นหลักสำคัญหลักใจยังเป็นหลักทรัพย์อีกด้วยเราหามาได้มากน้อยจะจับจ่ายใช้สอยไปทางไหนมีหลักใจคือทำเป็นเครื่องพิสูจน์พิจารณาคัดเลือกควรจะแยกไปทางไหนเป็นประโยชน์ทางใดทางใดเก็บไว้ก็เพื่อเป็นประโยชน์ใช้ไปทางใดก็เป็นประโยชน์นี่เรียกว่าผู้มีธรรมถ้าผู้มีธรรมเอาจนกระทั่งบรรตายมันก็ไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเพราะกิเลสพาให้มันโง่จมอยู่ในความตนีถี่เหนียวนี่แล้วก็ไปจมอยู่ในนรกเวจีชั้นหน้าอีกใครช่วยมันได้ความตนีช่วยมันได้ที่ไหนมีแต่มัดคอมันลงนรกเท่านั้นความดีต่างหากบุญกุศลชิ้นทานต่างหากที่ช่วยฉุดลากคนขึ้นจากนรกให้พยายามสร้างใจหลักใจของเราให้ดีอยู่ที่ไหนอย่าลืมสติธรรมปัญญาธรรมและลึกไว้กับใจเสมอสติธรรมมีปัญญาธรรมนี่ย่อมรู้ตัวว่าผิดว่าถูกชั่วดีงดเว้นในสิ่งที่ชั่วช้าระบกได้ด้วยสติด้วยปัญญาถ้าเป็นไปด้วยความอยากไม่มีทางรู้ได้เท่าไรไม่รู้ได้เท่าไรไม่รู้จนตายก็ไม่รู้ความทะเยอทะยานราคะตัณหาได้เท่าไรไม่พอได้เท่าไรไม่พอจนตายพวกนี้ถ้ามีสติปัญญายับยั้งตัวเองได้ยกตัวอย่างเช่นแล้วมีเมียหนึ่งแล้วไปหามาอะไรเมียคนนั้นมันมีกี่หีเอาเมียของเรามีกี่หีเอามันชัดๆอย่างนี้ที่ความจริงมันเป็นอย่างนี้แล้วหามาอวดเมียทำไมถ้าผู้หญิงตาฝากนั้นมันมี10หีเมียของเรามีหีเดียวสู้มันไม่ได้เอายอมให้มันซะนะแม่อีหนูนะมันมีหีมากกว่าเธอนะไอ้มันซะนั้นมันมี10หีไอ้เธอมีหีเดียวสู้มันไม่ได้เอาให้มันซะอย่างนั้นมันก็พอแข่งกันนะนี่ตัวไหนมันกระต่อกันผู้ชายก็มันไม่มี10คอยนี่วะมันก็มีคอยเดียวไปหามาทำไมมาแข่งเมียตัวเองเหมือนมันเกิดประโยชน์อะไรนี่หลักธรรมไม่ใช่ความหยาบนะจิตมันเป็นอย่างนั้นมันทำมาอย่างนั้นทั่วโลกทั่วสงสารนี้เอาธรรมเข้าไปแทรก เอาทำเข้าไปชาล้างให้รู้เนื้อรู้ตัวว่าหญิงมีหีเดียวผู้ชายมีข่อยเดียวอย่าเป็นบ้าอย่าตื่นเต้นหาหญิงหาชายมาทำลายครอบครัวของตัวเองผัวเมียทะเลาะกันเพราะสิ่งเหล่านี้มันเรียนแต่วิชาหมากัดกันกัดกันแหลกผัวไปไหนมาเมียก็ระแวงนะสิเพราะมันเรียนวิชาหมาหาได้ไม่พอมันมาเมียนั่นผู้หญิงคนนั้นมี10ผีคนนั้นมี20ผีผู้ชายคนนั้นมี20ข่อย30ข่อยมันหาเรื่องราวมาเผาผัวเผาเมียมันนี่เพราะความหยาบโลนของกิเลสมันทำโลกได้อย่างนี้ธรรมะสอนลงไปจุดนี้ชะล้างความโสโครกของกิเลสเหล่านี้ทำไมธรรมะจะผิดไปพิจารณาสิถ้าว่าการสอนอย่างนี้เพื่อแก้เพื่อไขเพื่อถอดเพื่อถอนเป็นความผิดไปแล้วศาสนาหมดมีแต่กิเลสครองบ้านครองเมืองผู้ชายคนหนึ่งมี20ผัว30ผัวโอ้ผู้หญิงคนหนึ่งมี30ผัว100ผัวก็ได้เห็นว่าเป็นความดีความชอบสรรเสริญยินยอมในหมดเอาคนหนึ่งคนหนึ่งมีเท่าไหร่ไม่พอมีเท่าไหร่พอดีทั้งนั้นดีทั้งนั้นจนจมลงในนรกมันต้องว่าดีทั้งนั้นดีนั้นกิเลสนี่เรื่องของกิเลสไปอย่างนี้ทำจึงต้องกระตุกเอาบ้างเต้ให้รู้เนื้อรู้ตัวให้มีของเขาของเราให้มีความพอดิบพอดีเรามีเมียหนึ่งแล้วเราจะไปหาที่ไหนมาอีกมาเผาเมียเจ้าของเรามีผัวคนหนึ่งแล้วไปหาที่ไหนมาอีกมาเผาผัวเจ้าของมีอย่างเหลือต้องต่างคนต่างมีความยินดีมีความจงรักภักดีความซื่อสัตย์สุจริตมีความมักน้อยต่อตนเองนั่นล่ะมักน้อยผัวเดียวเมียเดียวอย่ามากมากมันสอดแสวงหาวิชาเรียนวิชามาเป็นหมากัดกันในครอบครัวอย่าเรือนนี่วิชาของกิเลสมันเป็นวิชาหมากัดกันนะเวลานี้พวกเราทั้งหลายเรียนสูงเรียนต่ำไม่ค่อยมีประมาณกิเลสตัวนี้ลากคอมามัดคอติดกันกัดกันตลอดผัวเมียก็กัดกันไปที่ไหนมีแต่เรื่องกามกิเลสกัดกันทั่วบ้านทั่วเมืองยิ่งกว่าหมาเดือน9เดือน12ซะอีกเราสูงที่ไหนเรียนมีศักดิ์ศรีดีงามที่ไหนเรียนถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องกำกับรักษาแล้วเรียนมาเท่าไหร่มันก็เป็นเครื่องมือให้กิเลสไปถลุงแหลกหมดนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงต้องมีธรรมเป็นเครื่องกำกับรักษากันธรรมมีที่ไหนพอแล้วพอแล้วเราพอดีพอดีผัวเมียอยู่กันด้วยความสนิทติดจมกับกันพึ่งเป็นพึ่งตากันได้ตลอดไปไม่มีคำว่ารักแค้นรักคายไม่มีใครอบอุ่นยิ่งกว่าผัวเมียรักชอบฝากเป็นฝากตายต่อกันนะสมบัติเงินทองเข้าของอันนั้นมาเป็นเครื่องส่งเสริมต่างหากถ้าหากว่าเราไม่ดีสมบัติเงินทองก็กลายเป็นฟืนเป็นไฟมาเผาไหม้เราได้นะนี่ถ้าเรามีธรรมในใจแล้วเป็นตายก็ฝากกันเป็นไปได้คนเรานี่ให้พากันเอานำไปปฏิบัติเอาให้เด็ดสิกิเลสตัวนี้มันเด็ดขาดมากนะมันกินไม่อิ่มกินไม่พอกิเลสตัวนี้ต้องเอาธรรมฟาดลงไปหัวเดียวพอแล้วเมียเดียวพอแล้วนั่นเอาลงไปอย่างนั้นเอาให้เด็ดขาดนะอย่าให้มันฝืนไปได้นะตัวนี้ตัวรุนแรงธรรมะต้องรุนแรงฟาดกันให้แหลกแตกกระจายไปแล้วสามีภรรยาอยู่ด้วยกันเป็นผาสุขสบายใครลูกใครล้านใครก็ตามมีฝั่งมีฝามีเขตมีแดนอยู่ด้วยกันเพราะศีลธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาไว้ไม่เลยเถิดเราก็สบายนี่อำนาจแห่งการถือศีลถือธรรมอำนาจแห่งการสัตว์ทำครองใจไปอย่างนี้ถ้ากิเลสครองใจแล้วโอ้ยเป็นหมาไปหมดนั่นแหละเฉพาะอย่างยิ่งกามกิเลสทำให้คนให้เป็นหมาไปได้ทั้งที่ไม่มีหางนะหมามันยังมีหางนะหมานะ คนเรียนวิชาหมาแต่ไม่มีหางไปแข่งกับหมาใช่ไม่ได้ไหนเนี่ยให้จำเอานะในวันนี้ธรรมะพูดธรรมะเป็นกันเองให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบความจริงแห่งศาสนธรรมซึ่งเป็นเหมือนกับน้ำที่สะอาดชะล้างสิ่งที่สกปรกสิ่งที่เป็นมาเหล่านี้อยู่นำบุคคลนำสัตว์ตัวใดก็ตามมันเป็นของสกปรกไม่มีน้ำดับไฟคือธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาไม่มีน้ำธรรมเป็นเครื่องชะล้างบ้างโลกนี้จะอยู่ไม่มีความหมายใดเลยนะเพื่อโลกให้มีความหมายคนให้มีศีลธรรมแล้วก็มีความสงบร่มเย็นต่อกันนี่วันนี้ได้มา แสดงธรรมให้พี่น้องทั้งหลายฟังเกี่ยวกับเรื่องการช่วยชาติหลวงตามาที่นี่มาในนามแห่งชาติของเราชาติของเรากำลังวิกฤตการณ์มากทุกสิ่งทุกอย่างขาดแคลนไปตามหมดก็ทำให้กระเทือนหวั่นไหวทั่วประเทศชาติของเราเมื่อเป็นเช่นนั้นเราต่างคนต่างเป็นคนไทยเราต้องได้ช่วยกันเต็มกำลังความสามารถซึ่งอยู่ในฐานะที่เราจะช่วยกันได้มากน้อยตามกำลังความสามารถของเราเริ่มต้นตั้งแต่ทองคำเพื่อนำเข้าคลังหลวงทองคำเราก็ไปดูเองแล้วที่คลังหลวงเชิญ ่านข้าราชการที่เป็นเจ้าของบัญชีทองคำและผู้รักษาทองคำมาสนทนากันโดยเฉพาะไม่ให้ใครเข้ามาเกี่ยวข้องเลยเรียกว่า2ต่อ2คุยกันเรื่องความลี้ลับของชาติไทยของเราคือหัวใจของชาติได้แก่ทองคำว่ามีมากน้อยเพียงไรเก็บไว้ที่ใดที่ใดที่ใดบ้าง จนได้รับความชี้แจงแจ่มแจ้งชัดเจนแล้ว ผลนั่นจึงออกมาประกาศให้พี่น้องทั้งหลายชาติไทยของเราได้ทราบทั่วถึงกันว่าหัวใจของชาติไทยเราคือทองคำเวลานี้กำลังจะมีความบกบางมากยังขอให้พี่น้องทั้งหลายขวนขวายสิ่งที่บกบางอันนี้เพื่อเข้าสู่ความแน่นหนามั่นคงสมบูรณ์ผลชาติไทยของเราจะมีหลักประกันตัวเมื่อมีทองคำเป็นหลักประกันชาติแล้วแม้เราจะติดหนี้ติดสินเขาพลุงพลังบ้างเป็นธรรมดาของโลกต้องติดหนี้กันทั่วดินแดนก็ตามแต่เราก็พอหลีกพอเว้นพอฟัดพอเหวี่ยงไปได้เพราะเรามีหลักประกันตัวคือทองคำอยู่ในชาติของเราเนี่ยจึงเป็นเหตุให้ได้ขนขวายหาทองคำอันดับที่2 คือดอลลาร์เราติดหนี้ติดสินเขาประลุงพลังคนทั้งชาติแบกหนี้แบกสินทั่วหน้ากันหมดทุกข์ไหมพิจารณาสิคนทั้งชาติไทยชาติไทยเป็นชาติติดหนี้เขาก็แสดงว่าชาติไทยนี่แบกภาระกันทั้งประเทศนี่แต่เมื่อเป็นอย่างนั้นต่างคนต้องตั้งช่วยเหลือกันเต็มกำลังความสามารถดอลลาร์นี้เราจะนำเข้าทุนสำรองเพื่อใช้หนี้เขาเป็นลำดับลำดาไปเนี่ยอันที่3คือเงินสดหากว่ามีมากพอสมควรคือธรรมดาเรากำหนดไว้แล้วว่าจะนำไปสงเคราะห์สงหาสถานที่ยากจนคนแค้นตามจุดต่างๆที่เห็นว่าสมควรจะสงเคราะห์และอยู่ในความปลอดภัยในการมอบสมบัติให้เราก็จะมอบให้เป็นจุดเป็นจุดทั่วประเทศไทยของเราหากว่ามีมากกว่านั้นพอที่จะหมุนตัวโดยเห็นว่าทองคำยังบกพร่องมากเราก็จะหมุนไปเปลี่ยนซื้อทองคำเข้ามาสู่คลังหลวงของเราเพื่อเป็นหลักประกันตัวแน่นหนามั่นคงขึ้นไปแล้วเงินทั้งทองคำทั้งดอลลาร์ทั้งเงินสดเหล่านี้หลวงตาเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวเป็นผู้ถือบัญชีของสมบัติเหล่านี้แต่ผู้เดียวในการสั่งเก็บสั่งจ่ายต้องผ่านสายตาของหลวงตาบัวแต่ผู้เดียวเวลาจะนำเข้าคลังหลวงก็ต้องมีข้อสัญญาผูกมัดกันเต็มที่เราไม่ได้ปล่อยสมบัติเหล่านี้ให้รั่วไหลแตกซึมเข้าพุงหลวงของใครให้เข้าคลังหลวงโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเมื่อแน่ใจแล้วเราถึงจะมอบสมบัติเหล่านี้ลงตามจุดตามช่องที่ปลอดภัยแล้วนั้นแล้วนั้นแล้วเราก็เริ่มปฏิบัติมาแล้วเวลาต่อไปนี้ก็ปฏิบัติแบบนั้นเหมือนกันขอให้พี่น้องทั้งหลายเชื่อเถิดว่าหลวงตาบัวจะไม่นำพี่น้องทั้งหลายเข้าสู่ความล่มจมจะนำเข้าสู่ความเจริญรุ่งเรืองผาสุกร่มเย็นแน่นหนามั่นคงของชาติแล้วโดยถ่ายเดียวเท่านั้นแล้วพี่น้องทั้งหลายมีเท่าไหร่ก็ให้ช่วยกันเต็มเม็ดเต็มหน่วยมาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายที่จันทบุรีซึ่งเป็นเมืองที่เราเคยมาอยู่เป็นเวลานาน ที่จันทบุรีถึงกับว่าสร้างวัดสร้างวาขึ้นมาแล้วไปมาหาสู่กันตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้จนเป็นที่สนิทสนมกับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาชาวจันทบุรีเราด้วยความตายใจทุกอย่างถือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็ไปมาอย่างนั้นแม้ที่สุดพระที่อยู่จันทบุรีนี้ก็ไปอยู่กับวัดบาวันตาดไม่เคยขาดเลยสร้างวัดมาจนกระทั่งบัดนี้มีประจำตลอดเวลาก็คือจันทบุรีนี้เป็นจังหวัดหนึ่งแต่ก่อนมีจังหวัดอุบลราชธานี สร้างวัดสร้างวามาจังหวัดอุบลกับจันทบุรีพระไม่เคยขาดวัดบาวันตาดเลยแต่บัดนี้ทางอุบลขาดไปบ้างแล้วส่วนทางจันทร์ยังเหนียวแน่นอยู่ตลอดเวลาเวลานี้มีทั้ง 3-4-5 องค์อยู่ที่วัดป่าบ้านตาดนี่เป็นยังไงก็ทำให้เกิดความสนิทกันแน่นหนามั่นคงเข้าไปอีกตายใจทั้งด้านทุกด้านนะเราก็ไปมาหาสู่อยู่ตลอดมาตั้งแต่มาที่แรก2495ตั้งแต่บัดนั้นมาก็ไปมาหาสู่พี่น้องทั้งหลายช ชาวจันทบุรีของเราแล้วมาคราวนี้ได้เป็นโอกาสที่มาในนามของชาติเพื่อมาขอร้องสมบัติทั้งหลายจากบรรดาพี่น้องทั้งหลายก็ได้อย่างสมใจสมใจคืออะไรทองคำที่เราต้องการเป็นอันดับหนึ่งนั้นรู้สึกว่าพี่น้องชาวใจชาวจันทบุรีของเรานี้บริจาคมากที่สุดยังไม่เคยเห็นจังหวัดใดที่บริจาคมากยิ่งกว่าจังหวัดจันทบุรีของเราเราจึงขออนุโมทนาขอบคุณอย่างยิ่งกับพี่น้องชาวจันทบุรีของเราโดยทั่วกันนี่เป็นสิ่งที่เราพูดออกมาด้วยความประจักษ์ตาประจักษ์ใจของเราที่ได้ตะเวนไปทั่วประเทศไทยเพื่อสมบัติมาช่วยชาติบ้านเมืองของเราวันคราวนี้ก็ได้มาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายได้ทองคำเป็นจำนวนมากมายเงินก็ได้มากแต่ทองคำเป็นจุดเด่นในความต้องการของชาติจึงได้นำมาเรียนให้พี่น้องทั้งหลายทราบว่าจันทบุรีของเราเป็นเมืองอันดับหนึ่งในการบริจาคทานทองคำจึงเป็นที่ภูมิใจอย่างยิ่งและขอขอบคุณกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันด้วยนะและต่อไปนี้การแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรเจเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ
1: 1ชั่วโมงชั่วโมงกับ3นาทีหรือ4นะเออนั่นไม่ใช่เล่นนะเทศ
0: เทศไปเทศมาเหนื่อยเวลาเทศแล้วเหนื่อย
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่20เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2541ในโอกาสเทศนาระป่าช่วยชาติณวัดป่าคลองกุ้งจังหวัดจันทบุรีในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏวรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังบทเพลงชีวประวัติของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตอนติดสมาธิขับร้องโดยคุณเพลินพรมแดนครับ

0: ท่านมหาสบายเหรอใจน่ะ
1: สบายดีอยู่สบายดีขอรับ
0: ท่านจะนอนอยู่กับสมาธิอย่างนั้นเหรอท่านรู้ไหมสุขในสมาธิเปรียบเหมือนเนื้อติดฟันท่านรู้ไหมว่าติดในสมาธินั้นเหมือนเนื้อติดฟันนั่นแหละมันสุขมากหรืออย่างไรเนื้อติดฟันน่ะท่านรู้ไหมสมาธิทั้งแท่งนั่นแหละคือสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหม
1: ถ้าว่าสมาธิเป็นสมุทัยแล้วสัมมาสมาธิจะให้เดินทางไหนครับ
0: มันไม่ใช่สมาธิตายนอนตายอยู่กับสมาธิอย่างนี้หรอกสมาธิของพระพุทธเจ้าสมาธิต้องรู้สมาธิปัญญาต้องรู้ปัญญาอันนี้มันเอาสมาธิเป็นนิพพานเลยมันบ้าสมาธินี่สมาธิแบบนอนตายอยู่อย่างนี้นะเหรอจะเป็นสมาธิของพระพุทธเจ้า
1: ก็ได้โต้เถียงกับหลวงปู่มั่นจนตาดำตาแดงจนกระทั่งพระทั้งวัดแตกฮือกันมาอยู่ใต้ถุนศาลานี่เพราะฟังการโต้กับหลวงปู่มั่นไม่ใช่โต้ด้วยทิฏฐิมานะอวดรู้อวดฉลาดนะแต่โต้ด้วยความที่เราเข้าใจว่าจริงอันหนึ่งของเราส่วนท่านก็จริงอันหนึ่งของท่านสุดท้ายก็หัวเราแตกถ้าพูดในสมัยนี้ก็คือหน้าแตกหมอไม่รับเย็บนั่นแหละเพราะหลวงปู่มั่นท่านรู้โดยแจ่มแจ้งมาก่อนแล้วส่วนเราพูดทั้งที่กิเลสเต็มหัวใจแต่เข้าใจไปว่าสมาธินี่มันจะเป็นนิพพานแล้วสุดท้ายก็ได้ท่านคือหลวงปู่มั่นมาช่วยชี้แจงอธิบายจนเข้าใจอย่างแจ้งประจักษ์ก้มลงกราบท่านด้วยความเคารพอย่างสุดหัวใจและเทิดทูนในภูมิธรรมของท่านลางนึกตำหนิตัวเองว่านี่เราเก่งมาจากทวีปไหนนี่เรามามอบกายถวายตัวต่อท่านเพื่อศึกษาอัตธรรมหาความจริงทำไมวันนี้จึงมาขึ้นเสียงโต้เถียงกับท่านยิ่งกว่ามวยชิงแชมเปี้ยนซะอีกถ้าไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามที่ท่านสอนนี้แล้วมาหาท่านทำไมถ้าว่าเราวิเศษวิโสแล้วทำไมเราต้องมาหาครูบาอาจารย์ด้วยล่ะโอ้ตัวเรานี้เป็นถึงขนาดนี้เชียวหนอสุดท้ายท่านก็ออกก้าวทางปัญญาตามที่พระอาจารย์มั่นท่านเมตตาชี้แนะไว้ทุกประการ
2: ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงชีวประวัติของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตอนติดสมาธิขับร้องโดยคุณเลินบอมแดนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่27เดือนกันยายนพุทธศักราช2547ครับ
3: พระวันนี้ไม่เคยฉันอาหารครบกันเลยแล้วตั้งแต่สร้างวัดมาไม่เคยฉันอาหารครบองค์ที่มีพระอยู่ในวัดนี้ขาดอยู่ตลอดคือท่านไม่ฉันประจำเรื่อยมาแล้วองค์นั้นมาฉันองค์นี้งดแล้วองค์นั้นมาฉันองค์นี้งดแล้วสับเปลี่ยนกันไปโดยไม่มีเจตนาไม่มีตั้งหน้าต่างๆนัดหมายนะครับเป็นตามมายาใสแต่ก็ขาดอย่างนั้นตลอดมาการไม่ฉันอาหารนี่มันช่วยทางด้านสติได้ดีสติตั้งได้ดียิ่งอดไปหลายวันเท่าไหร่นี่ สติก็ผิดนี่ติดแนบไปเลยนี่พอมาฉันเข้ามามันช่างมีลักษณะเผลอเป็นระยะเรียกว่าเผลอเป็นมักเป็นตอนเป็นขณะเพราะฉะนั้นท่านถึงมักจะอดอยู่เรื่อยสื่อสติสื่อเรื่องความเพียรติดต่อกันไปสตินี่ไม่ว่าขั้นใดของธรรมเป็นพื้นฐานตลอดถึงมหาสติมหาปัญญาสติเป็นความจำเป็นตลอดเลยเรียกว่าสติเป็นพื้นฐานเลยปัญญานี้ออกเป็นระยะเวลาจะออกใช้ปัญญาเช่นอย่างพิจารณาทางด้านวิปัสสนาปัญญาออกเป็นระยะก็ออกแต่เรื่องสตินี้ติดตลอดเลยนี่พอถึงขั้นสติปัญญากลมกลืนกันไปแล้วนั่นอันนั้นเป็นอันเหมือนว่าอันเดียวกันเชือกฟันติดกันไปเลยเป็นเส้นเดียวสติกับปัญญาเป็นเองไปเองท่านประกอบความเพียรกิเลสนี่เหนียวแน่นมากนะไม่มีใครทราบกิเลสทั่วโลกนี่ไม่มีใครทราบมีพระพุทธเจ้าทรงทราบตั้งเป็นพุทธศาสนาสอนโลกขึ้นมาให้รู้ว่ากิเลสและธรรมกิเลสเป็นข้าศึกของใจธรรมเป็นคุณของใจ พระองค์สอนลงที่จิตเลยเจ้าจิตเป็นมหาเหตุโลกกว้างแสนกว้างไปจากจิตดวงนี้คิดอ่านไตรตรองยุ่งเหยิงวุ่นวายกว้างแสนกว้างไปจากจิตดวงนี้ซึ่งเป็นนักคิดนักวุ่นไปหมดพอจิตดวงนี้ได้รับการอบรมทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกกลั่นกรองด้วยสติปัญญาเข้ามาเลยๆๆเข้ามาอยู่จุดนี้หมดอยู่ที่ใจมีพอใจเข้าอกเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วหาสงสัยแล้วตัดขาดสะบั้นไปเลยสามแดนโลกธาตุนี้เป็นสมมุติทั้งมวลขาดจากจิตโดยสิ้นเชิงจิตนั่นเป็นวิมุตตินั่นวิมุตติคือพ้นแล้วจากสมมุติทั้งหลายนี่พ่อคุณค่าแห่งการบำเพ็ญธรรมตามหลักพุทธศาสนาเรื่องสติจึงสำคัญพากันตั้งใจปฏิบัติพระเราพื้นฐานแห่งความเพียรคือสติสตินี้จะเป็นความรู้รอบตัวอยู่ตลอดเวลามีกิจการงานต่างๆสติก็กลายเป็นสัมปชัญญะไปรู้รอบไม่ค่อยผิดพลาดแหละพออยู่จากนั้นก็เข้าจุดสติตั้งอยู่ในจุดในจุดมีการประกอบความภาคเพียรผมยิ่งจวนตายเท่าไหร่ก็ยิ่งเน้นหนักทางความเพียรให้ท่านทั้งหลายได้ยึดได้เกาะเป็นที่ตายใจเพราะการสอนนี้ไม่มีสงสัยอะไรเลยสอนด้วยความแน่ใจแน่ใจทุกอย่างผู้ปฏิบัติจึงจะควรแน่ใจแล้วยึดนี้เป็นหลักแห่งความเพียรของตนต่อไปผลจะเป็นของผู้ตั้งใจนั่นแหละนั่นแหละพูดอัดพูดทำฟังเสียงอัดเสียงทำชื่นตาชื่นใจสักหน่อยนะวันไหนมีแต่เรื่องสกปรกเข้ามายุ่งให้เราพูดตลอดแล้วเรารำคาญจริงๆนะไอ้เรื่องมูดเรื่องพูดเต็มบ้านเต็มเมืองมีแต่เรื่องสกปรกเข้ามาแล้วฟังแล้วล้างหูทั้งวันมันก็ไม่สะอาดนะแล้วพอจะเริ่มพี่ชายออกบ้างนะเอามาอีกแล้วไอ้มูดพูดนั่นนะโปะเข้ามาหูโปะเข้ามาเนี่ยตาอันนั้นนะเลยพูดตั้งแต่เรื่องเหล่านี้แล้วรำคาญจริงแล้วพูดจริงๆก็จิตนี่มันไม่ได้เป็นอย่างนี้มองดูมันเหมือนมูดเหมือนพูดนี่เรื่องราวอะไรขึ้นมาไม่ใช่เรื่องมูดคู่ส่งกลิ่นเหม็นคุ้งเหม็นคุ้งไปหมดเลยทีนี้เราก็อยู่ในท่ามกลางกองมูดกองคู่ก็มาต้องได้ชำระสาสางอยู่โดยดีนี่แหละที่ลำคาญลำบากแต่ก็ทนเอาอยู่ถ้าลำพังแล้วไม่ยุ่งนะจะยุ่งอะไรกองมูดกองคู่ก็รู้กันอยู่คู่แล้วมันชัดๆอย่างนี้แหละทำของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นก็คิดดูที่ว่าที่ไปอัศจรรย์ตัวเองอยู่ในภูเขาทำไมจิตของเราถึงเลยสว่างสวัยถึงอัศจรรย์เรานั่งหนาขนาดนี้เลยนั่นนี่นะในวงสมมุตินั่นเนี่ยจิตที่ว่ามันสูงเต็มที่มันจะเข้าได้คอเข็มแล้วนี่มันอยู่ปากข้อถ้าเป็นงัวก็อยู่ปากข้อมันก็ไปอัศจรรย์อยู่นั่นเนี่ยพออันนี้ขาดชาวบ้านลงไปผึ่งแล้วนี่ขึ้นมาข้าวหลังนี่เป็นกองเหมือนกองขี้ควายนั่นเห็นไหมนี่แหละวงสมมุติทั้งหมดมันเป็นเหมือนกองที่ควายนี่เหมือนอันนี้เองต่างกันยังไงบ้างถึงมาตำหนิอันนี้ได้ลงคอทั้งที่แต่ก่อนว่าอัศจรรย์เข้าใจไหมล่ะนี่ไอ้โลกสกปรกเราพูดจริงๆนะใครจะว่าบ้าก็บ้าไปเถอะมันเต็มอยู่ในหัวใจนี่มันจ้าอยู่งั้นจะให้ว่าไงทำพระพุทธเจ้าสอนโลกไม่ได้มีหรือโลกมูดโลกพูดมันยังอยู่กันได้เอามาชำระสาสามูดพูดด้วยน้ำที่สะอาดคือทำถ้าไม่จะชำระไม่ได้ถ้ามาจะเป็นหนอนอยู่ในจมอยู่ในมูดในขูดนั่นโดยสายเดียวเท่านั้นท่านสอนกันถึงในลำคาญนะเรานะฟังเสียงเรื่องอะไรอะไรนี่ไม่มีเรื่องดีเบื้องดีมีแต่เรื่องมูดเรื่องขูดของกิเลสเหยียบหัวคนถ้านองตนสำคัญตนเฉยว่าเรียนสูงเรียนชั้นนั้นชั้นนี้เรียนชั้นไหนก็นักโทษในเรือนจำชั้นไหนก็คือนักโทษในเรือนจำนะครับจะวิเศษวิโสอะไรที่ไหนนักโทษในเรือนจำไอความรู้ในวัฏจักรก็เหมือนนักโทษในเรือนจำหรือเหมือนส้วมเหมือนฐานนั่นแหละธรรมะที่เหนือนั่นส่องลงมามันเห็นหมดพระพุทธเจ้าถึงได้ท่อพระไถ่เลยที่เป็นยังไงที่จะสอนโลกมันเป็นยังไงไม่น่าท่อพระทัยจะท่อหรือพระองค์ทรงปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ามากี่สงไขยพอสำเร็จขึ้นมาแล้วเนื่องว่าจะสอนโลกได้ตามความมุ่งหมายที่ทรงทิศ คาบไว้แล้วนะแต่พอมาถึงตัวของคาบมันเข้ากันไม่ได้เลยทรงท่อพระทัยนั่นนี่เราพูดจริงๆตัวเท่าหนูมันก็เป็นจะให้ว่าไงลองให้มันเป็นเข้าไปดูที่หัวใจดวงใดก็ตามเถอะนะไม่ต้องไปถามใครผู้รักษาทูเลยว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ทูลถามก็อันเดียวกันถามกันหาอะไรแน่ก็เท่านั้นเองหรือมันได้จ้าหรือยังโหไม่จะไม่ถามใครล่ะนั่นเท่านั้นพอนี่เกิดมาวันไหนวันไหนต้องพูดแต่เรื่องสกปรกคู่เข้ากันอยู่กับเรื่องสกปรกคนนั่นก็ว่าตัวดีคนนี้ก็ว่าตัวเก่งมีแต่เก่งเรื่องหมากัดกันนั่นแหละเก่งอยู่ในกองส้วมกองฐานเก่งอยู่ในเรือนจำมันไม่ได้เก่งนอกเรือนจำนะความรู้ของโลกแสดงมาแง่ไหนแง่ไหนฟังไม่ได้ใครก็อวดดีอวดดีแล้วว่าตัวดีตัวดีแล้วมากัดกันเหมือนหมามันดีอะไรมันถึงมากัดกันถ้าดีก็เลือกแฟนหน่อยสิอะไรเป็นผลเป็นประโยชน์ยอมรับกันยอมรับกันโดยอัดโดยทำใครเป็นผู้มีความสามารถหน้าที่ทางใดทางใดยกให้ทางนั้นทางนั้นทันไปทำเพื่อพยุงชาติศาสนาของตนให้เจริญรุ่งเรืองมันถึงถูกต้องอันนี้ดึงกันไว้ดึงกันไว้ไม่นั่นไม่มีใครดีกว่าเราทั้งที่เราตัวมู่ตัวพูดก็ว่าตัวดีอยู่งั้นเพราะงั้นมันถึงชิงดีชิงเด่นแต่ถีบยันกันอยู่อย่างนั้นมองดูแล้วเหมือนหมากัดกันเราพูดจริงๆนะออกมาแง่ใดมุมใดนี่เหมือนกันแล้วก็ดูมันเลอะเทอะขนาดนั้นนะยิ่งชาวพูดเหล่านี้นะแหมเลอะเทอะจริงๆทางประชาชนญาติโยมก็เป็นชาวพูดอยู่แล้วก็น่าจะมีเหตุมีผลมีหลักกฎเกณฑ์ปฏิบัติฟังเสียงกันเพื่อดำเนินงานที่จะอุ้มชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของตนให้เจริญเรืองให้เมืองอื่นๆเขาได้ชมเชยบ้างสิอันนี้อยู่ที่ไหนก็มีแต่หมากัดกันมองไปทางประชาชนก็หมากัดกันเป็นประชาชนหมาประชาชนกัดกันมองมาทางภาคกับหมาภาคกัดกันเลยมีตั้งแต่หมาเต็มวัดเต็มมาเขาก็พระเราก็พระสุดท้ายเขากับเราก็เป็นหมาเหมือนกันกัดกันแหลกไปเลยมันดูไม่ได้นะเวลานี้นี่ไม่ฟังเสียงธรรมสักอย่างเดียวปีนเดียวกับทำอวดดีกว่าทำเหลวแหลกแบกแนวเวลานี้ชาติไทยของเราเลอะเทอะมากนะชิงมู่ชิงพูดกันนั่นเองจะเป็นอะไรทั้งศาสนาก็มาหาพระก็เอาผ้าเหลืองคลุมหัวเอาไว้หัวร้อนๆแล้วการปฏิบัติออกเป็นแบบมู่แบบพูดจะทั้งหมดตกลงวัดนั่นก็เลยเป็นช่วงเป็นฐานพระที่อยู่ในวัดก็เลยกลายเป็นมูดเป็นคู่อยู่ในส้วมในฐานไปทั้งหมดมันน่ากราบไหว้บูชาไหมล่ะที่ปฏิบัติตนอย่างนั้นศาสนาพระพุทธเจ้าก็เรียนมาด้วยกันเห็นอยู่ด้วยกันปฏิบัติตามนั้นก็สงบร่มเย็นดังพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายท่านพาดำเนินกันมามีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสรณังคัจฉามีของโลกทั่วไปแต่เราหรือมันใครจะเป็นสรณังคัจฉามีใครไปกราบได้ลงคอมีจังมูดแต่คู่เต็มตัวเต็มตนทั้งพระทั้งคารวะดูกันไม่ออกนะดูออกตั้งแต่พวกมูดพวกคู่วางกันดูออกเอาทำจับเข้าไปสิทำเป็นธรรมชาติที่เลิศเลออยู่แล้วมันน่าดูไหมล่ะเหมือนอวัยวะของเรานี่มีตั้งแต่โรคแต่ภัยไข้เจ็บเต็มเนื้อเต็มตัวมันดีที่ไหนอันนี้ดูไปที่ไหนมีแต่เสี้ยนแต่น้ำแต่ปืนแต่ไฟเผาไหม้กันทั่วดินแดนแห่งประเทศไทยมันดีที่ไหนพิจารณาสิเราเอาธรรมมาพูดอย่างนี้แหละเราก็อยู่ในโลกเหมือนโลกทั่วไปแต่ธรรมมันเป็นธรรมเหนือโลกสิเอามาสอนพวกสกปรกพากันเข้าอกเข้าใจตั้งใจปฏิบัตินะมันดูไม่ได้นะศาสนาก็เอาหลักธรรมหลักวินัยเป็นกฎเป็นเกณฑ์ปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยไม่มีการทะเลาะกันไม่มีเรื่องหลักธรรมวินัยไม่มีคำว่าทิฏฐิมานะยอมรับกันทันทีทันทีอยู่กันเป็นสุขนั่นเป็นอย่างนั้นนะอันนี้มันเลอะเทอะไปหมดทางประชาชนก็ไปอีกแบบหนึ่งหมาประชาชนทางพระกับหมาของพระกัดกันนอกจากนั้นกัดระบาดไปหาประชาชนกลายเป็นพระเป็นหมาบ้าไปกัดไปหมดเลยและต่างคนต่างบ้าประชาชนก็บ้าพระก็บ้าต่างคนต่างกัดกันแหลกนี่จะว่าไงล่ะนี่นาสิเอาละวันนี้เท่านั้นล่ะว่าจะไปพูดอะไรสกปรกมันก็ฟัดออกไปจนได้นั่นแหละ
4: อยากเรียนครับ ปัญหาธรรมะเว็บไซต์ของหลวงตา
3: ว่ามาก
4: ราบเรียนว่ากราบเรียนเป็นข้อนะครับข้อที่หนึ่งลูกได้ปฏิบัติโดยวิธีจับเวทนาไล่ความรู้สึกไปตามร่างกายและลูกได้เห็นสภาวะของร่างกายไปตามความเป็นจริงโดยไม่ได้คิดปรุงแต่งแต่เกิดขึ้นเองจากเห็นเป็นกระดูกแตกออกเห็นภายในกระดูกจนกระทั่งปิวสลายไปเห็นเป็นอนุภาคเล็กๆคล้ายฟองอากาศแตกดับตลอดเวลาจนเห็นความว่างทั้งหมดตลอดกายจนสุดท้ายบอกว่าไม่มีอะไรเลยมีเพียงความรู้สึกของเราเท่านั้นที่นึกคิดให้เป็นรูปร่างตัวตนขึ้นมาทุกอย่างไม่ใช่เกิดคราวเดียวกันแต่เกิดทีละขั้นคนละวันเหมือนค่อยพัฒนาไปตามลำดับและพอถึงสุดท้ายจึงเกิดเร็วไม่ได้เป็นทีละขั้นอีก
3: ฮะ
4: สุดท้ายพอขั้นสุดท้ายจึงเกิดเร็วไม่ได้เป็นทีละขั้นอีกต่อมาข้อ2เลยครับขณะนั่งภาวนาลูกจะน้ำตาไหลพากตลอดเวลาพิจารณาที่ใจใจก็สงบไม่ได้ทุกข์หรืออะไรทั้งสิ้นไม่ทราบว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเป็นมากตลอดเวลาที่การปฏิบัติเกิดการรู้เห็นสิ่งอัศจรรย์ต่างๆนั้นต่อข้อ3ครับในช่วงนั่งอธิษฐานจิตที่เกิดทุกขเวทนามากๆพิจารณาตำแหน่งที่เจ็บปวดนานๆโดยไม่ยอมแพ้ที่จะลุกขึ้นจากการภาวนาเกิดเป็นนิมิตเห็นพระพุทธเจ้า2ครั้งตามด้วยคำว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตและธรรมะจะคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมต่อข้อ4ครับปัจจุบันขณะนั่งสมาธิเมื่อรู้สึกว่าจิตสงบร่างกายจะเกิดการสั่นโยกบางครั้งหัวสั่นจนหน้าจะคอแทบหักเป็นทั้งหลับตาและลืมตาขณะที่จิตสงบอยู่เกิดความคิดว่าแท้จริงกายกับใจมันคนละส่วนกันกายก็ไปตามกายจิตเราก็สงบอยู่ได้ไม่ได้เคลื่อนไหวไปตามกายและครั้งสุดท้ายเกิดความรู้สึกว่าใจเป็นใหญ่กว่ากายเพราะลองพิจารณาใจบอกให้กายสงบไม่สั่นก็ไม่สั่นแต่ถ้าไม่บังคับจะสั่นใจเท่านั้นที่เป็นใหญ่และคงอยู่ไม่เสื่อมหรือตายไปเหมือนกายข้อต่อไปขณะที่นั่งสมาธิเจ็บปวดมากๆจะระลึกไว้ได้ว่าทำกรรมอะไรไว้และขออโหสิกรรมอาการจะหายไปแต่ครั้งหนึ่งกับเห็นว่าขณะที่ช่วยคนไข้ใกล้ตายไม่เคยคิดว่าเป็นกรรมเพราะเจตนาต้องการช่วยเขาแต่กลับเป็นกรรมที่ขออโหสิไม่หายจิตจึงคิดว่ากรรมที่ทำกับคนแล้วเขาอาฆาตจะขออโหสิกรรมยากมากต้องน้อมเอาพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณให้อโหสิถึงหายเกิดความรู้ว่ากรรมจะเจตนาหรือไม่เจตนาก็เป็นกรรมจึงต้องระมัดระวังอย่างมากในทุกการกระทำต่อไปครับบางครั้งเกิดความรู้สึกภายนอกที่ไม่ได้เกิดในจิตแต่เกิดจริงๆที่กายว่ามีอะไรมากระทำกับเราจริงๆแล้วเราเกิดความกลัวมากควรทำอย่างไรเจ้าคะ
3: ทำได้ว่าไงพูด
4: บางครั้งเกิดความรู้สึกภายนอกที่ไม่ได้เกิดในจิตแต่เกิดจริงๆที่กายว่ามีอะไรมากระทำกับเราจริงๆแล้วเราเกิดความกลัวมากๆควรทำอย่างไรเจ้าคะพิจารณาในจิตไม่กลัวแต่กลัวที่มากระทบกายภายนอกเจ้าค่ะกลัวเสียสติเจ้าค่ะขอกราบเรียนถามหลวงตาว่าทั้งหมดที่ลูกเล่าถวายหลวงตามีคำแนะนำอย่างไรแก่ลูกที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เกิดจริงหรือว่าจิตลูกปรุงแต่งขึ้นเวลาเกิดนิมิตลูกคิดไปเองหรือมีสิ่งใดบอกกับลูกแน่คะลูกไม่แน่ใจขออนุญาตหลวงตาช่วยกรุณาชี้แนะสิ่งที่เหมาะสมกับอัตภาพของลูกด้วยเจ้าค่ะ เพราะลูกก็ลำดับไม่ถูกว่าควรจะถามอะไรบ้างแต่ลูกจะเชื่อมั่นและยึดถือในคำแนะนำสั่งสอนของหลวงตาตลอดชีวิตเจ้าแค
3: ่ที่พูดมาให้ฟังนั้นถูกต้องมาโดยลำดับตั้งแต่การพิจารณาทุกขเวทนาอะไรๆเป็นระยะมาก็ถูกมาต้องมาโดยลำดับถ้าอยู่ในวงนี้แบบพิจารณาอย่างนี้ก็ถูกแล้ว
4: ครับครับ
3: แต่อาการเป็นสุดท้ายนี่เราไม่วิสัยอะไรละ
4: ครับ
3: เราจะส่วนใหญ่มาถึงส่วนสุดท้ายก็ถูกต้องมาเป็นลำดับให้พิจารณาให้ชำนิชำนาญนะด่าไปคาดไปหมายให้ถือปัจจุบันนักจิตปัจจุบันนักธรรมพิจารณาอยู่เป็นปัจจุบันส่วนที่เกิดไปแล้วผ่านไปแล้วอย่าถือว่าเป็นอารมณ์ไม่ว่าดีว่าชั่วไม่ต้องถือเป็นอารมณ์เอาปัจจุบันเป็นอารมณ์อยู่ในปัจจุบันนั้นจะเกิดสิ่งแปลกๆต่างๆขึ้นมาจากงานของตนที่ทำไว้แหละใจแล้ว
4: ครับ
3: แล้วเอาเพียงเท่านั้นถูกต้องแล้ว
4: เขากราบเรียนถามตอนสุดท้ายว่าลูกชอบที่จะทำบุญทีละมากๆอยากจะทำบุญตลอดมีหลายคนเตือนว่าลูกทำผิดควรเก็บออมบ้างเพื่ออนาคตหรือเวลาเจ็บป่วยแต่ลูกชอบคิดว่าเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เมื่อมีโอกาสก็รีบทำให้เต็มกำลังของเราไม่คิดถึงวันข้างหน้าเวลาเห็นคนตายจะคิดว่าเขาเหล่านั้นต้องคิดจะทำนู่นทำนี่และเก็บเงินไว้แน่แล้วเห็นไหมเขาก็ตายเป็นอย่างนี้ตลอดทำให้ลูกไม่มีสมบัติอะไรติดตัวเลยไม่มีเงินเก็บขณะนี้ลูกอายุ38ปีอาชีพรับราชการเจ้าค่ะลูกคิดผิดหรือถูกกันแน่เจ้าค่ะควรทำอย่างไรคะ
3: เราก็คิดถูกของเราทำถูกของเราเขาก็คิดถูกของเขาทำถูกของเขาตามภาพภูมิของเขาของเรา
4: ครับ
3: เข้าใจไหม
4: ครับ
3: เอาละเหมาะแล้ว
4: ลูกขออธิษฐานว่าขอให้ลูกหูแจ้งตาสว่างในทางธรรมได้พบพระนิพพานในปัจจุบันชาตินี้มีคนบอกว่าลูกอธิษฐานแรงไปไม่เหมาะสมมันยากมากที่เราจะนิพพานเชียวหรือเป็นคฤหัสถ์ผู้หญิงแล้วถ้าลูกจะช่วยหรือขนจัดโลกลูกก็ต้องตายเกิดอีกจะนิพพานไม่ได้ขอหลวงตาช่วยชี้แนะลูกด้วยเจ้าค่ะ
3: เฮ้ยจะแนะอะไรเลยอะไรๆก็มาถามอะไรๆก็มาถามโอ้ยเขาว่าอะไรเลยอย่างนี้เราคิดเกี่ยวตอบนะ
4: ครับต่อคนที่สองครับ
3: ว่า
4: คนที่สองตอนที่นั่งสมาธิกำหนดพุทโธดูลมหายใจเข้าออกจนรู้สึกมีสมาธิดิ่งเกิดสภาวะในแต่ละครั้งที่นั่งสมาธิไม่เหมือนกันเช่นเสียงลมพายุที่ดังมากๆในหูบางครั้งเกิดความรู้สึกเหมือนร้อนตามท่อนแขนร่างกายบิดเบี้ยวเหมือนคนแก่แต่ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนั่งสมาธิแล้วรู้สึกตัวเองไม่สงบก็บอกตัวเองว่านอนดีกว่าแต่พอล้มตัวนอนกำหนดพุทโธไม่กี่อึดใจรู้สึกเหมือนมีลมพายุในหูร่างกายท่อนขาเหมือนลอยจากที่นอนแต่หนูก็ลืมตามองดูขาตัวเองซึ่งมันก็ยังอยู่บนที่นอนเจ้าค่ะมันเบามากเหมือนตัวเองจะลอยได้ซึ่งหนูกลัวมากขอกราบนมัสการเรียนถามหลวงตาเจ้าค่ะถ้าเกิดการแบบนี้ควรให้หลักธรรมข้อไหนพิจารณาอย่างเช่นสภาวะที่รู้สึกร้อนที่ท่อนแขนร่างกายบิดเบี้ยวตอนนั้นหนูพิจารณาดูร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็บอกกับตัวเองว่าไม่เคยมีใครตายเพราะการนั่งสมาธิจะขอตายถ้าปฏิบัติธรรมจนออกจากสมาธิรู้สึกว่าตัวเองเกิดปิติมากเจ้าค่ะสดชื่นยังไม่เคยรู้สึกมาก่อนหนูปฏิบัติแบบนี้ถูกทางหรือยังเจ้าคะ
3: ถูกแล้วมากคืนตามเดิมให้ปฏิบัติอย่างนั้นเนี่ยเอาใจเยอะ
4: ครับ
3: มันจะพบจะอย่างนี้ต่างๆทุกแง่ทุกมุมที่เกี่ยวกับมันอยู่ในวงปฏิบัติที่จะรู้จะเห็นจะเป็นจนได้นั่นแหละเข้าใจเหรอ
4: ครับ
3: ดำเนินไปนั้นก็ไม่มีอะไรย่อแย้มต่อความผิดพลาดเป็นอันตรายก็ไม่เห็นมีผมไม่ใช่นั่นอ่ะมีอะไรอีกอ่ะ
4: ข่าวเศร้าครับ
3: ฮะ
4: มีข่าวเศร้าครับจอร์จบูธตายแล้วครับ
3: ฮะ
5: จอร์จบูธตายแล้วครับ
3: เป็นไง
5: จอร์จบูธจอร์จบูธที่สวนแสงธรรมไอ้สุนัขสีขาวๆที่หลวงตาเคยเมตตาครับ
3: ตัวไหน
5: ตัวสีขาวครับ
3: โอ้ขาว
5: นะชื่อตาจอร์จบูธ
3: อ๋อมันตายแล้ว
4: ตายเมื่อ ค่ำวันเสาร์ครับ
3: ตัวมันแตกเรื่องใช่ไหม
4: ตัวสีขาวมันหงอยไม่กินข้าวมา 2-3 วันก็พาไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นโรคตับมันก็แย่มากแล้วจะตายเมื่อค่ำวันเสาร์เอาไปฝังไว้ใกล้ๆขุดหลวงตาที่สวนแสงธรรมแล้วครับ
3: ฟังไงฟังเถอะเหมือนว่าข้างๆกุฏิเรามีแต่ป่าช้าหมาทั้งนั้นถึงไอ้ตายเอามาฝังแบบนั้นก็มีสังฆานะก็มีสังฆานใช่ไหม
4: ครับผม
3: เอาสังฆานะ
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่27เดือนกันยายนพุทธศักราช2547ครับคืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่18เดือนมกราคมพุทธศักราช2537มีชื่อกันเทศว่าอย่าลืมศีลธรรมขอเชิญท่านฟังครับ
3: มาแล้วกันนะ
6: 21
3: ทีมที่ชื่อว่าของนั่นหรือที่ไหนบ้าง
6: ค่ะที่มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นนิสิตเป็นนักเรียนก็มีอาจารย์มาสามท่าน
3: คือมาที่นี่มีความมุ่งหมายอะไรบ้างอ่ะมาที่วัดป่าบ้านป่านี่
6: จะมาฟังธรรมะจากหลวงตา
3: ทั้งที่เรื่องไม่มีหรือธรรมะมีแต่หลวงปาบัววัดป่าบ้านป่านี่ว่าวัดนี้ปกติมีพระมากถ้ามีทุกข้าอยู่ที่นี่ทำแล้วภาคใต้ภาคกลางตอนออกอีสานมีหมดอยู่วัดนี้รวม40กว่า50กว่าอยู่ตลอดวัดนี้พระไม่น้อยนะนอกจากได้กดเอาไว้มางั้นมันเลยเถิดมากเกินไปพระมีปริญญาตรีโทเอกวิศวะปรมาณูก็มีนี่ชีวันนี้ปลูกฝรั่งบางข้าวมีนี่คนนั่นความรู้คนนั่นมีเชี่ยวชาญทางนั่นนั่นเชี่ยวชาญทางนั่นนั่นปลูกฝรั่งแต่ประเทศไทยเราเนี่ยเชี่ยวชาญทางกินกับนอนหลวงตาบัวเป็นหัวหน้าเชี่ยวชาญมากทางนี้เรื่องกินเรื่องนอนนี่โอ้ยเรียบพิษเลยใครจะมาสู้ไม่อยากตกเวทีวะถ้าสู้เรื่องกินเรื่องนอนนี่สู้ไม่ได้ถ้าอยากตกเวทีแล้วก็มาสู้ถ้าอย่างอื่นไม่สู้อยากกินกับนอนนี่สู้ถ้าอยากฟังก็ตั้งใจฟังนะจะปุ่นให้ฟังย่อๆไม่มากนักเวลานี้หยุดนะเทศเรื่องเทศนาว่าการในที่ต่างๆนิมนต์ในที่ต่างๆนี่ไม่รับแล้วเวลานี้ไม่เทศนอกจากพูดบ้องเบ้งบ้องเบ้งที่สลานเท่านั้นจบแล้วก็ไปเลยงานต่างๆเดี๋ยวนี้ไม่แล้วแต่ก่อนไปให้ทั่วประเทศนั่นแหละเรียกว่าเทศทั่วประเทศก็ได้ประเทศทุกข้างภาคใต้ก็เคยไปเทศเนี่ยภาคเหนือก็เคยยิ่งกว่าเคยแล้วภาคกลางนี่มากที่สุดภาคตะวันออกภาคอีสานประเทศหมดเดี๋ยวนี้หยุดหมดแล้วไม่เอากำลังวังชาลดลงความจำเสื่อมลงเทศหลงหน้าหลงหลัง ตั้งนโมแล้วตั้งวันยั่งค่ำจบไม่เป็นยถาตะเพียจบไม่เป็นขึ้นเตลิดเปิดเปิงไม่ทราบไปทวีปไหนความจำมันไม่เป็นท่าแล้วเป็นอย่างนั้นเราอยากเห็นชาพูดเราตั้งหน้าตั้งตาสนใจปฏิบัติธรรมะเช่นเดียวกับสนใจในสิ่งอื่นๆที่ทำความเสียหายให้เป็นจำนวนมาก เวลานี้โลกกำลังสนใจในสิ่งที่ว่านี้เพราะฉะนั้นโลกเราจึงเดือดร้อนวุ่นวายทุกแห่งผลตำบลหมู่บ้านไม่เลือกทั้งนั้นไม่ว่าบ้านนอกในเมืองร้อนไปตามๆกันเพราะใครอยู่ที่ไหนก็ถือคบไฟไปพร้อมถือคบไฟไปพร้อมเผากันเรื่อยไปเรื่อยไปด้วยความปฏิบัติที่ผิดพลาดไม่สนใจต่อศีลธรรมแต่สนใจต่อสิ่งที่จะให้เกิดผลร้ายแก่ตนแก่ตนนั่นแหละโลกมันถึงได้ร้อนนี่คือความขาดศีลธรรม เวลานี้ศีลธรรมแทบจะไม่มีเหลือแล้วอย่างมากก็ไปโยนให้วัดศีลธรรมอยู่ในวัดอยู่กับพระกำเนไอ้พระเนรก็โยนให้คัมภีร์ศีลธรรมไปอยู่ในคัมภีร์พระเนรนั่นก็ปฏิบัติสุดเหวี่ยงฟังได้สุดเหวี่ยงไม่ได้ปฏิบัติศีลธรรมนี่ปฏิบัติตามกิเลสถ้ากิเลสจูงจมูกโยมก็จูงจมูกก็ถูกจูงจมูกพระก็ถูกจูงจมูกไปเที่ยงโยมก็ทิ้งศีลธรรมเข้ามาในวัดในพระในเนรพระเนรก็ทิ้งศีลธรรมเข้าไปในตู้นะหีบคัมภีร์ใบลานทีนี้ตัวก็ออกสนามแล้วออกสนามเลอะเทอะดูไม่ได้เรียนมากเรียนน้อยเลยไม่มีความหมายเวลานี้อันนี้เราอยากจะให้ความรู้ทั้งหลายที่เรียนมาไม่ว่าทางโลกทางธรรมออกแสดงผลประโยชน์ให้โลกได้เห็นทางธรรมถ้าปฏิบัติจริงๆแล้วนับเป็นเบอร์หนึ่งสวัสขาโตภควตาธรรมโมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วธรรมทั้งหลายเหล่านี้พร้อมที่จะทรงมรรคทรงผลตั้งแต่ความสงบสุขเย็นใจเป็นพื้นๆจนกระทั่งถึงมิมุติหลุดพ้นคือพระนิพพานเป็นธรรมสดๆร้อนๆพร้อมที่จะให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติถูกต้องหรือดีงามตามหลักธรรมนั้นอยู่โดยสม่ำเสมอไม่มีคำว่าขาดวรรคขาดตอนไม่มีคำว่าการนั้นสมัยนี้ถึงจะได้รับผลถึงจะมีผลมีตลอดท่านจึงเรียกอาการิโกมีธรรมพร้อมอย่างนี้ทั้งโลกก็เหมือนกันศึกษาเรียนมามากมาน้อยนำวิชาความรู้นั้นมาปฏิบัติตามหลักวิชาที่เรียนมาซึ่งเป็นฝ่ายทฤษฎีเรียนมาแล้วก็เป็นภาคปฏิบัติตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในหลักวิชาที่เรียนมาผลประโยชน์ก็ตกออกมาสู่บ้านสู่เมืองบ้านเมืองอยู่ที่ไหนก็เจริญเพราะคนมีความรู้อยู่ทั่วไปและมีภาคปฏิบัติอยู่ทั่วไปโลกก็มีความรู้ความสงบร่มเย็นเป็นทั่วหน้ากันนี่ส่วนมากไม่เป็นอย่างนั้นไม่ว่าทางธรรมเรียนมาจนคัมภีร์จะแตกจบพระไตรปิฎกก็จบเรียนได้แต่ความจำเฉยๆผลประโยชน์ไม่ปรากฏเพราะไม่ขนขวายผลประโยชน์ไม่ปรากฏเพราะไม่ขนขวายทางโลกก็เรียนมา

้ามีธรรมเรียนมามากน้อยไม่ถือไม่เย่อหยิ่งไม่ปองตน นำวิชามาด้วยความภูมิใจแล้วมาปฏิบัติตนด้วยความเต็มบกเต็มใจต่อหน้าที่การงานต่างๆผลก็ตกทอดออกมากระจายไปทางไหนก็ให้เป็นโลกได้รับความสงบร่มเย็นร่มเย็นทั้งนั้นเพราะหลักวิชานี้เป็นหลักวิชาที่เจริญรุ่งเรืองสร้างเศรษฐกิจของบ้านเมืองตลอดชีวิตจิตใจของทั่วโลกดินแดนต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้คือวิชาเป็นรากฐานสำคัญทั้งนั้นถ้าเรานำหลักวิชาเหล่านั้นมาปฏิบัติตามนั้นแล้วบ้านเมืองเราก็เจริญเพราะเมืองไทยเราไม่ได้เป็นมีคนโง่นักนะคนฉลาดมีมากไปเรียนมาจากเมืองนอกเมืองนางความรู้เหล่านั้นเรียนมาพัฒนาบ้านเมืองของเราให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นก็เจริญแต่นี้มันพัฒนาก็พัฒนาไปอย่างรุ่มๆดอนๆยิ่งทางด้านจิตใจแล้วไม่มีการพัฒนาเลยไม่สนใจเป็นยังไงก็ตามถือว่าศาสนานี้ไม่ว่างั้นเลยไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปเกี่ยวข้องกับศาสนาศาสนาเป็นคนเป็นศาสนาคือเป็นศาสนาที่ล้าสมัยเป็นสมบัติของคนเฒ่าคนแก่คนจะตายเข้าลงอยู่แล้วจึงไล่กันเข้าไปวัดไปว่าจูงกันไปวัดไปว่าคนยังหนุ่มยังสาวอยู่นี่มีสนุกเพลิดเพลินรื่นเริงนี่เป็นฐานะนี่เป็นสมบัติของความคือความขนองอันนี้แหละทำโลกให้เสียเพราะอย่างนี้เองธรรมะนั่นแหละเป็นของเลิศของประเสริฐและกลับเป็นของไม่มีคุณค่าไปเสียกลายเป็นสมบัติของคนเฒ่าคนแก่งบงานไปเสียคนหนุ่มคนสาวที่มีกำลังวังชาอยู่ให้กิเลสเอาไปใช้เอาไปถลุงแสลกหมดนี่เป็นเนี่ยสำคัญมากเวลานี้โลกกำลังเป็นไปทุกหย่อมย่านะความรู้วิชาที่เรียนมาก็เป็นเครื่องมือของกิเลสได้เป็นอย่างดีเรียนรู้มากความโลภก็ย่อมมีมากความสำคัญตนก็มีมากทิฏฐิมานะก็มีมากเมื่อเป็นอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างราคะตัณหาก็ต้องมีมากเพราะสิ่งนี้มาพอกพูนให้ราคะตัณหาเจริญงอกงามแล้วก็บีบซึ่งกันและกันให้แหลกเหลวไปหมดนั่นแหละโลกตัวราคะตัณหาที่เป็นตัวสำคัญมากทีเดียวทำกับโลกให้กระเทือนได้ไม่สงสัยยิ่งได้ความรู้วิชาเหล่านี้เข้ามาแล้วยิ่งเป็นเครื่องเสริมได้เป็นอย่างดีทำให้คนลืมเนื้อลืมตัวทำความเสียหายถือเป็นความดีความดีไปเลยมีเยอะนี่เป็นเกียรติว่ะมันไม่ทราบว่าเกียรติอะไรล่ะเกียรติของกิเลสมันเป็นอย่างนั้นล่ะอันใดที่ต่ำช้าเร็วซ้ำล่ะอันนั้นน่ะเป็นเกียรติของกิเลสกิเลสยกขึ้นมาเป็นของดีของดีไปหมดอันไหนที่เป็นของดีของแท้แล้วกิเลสมาปัดออกว่านี่เป็นของปลอมใช่ไม่ได้นี่เวลานี้ศีลธรรมกำลังจะใช่ไม่ได้แล้วเวลานี้เพราะมนุษย์เรากำลังเริ่มหมดคุณค่าเข้าไปทุกวันทุกวันจนจะกลายเป็นมนุษย์ใช่ไม่ได้แล้วศีลธรรมที่เป็นเครื่องประดับโลกมานานแสนนานนั้นก็เลยกลายเป็นของใช้ไม่ได้ด้วยกันเพราะมนุษย์หมดคุณค่าแล้วเราอยากให้เป็นมนุษย์หมดคุณค่าประเภทนั้นจะเป็นการที่เสียอย่างร้ายแรงที่เสียอย่างมากที่สุดขอให้นำศีลธรรมไปพัฒนาจิตใจความรู้วิชาที่เรียนมามากน้อยให้เดินตามหลังธรรมะให้ธรรมะเป็นผู้นำเป็นผู้ออกหน้าเอาเริ่มไปตั้งแต่การจับการจ่ายการอยู่การกินการใช้การสอยนี้เอาธรรมะเข้าไปจับให้ธรรมะเป็นพวงมาลัยให้ธรรมะเป็นคันเร่งเป็นเบรกให้และเป็นรถเอาหน้าที่การงานที่ควรจะรีบเร่งขนขวายเพื่อเป็นประโยชน์แก่เราและแก่ส่วนรวมแล้วเอาเร่งลงไปนี่เรียกเหยียบคันเร่งอันไหนที่ไม่ดีทำลงไปจะเกิดความเสียหายแก่ตนและส่วนรวมแล้วให้เบรกไม่ให้ทำสิ่งนั้นแล้วหมุนพวงมาลัยไปตามหน้าที่การงานที่เห็นว่าถูกต้องดีงามเพื่อผลประโยชน์แล้วหมุนไปพวงมาลัยหน้าที่การงานของเรานั่นหมุนไปหาหน้าที่การงานนั่นเรียกว่าหมุนพวงมาลัยคือหมุนตัวของเราไปอย่างนั้นนี่เรียกว่าศีลธรรมการอยู่การกินก็ไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อขนองจนเกินไปมีเท่าไหร่เอามารับทานมาใช้มาสอยมากินมาดื่มพอประมาณมนุษย์เราไม่ยุ่งยากอะไรมากนักถ้ามนุษย์มีธรรมธรรมเป็นสิ่งที่ทำคนให้ง่ายมากให้คนมีความสุขทำไม่ได้ทำคนให้มีความทุกข์แหละแต่กิเลสมันทำคนให้เกิดความทุกข์โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวทุกข์จะเป็นจะตายก็ไม่ให้มองเห็นจากหลังของกิเลสว่ามันบีบคั้นอยู่ข้างหลังหรือว่ามันหนุนอยู่ทางด้านหลังนั้นไม่ให้รู้หัวทันหลังไปข้างหน้ามองไปข้างหน้ามันไม่มองหลังกิเลสอยู่ด้านหลังนั่นมันต้องทำให้ลืมเนื้อลืมตัวเรื่อยไปสลับซับซ้อนมากเรื่องกิเลสหนุนจิตใจของโลกให้เสียหาย

0: มีมากมายก่ายกองเพราะการไม่พัฒนาธรรมเข้าสู่ใจนั่นแหละด้วยเหตุนี้เราจึงต้องพัฒนาธรรมธรรมดังที่ข้อต้นที่กล่าวมาแล้วนี้ไม่มีความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานอย่าเป็นคนชอบเที่ยวชอบเตร่เร่ร่อนชอบคึกชอบขนองคบค้าสมาคมกับเพื่อนฝูงที่เสียหายเพื่อนฝูงที่ไม่ดีอยากคบค้าสมาคมถ้าเราไม่อยากเป็นคนชั่วถ้าอยากเป็นคนดีแล้วให้คบค้าสมาคมกับคนที่ดีเพื่อนฝูงที่ดีนั่นการจับการจ่ายให้รู้จักประมาณอะไรไว้เป็นประโยชน์อย่าจับอย่าจ่ายอย่าซื้อแบบสุรุ่ยสุร่ายกระเป๋าฉีกไปโดยไม่รู้สึกตัวมีแต่ความเห่อความคึกความขนองอันนี้มีเท่าไรหมดถ้าลงได้ความเห่อความคึกความขนองเข้าไปเป็นเจ้าของแล้วเงินจะกองเท่าภูเขาก็ไม่มีเหลือถ้าให้ทำเข้าไปรักษาแล้วจะออกในสิ่งที่เป็นประโยชน์ออกไปเข้ามาก็เป็นประโยชน์ซื้ออะไรเข้ามาเป็นประโยชน์ซื้อนั่นมาใช้ซื้อนี่มารับทานเป็นประโยชน์นี่เรียกว่าเงินที่ทำท่านเป็นเจ้าของอยู่ในใจของเรานั่นแหละใจเรามีธรรมเราก็เป็นเจ้าของสมบัติเหล่านี้นำไปจับจ่ายใช้สอยเท่าที่เป็นประโยชน์เท่าที่เป็นประโยชน์จริงได้ที่จะเกิดโทษตัดทันทีเหยียบเบรกห้ามล้อนั่นการอยู่การกินใกล้พอประมาณวันหนึ่งในครอบครัวหนึ่งใช้กันมามากน้อยเพียงไรเราจะใช้เฉพาะนั้นที่จำเป็นเท่านั้นนอกนั้นไม่ใช้จะเป็นนิสัยไม่ดีสุรุ่ยสุร่ายจิตใจรั่วเก็บสมบัติไม่อยู่แล้วยังจะเป็น โรคเรื้อรังให้กุลบุตรสุดท้ายภายหลังลูกเต้าหลานเหลียนไปยึดเป็นเอาไปเป็นความเสียหายอีกด้วยถ้าพ่อแม่คือแบบพิมพ์เป็นผู้นำหรืออาจารย์เป็นแบบพิมพ์เป็นผู้นำในทางที่ถูกที่ดีแล้วผู้เดินตามหลังก็ย่อมถูกทางถ้าผู้เดินหน้าพาไปผิดไปผิดมากน้อยเพียงไรผู้เดินตามหลังจะผิดมากยิ่งกว่านั้นเพราะอาจารย์คนหนึ่งพ่อแม่คนหนึ่งมีลูกหลายคนอาจารย์คนหนึ่งมีลูกศิษย์หลายคนนั้นลูกศิษย์เหล่านั้นจะเดินผิดไปตามครูตามอาจารย์ตามแบบพิมพ์นั่นแหละแบบพิมพ์ในทางที่ผิดเพราะงั้นจึงต้องทำเราให้เป็นแบบเป็นฉบับอันดีงามนี่ก็เรียกว่าพัฒนาจิตใจแล้วก็พัฒนาหน้าที่การงานความประพฤติอัธยาศัยแต่คอให้ถูกให้ดีเนี่ยนี่เพียง 3-4 ข้อนี้เรานำไปปฏิบัติต่างคนต่างนำไปปฏิบัติสนใจในธรรมะข้อนี้เราจะเห็นโลกได้รับความสงบร่มเย็นภาระที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายโดยหาประโยชน์ไม่ได้หาความจำเป็นไม่ได้นั้นจะลดน้อยถอยลงถ้าสิ่งรบกวนเหล่านี้ลดน้อยถอยลงไปแล้วเราก็จะมีความสงบร่มเย็นเงินเก็บไว้ก็จะมีที่อยู่ที่เก็บไม่รั่วไหลแตกซึมไปซะหมดโดยถ่ายเดียวดีไม่ดีติดหนี้ติดสินพลุงพลังใจยังเห่อยังเป็นบ้าอยู่มีเยอะเวลานี้เนี่ยพอใจไม่มีศีลมีธรรมถ้าใจมีศีลมีธรรมแล้วอัตตัญญูตาให้รู้จักตนสินั่นฐานะของเราตัวของเรามีขนาดไหนกำลังบังชาช้างเป็นช้างเราเป็นเราช้างกับเราไม่เหมือนกันเขาเป็นคนใหญ่คนโตมีทรัพย์สมบัติมากดังนั้นเป็นเขาเรามีขนาดมากน้อยเพียงไรเขานี่เป็นเราเรานำมาปฏิบัติให้เหมาะสมกับตัวของเราแล้วช้างก็อยู่สบายเราก็อยู่สบายต่างคนต่างใช้ด้วยความจำเป็นช้างก็อย่าลืมตัวว่าเป็นช้างเนี่ยก็ให้รู้ว่าเป็นช้างปฏิบัติตนให้สมกับความเป็นช้างคนก็ให้รู้จักปฏิบัติตัวของเราว่าสมกับความเป็นคนนี่คือรู้จักอัตตัญญูตาคือรู้จักตนรู้จักท่านรู้จักสูงรู้จักต่ำไม่อาจเอื้อมในที่ต่ำสูงมันก็เหมาะคนเรานี่กาลัญญูตารู้จักการเวลาการเที่ยวเตะเล่ร่อนเวลาสนุกสนานเรื่องก็มีคนเราไม่ใช่คนตายแต่เวลาเล่นก็มีนี่มักจะเป็นเล่นตลอดเล่นตลอดอะไรมีแต่เล่นแต่เล่นหาความจริงไม่ได้เลยปลอมไปหมดประเทศชาติบ้านเมืองของเราเพราะสิ่งพุ่งเฟ้อเหื่อเหิมลืมเนื้อลืมตัวเลยเถิดเลยเถิดเลยเลยขีดเลยแดงมันฉุดมันลากไปเลยเสียหายไปหมดนี่บริสันยุตารู้จักสมาคมกับพวกบริษัทบริวารเพื่อนฝูงก็ให้รู้ผู้ใหญ่ก็ให้รู้เป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยเป็นผู้น้อยถึงจะอยู่ด้วยกันก็มีความเคารพนับถือกันเพราะไม่เหมือนกันฐานะมันต่างกันยศถาบรรดาศักดิ์หรือคุณธรรมต่างกันเราเคารพนับถือกันตามขั้นตามภูมิอย่างนี้เรียกว่าการพัฒนาจิตใจรู้จักสูงจากต่ำคนเราย่อมอยู่กันด้วยเป็นผาสุกนี่ให้พากันเอาไปปฏิบัติพัฒนาทางด้านจิตใจศีลธรรมเป็นของจำเป็นมากนะถ้าขาดศีลธรรมที่อย่างเดียวความรู้จะเรียนมามากน้อยเพียงไรก็ตามทำคนให้เสียได้อย่างง่ายดาย ไม่มีปัญหาอะไรเลยยิ่งความรู้วิชามากๆนั่นแหละถ้ามีศีลธรรมผู้นี้เสียมากทำความเสียหายให้คนอื่นด้วยกว้างขวางมากมายยิ่งกว่าตาสีตาสาอยู่ตามท้องนาซะอีกเพราะฉะนั้นท่านต้องให้มีธรรมถ้ามีธรรมแล้วผู้มีความรู้กว้างขวางมากมายมีฐานะสูงขนาดไหนมากมายแล้วยิ่งทำความร่มเย็นให้เกลโลกได้มากมายขนาดนั้นนี่ศีลธรรมเข้าตรงไหนมีความร่มรื่นมีความสงบร่มเย็นเป็นระเบียบไปโดยลำดับลำดาเนี่ยธรรมะวันนี้เทศให้ฟังเพียงเท่านี้ขอท่านทั้งหลายนำไปพินิจพิจารณาแล้วไปปฏิบัติตนและส่วนรวมอันเรื่องความสุขความเจริญความสงบสุขของบ้านเมืองจะเป็นไปตามแถวแนวของการปฏิบัติตนโดยถูกต้องในโดยด้านในด้านธรรมะนี่แหละขอความสวัสดีจงมีแก่พี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญเท่านั้นก็ยังไงล่ะหลวงตาป.3เทศเป็นยังไงล่ะหลวงตาเหรอหลวงตาป.3เทศมันเป็นยังไงเราไม่มีปริญญาแล้วก็หลวงตา3เทศนี่ยังไง
1: ว
0: ัน ตอนนี้ภาวนาภาวนาจะขี้เกียจนะว่ามาภาวนามาขี้เกียจไม่ได้ค้อนไล่ตีอยู่นะย่าหลวงว่ามาภาวนาแล้วมาขี้เกียจไม่ได้นะมาฟังนี่เดี๋ยวนี้ยังไม่เสียคาถามาแล้วมาแล้วคาถาเราแสดงก็เก่งมากนะโอ้ยังไม่เสียเลยมาแล้วฮะคาถาหลวงตาบัวนี่สำคัญมากนะเพราะกระดิกยังไม่ได้สวดเสกคาถาเลยมาแล้วนี่ถ้ายิ่งเสกคาถาเลยเป็นไงไม่รู้ฮะนี่ก็มาแล้วนี่มาแล้วนี่ดีโอ้ให้เรื่อยเนี่ยจำได้ลืมเมื่อไรละให้เรื่อยทำอะไรปากกาเนี่ยยังไงล่ะปากกากับหลวงตาต่อสามนี่มันเข้ากันได้ไหมล่ะปากกาสวยๆงามๆกับหลวงตาต่อสามนี่มันเข้ากันได้ไหมเดี๋ยวจะฟาดทางนี้ลงมันยุ่งเลยทางตั้งหลายก็เอาทางนี้ลงหลวงตาต่อสามเนี่ยฟาดที่ตักทำไมตั้งแถวเขียนอย่างนั้นทำไมท่านถึงเอาทางด้ามมันเขียนแล้วโอ้ยคนชำนาญเลยเขียนอะไรได้หมดไปทางนี้นะคนชำนาญทางไหนเขียนได้หมดวะแล้วจะฟังเซอร์ไม่บอกว่าเซอร์นะนั่นแก้บ้าไปอีกหนังสือนี่จังหวะแจกทานล้วนๆท่านบุรุษที่ยังไม่เคยได้ก็กรุณารับไปได้เลยจนครอบครัวละหนึ่งชุดส่วนมากมันจะเป็นกองละกองละชนิดละหนึ่งเล่มหนึ่งเล่มรวมแล้วเป็นหนึ่งชุดต่อครอบครัวหนังสือนี่จะร่อยหรอไปมากแล้วเวลานี้ทางโรงพิมพ์จนกรอกคราวนี้ไปโรงพิมพ์ไหนแน่นหมดเวลานี้มันกำลังปีใหม่สกสตีแหลกหมดเลยเราเลยไม่ได้เรื่องหนังสือที่สอนพวกเด็กพวกนักเรียนก็มีนะแต่ไม่ทราบที่นี่มีเปล่าตอนนี้หนังสือกำลังหมดได้แจกยังตอนนี้เลยทางโรงพิมพ์ยังไม่ว่างนะพิมพ์ยังไม่เสร็จก็มีกำลังพิมพ์ไม่เสร็จก็มีไม่ว่างต้องหยุดพักรอไว้ก่อนก็มีเพราะเราพิมพ์แต่ละครั้งไม่น้อยนะเป็นแสนแสนเล่มเวลานี้ลงพิมพ์ปีใหม่มันไม่มากนะนั่นหนังสือแล้วหนังสือห้องสมุดถ้าเราควรจัดมาให้สักชุดนะหนังสือห้องสมุดหาหนังสืออะไรๆมาถ้าเป็นห้องสมุดแล้วส่วนมากจะมีหลายเล่มด้วยกันรวมกันเป็นชุดเลยไหนเนี่ย ไหนล่ะกองไหนกองไหนนะถ้าเป็นห้องสมุดแล้วมักจะเป็นอย่างนั้นเพราะหนังสือพิเศษพิเศษที่ท่านไม่แจกมีเยอะนะแต่เวลาให้ห้องสมุดแล้วให้มีทุกรสทุกชาติควรจะได้ครบให้ครบเลยนอกจากหนังสือมันมีพิษณุโลกหลวงตาเคยไปมาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนพิษณุโลกหลวงตาเคยผ่านไปผ่านมาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนไม่ได้แวะไม่ค่อยได้แวะน้ำไปมีส่วนมากไปธุระคือก็ผ่านแวะก็มีเช่นเข้าไปวัดอะไรพระธาตุนะก็นั่นแหละแวะเข้าไปอยู่ตรงแม่น้ำอะไรนั่นก็นั่นแหละเข้าวัดนั่นเคยเข้าบ่อยส่วนที่จะไปแวะร้านนั้นร้านนี้ไม่ค่อยได้แวะมีนะลูกศิษย์นั่นเยอะแต่จำชื่อไม่ได้ตรงนู้นมาภาวนาที่นี่เยอะนะมาบ่อยไม่ก็ต่างเห็นมากันบ่อยๆเนี่ยแต่จำชื่อไม่ได้ที่ไปผ่านไปที่โลกบ่อยๆนั้นเกี่ยวกับเรื่องหลวงปู่แหวนไปเยี่ยมหลวงปู่แหวนบ่อยๆตอนท่านมาพาไปแล้วนี่ไม่ค่อยได้ไปมากมากมากมากมากมากโอ้ท้อท้อเก่งมากมากท้อท้อท้อท้อเก่งมากมากมากนั่นคือควบแล้วนี่คือควบครับนั่นท่าทางเข้าท่าอยู่นะ
1: น
0: ั่
1: งดีด
0: ี
1: ล
0: ู
1: ก
0: นั่งดีแล้วนั่นนั่นนั่งดีแล้วแม่จะมายุ่งลูกนั่งดีแล้วแม่ชอบยุ่งนะผู้ใหญ่ชอบยุ่งเด็กนะก็ยังชอบยุ่งเด็กอะไรไปเมื่อวานไปเยี่ยมถ้ำนู่นเมื่อวานไปดูถ้ำถ้ำลีถ้ำตำลีถ้ำผาแดงสองถ้ำโอ้ดีไปดูแล้วเมื่อวานดีแต่จะต้องเอาดินออกที่หน้าถ้ำเป็นดินไม่เป็นไรออกได้เอาออกแล้วก็โล่งหมดเลยไปดูแล้ววันทั้งสองถ้ำมันมีดินเหมือนอยู่ทางหน้าถ้ำเอาดินนี้ออกเขากำลังโกยดินออกกำลังขุดขุดเอาดินนั่นลงไปเกลี่ยลงหน้าถ้ำหน้าถ้ำให้หน้าถ้ำกระราบด้วยทางนี้ก็ให้โล่งมันทางหนึ่งมันถ้ำหนึ่งมันมีน้ำอยู่ใกล้ๆไอ้ถ้ำที่ตัดลงไปนั้นห่างไกลกันหน่อยก็ไม่เป็นไรเราน้ำจากนี้ต่อลงไปเลยก็ได้นี่เพราะน้ำพันนี้สูงกว่านี่เราน้ำที่สูงกว่านี่ลงไปเลยต่อแป๊บไปเมื่อชอบเมื่อวานไปดูแล้วพอเข้าที่นั่นแล้วโอ้ไม่ทราบเป็นยังไงนะจิตใจคึกยังคึกคักอยู่นะไปเห็นถ้ำนั่นเพราะมันเคยอย่างนั้นมาแล้วนี่คือว่าจิตใจคึกคักก็เลยแนะพวกที่ทำนะเอาให้ทำซะหน้ามาทำนี่นะมาที่เราอ่านมาภาวนานี่เราจะหาเวลาว่างมาเห็นก็ชอบโล่งเดินไปนะจากที่ลงรถไปเข้าไปกิโลหนึ่งพอดีเดินลัดเลาะไปตามตีนเขาไปลงไปนู่นไปดูถ้ำนั้นแล้ววกขึ้นมาแล้วก็ไปทั้งนั้นไปดูอีกถ้ำนั่นมันมีน้ำอยู่ของนั่นน้ำมันไหลอยู่นิดๆเขากำลังจะไปทำที่เก็บน้ำแล้วที่นี่น้ำมันนี่เราเอาลงนู่นได้แล้วต่อแป๊บไปเลยจากน้ำนี่เพราะถ้ำนั้นมันดีต่ำกว่ากันถ้ำนั้นสวยงามมากอันนี้มันจะมีเนินๆไปหน่อยไม่เสมอเหมือนถ้ำนั้นเสมอดีเราชอบถ้ำที่ต่ำมาแล้วไปอยู่วางปลายค่ำออกนี้ไปมาทั้งสองโมงกว่าถึงได้ออกไปไปสองโมงกว่าไปจากนี้ไปชั่วโมงนึงพอดีไปวัดผาแดงพอถึงนั่นแล้วก็ลงตรงนั้นออกขึ้นเลยลงจากรถแล้วก็ขึ้นเลยไป เชื่อว่าไม่ได้พักเลยละวันขึ้นเขาไปเดินเลาะไปตามจริงเขาจริงเราจนกระทั่งไปถึงถ้ำไปถึงสองถ้ำรู้สึกว่าโอ้ดีฮะแล้วนี่ว่าไงก็พูดถึงเรื่องเดินมาแล้วนี่นะไม่ได้พูดถึงเรื่องเดินไม่ไหวว่ะไปดูแล้วชอบมากนี่ก็ลองบอกเขาให้เขาเอาดึงที่หน้านั่นถูกดึงออกเกลี่ยลงไปเสียงไปที่มันต่ำที่หน้าค่ำแล้วเกลี่ยลงไปนั่นเป็นสนามน่าจะอย่างดีเหมาะผมชอบเดินวันไปดูไปกะไปตวงเดินมาถึงนู้นเดินมาทางนี้กะตวงสูงต่ำเฮ้ยเหมาะค่ำที่ว่าค่ำนี้มันจะสักเดือนนึงนี่หน่อยมันไม่เสมอมันจะมีเงินๆสักหน่อยค่ำที่อยู่ใกล้น้ำนะแต่ยังไงเราก็ชอบค่ำนั่นแหละค่ำที่ต่ำลงไปเพราะยังไงน้ำก็ลงไปได้สบายน้ำเนี่ยต่อแป๊บนิดเดียวลงเพราะอันนี้น้ำมันสูงกว่าลงไปง่ายนิดเดียวว่าทางยืนที่เก็บน้ำเยอะนะนี่ที่น้ำไหลออกเยอะวัดทำดีแล้วยิ่งมีต้นไม้ต่อไปนี้ต้นไม้เหล่านั้นจะหนาแน่นขึ้นมาแล้วตรงนั้นจะกลายเป็นน้ำตกก็ได้แหละตกไม่มากก็เป็นน้ำตกแต่ทั้งแรงทั้งฝนอ่ะไปดูแล้วทุ่มจนเห็นน้ำมันไหลหยดอยู่นิดๆหน่อยๆทั่วไปแล้วยิ่งเราได้รักษาต้นไม้ข้างบนนั้นให้ดีทุ่มจนแล้วก็ยิ่งเป็นที่เก็บน้ำได้ดีมากแล้ววางไปดูพอกลับลงมาก็พอมาป้าก็อาบน้ำทันทีอาบน้ำเสร็จแล้วขึ้นรถเลยไม่มีเวลาระหว่างไม่ว่างไม่นั่งที่ไหนเลยอ่ะลงจากรถแล้วขึ้นเลยลงมาจากเขาจากถ้ำแล้วมาก็อาบน้ำปุ๊บเสร็จแล้วขึ้นรถมาเลยข้ามพอดีมาถึงวัดเพราะเราจังหวะแขกมาแล้วอยู่พอจะไปเอาแขกมาอีกแล้วเอาแขกมาอีกแล้วตั้งแต่เที่ยงแขกมาไม่หยุดหน้าวันนี้นะเตรียมตัวกำลังจะบางทีออกมานี่แล้วก็มีเนี่ยออกมานี่เอาแขกมาเต็มแล้วลูกกลับย้อนไปกุฏิอีกพอไปกุฏิแล้วแขกคนนั้นลงพอคนนั้นลงเอาคนนั้นนี่ขึ้นอีกแล้วสุดท้ายบ่ายสองโมงกว่าถึงจะออกต้องเตรียมตัวตั้งแต่เที่ยงนะคนนั้นแขกไม่ขาดเลยนี่ก็ไปค่ำไปก็ดีแล้วไปเห็นค่ำแล้วเหมาะสมมากค่ำแล้วก็ทำดีนี่ชอบไปด้วยนะชอบทำอะไรปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะมีกินเราไปพูดว่าโอ้ที่นี่ดีนะโอ้มันเหมือนกับยุ่งหมาให้กัดตรงนี้เข้าใจไหมพอที่นี่ดีนะเราจะคึกคักทันทีเลยเราไม่ว่าเพราะดูมันเหมาะสมแล้วกับเอาดินนั้นออกพอเอาดินออกแล้วมันจะโล่งจะสูงพยายามทำก็จะสูงขนาดนี้ถ้าเอาดินนี้ออกราบไปหมดโผล่ออกมาแล้วเอาลงที่หน้าถ้ำเกลี่ยลงที่มันไม่ราบไม่เรียบตรงไหนเกลี่ยลงให้ราบเรียบแล้วก็ว่าเหมาะสมมากนะไปดูแล้วเมื่อวานสองถ้ำหนึ่งก็ดีจะสู้ถ้ำนี้ไม่ได้ความยาวก็เกือบพอๆกันนะนู่นต้นมะม่วงเลยนั่นอีกมานี่อีกยาวคือขนาดนั้นแหละมานี่ไปเห็นเราชอบเอาละทีนี้เอาเลือกกันได้นะนี่ทั้งนั้นแหละพูดทั้งนั้นแหละธรรมะก็พูดแล้วหมดใกล้หมดพุงแล้ววันนี้ไม่มีแล้ววันหลังต้องงมควายใหม่นะฝากไว้แล้วสิไปกราบนี่ไปแล้วหลวงตาจะไปสิหลวงตาไม่ลุกเมื่อกี้ที่ยังยืมเงินเราอยู่กันถวายก็ถวายมาเนี่ยโอ้จนสมมติว่าสงฆ์จะไปแล้วที่เราทานมาข้าถวายมันจะมาหลวงตาหนึ่งเหรอนะเนี่ยมันเนี่ยมาเนี่ยจะถวายของนี่ มันอ๋อน้ำล้างอ๋อระวังเลยถึงร่างเนี่ยของมีมันมีอยู่ก็ออกก็ออกถึงพอแล้วให้พรมาให้แล้วไม่ให้อีกนะให้เท่านั้นแล้วไม่ให้อีกคนนั่งหลงตาคนนี่หลงหูยุ่งหมดเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะที่นี่นะไปละหรือมีธุระอะไรอยู่ไหม
1: ใจดีอยากให้หลวงตาช่วยดูแลสมาธ
0: ิ
1: ให้
0: ติ
1: ด
0: ฮะ
1: หาวิธีการนั่ง
0: สมาธิในหนังสือก็มีนั่นหนังสือบอกสมาธิถ้าคนไม่ไปอบความขี้เกียจไปเหยียบสมาธิแล้วก็ใช้ได้แหละเข้าใจหรือเปล่านี่กลัวจะเอาความขี้เกียจไปเหยียบสมาธิแหลกหมดเลยฝึกหัดสมาธิฝึกหัดทำจิตให้สงบนะเราจะนั่งแบบไหนก็ได้เรานึกจะนึกพุทโธพุทโธก็ได้หรือจะกำหนดอานาปานสติอานาปานสติก็ได้กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าให้รู้อยู่กับลมก็ได้หรือเรากำหนดพุทโธพุทโธอย่างนี้ไม่จิตเผลอกับอย่างอื่นเวลานั้นไม่ต้องคาดผลอะไรทั้งนั้นเราจะรู้จะเห็นอะไรไม่ต้องไปคิดนะให้จิตรู้อยู่กับพุทโธเพราะรู้กับสิ่งอื่นๆทั้งหลายมันรู้มามากกว่ามากแล้วไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรทีนี้จะรู้อยู่กับพุทโธอย่างเดียวพุทโธพุทโธรู้อยู่ไม่ต้องคาดนะว่าจะมีความรู้ความเห็นอะไรต่อไปนี้มันจะเห็นอะไรจะรู้อะไรไม่ต้องนะถ้าอยู่ปัจจุบันกับพุทโธพุทโธนี่จนกระทั่งถึงเวลาออกแล้วขณะใดขณะหนึ่งจนได้จะเจอของแปลกประหลาดภายในจิตใจแต่จะคาดนะพูดอย่างนี้คาดทันทีนะเราจึงไม่อยากจะพูดล่วงหน้าไว้ก่อนผลที่เกิดขึ้นจากทางด้านภาวนานี้ไม่ค่อยบอกพอบอกแล้วมันจะไปข้ามนู่นข้ามนี้ไม่ลืมงานทำนี่เสียนี่งานที่ทำไม่ลืมปัจจุบันไม่ได้เรื่องนะเพราะนั้นจึงให้กำหนดพุทโธพุทโธไปยังไงก็จะรู้กับพุทโธแล้วนะเข้าใจอย่างนั้นแหละเพื่อขาดบางที่จิตใจโถจิตใจเป็นของเลอะของประเสริฐเวลานี้ถูกที่เหลวมันเข้าไปเหยียบย่ำทำลายมดจิตใจเป็นของเหลวของแหลกไปหมดแหลกแนวไปแล้วจิตใจเวลาให้ที่เหลวลากไปหมดเวลานี้โลกกำลังนะเราวิตกวิจารมากเท่าแก่เท่าไรยิ่งวิตกวิจารมากเทศก็เผ็ดร้อนมากนะทุกวันไม่เหมือนแต่ก่อนเทศสอนพระสอนเรนสอนประชาชนบางทีเผ็ดร้อนมากอยู่นะเพราะความห่วงใยไม่ใช่อะไรนะเหมือนกับเด็กตกน้ำเนี่ยจะไปค่อยไปเตรียมตัวแล้วก่อนถ่ายผ้าถ่ายอะไรแล้วก่อนแล้วค่อยไปรับเด็กเด็กตายว่าไงใช่ไหมพอเด็กตกลงน้ำผู้ใหญ่ก็ตกด้วยกันเลยเครื่องแต่งตัวไม่สนใจเข้าใจไหมนั่นแหละนี่แบบถูกก็เหมือนกันเทศพระนั่นเทศจึงมีเศษมีร่างเศษมีร่างเหมือนกันโดดกับเด็กตกน้ำเข้าใจเปล่าไปฉุดรีบฉุดลากเด็กขึ้นมาถ้าธรรมดาก็เป็นอย่างหนึ่งพาเด็กลงอาบน้ำก็เป็นอย่างหนึ่งใช่ไหมเด็กตกน้ำเป็นอย่างหนึ่งนะการช่วยเหลือมันผิดกันนะนี่เหมือนกันช่วยเหลือคนแล้วยิ่งวันนี้ยิ่งเป็นฟืนไฟเผามากตลอดเวลามากเข้ามากเข้ามันก็วิตกวิจารมากเพราะนั้นธรรมะถึงเผ็ดร้อนมากธรรมะอุบายสอนโลกช่วยโลกนั่นเองไม่ใช่อะไรความเผ็ดร้อนของธรรมกับความเผ็ดร้อนของกิเลสผิดกันความเด็ดของธรรมความดุด่าว่ากล่าวของธรรมกับความดุด่าว่ากล่าวของกิเลสมันผิดกันอันนี้ธรรมออกอันนั้นกิเลสออกเข้าใจไหมเข้าใจให้ก็ต้องให้กิเลสเป็นเครื่องมือแล้วนี่หลวงตานี่ดุนะหัวกิเลสเป็นเครื่องมือแล้วไม่ให้ดุทำไงไม่ให้ดุกิเลสว่ายังไงให้ว่าตามนั้นนะหัวเอาละพอไป
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่18เดือนมกราคมพุทธศักราช2537มีชื่อกันเทศว่าอย่าลืมศีลธรรมในรายการนานาสารธรรมครับกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏวรกัตยราชนารี ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตมัดบรรพตคีรีภูจ้อก้ออำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารมีชื่อกันเน้นว่าหลวงปู่ออกปฏิบัติปีแรกขอเชิญรับฟังครับ
1: ปีที่แรกออกปฏิบัติที่แรกซื้อธุดงค์เขามาวัดแล้วบ่รับเมื่อพรรษาประสานขันแข่งกันไผเฮ็ดเขาเหลืออยู่ในบ้านหลายก็ถือผู้นั้นบ่จักประมาณผู้นี้เอากันปีน้องน้ำเข้มต้องเหลือซ้ำนี่เหลือซ้ำนี่แหละอาหารก็เหลือซ้ำผู้มือนี่เที่ยก็บ่ให้เหลือคำว่าสันขอดบาทหมายความว่าเขาบ่พ่อคำมันจะไปกินรูปพันรูปนี่เขาพ่อคำนะฮะไปสันซะเรียกว่าบ่เป็นสันขอดบาทเขาบ่พ่อคำไปรูปพันรูปนี่เรียกว่าสันขอดบาทที่ครูบาอาจารย์เพิ่นบอกว่าขอดกอดจะให้เพิ่นเอามาให้นี่มันบ่มีอันเอามาตีผิดข่มผิดเด้อขอดเอาสันผ้าเขาบอกให้เขามารับเราเขามาวัดเขาบอกรับเขาจะให้ไงเจ้ากูดเบื้องเล็บมือเจ้าอ่อนเหยียดเบื้องเนี้ยมาชัดแล้วเขาก็มาสงสัยแม่นแม่นบอกเขาบอกพ่อค่ำจะไปตอบมากินมันคือชั้นขอดบาทอันนี้ถือด้วยนี่ห้าหนึ่งมืออะไรสันเขาเขาหน้าใหม่นอหนึ่งผมห้าละมือเลยสันเข่ากับน้ำอ้อยก่อนนึ่งทองทีละสันเข่ากับน้ำใหม่มันบ่มีบักพริกมันบ่มีประเดี๋ยวเอาเพื่อเอาสันบู๊ยำเรียกๆหรอหวานจะแถวไอ้ต้องหันมันนุ่มจะได้อายุขันสามสิบอ่ะมันขันสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบยังซื้อมือนี่หวานลงผ้าวานาเดือนในกลมมันนุ่มเปรี้ยวสันเวงเวงเวงมาเดี๋ยวผ้าวานาน้อยเดี๋ยวต้องคิดลงพึบโหลดอยู่ว่าสามหมื่นสี่หมื่นยังไปทายสามหมื่นสี่หมื่นยังไปทายสามหมื่นสี่หมื่นยังไปทายโรคทองผูกของโบแห้งยังซื้อมือนี่ย่ามันเคลื่อนมากค่ะย่ามันเว้นมากเอานะเฮ้าไม่ใช่หลวงปู่บุญมีบูผมไปตอกไม้ชี้ฟันผู้เฒ่าหายให้ผมท่านลาไม่ใช่ความว่าความบอกว่าอยากพ้นทุกข์ไม่ใช่ไปตอกไม้สีฟันสั่นมันเสียเวลาสั่นยื้อน้ำเฮานี่เฮาเพราะว่าละหน้าไว้แล้วบ่อึดบ่อยากให้มาเอาไปใส่นี่สักให้รวดผู้ชายอย่าไปเฮ็ดแม่ให้เดินอยู่โกมพ่อว่าหน้าเจ้าคุณถ้าไม่เกียรตินับถือปัญญังหลวงปู่หนี่น้องเข้มสมัยนั้นอายุ72แล้วพันศา17สมัยนั้นผู้เฒ่าอายุ77 12เนี่ยพันศา17สมัยนั้นแข็งแห้งก็ผมนี่ซ่อมแข็งแห้งก็ผมสมือนี่เดี๋ยวนี้ก็บัดมึงนะผู้เฒ่าเนี่ยมันเว้นฉันข่าวมาเลยบางแต่บนนอนนี่สมผู้เฒ่าอะดวงไปเดินโยกกลมนี่สัตว์จะไปไก่มันหลายกุฏิมันอยากนอนไม่สันผู้เฒ่าว่าเพราะกันเอาไปสั้นขันแข่งกันนี่นี่ปีนั้นเพราะสันยังหันแรกอะเพ่นจังขึ้นนอนจังขึ้นพักบ่ให้รับพักเบิดเดียวเท่านั้นบ่ให้รับขันรับกลางคืนแน่แล้วชั่วโมงหนึ่งแน่แล้วกลางเว้นบ่ให้รับองค์หนึ่งสมาทานมานอนเจ็ดมือเพราะฉะนั้นองค์หนึ่งมานอนเจ็ดมือได้เว้ยเอามามือซีมือหาดูง่ายสิง่ายสิเนี่ยผลโมงถ้าเขาพวกสาวหันมาตื่นจะคล้องผมอดหัวอยู่ผมไปจอบมันผมเนี่ยว่าผมบอกเอาดอกเจ็ดมือวะเอาแต่สีใดถ้าใดไว้ไหมวะ สัตว์ได้ซีมือเนี่ยมันยังกระหมูอู้คู่เดียวตัวบ่ได้ดีดีบนบ่อยากพี่จังหน้าอย่างอีพ่ออีเมียเอ้ยเงานอนเนี่ยงกงกงกหันงกหมีอยู่บ่อยากพี่จังหน้ายังห่วยบ่ถือกับถาดเดียวนี่ว่าท่านได้เศร้าส่วนอาหารนั่นทอนเอาว่าสั่นอายุ30สันมือสันกำปั้นนี่แหละท่านละมือก็บ่มีอาหารจังหวะมาแล้วนะจนตลอดออกพรรษามึงมันเบาว่าสั่นเนี่ยมันขึ้นมาบ่ถึงเที่ยงคืนบ่ย่อมขึ้นกุฏิเลยบ่ตายหอดไฟเดินอยู่กลมโซ่ตายหมู่กระบะมันจังไรปะบ่ถึงขาดตายบ่เหยียบเว้ยมูกบ่าร้ายแท้ๆมูกบ่าฮะมันเป็นดุงป่าเห็นป่าเห็นไก่ทงไก่ทงหน้าเขาเขียดบักน้ำน้อยๆนะเต็มผักแผะผักแผะผักแผะนี่นั่นเดินวันปัดตาไปบนระวังต้องถือตายเบิดไล่สมาธานบ่สูบยานั่นทีนั้นพิมพ์เลยบ่สูบคู่ผสมกับบ่อสุกลงปลาแล้วพี่เจ้าหน้าพุทโธเดินอยู่กลุ่มพร้อมกับเก่าวัดยางติงเมื่อไหร่หุ่นจักมัดขาพันเหยียบดินกับหุ่นจักขาใส่ขาตัวหุ่นจักพร้อมเหมือนกับพุทโธติงเมื่อไหร่หุ่นจักมัดจิตพี่เจ้าหน้าในกับหุ่นจักพร้อมกันมัดไล่ขามันออกไปพุ่งเหมือนกับว่าไปว่าไปมันไม่จะไปเลยมันมาเป็นห่วงทั้งจะออกนอกอยู่กับอิริยาบถท่านอ่ะอันนี้จิตร่วมในสื่อมันจิตเขาพวังจิตเขาพวังมันต้องยืนมันเดินอยู่นี่มันร่วมในสื่อมันร่วมในกรรมฐานที่ตั้งไว้กลับไปกลับมาแล้วพี่เจ้าหน้าอนิจจังแล้วพี่เจ้าหน้าทุกขังเห็นในขณะเดียวกันกับพร้อมขาทกสายทกกลัวขณะจิตพร้อมเปลวพวกกดว่าบ่ได้เหยียบขี้ดินเลยคืนมาเลยมาพี่จะหน้าต่อหน่อยพอเที่ยงคืนพี่จะหน้าต่อเลยบ่นั่งคัดสมาธิเลยนั่งพับเพียบเพียบแบบนี้นะหันหน้าไปตะวันออกกำหนดลมพร้อมกับอนิจจังพร้อมกับความเกิดความดับอยู่น้ำกันอารมณ์ทงกระเที่ยวกับทงหมากมุ่งออกคุณพันโอ้นิมิตอันนี้ก็มีคือกันนะครับพี่เจ้าหน้าหลายมันก็เลยกลายเป็นสั้นที่ของพี่เจ้าหน้านี่ทุกครั้งอนิจจังอนัตตาก็ตามของพี่เจ้าหน้าเพ่งจับหลายแล้วมันกลายเป็นสั้นคือกันกลายเป็นสั้นคือกันหูกุฏิหูมัดทิพย์นี่ปีนคู่ผสมหนึ่งนั่งสูบยาเมาเมาอยู่นี่อันบนสูบยาหนึ่งอุปมาคือสูบยาอยู่ในอันเป่าตะเกียงล่ะอุปมาอันในใส่ตะเกียงจับพยุอันเมาเมาพุทธาวีพวกหมอพอสูบยาพุทธมาสูบยานี่มีวิบากอีกตัวภาวนาตอบเจ้าของท่านโดนออกก็สามสี่นาทีก็หายแล้วหายบาดนี่ค่ะพี่น่ะติดต่อกันไปอีกมองคืนอีกบาดล้นกุฏิขาดจังปังบาดพับอยู่มาอยู่ยืนกุฏิเล่าแล้วกลายเป็นธรรมพระยืนพระทั้งข้าพระบา
2: พระทั้งข้าพระบาห่มผ้ายางเรียบผ้าบาเบือกหัว
1: พระเถิดยังเคยไก่ว่าเดียวนึงมันจะหาหน้าที่หายพับไปเลือกไม้ไปอีกบ้าเด็กเลยกูสิเอ็นขังลงนอนกันเวลานอนก็บ่ให้ลืมบ่ให้ลืมอันที่เพ่งอยู่ โน่นท่านเอามานี
3: ่กำหนดเวลาทีนอนกับบ่กับบ่ให้มันออกติดต่อกันดูไปที่ยังไงของเก่านะ
1: เตียงนอนนึงพ่อหอนกันทั้งเมฆพุ่นเล็บบ่เดียวเตียงที่นอนอยู่นะเตียงสูงเพียงนี้เตียงฝากพูดโต๊ะวัดโพธิสมพรพุ่นโต๊ะวัดโพธิสมพรเนี่ยขอโอกาสกับพระเทระกับผมขอโอกาสในธรรมะอันใดอันหนึ่งนิดหน่อยเพิ่นก็เลยบ่ปากเพราะว่าท่านน่ะครับตีนก็เหยียบพุ่นเหยียบเรื่องพุ่นย้อยย้อยย้อยปีนหัวลงมาตีนก็ติดอยู่ตีนติดแล้วเนี่ยเป็นบาดเป็นบาดเป็นบาดเป็นบาดก้าวไปพาทั้งข้าเรียกอยู่เทียนทีที่ปกลงมาสิบ่ปกพากระเทียนทีที่เขียนแอวก็บ่เขียนเรียบเรียบอยู่คือของยางขี้ดินนี่ออกจากหันเนี่ยสารพัดมันที่เป็นไปอันมื้อนี้ผมผ่านมาแต่พรรษาที่หนึ่งพุ่นมันก็ได้เท่านั้นแหละแต่หางเป็นของแปลกเท่านั้นมันแท้ได้ล่ะท่านผู้เพียรมันแท้ได้มันปัญญังฮะในบางข้าวหอไปทางนอกนี่ทะลุเลยผู้เขาสอดจังปังบางข้าวเห็นเอาอันนี้สิเพ่นพุ่นปรากฏว่าไอ้มันเป็นนะภาวนา
3: เพ่นพุ่น
1: บาทนึงพุทธบาทนึงโทษก็เต้นพอมึงลิบโหลดพุ่นถีบใดบ่ประตกล่องขามหน้ามหาสมุทรทะเลไปล่องกับพยุงล่องเปลี่ยนนี่แหละเพื่อนพยุงค่อยเบาๆล่องเปลี่ยนนี่คือนุ่นนี่จัดห้าเที่ยวหอความเหวนี่เรื่องโมนี่เรื่องอุปจารสมาธิด้วยนี่มันเป็นเรื่องอื่นด้วยเหตุนั้นฉันคนภาวนาประตกหันห้าไปแก้มันบ่ออกเลยครับคนภาวนาภาวนาประตกหันแล้วแก้บ่ออกเลยโอ้ยตัวใดที่เขาบอกพ่อเราเผ็ดคือเพื่อนเห็นว่าเขาเทียงในใจเห็นว่าเขาพอล่มล่วงง่ายๆเขาเห็นโทษนะฮันเขาจังว่างได้วันผู้ใดพอเห็นโทษเนี่ยอันนั้นกลายเป็นบ่าวละเรื่องเนี่ยมองว่าฉันเอาหลอดว่าเออยิ้มมายิ้มเย็นยิ้มโผล่ได้ไหมฮันเทียหอคือไปทั้งอากาศตีร่างกาปีนึงบูมวนน้ำนิมิตท่านว่านเหรอตีแล้วก็วุ่นวุ่นวุ่นวุ่นอยู่เทิงพุ่นเดินทุกขมอยู่เทิงอากาศพุ่นอีกท่านว่านนอนแต่เชื่องขาขวอยู่เทิงอากาศพุ่นอีกสารพัดมาสิบเปลี่ยนไปปีนขวมปีนง่ายโลดโพ้นแท้ได้ซ้ำนั่นละ อำนาจของอุปจารสมาธิสู้พี่จะหน้าอนิจจังทุกครั้งอนัตตาบ่ได้สู้พี่จะหน้าแงะแงะบ่ได้ได้ปัญญาอันนี้และเฮาก็สิ้นความสงสัยไปเป็นตอนอันนั้นได้ลดได้ศาสตร์ซ้ำนั่นต้องแงะแงะออกทุกขันพี่จะหน้ากายก็ได้แงะผมแงะขนแงะเล็บแงะฟันแยกออกเป็นธาตุที่ดินน้ำแฟร่มแยกแงะออกซับซ้อยออกยกสู่อันนี้จังทุกครั้งอนัตตาพร้อมกับล่มเข่าล่มออกก็ดีหรือพร้อมกันกับแยกแงะสกลละกายก็ดีที่นี่ ลูกก็จริงอยู่พ่อลูกเวทนาก็จริงอยู่พ่อเวทนาสัญญาก็จริงอยู่พ่อสัญญาความจำสังขารก็จริงอยู่พ่อสังขารวิญญาณก็จริงอยู่พ่อวิญญาณเท่าไหร่เลยว่ามันไผเป็นไผให้สิ่งเมื่อนั้นลูกก็บ่ได้เป็นไผกับเวทนาเวทนาก็บ่ได้เป็นไผกับสัญญาสังขารวิญญาณต่างคนต่างเป็นจริงในทั้งเกิดทั้งรับทั้งแปรทั้งป่วนทั้งไผของมันอยู่จังซั่นที่นี่สู่แนวนี้บ่ได้หรือสิพี่จะหน้าหน่อยเขามากกว่านั้นให้เพ้นพร้อมอยู่กับลมหายใจเข้าออกให้เห็นพร้อมอยู่กับขณะจิตเห็นตามจริงว่าบ่แม่นสัตว์บ่แม่นบุคคลพร้อมอยู่ขณะจิตเป็นแต่สักว่ารู้เป็นแต่สักว่าเห็นอยู่อันนี้ได้กำลังอันนี้ในกำลังจิตใจและหายความสงสัยอีกด้วยง่ายควบสงสัยในปัญหาทั้งหลายที่สิมาสอดแทรกเข้าให้เข้าบวกควบสงสัยในพระพุทธศาสนาบวกให้เข้าสงสัยในศาสตร์ในภพบ่มีอันนี้อันนี้ดีอันนี้นิสัยของผมอ่ะนิสัยของมูจักสิเป็นยังไงมันไปตามนิสัยของใครของมันแล้วเฮามีความประสงค์หยังเป็นเจ้าหัวใจเฮาต้องถามเฮาตอบเฮาให้มันได้เราเป็นกรรมฐานหรือกรรมฐานก็ตอบเฮาให้มันได้เราประพฤติพรหมจรรย์เพื่อล่วงโลกเพื่อได้กินได้ขี่ไปทำท่าตายบอกว่าก็ให้ตอบเฮาได้หรือว่าเป็นจังสันก็ให้ตอบเขาได้เขาค่ายควมปฏิบัติจากพระพุทธธรรมประสงค์อย่างไรก็ให้ตอบเขาได้เขาว่าค่ายอย่างไรก็ให้ตอบเขาได้มันค่ายค่ายด้วยวิธีใดก็ให้ตอบเขาได้มันว่าค่ายว่าค่ายด้วยวิธีใดก็ให้ตอบเขาได้คันว่าเขามาหาปฏิบัติแล้วมันว่าไม่หลายเลยคันว่าน้ำปริญญาตมันก็บ่เหมือนแล้วมันก็เปลี่ยนแล้วเพราะมันมีหลายกันเขาว่ามหาปฏิบัติแล้วก็กรรมฐานทั้งไฟเคยพิจารณาอย่างไรก็ต้องพิจารณาติดต่อกันภาวิตาภังลีกตาอยู่ยังสั่งเหตุให้มันมากที่เขาฟังนะโยบายและร้ายเพื่อเขาเดินทางไปพ่อเขาสิบว่าได้สงสัยว่ายังสั่งที่ซื้อดอกการเทศมันเทศล่วงหน้าปฏิบัติบ่ถึงก็มีเทศบ่เฮาปฏิบัติถึงมาแล้วล่วงมาแล้วก็มีถึงจังไหนก็ตามวาดไผวาดมั่นห่างเหวนกกดเฮาเคยได้ย้อนกรรมฐานอันไหนสิ้นความสงสัยย้อนกรรมฐานอันไหนกิเลสมันเบาย้อนกรรมฐานมันบ่มารบกวนด้วยกรรมฐานอันไหนเฮาก็ต้องเอาของเฮาคือกินเขาคือกันเห็นเพิ่นอิ่มง่ายก็ไปอิ่มง่ายน้ำเพิ่นเห็นเพิ่นน่านอิ่มก็ไปน้ำอิ่มน้ำเพิ่นมันก็ว่าถือเขากินพ่อท่อใดซ้ำไหนมันจังภาวนาใดคว่ำเขานั่งท่อใดเขานอนท่อใดเขาปฏิบัติซ้ำไหนเขาจังได้คว่ำในภาวนาของเขาจังเป็นที่เยือกเย็นจิตของเขาก็จับเจ้าของให้มันได้เพื่อที่เดี๋ยวออกใส่เด้เพราะจักสัตว์นโยบายแต่ละอย่างละอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ที่ครูบาอาจารย์ทรงสั่งสอนไว้มันก็เป็นเรื่องขัดเกลากิเลสทั้งนั้นล่ะแต่ว่าเมื่อเฮาพิกใส่บ่เป็นมันทั้งเฮาน้อมไปทั้งบ่แม่นมันทั้งเป็นเครื่องบำรุงกิเลสซื่อวัดใหญ่สี่กี่ว่อนบินถวาเสนาสนะมันมีหน่อยมีหลายกับเพื่อมาปฏิบัติเพื่อบรรเทากิเลสเท่านั้นมีความหมายเท่านั้นขันว่ามันว่าบรรเทากิเลสมีหลายกับว่าเป็นประโยชน์มีน้อยกับว่าเป็นประโยชน์ว่าเป็นประโยชน์กับเฮาแต่มันเป็นประโยชน์กับผู้อื่นกับเพื่อนกับผู้เพื่อนใดมันเป็นกับประโยชน์กับเฮา หวังพ้นทุกเป็นเจ้าหัวใจของเฮาอยู่หวังสิหวังกับไผหวังกับสติปัญญาของเฮานี่ล่ะเท่าที่เฮาพี่จะหน้าได้กับผู้อื่นเพิ่นก็แนะนำพร้อมสอนครูบาอาจารย์ก็ได้หรือคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นแต่เพียงว่าชี้ทางให้ท่านนั้นสิจนมือขาดกันเฮาบ่ปฏิบัติตามก็เท่าเก่าหั่นล่ะคันสิเอาแท้ๆโลกอันนี้มันมีวนเพิงคันบ่เพิงวนหลุดพ้นของเฮาบ่มีวนเพิงเป็นเกษมคําว่าหลุดพ้นจากความสงสัยนั่นเป็นหลุดพ้นชนิดนึงหลุดพ้นจากกิเลสแต่เทื่อใดเล็กละน้อยบ่กลับคืนอันนั้นก็เป็นหลุดพ้นอันนึงหลุดพ้นโดยองค์ซ่านหรือกำลังพี่แกหน้าอยู่มันหลุดมันพ้นไปมันเป็นศีลาทับยาอันนั้นกับเป็นหลุดพ้นอันนึงแม่นจังใดก็ยังดีก็เฮาบ่เฮ็ดบ่ทำอยู่ดีก็สิถ้านอนตายให้เขาเหยียบย่ำทาเดียวนับสิบบ่ลุกพอลุกก็ลุกสู้แบบนับสิบบ่ลุกบ่เอาว่ายังมีเทวปุริสูเป็นผู้ทรายภาคเพี้ยนล่ำไปเพี้ยนบ่อยากมาเกิดบ่อยากมาแก่บ่อยากมาเก็บบ่อยากมาตายในวัฏสงสารอันนี้พอเห็นชัดแล้วบ่ให้ไผตัวได้เกิดแก่เก็บตายก็เห็นเต็มภูมิมีโยกพัดภาคก็เห็นเต็มภูมิความปรารถนาพอเห็นสมหวังก็เห็นเต็มภูมิความโลภความโกรธความหลงที่มีในขันธ์สันดานก็เห็นเต็มภูมิได้ประโยชน์อีหยังแน่บ่ได้ประโยชน์อีหยังแน่ก็เห็นเต็มภูมิยักษ์ใหญ่ไผตัวไผตัวบ่ได้เห็นนํากันทุกคนพอมีอยู่ทุกคนนี่ผู้พ้นไปแล้วก็ตัวพ้นเมื่อไรพ้นก็พ้นอีหลีผู้บ่หันพ้นก็สิมาตัวก็บ่ได้ก็บ่พ้นอีหลีเด้อมองสั่นสิตัวจังไหนตัวก็ตัวเจ้าของของเก่าหั่นแล้วของเจ้าของของจักอยู่มันน้อยลงมาแล้วมันบ่หลายมันน้อยลงมาแล้วปัญหาของหมู่เฮาน้อยลงมาแล้วคันเฮาพี่จะหน้าสัตว์แล้วบ่มีแนวใดพ่อสิมาเป็นเจ้าหัวใจได้พ่อสิลงเอ่ยนำนอกจากความตะเกียกตะกายผลจากวัฏสงสารเท่านั้นที่มาเป็นเจ้าหัวใจของเฮาบ่ได้มาบวชเล่นบ่ได้มาทำทาแบบกดผ่ายมุ่งล่วงโลกว่าได้กินขนมเขาเขาต้องการพ้นทุกข์ในวัฏสงสารต้องการชนะความโลภโกรธหลงของตัวอีหลีบ่แม่นว่าแต่ปากมีความคับของต้องการจังซั่นอีหลีคันว่าแต่ปากก็ซื้อกับตัวเจ้าของตัวเจ้าของกับตัวผู้อื่นอีกคือกันแล้วบาปสองสั่นบาปตัวเจ้าของอีกบาปตัวผู้อื่นอีกเขามีความประสงค์ท่านั้นความประสงค์ในอื่นเฮาก็บ่ได้มีพ่อสิมาเป็นเจ้าหัวใจคันเฮาบ่เห็นโทษว่าความเกิดเป็นทุกข์เฮาก็ต้องเลื่อมใสความเกิดอยู่คันเฮาบ่เห็นโทษว่าความแก่เป็นทุกข์เฮาก็ยังเลื่อมใสความแก่อยู่เฮาบ่เห็นโทษว่าความเก็บเป็นทุกข์เฮาก็เลื่อมใสความเก็บอยู่ความตายก็คือกันอันนี้คือการวัดสิ่งใดเห็นโทษว่าพ่อสิ่งนั้นก็เว้นบ่ได้ใครที่มาบังคับก็บังคับคนเฮาต้องผ่านโทษจักก่อนจังสิเข็ดหลาบในโทษผ่านแก่จังสิเข็ดหลาบในแก่ผ่านเก็บจังสิเข็ดหลาบในเก็บผ่านตายจังสิเก็บหลาบเข็ดหลาบในตายผ่านโลภผ่านโกรธ
4: ผ่านหลงสะก่อนยังสิเคล็ดหลับในหลบในโกรธในหลงมันต้องได้ผ่านหมดได้ผ่านทั้งพี่เจ้าหน้าหมดพระพุทธศาสนาต้องการให้พี่เจ้าหน้าเมื่อต้องการให้อนุโมทนาโดยพระท่านในพี่เจ้าหน้าเมื่อต้องการให้คัดค้านโดยพระท่านในพี่เจ้าหน้านิสัมมะกระนั่งเสยโยไข่ขวนสะกอนจึงทำเสียเลยดีกว่าปัจจคสิทธิไม่เห็นในตนเองรสของสมาธิก็ดีรสของวิปัสสนาก็ดีมันเป็นรสจังไรสมาธิที่เข้าไปแบบใดกับมีรสชาติอันเดียวกันวิปัสสนาที่เข้าไปแบบใดกับมีรสชาติอันเดียวกันมันคนละรสละชาติความบ่รู้เท่าถึงการความนอนใจในวัฏสงสารก็เป็นรสชาติอันเดียวกันหมดขนาดว่าจำพวกนอนใจจำพวกบ่นอนใจก็เป็นรสชาติอันเดียวกันหมดว่าได้แปลพวกที่รู้พ้นไปแล้วเป็นรสชาติอันเดียวกันหมดพวกที่บ่ท่านรู้พ้นก็เป็นรสชาติอันเดียวกันหมดแต่ว่าหังมีหลายระดับบ่รู้พ้นในขันใดขันโลกี่หรือขันโลกกุตระสันไหนแต่หังมีหลายสันแต่ว่าแต่ละสันละสันหังเป็นรสชาติอันเดียวกันหมดขันไปไปทั้งหันของฉันอร่อยว่าจีสังขารมองไปเท่านั้นก็เกิดดับเท่านั้นจิตตาสังขารนึกไปเท่านั้นก็เกิดดับเท่านั้นแต่ปวนเท่านั้นดับไปเท่านั้นอายตนะภายนอกภายในเกิดดับเสมอกันหมดแต่ปวนเถิดดับเสมอกันหมดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดดับเสมอกันหมดแปรปวนเสมอกันหมดเป็นอนิจจังเสมอกันหมดเหมือนนากองไส้เป็นทุกขังเสมอกันหมดเหมือนนากองไส้อันเป็นอันใหม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเสมอกันหมดเหมือนนากองไส้ทั้งอดีตด้วยทั้งอนาคตด้วยทั้งปัจจุบันด้วยทั้งไกลด้วยทั้งใกล้ด้วยทั้งประณีตด้วยทั้งงามด้วยทั้งละเอียดด้วยทั้งสุขุมด้วยสุขุมก็ประณีตก็สิมีความหมายอันเดียวกันนั่นที่ละเอียดกับหยาบกับที่มีความหมายอันเดียวกันนะที่อ่อนละเอียดกับประณีตนะนำของเก่าเฉยๆดอกอย่างพวกคักบางข้าวมันยัดละเอียดบางข้าวมันยัดประณีตก็เลยว่าหลายขั้วเพื่อบ่ให้มันยั่งซื่อบ่ให้ยั่งความบอกซื่อพ่อแม่เข้าไปใส่เบิดผู้ตายก็มีผู้ยั่งก็มีปูยาตาถวดเข้าไปใช้เมือดน้ำสกุลห้องไปแล้วแตกสลายไปแล้วจากท่านไปอยู่จังไหนเฮาก็บ่สามารถรู้ได้เฮาก็เหมือนกันห้องก็แก๊กเหมือนอยู่น้ำก่ำของเจ้าของเท่านั้นแหละปิ๊กก็เหมือนนี่น้ำผลของก่ำเจ้าของเพราะยังขามกรรมและผลของกรรมจะคล้องไม่ได้เพราะยังมีอุปทานอยู่พระนิพพานบ่แม่นผู้หลู่บ่แม่นพระนิพพานผู้หลู่ต่างหากพระนิพพานต่างหากผู้ต่างหากพระนิพพานต่างหาก

อย่าฟ้องมีอื่นมาแซงพระพี่ชนะต้องให้เป็นธาตุน้ำก็ให้เป็นธาตุน้ำมดเสมอหน้ากองไส้เบิดทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันพันธุ์พี่ชนะธาตุลมก็คือกันให้เป็นลมมดเอิดเติดพี่ชนะความตายแล้วก็ให้มันเป็นตายมดเอิดเติดเสมอหน้ากองไส้ก็ให้มันไม่ตายหน่อยตายใหญ่ตายไข่ตายหนาวหลายอ่านหลายพี่แกนี่พี่แกหน้าอันนี้จังว่าทั้งกายมันเสมอหน้ากองไส้มืดทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันพี่แกหน้ากองทุกข์กายมันทุกข์มืดทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันทั้งไก่ทั้งไก่พี่แกหน้าอนัตตาบ่แม่นสัตว์บ่แม่นบุคคลตัวตนเล่าเขานั่นเป็นสักว่าธาตุว่าธรรมว่าขันธ์ก็ให้มันเสมอหน้ากองไส้มืดพี่จะหน้าเปื่อยหน้าเน่าสิก็ให้มันเสมอหน้ากองไส้มืดทั้งอดีตอนาคตพี่จะหน้าความตายก็ให้มันเป็นเสมอหน้ากองไส้มืดทั้งอดีตอนาคตในปัจจุบันมันจังบ่ขบถมาแซงมันจังบ่สงสัยหารุ่นก็ขั่วใส่ง่ายอยากใส่ย่ามใดพอของจักบนว่างมันของบ่ของจักบนว่างมันใส่ยากหาอยู่กับปานนั้นว่าท่านกับเวลาพี่เจ้าหน้ามักพันิพานมักผลนิพานกันเสมอขนาดกองไส้มืดบ่มียิ่งมียอนฝากผู้ลูกไปแล้วสีมาบัญญัติเอาผู้ลูกเป็นพันิพานพันิพานเป็นผู้ลูกมันก็เป็นทิฏฐิบัญญัติมันเข้าข้างตัวบ่แม่นบ่ถือผู้รู้ถ้ารู้ดีรู้สอบในสั้นต้นก็รู้ดีรู้สอบในทางปฏิบัติซื่อผู้รู้ในสั้นปลายก็รู้ว่ารู้ว่าผลซื่อจะผู้รู้ของบ่มันพระนิพพานพระนิพพานว่าเป็นผู้รู้ผู้รู้ว่าเป็นพระนิพพานถึงสี่รู้สอบปานไหนก็บ่เป็นพระนิพพานพระนิพพานตั้งหากญาณวิมุตติสัมมาญาณะรู้สอบญาณอันนั้นเป็นพระนิพพานบ่บ่ญาณก็ยังว่าญาณพระนิพพานก็ยังว่าพระนิพพานลิ้นก็ยังว่าลิ้นรสก็ยังว่ารสรสบ่มันลิ้นลิ้นบ่มันรสผู้รู้พระนิพพานบ่เป็นพระนิพพานพระนิพพานต่างหากผู้รู้ว่าเป็นทุกข์กับว่าเป็นทุกข์ทุกข์ต่างหากผู้รู้ว่าจิตกับว่ามันจิตจิตต่างหากผู้รู้ว่าธรรมกับว่ามันธรรมธรรมต่างหากถ้าบ่ฮั่นรู้ผลผู้รู้ว่าธรรมกับมันธรรมฝ่ายปฏิบัติธรรมฝ่ายรู้ผลมีต่างหากเกิดสลัดขึ้นเมื่อสละสละขึ้นมัดขั้นเข้าไปเป็นเจ้าเป็นจอมแทรกแทรกอยู่บนไหนบนหันก็เป็นศาสตร์เป็นภพเพิ่นออกเจ็บว่าปวดกำนัดยินในผู้ลูกผู้ลูกก็เป็นศาสตร์ก็กลายเป็นศาสตร์เป็นภพเป็นอวิชชาตัณหาอุปาทานคือกันบนธรรมะสั่นสูงเพิ่นถือว่าอดีตเป็นตนตนเป็นอดีตถือว่าอนาคตเป็นตนตนเป็นอนาคตถือว่าผู้ลูกเป็นตนตนเป็นผู้ลูกถือว่าตนเป็นใจใจเป็นตนถือว่าตนเป็นถ้ำถ้ำเป็นตนอันมั่วนี่มีแต่อุปทานทั้งนั้นถือว่าเปิดตนเป็นศูนย์ศูนย์เป็นตนธรรมะสั่นสูงนี่ธรรมะสั่นวิปัสสนาสั่นสูงนี่เมื่อมันสั่นสมถะนี่ถือว่าผลตนเป็นอดีตอดีตเป็นตนถือว่าตนเป็นอนาคตอนตอนาคตเป็นตนถือว่าผลตนเป็นธาตุดินถือว่าธาตุดินเป็นตนถือว่าตนเป็นธาตุน้ำถือว่าธาตุน้ำเป็นตนถือว่าตนเป็นตาตาเป็นตนถือว่าตนเป็นรูปรูปเป็นตนถือว่าเสียงเป็นตนตนเป็นเสียงถือว่าหูเป็นตนตนเป็นหูธรรมะสั่นสูงต้องหามมัดคันว่าสั่นกับวาสนะควบงูย่างเป็นอวิชชาอยู่

0: ยังเป็นตัณหายังเป็นวัฏจักรอยู่ยังเป็นอนันตลาปัจจัยอยู่ยังปฏิสนธิอยู่พอเป็นที่ปฏิสนธิอยู่ในรูปผู้รู้ดิแล้วจัดเป็นชาติเป็นภพคือกันนี่ธรรมะอันละเอียดนี่คนเฮาขันมาหวงผู้รู้ขันมีผู้มาต้องผู้รู้มันผู้รู้นั่นมันก็สิเป็นพิษธรรมะสั้นสูงเหตุนี้ท่านพระพุทธเจ้าจึงละอาสิไปสอนสัตว์ทั้งหลายว่าถ้ำละเอียดมากละอาสร้างบารมีมาแล้วพอดอกเดียวก็ยังมากลับมาละอาอยู่พอเป็นธรรมเนียมของเบิ้นยาเถิดไอ้สัตว์ดอกบัวใกล้สิบานก็มีอยู่ไอ้สัตว์ซุ่มดอกที่ใต้น้ำก็แล้วไปไอ้สัตว์ซุ่มดอกเสนอเมื่อน้ำมีอยู่มุขติจันยูวิปติจันยูเนื้อยะปะทะปรมะสุมปะทะปรมะสุมมีบทเป็นอย่างยิ่งจำเป็นหมอบไว้กับกรรมและผลของกรรมสุมอุคติจันยูพ่อยกข้อคอขึ้นแสดงก็จะเข้าใจคือดอกบัวตุ้มบอกว่าสิบานแล้ววิปติจันตันยูนั่นพ่อแนะนำได้คือดอกบัวเสมอน้ำเนื้อยะของผู้พ่อแนะนำได้วิปติจันจันยู่นั่นยกข้อขึ้นแล้วอธิบายเข้าใจเนื้อยะมุขติจันยู่วิปติจันยู่เนื้อยะพ่อแนะนำได้ปะทะปรมะนั่นมีบทเป็นอย่างยิ่งมีบทมีบาทเทียบหน่อยเทียบใหญ่มุขมาคือดอกบัวใต้น้ำสัตว์ทั้งหลายสามบารมีมาบ่คือกันผู้ใกล้สิพ้นไปแล้วก็มีดอกบัวใกล้สิบานก็มีพระพุทธเจ้าจึงได้มาเทศน์สร้างสอนจะเป็นธรรมเนียมของเพิ่นก็ต้องละอาจังสันซะก่อนมีผู้มาอาราธนาแล้วหมู่เฮาเกิดมานี่มีในสังคมหมู่เฮาผู้ได้สร้างบารมีมานานแล้วก็มีส่วนบทก่อนบทหลังในศาสตร์นี้บ่ต้องเอามาว่าบางท่านพรรษาหน่อยก็เคยได้บวชมาแล้วเคยได้อบรมมาแล้วแต่สัตว์ก่อนบารมีบางมาแล้วก็มีบางท่านก็ยิ่งพรรษาหลายยิ่งปฏิบัติมานานก็ยิ่งได้อบรมมาแต่สัตว์ก่อนนานก็มีบางท่านก็พรรษาหลายซื่อในศาสตร์นี่หัวก็สิมากหัวมาพอกอาจเป็นได้แต่ว่าถอดใจคว่ำต้องเคยได้สร้างบารมีมานานสมควรจึงได้มาโซเปลี่ยนโซตายถึงเพียงนี้ไพ่ๆก็ได้เวลาก็หน่อยเขาหน่อยเขาแล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งแล้วสิฝันเวลาออกจังไหนมีสี่ชั่วโมงก็ให้เป็นเรื่องของเฮามีอิสระความถอดถอยกับเป็นอิสระของเฮาถอยกับไม่อิสระของเฮาไม่มีผู้ใดบังคับได้เฮามีอิสระอย่างเต็มที่แล้วเดี๋ยวนี้แต่ว่าเฮาสิเอาอิสระทั้งถอดถอยหรือเอาอิสระทั้งบ่ถอดถอยเท่านั้นเดี๋ยวนี้เป็นของทิพย์แล้วสิไปทั้งพิษก็เป็นของทิพย์แล้วถ้าให้ผลต่างกันสิไปทั้งถือก็เป็นของทิพย์เรามีอิสระทั้งนั้นเราสิเอาอิสระอันใดเราก็มีเลือกได้เราสิเอาทั้งถือหรือทั้งผิดเป็นที่พึงของเฮาก็เลือกได้พระธรรมเทศนาอยู่หูขี่ก็มีถ้าธรรมเทศนาอยู่ปากก็มีพระเทมมาเทศธรรมเทศนายุกแขวยุกกระผงแก้มก็มีย่ำเขาอยู่นคือหากม้านี่ปนกับน้ำลายเนี่ยมหันในคืนก็ยุกผงแก้มธรรมเทศนาอันนี้ธรรมเทศนาพวกฝ่ายปฏิกูลนี่ปากเขี้ยวเล็กๆอ้าออกมาให้เบิ่งลักษณะมันเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นธรรมเทศนา ินเข้าไปแล้วไปปะปนกันอยู่ทั้งอาหารใหม่อาหารเก่าอย่างนี้ก็เพาะกินมันเป็นยังไงสีมันเป็นยังไงคืออย่างมักข้างเมื่อมันย่อยออกมาแหละออกมาตามคุ้มขนคุ้มผมออกมาด่างเรียกว่าขี้มูกออกมาทั้งหูเป็นไข้เรียกว่าขี้หูออกมาทั้งตาเรียกว่าน้ำตาและขี้ตาออกมาคุ้มขนคุ้มผมเรียกว่าน้ำเหือน้ำไข้มื้อนี้มีได้ธรรมเทศนาทั้งนั้นออกทั้งทวารหนักทวารเบาเรียกปัสสาวะอุจจาระนี่ก็มีได้ธรรมเทศนาทั้งนั้นแก้มตอบฟันหักมื้อนี้ก็ธรรมเทศนาทั้งนั้นความหนาวก็เป็นธรรมเทศนาทั้งนั้นพอได้ทุกข์จังหาผ่ามาห่มว่าสบายกายใจประกดลู่อยู่ใจประกดลู่อยู่ลู่อยู่ฮอดนะฮะอาบน้ำนะฮะข้าวห่มนะฮะพัดลมมื้อนี้เป็นธรรมเทศนาปวดอุจจาระก็เป็นธรรมเทศนาเพราะมันปวดแต่ก่อนจังไปปวดปัสสาวะก็เป็นธรรมเทศนาเพราะมันปวดแต่ก่อนมันจังไปหายใจเข้าออกก็เป็นธรรมเทศนาเพราะมันบรรเทาทุกข์มันบ่หายมันสิตายชีพจรเดินตึงตึงติงติงนี่ในตะกนละกายก็เป็นธรรมเทศนาขันบ่เดินก็ต้องตายตามสมมติส่วนศีลธรรมบ่ได้ตายไปไสไปปฏิบัติได้ถ้าได้ก็ซ้ำนั่นล่ะขนจะได้เสียนงอกออกบนสกปรกที่ล่มผาบนล่มผามันสกปรกมันได้กินได้ไข้สกปรกมันก็เลยงามอุปมาคือหญ้าคือกองขี้กล้วยทั้งหัวไอ้มันฟุ้งขึ้นพุ่นไอ้ความป่วยความหนาวมันตีขึ้นทั้งเทิงพุ่นมันก็อยู่นอกงอกงามด้วยน้ำเงื่อน้ำไข้ด้วยอาหารที่เฮาดื่มลงไปสอบของเน่าของเหม็นของลงไปในท้องของเฮามันต้องเปื่อยต้องย่อยออกมาซะก่อนจึงเป็นที่เรื่องร่างกายพออยู่ประทังประทังไปลมหาวลมเลอะลมไอลมจามกินของมันเป็นยังไงต้องหายใจออกกินของมันเป็นยังไงต้องหายใจกันมองดูหาออกแต่ปากสิมองดูกินมันที่เป็นยังไงมีแต่ธรรมเทศนาทั้งนั้นจิตสิร่วมบ่ร่วมก็สร้างค่อยพี่จะหน้านังเนื่องเถิดธรรมหากัตถปะข้าพเจ้าจักไม่เอาสติออกจากกายจะพิจารณาร่างกายเป็นอารมณ์นี่ข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้าพเจ้าจักมีความเก่งใจที่สุดเมื่อเข้าไปในหมู่สงฆ์ที่ทำตนเป็นคนใหม่เสมอเสมอข้อหนึ่งอีกเป็นยังนอข้อหนึ่งจะเข้ารบสงฆ์ที่สุดเมื่อได้เข้าไปในหมู่สงฆ์จักไม่ชู้ง่วงเข้าไปสู้ตระกูลคือว่าท่านข้อนี้บ่คักกันบ่ถือขออภัยสมมุตินั้นครับมีโอวาท3ข้อเท่านั้นผูกขาดพระองค์เจ้าเลยให้บวชเรียกว่าพระมหากัสสปะบวชด้วยโอวาท3ข้อพิษงูบ่มันยัดติดใจตุทกรรมมาว่าจ้าบ่มันเอหิภิกขุอุปสัมปทาบ่มันติสนนะคมโนอุปสัมปทาองค์ได้ยอมให้บวชมหากัสสปะตั้งไว้ที่ตั้งไว้เนื้อพระอานนท์อีกตั้งไว้เป็นที่สองที่สามของพระโมคคัลลาสารีบุตรเหตุในสันทุทุนล่าภิกษุณีไปประมาทเพิ่นเพิ่นจึงอ้างอันนี้ขึ้น เนี่ยพระองค์ก็ตั้งเราไว้ในชั้นที่สองแล้วพอมาที่สองที่สามของพระมหากัตของพระสารีบุตรกับหกขันธ์หน้าแล้วพระอานนท์ยังเป็นที่สุดท้ายของพระมหากัตตปาลงมาเป็นลำดับคุณวุฒิพระนางทุตทุนล่างประเทศนางภิกษุณีพระมหากัตตปาประเทศนางภิกษุณีนางภิกษุณีทุตทุนล่างประมาทพระมหากัตตปาว่าต้องขายบักม่วงให้เศร้าสวนนะท่านผมนาคมตาพระอานนท์นั่งแล้ววิบัติ
1: อิ่มจังไรให้พี่เจน่าให้นักทั้งพี่เจน่าขันห้านักทั้งพี่เจน่าล่ะทั้งผาดกับว่าทั้งก้าวหัวตีดินซึ่งไหนห้าว่าไรพี่เจน่ากันผาดมั่งอีพวกตู่แก่มองว่าของภายนอกภายในด้านภาวนาสมถะก็เหมือนกันด้านภาวนาวิปัสสนาก็เหมือนกันด้านเกี่ยวกับศีลวัดก็เหมือนกัน
0: กิเลสอันเดียวเที่ยวสงสารเยอะแล้วความหลงอันเดียวเที่ยวสงสารเยอะแล้วขันบ่หลงกับบ่เที่ยวขันบ่หลงมาเกิดกับบ่ได้เกิดเพราะมันหลงมามันยังว่าเกิดดีอยู่ขันเห็นไพ่ในเกิดอย่างเต็มที่เด้อมันสิมาเฮ็ดหยังขันเห็นไพ่ในแก่อย่างเต็มที่เด้อมันสิมาเฮ็ดหยังขันเห็นไพ่ในเก็บอย่างเต็มที่เด้อมันสิมาเฮ็ดหยังขันเห็นไพ่ในตายอย่างเต็มที่มันสิมาเฮ็ดหยังขันเห็นไพ่ในโลภในโกรธในหลงอย่างเต็มทีเนี่ยขันนี้มันจะเอาพืชเอาพันธุ์มาจะใช้อันนี้ที่เป็นเขาปลูกมันสิ่งไหนมันบ่เห็นไพ่นั่นจะให้มันเว้นมันก็บ่พอใจเว้นแล้วมันก็ยังว่ามันแสบอยู่ดีส่วนเห็นบ่เห็นสิให้ไผมาเห็นให้ขันพญาคิดตลาดบ่เห็นเองขันสติปัญญาบ่เห็นเองขันว่าศาสตร์มันปิดบังข้าของพระพ่อที่ตามเห็นขันว่าแก่เก็บตายปิดบังข้าของพระพ่อที่ตามขันว่าข่วมเปื่อยข่วมเน่ามันปิดบังอยู่ว่าท่านข้าของพระสาวาที่พี่จะหน้าเปื่อยเน่าได้มันมาปิดมาบังที่ขันว่ามันปิดมันบังข้าขี่ออกมามันจะมาเหม็นแทะมันจะมาหอมฉันเธอเป็นของธรรมดาหังเป็นธรรมดามิ้นนี่ที่วางเลยว่าไม่ธรรมดาหอมนี่เราเกิดมาแก่เก็บตายมันก็เป็นของธรรมดาเนี่ยก็ธรรมดาทุกข์กันนี่พ้นจากความหลงไปแล้วมันเป็นธรรมดาสุขค่ะนี่นี่งานผู้ใดหลายสิก็งานของกิเลสงานของความสงสัยแล้วมันหลายผู้เพิ่นบ่มีกิเลสเพิ่นสิมีงานนี่ยังเพิ่นเฮ็ดอยู่บัดมื้อก็บ่แม่นงานเพิ่นสิเว้าอยู่บัดมื้อก็บ่แม่นงานเพิ่นสิย่างบัดมื้อก็บ่แม่นงานเขามาแล้วมาแล้วเพิ่นมีแต่ขันธ์ทวิบากล้วนๆเฮาเพิ่นบ่มีทีกิเลสเพิ่นนำอยู่ที่นำจองขันธ์ทวิบากอยู่ที่กิเลสนำห่วงนำห่วงนำห่วงอยู่นี่นี่อันที่ว่าพื้นม่านขาสองแขนสองหัวหนึ่งน่ะเป็นม่านม่านแก่ม่านเก็บม่านตายมันเป็นม่านไผมันก็เป็นม่านมันนั่นแหละคันว่าเฮาบ่มีอยู่ในหันก็เรียกว่ามันเป็นม่านมันขันธ์ม่านม่านคือปัญจขันธ์กิเลสม่านม่านคือกิเลสอภิสังขารม่านม่านคืออภิสังขารอภิสังขารมี3ปุญญาอภิสังขารอภิสังขารคือบุญปุญญาอภิสังขารอภิสังขารคือบาปอเนนชาอภิสังขารอภิสังขารคืออเนนชาอันสัตว์ทั้งหลายไปติดอยู่หันแล้วขามพบขามศาสตร์บ่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้ยังเกิดแปรปรวนได้รับไปอยู่ดิยังบ่ทันแม่นของจริงบ่ไหนนัจจุมานม่านคือมรณะ ความตายก็เป็นม่านอันนึงมันเป็นม่านยังมันก็เป็นม่านกับความตายหั่นผู้ใดเป็นผู้ได้รับม่านความตายก็ผู้ตายนั่นแหละรับม่านแต่ว่าม่านทั้งหลายกิเลสม่านเป็นตัวสำคัญขันธ์ชนะกิเลสม่านแล้วม่านมูนั่นบ่ได้กัดชนะไปได้ตัวพอบ่ได้มาคือแก่เก็บตาย
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตวัดบรรพตคีรีภูจ้อก้ออำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารมีชื่อกันเน้นว่าหลวงปู่ออกปฏิบัติปีแรกในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวัสดิ์วรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่16เดือนธันวาคมพุทธศักราช2548ในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครขอเชิญท่านฟังครับ
1: มันยังไม่ยุ่งเหรอมันยังไม่ยุ่งเหรอเห็นมาคายากันดูปวดโรคของ
2: ขอให้ลองดูว่าใช้ได้ผลไหมคร
1: ับ มองดูใครก็มีตามองหาดูก็ไม่เห็นจะเกี่ยวเดียวนี่มาทายากันยุงปวดโรคเขาอย่างนี้วัดป่าบางกาก็ไม่ค่อยมียุงนะยิ่งหน้านี้เลยแล้วแทบไม่มีเวลาเรานั่งในกุฏิอย่างนี้นั่งเฉียงข้างนอกไม่เห็นมีข้างหน้าฝนก็มีบ้างตัวสองตัวพอมืดก็มาแล้วคนเงียบไปยิ่งหน้าหนาวเลยนะไม่มีเงียบไปเลยนะไอ้เลี้ยงอาหารปลาบางทีเลยไปว่าอาจารย์เปียตอนนี้ไปกล่าวว่าลูกปั้นครูอาจารย์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นนะพอพูดถึงเรื่องลูกปั้นแล้ววันเอาปัจจัยไปมอบพระละโสกยานะท่านทองออกมาพูดแบบกระซิบเนี่ยพอรู้นิสัยเรากระซิบคืออยากเจอรูปคือรูปปั้นครูบาอาจารย์ที่องค์สำคัญมาไว้ที่เจดีย์ที่ผมลองสร้างอย่างนี้นะแต่ว่าอยากได้รูปปั้นเราไว้ในที่นั่นด้วยว่างั้นนะแกนี่มาพูดเบาๆกระซิบเอาก็รู้นิสัยเราเอาเราก็เลยมาในธรรมญาณเนาะมันติดก็คงจะติดก็เองแหละมันคงจะติดจริงภายใน

0: เราธรรมดาเรานี่บอกไม่ได้หวังอะไรนะทีนี้เราจะคิดแต่นี่นะเราตายไปแล้วนิสัยอันนี้มันก็ไปกับเราส่วนความดีงามที่จะเกิดขึ้นนี่จากรูปปั้นนี่จะมีประการใดบ้างอันนี้ทำให้เราคิดเลยยังไม่กล้าตอบว่าไงนะถ้าธรรมดาเรื่องของเราแล้วไม่ได้เลยแล้วตัดขาดว่านไปเลยนี่เราคิดถึงเรื่องผลบุญสุดท้ายภายหลังที่สร้างเจดีย์นี่ก็สร้างเพื่อกราบไหว้บูชาระลึกครูบาอาจารย์ทั้งหลายไหว้เป็นขวัญตาขวัญใจต่อไปนี่เราก็เลยมั่งตัดติดกับตัวของเราเนี่ยยังไม่ได้คำตอบครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็มีหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นเช่นอย่างหลวงปู่ขาวครูบาอาจารย์ที่แน่ใจเรียบร้อยแล้วว่าเป็นเพชรน้ำหนึ่งนะเจ้าเข้ามาที่นั่นบ้างแล้วก็ขอย้อนมาถึงเรานี่ก็มาแบบพูดแบบกระซิบเบาๆให้เราก็ยังบอกว่าตอนนี้ถ้าธรรมดาผมเองไม่ได้จะบอกมันแต่นี้เราทำประโยชน์ทั่วโลกเราก็ทำมาตลอดเวลาการทำรูปปั้นนี้จะได้ผลบวกผลลบมากน้อยเพียงไรสำหรับผลลบเราคิดว่าจะไม่มีผลบวกจะมีแต่มาพิจารณาตอนนี
1: ้มันยังไม่ได้คำตอบ
2: คร
1: ับ
2: น
1: ี้
2: นะครับวันนี้ที่ไปวัดจันเจียเขาว่ากราบขอหลวงตาด้วยนะครับ
0: ขออะไร
2: ขอแกะสลักรูปหลวงตารูปเหมือนคร
0: ับ เหรอรูปเหมือน
2: ครับครับที่เขากราบเรียนนั่นแหละครับ
0: เรียนเรื่อง
2: กราบเรียนขอแกะสลักรูปเหมือนหลวงตาอาจารย์ช่วยไม่กล้าพูดเองให้โยมพูด
0: ฮะ
2: อาจารย์ช่วยไม่กล้ากราบเรียนเองให้โยมกราบเรียนแทน
0: เหร
2: อครับ
0: แล้วเราตอบว่าไงล่ะ
2: ตาบอกปลาเข้าป่าไป
0: เหรอบอกว่าปลาเข้าป่าไปเลยเนี่ยก็พอดีอยู่กับนิสัยอันนี้มันมีอย่างนั้นมาเรื่องมาเกี่ยวกับเรื่องธรรมล้วนๆแล้วเลยถึงวันนี้ไม่สนใจยิ่งกว่าภายในจิตอะไรอยากให้มันเด่นอยู่ภายในจิตนี่นะไม่อยากให้ไปเด่นนั่งร้องนานๆอะไรอย่างนั้นเพราะงั้นถึงไม่สนใจกับภายนอกยิ่งกว่าภายใน
3: ที่จะเอาข้างนอก
0: มาเป็นคติเครื่องเตือนใจให้เป็นประโยชน์แก่ตนนั้นมันกลับเป็นเรื่องเพลินไปภายนอกเลยหลงไปเลยหลงไปเลยไม่สนใจภายในเนี่ยถ้าจะคิดเรื่องคนอื่นเราก็คิดไปอย่างนั้นเสียถ้าคิดเรื่องของเราเองเราไม่ยุ่งอยู่แล้วมุ่งต่อนี้โดยเฉพาะแต่ว่าเราคงไม่ทำหรือมั้งเราบอกให้ปลาก็ปลาแล้วนะ
2: แต่ตาเก่ามีทวัตอโศกอโศมีนะเขาก็ต้องขอมีด้วยหรอครับ
0: วัดอโศกวัดภูริตานี่มันเป็นวัดเดียวกันหรือต่างวัดกันถ้าต่างวัดก็ต่างเหตุผลกันนะสินั่นมันอยู่ตรงนั้นนะฮะ
3: ครูบาอาจารย์เหมือนกันสำหรับเราเองมันไม่เคยคิดเรื่องอะไรทั้งนั้นแหละผู้หลวงคงนะทำประโยชน์ให้โลก
0: เราไม่ยุ่งเลยเรื่องเราเป็นประโยชน์แก่โลกเราเป็นที่พอใจสำหรับที่จะมาอันนั้นเราโดยเฉพาะนี่เราไม่มีที่นี่ทำลงไปนี่เพื่อประโยชน์แก่โลกอีกเหมือนเรายังมีชีวิตอยู่มันก็ต้องได้คิดอยู่อีกแหละนี่ก็ดีเวลานี้เนี่ยศาสนามันขังภายนอกมากกว่าภายในนะแท้ภายในแทบจะไม่มีนะก็มีวงกรรมฐานคุยเสียขุดค้นขึ้นมาได้หลักความจริงขึ้นมาสู่ใจเราอยากจะพูดว่ามีเท่านั้นนอกนั้นมีแต่เหลวไหลไปหมดนะแม้แต่กรรมฐานเองก็กลายเป็นกรรมฐานขลังๆไปอย่างนั้นเสียมันไม่ได้มีที่จะมาให้เด่นในอันนี้นะอันนี้เด่นในนี้ขลังไม่ขลังก็ไม่สนใจกับอะไรแหละเรื่องทำไปนอกเอานั้นให้อันนี้ให้เราไม่ทำจะส่งเสริมคนให้เสียไปตื่นนอกยิ่งกว่าข้างในแล้วก็เอา ลูกของครูบาอาจารย์แฝงคอไปแล้วทีนี้เย่อหยิ่งจองหองขึ้นแล้วกิเลสตัวนั้นอยู่ในนั้นนะแทรกแล้วไม่รู้นะเอาฝังไว้ในใจนี่มาจำเป็นอะไรเอามาแขวนที่คอที่แขนอะไรเอาไว้ในหัวใจนั่น ไปที่ไหนให้ขลังอยู่ที่นั่นนั่นนั่นเราเหมาะที่สุดเป็นอันดับหนึ่งนะก็อย่างนี้เองเราจึงไม่สนใจเรื่องภายนอกไม่สนใจนะเพราะจะดีจะชั่วมันจะแสดงอยู่ที่จิตดีชั่วอยู่ที่จิตที่เรามองดูจิตด้วยความเป็นธรรมตลอดเวลาเราจะเห็นผลบวกผลลบที่แสดงขึ้นมาจากจิตนี้ทั้งนั้นนะไม่แสดงออกไปภายนอกที่ไหนมีแสดงออกจากจิตจากจิตเวลากิเลสมันหนามันก็แสดงเต็มเหนียวอันนี้เราก็เคยพูดให้บรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายได้ทราบกันรู้ว่าจะเป็นหลายหนแล้วเพื่อเป็นคตินั่นเองเวลากิเลสมันหนาหนานี่โถถึงน้ำตาร่วงเราลืมเมื่อไหร่ออกจากพ่อแม่ครูอาจารย์ไปขึ้นบนเขาจะไปฟัดกับกิเลสให้เต็มเหนียวที่ไหนได้มันฟัดเราซะจนให้มันสมน้ำหนักให้สมกันก็คือว่าหงายหมาไปเลยหงายไม่เป็นท่าเขาเรียกหงายหมาหงายเป็นท่าบ้างก็คือหงายแมวหงายแมวมันตกได้นะหงายแมวไอ้หงายหมามีแต่ร้องแงะแงะแงะไอ้เรานี่มันเป็นครูบาหมาซะอีกมันเลยหมาไปร้องแงะแงะสู้มันไม่ได้เห็นชัดชัดเลยจ้ะขึ้นของกิเลสที่มันรุนแรงเนี่ยตั้งสติไม่ได้เลยนะท่านทั้งหลายจำคำนี้ให้ดีเวลานี้กิเลสกำลังหนาแน่นอยู่ในหัวใจทุกคนอาการอย่างนี้พอตั้งขึ้นมาเพื่อจะต่อสู้กับกิเลสมันจะเป็นลักษณะเดียวกันทั้งที่เราตั้งหน้าตั้งตาจะไปฟัดกับเต็มเหนียวนะไปสู้มันไม่ได้เลยนะเนี่ยเวลามันรุนแรงนี่ถึงน้ำตาร่วงเดียวนะทั้งนี้ขึ้นอุทานเลยนะอุทานอันนี้ก็ดีอันหนึ่งเป็นคติเราตั้งตัวได้เพราะอุทานที่เครียดแค้นให้กิเลสตั้งสติตั้งภาพล้มไปล้มไปคือตั้งเพื่อล้มไม่ได้ตั้งเพื่ออยู่กระแสของกิเลสตีเที่ยวล้มต่อหน้าต่อตานั่นแหละ อ้าวนี่มันมาประกอบความเพียรยังไงวะจนงงตัวเองทำไมตั้งสติไม่อยู่จะเอาความเพียรมาจากไหนความเพียรก็ขึ้นอยู่กับสตินี่แล้วสติตั้งล้มตั้งล้มไม่มีคำว่าอยู่ได้เลยนะถึงขนาดว่าตั้งพับล้มทันทีทันทีนี่กระแสของกิเลสที่มันรุนแรงน้ำตาร่วงเลยนี่ก็ไม่ลืมถึงใจนะนี่อันหนึ่งเป็นคติอันหนึ่งก็คือว่าความเครียดแค้นให้บุคคลหรือสัตว์ตัวใดก็ตามนั้นเรียกว่าเป็นกิเลสนะแต่ความเครียดแค้นให้กิเลสที่เป็นภัยแก่ตัวเองนี่เป็นธรรมนี่แหละที่ว่าเป็นธรรมคือว่ามุมานะยังไงเครียดแค้นให้มันแล้วทีนี้มุมานะไม่มีถอยขึ้นกระทั่งถึงว่าอ๋อมึงเอากูขนาดนี้เฉลยนะออกอุทานในใจนะอยู่คนเดียวขึ้นอุทานคือสู้มันไม่ได้เลยตั้งพับล้มผอยล้มผอยก็จะมีหวังอะไรถ้าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลยตั้งล้มตั้งล้มตั้งรอยล้มนี่แหละที่มันเครียดแค้นนะเออมึงเอากูขนาดนี้เที่ยวเหลือน้ำตาร่วงอันนี้มันมีข้อหนึ่งที่ว่าเอาละวางั้นนะยังไงมึงต้องพังมาหนึ่งให้กูถอยกูไม่ถอยแล้วเวลานี้กูยอมรับว่าสู้มึงไม่ได้มันเป็นอยู่ในใจนะเป็นอยู่ในใจกับกิเลสเจ้าของที่อยู่ในใจซึ่งมีอำนาจมากนั่นแหละแล้วมาแล้วกลับอีกกลับไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่มันเป็นโรงงานใหญ่ทีเดียวกลับไปรับการอบรมจากท่านเอาให้เต็มเหนียวกลับไปอีกล้มอีกแต่คราวหลังๆวันนี้น้ำตาไม่ร่วงละแต่ความเครียดแค้นพิลึกในใจนะเครียดแค้นให้กิเลสนี่เรียกว่าเป็นธรรมนะที่ว่ามึงเอากูขนาดนี้เฉียวเหลือนี่เอายังไงมึงต้องพังมาหนึ่งให้กูถอยกูไม่ถอยว่างั้นนะมึงต้องพังแน่ๆว่างอันนี้แหละเครียดแค้นเป็นผลบวก แล้วเครียดแค้นนี้เป็นธรรมไม่ใช่เป็นกิเลสธรรมดาความเครียดแค้นทั้งหลายเป็นกิเลสนะแต่ความเครียดแค้นให้กิเลสที่เป็นภัยแก่ตัวเองนี้เป็นธรรมดังนั้นมากระมุมมันเอาอีกอยู่งั้นนะไม่ถอยต่อไปมันก็ตั้งได้ นั่นความมุ่งมานะความเครียดแค้นเนี่ยมันไม่ถอยนะมันฝังลึกมากทีเดียวจะเอาให้มันหงายจนได้แล้วว่ามันเจ็บแสบขนาดนี้ลืมไม่ได้ว่ามันหนักเข้านะ ต่อมาสติสตางก็ตั้งได้จิตก็ค่อยเจริญขึ้นไปโดยลำดับนี่เพราะอำนาจแห่งความเครียดแค้นอันนี้จากนั้นก็ได้หลักได้เกณฑ์นี่ก็ควาดใจเลยเจ้าเอาความเครียดแค้นมาเป็นคู่ต่อสู้มาเหมือนหนึ่งว่าเป็นคู่กรรมคู่เวรกันแต่คู่กรรมคู่เวรกับกิเลสนี่มันไม่ได้เป็นเรื่องของกิเลสเรื่องของกิเลสถ้าเป็นคู่กรรมคู่เวรกันท่านแสดงว่านะหิเวเรนะเวรานิสัมมันติทะอุดาจนังตลอดการไหนๆเวรย่อมไม่ระงับเพราะการก่อกรรมก่อเวรกันอเวเรนะสัมมันติเอสะตะโมสนันตโนแต่เวรย่อมระงับเพราะความไม่ก่อกรรมก่อเวรกันธรรมนี้เป็นธรรมพื้นฐานมาดั้งเดิมท่านแสดงไว้นะอันนี้ความเจียดแค้นกับกิเลสก่อกรรมก่อเวรกับกิเลสมันผิดกันกับอันนั้นจะเอากิเลสให้พังถ้ากิเลสไม่พังเราก็ตายเท่านั้นเป็นอื่นไปไม่ได้มันถึงใจขนาดนั้นเพราะนั้นความถึงใจนี่มันถึงได้มุมานะเอาอย่างหนักอย่างหนักเอาจนกระทั่งตั้งตัวได้แล้วจริงความมุมานะยิ่งหนักไม่ถอยเรื่อยยันตั้งตัวได้ที่มันมาเคยมีนั้นมันก็ไม่จืดจางเหมือนกันนะที่มันเคยเป็นถึงน้ำตาร่วงก็มันก็ไม่จืดนะมันฝังอยู่ในใจนี่เราพูดถึงเรื่องกิเลสเวลามันหนาแน่นหนาจริงๆนะเอาหัวใจเราออกกลางเลยเจ้าเราเป็นผู้ประสบเองแพ้กับมันก็ล้มทั้งหายแบบหงายหมาเขาว่าหงายเนี่ยหงายหมาคือว่าอย่างอื่นมันก็ไม่ถึงใจเนี่ยที่เอาน้ำหนักนะคำว่าหงายหมานี่จะไปคิดว่าเป็นคำหยาบคำชั่วช้าคำสกปรกไม่ได้สำหรับผู้มุ่งต่อธรรมหมายถึงน้ำหนักที่จะฟาดกันให้ทันกันให้ถึงกันจึงต้องว่าหงายหมาสู้มันขนาดหงายหมานี่เร็วขนาดไหนหมายความว่าไงเราจะทำไงมันฟิตอันนี้ขึ้นมาคำว่าหงายหมาจึงเป็นธรรมเป็นน้ำหนักต่างหากที่จะให้คิดเป็นแบบโลกโสกโปกโสมมแล้วไม่มีธรรมแต่น้ำหนักมีประจำอะไรที่หนักมากกว่ากันอันนั้นย่อมชนะนี่จิตใจเราเมื่อมันมีน้ำหนักทางนี้แล้วคำว่าหงายหมาคือตำหนิเจ้าของให้ถึงใจสู้มันไม่ได้หงายหมาต้องฟีดขึ้นในเต็มเหนียวความหมายว่าอย่างนั้นอะไรก็ตามมันไม่พ้นเรื่องจิตนะความมุมานะนี่ออกมาจากความเครียดแค้นในกิเลสความเครียดแค้นนี่ก็ไม่เป็นกิเลสเป็นธรรมเอามาฟีดตัวเองให้มันมีน้ำหนักเท่ากันหรือเหนือกว่ากันสุดท้ายก็ตั้งตัวได้นั่นสติเวลามันล้มอย่างนั้นแหละเราเคยมาแล้วนะล้มจนน้ำตาร่วงเนี่ยเวลามันตั้งได้มันก็ตั้งได้ของมันเพราะความเพียรไม่หยุดไม่ถอยจนกระทั่งถึงขั้นที่ว่ามันตั้งโดยอัตโนมัติของมันสติก็ดีปัญญาก็ดีนี่เป็นอัตโนมัติแล้วตั้งไม่ตั้งก็ไม่เผลอสติปัญญาอัตโนมัติเป็นขั้นที่จะก้าวให้หลุดพ้นโดยสายเดียวไม่มีคำว่าถอยกลับจึงตั้งกันด้วยสติปัญญาอัตโนมัติเป็นที่แน่ใจในจุดนี้นอกจากนั้นมันก็มีเผลอเข้ามาเผลอเข้ามาจนได้นั่นแหละพอถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติแล้วมันเป็นขั้นถอยไม่ได้ละทีนี้ผ่าโผนโจรทยานไล่ล้างเอาไว้ความเพียรถึงขั้นกิเลสทำฆ่ากิเลสต้องล้างเอาไว้เวลากิเลสฆ่าธรรมฆ่าเรานี่ทั้งที่เห็นน้ำตาร่วงคือเราจะต่อสู้กับมัน สู้มันมาได้ถึงขนาดน้ำตาล่วงที่เราไม่เคยสนใจจะรู้ว่าโทษกิเลสเป็นยังไงจะต่อสู้กับมันเป็นยังไงนี่มันมีทั่วโลกดินแดนทั้งท่านทั้งเราจะตำหนิใครไม่ได้นะเรายกมาพูดพิเอกเทศก็ที่ตั้งใจที่จะให้หลุดพ้นโดยใจเดียวแต่มาตั้งสติไม่อยู่ไม่อยู่เลยนี่มันเข้ากันได้ยังไงนั่นมันก็ต้องเชียดแค้นฝึกไม่อยู่ไม่ถอยมันก็ค่อยก้าวได้ก้าวได้ก้าวได้จนขนาดที่ว่าสติปัญญานี้เป็นอัตโนมัติแล้วไม่มีคำว่าเผลอถ้าลงขั้นอัตโนมัติแล้วไม่เผลอเลยตื่นขึ้นมาปั๊บเป็นอันเดียวกันแล้วสติกับปัญญาหมุนติ้วติ้วตลอดเวลา มีแต่ท่าที่จะพุ่งพุ่งท่าถอยไม่มีฆ่ากิเลสก็ฆ่าได้ด้วยวิธีสติปัญญาอัตโนมัติฆ่าให้เห็นได้อย่างชัดเจนชัดเจนชัดเจนที่กิเลสจะมาชนะเรานี่ไม่ปรากฏแล้วนะลงสติปัญญาเป็นอัตโนมัติแล้วกิเลสที่จะผลิตตัวขึ้นมาใหม่เพื่อต่อสู้กับเรานี่มันไม่ปรากฏมันมีอยู่เท่าที่มันมีอยู่ก็จะค่อยมุดมอดลงไปมุดมอดลงไปเอาจนกระทั่งถึงพอสติปัญญาอัตโนมัติมันเต็มเหนียวมันแล้วมันก็เชื่อมเข้าไปหามหาสติมหาปัญญามหาสติมหาปัญญานี่ซึมไปเลยนะละเอียดมากที่สุดกิเลสนั้นละเอียดมากแก้กันด้วยมหาสติมหาปัญญานี่ถึงขั้นที่ธรรมะฆ่ากิเลสก็เป็นอัตโนมัติเหมือนกันแต่ก่อนเราก็ไม่เคยรู้มารู้ตัวเองที่เราปฏิบัติอยู่นี่แหละ ไม่เคยคิดเคยอ่านว่ากิเลสมันสร้างผลประโยชน์มัน บนหัวใจของสัตว์โดยอัตโนมัติมันสร้างยังไงไม่เคยคิดเพราะไม่เคยรู้ไม่เคยสะดุดใจนะแต่พอ ทำขั้นนี้ขึ้นแล้วมันก็รับกันพอทำขั้นสติปัญญาฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัติอัตโนมัติเนี่ยคืออยู่ที่ไหนมีอย่างเดียวนั่นเป็นอื่นไปไม่ได้นะแม้ที่สุดเราฉันอาหารนี้มันไม่ได้มาอยู่กับอาหารการฉันรสชาติทั้งนี้ไม่มีมันอยู่ในนู้นอยู่ลึกๆหมุนอยู่ติ้วติ้วติ้วอยู่นั่นนั่นแหละถึงขั้นฆ่าฆ่าไม่ถอยเป็นน้ำสับน้ำซึมหรือบางการบางเวลาก็เป็นน้ำที่ไหลโจรลงจากภูเขาเสียงลั่นไปเลยนี่เวลาไปเจอกับเด็ดมันซัดกันก็เหมือนกับน้ำไหลโจรลงจากภูเขาพอนี่ผ่านไปปั๊บนี่ก็เป็นน้ำไหลลินไปเลยฆ่าตลอดฆ่าตลอดกิเลสที่จะเกิดขึ้นใหม่นี่ไม่มีแล้วล่ะถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติแล้วไม่มีกิเลสจะเกิดใหม่นอกจากจะชำระสสารทำลายมันที่มันมีอยู่ก่อนแล้วนั่นเท่านั้นนี่มันก็ค่อยหมดไปหมดไปทั้งนี้ก็หนาแน่นละเอียดรอเข้าจากนั้นก็เข้าสู่มหาสติมหาปัญญาซึมซาบไปเลยกิเลสโผล่ขึ้นมาตรงไหนขาดสะบั้นขาดสะบั้นเห็นประจักษ์ในหัวใจเรานี่แหละเรียกว่าถึงขั้นธรรมะฆ่ากิเลสฆ่าแบบอัตโนมัติเหมือนกันกับกิเลสที่มันทำลายสัตว์โดยอัตโนมัติของมันมันหักหมุนของมันเองสัตว์แต่ละหลายไม่มีใครทราบนะว่ากิเลส สร้างผลประโยชน์ของมันบนหัวใจตัวเองตัวเองแต่แล้วก็ทำความทุกข์ร้อนให้ตัวเองตลอดเวลาอย่างนี้ไม่มีใครทราบเราก็ไม่เคยทราบแต่ก่อนเมื่อเวลาสติปัญญาขั้นนี้แล้วมันมารับกันอดีตปัญญาขั้นฆ่ากิเลสเป็นอัตโนมัตินี่ที่มันก็รู้เองทำยังไงมันก็ไม่ถอยถ้ากิเลสไม่ขาดสะบั้นลงไปหมดโดยสิ้นเชิงยังไงก็ไม่ถอยนั่นนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมถึงขั้นนี้แล้วนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมเรียกว่าจับผิดจับถูกอุดปิดอุดปิดไปตลอดนี่ความอยากพ้นทุกข์นี่มันเหมือนกับว่าอยู่ทุกขณะจิตนะมันรุนแรงมากทีนี้มันก็มาย้อนมาเห็นโทษของกิเลสทั้งหลายซึ่งแต่ก่อนเราก็เพลินกับมันไม่รู้ตัวเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งนะแต่เวลาสติปัญญาขั้นนี้เกิดขึ้นแล้วมันเห็นโทษเป็นระยะระยะ เห็นโทษกิเลสหนักเข้าทุกทีเห็นคุณค่าแห่งความหลุดพ้นจากกิเลสนี่ก็หนักเช่นเดียวกันนั่นแหละความเพียรจึงเป็นอัตโนมัติตลอดคือถอยไม่ได้ไม่มีคำว่าถอยหมุนติ้วติ้วเลย ถึงบางทีมันก็มีจนกระทั่งกิเลสเงียบหมดเลยคุยเขียดยังไงก็ไม่เจอมีแต่จิตมันว่างของมันจิตขั้นนี้ว่างแล้วนะว่างภายนอกอะไรแล้วนี่ว่างแต่ยังไม่ว่างตัวจิตเองนั่นไอ้มันเห็นชัดอย่างนั้นสิมันว่างไปหมดกำหนดดูอะไรอะไรไม่ปรากฏจนกระทั่งเราได้พูดขึ้นมาอุทานขึ้นภายในใจเฮ้ยมันไม่ใช่เป็นพระอรหันต์น้อยๆขึ้นมาแล้วหรือนี่กิเลสมันหายซากไปไหนหมดไม่เห็นเลยเป็นไงล่ะแต่คำพูดเช่นนี้ก็ไม่เกิดไม่ได้พูดด้วยความสำคัญตนว่าสิ้นกิเลสแล้วนะคือพูดถึงเวลามันว่างกิเลสไม่โผล่หน้ามาให้ต่อสู้กันมันว่างเงียบไปหมดเลยคุยเขียวขุดค้นหายังไงก็ไม่เจอมันไปยังไงไม่ใช่เป็นพระอรหันต์น้อยๆขึ้นมาแล้วเหรอมันเป็นในใจนะเป็นแต่เพียงว่ามันไม่ได้สำคัญตนว่าเป็นอรหันต์ในเวลานั้นมันว่าขึ้นเฉยในเวลามันว่างหางานทำไม่เจอจากนั้นมาก็ปรากฏกระซัดกันเลยเรื่อยเรื่อยไปเลยจนกระทั่งถึงขั้นสุดท้ายก็ที่เราที่บอกเวลามันตัดกันขาดสะบั้นนี่มันเหมือนฟ้าดินถล่มแต่ฟ้าดินไปนอกไม่มีมันมีแต่กายกับจิตเหมือนว่ากายกับจิตนี่เหมือนฟ้าดินถล่มมันแสดงอย่างรุนแรง พอกิเลสอวิชชาซึ่งเป็นยอดสมมุติขาดสะบั้นงวงจากใจนะใจนี้ดิ่งผึ่งเลยทันทีนี่แหละที่ว่าเป็นเหมือนกับฟ้าดินถล่มดิ่งผึ่งเลยทันทีแล้วดิ่งผึ่งกับความมหัศจรรย์นี้มันขึ้นพร้อมกันเปิดต้าขึ้นมาเลยนะนั่นกิเลสปิดไว้นะพอกิเลสขาดก็บั้นลงไปอันนี้ต้าขึ้นแทนกันเลยนี่แหละความมหัศจรรย์เกินคาดเกินหมายเกินคิดเกินโน่นเดาทุกอย่างเกินไปหมดเป็นขึ้นธรรมชาติโดยลำพังตนเองนั่นแหละทีนี้อัศจรรย์แค่ไหนน้ำตานี่พังเลยนะ เป็นเองนะน้ำตาพังร่างกายนี่ไหวอย่างแรงมากทีเดียวจะพูดถ้ามันถึงใจก็คือว่ามันฟ้าดินถล่มความจริงฟ้าดินเขาก็อยู่ของเขามันกระเทือนมากจากระหว่างกายกับจิตที่กิเลสขาดสะบั้นออกไปจากจิตนั่นน่ะดีดตรงนั้นน่ะขาดสะบั้นอย่างรุนแรงที่นี่ความอัศจรรย์มันขึ้นพร้อมกันเพราะว่าญาณที่เราไม่เคยคาดเคยหมายเคยคิดต้นเดาไว้แต่ก่อนมันเกิดขึ้นโดยเราธรรมชาติของตัวเองเนี่ยที่นี่ไม่เห็นอันนี้แล้วความแปลกประหลาดอัศจรรย์หรืออะไรมันล้นเหลือถึงขนาดน้ำตาร่วงอะไรเถอะนี่แหละที่อัศจรรย์มากที่สุดในขณะนั้นอัศจรรย์มากจริงๆปลาก็ป่าของใครยิ่งมาล่ะเอามาแฝงคอมาหาอะไรมิเศษมิโสอะไรกับพี่ที่แก๊กๆเหล่านี้เสียงธรรมได้ยินไหมล่ะนี่แหละเสียงธรรมดังนี่อันนั้นกิ๊กๆไอ้แก๊กมันจะปลาเข้าป่าเดี๋ยวนี้นะมันเร็วต่างกันขนาดไหนกับธรรมที่เลิศเลยซึ่งกำลังแสดงอยู่เวลานี้มันมากวนกันหาอะไรแฝงคออยู่ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งบัดนี้ยังไม่อิ่มไม่พอหรือถ้างั้นก็เอาขอนสูงมาแขวนอีกทีช่วยกันกับอันกิ๊กๆเกี่ยงเกี่ยแล้วนี่เวลาถึงขั้นนั้นแล้วทีเราก็เคยพูดคือพูดเท่าไหร่มันก็ไม่จืดไม่จางนะธรรมชาติตอนนี้ไม่มีคำว่าจืดจางสดสดร้อนๆตลอดเวลาเพราะงั้นจึงมีรสชาติตลอดนะเวลาขึ้นอย่างนั้นแล้วมันไม่ได้เหมือนธรรมดาที่ความรู้ความเห็นเราที่เป็นอยู่นี่กับธรรมชาติอันนั้นความรู้อันนี้แหละมันไม่ใช่ความรู้อันนี้แล้วความรู้นี่แต่ก่อนเป็นความรู้ที่กิเลสเจือปนหนักเบามากน้อยพอมันขาดสะบั้นไปซะจนหมดโดยสิ้นเชิงไม่เหลือแต่ธรรมชาติที่ทำทั้งแท่งนี้ล้วนๆแล้วนั่นแหละเป็นของอัศจรรย์เกินคาดเ พอผางขึ้นมาเท่านั้นนะโถไม่ทราบว่าอุทานไม่ทราบว่าพูดไม่ถูกเลยแต่มันตื่นมันเต้นมันอัศจรรย์เกินคาดเกินหมายนะโอ้ขึ้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้แล้วเหรอนั่นอย่างนี้แล้วเหรอหนเดียวยังไม่แล้วนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้แล้วเหรออย่างนี้แล้วเหรอซ้ำโอ้ทำแท้เป็นอย่างนี้แล้วเหรออย่างนี้เหรอนั่นพระสงฆ์แท้เป็นอย่างนี้แล้วเหรอพุทธธรรมสงฆ์ไหลลงเข้าเป็นอันเดียวกันเป็นธรรมธาตุที่เลิศเหลือแล้วเวลานั้นไม่มีพุทธธรรมสงฆ์ที่เป็นกิริยานี้ไม่มีเข้าเป็นอันเดียวกันแล้วจึงบอกว่าพระสงฆ์แท้เป็นอย่างนี้แล้วเหลืออย่างนี้แล้วเหลือนี่เป็นด้วยความประจักษ์ใจไม่สงสัยหายสงสัยทุกอย่างแล้วธรรมชาตินี้ตัดสินเองให้หายสงสัยโดยประการทั้งปวงจากนั้นก็สรุปลงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงนี่เป็นแล้วนะมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงซึ่งแต่ก่อนแล้วก็ไม่คิดพุทธธรรมสงฆ์ติดหัวใจตลอดเวลาเวลาถึงขั้นนั้นแล้วแล้วว่าพุทธแท้คือนี่เหรอธรรมแท้คืออย่างนี้เหรอสงฆ์แท้อย่างนี้เหรอแล้วก็รวมเข้ามาเหอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงนั่นมันเป็นแล้วนั่นเราเคยคาดเคยคิดเมื่อไหร่เป็นขึ้นโดยหลักธรรมชาติไม่มีการเสกสรรปั้นหย่อ เป็นขึ้นมาได้อย่างไรนั่นอัศจรรย์เกินคาดทุกสิ่งทุกอย่างสมมูลนี่เรียกว่าดับหมดโดยสิ้นเชิงเหลือแต่ธรรมชาติธรรมธาตุล้วนๆแสดงตนในเวลานั้นนี่แหละที่อัศจรรย์เกินคาดเกินหมายเมื่อกิเลสสุดท้ายกิเลสที่ว่ายอดของกิเลสนี่อวิชชาปัจจยาขาดสะบั้นลงไปนี่เป็นอันว่าหมดแล้วเรื่องสมมุติทั้งมวงมีกิเลสเป็นรากฐานแห่งสมมุติแล้วสมมุติสุดท้ายก็คืออวิชชาปัจจยาได้ขาดสะบั้นลงไปจากใจอันนี้เด็ดผางขึ้นมาแทนกันเลยเขื่อนนี่ปิดเอาไว้พอนี่ตกพั่วลงไปฉะนั้นนั่นก็จ้าขึ้นมาแล้วเนี่ยที่ว่าทำแท้เป็นอย่างนี้ได้เหรออย่างนี้ได้เหรอนะในเวลานั้นสมมุติดับโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่ธรรมธาตุอันเดียวเท่านั้นไม่ปรากฏกับอะไรมาเกี่ยวข้องเลยเนี่ยที่อัศจรรย์เกินคาดคือวิมุตติธรรมหรือธรรมธาตุแสดงตนเต็มเหนี่ยวในขณะที่ปรากฏขึ้นนั่นน่ะเหมือนฟ้าดินถล่มไปเหมือนกันความแปลกประหลาดอัศจรรย์เกิดขึ้น แล้วที่มันธรรมชาติในนี้ที่นี่คิดดูไปข้างนอกไปทางโลกทางสงสารมันกับนี่แหละมันวิ่งถึงกันได้นะคือธรรมชาติเป็นวิ่งถึงกันได้ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่แรกพอตรัสรู้แล้วทรงท่อพระทัยในการที่จะสั่งสอนสัตว์โลกทั้งที่วงปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ามาโดยลำดับลำดาก็เพลินตัวในการบำเพ็ญบารมีมาดลดับพอถึงขั้นบารมีเต็มที่แล้วกลับท้อถอยอ่อนพระทัยหนังสอนสัตว์โลกก็เพราะดูธรรมชาตินี้เดียวกับดูโลกทั้งโลกมันหนักขนาดไหนหนาขนาดไหนและธรรมชาตินี้เป็นยังไงเบาขนาดไหนมันเลยสมมุติไปแล้วทุกอย่างเลยอันเหล่านี้ไปหมดแล้วจะนำเอานั้นมาค้าเข้ากันได้ยังไงมีความหมายว่างั้นท่านชงท่อพระไทยนี่มันเป็นขึ้นมามันก็วิ่งใส่กันแล้วตัวท่อมหนูก็ตามนะแต่ธรรมชาตินี่มันก็เป็นเหมือนกันเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้แล้วเหรออย่างนี้แล้วเหรอคือเป็นอย่างเดียวกันทำสงแท้เป็นอันเดียวกันหมดเลยนี่ดูธรรมชาตินี่กับดูสภาพของโลกทั่วไปในสามแดนโลกธาตุอันนั้นมันหนักขนาดไหนหนาขนาดไหนอันนี้มันเลยไปเสียทุกอย่างแล้วเกินกว่าที่จะนำมาค้าเข้ากันนั่นอธิท้อใจจะสอนได้ยังไง ถึงขนาดธรรมชาตินี่เป็นถึงขนาดนี้แล้วจะนำไปสอนโลกที่กำลังหนาแน่น อยู่ด้วยกิเลสตัณหาสกปรกโสมมนั้นได้อย่างไรนั่นเกิดความท้อใจเป็นเองนะหรือถ้าลงเป็นอย่างนี้แล้วก็จะสอนไปที่ไหนไปว่าที่ไหนเขาก็จะหาว่าบ้าทั้งที่โลกนี้คือโลกบ้ากันทั้งมวลเวลาไปสอนที่ไหนเขาจะไม่ยอมรับเขาจะว่าเป็นบ้าไปหมดเอออยู่ไปกินไปวันอย่างเดียวเท่านั้นพอนั่นนะลงแล้วนะนี่ลงทอดอะไรจะไม่สอนใครแล้วฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็จะสอนไปหาประโยชน์อะไรอยู่ไปกินไปวันหนึ่งพอถึงการเวลาขันพังนี้เท่านั้นก็พอแล้วเนี่ยทว่าทอดทุระเป็นอย่างไรคือถึงขนาดนี้แล้วจะไม่มีใครรู้ได้ความหมายว่างั้นนะเหมือนมันรู้ได้แต่ตัวคนเดียวนอกจากนั้นจะไม่มีใครรู้ได้เลยลักษณะของจิตเป็นอย่างนั้นนะทีนี้อยู่ๆก็ทำกระเทือนขึ้นมาอย่างแรงนะไม่ใช่ธรรมดานะก็เมื่อว่าทำนี่เป็นเลยสมมุติมนุษย์มนาทั้งหลายที่จะรู้ได้เห็นได้แล้วนั้นเราเป็นเทวดามาจากไหนขึ้นในจิตเลยนะขึ้นดังดีดผึ่งเลยทันทีนะเราเป็นเทวุเทวดามาจากไหนก็เป็นมนุษย์เหมือนกันกับโลกเหตุใดจึงรู้ได้รู้ได้เพราะเหตุใดนี่สำคัญตรงนี้นะรู้ได้เพราะเหตุใดก็สายทางตั้งแต่นี้ที่มาจนกระทั่งถึงที่สุดอันนี้นะมันมีสายทางมาคือสายบารมีความดีงามของเราที่สร้างมาหนุนกันมาเหมือนเราเป็นทางมาเช่นอย่างเรามาสวนแสงธรรมมันก็มีทางเข้ามาไม่ใช่อยู่ไม่มีทางก็มาเป็นสวนยังธรรมแล้วเข้ามาได้เลยอย่างนั้นมีทางเข้ามานี่เพราะว่ารู้ได้เพราะเหตุใดมันก็ดูตัวเองนี่กับสายทางของตัวเองที่เข้ามามันมีสายทางมาสร้างอำนาจวาสนามากน้อยก็เป็นบุญญาภิกษุผ่านของตนแต่ละอันใดรวมมันเข้าแล้วหนุนมาจนกระทั่งมาถึงที่นี่เพราะว่ารู้ได้เพราะเหตุใดยอมรับทันทีเลยโอ้รู้ได้นะมันมีสายทางมาเนี่ยเป็นตัวพยานอยู่นี่นะไม่ใช่อยู่ๆก็มาเป็นอันนี้ขึ้นมามีเครื่องหนุนมาบุญบารมีที่สร้างมามากน้อยหนุนมาเป็นลําดับถึงมาถึงนี่คนไม่มีบารมีคนไม่มีสายทางมาเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเป็นไม่ได้นั่นมันมีสายทางยืนยันกันอยู่ พอเท่านั้นมันก็ลงทันทีนะอ๋อรู้ได้นะไม่มากก็รู้ได้ยันกันเลยที่นี่คําว่ารู้ได้นี่ยันเลยรู้ได้นั่นก็มันมีสายทางมาใครๆอยู่ที่ไหนก็เหมือนแม่น้ำมาจากสถานที่ต่างๆไหลลงสู่มหาสมุทรทะเลหลวงนั่นแหละเวลานั้นก็เรียกว่าน้ำสายนั้นสายนี้ไหลมาพอสายไหนมาน้ำมาถึงมหาสมุทรแล้วก็เป็นมหาสมุทรไปที่ยังไม่เป็นมหาสมุทรก็เป็นน้ำสายนั้นนั้นนั้นมาเป็นลำดับพอถึงมหาสมุทรปั๊บก็น้ำเหล่านั้นก็กลายเป็นมหาสมุทรด้วยกันไปเลยนี่ อันนี้มันก็เป็นแบบเดียวกันคือสายบารมีของเราที่สร้างมาด้วยกันเพราะฉะนั้นใครอย่าประมาทนะเรื่องบุญเรื่องกุศลเนี่ยเราจะสร้างมามากน้อยอะไรจำได้ไหมแล้วไม่สำคัญฝังอยู่ในใจนั้นหมดไม่สูญหายไปไหนนี่เพราะว่ารู้เพราะเหตุใดมันมีสายทางมาทีนี้ต่างคนก็ต่างสร้างคุณงามความดีอยู่ด้วยกันเหมือนกับว่าเบิกทางมาเรื่อยๆถากถางมาเรื่อยหนุนเข้ามาเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วมันก็เป็นด้วยกันนั่นนี่แหละอันนี้แหละยอมรับเลยว่าอ๋อรู้ได้นั่นไม่มากก็ได้เลยยันเลยที่ว่าไม่ได้ไม่มียอมรับเพราะมันมีสายทางมาแล้วใครๆก็เหมือนกันก็กำลังหนุนมาสร้างคุณงามความดีมาด้วยกันกำลังเบิกทางทางเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาที่เข้าถึงแล้วก็เรียกว่าถึงน้ำมหาวิมุตติมหานิพพานที่ยังไม่ถึงก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามานั่นเป็นอย่างนั้นมันเห็นได้ชัดในหัวใจแล้วจะไปถามใครในคำพูดของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระเจ้าจึงแน่ชัดอย่างนี้เหมือนกันเนี่ยเป็นในหัวใจเราก็ไม่เคยไปถามใครมันแน่ในหัวใจเลยอันนี้องค์ศาสดาด้วยแล้วทำไมจะไม่

ที่พยานจะไม่ถึงอย่างนี้ไม่มีรู้ทะลุถึงกันหมดเลยนี่นี่แหละเรื่องของว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นแล้วพระองค์ไปถามใครล่ะพระองค์ทรงทราบเองตลอดตัวถึงหายสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างที่ทรงทราบด้วยพยานเรียบร้อยแล้วนั่นนี่ละธรรมที่พระพุทธเจ้านำมาสั่งสอนโลกจึงเป็นธรรมที่กลั่นกรองได้บริสุทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนำมาสอนโลกด้วยความชอบธรรมสอนโลกด้วยความเป็นธรรมหรือสวดพระธรรมตัดไว้ชอบแง่ทุกมุมในธรรมทั้งหลายเรียกว่ากลั่นกรองเรียบร้อยแล้วจึงนำมาสอนโลกจึงไม่มีคำว่าผิดว่าพลาดนี่คือศาสดาองค์เองเป็นธรรมสอนโลกที่ลื้อขนจัดให้พ้นจากโลกเพราะอำนาจของพระพุทธเจ้าจีเลตนั่นไม่ว่าปู่ย่าตายายหลานเลนมันเป็นโคตรเป็นแทบโกหกหลอกลวงต้มตุ๋นร้อยสันปันโคมไปด้วยกันหมดหาความจริงกับมันไม่ได้จีเลตมันหลอกตลอดเวลาถ้าทำจับเข้าไปปุ๊บจริงตลอดเหมือนธนบัตรใบ5ก็จริงใบ10ก็จริงใบ100ใบ1000จริงด้วยกันหมดคำสอนพระเจ้าไม่ว่าจะประเภทใดตั้งแต่พื้นๆจนสร้างถึงนิพพานจริงเหมือนกันหมดนี่เป็นคำสอนที่แท้ที่จริงไม่เหมือนกับธนบัตรปลอมของกิเลสกิเลสยื่นมาอะไรก็มีแต่ปลอมแต่ปลอมแต่สารโลกตาบอดหูหนวกมันก็ไปยืดแต่ของปลอมพลาดไปเรื่อยพลาดไปเรื่อยอย่างนั้นนะจะให้ได้อย่างนั้นจะเอาอย่างนี้แล้วก็มีแต่พลาดไปพลาดไปนี่คือกิเลสหลอกลวงสัตว์โลกทำแท้ท่านไม่หลอกลวงให้พากันท่านทั้งหลายจำมาดีนะเราเกิดมาในชาตินี้มีวาสนาเต็มหัวใจเราแล้วได้พบพุทธศาสนาได้เคารพเลื่อมใสเชื่อเถอะพระพุทธเจ้าให้ส่งเสริมอันนี้ไว้ให้ดีให้หนาแน่นมั่นคงขึ้นมาแดนแห่งนิพพานจะอยู่ในหัวอกของท่านทั้งหลายด้วยกันทุกคนไม่ได้อยู่ที่ไหนนะนิพพานจะอยู่ในหัวอกของใจที่มีกิเลสอยู่นั่นแหละเวลานี้ยังมีกิเลสยังเรียกนิพพานไม่ได้พอกิเลสขาดสะบั้นแล้วไปหานิพพานที่ไหนจ้าขึ้นมานั้นรู้หมดเลยนี่แหละอำนาจแห่งบารมีที่สร้างมามากน้อยไม่สูญหายไปไหนปีนคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตายตัวเหมือนกันทานบารมีพระองค์ตั้งเริ่มมาตั้งแต่สร้างบารมีก็ขึ้นทานบารมีการเสียสละทำบุญให้ทานรักษาศีลคุณงามความดีประเภทต่างๆรวมมันเข้ารวมเข้ามาล้วนแล้วก็เป็นบารมีเครื่องทำเครื่องถึงฝั่งฝากโน้นคือพระนิพพานนั่นทานบารมีบารมีทำเป็นเครื่องถึงฝั่งให้ถึงพระนิพพานได้อย่างอื่นถึงไม่ได้นะเรื่องบาปเรื่องกรรมให้ถึงแดนนรกได้พูดง่ายๆถ้าบาปกรรมแล้วถึงแดนนรกอวิชชาได้ถ้าส่วนบุญส่วนกุศลแล้วถึงแดนแห่งนิพพานได้มันมีคนละสายทางจากหัวใจเราคนเดียวถ้าเรามีความสนใจไปต่ำมันก็ไปทางต่ำต่ำจนต่ำสุดยอดเลยเจ้าถ้าเราสนใจในทางดีดีส่งเสริมดีก็ไปถึงดีสุดยอดคือพระนิพพานนั่นแหละสมมติได้ยังมันยังไม่เที่ยงนะส่วนนิพพานเที่ยงต่างกันอย่างนี้นะสมมติจะขนาดไหนก็ตามเช่นตกนรกกับกี่กี่กับกี่กันก็มีความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงช้าช้าเปลี่ยนแปลงนั่นแหละตกกี่กับกี่กันก็ยังพ้นมาได้อยู่นะคือสิ้นโทษได้นี่มีความเปลี่ยนแปลงได้แต่พูดถึงพระนิพพานแล้วไม่มีคำว่าเปลี่ยนแปลงท่านจึงเรียกว่านิพพานเที่ยงรู้จากหัวใจตนเองที่จ้าขึ้นมานี้ความเที่ยงตรงอยู่นั่นหมดเลยไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าบรรดาพระสาวกองค์ใดที่ตรัสรู้ถึงขึ้นมาเท่านั้นขาดอันเรียกว่าความขาดจากสมมุตินี่ขาดโดยประจักษ์ใจชั้นทิฏฐิโกขั้นสุดยอดผลแห่งการปฏิบัติได้ถึงขั้นสุดยอดแล้วนี่สันติสุโกรู้ผลงานของตนด้วยตัวเองนั่นเพราะฉะนั้นจึงให้พากันอุตส่าห์พยายามทุกคนนะคำสอนพระเจ้านี้เลิศเลอสุดยอดแล้วไม่มีแง่ใดที่จะคือจะล้าสมัยบอกไม่มีเลยมีแต่จริงตลอดตั้งแต่1บาท2บาท10บาท20บาทธนบัตรจะเอาว่าไปจริงตลอดใบละบาทก็จริงของบาทใบละ5จริงของ5ใบละ10จริงของ10ใบละ1,000จริงของ1,000รวมกันแล้วเป็นเงินเท่าไหร่นั่นจริงไปหมดเลยนี่แหละธรรมพุทธเจ้าตั้งแต่พื้นถึงนิพพานเป็นธรรมที่จริงไปด้วยกันหมดไม่มีคำที่ว่าหลอกลวงคือคำสอนของศาสดาไม่มีคำว่าหลอกลวงเรื่องของกิเลสปลอมทั้งนั้นเลยไม่มีเหลือแล้ว

0: ปลอมทั้งหมดเว้นอะไรว่ามาเป็นของจริงแอบทำพระเจ้านี่ไม่มีมีแต่ปลอมทั้งหมดโคตรแท้ของกิเลสปู่ย่าตายายของกิเลสเป็นโคตรแท้ที่ลงต้มตุ๋นร้อยสรรพันธุ์ผมอยู่กับกิเลสทั้งหมดอันนี้ธรรมของพระพุทธเจ้านี้ไม่ว่าจะแง่ใดมุมใดอยู่กับองค์ศาสดาที่แท้จริงทั้งหมดสอนอย่างแม่นยำแม่นยำด้วยกันทั้งหมดนี่เอามาพิจารณาเทียบเคียงตัวเอง กับความคิดของเรามันคิดแต่แง่ปลอมแง่จริงมากน้อยเพียงไรวันหนึ่งให้พิจารณาดูความคิดของตัวเองนี่แหละที่จะกันกรองตัวเองเข้าถึงขั้นสำคัญจะลงมาในจิตตภาวนานะบุญกุศลทั้งหลายหนุนเข้ามาหนุนเข้ามาเหมือนกับน้ำที่ไหลมาจากที่ต่างๆพอเข้ามาถึงทำนบใหญ่แล้วก็อยู่นั่นหมดเลยนี่พอเข้าถึงการภาวนาแล้วเนี่ยกุศลทั้งหลายเราสร้างมามากน้อยจะรวมมาที่นั่นหมดมารวมอยู่จิตตภาวนาจ้าขึ้นที่ตรงนั้นนี่แหละธรรมพระพุทธเจ้าเลิศเลยสุดยอดแล้วเราสุดหัวใจเราแล้วการประพฤติปฏิบัติศาสนาตั้งแต่เริ่มบวชมาคำนึงคำนวณถึงความรู้สึกของตนตั้งแต่เริ่มบวชมาเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้แล้วดูความรู้ความเห็นพื้นฐานของจิตใจเป็นยังไงแต่ก็ยังดีนะพื้นฐานมันค่อยดีขึ้นไปเรื่อยๆมันไม่มีข้าศึกก็มากีดขวางนะและทำลายไม่มีค่อยเสริมถึงจะช้ามันก็ค่อยดีเพราะมันไปดีไปดีไปเหมือนว่าทีแรกเราก็พูดตามนิสัยของเราถ้าบวชมาทีแรกนี้บวชแล้วจะไม่มีอะไรขัดข้องเรื่องศีลนี่จะให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ภูมิของพระให้เต็มภูมิของพระตั้งแต่วันบวชจนกระทั่งถึงวันศึกว่างั้นนะเบื้องต้นพอบวชแล้วก็จะศึกอย่างนี้นะหรือไปหาลูกหาเมียเหมือนโลกเขานั่นแหละไปหาไหนที่จะไปหาว่าผลผ่านไม่ไปแล้วลงศึกไปแล้วมันอุปชามันเต็มบ้านเต็มเมืองเข้าใจเลยอุปชาของพระนะนั่งอยู่นี่เต็มไปหมดเลยมีแต่อุปชาเท่านั้นมันจะศึกไปหาอุปชามันนะถ้าอุปชานี้ได้บวชแล้วตายด้วยกันเลย อุปชาตายแล้วไอสัตว์ติงมาดีผู้บวชใหม่ยังไม่ตายมันก็จะตายตามกันไปให้ถอยมันไม่ถอยตายด้วยกันนี่นะถ้าลงเขาอุปชาแล้วเป็นอย่างนั้นทีนี้เวลาบวชมันเราจะไม่ให้ได้ต้องตีเรื่องศีลเรื่องธรรมของเราให้สมบูรณ์แบบตลอดไปเลยก็ปฏิบัติอย่างนั้นเรื่องพระวินัยนี่เรายังไม่เคยเลยรู้ได้เลยว่าเรามีเจตนาร่วงเกินไม่เคยมีแต่ความระมัดระวังตลอดเวลาเรื่อยนี่จะให้จนกระทั่งวันศึกจะให้ศีลธรรมของตนบริสุทธิ์บริบูรณ์เวลาย้อนกลับมาคิดถึงภาวะแห่งความบวชของตนแล้วจะได้ภูมิภาคภูมิใจว่างั้นนะเราศึกออกไปตรงนรกอเวจีที่ไหนแต่ความดีงามของเราที่เอาทำอย่างแท้จริงนี้จะเป็นเครื่องสนับสนุนหรือบรรเทาทุกข์ได้ว่างั้นนี่มันคิดถึงเรื่องต้นก็จะสึกเหมือนกันนะท่านเวลาอ่านหนังสือไปธรรมะไปเ พราะอ่านไปมันเอะใจเรื่อยสิมันแปลกอยู่นะอ่านไปตรงนั้นเอ๊ะนี่เราก็ผิดมาแล้วนี่ทั้งธรรมะท่านว่านี่เราผิดมาแล้วผิดมาแล้วสะดุดใจเรื่อยอ่านไปสะดุดใจเรื่อยเรื่อยค่อยแก้ไขตนไปเรื่อยเรื่อยทีนี้อยากไปสวรรค์นี่มันที่แรกอยากไปสวรรค์ต่อมาไม่อยากไปสวรรค์อยากไปพรหมโลกขั้นต่อมาหนักเข้าพรหมโลกก็ไม่อยากไปอยากไปนิพพานสุดท้ายอยากไปนิพพานแห่งเดียวเลยทีนี่ความประพฤติปฏิบัติมันพุ่งลงไปแล้วนั่นอยากไปนิพพานแห่งเดียวเท่านั้นนี่ก็เอากันใหญ่เลยนี่พูดถึงเรื่องความรู้สึกตั้งแต่ต้นที่บวชที่แรกมามันความรู้สึกนี่ค่อยเปลี่ยนมาเรื่อยๆพอถึงขั้นเรียนหนังสือไปเรียนไปถึงนิพพานเอากิเลสมันก็ไปตามต้อนอยู่นั่นแหละถึงนิพพานเอ๊ะสวรรค์นี่เราก็ไม่พูดสวรรค์พรหมโลกมันไม่ค่อยเป็นหนักแน่นนักยิ่งกว่านิพพานอ่านไปถึงนิพพานนี่อ๋อนี่นิพพานมีจริงเหรอวะนี่นะส่วนใหญ่มันเชื่อนะเชื่อนิพพานแต่ส่วนย่อยที่มันไปแบ่งกินนั้นว่านิพพานมีจริงเหรอนี่ส่วนย่อยนะส่วนใหญ่มีอยู่แล้วเชื่อนิพพานมีจริงถ้ามีผู้ใดที่มาคราวนี้จะเอาจริงเอาจังละเท่านี้นะวะถ้ามีผู้ใด มาบอกมาเล่าแล้วว่านิพพานยังมีอยู่อย่างแท้จริงแล้วเราจะกราบไหว้บูชาถวายตัวเป็นลูกศิษย์ท่านตลอดวันตายเลยที่นี่เราจะเอาใหญ่ละที่นี่เรื่องนิพพานมีจริงแล้วว่ามอบถวายเลยเจ้ากับนิพพานตายก็ตายเป็นก็เป็นมอบถวายบูชาพระนิพพานอย่างเดียวนั่นแหละอันนี้จึงไปเข้าไปถึงหลวงปู่มั่นละที่ที่นี่ความสงสัยที่ปีกย่าปีกย่อยนี่มันก็มีตามกันไปนะส่วนใหญ่มันมุ่งอยู่แล้วนะพอไปถึงหลวงปู่มั่นเหมือนท่านมีเรดาร์จับไปแล้วพอเข้าไปถึงเออท่านมาหาอะไรนั่นขึ้นเลยนะผางผางอะไรท่านมาหามรรคผลนิพพานเหรอเห็นป่ะต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศไม่ใช่มรรคผลนิพพานฟ้าแดดดินลมไม่ใช่มรรคผลนิพพานไม่ใช่ธรรมไม่ใช่กิเลสนั่นกิเลสแท้มรรคผลนิพพานแท้อยู่ที่ใจอยู่ที่ใจรวมมหาใจหมดเลยนอกนั้นท่านปัดออกหมดมีแต่อยู่ที่ใจที่ใจเอาให้ท่านบำเพ็ญทางด้านจิตใจจิตตภาวนาเข้าให้มากกิเลสก็ดีนี่ธรรมก็ดีท่านจะเจอที่ใจเจอที่ใจนิพพานก็จะเจอที่ใจเอาเร่งลงจิตตภาวนาให้หนักเนี่ยท่านลงตรงนี้นะถ้าท่านอยากหายสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยแบกเคยพกมานั่นน่ะมันจะขาดจะบั้นลงไปจากใจของภาวนานั่นแหละพอฟังนั้นแล้วถึงใจแม้กิเลสจะยังมีอยู่ที่นี่คำว่านิพพานมีหรือไม่มีหายหมดเลยเอาละที่นี่นะลงออกมาจากที่เทศจนเดินมายังไม่ถึงกุฏิตั้งปัญหาขึ้นถามตัวเองมันเป็นยังไงที่นี่เทศธรรมะจากหลวงปู่มั่นแล้วเป็นยังไงมีความรู้สึกยังไงที่นี่เราจะจริงไหมที่นี่คือฟังมาแล้วมันจริงพอแล้วที่นี่เราจะจริงไหมท่านนี้ตอบขึ้นทันทีต้องจริงไม่จริงตายเท่านั้นที่นี่จะถวายพระนิพพานเลยละเป็นก็จริงเป็นจะตายก็จะพุ่งต่อพระนิพพานเลยนั่นแหละที่มีความเพียรมันถึงได้เด็ดมากทีเดียวเรารับจากครูบาอาจารย์มาคือพ่อแม่อาจารย์มันฉะนั้นความเพียรแต่ก่อนก็ว่าตั้งหน้าตั้งตาเอาเต็มเม็ดเต็มหน่วยพอถึงขั้นไปรับฟังธรรมะจากท่านหายสงสัยทุกอย่างแล้วที่นี่มันพุ่งเลยนะกำลังแต่ก่อนก็ว่ามีในสู้นี่ไม่ได้นะพุ่งเลยตั้งแต่บัดนั้นมาล่ะจนถึงนั้นมาจนกระทั่งได้มาพูดให้ฟังนี่นะนิพพานมีหรือไม่มีฟังสินี่นะทอลงมาฟังท่านทั้งหลายฟังตอนที่แรกแล้วแบกไปแบกความสงสัยมากกว่านิพพานพอไปถึงท่านอาจารย์มั่นนี่หายสงสัยว่าผลนิพพานยังแต่กิเลสตัวที่มันยังไม่ถึงนิพพานนี่นะมันเที่ยวจี้เที่ยวขวางอยู่หายสงสัยว่าผลนิพพานหายแล้วแต่ทางเดินเพื่อมองผลนิพพานกิเลสมันจี้มันขวางให้ขี้เกียจขี้ค้านท้อแท้อ่อนแอบึกบืนสู้กันไปตามสายทางนี่แหละจนกระทั่งพุ่งทะลุหมดแล้วสิ่งวันนี้พังไปด้วยกันหมดนั่นนิพพานมีหรือไม่มีไม่เคยถามหาอะไรพูดคำใดออกมาก็ดีที่สอนโลกเราสอนด้วยความแม่นยำทุกอย่างเราไม่สงสัยธรรมะทุกขั้นของธรรมจนกระทั่งถึงนิพพานเราถอดออกจากหัวใจสอนทั้งนั้นไม่มีสงสัยเป็นที่แน่ใจสำหรับผู้ฟังเพราะเราดำเนินมาแล้วได้รู้เห็นยังไงสอนออกมาตามความรู้ความเห็นไม่มีผิดมีพลาดดังศาสดาองค์เอกที่สอนโลกเป็นสวกธรรมทั้งนั้นตรัสไปชอบหมดอันนี้เราตัวเท่าหนูมันก็เป็นความชอบธรรมของเราที่ดำเนินมาแล้วสอนโลกก็สอนด้วยความชอบตามเต็มภูมิของตัวเองยังขอให้ท่านทั้งหลายเอาไปยืดไปเพื่อปฏิบัติอย่าให้กิเลสมันครอบหัวสมุทรในเมืองไทยแล้วนี่ว่าเป็นเมืองพุทธนะแล้วมันเป็นเมืองผีเมืองกิเลสเมืองส้วมเมืองฐานเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาความชั่วช้าระมกตกเปรตเต็มอยู่ในเมืองไทยหมดให้ชั้นล่างอันนี้ออกด้วยน้ำที่สะอาดคืออัดคือทำพากันบำเพ็ญความดีงามให้เข้าสู่ใจทำลายล้างที่โลภที่โกรธที่หลงราคะตัณหาที่มันเป็นที่กองใหญ่อยู่ในหัวใจออกด้วยอัดด้วยธรรมคือความสะอาดสะอ้านของธรรมให้มันจางไปจางไปเราจะพออยู่เย็นเป็นสุขแม้จะไม่สิ้นกิเลสความมีธรรมในใจยังเป็นสุขเป็นสุขนะแล้วยิ่งกิเลสสิ้นไปจากใจแล้วหมดปัญหาโดยสิ้นเชิงให้พากันยึดปฏิบัติธรรมะพระพุทธเจ้าที่สอนโลกนี้แม่นยำแล้วหาสงสัยไม่ได้เราเอาตัวเรายืนยันเลยเจ้าเราไม่สงสัยธรรมพุทธเจ้าทุกแง่ทุกมุมพิจารณาไปตรงไหนรู้ตรงไหนพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วสอนไว้แล้ว เราจะทนงตัวของเราไปได้ยังไงเราต้องยอมรับกราบเลยนะนี่ทำธรรมพุทธเจ้ามาจากการขณิใจแล้วจึงมาสอนพี่น้องทั้งหลายด้วยความแน่ใจของตนขอให้ท่านทั้งหลายได้นำธรรมเหล่านี้ไปปฏิบัติให้เป็นสิริมงคลแก่จิตใจของตนในวันใดวันหนึ่งอย่าให้มีแต่กิเลสเผาหลนตลอดเวลาไม่ดีเลยนะไปที่ไหนก็มีแต่ไฟเผาไฟเผายืนเดินนั่งนอนมันก็เผาตลอดให้มันห่างจากกองไฟบ้างทีด้วยอาจด้วยธรรมเป็นน้ำชาล้างแล้วจะรู้สึกเย็นอกเย็นใจสบายใจทั้งภพนี้และภพหน้าไม่สงสัยความดีอยู่กับเราไปชาติหน้าชาติไหนก็ใจตรงนี้ที่จะได้อาศัยความดีนี่พาเราดำเนินไปเราจะมีถึงความสุขความเจริญไปโดยลำดับถ้ามีธรรมภายในใจการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่ธาตุขันธ์และกาลเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเถิดโอ้นี่ก็จะตายแล้วนี่เห็นไหมเนี่ยทั้งนั้นสาธุนั้นนี่เหยียดขาแล้วมันจะตายเนี่ยพลิกไปพลิกมานี่นี่โทษนู่นน่ะปวดอยู่ตรงนี้นะปวดตรงนี้โอ้ไม่ทราบเป็นไงมันอยู่ตรงนี้นะปวดอยู่ตรงเข่าตรงเข่านี่แหละคนมากง่ายไปหมดทั้งนี้ดูข้างล่างก็คงจะเยอะนะง่ายมากมากไม่เคยฟังมากคือมากเต็มนะเหนื่อยมากง่ายมากเพราะมันปวดขาปวดเข่าไม่หรือไม่คอยอ่ะทำไงเข่านี่ขันขั่วเข่านี่ลำบากมากนะเข่านี่อีกเช้าหนึ่งนะเราเริ่มไปทำมือใครเคยจะดื่มไหมเราพูดมือเช้าหนึ่งนะใครเคยจะดื่มไหมเรามากำลังมาข้างๆเสียงอันนี้เสียงเทวทัศน์เนี่ยมันกี้แก้ที่แก้ถึงข้างๆนี่นะโทรศัพท์เขามันกวนกันดังกี้แก้ถึงข้างๆเนี่ยก็เรือไปถึงเสียงโทรศัพท์มันก็ตีแก้กันคือแล้วก็บอกโบกมือทั้งง่วงทั้งนี้ไปตีเกาะประชุมอย่างนี้บอกไปเกาะประชุมมารวมกันอยู่แล้วมาเอาเชื่อว่าท่านมีปลาเขาปลาอยู่นี่เขาไม่เคยยิงงงที่แค่ไหนคนบอกให้ตีเกาะประชุมกันหมดเลยมารวมกันมาแล้วก็มีผู้ชี้ขาดมาให้เอาเชื่อว่าท่านนี่ไปปลาเขาปลากันทีแล้วก็เลือกประชุมกันนั่นมันก็พูดไปอย่างนั้นเก่งมากปวดขาปวดเข่าแล้วถ้าเงี้ยก็ออกไปดูพ่อแม่ใช่ไหม
1: คร
0: ับ ออกไปเลยนะง่ายนะกรุงเทพนี่อยู่มันแค่ทุกเทศทุกคืนนะได้ออกไปดูทุกคืนทุกคืนเลยอยู่มาเป่าบังการไม่ค่อยจะแค่ถึงแค่ก็แค่ตอนเช้าส่วนมากมักจะเปิดสปาไปเรื่องไม่ค่อยจริงจังเหมือนก่อนแค่กลางคืนที่จะเปิดสปาเมื่อเช้าส่วนยังทำกับบังการถ้าแค่ตอนเช้ามักจะเปิดสปาไปเพราะมักค่อยแน่หน่อยตั้งแต่ตอนกลางคืนไอ้เจ้ากลางคืนตั้งแต่แค่จริงๆไปเรื่อยๆตอนเช้ามันจะเปิดสปา
1: ก่อนจังหันอย
0: ู่
1: นะคร
0: ับ
1: ก่อนจ
0: ัง
1: ห
0: ัน
1: คร
0: ับ นั่นแหละถ้าก่อนจังหันก็ดีทึกคักใส่ก่อนจังหันนั้นพุ่งแล้วตอนนั้นพอหลังจังหันไปแล้วมันอิ่มท้องแล้วมันเลยสะเปะสะปะเลยพูดไม่ก็จะเรื่องใดยาวไม่ว่าอยู่ชิงไม่ว่าอยู่อุดรถ้าเทศตอนหลังจังหันแล้วมักจะสะเปะสะปะแล้วนั้นแบบเดียวกันถ้าตอนค่ำหรือที่อุดรก่อนจังหันดีวันไหนที่จะใส่ขั้วตอนนั้นจากนั้นแล้วก็ให้พรอันนี้ดีพอให้พรฉันจะเล่านั้นที่นี่สเปสปาละอันนี้แล้วจะไปแบบไหนนู่นกำลังมาโน่นอ่ะโอ้หาดใหญ่มาจากหาดใหญ่ๆนั่นน่ะใครเป็นหัวหน้ามานั่นน่ะมีครูอาจารย์ใหญ่ๆซะด้วยนะมาเป็นหัวหน้ามาเอ้มันยังไงครับคนมีลักษณะแสบตาลักษณะแสบตามันจะมีอะไรเป็นเหตุนะให้รู้สึกแสบตาอยู่เรื่อยๆแต่ก่อนก็ไม่เคยเป็นระยะหลังๆมันแสบตาเป็นเพราะอะไรนะ หรือมีอะไร
1: จอภาพประสาทตาของหลวงตาที่หมอตรวจนะครับ
0: เหลือ
1: นะครับมีอยู่จุดเดียว
0: เหลือ
1: เป็นจอภาพประสาทตา
0: โอ้ที่นี่หรือที่ว่าแสบตา
1: ต้องที่ยาหยอดตาเขาถวายมาก่อนจะใช้ก็ดีครับ
0: โอ้ยทิ้งไปงั้นนะไม่เคยคิดถึงมันเลยอ้าวจริงๆนะเขาเอามาให้ก็ทิ้งอยู่งั้นนะ
1: เขาถวายมาให้ใช
0: ้มันมีลักษณะแสบๆตาแต่ก่อนก็ไม่เป็นเท่าไรทองคำวันนี้ลองนับดูสิเหรอมาแล้วเหรอเนี่ยโอ้โธ่วันนี้ได้เยอะอยู่นะวันนี้ก็ดีไอ้เมื่อวานได้กี่บาทนะ
2: 4.26 บาท
0: นั่นวันนี้ได้ถึง13 บาทเขาไป4 ตังค์นะวันทองคำทองคำตั้งแต่วันที่7วันเรามาถึงนะถึงค่ำวันนี้ได้ทองคำ6 กิโล 4 บาทนู่นไม่ใช่เล่นนะได้ตั้ง6 กิโล 4 บาทเนี่ยได้เพิ่มไปเรื่อยๆนะ นี่ทุกอย่างเราคิดแล้วนะเราถึงได้มารบกวนบรรดาพี่น้องทั้งหลายไม่ใช่ท่ามพิมพ์พูดออกมานะเราคิดเรียบร้อยแล้วทองคำเป็นหัวใจของชาติไทยเราเราอยากจะได้ทองคำไว้เพื่อให้บ้านเมืองของเรามีความเข้มแข็งขึ้นทุกด้านทุกทางถ้ามีทองคำแล้วทุกอย่างจะเข้มแข็งขึ้นดีขึ้นนะนี่เราจึงได้รบกวนบรรดาพี่น้องทั้งหลายได้แล้วว่าเป็นที่พอใจส่วนปีกย่อยมันก็ยังเป็นอยู่ในจิตนี่แหละจึงต้องเลยรบกวนบรรดาพี่น้องทั้งหลายนี่ทองคำที่ได้มาจากหลังจากมอบแล้วนั่นแหละ11 ตันนั้นนะนี่ได้มาอยู่ทุกมันจะใกล้200 กิโลแล้วมั้งเท่าไหร่ที่หมายถึงว่าได้ใหม่ประเภทน้ำไหลซึม
3: น้ำไหลซึมได้196
0: เหรอ
3: 196 กิโลใช่ไหม
0: 196 กิโลนั่นได้อีก4 กิโลก็เป็น200แล้วนะนี่แหละประเภทน้ำไหลซึมถ้าไม่พูดนี้อันนี้ไม่มีเลยนะนี่พูดแล้วมันก็ค่อยมาค่อยมาเนี่ยเพื่อนหนาแน่นเขาในทางหลวงของเราเราคิดไว้เพื่อพี่น้องทั้งหลายทั้งนั้นแหละแล้วคิดดูสิเนี่ยที่บรรดาพี่น้องทั้งหลายมาบริจาคมากน้อยนี่บาทนึงเราไม่เคยเพราะงั้นเราถึงได้พูดปางปางปางปางเลยเราไม่เคยแต่อะไรเข้ามาเพื่อชาติทั้งหมดเลยไม่ว่าทองคำตอนล่างเงินสดทุกอย่างเราเพื่อชาติทั้งหมดเราไม่แต่ทุกสิ่งทุกอย่างบริสุทธิ์สุดส่วนนี่ก่อนที่เราจะกระจายออกไปเป็นชี้แจงแสดงบอกให้ทำยังไงไงนี่เรากองในหัวใจเราแล้วใจนี่พูดง่ายว่าใจนี่บริสุทธิ์สุดส่วนแล้วอะไรที่จะเป็นมลทินนิดหนึ่งเข้ามาก็ได้มันจะปัดของมันทันทีคิดเพียงคิดเท่านั้นแยบออกมาปัดทันทีทันทีเพราะฉะนั้นการแสดงออกจึงแสดงออกด้วยการพิจารณากันกรองโดยความเป็นธรรมเรียบร้อยแล้วแสดงออกจึงบริสุทธิ์ทุกอย่างทุกอย่างไม่มีอะไรที่เป็นมลทินเราภูมิใจที่จะนำพี่น้องทั้งหลายนี่แต่ว่าไม่มีอะไรเป็นมลทินในใจเราเลยมีแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆล้วนตั้งแต่ทองคำดอลลาร์เงินสดมาจนกระทั่งทุกวันนี้เป็นอย่างนี้ตลอดไปแล้วนี่เราช่วยอย่างนั้นช่วยชาติทีนี้เมื่อเห็นเรื่องที่มันขวางหูขวางตามันทำลายจิตใจประชาชนทั้งประเทศว่ากันบ้างสิก็คนตามทำประโยชน์เพื่อโลกทั้งเราทำเพื่อโลกจริงๆแล้วไม่มีแต่บาทหนึ่งแล้วไม่เคยมีนั่นมันขัดกันไหมล่ะทำกับโลกต่างกันไหมพิจารณาสิทำไม่มีที่ข้อตำหนิที่เรานำพี่น้องทั้งหลายมาตลอดเราไม่เคยได้ตำหนิในหัวใจของเราว่าเราบกพร่องตรงนั้นทำผิดตรงนี้ต่อการนำพี่น้องทั้งหลายเราไม่มีเต็มจัดเต็มส่วนตลอดถึงอัดถึงทำที่แสดงนี่ตั้งแต่พื้นจนถึงว่าจนถึงนิพพานเลยเราไม่มีอะไรสงสัยถอดจากหัวใจทั้งนั้นมาเถิดด้วยความแน่ใจแน่ใจที่เห็นเรื่องโลกสกปรกมันเอาไปถลุงถลุงเอาตับเอาปอดของคนทั้งประเทศไปถลุงกินกินจนไม่หยุดไม่ถอยจนกระทั่งเมืองไทยเรากำลังจะจมพากันสะแตกอยู่นั่นพากันเข้าใจไหมสะแตกนี่แหละสะแตกน้ำหนักเข้าใจไหมต้องเอาเยื่อลงนี่ลงไปพอดีแล้วกับคนหนึ่งหามาแต่ตังหนึ่งไม่เคยแตกนี่มันเข้ากันได้ไหมไม่ควรว่าจะว่ากันบ้างหรือคนเราต้องว่ากันบ้างสิเอาละพอนี่เป็นกันพิเศษเพราะว่างั้นสิมีกันพิเศษพิเศษบ้างเลยคือเราพูดนี่ เราพูดด้วยความเป็นธรรมล้วนไม่เป็นข้าศึกต่อผู้ใดจะพูดเด็ดพูดเดียวเฉียบขาดขนาดไหนเป็นธรรมล้วนไม่เป็นข้าศึกต่อผู้ใดเนี่ยเพราะงั้นเราถึงพูดได้เต็มปากโดยความเป็นธรรมของเราที่จะให้กระทบกระเทือนคนนั้นด้วยความไม่เป็นธรรมไม่มีระบองผมจะหนักจะเบามากน้อยเพียงไรเป็นประโยชน์ทั้งนั้นถ้านำไปปฏิบัติตามนะผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกอย่างนี้เรื่อยไปพอคุยอย่างนี้เรากันยังระลึกได้นะจองตั้งแต่เย็นหนังสือเทศนาว่าการโอ้ยกินกล้วยหอมเขาไม่ทราบว่ากี่หวีกี่เครือกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยอะไรกินหมดนะเทศไปหาเจริญพรด้วยตั้งใจไปละเทศเห็นกล้วยหอมเขามากๆสวยๆงามๆแล้วก็เจริญพรด้วยเทศด้วยไปกินมาสักเท่าไหร่แล้วนะอันนี้พอออกมาภาคปฏิบัติอันนี้แหละในหัวใจเดียวกันอันหนึ่งเป็นภาคความจำเราเทศนาว่าการไม่ได้ความจำเรื่อยๆไปกินกล้วยหอมกล้วยไข่เรื่อยไปนี่พร้อมมาเทศภาคปฏิบัตินี่ไม่สนใจกับกล้วยหอมกล้วยไข่แต่ถ้าต้องทำออกมามีแสวงออกหมดเข้าใจไหมเนี่ยไม่สนใจอะไรเลยเทศเป็นดับเป็นธรรมล้วนๆไปทีนี้สำนวนเทศก็จะเทศเหมือนแต่ก่อนไม่ได้นะแต่ก่อนมันแอบมันไปกับกิเลสนั่นแหละแอบไปแฝงไปกับกิเลสสำนวนโวหารก็ไปกับกิเลสเรื่อยๆไปแต่ที่เวลาเรามาเทศภาคปฏิบัติมันเกิดขึ้นนี่จริงๆนะเมื่อมันเกิดขึ้นยังไงแล้วเทศไปอย่างอื่นไม่ได้แล้วต้องกงไปกงมาทำท่านว่าอย่างนี้รู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้จะพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นี่แหละที่การเทศเลยกลายเป็นขวานผ่าซากไปเลยเข้าใจไหมคือกงไปกงมาคือภาษาธรรมท่านทั้งหลายเข้าใจจ้ะเราเคยเทศมาแล้วทำไปยักษ์ไปทางภาคปฏิบัติก็เทศอยู่ทุกวันนี้ทีนี้เลยไปทางภาคปฏิบัติซะหมดไปเลยนะไม่มีเรื่องโรคภาคความจำไม่มีมีแต่ภาคปฏิบัติล้วนๆออกเลยออกเลยต่างกันเป็นภาคที่กงไปกงมาเขาเรียกว่าขวานผ่าซากเช่นดุเช่นด่าเช่นหยาบเช่นโลนแล้วแต่เขาจะหาไว้ธรรมะหยาบอะไรจะมาละเอียดทุกวันละเอียดละถ้าลงธรรมะหยาบแล้วอะไรจะละเอียดยิ่งกว่าธรรมเรานั้นเป็นของโสกโปกสังหาพอทำเฉียดเข้าไปก็หาว่าเช่นดุเช่นด่าเช่นหยาบเช่นโลนไปเลยกลัวหัวมันเป็นกองหยาบโลนช่วงฐานอยู่ในนั้นหมดละปากอมชื่อมาว่าเข้าใจไหมนี่ปากอมทำตรงนั้นว่าไปไม่ได้มีอะไรอื่นใดมีแต่ทำล้วนๆไม่ว่าจะสำนวนโลหารหนักเบามากน้อยเพียงไรเป็นปากอมทำทั้งหมดแล้วไม่มีปากอมชื่อหอฟ้าฟ้านะเอาละถามกันนั่นนะถามกันเนี่ยเอาไปยึดจังให้ฟังนะ
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่16เดือนธันวาคมพุทธศักราช2548ในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังค์ท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่16เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2548มีชื่อกันเทศว่าถอดออกมาจากความเป็นของจิตขอเชิญท่านฟังครับ
1: ฝอยฝอยนั่นนะภาวนาฝอยฝอยนั่นไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรมันเน้นหนักนะนักปฏิบัติเราคือใครอยากเห็นมรรคผลนิพพานที่พุทธเจ้าประกาศกลางวานมาเฉพาะองค์ศาสดาของเรานี่ 2,500 ปีมีสดสดร้อนๆมรรคผลนิพพานอยู่ที่พุทธศาสนาของพระพุทธเจ้านะไม่อยู่ที่อื่นพูดยันเลยเจ้าเอาความจริงออกพูดมรรคผลนิพพานอยู่ที่นี่ดังที่ลาธพราหมณ์เข้าไปทูลถามปัญหาตอนที่พระเจ้าจะปรินิพพานในคืนวันนั้นเองแต่ก่อนถือทิฏฐิมานะว่าเป็นชาติอริยกะด้วยกันแต่เป็นใหญ่กว่าเป็นขนาดเป็นปู่เป็นอะไรไปอย่างนั้นนะหาว่าศีลสารยุคุมารเป็นเด็กมาทิฏฐิมานะนี้เลยไม่ถามปัญหาติดข้องอยู่ไปแล้วก็ไม่ถามแต่วันนั้นพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานแล้วจะทำให้คิดถึงเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องความข้องใจของตัวเองกับเรื่องทิฏฐิมานะว่าวัยนั้นวัยนี้วัยแก่วัยอ่อนไม่มีความหมายอะไรนะก็เวลานี้ท่านจะปรินิพพานแล้วในคืนวันนี้พระพุทธเจ้ารับสั่งอะไรเคยมีสองที่ไหนนะวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าปรินิพพานคืนนี้พระองค์จะปรินิพพานอย่างแท้จริงเลยแล้วจะมารอแหละอยู่ไงนะจึงได้มาทูลถามถามถึงเรื่องศาสนาเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องอะไรต่ออะไรถามว่าก็ถามตามเรื่องที่ศาสนามีอยู่ทั่วไปนั่นแหละมันมากต่อมากแต่ไหนแต่ไรมาแล้วให้ถือศาสนาอะไรทูลเรียนพระรัฐพราหมณ์ถามจะให้ถามให้ถือศาสนาอะไรเพราะศาสนามีมากต่อมากเต็มโลกเต็มสงสารไม่ทราบว่าจะให้ถือศาสนาเพราะศาสนาอะไรก็ว่าของตัวดีของตัวดีว่าเลยลงใจไม่ได้ว่าจะยึดศาสนาอะไรพระองค์ก็ลงในจุดศูนย์กลางเลยศาสนาใดมีอริยสัจ4 มีมรรค8สัมมาทิฏฐิเป็นต้นนะศาสนานั้นเป็นศาสนาที่ทรงมรรคทรงผลสมณะที่1ที่2ที่3ที่4คือพระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์อยู่ในศาสนานั้นจะถามมากไปเวลาเรามีน้อยเห็นไหมเวลาท่านมีน้อยท่านจะมิ่งพานในคืนวันนี้ให้พระอานนท์บวชให้พูดตัดเข้ามานะแล้วให้ไปปฏิบัติตัวเองให้ได้สำเร็จเป็นปฐมสาวกในคืนวันนี้นะอย่ามากังวลกับเรื่องความเป็นความตายของเราตถาคตความเป็นความตายของใครมีอยู่กับทุกคนเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่กับเธอนั่นแหละอริยสัจ4นี้ให้ออกไปปฏิบัติจะมากังวลความเป็นความตายของเราซึ่งมีเท่ากันกับผู้มาศึกษานี่แล้วกับพราหมณ์นี่ว่าให้ไปปฏิบัติให้ได้เป็นปัจฉิมสาวกของเราตถาคตในคืนวันนี้ว่าพอรับสั่งแล้วก็เป็นอย่างที่ว่าพอถึงการเวลาแล้วก็พระองค์ก็ปรินิพพานปัจฉิมสาวกก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่พูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานท่านบอกลงว่าศาสนาใดมีมรรค8ศาสนาใดมีอริยสัจ4ศาสนานั่นแหละเป็นศาสนาที่ทรงมรรคทรงผลสมณะที่1ที่2ที่3คือพระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์อยู่ในศาสนานั้นท่านว่านั่นท่านจะไปตำหนิศาสนาใดท่านก็ไม่ตำหนิท่านก็พูดโกงๆไปอย่างนั้นนะศาสนาใดมีก็มีพุทธศาสนานี้เท่านั้นแล้วศาสนานอกนั้นมีไหมไม่มีพระองค์ก็ไม่ได้พูดให้กระทบกระเทือนของศาสนาใดพ่อของใครแม่ของใครลูกของใครใครก็รักของตัวเองจะพิถูกชั่วดีเขาก็รักของเขานะถ้าพูดถึงเทียบถึงศาสนาเป็นพ่อเป็นแม่ของสัตว์โลกทั้งหลายที่อาศัยก็เที่ยวกันไปอย่างนั้นศาสนามีมากเท่าไรเราก็ไม่พูดมากแล้วดูเรื่องของเราที่เป็นภาชนะ รับอัดรับธรรมพระพุทธเจ้ามันเป็นภาชนะแตกๆขาดๆหักหักพังๆหรือภาชนะที่ดีเป็นยังไงใจของเราพร้อมที่จะรับอัดรับธรรมได้หรือยังนี่จวนจะตายแล้วนะเนี่ยพระเต็มบ้านเต็มเมืองอย่าให้ท่านยุ่งนะเวลาตายจะไปกุศลธรรมมากุศลธรรมมาเวลามีชีวิตอยู่ไม่สนใจกับกุศลคือกุศลพ้นทางใช้ไม่ได้นะให้รีบเร่งขวนขวายตั้งแต่วันนี้มรรคผลนิพพานจ้าอยู่ตลอดเวลาแล้วอย่านอนหลับทับสิทธิ์อย่าเป็นโกบเฝ้ากอบัวเฝ้าแอบมันไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรนะนี่เรานอนกอดศาสนาศาสนาอยู่กับตัวของเรากายจิตเป็นภาชนะสำหรับรับรองศาสนาและมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกคนนั่นแหละให้พากันตั้งใจปฏิบัติสำหรับพระเราก็ให้เร่งขวนขวายต่ออัตต่อธรรมพูดอยู่สม่ำเสมอไม่ละไม่ถอนนะว่าสติเป็นสำคัญถ้าสติตั้งอยู่แล้วใจกิเลสจะไม่เกิดฟังข้อนี้ให้ดีนะมันจะหนาแน่นเท่ากับภูเขาก็ตามเถอะเรื่องกิเลสนะมันสติต้านทานได้หมดความคิดปรุงนั่นคือกิเลสผึ่งออกมาแล้วสติตีไว้ในกิเลสจะไม่เกิดแม้มีอยู่ภายในก็ไม่เกิดออกไม่เกิดคือไม่ออกมาย้อนกลับมาทำลายเจ้าของออกไปกว้านหากินกิเลสครับผลที่ได้มาหากเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนแก่เราแก่สัตว์โลกนั่นแหละเพราะงั้นจึงตั้งสติให้ดีให้ดูสิจิตของเราไม่มันคิดทางกิเลสคิดให้คิดแต่อาจทำคือเช่นอย่างบริกรรมคำใดก็ตามโทหรือทำบุญสังโฆก็ได้ให้มีสติติดอยู่ตรงนั้นแล้วไม่ยอมให้ความคิดที่เป็นวัฏจักรวัฏวนเป็นกิเลสตัณหาออกมาเอาความคิดที่เป็นธรรมปิดกั้นเอาไว้ด้วยสติผนึกลงอีกทีหนึ่งทีหนึ่งกิเลสจะไม่เกิดหนาขนาดไหนจะไม่แสดงตัวออกมาได้เลยและไม่ทำลายเราได้ถ้าภายมีสติดีแล้วสตินี่เราจะคุ้มครองจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นเมื่อปราศจากบาปอยากสิ่งรบกวนคือกิเลสนั่นแหละรบกวนเรารักษาด้วยอัตด้วยธรรมคือคำบริกรรมผู้อยู่ในฐานคำบริกรรมให้ตั้งคำบริกรรมผู้อยู่ในฐานหน้าใดท่านใดทำบทใดสติเป็นสำคัญมากแต่เวลาสูงขึ้นไปแล้วสติก็ไม่ค่อยจะพูดถึงกันละท่านรู้เป็นความจำเป็นของท่านผู้บำเพ็ญเองเวลานี้ต้องถูต้องไถต้องบังคับบัญชาทั้งขี้เกียจขี้คร้านเหมือนเราบังคับให้ลูกให้เด็กทำงานน่ะถ้าเวลาผู้ใหญ่ทำบังคับอยู่เด็กก็ทำงานพอผู้ใหญ่รับตาไปฉะนั้นน่ะเด็กทะเลทลายทันทีไอ้นี่ก็เหมือนกันให้มีสติบังคับอยู่แล้วจิตก็ทำงานใจก็สงบเย็นนี่แหละใจที่จะเริ่มมีความสงบร่มเย็นเป็นรากเป็นฐาน เป็นตัวของตัวได้เป็นลำดับลำดาการขึ้นอยู่กับสติในภาวนานะอยู่กับสติอย่าเห็นสติเป็นของเล็กน้อยนะใหญ่โตมากที่สุดคิดดูว่ากิเลสมันจะหนาแน่นยิ่งกว่าคลื่นมหาสมุทรทะเลหลวงก็ตามสติต้านไว้อยู่เลยถ้าสติบังคับแล้วกิเลสจะไม่โผล่ขึ้นมาได้นอกจากตีเผลอปั๊บกิเลสก็เหยียบเอาหมดไม่มีคุณค่าในคนคนหนึ่งเอาแค่นี้แหละผู้เพียรวัดน้องกองขอถวาย 27,000 คณะลูกศิษย์หลวงผู้เพียรวัดป่าน้องกองถวาย 27,000 บาทออกถอยถอยไปหน่อยไม่ได้หรือวันไหนมันมาเสนอหน้าเนี่ยไล่มันอยู่ข้างหลังก็สักหน่อยที่เอาลาดเอาเปียบเขาเกินไปนี่เวลาจะเอาหลบไม่ทันเห็นไหมเวลาจะเอาหลบไม่ทันอ้วนแล้วเราพอพูดนี้เราก็ระลึกถึงที่พระพุทธเจ้าแต่เราไม่ได้วัดลอยนะเราพูดถึงเรื่องเทวดาเขามาห้อมล้อมอยู่เต็มหมดแล้วมีพระที่อะไรพระมัคควานเลยลืมชื่อเลยนะแล้วมานั่งขวางหน้าอยู่นั้นพวกเทวดาเขาโกรธเขาแค้นในพระองค์เนี่ยนี่ว่าพระมัคควานเลยแล้วก็ลืมชื่อเจ้าแต่องค์นั่นแหละวางเข้าใจไหมองค์ขวางอยู่เหมือนนี่เข้าใจไหมพระพุทธเจ้าเลยรับสั่งหลีก นั่นเห็นไหมพวกเทพก่อนลอยนั่นนะเขากวดเก่าแค่นี่ถ้าภาษาลงตะบัวแล้วดีที่เขาไม่เอาไม้เลียวตีหลังนั่นรู้ว่าพระองค์ไล่ออกเป็นอย่างนั้นพวกเทพทั้งหลายก็อยากดูบอกพระพุทธเจ้าไล่ออกมกวานออกเรื่องแปลกๆเดี๋ยวนี้มันลืมแล้วแหละลืมเรื่องมากต่อมากนะจนจะไม่มีเหลือนะครั้งตำรับตำราพระไตรปิฎกเดี๋ยวนี้ลืมเกือบจะหมดถ้าพูดไปสัมผัสปั๊บถึงจะออกมาความจำไปอย่างนั้นนะความจำจะถือเป็นสมบัติของเราไม่ได้นะความจริงต่างหากเป็นสมบัติของเราพอรู้ความจริงแล้วด้วยเป็นสมบัติของเราด้วยผลจากการปฏิบัติเป็นสมบัติของตนแต่จากการศึกษาเรียนเป็นความจำเฉยถ้าไม่นำไปปฏิบัติไม่มีผลเพราะฉะนั้นการเรียนจบก็การเรียนก็เกิดคือไม่ฉลาดกว่าเปิดเลยนะไม่เหมือนภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติจับลงจุดไหนเป็นขนขึ้นมาขึ้นมาพอพูดถึงเรื่องดูหนังสือเราดูมากจริงๆนั่นแหละแต่เดี๋ยวนี้ก็ลืมมากพอๆกันจนแทบจะไม่มีอะไรเหลือนะสำหรับตำราคำพีไม่ได้ดูมากเฉพาะอภิสัมภ์อภิสัมภ์ไม่ก็จะดูมากทำยังไงพระสุจันตะดูมากส่วนพระพิชัมเรายอมรับว่าเราไม่ค่อยได้ดูมากอภิชัมคือเรื่องกิจภาวนาด้วยพูดจะเรื่องจิตหมุนก็หมุนก็ถึงว่าอภิชัมทำที่ละเอียดสุขุมมากพระสูตรพระวินัยพิโรตัวนั่งพระพิชัมนี่ต้องถอดออกมาจากมีพระไทยของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ปึงมานี่ทำปิโรกใหญ่ขึ้นแล้วผมจำการงานครั้งที่สองที่สามหรือที่สี่เราจำแม่ที่ได้จดจารึกออกมาคือความจำการงานร้อยกองทำยังไงมาถึงสองสามครั้งมั้งเราคิดไปว่าต่อไปผู้เชี่ยวชาญทางด้านทำด้านงานนี่จะค่อยล่วงไปล่วงไปแล้วให้รีบนั่งเสียจริงไม่จดจารึกออกมาเป็นคำผีเนี่ยจนครั้งงานครั้งที่เท่าไหร่เหรอครั้งที่สามหรือที่สี่เหรอเหรอเหรอนั่นเนี่ยมันลืมอ่ะก็อ่านไปแล้วงั้นเหรอเห็นไหมล่ะแต่เรื่องมันก็ลืมอย่างนี้นะนี่แหละคือไม่เป็นคำพีออกมาแต่ก่อนออกพระชัยพุทธจากพระชัยพุทธเจ้าล้วนพระสงฆ์สาวกเหมือนกันบรรลุธรรมปึงพระไตรปิฎกขึ้นพร้อมนะเป็นธรรมแท้เขาจะทำความจำเป็นธรรมความจริงเกิดขึ้นมาแล้วเป็นสมบัติของตนด้วยของตนด้วยตลอดเวลาออกไปหากัมพีแล้วก็มีเป็นขั้นแหงออกไปขั้นแหงเลื้อยไปไม่มีที่สิ้นสุดจะหาจะหรือจะจับจะเกาะอะไรไม่เป็นสาระก็ไม่ได้นั่นถ้ามีใจศึกษาเรียนมีแต่ความจำมันคืบคลานไปอย่างนั้นไม่ใช่สาระเราไม่ประมาทไม่ประมาทก็เราก็เรียนเหมือนกันแน่มันไม่อยากได้เก่งนะยังเรียนเฉยมันคืบมันทางรูปไปทำไปว่าบาปบุญสงสัยไปพร้อมเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนลงอย่างถูกต้องแม่นยำบาปมีบุญมีรู้แล้วเห็นแล้วถึงนำมาสอนไอ้พวกคือไปอ่านตามตำราตำราบาปมีจริงเหรอบุญมีจริงเหรอวะเมื่อมาตั้งเรียนไปถึงนิพพานนั่งไปตั้งเมธีตีกับนิพพานอยู่แล้วนิพพานมีจริงเหรอนั่นเห็นไหมนี่ความจำมันไม่ใช่ความจริงความจริงคือเกิดขึ้นกับตรงนั้นกับที่กับใจกับใจรู้ที่ใจเห็นใจเป็นสมบัติของตนเป็นลำดับดาไปความจำไม่เป็นนะหลงลืมไปได้เ มีภาคปฏิบัติเรานำมาพูดเอาความจริงออกมาพูดใครจะหาว่าพูดว่าพูดว่าโอ้ว่าอวดว่าขวานผ่าซากกระแทกดันก็ตามเราไม่มีความรู้สึกในทางนั้นไม่มีมีแต่ความจริงว่าประตามความจริงดังที่เคยเล่าให้บรรดาพี่น้องลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายฟังตลอดมานะอย่างการเทศนาว่าการอย่างทุกวันนี้กับแต่ก่อนเป็นคนละโลกคือแต่ก่อนก็เรียนคัมภีร์มาด้วยกันอ่านมาคัมภีร์อ่านมาด้วยกันไม่ว่าท่านว่าเราพระทั่วประเทศไทยเราศึกษาเราเรียนมาตามคัมภีร์เวลาเทศก็เทศไปตามตำรับตำรานี่ก็ท่านก็เหมือนเราเหมือนท่านเป็นธรรมดาไม่มีอะไรสะดุดใจคือคำพูดของมันกงๆตามเอาความจริงเป็นหลักเลยแล้วมันเป็นลอยๆไปมันจะยึดจะเกาะตรงไหนเป็นที่แน่ใจก็ไม่ได้ทั้งผู้เทศทั้งผู้ฟังนั่นเป็นงั้นนะเพราะงั้นการเทศจริงธรรมดาถ้าตรงไหนที่มีกองกิเลสหนาแน่นนั้นหลบหลีกไปจะไม่เข้าชนกิเลสถ้าเป็นธรรมแล้วกงไปงไปเลยทีนี้เวลา เราก็เรียนมาอย่างนั้นเทศนาว่าการก็ท่านวันเราหรือวันท่านทั่วกันทั้งประเทศจำนวนวหารนี่จึงไม่เหมือนกันกับที่เราเทศอยู่ทุกวันแล้วพูดจริงๆออกจากเราคนเดียวนะนี่ก็คือเอาความจริงมาพูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังความจำเราก็พูดแล้วเทศแล้วเดี๋ยวว่าเหมือนกันทั่วประเทศไทยองค์ไหนเทศก็แบบเดียวกันเพราะอ่านประจำตำราเป็นความจำเรื่อยไปนี่ที่เวลามาปฏิบัตินี่ที่นี่นะปฏิบัติก็เพื่อผลนี่ว่าไงปฏิเวทจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติพอปฏิบัติไปก็เริ่มรู้ไปเห็นไปแล้วนี่รู้ขึ้นไปในนี่เป็นหลักธรรมชาติแท้เป็นธรรมแท้เกิดขึ้นจากปฏิบัติทีนี้พอเกิดขึ้นป้าเกิดขึ้นที่ตรงไหนไม่ว่าทำแน่ในบุญใดทั้งนั้นแน่นอนนี่สำคัญตรงนี้นะที่นี่เราจะพลิกแพลงความจริงที่เรารู้เราเห็นนี่เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะเราจะหลบหลีกเหมือนที่เทศทั้งหลายหลีกไปท่านเป็นกองทัพกิเลสอยู่ที่ไหนหลีกไปไม่กล้าเข้าคือว่าไม่กลงไปกลงมาตามอัตธรรมโดยแท้เราไปหลีกไปเหมือนท่านเหมือนเราเหมือนท่านเหมือนกันนะมันจะจำหนีใครแหละเป็นอย่างนั้นแต่เวลามาปฏิบัตินี่มันเป็นขึ้นในใจมันรู้จริงรู้ตรงไหนแม่นยำในใจนั่นตั้งแต่ทำขั้นต่ำจนกระทั่งถึงขั้นสูงสุดวิมุตติพระนิพพานเป็นความจริงล้วนๆแน่นอนที่นี่เราจะแยกเวลาเราออกประเทศเราจะแยกให้เทศเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะต้องเทศไปตามที่ความจริงนี่คือธรรมแท้เป็นยังไงต้องว่าอย่างนั้นเรียกว่ากงเป๋งไปเลยนี่เราจะพูดอย่างอื่นขัดต่อความเป็นจริงที่รู้อยู่เห็นอยู่นี่เราจะหลีกเลี่ยงพูดไปไหนไม่ได้ไม่ตรงตามความจริงคือธรรมแท้ทีนี้เมื่อให้เป็นไปตามธรรมแท้มันก็เลยกลายเป็นขวานผ่าซากหรือกลายเป็นกระแทกแดกดันอะไรไปในแง่หนักแง่เบาของธรรมที่แสดงออกมาที่ว่าขวานผ่าซากคือกงไปกงมามีแง่หนักแม่แง่เบาแล้วเหมือนอะไรก็เรียกกระทบกระแทกอะไรอย่างนี้แต่ความจริงนั่นเป็นเนื้อของธรรมที่ออกมาตามน้ำหนักของธรรมที่ออกมาเป็นระยะไม่ได้มีคำความรู้สึกว่าได้ดุได้ด่าใครหรือได้มีอะไรเป็นเครื่องหมายให้โกรธให้แค้นให้ว่าไม่มีมีไปตามธรรมดาเหมือนกันกับเขาถากไม้เขาจะมาทำเป็นเสาบ้านเสาเรือนไม้นี่มันคดมันงอต่างกันกงที่มันกงเขาก็ถากเรียบๆตรงที่คนงอมากน้อยเขาก็ถากหนักมือเข้าไปกงไหนคนงอมากเขาก็หนักมือเข้าไปอันนี้อัตธรรมก็เหมือนกันถ้าเรียบๆทำมากก็เรียบๆรู้เรียบๆพูดเรียบๆถ้ากงไหนมีคนมีงอมีจุดมีสำคัญตรงไหนนี่เนี่ยจะเน้นหนักตรงนั้นเหมือนว่าเขาถากไม้เน้นหนักในการถากอันนี้ธรรมะควรจะเน้นหนักตรงไหนจะเบาไม่ได้มันขัดต่อความจริงคือธรรมมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นตามนั้น นี่สำนวนโวหารของเราที่เคยเทศมาตั้งแต่ก่อนมาทางปริยัติกลับมาภาคปฏิบัติมันเป็นคนละคนพูดจริงๆนะอย่างที่พูดเนี่ยพี่น้องทั้งหลายฟังทุกวันนี่เราไม่มีความรู้สึกว่าเราได้กระเทศเราได้เทศเหมือนขวนผ่าช่วงผ่าซากไม่มีนะแล้วกระแทกแดกดันอะไรตามที่กิเลสมันไม่ยอมรับมันตีศอกกลับมาเข้าใจไหมกลับมาก็เป็นศอกกิเลสเสียศอกเราเป็นศอกธรรมมันก็เข้ากันไม่ได้จริงมันก็ผิดไปมันไม่ถูกเราศอกกิเลสกับศอกธรรมมันต่างกันเข้าใจไหมล่ะนี่ก็พูดเป่งไปอย่างนี้นี่แหละความรู้ในทางธรรมเวลาเป็นขึ้นอย่างไรแล้วจะพูดเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ต้องพูดไปตามหลักความจริงที่นี่มาเป็นอย่างนั้นก็กงไปกงมาควรหนักหนักควรเบาเบาตามแง่ของธรรมที่จะควรจะออกหนักเบามากน้อยจะออกไปเองไปเป็นอย่างนั้นเนี่ยนี่ถอนมาจากความเป็นของจิตนี่การเทศตั้งแต่สมัยเรียนปริยัติประเทศปริยัติกับสมัยนี้มันจึงเป็นคนละโลกไปเลยไม่ได้เหมือนกันเลยอันนั้นเทศความจำอันนี้เทศความจริงความจริงเป็นยังไงออกตามหลักความจริงไม่ว่าทำขั้นใดออกตามหลักความจริงขั้นนั้นทั้งนั้นแหละมันถึงต่างกันท่านหลายที่ยังไม่เคยได้ฟังท่านนี่ก็ออกทางวิทยุแล้วออกแล้วนี่หลวงตาบอกพูดถอดออกมาจากหัวใจมาพูดนั่นนี่นะมันเป็นขึ้นอย่างไงจะพูดอย่างอื่นไปไม่ได้ถึงเรียกว่าธรรมแท้เป็นขึ้นแง่ใดต้องพูดไปตามแง่นั้นของธรรมแง่นั้นๆที่จะปลีกจะแวะไปยังไงหลบหลีกหลีกหมวยไม่ได้เลยนะต้องกงไปกงมาเลยนี่การฆ่ากิเลสนั่นนะต้นเหตุสำคัญมาจากนั้นนะแล้วกิเลสอยู่ตรงไหนธรรมะจะเข้าพุ่งเข้าตรงนั้นขาดสะบั้นไปขาดสะบั้นไปทีนี้ผลออกมาก็เป็นไปตามนั้นเหมือนกันกงไปกงมาแบบเดียวกันเชื่ออะไรในโลกนี้ไม่ได้มีจิตไม่ได้คิดว่าจะเชื่ออะไรนะมากกว่าเชื่อความจริงที่เป็นอยู่กับจิตเป็นอยู่กับจิตไม่ว่าผิดว่าถูกชั่วดีจะแสดงขึ้นมาให้เห็นชัดเจนกับจิตเพราะจิตเป็นผู้รู้ทำกับจิตเข้ากันได้สนิทสุดท้ายก็เป็นอันเดียวกันนี่เราออกจากจิตเมื่อเป็นขึ้นมาอย่างไรมันก็รู้ได้เห็นได้ชัดเจนแน่นอนอยู่กับหัวใจตัวเองจึงไม่มีความรู้สึกว่าจะไปถามใครอีกดังพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระองค์เดียวเท่านั้นสามโลกและสังสอนโลกและสามแดนโลกธาตุไปถามใครมาเป็นพยานพระเจ้าพระอรหันต์แต่ละองค์รู้บรรลุธรรมปึงขึ้นมาเต็มตัวแล้วเต็มตัวตามภูมิของสาวกของพระพุทธเจ้าโดยลำดับมาอย่างนั้นท่านไม่ไปทูลถามเพราะเต็มมือในหัวใจท่านแล้วเต็มภูมิของท่านนั่นท้องหนูท้องช้างมันต่างกันพวกสาวกทั้งหลายก็เป็นท้องหนูเต็มท้องหนูช้างก็เต็มท้องช้างราชสีห์ก็คือศาสดาองค์เอกพระไทยของศาสดาเต็มหัวใจของสาวกออกมาเทศไม่ต้องไปทูลขอจากพระพุทธเจ้ามาแล้วเทศเต็มภูมิของตัวเองอย่างนี้เหมือนกันหมดบรรดาพระอรหันต์เพราะรู้ขึ้นที่นี่เห็นที่นี่ยืนยันกันที่นี่เป็นความตายตัวว่าถูกต้องแม่นยำไม่มีที่จะไปถามคนนั้นคนนี้ไม่มีจริงขึ้นมาตลอดเพราะงั้นเวลาการนำธรรมที่เป็นของจริงนี้ออกเทศนาว่าการแก่โลกเราจะไปโลลีจากธรรมนี้ไม่ได้ธรรมว่ายังไงต้องเป็นอย่างนั้นเลยเมื่อเป็นอย่างนั้นมันก็กงไปกงมาสุดท้ายก็เรียกว่าขวานผ่าซากเนี่ยก็ว่าพูดกระแทกแดกดันพูดดุพูดด่าเรียกว่าเราเป็นเรื่องของโลกของกิเลสที่ไม่ชอบทำซึ่งกงไปกงมากิเลสมันร้อยเล่ห์ร้อยเหลี่ยมร้อยสรรพันคมนะทำนี้กงไปกงมานี่กิเลสกับธรรมก็เข้ากันไม่ได้เลยต้องให้มันได้รู้ด้วยสินี่กินนะนี่ยิ่งจวนจะตายยิ่งเป็นห่วงเป็นใยบรรดาประชาชนพี่น้องลูกหลานทั้งหลายหนักเขาเป็นลำดับนะแทนที่จะมาห่วงตัวเองบอกกลมๆเม็ดงาหนึ่งไม่มีเม็ดหินเม็ดทรายหนึ่งไม่มีเครื่องมือนี่มีเท่าไหร่แล้วก็จะเพื่อทำประโยชน์ก็ทุ่มลงไปทุ่มลงไปตามสภาพของธาตุของขันธ์มีขนาดไหนที่จะทำได้ทำตายแล้วไม่ได้ทำกิริยาอย่างนี้ไม่มีเวลาตายแล้วนิพพานธาตุไปเลยหรือธรรมธาตุนิพพานธาตุเป็นอันเดียวกันนั่นแหละธรรมชาตินั้นจะไม่อยู่กับธาตุกับขันธ์แต่คลองกันอยู่นี่แต่ไม่เป็นธาตุเป็นขันธ์อาการของจิต รับกิริยาการที่มีในขันธ์กับโลกนี่รับกันได้รับกันได้ธรรมชาตินั้นเป็นฝั่งหนึ่งแล้วไม่ได้นับไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องนี่เลยขันธ์มีแต่ขันธ์ล้วนๆขันธ์เขาขันธ์เราโลกสมมุติถ้าขันธ์นี่ก็สมมุติมันก็เข้ากันได้ประสานกันได้ธรรมดาส่วนธรรมชาตินั้นมันเลยไปแล้วไม่ได้เข้ามาในเกี่ยวข้องกับสมมุติเพราะนั้นเป็นนิมมุติแล้วยกไว้เสียถึงจะเป็นอะไรๆจะไม่เกี่ยวข้องกับนั่นเลยนะเพราะฉะนั้นบรรดาพระอรหันต์ถ้าพูดถึงเรื่องธรรมชาติที่บริสุทธิ์ของจิตนั่นแล้วนะที่ท่านมีอาบัติอาจีแต่หยาบถึงขั้นละเอียดสุดตั้งแต่หยาบเรียกว่าประหารชีวิตนะว่าโทษปาราชิกนี่ประหารชีวิตขึ้นไปถึงทุกกฎทุกภาษิตอาบัติหรือโทษเบาๆมีอยู่ในธาตุในขันเวลาจิตใจยังมีกิเลสอยู่จิตใจก็อยู่ด้วยกันมันปรับโทษปั๊บตึกกระเทือนถึงจิตเลยไม่ว่าโทษใดโทษกับอาราชิกจิตก็ขาดแบบเดียวกันพออยู่ด้วยกันทีนี้พอจิตดีถึงออกจากอันนี้หมดแล้วอันนี้ก็อยู่ในวงธาตุวงขันอันนั้นเป็นไม่ใช่วิสัยแล้วเพราะเป็นมีมูดไปแล้วคำว่าอาบัติเหล่านี้นะเป็นสมมูลปาราชิกสังขารพิเศษอะไรนี่เป็นสมมูลวงใครจะรับสมมูลอันนี้คือขันขันจะต้องปฏิบัติตามนี้นั่นเพราะอยู่ในวงสมมูลนี้ส่วนจิตไม่มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องเลยตั้งแต่ขณะท่านบรรลุธรรมปึงขึ้นมาเท่านั้นถึงว่าพระอรหันต์ไม่มีในดวงจิตของพระอรหันต์แท้ๆไม่มีอาบัติหมดสมมูลหมดโดยประการทั้งปวงคำว่าปาราชิกสังขารเสียแล้วเลยจึงไม่มีธรรมชาตินั้นเป็นอีกฝั่งหนึ่งแล้วที่มีก็มีอยู่ในขันธ์ขันธ์เป็นผู้รับรองขันธ์เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ของสมมติสมมติดีชั่วอยู่กับขันธ์พระวินัยที่ท่านบังคับไว้ก็อยู่ในขันธ์ถ้ามีจิตอยู่ด้วยกระเทือนถึงจิตนั้นถ้าจิตผ่านพ้นแล้วก็อยู่ในขันธ์รับผิดชอบไปเพียงเท่านั้นเท่านั้นอ้าวใครไม่ได้ยินฟังแต่วันนี้นะคำพูดเหล่านี้ไม่มีใครพูดนะพูดที่ว่าเนี่ยไม่มีใครพูดนี่พูดถอดออกมาจากหัวใจที่พ้นไปแล้วก็บอกคนอะไรที่เกี่ยวข้องกับชาติกับขันท่านเหมือนเราหรือมันท่านก็ปฏิบัติกันมันเข้ากันได้เรื่องชาติเรื่องขันประสับประสานกันได้ทั้งนั้นแหละธาตุขันเป็นแต่เพียงจิตไม่เข้ามาเกี่ยวข้องถ้าจิตเขาเกี่ยวข้องก็เถื่อนถึงกันหมดทั้งจิตนั่นคำพูดอย่างนี้ไม่มีใครพูดเราจะรู้หรือไม่รู้เราก็ทราบไม่ได้นะแต่ความจริงมันเป็นอย่างนี้พูดออกจากความจริงนี่เลยพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านจึงไม่มีอาบัติไม่มีในจิตของท่านนะแต่ในขันธ์ท่านรักษากฎระเบียบเรียบร้อยที่สังคมของโลกสังคมนิยมสังคมศาสนายอมรับกันปฏิบัติตามนั้นเรียบร้อยไปเลยไม่มีอะไรขัดข้องกับโลกยอมรับกันปฏิบัติด้วยความเรียบร้อยดีงามเหมือนกันจนกว่าท่านจะปรินิพพานนั้นนี่เป็นเรื่องของขันธ์ปฏิบัติอยู่ในกรอบในขอบเขตของขันธ์ของสมมุติที่นอกกว่าแล้วก็อยู่นอกของเสียนั่นวันนี้พูดเท่านั้นนะว่ามากหรือไม่มากก็ฟังกันแล้วกันเถอะไปแล้วนะดีมีมาอยู่นะไม่นานจะเหลือให้พอนะไปเนี่ยเอาอะไรมาให้เออเอามานี่นี่รับไป
2: เราเยี่ยมเรนโบว์ติดกันเทศ 2,000
1: ไป
2: เราเยี่ยมเรนโบว์ไปสัก
1: เอออ
2: ันนี
1: ้เออ
2: 500
1: โบว์โบว์ไปไหนนะ
2: เราเยี่ยมเรน
1: ไหนโบว์ไหนนี่เนี่ยบริษัทอะไรเรนโบว์อะไร
2: เราเยี่ยมเรนโบว
1: ์บริษัทโอ้ไหนเนี่ยเนี่ยบริษัทรอเยี่ยมอะไรนี่นี่อะไร
2: เรนโบว์เรย์เรนโบว
1: ์เรนโบว์
2: ครับ
1: เนี่ย
2: ครับ
1: เรนโบว์หรือเรนบ้าก็ไม่รู้เราอ่านไปเยอะมันอ่านละนานไปมันจะเป็นบ้าเรนโบว์เรนแบร์เดี๋ยวเป็นเรนบ้าเลยเราไม่อยากไปหลบเสียตรงไหนมันจะเข้าช่องบ้าหลบเสียระวังไงอ้าวถวายอะไรเรียบร้อยแล้วนะฮะอะไรแรมไหนเนี่ยเหรอแรมไหนแรมโบ
3: อันนี้ไม่ใช่แรมโบค่ะแรมบ้า
1: คนไปจุกเบียดไอ้แรมนี่แรมนี่แรมไหนเนี่ยไอ้แรมนี่ แล้วนี่แล้วไหนเนี่ยเออพอใจ

0: ไอ้ถอยไม่ถอยอ่ะนี่กองคำเราเรียนนี่ได้เท่าไหร่แล้วประเภทน้ำไหลซึม
1: 160 กิโลคร
0: ับ160พอดีเหรอ
2: 61ครับ
0: 161นั่นเห็นไหมล่ะ
1: เพื่อไม่อีก162
0: เพื่อประเภทคือว่าน้ำไหลซึมตั้งแต่เรามอบเข้าสู่กลางหลวงเรียบร้อยแล้ว11ตันก็37กิโลขึ้นนั่นเป็นรอยเรียบร้อยแล้วเข้าแล้วถึงประเภทนี้เรียกว่าประเภทน้ำไหลซึมขอบิณฑบาตออดอ้อนจากบรรดาพี่น้องทั้งหลายแต่จึงเอาอยู่เลยออดอ้อนอย่างนี้ถึงไม่ได้วันนี้ก็พอใจแต่จะเอาวันหน้าพอใจวันนี้ไม่ได้พอใจเลยจะเอาวันหน้าเนี่ยวันหน้าไปแล้วไปแล้วไปแล้ว
3: บ
0: ู
3: ชาธรรม
0: โอ้ก็
2: คร
0: ับ มา
2: แล้วคร
0: ับ ก็ห้ามาไม่เป็นไร
2: อ๋อ
0: เออเออท่านเห็นไหมล่ะเราก็พอใจมาแล้วเห็นไหมล่ะพอใจจะวางง่ายที่ไหนผู้ปั้มมาแล้วเดี๋ยวนี้ง่ายห้าบาทเหรอ
2: ครับ
0: ง่ายเห็นไหมห้าบาทเอานี่การน้องกระเป๋าห้าบาทแล้วออกมาเล่าเรื่องนี่การน้องกระเป๋ามันเป็นนี่การที่ขบขันเป็นนี่การที่ขบขันหรือเราพอมาถึง5บาทนิสานนั้นมันจะมาแล้วนิสานกบนิสานปัจจุบันนะไม่ใช่นิสานมาจากการในสมัยใดนิพพานปัจจุบันนะพอ5บาทก็ต้องนั่งกับระลึกได้เลยน้องก็บาทมาแล้ววะมาแล้วมันรองานมีจะ3โมงแล้วนะก็ออกก็ไม่เลย3โมงออกไปถึงนี่ทุกคนก็ต้อง
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่16เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2548มีชื่อกันเทศว่าถอดออกมาจากความเป็นของจิตในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ท่านจะได้รับฟังชีวประวัติของหลวงปู่บุฎาถาวโรวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่1ครับ
5: ชีวประวัติหลวงปู่บุฎาถาวโรหลวงปู่บุฎาถาวโรเกิดณบ้านพุกคาอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีนามเดิมบุฎดามงคลทองบุฎดาเป็นภาษาสมัยเชียงแสนแปลเป็นภาษากลางว่าบุฎธิดาโยมบิดาชื่อนายน้อยมงคลทองโยมบรรดาชื่อนางอึ่งมงคลทองเกิดเมื่อวันเสาร์ขึ้น10ค่ำเดือนยี่ปีมะเมียตรงกับวันที่5มกราคม2437มีพี่น้องรวม7คนเป็นชาย4หญิง3ปัจจุบันเหลือเพียงในเหลือมงคลทองน้องชายคนเล็กชีวิตปฐมวัยตอนเป็นเด็กหลวงปู่มีสุขภาพอนามัยดีแข็งแรงคล่องแคล่วว่องไวสนใจเชื่อมั่นเลื่อมใสในพุทธศาสนามาแต่เยาว์วัยแต่ในสมัยนั้นไม่มีโอกาสเรียนหนังสือเพราะในละแวกบ้านนั้นไม่มีโรงเรียนวัยเด็กท่านก็วิ่งเล่นซุกซนตามประสาพอเติบใหญ่ก็ช่วยบิดามารดาทำนาอันเป็นอาชีพหลักของครอบครัวตอนเด็กเมื่อพูดได้หลวงปู่ก็จำอดีตของท่านได้ว่าเคยเกิดที่ไหนตายที่ไหนเคยเกิดเคยตายมาแล้วเกิดที่ไหนแคว้นไหนเคยรู้มาแล้วตั้งแต่สมัยท่านปฐมสังขยานาอยู่3เดือนท่านยังได้ร่วมเขาทำบุญตักบาตรพระอรหันต์500รูปมาแล้วและช่วยในงานถวายพระราชทานเพลิงพระพุทธเจ้าด้วยแต่จิตยังตามไม่ทันยังต้อง

0: ท่องเที่ยวเวียนเกิดเวียนตายมาจนถึงปัจจุบันชาติหลวงปู่เกิดสัญญาจำอดีตชาติได้ว่าบิดาในปัจจุบันคือพี่ชายของท่านในชาติก่อนพี่ชายคนนี้รักและตามใจน้องทุกอย่างและยังจำสัญญาเดิมได้แม่นยำมาจนปัจจุบันชาติขณะอายุ10ขวบท่านถูกบิดาเคี่ยนจึงวิ่งออกนอกบ้านพร้อมกับตะโกนว่าพ่อโกหกพ่อโกหกพ่อก็งงว่าเอทำไมลูกถึงพูดแบบนี้มารดาจึงได้เข้าไปปลอบพร้อมสอบถามท่านจึงเล่าเรื่องอดีตชาติให้มารดาฟังว่าพ่อไม่รักษาคำพูดว่าจะไม่ทอดทิ้งไม่ตีไม่ดุแต่พ่อยังหลงตีลูกอีกตีลูกก็ถูกน้องชายน้องชายมาเกิดพี่ชายก็ไม่รู้จักน้องชายคือหลวงปู่พี่ชายเป็นพ่อแต่พ่อระลึกชาติไม่ได้ส่วนหลวงปู่ระลึกชาติได้จึงตะโกนออกไปด้วยความน้อยใจทำให้ล่ำลือกันในหมู่ญาติว่าเด็กชายบุตรดามงคลทองเป็นเด็กที่ระลึกชาติได้ตั้งแต่นั้นมาท่านก็ไม่ได้ถูกบิดาเคี่ยนตีอีกเลยเป็นทหารรับใช้ชาติในปีพุทธศักราช2458หลวงปู่อายุ21ปีถูกเกณฑ์เข้าเป็นทหารสังกัดกองทัพบกจากหลักฐานที่ท่านได้สักไว้ที่ใต้ท้องแขนข้างขวาซึ่งเรียกว่าเลขสักหมายทบ3ขีด2456ซึ่งหมายถึงทหารบกปืน3ในรัชกาลที่6ท่านรับราชการทหารอยู่2ปีในกองทัพที่3ศูนย์การทหารปืนใหญ่อำเภอโคกระเทียมจังหวัดลพบุรีช่วงเป็นทหารนี่เองท่านจึงได้มีโอกาสฝึกเขียนฝึกอ่านหนังสือในอดีตท่านเคยเกิดเป็นผู้ชายอาศัยอยู่ทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงคือไทยและลาวไม่ต่ำกว่า7ชาติมาแล้วตั้งแต่รัชกาลที่1ซึ่งส่วนใหญ่จะตายเสียก่อนตั้งแต่ยังไม่ได้ทันบวชคือ15ก็มี18ก็มี19ก็มีตายตำบลไหนก็เกิดตำบลนั้นเกิดฝั่งนี้ก็ตายฝั่งนี้เกิดฝั่งโน้นก็ตายฝั่งโน้นเหตุที่อายุสั้นก็เพราะสมัยนั้นไข้ป่ามีมากแต่ยาไม่มีได้ตายเสียก่อนและท่านก็ไม่เคยเกิดเป็นผู้หญิงเลยตอนเป็นพลทหารหนุ่มรูปงามเรียบร้อยพวกผู้หญิงชอบมาเกี้ยวท่านแต่ท่านกลับพูดว่ากลับไปเสียเถอะนะฉันเป็นทหารตัวเมียไม่ชอบผู้หญิงถ้าไปเจอทหารตัวผู้คนอื่นเข้าจะลำบากนะบางครั้งพวกผู้หญิงชอบมาจับตัวท่านจับแขนท่านท่านก็เตือนว่าอย่ามาจับอย่ามาต้องนะพ่อแม่เขายังไม่ได้อนุญาตบาปนะย้อนอดีตความรักตั้งแต่เด็กท่านมักบอกมารดาว่าโตขึ้นท่านจะไม่ขอมีครอบครัวเพราะละอายใจในเรื่องที่ระลึกได้จากอดีตชาติของท่านว่าในอดีตชาติหนึ่งเมื่อท่านเป็นชายหนุ่มเกิดพอใจหญิงสาวชาวบ้านใกล้เคียงผู้หนึ่งจึงไปพูดคุยด้วยแทนที่ฝ่ายหญิงจะพูดด้วยดีกลับพูดล้ำเลิศถึงอดีตชาติว่าในชาตินั้นท่านเป็นผู้ทำให้ดิฉันถูกทุบตีถูกจับผูกทรมานให้อดอาหารจนท้องกิ่วตายพอมาชาตินี้จะมารักดิฉันทำไมซึ่งหลวงปู่ก็มองเห็นอดีตชาติของตนได้ว่าชาติหนึ่งท่านเคยเกิดเป็นสมภารเจ้าวัดที่ประเทศลาวขณะนอนป่วยอยู่ได้มีหมาตัวเมียขึ้นมาลักลอบกินอาหารที่เด็กวัดเก็บไว้ท ่านจึงร้องบอกพวกเด็กจึงไล่ตีหมาและไม่เพียงแต่ไล่ตีเท่านั้นกลับจับหมาให้ผูกไว้กับรั้วที่ไกลจากท่านสมภารนอนเจ็บทั้งยังมัวห่วงแต่การเจ็บป่วยของสมภารและบุญกับการตายของสมภารในเวลาต่อมาจึงลืมนึกถึงหมาตัวนั้นเป็นเหตุให้หมาตัวเมียนั้นต้องอดอาหารทุรนทุรายตายอย่างทรมานเมื่อชายหนุ่มระลึกถึงอดีตชาตินี้ได้ก็เกิดสลดและอายใจว่านี่เราเกือบจะเอาหมามาเป็นเมียแล้วหรือการป่วยกับการตายของท่านสมภารและหมาในคราวนั้นจึงจองเวรติดตามมาการที่เด็กวัดไปตีหมาและจับผูกไว้จนตายไม่ใช่คำสั่งของสมภารหมาตัวนั้นจึงจองเวรได้เพียงเรื่องที่ถูกตีเพราะเสียงร้องบอกของสมภารเป็นเหตุครั้นต่อมาเมื่อหมาตัวนั้นเกิดเป็นหญิงสาวแล้วระลึกชาติได้จึงลำเลิกถึงอดีตชาติที่เป็นต้นเหตุให้ชายหนุ่มเดือดร้อนปวดสูและอายใจเพราะระลึกได้ถึงอดีตชาติในคราวที่เป็นสมภารทำไว้การจองเวรในอดีตชาติยิ่งทำให้ท่านมีความเบื่อหน่ายในการเวียนเกิดเวียนตายในวัฏสงสารอันยาวนานมากยิ่งขึ้นหลวงปู่ว่าอดีตที่ผ่านมา7ชาติครั้นพอช่วยเหลือตนเองได้จะไม่ให้ผู้หญิงอื่นเข้าใกล้เลยยกเว้นโยมแม่คนเดียวเท่านั้นสู่ร่มกาสาวพัสขณะที่ยังเป็นเด็กหลวงปู่เคยขอคุณพ่อคุณแม่บวชตั้งแต่อายุ5ขวบแต่ผู้ปกครองยังไม่อนุญาตเพราะโยมบรรดาหวงด้วยหลวงปู่ใช้ง่ายไม่เกเรตอนอายุ10ขวบหลวงปู่บอกแม่ว่าโตมาเราจะบวชให้แม่คนอื่นเขาแต่งงานกันเรารู้มาหลายชาติแล้วมาชาตินี้เราขอถามให้โยมแม่เป็นพยานหน่อยว่าสาวบ้านโน้นมาอยู่บ้านนี้ทำไมเขามาอยู่กับผัวเขาพ่อผัวแม่ผัวเขาหนุ่มคนนี้ทำไมไปอยู่โน่นล่ะเขาไปอยู่กับพ่อตาแม่ยายเขาพวกนี้พ่อตัวก็มีแม่ตัวก็มีกลับไม่อยู่เราบอกว่าเราไม่แต่งงานอย่างหนุ่มพวกนั้นสาวพวกนั้นเราไม่เอาแม่บอกว่าไอ้หนูอย่าพูดอย่างนั้นสิเอ๊ะพูดออกไปแล้วนี่จะไม่พูดยังไงล่ะพูดว่าจะบวชให้แม่นะหลังออกจากทหารเมื่ออายุ22ปีแล้วผู้ปกครองยังขอไว้ใช้ทำนาอีก6ปีจนอายุ28บิดามารดาจึงอนุญาตหลวงปู่ว่าเวลาบวชต้องมีสกุลอื่นมาขอไปบวชนะสกุลโน้นน่ะโยมพ่อแม่ทางโน้นมาขอโยมพ่อโยมแม่ให้หลวงปู่ไปบวชคู่กันกับลูกชายทีนี้โยมนั่นก็เลยนับถือกันมาขอลูกชายของโยมขอองค์นี้คือหลวงปู่ไปบวชพอบวชไปเป็นสองสกุลอยู่วัดพดุงธรรมนี่สกุลเกิดไปอยู่วัดพระยาสกุลบวชโยมผู้หญิง90โยมผู้ใหญ่80มานับถือลูกบุญธรรมนี่มากกว่าลูกชายเวลาบวชคือวันเสาร์15เมษายน2465ณพัทธสีมาวัดเนินยาวตำบลโพนทองอำเภอบ้านมีจังหวัดลพบุรีโดยท่านพระครูธรรมขันธสุนทรเป็นพระอุปัชฌาย์ท่านพระครูเรืองเป็นพระกรรมวาจาจารย์เจ้าอธิการไพรเป็นพระอนุสาวนาจารย์ โดยคณะสงฆ์ไทย25รูปเป็นพระอันดับหลวงปู่ได้รับฉายาว่าถาวโรภิกขุหลวงปู่กล่าวเสมอว่าท่านถือพระอุปัชฌาย์และพระสงฆ์25รูปเป็นครูบาอาจารย์อุปัชฌาย์ทุกองค์เพราะท่านสอนปัญจกรรมฐานให้แล้วในวันอุปสมบทคือเกศาโลมานักขาทันตาตะโจตะโจทันตานักขาโลมาเกศาพิจารณาตามลำดับและย้อนกลับจนเห็นได้ชัดเจนแคล่วคล่องเมื่อบวชแล้วหลวงปู่ก็ตั้งใจทำตั้งแต่วันบวชเรื่อยมาหัดเรื่อยมาตั้งใจบวชไม่สึกขณะพำนักจำพรรษาณวัดเนินยาวท่านก็ได้แต่อาศัยการท่องบทสวดมนต์ทำวัดเช้าค่ำและปฏิบัติพระอุปัชฌาย์พรรษาแรกเมื่อหลวงปู่บวชได้ไม่กี่เดือนทางวัดที่จำพรรษาอยู่มีการสร้างศาลาหลังคาสังกะสีซึ่งท่านก็เป็นพระองค์หนึ่งที่ต้องขึ้นไปช่วยมุงหลังคาซึ่งขณะนั้นร้อนจัดมากยิ่งเป็นสังกะสีเก็บความร้อนได้ดีก็ยิ่งทวีความร้อนสูงมากพระและชาวบ้านต่างช่วยกันอย่างขมักเขม้นตั้งแต่เช้าจนแดดแก่จัดต่างทนไม่ไหวค่อยๆทยอยลงมาจนหมดเหลือเพียงหลวงปู่ซึ่งเป็นพระนวกะบวชใหม่ผู้ไม่สะทกสะท้านกับความร้อนที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนั้นแต่อย่างใดคงอดทนทำงานจนเสร็จได้อย่างน่าอัศจรรย์เมื่อตอนบวชเป็นพระใหม่ๆเวลาออกบิณฑบาตบางครั้งก็มีหญิงสาวสวยผิวนวลมาใส่บาตรหลวงปู่มองเห็นนิ้วมืออันเรียงงามดุจดำเทียนอารมณ์หนุ่มก็พลันเกิดขึ้นมองมือก็สวยมองหน้าก็สวยขณะเดินกลับพัดท่านก็คิดตลอดทางว่าจิตใจเป็นอย่างไรกันหนอเขาไม่เข้ากับเราแล้วยังไม่พออีกยังจะเอาคนใส่บาตรอีกด้วยท่านตำหนิตนเองเมื่อจิตใจฟุ้งซ่านมากๆดังนั้นจะยังไม่ไปบิณฑบาตทางนั้นจนกว่าจะไม่เกิดอารมณ์หลวงปู่จะแก้ที่ตัวท่านเองตลอดเวลาแม้แต่กับข้าวอาหารถ้าอร่อยลิ้นอยากฉันมากๆท่านก็จะงดเสียเป็นการทรมานตนเองจนกว่าจะเอาชนะจิตใจของท่านได้จนไม่เกิดความอยากได้อยากมีอยากเป็นนั่นแหละจึงหยุดพิจารณาหลวงปู่มีความชำนาญในการปฏิบัติธรรมมากวันหนึ่งขณะภาวนาอยู่ในพระอุโบสถได้อธิษฐานว่าถ้าแม้ถึงจะรู้ธรรมเห็นธรรมแล้วเมื่ออธิษฐานอย่างไรขอให้เป็นอย่างนั้นแล้วก็ตั้งใจเพ่งเตโชกสินจนปรากฏมีไฟลุกท่วมโบสถ์มองเห็นไฟร้อนแรงจริงๆจากนั้นท่านก็อธิษฐานเพ่งอาโปกสินเอาน้ำมาดับไฟธาตุก็ดับไฟได้จริงหลวงปู่เป็นพระภิกษุหนุ่มผู้เคร่งครัดยิ่งถือธุดงควัตครองผ้าสามผืนเป็นวัดบิณฑบาตเป็นประจำทุกวันฉันมื้อเดียววันเว้นวันฉันเฉพาะในบาตรวันไหนบิณฑบาตแล้วไม่ฉันก็ถวายพระเนนองค์อื่นบางครั้งฉันข้าวเปล่าๆฉันข้าวกับเกลือก็มีตามแต่จะได้มาชีวิตเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายทุกอย่างพอดีหมดเวลาร้อนเวลาหนาวหลวงปู่จะบอกว่า ร้อนพอดีหนาวพอดีเกี่ยวกับรสของอาหารบางครั้งเค็มมากเค็มน้อยหวานมากหวานน้อยแต่หลวงปู่บอกว่าเค็มพอดีจืดพอดีหวานพอดีอะไรอะไรพอดีทุกอย่างท่านเป็นพระที่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่สะสมวัตถุใดๆทั้งสิ้นมีความสำรวมกายวาจาเป็นปกติรักษาความสะอาดเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลาท่านฝึกหัดตนไม่เคยขาดคือทำวัดสวดมนต์พิจารณากรรมฐาน5ตามที่ครูบาอาจารย์สอนมาพร้อมทั้งเร่งความเพียรด้วยความมานะอดทนจนถึงกับสลบก็เคยมีหลวงปู่ว่าอดไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายไม่กลัวกลัวแต่จะไม่ได้ธรรมะเพราะร่างกายมันธาตุดินธาตุน้ำปนกันเป็นตัวเท่านั้นชีวิตหลวงปู่ได้ทุ่มเทกับการปฏิบัติธรรมชนิดเอาชีวิตเป็นประกันเดิมพันด้วยความตายกับความสำเร็จช่วงปีนั้นหลวงปู่ต้องอดทนกับความทุกข์ยากมากประเทศชาติและประชาชนเดือดร้อนเพราะสงครามกลางคืนไม่มีไฟผ้าห่มผ้านุ่งก็หายากเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องทนเอาอาหารขาดแคลนบางวันมีก็ได้ฉันบ้างบางวันไม่มีไม่ได้ฉันก็ต้องอดดับราคะกิเลสเรื่องกิเลสราคะนี้ในยามหนุ่มตั้งแต่ก่อนบวชก็มีเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแม้ว่าหลวงปู่จะปฏิบัติกรรมฐานพิจารณากายเสมอไม่ได้ขาดกิเลสกามราคะก็ยังมีอยู่แต่เมื่อพิจารณาตามสัญญาเก่าในอดีตที่ระลึกได้ทำให้ตัดอารมณ์ได้เร็วพอได้เห็นอะไรที่จะเกิดกิเลสเพียงชั่วขณะก็หน่ายไปแต่ไม่ขาดในทันทีจนกระทั่งมาบวชเป็นพระแล้วก็คอยพิจารณาตามดูอยู่เสมอท่านก็รู้ว่ายังมีท่านว่าเจ้าราคะเอ๋ยเราอยู่วัดห้ามเจ้าก็ไม่ฟังห้ามหัวค่ำมาเช้ามืดห้ามเช้ามืดมาหัวค่ำมันอยากศึกจะศึกไปทำไมโว้ยทีนี้จะเข้าป่าละโว้ยเรียกลูกศิษย์มาครูบาเรียกมาทำไมครับครูบาจะไปไหนจะไปเสือกินช่วยหักของไปหน่อยจวนจะเพลแล้วไปพบถ้ำเสือละโวยเอ้าเอาเพลมาฉันพอฉันเพลแล้วเอ้าขนของเข้าถ้ำขนเสร็จไปพวกมึงไปครูบาไม่ไปหรือไม่ไปหรอกกูจะอยู่ให้เสือมันกินพอเด็กไปแล้วพอบ่ายโมงปักกรดปักถ้ำเสือมาแล้วหนึ่งตัวยาว6 ศอกไม่ชอบราคะเอ๋ยเสือมาแล้วมาช่วยกันกูห้ามเช้ามืดมึงมาขึ้นหัวค่ำกูห้ามหัวค่ำมึงมาขึ้นเช้ามืดเสร็จแล้วนั่งหลับตาพอลืมตาขึ้นมาอีกตัวหนึ่ง6 ศอกมาอีก2 ตัว3 ตัว4 ตัว6 ตัวเอาให้พอเด้อไอ้ตัณหาเอ๋ยมึงเอาให้พอเสือมาแล้วนั่งหลับตาตั้งแต่บ่าย 3 โมงจน3 โมงเช้าเสือหายหมดไอ้ราคะก็หายไปด้วยทีนี้กลับบ้านได้แล้วโว้ยโดยไปตัดสินกันในป่าในเขาซื้อออกมาล้อมกรดมันตั้ง6 ตัวพอดีกันเกือบเห็นกงจักเป็นดอกบัวเสร็จแล้วเห็นคนเป็นนางฟ้าไปแล้วเวลาเสือมาจริงๆมันไม่รู้ไปไหน ออกจากกรดไม่ได้นั่งหลับตาไว้เลยมาหกตัวพอดีหาตาตัวหนึ่งหูตัวหนึ่งจมูกตัวหนึ่งลิ้นตัวหนึ่งกายตัวหนึ่งใจตัวหนึ่งในใจของท่านสงบนิ่งราคะมาทางไหนไปได้อย่างไรหมดสิ้นไปไหมมีอีกไหมรู้ได้หมดตอนนี้เอง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติของหลวงปู่บุญดาถาวโรซึ่งวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่หนึ่งในรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่หลุยส์ยันทสาโรวัดตั้มผาบิ้งอำเภอเมืองจังหวัดเลยเมื่อวันที่25เดือนธันวาคมพุทธศักราช2525มีชื่อกันเทศว่ามนุษย์เลิศที่สุดขอเชิญรับฟังครับ
2: คัดขนาดการแล้วเห็นพระมาลัยหนองพุทธชินรถได้ครั้งนั้นดูไม่วางตานะดูไม่วางตาเห็นท่านผู้บริสุทธิ์นะไม่เหมือนกับเห็นท่านผู้มีกิเลสนะมันเบื่อง่ายเบื่อง่ายนะมันดุดเดิมนะเกิดปีตินะนั่นนี่แหละฉันได้กว่าขันมาระหว่างในพระเทระแก่ชราเปรียบเหมือนไอ้ไม้ใครฟังไม้ใครฟังนะท่านกันทั้งหลายจะได้ทัศนาการดูแลพระเทระผู้ยังมีชีวิตอยู่ตายไปก็ตายไปย่าพ่อน้องแสงก็ตายไปอย่าพ่อบัวนะนั่นท่านอาจารย์ฟันก็ตายไปท่านอาจารย์ผมก็ตายไปท่านอาจารย์ของหมาก็ตายไปตายไปหลายองค์ยังอยู่ก็แก่ชราได้ละขอให้ตั้งอกตั้งใจทัศนการนุตริยะและเห็นพระอริยเจ้านะท่านผู้ที่สงบทั้งเกศนะนั่นราคาสูงที่สุดทัศนการนุตริยะนะมันคล้ายๆกับว่านางฟ้าแสนโหดแสนโหดนะเลยเห็นพระมลายหนอพุทธชินรสในครั้งนั้นอยู่ใต้ต้นไม้นะท่านดูเหมือนไม่วางตาไม่วางตามันดุดดึงมากมันเปิ่งใจนั่นแน่ทีเดียวนั่งนะไม่ต้องใช้ศาสตร์นั่งอาตมาพูดหมอโลดนะตอนนั้นมรดไม่กล่าวเลยก็นั่งศาสตร์นะพระพุทธเจ้าเห็นพระยาพิสารเท้าพระยาเธอในข้างนั้นอ้าหมาประเภทมานะมานะเคินเสด็จเคินเสด็จประทับนั่นไม้ไม้ปูดินนะอาสนะทิพย์อาสนะทิพย์นะพงกล่าวเช่นนั้นไม่ต้องเกลียวนะคณะหากว่าปูนซีเมนต์นะต้องปูไม่ได้มันดูดธาตุมันจะเป็นกลายเป็นโลกเนปชาอันนี้ก็ดานเกลี้ยงเกลาดีแล้วนั่นนั่งให้ไกลๆเพื่อทำจิตสมาธินั่นเอาเนี่ยปิดนะปิดไฟนะปิดไฟแล้วเตรียมตัวนะนั่นเตรียมตัวปิดไฟให้เมื่อยนะให้เมื่อยนะให้นั่งไกลๆกันนั่นตอนนี้ขอให้ตั้งอกตั้งใจนะนั่งขัดสมาธินะขาขวาทับขาซ้ายเดิมมือขวาทับมือซ้ายเดิมวางตัวให้คล้องให้กลมด้วยนะนั่นกายไม่แวกกายไม่แวกได้ทีนี้เนี่ยคือหมายความว่าเราอยู่ในนี่คนเดียวคนเดียวนะตายคนเดียวแก่คนเดียวใครช่วยไม่ได้นะอย่าให้เกี่ยวข้อการอย่าให้เรื่องการนั่นเรียกว่ากายวิเวกนั้นประการหนึ่งวาจีวิเวกนะทีนี้นะคือหมายความว่าพระที่เทศไปห้ามไปคุยกันต้องกบคำพระที่เทศนะไปนั้นนี่เรียกว่าวาจีวิเวกนะมโนวิเวกนะทีนี้นะหัวใจเปลี่ยวเปลี่ยวเวนะนั่นความเปลี่ยวความเวได้ทีนี้นะชำระนิวรณ์จากดวงเกศนะ ผ่านสมองนะนั่นย้ายจิตในร่างกายย้ายจิตคุกเคลียกันให้นึกว่าเราคนเดียวอยู่หน้าที่นี้นะตัดสินใจด้วยวิธีไหนนะเรียกว่ามโนวิเวกนะแล้วก็ตอนนั้นโอปนิโกนน้อมอคุณของพระพุทธเจ้าเข้ามาในดวงจิตนะอันนี้โมเลกาลพุทโธพุทโธอย่างเดียวนะธัมโมสังโฆนะวัชกรพุทโธพุทโธนะหนังสือโมโตทายคล้ายๆก็ทราบอยู่แล้ววาจาของท่านแก่นมันได้สอนลูกศิษย์ไว้หนังสือโมโตทายระหว่างที่ท่านมีชีวิตอยู่นะนั่นอาตมาเป็นลูกศิษย์ของท่านแก่นมันนะพูดตามหนังสือโมโตทายนั่นไม่ละฉันได้ก็ได้ขอให้ตั้งอกตั้งใจให้มากมนุษย์มนุษย์อักกังมนุษย์เสสุขมนุษย์เป็นเลิศที่สุดพระเอ็นสู้มนุษย์ไม่ได้พรหมโลกก็สู้มนุษย์ไม่ได้อรูปพรหมสี่ชั้นสู้มนุษย์ไม่ได้มนุษย์เลิศที่สุดเลิศที่สุดนะนั่นอาบายภูมิทั้งสี่นะนั่นลบเปรตสุรกายสัตว์สันสู้มนุษย์ไม่ได้ไอ้พวกนั้นเป็นอัปภะบกบลไม่ควรแก่ธรรมวินัยนั่นมนุษย์นะซึ่งแปลว่าใจกล้ามนุษย์มนุษย์ซึ่งแปลว่าใจสูงนะกล้าหาญมากไม่ทุกข์นะเบสมุทัยในโลกมรรคนะครบทุกอย่างสวรรค์ไม่ครบอบายภูมิไม่ครบโสมนุษย์ไม่ได้นี่นั่งเสริมโมโตไทยทั้งแก่นมันทั้งกล่าวนะโอปนิโกมาไหวในดวงใจนะบริการพุทโธพุทโธอย่างเดียวหมายความว่าเนื้อหนังของเราหัวใจของเราให้คุ้นเคยในพุทโธให้มากที่สุดให้มากที่สุดนะพระริกตนทำให้มากในพุทโธทำให้ชำนิชำนาญในพุทโธนะนั่นให้ในเนื้อพุทโธในหนองพุทโธนะนั่นกิเลสของเรานั่นนะมันหอบไปนะมาแต่เนกชาติมันเป็นอนุสัยดองอยู่ในดวงจิตนะมันไม่พิษร้ายโอดขึ้นมาฆ่ากันได้ราคะเกิดขึ้นมาฆ่ากันได้โมหะก็ดูที่เดียวกันนั่นแทนนอนองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าพ่อขามสาวกนะนั่นเพราะอย่าคิดอย่านักนะเธอพยายามนะโยคาวจรเจ้าทั้งหลายนะเธอนะนั่นพยายามละไอ้ของร้ายกลาดอยู่ในหัวใจนะนั่นเป็นอนุสัยดองอยู่นานมีเพียรนานนั่นมันคล้ายๆกับทะเลน้ำทะเลนะนั่นน้ำทะเลเนี่ยมันดองกันหลายร้อยปีหลายหมื่นปีนะมันกลายเป็นรสเค็มนะใช่ไม่ได้นะแม้หัวใจของคนก็ตัวเดียวกันนั่นพุทโธพุทโธอย่างเดียวให้มากๆแต่ให้ละอดีตนะอย่าคุ้นคว้าอดีตอดีตนั้นเป็นภัยใหญ่ที่สุดนะมันผ่านมาแล้วไม่ควรคิดคนนึกนะมันคล้ายๆกับถุนน้ำลายลงไปแล้วเลียกินนะแหมน่าเกลียดนักนะนะองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าขาห้ามชาวกนะนั่นอดีตมาถ้าปัจจุบันโง่เงาตัวนะไม่ฉลาดนะนั่นรายประการอนาคตข้างหน้าเราไม่ควรคิดถึงไม่ควรคำนึงสิ่งใดยังไม่มาถึงเราอย่าก้มคว้านะนั่นเขาเรียกว่าสมบัติบาคือขึ้นเสียแล้วนั่นแห่งนานองสมเด็จพระพุทธเจ้าภาคไหนปัจจุบันเจ้าปัญญาปัจจติเลิกธรรมะในปัจจุบันกล่าวคือพุทโธให้มากบริกรรมพุทโธเฉลี่ยนางลาเทเรนายึดสังขารในบริกรรมให้มันเฉลี่ยนางนั่นอย่างโอเกรตาไอเชวิตของเราน่ารักที่สุดใครไม่รักเชวิตไม่เมนั่นไอเชวิตอันของที่รักในบูชาไว้ที่ไหนต้นไม้ใหญ่ก็ไม่ควรวัดล้างก็ไม่ควรภูเขาเหล่ากาก็ไม่ควรทางโคหาก็ไม่ควรซึ่งเหล่านั้นไม่ประเสริฐนะนั่นมาตัดหัวถวายในพระหัตถ์ของพระพุทธเจ้านั่นเด็ดเดียวมากที่สุดนะนั่นเขาให้เราแล้วเราให้ของรักเป็นทานเราต้องได้ของที่รักของที่พึงใจนะเนื้อเดียว มีผัวมีเมียก็พออกพอใจนั่นแม่อยู่ในโลกก็ล่าเริงว่าเราได้ธนุบำรุงศาสนาให้เต็มไม้เต็มมือนะนั่นแม่ตายไปนะก็ล่าเริงบนสวรรค์เทวโลกนะนั่นนี่ละฉันได้กูได้ขอให้ตั้งอกตั้งใจให้มากเราเกิดในโลกนะเป็นหญิงเป็นชายชายก็ชายอย่างเลิศหญิงก็อย่างเลิศนะนะธรรมะวินัยศาสนาวาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นของเลิศนะนะมันคล้ายๆเขาว่าผ้าชะดกที่งามที่สุดโคตรในพระกลายไปดกหน้าผ้าสาดกชนิดไหนเอามาจากเมืองกาสีนะงามที่สุดนะนะเมื่องามแค่นั้นต้องเอาได้ที่งามเย็บจึงสวยงามมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วรอดแล้วต้องเอาธรรมะวินัยปฏิบัติจึงงามนะนั่นเมื่อละยายคิดถึงอดีตอดีตเป็นภัยยายยกตัวอย่าง ระหว่างที่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเกล่าวว่าเป็นพระโพธิสัตว์ทำทุกกิริยาอยู่ที่ฝ่ายติดมฤทัยวันในครั้งนั้นในครั้งนั้นหกปีนะหัวเย็นไปเกือบไม่สำเร็จเทียนะนั่นวันหนึ่งวันหนึ่งพระองค์คิดถึงอดีตนะมาเราเป็นพระราชาอยู่ในกรุงกบิลพัทในครั้งนั้นประกอบโดยทศพิธราชธรรมสิบประการประชาชนได้รับความสุขมากแม้พระมหาบุรุษครองอดีตนะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองดังสนมทั้งหกหมื่นมาจากสมเด็จพ่อสุโธทนะครึ่งหนึ่งมาจากสมเด็จมาดังเสนเมยาครึ่งหนึ่งนั่นนางเหล่านั้นนะในตระกูลในวงจักรกลุ่มร่างสวยนั่นพระมหาบุรุษเคยเกิดกลองครั้งที่สองนะนั่นครั้งที่สามแม่นางพิมพานางเอกนะนั่นนี่ในตอนหนึ่งครั้งที่สี่มงกุฎราชกุมารเกิดใหม่ๆลาหุนเราไม่ได้ชมได้เชยแล้วออกบวชแท้ก่อนนี่นะเราวางอดีตของพระองค์คิดเช่นนั้นเช่นนั้นแหมไอ้มารมาใหญ่เดียวนะมาถึงเศรษฐีแปดเศรษฐ์นะชัยโยชัยโยตึงตึงตึงมาเดียวนะนั่นพระมหาบุรุษไม่เคยประสบเช่นนั้นสนองพระทัยเสียแล้วนั่นสนองพระทัยมือประสานกันเอาไว้หน้าตากเสียแล้วนั่นแล้วทีนี้พระองค์ก็ทำคนเพียรเรื่อยๆไปนะนั่นอ้าวประชิมสมัยจวนสว่างสำเร็จพระโพธิญาณเกิดขึ้นเสียแล้วนั่นนี่แหละพระองค์ให้อาสาวกนะประโยคาวจรยาไม่คิดในอดีตมาทับปัจจุบันภาษาไทยเขาเรียกว่าโง่เงาตอตูนนะมาทับปัจจุบันมาอดีตแข็งได้เป็นมารใหญ่แม้อนาคตก็โดดเดียวกันเช่นนั้นอดีตอนาคตนะผสมปัจจุบันเขาเรียกว่าบุตรชนบุตรชนซะแล้วนะไม่สงบแล้วนะอดีตชวนไปบ้างอนาคตชวนไปบ้างปัจจุบันแล้วนะนั่นแล้วบางคราวใจดีบางคราวใจร้ายนั่นบางคราวใจดีนะบางคราวใจร้ายนะนั่นหัวใจบุตรชนมันไม้ขาดนะลายขาดนะนั่นมันยังฆ่ากันได้นะยังทำอกุศลกันได้นะนั่นมันลายขาดหัวใจของบุรุษชนมันคล้ายๆกับเร็งนะนั่นภาษาไทยเขาเรียกว่าเร็งนะเป็นสัตว์ที่ชุกชนนั่นแม้ปล่อยขึ้นต้นไม้นั่นเร็งหาได้อยู่เป็นปกติไม่ยาวขยายกยกเย็ดเย็ดนะนั่นมันวิ่งไปอดีตบ้างอนาคตบ้างปัจจุบันบ้านผสมผสานกันอ้าววุ่นวายไปแล้วนั่นเป็นนิวรณ์นะนั่นนี่ละฉันได้กูได้ละอดีตเนอะละอนาคตเดินเข้าปัจจุบันพุทโธพุทโธพุทโธให้หนักไปหนักไปหนักไปนะนั่นอ้าวจิตสงบเสียแล้วนั่นหากว่าจิตสงบเช่นนั้น ความสุขอันใดโซ่ความสงบในนิรานิกธรรมไม่ได้นะความสุขพระบรมจักรพรรดิทั้งร้อยพระองค์พันพระองค์นะยังโซ่นะความสงบ ในธรรมะไม่ได้ไอ้พวกนั้นมันวุ่นวายวุ่นวายด้วยความราคาโทสะโมหะเกิดขึ้นเหมือนพญาสมโพนะปล่อยสอนนะโลกปล่อยจากนะร้อยพระการพญาพิมสารในครั้งนั้นนะสู้ความสงบในธรรมะไม่ได้เนี่ยจิตแน่งอยู่สงบอยู่แล้วไม่สติสัมมาทิยะนะรักษาความสงบอยู่นั่นแล้วตอนนั้นนะตอนนั้นมาไอ้ความโลภความฉลาดเป็นสอขึ้นมาในจิตนะนั่นสิ่งไม่รู้ก็รู้ขึ้นมาสิ่งไม่เห็นก็เห็นขึ้นมาอัตติจารของธรรมะนะนั่นการเลยเลยเลยใช่ไหมนั่นมันสอขึ้นมานั่นนะมันไม่ใช่มีแต่ความถูกอย่างเดียวความผิดต้องมีอยู่นะเพราะเป็นอนุสัยมันดองเดียวจิตมันโผล่ขึ้นมามือทั้งของร้ายของดีนะนั่นสร้างขึ้นมาเช่นนั้นเขาเรียกว่าปัญญาสมถะรักษาความโลภความฉลาดที่สร้างขึ้นมานะเพชรแล้วถูกนะเราโลดจากได้มันถูกกับมรรคหรือเปล่านะปัญญาเห็นชอบดำริชอบเจรจาชอบนะมันชอบหรือมันผิดนะนั่นมันผิดนั้นร่างกายของเรานะเป็นก้อนอยู่นะหวงอยู่นะนั่นตาของเราหูของเราไอวัยวะของเราฮะมันเป็นเช่นนั้นผิดแล้วนั่นปัญญาเห็นชอบแต่ทางมรรคนั่นอ้าวปัญญาเห็นชอบเห็นอวัยวะร่างกายมันแปรนะนั่นมันกินข้าวลงไปแล้วไปแล้วนั่นมันทำงานตึงตังอยู่นะนั่นเอามือขามหัวใจเต้นตึกตึกนะนั่นไม่ใช่อื่นไกลไม่ใช่อื่นไกลหัวใจฉีดโลหิตเลี้ยงอวัยวะร่างกายให้มีชีวิตอยู่นะนั่นมันทำงานอยู่เนี่ยนั่นงั้นมันขยายนะประโยชน์สารสุดท้ายขยายออกทั้งเก้าทวารนะนั่นแพทย์นั้นองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าภาคเทพยินดากายนั่นธรรมะขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้าภาคในสื่อมุตตไทยให้เกณฑ์มั่นว่าธรรมะทั้งหลายสว่างโลทั้งกลางวันกลางคืนไม่ปิดไม่บังเหมือนกิเลสของเรานั่นกิเลสของเราเนี่ยนะแค่แค่ผู้ไม่เกียรติมานั่นเอาช้อนในความชั่วซะก่อนรับต้อนความดีนะนั่นแล้วอิปการดังธรรมะหาเป็นฉะนั้นไหมนั่นนั้นสว่างนะนั่นอรหังไปไม่มีความไม่มีข้อปิดบังข้างในชั้นใดข้างนอกก็ชั้นนั้นนั่นแล้วก็ได้แพ่งอยู่เช่นนั้นแพ่งอยู่เช่นนั้นในความเสื่อมนั่นความเกิดนะกินข้าวเข้าไปแล้วความแปรในธรรมกลางนั่นความสลายโดยที่สุดนะบอกสว่างอยู่นั่นเห็นอยู่นะนั่นความแปรนะเราไม่เคยไปเยี่ยวเห็นอยู่อาบน้ำชำระไอ้ความสกปรกอยู่นะนั่นมันเห็นอยู่นะนั่นมันสว่างอยู่ในไอ้ธรรมะนะนั่นนี่เรียกว่าธรรมะภายในสว่างสว่างภายนอกไหนต้นไม้ภูเขาไม่เคลื่อนทีนะนั่นมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มั่นไม่เที่ยงนะนี่ใต้ลักษณะอันนี้นั่นเป็นธรรมะอุกฤษของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่มาเกิดในโลกนะเป็นธรรมะอุกฤษของพระไปแจกนะเป็นธรรมะอุกฤษของพระอรหันต์คือนาศพทั้งหลายนะนั่นปงทุกขังอนิจจังอนัตตาของเทวะนะไม่ใช่ของเราตายไปแล้วไม่เผาก็ฝังนะไม่แหละปัญญาเห็นชอบเห็นอวัยวะทุกส่วนมันแปรเห็นอยู่นะไม่เห็นด้วยกิเลสของเราเนี่ยกิเลสของเราเคยคล้ายกับเส้นผลบางภูเขานะภูเขาเป็นของใหญ่นะมันแปรอยู่เช่นนั้นอยู่เช่นนั้นก็ทำไมไม่เห็นนะนั่นเนื้อเดียวบรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นพรามเพ่งอยู่ยอมแก้ความสงสัยได้นะเพราะเห็นไอ้ความแปรนะนั่นธรรมดาขึ้นต้นไม้ต้องขึ้นต้นซะก่อนจนถึงปลายนั่นท่านแก่นมั่นท่านกล่าวเช่นนั้นพวกเราในเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายอ้าววางเป็นธรรมดาเสียแล้วนั่นมันไม่อบดีกรน้องเข้ามาในตัวเนี่ยนั่นมันวางตามธรรมดานะนั่นมันไม่น้องเข้ามาพิจารณาอวัยวะร่างกายสังขารของเรานะ โอปริโกมันน้อมไปน้อมมาได้พระธรรมเราไม่ทำเช่นนั้นเป็นคำโถเส้นผมบังภูเขาไปซะแล้วนั่นนัดอย่างเดิมมันเป็นช่างเหลือขอไปซะแล้วนัดประการเดิมนั่นมันคล้ายๆดอกบัวนะมันขึ้นมายังไม่พ้นน้ำนะนั่นดอกไม้ยังไม่ขึ้นพ้นน้ำยังขั่วข้าวอยู่ในดินอยู่เป็นอาหารของเต่าของปลาไปซะแล้วนั่นเมื่อละฉันหน่อยก็ได้ขอให้ตั้งอกตั้งใจให้มากให้มากนะศาสนาสมณโคดมอายุน้อยที่สุดพระองค์อายุ80ปีนะเข้านิพพานพระองค์มีชีวิตให้พระให้พรแก่ประชาชน100ปีนะนั่นไม่เหมือนพระเจ้าองค์ก่อนองค์กรนะนะได้กลับใน5องค์ทรงพระพุทธเจ้า5องค์ปุถุชนโทนะ 60,000 ระยะ 60,000 นะนะคนสี่ส่วนพระเจ้าปุถุชนโทนะนั่นเอาขึ้นสวรรค์หมดทั้ง4ส่วนนั่นเพราะยังไงนะเพราะพระที่พระพุทธเจ้าองค์แรกนะนั่นคนปลื้มอกปลื้มใจมากไม่มีใครตกอบายภูมิทั้งสี่นั่นประการนั้นองค์ที่สองนะแผ่นดินสูงขึ้นหนึ่งโยชน์นะองค์ที่สองโกนาคม40,000พระพุทธเจ้าองค์นี้เอาสัตว์ขึ้นสวรรค์3ส่วนตกดาวสักส่วนเดียวนั่นต่อมาเองนะแผ่นดินสูงขึ้นหนึ่งโยชน์เมื่อพุทธเจ้าองค์หนึ่งพระกัสสปะในอายุของพระองค์20,000เอาสัตว์ขึ้นสวรรค์2ส่วนตกลบส่วนเดียวนั่นสมณะขอนอมมาเกิดในโลกนะอ้าวแล้วกันนะนั่นเอาคนขึ้นสวรรค์ส่วนเดียวตกลบทั้ง4ส่วนถึง3ส่วนนะนั่นมันคล้ายๆกับโคนะโคนะนั่นโคได้ที่ขึ้นสวรรค์คล้ายๆกับเขาโคตกนรกคล้ายๆขนงูนะนั่นคนทุจริตมากที่สุดสัปปะรดมีจำนวนน้อยที่สุดนะในโลกนะนะแหตุนั้นศาสนาสมณโคดมเกิดเร็วตายเร็วนะมันคล้ายๆกับแสงฟ้าแลบเพียงเดียวนะนั่นแค่คิดทันไม่ทำก็เสียท่าใหญ่นั่นสำคัญในตอนนี้เสียท่าใหญ่นะเสียท่าใหญ่นะนั่นหากว่าเราไม่เทเวศอยู่เราแก้ไขได้นะมันถึงตายนะนั่นเนื้อทีเดียวให้ชำนาญมากที่สุดในพุทโธนั้นนั่งนอนยืนเดินนะนั่นอย่างในกลิ่นยึดครั้งพุทธการในครั้งนั้นเบนได้กาเศรษฐีนะนางจะขอนะแม่ภริยาพิมสารธาภริยาเธอนะนั่นท่านไม่สินหอดนั่นว่าการผ่านพระนครในสถานที่กว้างใหญ่ในกรุงราชคฤหัสถ์เป็นพระองค์บริบูรณ์นั่นไม่ด่างไม่พร้อยยังมีกรรมบทเสพเทนั่นประทับในใจของพระองค์นะนั่นเมื่อนางสขาเบญจกาเศรษฐีเป็นแม่ค้าใหญ่ในสมัยนั้นค้าขายด้วยสุจริตนะนั่นไม่เหมือนสมัยเดนะโกหกกันเสื่อน้อยเข้าไปว่าเสื่อมากซะนั่นโกหกกันมันผิดกันมากที่สุดนะขั้งพุทธการผิดกันมากที่สุดสำเร็จแล้วเพราะมันทัศนาการนุตริยะอะไรเห็นพระพุทธเจ้านั่งประทับอยู่รัตนพระมหาบุรุษงามที่สุดงามที่สุดไม่มีอิทธิเล็งผสมนะงามที่สุดเสียนะแปลงปลังนะนั่นคณะอุมาสกอุมาสิกาแทนนายพระไกรไปดกนะออกจากตะโกนไปฟังเทศเวลาเย็นบ่าย3 โมงหรือ5 โมงเย็นนะพระอุมาสกอุมาสิกาถือดอกไม้เป็นกลุ่มๆนะนั้นไม่มีการคุยกันนะออกจากเรือนนะเดินจงกรมทางไกลนะนั่นไปเดียวนะนั่นไม่มีการคุยกันต่างเข้าใจสงบนะนั่นอุมาสกอุมาสิการระหว่างนั้นนะย่างเข้าในวัดนะแหมขนหัวลุกนะ มันก็หอมสถานที่เป็นมงคลนะนั่นคนหัวลุกซาเถอะนะนั่นถ้ากลับไปเห็นนะพระพุทธเจ้าประทับอยู่เป็นพระโมกข์อยู่ข้างซ้ายพระโมกขลาข้างขวาพระสารีบุตรนะต่อไปนั่นรถต่อไปก็สปะต่อไปนั่นพระมันจะได้บุตรนะนั่นมันขนหัวลุกหัวพองสยองกล่าวเถอะนะเห็นความสงบเกิดขึ้นนะไอ้ความน่าปีติในตนนี้น่ะขนทุกข์ขนหัวลุกสยองกล่าวนะมันสละในวันออกจากดวงจิตหมดหัวใจเป็นภาชนะที่ดีที่สุดนะนะขัดเกลาให้เป็นเงานะนั่นคอยรองรับพระศาสนาคอยรองรับคอยรองรับธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้าภาคนะงานในพวกนั้นนะนั่นอย่างที่ว่านะนะพระองค์ประกอบด้วยทศพิธธรรม10ประการโลกเดชสายของคนจำนวนตั้งร้อยพันนะนั่นคนจำนวนนี้มาฟังเทศนะจะสำเร็จเท่านั้นนะจะถึงไกลสนคมเท่านั้นนะนั่นสำเร็จนะโสดาบัน12หนุษย์นะถึงไกลสนคม11หนุษย์นะนั่นแล้วพระองค์เปลี่ยนแปลงธรรมเทศนานะให้เหมาะกับเจริญผู้ฟังมันคล้ายๆกับคนนั้นสอบอาหารที่นิดนั้นพระองค์ให้นั่นดื่มมากนะดื่มมาทะลอดธรรมรสนะนั่นจิตสว่างนะนั่นจิตลงสู่ภวังค์อ้าวเป็นพระโสดาบันไปเสียแล้วนั่นไม่ถึงนั่นก็เสื่อมมันในไกลสนคมนะเป็นถึงไกลสนคม11ส่วนที่แรกนะเป็นบุตรชนนะเถียงกันมาย่งกันมาเท่านั้นนะอ้าวขากลับบ้านได้ฟังเทศน์ไม่ใช่จิตของบุตรชนซะแล้วนะจิตอริยะนะนะมันเข้าสู่โสดาบันแล้วนะนะนะต่างกันมากแต่ก่อนนะมันเห็นด้วยตานะนั่นมันเห็นด้วยตาโอปนิโกมันน้องเข้ามาสะดุ้งจิตนะนะความสนุกเกตพิติในตอนนี้มันละกีวรนิวรออกจากดวงจิตนะนั่นเป็นภาชนะที่ดีนะนั่นสมัยนี้ไม่ได้ไม่เห็นตัวพระองค์ได้ยินแต่ข่าวในพระไตรปิฎกเขากล่าวนะความสยองกล้าไม่มีนั่นไม่เฉพาะผู้ที่ปฏิบัตินะปฏิบัติเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาปฏิบัติเยี่ยมนะถึงเห็นมรรคเห็นผลเห็นอวัยวะร่างกายมันแปรยังไงยังไงเดี๋ยวนะนั่นไม่ถือนะนั่นละสังขารจะที่วิกิกิจฉาที่นภัสประมาทเอาแล้วเป็นโสดาบันนะกล้าหาญนะทำนะนั่นทำหัวปอกหัวลอกนะทุกวันนี่นะเพราะมันไม่เห็นด้วยตาหนังนะนั่นเหตุนั้นองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าคนไหนเห็นธรรมคนนั้นเห็นตถาคตนะนะเราไม่เห็นธรรมเราจะเห็นพระพุทธเจ้าได้ยังไงนั่นเห็นแต่นักปฏิบัติที่แข็งขรัดเท่งแข็งขรัดนะนั่นศาสนาไม่เสื่อมคงเทนะมันเสื่อมในหัวใจของเรานะนั่นมันไม่ตรงตามศาสนวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันแฉออกนะหุ้นทางใหญ่ถึง8เซนนะนั่นหุ้นทางของพระเรียนเจ้าหนทางของพระพุทธเจ้าพระเลี้ยเจ้าพระพระเจกนะหนทางใหญ่ทั้ง8เส้นนะเรื่อนนะมันก็ทำไมไม่ไปเดินนะมันเดินเฉไปถูกขวากถูกน้ำถูกขวากถูกน้ำนะนั่นมันยุ่งในดวงจิตนะเนี่ยเหตุนั้นขอให้ตั้งอกตั้งใจให้มากไหนเรามาเกิดในโลกแน่มาค้าขายแน่ขาดทุนอย่าในครั้งแน่รวยก็รวยอย่าในครั้งนี้นะไอ้ความรวยความขาดทุนนะไม่ว่ากษัตริย์ไม่ว่าพระมหาศาลเศรษฐีมหาศาลนะนะความขาดทุนนั่นบัมเบเทศก็ขาดทุนนั่นกษัตริย์ก็ขาดทุนนั่นคนสามัญก็ขาดทุนนะนั่นบัมเบเทศขาดทุนอ่างในพระไตรปิฎกเอาเทวทัตนะนั่นทำร้ายพระพุทธเจ้าพระโลหิตนะนั่นไม่มากพอแมลงวันเขียวกินอิ่มนะตกมหาวิกิยายนะบำเพ็ญกษัตริย์นะสุภาพุทธะพ่อตาของพระองค์นะนั่นห้ามโคจรพระองค์นะตกนรกนะนั่น เมื่อหลานฉันตายก็ได้ขอให้ตั้งอกตั้งใจให้มากให้มากให้คุณเคยพุทโธให้มากให้มากเสียนะนั่นเราโน้นได้แต่เราเกิดวันนั้นปีนั้นอายุได้เท่านั้นเราโน้นได้เป็นเกียรติวัดที่สำคัญที่สุดแม้พระนวัดนะต่างๆนะพระเจ้าฟ้าเจ้าคุณพระอันเตวเสกนะสถิงเล็กหนึ่งสถิงเล็กนะทำวัดเวลาเช้ากลางเดิมเวลาเย็นกลางเดิมนะอย่างวัดอโศกรามจังหวัดสมุทรปราการนะไม่ประโยชน์มากที่สุดการทำวัดระยะเนี่ยนะเชิญท่านทั้งหลายนะพุทธบริษัทตั้งใจระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าบรรดาพุทธเจ้าทั้งหลายท่านไม่คุ้นมากที่สุดหาประมาณไม่ได้คนของพระพุทธเจ้าไปคล้ายกับอากาศคนที่พรณาคุณของพระพุทธเจ้าไปคล้ายกับลมบรรยากาศเช่นนั้นเหตุนั้นธรรมทาจารย์ทั้งกล่าวมากก็จึงอยู่แต่ทั้งเราไม่สามอย่างคือพระปัญญาคุณหนึ่งพระมหากรุณาคุณหนึ่งพระบริสุทธิ์คุณหนึ่งเช่นนี้แห่งนั้นโอปนิโคน้อมคุณของพระพุทธเจ้ามาตั้งในดวงใจของพวกเรานะให้หัวใจของพวกเราในมันในคุณของพระพุทธเจ้าฉะนั้นระยะในระดับพุทธา
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ลุยยันตสาโรวัดตั้มผาบิ้งอำเภอเมืองจังหวัดเลยเมื่อวันที่25เดือนธันวาคมพุทธศักราช2525มีชื่อกันเทศว่ามนุษย์เลิศที่สุดในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับ
3: รักษาใจเป็นอันดับ1รักษาสิ่งภายนอกเป็นอันดับ2ใจเป็นรากฐานของการครองโลกครองธรรมพระพุทธเจ้าสอนโลกสอนหัวใจคนมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นรากฐานอันสำคัญดีชั่วขึ้นอยู่กับใจจึงต้องระวังรักษาใจให้ดีนี้แหละรากแก้วของพุทธศาสนาอันหนึ่งที่ลงมาประทานโลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน8มีนาคมพุทธศักราช2537ณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานคร

0: แผ่นนี้ตั้งลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์คกรรมฐานวันนี้นำเสนอเป็นตอนจบครับ
1: ก่อนกายจะหมดปัญหาในการพิจารณาท่านว่ากายที่เราพิจารณาด้วยวิธีต่างๆนั้นได้รวมตัวเข้าสู่ใจดวงเดียวสังขารทั้งฝ่ายสมุทัยที่คิดว่าของสวยของงามน่ารักใคร่ชอบใจมาดั้งเดิมและสังขารซึ่งเป็นฝ่ายมรรคที่คิดปรุงว่าร่างกายเป็นปฏิกูลน่าเกลียดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาย่อมระงับตัวลงในขณะเดียวกันกับร่างกายภาพที่รวมตัวเข้าสู่ใจสุภาพความสวยงามและอสุภาพความไม่สวยงามจึงแยกตัวออกปล่อยเป็นทางเดินของใจที่ก้าวผ่านไปในระหว่างแห่งธรรมทั้งสองนั้นอย่างหมดเยื่อใยไม่มีนิมิตใดติดตามไปหลอกลวงว่าสวยงามและน่าเกลียดอีกต่อไปพิจารณาทีไรก็เห็นแต่จิตเป็นผู้แสดงกิริยาเป็นภาพอยู่ภายในแล้วก็ดับไปอยู่เพียงเท่านั้นจากนั้นก็เป็นจิตว่างเปล่าจากวัตถุต่างๆทั้งร่างกายที่มีอยู่กับตัวและวัตถุต่างๆภายนอกที่มีอยู่ทั่วไปไม่มีอะไรเป็นนิมิตเครื่องหมายว่าเป็นสุภะและอสุภะอีกดังที่เคยเป็นมามีแต่ความสว่างสวยและเป็นจิตว่างจากสิ่งทั้งหลายอยู่ทั้งดวงและหมุนตัวอยู่ด้วยความใคร่ครวญโดยสติปัญญาเป็นเครื่องจักรผู้พาเดินลำดับต่อไปสิ่งที่เป็นเป้าหมายแห่งสติปัญญาที่จะทำหน้าที่ต่อไปก็คือเวทนาสัญญาสังขารต่อไปก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นธรรมที่

เรือนขึ้นมาแม้การรื้อถอนบ้านเรือนจะไม่มีแปลนบอกไว้เหมือนวิธีการดับอวิชชาก็ตามแต่ผู้รื้อถอนก็ย่อมคำนึงถึงวิธีการรื้อถอนด้วยสติปัญญาอันเป็นธรรมคู่ควรแก่เหตุผลด้วยดีก่อนทำการอวิชชาในตำราเป็นเพียงความบอกเล่าว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณจนถึงสัมภวันติเป็นฝ่ายสมุทัยล้วนๆและการดับอวิชชาเพียงอันเดียวสังขารวิญญาณนามรูปและอื่นๆย่อมดับไปตามๆกันไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่พอจะเป็นเชื้อแห่งภพชาติต่อไปอันเป็นฝ่ายนิโรธดังบทสุดท้ายแห่งอวิชชาว่านิโรชันติทั้งฝ่ายส่งเสริมอวิชชาให้ติดต่อก่อแขนงกลายเป็นภพชาติเป็นสัตว์เป็นบุคคลจนถึงความชราคร่ำคร่าและสลายไปในที่สุดทั้งฝ่ายบำราบปราบปรามอวิชชาให้สิ้นไปจากใจหมดการต่อภพต่อชาติดังท่านที่ทำพระนิพพานให้แจ้งโดยการดับอวิชชามีพระพุทธเจ้าเป็นต้นทั้งสองในนี้ท่านแสดงเรื่องหรือโครงร่างความเป็นไปของอวิชชาและการดับอวิชชาไว้เท่านั้นมิได้แสดงวิธีส่งเสริมอวิชชาว่าทำอย่างไรอวิชชาจึงมีกำลังกำเริบถึงกับพาสัตว์ให้เกิดตายไม่มีที่สิ้นสุดไว้และมิได้แสดงวิธีการระงับดับอวิชชาว่าทำอย่างไรอวิชชาจึงถูกตัดกำลังลงโดยลำดับจนดับไปจากใจโดยสิ้นเชิงไม่สามารถทำใจที่อวิชชาไปปราดแล้วให้เกิดตายต่อไปอีกได้ในปัจจัยการที่แสดงไว้ก็มีเพียงเท่านี้ท่านว่าผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดอวิชชาให้สิ้นไปจำต้องยึดอริยสัจ4หรือสติปัฏฐาน4อันเป็นที่รวมแห่งอวิชชาเป็นท่านเองว่าเมื่อจิตก้าวขึ้นสู่ความว่างเปล่าจากรูปธรรมทั้งหลายแล้วก็มีแต่ตามติดสังขารความปรุงของใจกับวิญญาณที่สัมผัสรับรู้จากสิ่งต่างๆและเวทนาจิตที่แสดงผลให้ปรากฏจากการปรุงการรับรู้ทางวิญญาณด้วยสติกับปัญญาที่มีอยู่ในที่แห่งเดียวกันเท่านั้นเพราะสังขารก็ปรุงจากจิตวิญญาณก็รับทราบจากจิตต่างก็ดับลงที่จิตเมื่อสติตามทันปัญญาค้นพบสาเหตุและวิภาคคลี่คลายทันกับเหตุการณ์สิ่งเหล่านั้นย่อมกำเริบรุนแรงไปไม่ได้การตามรู้สังขารวิญญาณว่าปรุงเรื่องอะไรรับทราบเรื่องอะไรเพียงเท่านั้นยังไม่สากับใจที่มีสติปัญญาอัตโนมัติเป็นพี่เลี้ยงอยู่ตลอดเวลาไม่เผลอตัวยังสามารถขุดค้นลงถึงต้นตอที่เกิดแห่งสังขารและวิญญาณอีกว่าเกิดมาจากที่ไหนอะไรเป็นเครื่องผลักดันให้เกิดอยู่ไม่หยุดไม่ถอยตัวที่ผลักดันนี้คือตัวอวิชชาแท้การพิจารณาอวิชชาเพื่อถอนรากถอนโคนจริงๆจึงอยู่ที่ตรงนี้คือขุดค้นลงที่ใจอันเป็นเรือนรางของอวิชชาฝังจมอยู่นั่นแลจึงเห็นตัวอวิชชาแตกกระจายสลายตัวลงในขณะที่มหาสติมหาปัญญาเข้าถึงตัวนี่คือการพิจารณาอวิชชาแท้และคือวิธีการถอดถอนอวิชชาออกจากใจตามทางมรรคทางผลที่พระศาสดาทรงสั่งสอนไว้แท้ไม่เพียงไปอ่านแต่แบบแผนตำรับตำราแล้วก็มาถกเถียงกันจนตาดำตาแดงหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้พอให้อวิชชารำคาญและหัวเราะเปล่าๆโดยไม่มีกิเลสแม้ตัวเดียวที่ถูกกระทบกระเทือนจากการถกเถียงกันพอผิวถลอกปอกเปิกไปบ้างเลยเราเป็นชาวพุทธที่มีศาสดาองค์เอกเป็นครูสั่งสอนจึงควรมีเหตุมีผลเป็นเครื่องตามเสด็จบ้างอย่ามีแต่ทิฏฐิมานะความรู้ความเห็นดิ่งลงไปถ่ายเดียวทำนองกิเลสบาปธรรมทั้งหลายอยู่ในตำราแล้วก็มาถกเถียงกันแทนการแก้กิเลสสิ่งที่ได้รับจึงมักมีแต่ลมปากไม่มีเนื้อมีหนังติดมือมาบ้างเลยถ้าเป็นทำนองนี้เรียนมากเท่าไรรู้มากเท่าไรขึ้นเวทีโต้เถียงจัดเจนเพียงไรก็ยิ่งเหลวไปเพียงนั้นไม่มีอะไรเป็นเครื่องหมายของปราชญ์ตามทางศาสนาและศาสนธรรมเลยอวิชชาตัณหาจริงๆมันอยู่ที่ใจสร้างโครงร่างขึ้นที่ใจคนใจสัตว์และทำการระงับดับลงที่ใจเรานี่เท่านั้นไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดและสร้างโครงร่างตลอดความดับของอวิชชาตัณหาทั้งมวลขณะอวิชชาดับลงอย่างราบคาบแล้วนั่นแลจึงเห็นความโง่ความหลงงมงายของตัวของมนุษย์และของสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ใต้อำนาจแห่งความบังคับทรมานของมันว่าแสนโง่แสนลำบากตลอดกาลแม้จะมีความสุขบ้างก็ชั่วขณะราวฟ้าแลบเท่านั้นแต่สัตว์โลกก็หลงพอใจกันและอยู่กันอย่างเพลิดเพลินไม่คิดถึงภัยว่าจะมีแก่ตัวหนักเบามากน้อยเพียงไรคนคนเดียวกันจิตดวงเดียวกันเมื่อถูกขัดเกลาด้วยดีจนเต็มภูมิแล้วย่อมผิดกันอยู่มาก
ยิ่งกว่า

้ากับดินจิตที่พ้นจากอำนาจอวิชชานั้นเป็นจิตที่ไม่อยู่ในขอบเขตแห่งข้อบังคับของสิ่งใดในโลกสมมุติเป็นจิตที่ทรงอิสระสุดส่วนเกินความคาดหมายที่จะด้นเดาได้ถูกนั่นแหละที่ท่านเรียกว่าแดนแห่งความเกษมสำราญเป็นภูมิของท่านผู้ทรงอำนาจเหนือสมมุติทรงไว้และสวยกันถ้าอยากรู้อยากเห็นก็อย่าพากันขี้เกียจอันเป็นเหยื่อล่อของกิเลสตัณหาอวิชชาทั้งมวลเราเป็นภิกษุบริษัทที่พร้อมแล้วทุกอย่างจงพากันตื่นตัวอย่ามัวเอากิเลสออกอวดกันด้วยอากัปกิริยาที่ขัดต่อธรรมเครื่องนำออกจากกองทุกข์จะเสียชาติที่เกิดซึ่งเป็นภาชนะที่เหมาะแก่ศาสนธรรมอยู่แล้วในชาติและเพศที่เป็นอยู่ขณะนี้พอท่านแสดงอวิชชาจบลงแทนที่จะเมตตาฝากของดีแห่งผลที่เกิดจากการถอดถอนอวิชชาคือวิชาวิมุตติให้เพียงเท่านั้นยังเมตตาฝากธรรมเผ็ดร้อนแก่บรรดาศิษย์ให้เป็นที่ระลึกไม่ลืมอีกวาระหนึ่งทำให้จดจำได้ดีดังที่นำมาเขียนให้ท่านผู้อ่านทั้งหลายได้อ่านอยู่ขณะนี้ปกตินิสัยท่านถ้าลงได้พูดธรรมขั้นสูงกิริยาท่าทางต้องแสดงความเข้มข้นออกมาตามธรรมขั้นนั้นจนผู้ฟังที่ยังไม่เคยชินต่อนิสัยท่านต้องตกใจกลัวในเวลานั้นโดยคิดว่าท่านดุด่าเคี่ยนตีด้วยวาทะความจริงเพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นพลังสามารถยังกิริยาท่านให้แสดงออกในลักษณะนั้นต่างหากพอแสดงธรรมจบลงกิริยาก็เป็นปกติทันทีเราก็ไม่เคยแสดงอย่างนั้นมาก่อนเลยบางครั้งยังมีความขบขันและเสียงหัวเราะแทรกออกมากับกิริยาเผ็ดร้อนนั้นด้วยก็มีจึงไม่มีใครสามารถดูนิสัยท่านออกเป็นความจริงได้เลยการอธิบายอวิชชาของท่านก็ทำนองที่นำมาลงให้ท่านได้อ่านอยู่เวลานี้ส่วนความหลุดพ้นจากอวิชชาตามที่ท่านเล่าให้ฟังรู้สึกกว้างขวางพิสดารจับใจอย่างยิ่งแต่นำมาลงเฉพาะเนื้อความที่เห็นว่าเหมาะกับเราท่านที่อยู่ในฐานะแห่งการศึกษาถ้าลึกมากนักก็อาจไม่เข้าใจการอ่านก็เสียเวลาไปเปล่าไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าที่ควรการอบรมสั่งสอนของท่านไม่มีตารางสอนไม่มีแผนผังไม่มีหลักสูตรไม่มีหลักวิชาแน่นอนตายตัวว่าเวลานั้นสอนหลักสูตรนั้นเวลานั้นสอนวิชานั้นกลุ่มนี้ต้องสอนสูตรนี้คณะนี้ต้องสอนวิชานี้เวลานั้นฝึกแบบนั้นเวลานั้นฝึกแบบนี้เวลานั้นฝึกกายกรรมเวลานั้นฝึกวจีกรรมเวลาโน้นฝึกมโนกรรมเวลานั้นออกกำลังด้วยท่าต่างๆดังที่โลกฝึกทำกันแต่ท่านถือธรรมวินัยที่เป็นหลักตายตัวอยู่แล้วเป็นแบบฝึกหัดอบรมสานุสิทธิ์แล้วแต่ท่านผู้ใดชอบธรรมบทใดก็นำธรรมบทนั้นไปปฏิบัติตามอัธยาศัยใครมาเรียนถามตามภูมิจิตภูมิธรรมที่ปรากฏจากจิตภาวนาของตนท่านก็อธิบายให้ฟังเป็นตอนๆและเป็นรายๆไปโดยไม่อัดไม่อั้นในการสงเคราะห์ด้วยอัตธรรมภายในใจนอกจากไม่มีผู้มาศึกษาเมื่อถึงวันประชุมอบรมพระเนนท่านแสดงธรรมทางภาคปฏิบัติเป็นกลางๆเริ่มแต่ทำขั้นต่ำคือวิธีฝึกอบรมสมาธิขึ้นไปโดยลำดับเพื่อผู้ฟังที่มีภูมิต่างกันจะได้รับประโยชน์จากการอบรมโดยทั่วถึงการถามปัญหาก็ไม่มีจำกัดตามแต่ผู้มาอบรมจะมีทำข้อข้องใจสงสัยในแง่ใดโดยไม่นิยมว่าเป็นความรู้เกี่ยวกับภายนอกเช่นเปรตผีเทวบุตรเทวดาเป็นต้นหรือภายในเกี่ยวกับสมาธิหรือปัญญาขั้นใดท่านย่อมชี้แจงให้ฟังเป็นเรื่องๆและเป็นรายๆไปตามโอกาสที่ควรผู้เขียนจึงรู้สึกเสียดายที่ท่านผู้อ่านทั้งหลายไม่มีโอกาสได้เข้าใกล้ชิดสนิทองค์ท่านเมื่อเวลาท่านยังมีชีวิตอยู่จะได้พบเห็นท่านประจักษ์ตาและฟังธรรมท่านอย่างถึงใจหายสงสัยไม่ต้องมาลังเลคาดเดาภาพยาอาการท่านในลักษณะต่างๆดังที่เป็นอยู่เวลานี้เพราะคนเราโดยมากมีความรู้สึกคล้ายคลึงกันและมีเหตุผลเป็นที่รับฟังและยินยอมเมื่อได้ฟังธรรมท่านทั้งภายในภายนอกที่เต็มไปด้วยเหตุผลและน่าฟังเชื่อถือย่อมจะไม่มีท่านผู้ใดกล้าฝืนใจไปเชื่อความคาดคะเนด้นเดาที่ไม่มีเหตุผลแฝงอยู่บ้างเลยว่าเป็นความจริงหรือไม่จริงตามใจชอบอย่างเลื่อนลอยเพราะท่านอาจารย์มั่นท่านปฏิบัติด้วยเหตุผลล้วนๆเสมอมาแม้เวลารู้ก็น่าจะรู้ด้วยเหตุผลที่ควรจะรู้ด้วยหลักปฏิบัติทางใจการระบายความรู้นั้นออกมาจึงมีเหตุผลตามมาด้วยเสมอไม่เคยเห็นท่านพูดออกมาอย่างลอยๆเลยท่านผู้ไปศึกษาอบรมจากท่านจึงมักเชื่อท่านอย่างฝังใจในธรรมทุกประเภท
แม้ตนยังไม่รู้เนื่องจากธรรมนั้นมีเหตุผลเป็นที่เชื่อถือได้สำหรับผู้เขียนไม่อาจยกยอตนว่าเก่งว่าดีในแง่ใดๆเลยนอกจากจะกล้าตำหนิตนอย่างไม่สะทกสะท้านมาเป็นประจำเพราะสิ่งที่ควรตำหนินั้นมีอยู่ในหัวใจแทบล้นฝั่งก็ว่าได้สิ่งนั้นคือทิฏฐิมานะที่ไม่ยอมลงใครเอาง่ายๆถ้าไม่ได้ต่อสู้จนสุดกำลังทิฏฐิที่มีอยู่เสียก่อนเมื่อเห็นท่าจะสู้ไม่ได้จริงถึงได้ยอมลงเพราะหมดหนทางต่อสู้สำหรับท่านอาจารย์มั่นที่ผู้เขียนเคารพเทิดทูนอยู่เวลานี้ก่อนหน้าจะก้มลงกราบแบบบุคคลผู้สิ้นท่าก็ได้เห็นได้ฟังท่านมานานพอสมควรและได้ต่อสู้ท่านตามนิสัยคนที่มีทิฏฐิจัดจนบางครั้งราวกับวัดจะแตกพระเนนจะร้างวัดเมื่อได้ยินเสียงกิ้งรีดกับพญาราชสีโตวาทีกันบนกุฏิท่านอย่างเอาเป็นเอาตายด้วยเหตุผลที่ตนเข้าใจว่าถูกซึ่งสุดท้ายผู้เขียนที่เทียบกับกิ้งรีดที่หมดฤทธิ์ก้มกราบและยอมตนเป็นที่เช็ดเท้าให้ท่านดุด่าเคี่ยนตีตามอัธยาศัยหากท่านผู้อ่านได้เห็นท่านแสดงออกทางมารยาทในอิริยาบถต่างๆและได้ฟังสำเนียงการแสดงธรรมอบรมราวกับราชสีที่กังวานด้วยอัจฉริยธรรมในแง่ต่างๆก็น่าจะมีความรู้สึกอัศจรรย์ภายในใจเช่นเดียวกับท่านที่เคยฟังมาแล้วจำนวนมากคงไม่สงสัยวิพากษ์วิจารณ์นิมิตภาพและอากับกิริยาตลอดความรู้ธรรมแง่ต่างๆของท่านให้เป็นการกังวลใจท่านที่ประสงค์อยากทราบปฏิปทาเครื่องดำเนินของท่านโดยสังเขปที่ผู้เขียนมิได้อธิบายไว้โดยกว้างขวางละเอียดละออทั้งทำขั้นต่ำขั้นกลางและขั้นสูงก็กรุณาอ่านตามเรื่องท่านที่นำมาลงนี้คิดว่าจะพอเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติสำหรับท่านที่สนใจได้พอสมควรถ้าจะลงให้พิสดารมากไปก็เกรงจะฟั่นเฟือเหลือกำลังจะคิดค้นและปฏิบัติตามได้เนื่องจากความรู้ทางสมาธิก็ดีทางปัญญาก็ดีความวิมุตติหลุดพ้นก็ดีของท่านรู้สึกว่ากว้างขวางพิสดารเกินกว่าภูมิของเราทั้งหลายจะสามารถติดตามท่านได้ทุกแง่ทุกมุมจึงควรยุติปฏิปทาท่านไว้แค่กำลังของผู้เขียนเพียงเท่านี้ผิดถูกประการใดหวังว่าคงได้รับความกรุณาอภัยจากท่านผู้อ่านโดยทั่วกันประมวลปฏิปทาพระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นการนำปฏิปทาของพระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นมาลงมากท่านด้วยกันโดยสงวนนามท่านไว้เรื่องของบางท่านก็ยืดยาวพอควรแต่ของบางท่านก็สั้นโดยตัดเอาเฉพาะที่จำเป็นมาลงโดยไม่ได้ขออนุญาตจากท่านก่อนจึงขออภัยโทษโปรดเมตตาจากครูบาอาจารย์ทั้งหลายตลอดท่านนักปฏิบัติด้วยกันที่ได้นำปฏิปทามาลงเพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านที่สนใจและอนุชนรุ่นหลังได้ยึดเป็นร่องรอยปฏิบัติตามกลายเป็นประโยชน์แก่หมู่ชนไม่มีสิ้นสุดดังเราทั้งหลายที่ได้อาศัยบรรพบุรุษและครูอาจารย์พาดำเนินมาจนถึงสมัยปัจจุบันจึงพอมีหูมีตาอ้าปากได้บ้างไม่โง่เขลาเฝ้าร่างแห่งมนุษย์ผู้ควรฉลาดอยู่เปล่าๆยังพอมีสติปัญญาเอาตัวรอดได้ทั้งทางโลกและทางธรรมดังนั้นการนำปฏิปทาท่านมาลงเพื่อเป็นร่องรอยแห่งการปฏิบัติจึงหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนพระเนนอยู่บ้างดังกล่าวมาปฏิปทานี้เป็นที่ถูกจริตจิตใจท่านผู้ใดในตอนใดกรุณายึดไปปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งรกรุงรังภายในใจของเราให้เบาบางลงบ้างส่วนมากก็คือความเห็นแก่ตัวตามนโยบายของกิเลสที่มักพาคนให้เกียจคร้านในการงานที่ชอบและเป็นประโยชน์ในทางสงบสุขไม่กระทบกระเทือนตนและผู้อื่นนั่นแลเป็นงานที่กิเลสพาให้ขัดขืนไม่อยากให้ทำแต่ที่ไม่เกิดประโยชน์โดยชอบธรรมและเป็นความเสียหายทั้งแก่ตนและผู้อื่นนั้นมักชอบยุเราให้ทำอยู่เสมอทำได้มากเท่าไรยิ่งดีมันชอบและชมเชยส่งเสริมว่าดีทั้งที่ตนและโลกได้รับความกระทบกระเทือนเดือดร้อนและตีเตียนเพราะงานนั้นไม่ถูกไม่ดีคนเราเมื่อมีธรรมในใจอยู่บ้างย่อมมีทางทราบความผิดถูกของตัวได้และมีการระมัดระวังไม่กล้าเอาตนเข้าไปเสี่ยงกับสิ่งไม่ดีและเป็นโทษทั้งหลายฉะนั้นมนุษย์เราจึงดีเพราะธรรมเพราะความประพฤติมีคุณค่าเพราะความประพฤติสัตว์มีคุณค่าเพราะเนื้อเพราะหนังอวัยวะและกำลังงานของมันสัตว์ตัวหนึ่งตายลงไปเนื้อหนังมังสังตลอดอวัยวะต่างๆของมันเป็นเงินเป็นทองจนกลายเป็นสินค้าซื้อขายกันทั่วโลกให้คนและสัตว์ได้อาศัยมีความสุขเป็นชีวิตจิตใจตลอดมาส่วนคนตายแล้วไม่มีอะไรเกิดประโยชน์นอกจากกลัวผีกันเท่านั้น
ยิ่งเวลามีชีวิตอยู่สนุกทำตัวให้เหม็นคลุ้งไปด้วยความประพฤติที่เชือดเฉือนสมบัติและหัวใจมนุษย์ด้วยกันให้ฉิบหายวายปวงทำให้คนเกลียดกลัวกันมากมายเวลาตายไม่มีใครมามองหน้าศพมีหนำเขา ยิ่งอยากให้ตายวันละกี่ร้อยกี่พันคนแผ่นดินจะได้สูงขึ้นบ้างไม่หนักมากเกินไปแทบจะสุดหรือถล่มเพราะคนชนิดที่มีความหนักหน่วงเกินกว่าธรรมดาการทำตัวให้ดีด้วยความรู้ความประพฤติหน้าที่การงานที่สะอาดปราศจากโทษเท่านั้นจะเป็นเครื่องส่งเสริมคุณค่าเกียรติยศชื่อเสียงให้คนเป็นคนสมบูรณ์แบบและทรงคุณค่าอันสูงส่งไม่มีประมาณไว้ได้ชาวโลกเคารพนับถือไม่มีใครรังเกียจเกียรติยศชื่อเสียงก็หอมหวนทวนลมใครอยู่ที่ใดก็อยากชมบุญญาบารมีเวลาตายก็สลายไปเพียงรูปร่างส่วนคุณงามความดีทั้งหลายยังฟุ้งขจรอยู่ในโลกมิได้สลายร่วงโรยไปด้วยปฏิปทานี้จึงเข้าใจว่าจะเป็นเครื่องประดับท่านนักปฏิบัติและวงกรรมฐานให้สง่างามได้ต่อไปเป็นเวลานานเพราะเป็นปฏิปทาที่ได้รับผลมาแล้วตามจริตนิสัยของท่านผู้หนักในแง่ใดแห่งวงปฏิปทานี้เนื่องจากปฏิปทานี้มีหลายแบบมีหลายรสหลายชาติที่ต่างท่านต่างปฏิบัติตามจริตของตนและได้รับผลเป็นเครื่องตอบแทนมาด้วยกันจึงได้นำมาลงรวมไว้ในที่แห่งอาจจะเป็นความสะดวกแก่ท่านที่สนใจเลือกเฟ้นเพื่อถูกกับนิสัยของตนของตนนำไปปฏิบัติเพื่อเกิดประโยชน์ต่อไปแต่ปฏิปทาสายนี้น่าจะเป็นความลำบากในความรู้สึกทั่วไปสำหรับท่านผู้เป็นต้นเรื่องก็รู้สึกลำบากทรมานเหมือนกันทั้งในขณะที่ทำและผ่านมาแล้วเพราะเป็นกิจที่ไม่ควรหลงลืมอย่างง่ายได้เนื่องจากเป็นกิจที่ออกมาจากใจจริงของผู้ทำแต่ละท่านและเป็นความทุ่มเทกำลังทุกด้านลงแบบไม่คิดชีวิตว่าจะเป็นหรือจะตายในขณะที่ทำมุ่งต่อผลที่ตนพึงหวังเป็นที่ตั้งเท่านั้นจึงไม่มีอะไรที่จะมามีอำนาจเหนือกว่าความหวังในธรรมเวลาผลปรากฏขึ้นมาก็สมเหตุคือถึงใจไม่มีทางตำหนิไม่ว่าท่านองค์ใดลงในทุ่มเทกำลังกายกำลังใจลงจนถึงเหตุถึงผลถึงเป็นถึงตายจริงๆแล้วผลที่ได้รับนั้นมักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถึงใจจะอย่างไรก็ตามที่ว่าลำบากก็ไม่ปรากฏว่าท่านผู้ใดมีความเพียรยิ่งกว่าครูคือศาสดาไปได้เลยอย่างมากก็พออนุโลมได้ว่าปฏิบัติแบบลูกศิษย์มีครูสอนเท่านั้นเฉพาะผู้เขียนไม่มีอะไรทั้งฝ่ายเหตุและผลที่ควรจะนำมาออกสังคมหน้ากระดาษให้ท่านผู้อ่านได้อ่านได้ชมบ้างเลยจึงขอเพียงได้นำเรื่องครูอาจารย์และเพื่อนฝูงที่ปฏิบัติด้วยการมาลงให้ท่านได้อ่านก็พอแก่วาสนาของตนอยู่แล้วจึงขอเชิญวิงวอนให้ท่านผู้อ่านทั้งหลายได้อ่านและได้ปฏิบัติจนปรากฏผลเป็นที่พอใจเถิดจะสมเจตนาความมุ่งหมายของผู้เขียนที่ตั้งปณิธานไว้เพื่อประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมอยู่แล้วอย่างพึงใจในอวสานแห่งปฏิปทานี้จึงขอขอบคุณหม่อมหลวงหญิงจิตินพวงศ์บรรณาธิการหนังสือพิมพ์สีสัปดาห์เป็นอย่างยิ่งสุดจะกล่าวได้ถูกต้องตามความรู้สึกซึ่งอุตส่าห์ตามใจทุกอย่างที่ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือมาทุกกรณีได้นำปฏิปทานี้ลงในสีสัปดาห์แต่ต้นตลอดมาซึ่งสนวนป่าบางประโยคบางตอนผู้เขียนไม่สงสัยว่าต้องทำความยุ่งยากลำบากและฝืนใจแก่ท่านผู้ปฏิบัติตามอยู่เรื่อยมาแต่ก็จำต้องทนและปฏิบัติเต็มความสามารถจนถึงวาระสุดท้ายแห่งหนังสือนี้เพราะความเป็นผู้มีจิตใจสูงเล็งเห็นประโยชน์แก่ส่วนรวมจึงกล้าเสียสละทุกอย่างด้วยความเต็มใจไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคได้และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยจัดทำทุกท่านมาพร้อมนี้ขอความสวัสดีมงคลที่พึงปรารถนาจงเกิดมีแด่หม่อมหลวงจิตติบรรณาธิการและคณะผู้จัดทำสีสัปดาห์ทุกท่านดังใจหมายเถิดหนังสือปฏิปทานี้หากมีท่านผู้ศรัทธาพิมพ์แจกเป็นธรรมทานผู้เขียนมีความยินดีอนุโมทนาด้วยทุกโอกาสกรุณาทราบตามในที่เรียนมาแล้วนี้จะไม่เป็นกังวลในการต้องขออนุญาตอีกในวาระต่อไปแต่การพิมพ์จำหน่ายนั้นขอสงวนลิขสิทธิ์ดังที่เคยปฏิบัติมากับหนังสือทุกเล่มที่ผู้เขียนเป็นผู้เรียบเรียงเพราะมุ่งประโยชน์แก่โลกด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ประสงค์ให้มีอะไรเป็นเครื่องผูกพันจึงขอความเห็นใจมาพร้อมนี้ด้วยขอความเป็นสิริมงคลที่โลกปรารถนาจงเกิดมีแด่ท่านผู้อ่านผู้ฟังและท่านผู้ปฏิบัติตามทั้งหลายโดยทั่วกันเธอ

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

ร้อยมาลัยจามจุรีพลีพระบาทบังคมราชกุมารีศรีสมรศาสตราจารย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เทพธิดาทรงอาทรถวยไทยชนดลดิถีศรีสวัสดิ์นิรัติสัยร้อยใจไทยน้อมจงรักประจักษ์กุศลจงไตรรัตน์จตุรพรบวรดลเจริญพระชนเกษมสันนิรันดร์เทินควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนพร้อมเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกัตยราชนารี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดคาสต์เลดีโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออเดโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและ 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตาครับ

0: านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งงานบุญประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิการ่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา21นาฬิการับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา7นาฬิกา30นาทีร่วมตักบาตรและถวายพัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรนาฬิกา30นาทีร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนณสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับสุขโขบุญญสัมปติโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ถวายทองคำพ่อหลวงตาอีกหนึ่งบาท
2: น้ำผึ้งเราไม่ค่อยถูกจับกับเราถ้าเป็นพวกแตนเข้าใจไหมพวกหมามุ้ยอย่างนั้นเราจะรับทันทีเข้าใจไหมหมามุ้ยเข้าใจไหมหมามุ้ยน่ะทางภาคอีสานเขาเรียกตำแยที่มันคันๆนั่นเข้าใจไหมเขาเรียกลูกตำแยมันคันที่สุดเนี่ยแล้วแตนมันเก่งเห็นว่าถ้าเป็นแตนหรือเป็นหมามุ้ยเราจะรับทันทีเราจะวางไว้เกลื่อนดักไว้หมดแถวนี้มันเก่งนักกว่ามือมามันแตกคู่ไปเหมือนต่อร่างต่อใหญ่นั้นมันต่อหมาดูรังต่อเราเองและพระทั้งวัดไม่เห็นนะเนี่ยพุ่มอยู่เนี่ยตะกอนไม้กระจังอ่ะมันหนามันแน่นต่อไปทำรังนั้นสูงขนาดนี้พอดีหัวหมาสูงขนาดนี้โอ้ยรังใหญ่ไม่เคยเห็นเลยนะแล้วก็ล้างบาตรกันอยู่ตามนั้นศาสตร์ไปนั้นแต่ไม่เคยศาสตร์เข้าไปตรงนี้เพราะเป็นป่าธรรมดาแล้วศาสตร์ไปอันนี้หมามันมาหากินอาหารเราแย่งอาหารกันสิแล้วไปกัดกันไปโดนเอารังต่อนะต่อมันก็แตกรังมาอันตรายเกิดแล้วผมตีเกาะประชุมกันในรังมันออกมาก็ฟาดละไอ้ฟาดพวกหมาเนี่ยฟังเสียงก็สั่นโตที่กัดกันมันพอต่อออกมาตัดสินเป็นกรรมการทั้งนั้นเสียงร้องแหงแล้ววิ่งหนีหมดเลยนะมันกัดจริงๆมันยกรังมาเลยหมามีเท่าไรวิ่งอยู่ฉะนั้นมันซัดเอาหลงทิศลงแดนเลยไม่ทราบว่าตัวนายแพทย์ชนะมันวิ่งหนีทั้งกรรมการจนกระทั่งกลางนี่กลางวันนี่เพราะมันอาศัยกินข้าวแล้วมันไม่กลับมันเคยอยู่ที่นั่นแต่ก่อนยังไม่มีกำแพงมันจะมาที่ไหนก็มากินแล้วจากนอนที่ไหนก็นอนไปไหนก็ไปนี่พอถูกต่อฟาดเอาถนัดแล้วเหาะร้องอยู่ทุกแห่งทุกหนจากนั้นก็ไปเกี่ยวหมกตัวนอนอยู่ตามที่ต่างอยู่ๆก็แง่แง่ตัวนี้แง่แง่คือนี่ตัวนี้แง่แง่คือนี่นั่นแหละเรื่องมันเราต้องคิดถึงมันของพวกเรามันมากกว่าหมาเนี่ยเราต้องเตรียมมาหลายๆหลังที่เข้าใจแล้วยินเสียงมันลั่นอยู่เข้าใจเราจะสนุกตีอะไรตีระฆังเสริมเสียงกันนะเข้าใจไหมเอาอะไรมาถวาย
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาข ของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
3: เราอยากพบอยากเห็นพุทธบริษัทที่นับถือพุทธศาสนาได้รู้ได้เห็นธรรมของพระพุทธเจ้าว่าเป็นของประเสริฐเลิศยิ่งกว่าโลกเพียงใดในทางจิตใจไม่ใช่เพียงดูตัวหนังสืออ่านเรื่องราวของธรรมองค์ของธรรมแท้ไม่ได้สัมผัสจิตอันนั้นก็ยังไม่จัดว่าเข้าถึงธรรมเข้าถึงธรรมหมายถึงจิตใจที่สัมผัสกับธรรมเช่นเดียวกับลิ้นของเราสัมผัสกับรสชาติแห่งอาหารชนิดต่างๆพร้อมทั้งการรับทานอาหารประเภทนั้นๆเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายทั้งรู้รสเปรี้ยวหวานเค็มเด็ดอร่อยประการใดทั้งความอิ่มหนำสำราญจากอาหารนั้นๆ นี่เป็นการเข้าถึงอาหารถ้าพูดอาหารอย่างแท้จริงไม่สงสัยไม่ว่าใครจะรับทานอาหารประเภทใดอยู่ในสถานที่ใดเพศใดก็ตามถ้าลงอาหารได้เข้าถึงชิวหาประสาทจนกระทั่งผ่านธาตุผ่านขันลงไปโดยสมบูรณ์แล้วนั้นจะไม่มีใครสงสัยอาหารประเภทนั้นเรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เป็นเช่นเดียวกับประเภทอาหารนี่เราอ่านตั้งแต่วิธีทำครัวอาหารชนิดนั้นชนิดนั้นทำอย่างนั้นอย่างนั้นผสมอย่างนั้นมีอันนั้นมาผสมอย่างนั้นอันนั้นเท่านั้นในตรงนี้เราได้อ่านตั้งแต่ตำราทำครัวตัวเราเองก็หัดทำบ้างทำครัวแต่รสเวลาปรากฏขึ้นมาจากการทำครัวนั้นมักจะเผ็ดเค็มเปรี้ยวเกินพอดีไปเสียทุกอย่างเพราะเราไม่ชำนาญนี่ก็ไม่เรียกว่าผู้ทำครัวดีเราแยกมาเป็นด้านธรรมะเราก็ปฏิบัติธรรมบ้างเหมือนกันเช่นนั่งสมาธิภาวนาตามแบบของพระพุทธเจ้าหรือเยี่ยงอย่างของสาวกที่ท่านพาดำเนินมาแต่เราก็ไม่ทราบวิธีแห่งการทำสมาธิภาวนาพอที่จะให้มีความสงบร่มเย็นภายในใจปรากฏรสชาติแห่งธรรมขึ้นมากับใจหรือสัมผัสใจของเรามากน้อยพอให้เป็นที่เข้าใจหรือซึ้งใจว่าอ้อธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเมื่อทำสำเร็จเป็นขั้นๆเหมือนอย่างอาหารประเภทต่างๆแล้วก็มีรสมีชาติเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราอยากพบอยากเห็นอย่างนี้ความไม่ปรากฏรสชาติแห่งธรรมทั้งหลายสัมผัสใจมากน้อยเลยนั้นมันไม่ซึ้งใจความนับถือศาสนาก็ไม่ซึ้งไม่แน่นหนามั่นคงอาจมีความเอ็นเอียงได้ด้วยจากอารมณ์ต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือยั่วยวนยุแย่มีการมีความหวั่นไหวได้แต่ถ้าจิตซึ่งเป็นเหมือนลิ้นนะเข้าสัมผัสรสแห่งธรรมมากน้อยเป็นสักขีพยานหรือเป็นประจักษ์แล้วนั้นใครจะว่าอย่างไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาจิตใจจะไม่หวั่นไหวไปเลยเพราะหลักความจริงมากน้อยได้ปรากฏขึ้นแล้วภายในใจของเราจากการปฏิบัติธรรมเนี่ยที่ท่านว่าอจรสัทธา คือศรัทธาไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนเป็นศรัทธาที่แน่นหนามั่นคงฝังลึกเท่ากับชีวิตจิตใจหรือยิ่งกว่านั้นเพราะรสแห่งธรรมได้เข้าสัมผัสจิตจากการปฏิบัติเราไม่ต้องพูดถึงธรรมะขั้นสูงหรืออาหารชั้นสูงแหละอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองเราธรรมดาคือสมาธิขอให้ใจได้รับความสงบจากการธรรมะการทำสมาธิบ้างพอเป็นเครื่องสะดุดใจรสแห่งสมาธิก็เป็นรสที่จะซึ้งถึงจิตใจได้ตามขั้นภูมิของธรรมเหมือนกันดังนั้นการแสดงธรรมจึงมักจะเน้นหนักไปทางด้านปฏิบัติเพื่อให้เห็นตามความจริงแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วด้วยพระเมตตาสุดส่วนอยากให้โลกได้รู้ได้เห็นธรรมตามพระองค์ท่านเพียงเราอ่านตามตำรับตำราจำนั้นจำนี้ก็พอปลูกศรัทธาเป็นเครื่องเตือนสติสตังเราไปบ้างแต่ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนภาคปฏิบัติที่ได้รู้ได้เห็นขึ้นกับตัวเองนี่เป็นแก่นสารนี่เป็นหลักเกณฑ์มั่นคงมากทีเดียวจิตที่จะเข้าถึงอจรศรัทธาได้ก็ต้องเป็นจิตที่ได้สัมผัสกับธรรมเป็นที่แน่ใจอัศจรรย์นี่ได้เคยปฏิบัติมาไม่ลืมถ้าพูดถึงเรื่องจิตแล้วจะลืมอันใดก็ตามเช่นเป็นนักขี้หลงขี้ลืมอย่างทุกวันนี้ก็ตามนี่เป็นเรื่องของโลกมันลืมได้เป็นธรรมดาสัญญาวงหัตติความจดจำเป็นสิ่งที่เคลื่อนคลาดหรือเป็นสิ่งที่สลายเปลี่ยนแปลงไปได้ท่านว่าแต่จิตใจของเราที่เกี่ยวกับเรื่องสัจธรรมนั้นถ้าไม่ตายเสียเมื่อไหร่ความฝังแห่งความรู้ความเห็นที่เคยเป็นมาฝังอยู่กับใจเองไม่ทราบว่าจะลืมได้อย่างไรลืมไม่ได้เราเริ่มต้นปฏิบัติเป็นอย่างไรพูดถึงเรื่องตัวเองเคยเป็นอย่างนั้นเริ่มปฏิบัติภาวนาพุทโธเพราะไม่ทราบว่าจะเอาอะไรมาภาวนาถามครูอาจารย์ท่านก็บอกว่าภาวนาพุทโธนั่นแหละแล้วถามภาวนาพุทโธภาวนาก็พุทโธพุทโธให้ใจรู้อยู่กับพุทโธนั่นแล้วก็ไปทำเหมือนเวลาทำที่แรกเราไม่เคยรู้เคยเห็นก็ไม่ขาดหมายก็นึกแต่พุทโธพุทโธพอนึกพุทโธหนักเข้าหนักเข้ากระแสของจิตค่อยตะล่อมตัวเข้ามาตะล่อมตัวเข้ามาทำให้เป็นข้อสังเกตเป็นความสนใจกับอาการของจิตที่ค่อยตะล่อมตัวเข้ามาสู่วงแคบถ้ายิ่งพุทโธหนักเข้าหนักเข้าจิตก็หดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาจนกระทั่งถึงองค์แห่งความรู้แท้คือรู้อย่างแน่วเลยไม่คิดไม่ปรุงเรื่องอะไรทั้งหมดทีนี้คำว่าพุทโธเลยหายไปเหลือแต่ความรู้ที่อัศจรรย์ในเวลานั้นแต่ที่รวมอยู่นานไม่ได้เพราะเราไม่เคยรู้เคยเห็นจิตประเภทนั้นเลยเกิดความตื่นเต้นเกิดความอัศจรรย์ขึ้นมาซึ่งเป็นการเขย่าความรู้อันนั้นให้เคลื่อนจากฐานเดิมถอยออกมาเสียเพราะให้เกิดความเสียดายพอภาวนาทีหลังก็มีแต่จะเอาให้เป็นแบบนั้นจะเอาให้เป็นแบบนั้นจะลืมคำว่าพุทโธไปเสียภาวนาก็มีแต่ว่าจะเอาให้ได้อย่างนั้นจิตเลยไปคาดไปหมายอยู่กับผลที่เกิดขึ้นแล้วและผ่านไปแล้วตั้งแต่วันก่อนโน้นในวงปัจจุบันที่จะทำให้ผลเกิดขึ้นเช่นนั้นไม่สนใจเลยไม่เกิดอีกมีความเสียดายเป็นกำลังในทั้งที่เรียนหนังสืออยู่เป็นอย่างนั้นแล้วโดยลำดับลำดามมาไม่ลืมแม้แต่เรียนหนังสือจิตมันก็อยู่กับหนังสือ อยู่กับหน้ากระดาษที่เรียนนั่นไม่ออกไปไหนเลยนี่พอมาภาวนาพุทโธมันก็เข้ามาอยู่กับพุทโธแต่เพราะความเรียนยังไม่พอกับความต้องการก็เลยต้องพยายามเรียนทั้งๆที่อยากจะออกปฏิบัติเราคิดคาดไว้ว่าถ้าเราเรียนได้มากพอสมควรก็จะรู้แนวทางการปฏิบัติสะดวกสบายจึงต้องเรียนแต่ความจริงกับความคาดหมายไว้มันเป็นคนละโลกอีกเช่นเดียวกันเวลามาปฏิบัติแล้วเรียนมามากน้อยในขณะนั้นเราจะนำมาเกี่ยวข้องกับทางด้านปฏิบัติคือนำปริยัติที่เราเรียนมานั้นมาเกี่ยวข้องกับปฏิบัติของเรานี้ไม่ได้เลยกลายเป็นสัญญาอารมณ์วุ่นวายไปหมดไม่ทำจิตให้สงบลงได้จึงต้องปล่อยหมดเรียนมามากน้อยเหมือนก็ไม่ได้เรียนมีธรรมอันเดียวคือพุทโธเป็นหลักใจอยู่ทั้งนั้นเรียนอยู่กับพุทโธไม่ปล่อยไม่วางพยายามทำจนกระทั่งจิตมีความสงบเยือกเย็นลงได้ตามความต้องการเมื่อจิตมีความสงบลงไปเรื่อยๆก็ย่อมเป็นการสร้างฐานของจิตให้เป็นความมั่นคงยิ่งขึ้นและกลายเป็นฐานแห่งสมาธิขึ้นภายในจิตใจทั้งๆที่จิตไม่ได้รวมลงสู่สมาธิแต่ฐานของจิตกำหนดเมื่อไรก็เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นฐานที่มั่นคงนั่นนี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิแล้วเพราะมีรากฐานเป็นพื้นรองรับอยู่แล้วเวลาสงบก็สงบลงไปถึงฐานนั้นถอยออกมาจากฐานนั้นแล้วฐานนั้นก็ยังมีอยู่เราคิดอ่านไตรตรองเรื่องราวอะไรได้ธรรมราธรรมราฐานนั้นก็ไม่ลดละแห่งความแน่นหนามั่นคงของตนมันจำได้ขนาดนั้นเรื่อยจนเราต้องการให้สงบเมื่อไหร่ต่อจากนั้นแล้วไม่ต้องกำหนดบริกรรมพุทโธไม่อาศัยบริกรรมทำบริกรรมบทใดมาเกี่ยวข้องจิตเลยเพราะจิตสามารถตั้งตัวได้พึ่งตัวเองได้โดยไม่ต้องถ้าเป็นคนก็โดยไม่ต้องอาศัยไม้เท้าเด็กก็ไม่ต้องอาศัยพี่เลี้ยงเดินไปได้ตามสภาพของเด็กเพราะสามารถทรงตัวได้แล้วจิตเมื่อสามารถทรงตัวได้ไม่ก็ไม่ต้องอาศัยบทคำบริกรรมต่างๆเข้ามากำกับจิตก็ทรงตัวได้อย่างสบายเวลาจะให้ระงับดับความคิดปรุงทั้งหลายเข้าสู่ความสงบกำหนดไม่กี่นาทีก็ลงได้อย่างได้ตามต้องการทั้งที่แต่ก่อนจิตนี้วอกแวกคลอนแคลนฝึกผลอบรมบังคับบัญชานี้มากยากที่สุดไม่มีอะไรเกินจิตแต่พอมีหลักเป็นที่ยึดของตัวแล้วอยู่ด้วยความสงบเย็นใจหากจะเอาเข้าสู่ความสงบจริงๆก็เข้าได้อย่างรวดเร็วเรียกว่าจิตเป็นสมาธิถ้าเราจะให้ชื่อคือมีความแน่นหนามั่นคงประจำตนอยู่ตลอดเวลาทั้งที่จะเข้าสมาธิภาวนาหรือไม่ก็ตามฐานของความมั่นคงที่มีอยู่ภายในจิตนั้นไม่ละตนเองแต่ความสงบอันนี้ก็มีรสชาติพอที่จะทำความลุ่มหลงได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติทั้งหลายหากไม่มีครูมีอาจารย์คอยแนะนำคอยตักเตือนให้สติอยู่บ่อยๆจึงมากติดสมาธิเพราะสมาธิคำว่าสมาธินี่คือความสงบของใจเมื่อสงบแล้วไม่อยากทำอะไรไม่อยากคิดอยากปรุงอะไรอยู่อย่างนั้นสบายดีไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องเลยถ้าหนักเข้าหนักเข้าก็เข้าใจว่ามรรคผลนิพพานก็คือจิตดวงนี้จะต้องเป็นมรรคผลนิพพานเลยกำหนดเอาเฉพาะจิตดวงเดียวเท่านั้นเพราะเข้าใจว่าจิตดวงนี้จะเป็นผู้บริสุทธิ์จิตดวงนี้จะเป็นมรรคผลนิพพานเลยไม่ต้องคิดอ่านใจตรองอะไรในทางปัญญาเพราะไม่ทราบว่ามีอะไรอย่างลึกลับที่เกี่ยว โยกกันอยู่กับจิตซึ่งกำลังของสมาธิไม่สามารถจะทราบได้มีอยู่เยอะนั่นท่านผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดมาให้สติมาเตือนให้ออกพิจารณาทางด้านปัญญาสมาธินั้นเทียบเหมือนกับเครื่องทำครัวเราเตรียมพร้อมหมดแล้วเราจะทำอาหารประเภทใดก็ได้เครื่องทำครัวมีพร้อมอย่างสมบูรณ์แต่เมื่อเราไม่ประกอบให้เป็นอาหารแล้วเครื่องทำครัวก็เป็นเครื่องทำครัวผักก็เป็นผักปลาเป็นปลาเนื้อเป็นเนื้อหอมเป็นหอมอะไรก็เป็นอันนั้นอยู่นั้นไม่สำเร็จเป็นอาหารเป็นแกงเป็นอะไรได้เมื่อเทียบสมาธิเป็นอย่างนั้นคือพร้อมแล้วที่จะให้เกิดปัญญาพร้อมแล้วที่จะหนุนปัญญาให้มีความฉลาดคล่องแคล่วว่องไวเพราะนี้เป็นกำลังแต่เมื่อเราไม่ได้นำออกไปใช้ปัญญาก็ไม่เกิดความเฉลียวฉลาดที่จะถอดถอนกิเลสแต่ละประเภทก็ไม่มีพอเราถอยออกจากสมาธิพิจารณาทางด้านปัญญาจะพิจารณาเรื่องขันเช่นรูปประขันมีอะไรบ้างจิตมันแจ้งไปได้ละเอียดละออเพราะมันเหมือนกับว่าหิวก็หาอยู่แล้วอยากจะพิจารณาเพียงแต่เจ้าของโง่ไม่พาพิจารณาเท่านั้นจะพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันขันใดรูปประขันรูปประขันมีอะไรแต่ยังไงรูปอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องติดแนบไปเพราะนี้เป็นหลักธรรมชาติที่จะแยกจากกันไม่ได้พิจารณาอะไรก็ซึ้งพิจารณาร่างกายส่วนต่างๆทั้งซึ้งทั้งเพลินการพิจารณาในขันธ์ทั้ง5นี้ขันธ์ใดเป็นที่เหมาะกับจริตจิตใจของตนในการพิจารณาจิตมักจะพิจารณาขันธ์นั้นมากกว่าขันธ์อื่นแต่แล้วก็เชื่อมโยงถึงกันคือเกี่ยวโยงถึงกันตลอดเพราะฉะนั้นผู้พิจารณาจึงไม่จำเป็นจะต้องไล่เรียงไปให้พิจารณารูปแล้วพิจารณาเวทนาพิจารณาสังขารอย่าไม่ต้องพูดเหมือนกับไฟได้เชื้อไฟมีอยู่ที่ไหนไฟจะลุกลามไปหมดปัญญาเหมือนกับไฟอาการต่างๆซึ่งเป็นเครื่องพิจารณานั้นเหมือนกับเชื้อไฟยังติดใจอยู่ที่ตรงไหนขัดข้องที่ตรงไหนจิตจะปัญญาจะซึมซาบไตรตรองไปตามอาการนั้นๆจนเป็นที่เข้าใจแล้วก็ปล่อยวางเองโดยไม่ต้องบอกให้ปล่อยรู้ชัดแล้วมันหายสงสัยหายกังวลเองอันนี้ไม่ลืมจิตเป็นมายังไงตั้งแต่เริ่มแรกปฏิบัติตั้งแต่เป็นจิตที่ไม่เคยฝึกฝนอารมณ์ไปยังไงก็รู้ฝึกฝนอารมณ์จนเป็นสมาธิแล้วความเป็นอยู่ของจิตที่เป็นสมาธิเป็นอย่างไรก็ไม่ลืมก้าวถึงขั้นปัญญาจิตที่เป็นอยู่ในขณะที่กำลังดำเนินปัญญานั้นจิตเป็นยังไงปัญญามีความเคลื่อนไหวอย่างไรสติเป็นอย่างไรอย่างนี้ไม่ลืมเลยพิจารณาสิ่งใดเข้าใจอยู่ในสถานที่ใดในธรรมสำคัญไม่ลืมเป็นสิ่งที่ประทับใจเช่นเดียวกับเราอัดเทปเอาไว้ฝังนั้นฝังภายในใจหมดอันนี้ไม่ใช่ความจำเป็นความซึ้งความซึ้งกับที่มันมีอยู่ภายในจิตใจแล้วจำไม่จำมันก็ไม่ลืมความจำธรรมดาเช่นอย่างเราจำบทบาทคาถาบาลีท่องได้นะโมอิติปิโสเหล่านี้อันนี้เป็นอย่างความเข้าใจด้วยความซึ้งใจนี้เป็นอีกอย่างอันนี้ไม่ลืมเพราะอันนี้เป็นองค์สัจธรรมแท้องค์สัจธรรมไม่มีการหลงลืมนอกจากจะตายเสียเท่านั้นนี่พูดถึงเรื่องปัญญาเมื่อปัญญาได้ก้าวเดินออกไปแล้วจะเห็นที่นี่วิเลศลึกลับที่เครือบแฝงอยู่กับจิตที่ว่าสงบในทางสมาธินั้นพอปัญญาคุ้ยเขี่ยขึ้นมาเท่านั้นเราจะเห็นสิ่งเคลือบแฝงอยู่ภายในจิต มากมายก่ายกองซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณาให้รู้เท่าทันและถอดถอนกันทั้งนั้นเมื่อปัญญาได้อย่างเข้าไปตรงไหนเห็นเหตุเห็นผลสิ่งนั้นหลุดลอยไปสิ่งนั้นหลุดลอยไปและจิตใจยิ่งเบาขึ้นไปโดยลำดับเพราะขาดจากความกดท่วงหรือกิเลสประเภทต่างๆด้วยปัญญานี่จะทำเป็นเหตุให้ปัญญาเพลินก็เพลินตรงนี้เพราะเห็นผลชัดๆยิ่งกว่าสมาธิสมาธิมีแต่ความสงบอันนี้มีการถอดการถอนอันใดที่ขัดข้องอยู่ที่ตรงไหนถอดถอนได้ด้วยการพิจารณาแล้วคุ้ยเขี่ยหาจนเจอกันว่าจุดไหนสงสัยอันใดภายในจิตคุ้ยเขี่ยขุดค้นจนเจอเมื่อเจอแล้วก็นั่นแหละคือเจองานแล้วทีนี้และทำงานกันทั้งวันถ้าไม่เข้าใจก็เอากันทั้งวันยังไม่เข้าใจปล่อยวางกันไม่ได้ก็ต้องเอากันทั้งคืนกี่วันกี่คืนก็ต้องได้หมุนติ้วติ้วอยู่ในอันเดียวนั่นแหละเพราะอันนั้นเป็นสำคัญถ้าถอนอันนี้ไม่ได้ก็ถอนกิเลสไม่ได้อันนี้เป็นถ้าถอนอันนี้ไม่ได้ก็ถอนกิเลสไม่ได้อันนี้เป็นกิเลสประเภทหนึ่ง

สม่ำเสมอในการพิจารณาแต่สำหรับเราเองมันผ่าโผล่นี่ใช้ผ่าโผล่ถ้าจะเข้าสมาธิแล้วติดสมาธิทั้งวันทั้งคืนไม่อยากออกพิจารณาจิตออกส่งออกมาสู่โลกนิดๆหน่อยๆก็รู้สึกกระทบกระเทือนเหมือนคนขี้เกียจออกไปตากแดดบ้างตากลมบ้างตากฝนบ้างไม่ได้คอยแต่จะเข้าลมแล้วกล่อมกันด้วยหมอนก็สมาธิประเภทนี้เรียกสมาธิขี้เกียจไม่หารายได้ไม่คุ้ยเสียหาสิ่งคุ้ยเสียหาสิ่งที่ติดทันหรือเสียดแทงจิตใจตนด้วยปัญญาเมื่อได้ออกพิจารณาทางด้านปัญญาก็ย้อนกลับมาเห็นโทษของสมาธิที่อยู่เฉยๆนอนตายเฉยๆว่างั้นว่าตัวเองไม่พิจารณาอะไรแต่ก่อนทำไมไม่พิจารณาเพราะเข้าใจว่าจิตนี้เป็นมรรคผลนิพพานก็เหมือนนั่งว่าไม้ต้นนี้แหละเป็นไม้เนื้อแข็งจะต้องเป็นบ้านเป็นเรือนได้อย่างสวยงามก็เพราะไม้ต้นนี้แต่แล้วก็ตัดเอาไม้ต้นนั้นทั้งต้นมาทิ้งไว้เฉยมันก็เป็นไม้ทั้งต้นมันไม่เป็นกระดานไม่เป็นอะไรอะไรให้เลยจะเป็นขื่อเป็นขางเป็นตรงเป็นจันทันเป็นข้าวอะไรอย่างนี้มันก็เป็นไม่ได้เพราะเราไม่ได้เจริญในเพราะเราไม่เรื่อยไม่ถากออกให้เป็นจิตนี่แหละจะเป็นตัวของผลนิพพานมันก็เหมือนกับไม้ต้นนี้แหละจะเป็นบ้านเป็นเรือนมันก็เป็นไม่ได้เมื่อไม่ได้เรื่อยให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยต้องการชนิดไหนไม้ความหนาบางของไม้สั้นยาวขนาดไหนต้องเรื่อยต้องทำตามความต้องการไม้นั้นถึงจะแปรรูปไปตามลำดับธรรมดาจนกลายเป็นแผ่นกระดานออกมาแล้วยกขึ้นไปเป็นบ้านเป็นเรือนได้จิตใจนี่ก็เหมือนกันเราไม่เจริญในด้วยสติปัญญาให้รอบครอบขอบชิดกิเลสที่ฝังจมอยู่ภายในนั้นมันก็เช่นเดียวกับไม้ต้นนั้นน่ะมีทั้งเปลือกมีทั้งกะพี้มีทั้งแก่นเต็มไปหมดจะเอาไปทำบ้านทำเรือนได้ไงไม้ทั้งท่อนอันนี้จิตทั้งท่อนเป็นบริกิเลสทั้งจมอยู่ภายในนั้นเจ้าจะเป็นมรรคผลนิพพานได้อย่างไรมันต้องในเจริญในกันด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรอย่างละเอียดละออเข้าใจตรงนั้นเข้าใจตรงนี้ด้วยปัญญาเข้าใจมากน้อยเพียงไรกิเลสก็ขาดไปขาดไปขาดไปเดินแบบยิ่งเห็นคุณค่าแห่งการพิจารณาเห็นคุณค่าแห่งการตอบถอนและเห็นโทษแห่งการอยู่เฉยในทางสมาธินั่นแหละตอนที่จิตมันจะเตลิดเปิดเปิงพอถึงขั้นนี้แล้วก็เป็นขั้นสติปัญญาอัตโนมัติไม่ต้องคิดไม่ต้องบังคับมันคิดมันค้นมันพิจารณาของมันเองนั่งยืนเดินนอนอยู่ที่ไหนเต็มไปด้วยความเพียรคือกับงานเพื่อถอดถอนกิเลสด้วยปัญญาเวลาเวลานาทีเดือนปีจึงไม่มีในความรู้สึกอยู่ในสถานที่ใดมีแต่ทำงานนั่งอยู่ก็ทำงานใครยุ่งกวนไม่ได้ถ้าเราได้ถึงงานประเภทนี้แล้วยุ่งกวนกับใครไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครไม่ได้ขาดงานเดินบิณฑบาตก็ทำงานอันนี้ไปตลอดสายจนกระทั่งกลับออกมาจำเป็นจริงๆที่จะพูดก็พูดเสียแต่มือไม่ปล่อยงานพอหยุดพูดปั๊บก็ทำงานทันทีเหมือนกับเราเขียนหนังสือพูดกับใครก็พูดแต่มือไม่ปล่อยดินสอไม่ปล่อยปากกาจ่ออยู่นั่นแหละพอเสร็จเรื่องพูดแล้วก็เขียนแค่ๆนี่ก็เหมือนกันทำงานอยู่ตลอดกิเลสก็ค่อยหลุดลอยไปหลุดลอยไปเข้าใจได้ชัดภายในจิตว่าออกกิเลสประเภทนี้สิ้นไปแล้วเพราะอุบายปัญญาชนิดนี้กิเลสประเภทนี้สิ้นออกไปแล้วจากใจเพราะอุบายปัญญาประเภทนี้เพราะปัญญาเรื่อยสิ้นไปแล้วกิเลสประเภทนี้สิ้นแล้วอย่างนี้สิ้นแล้วอย่างนั้นสิ้นแล้วสิ้นแล้วเพราะปัญญาเรื่อยไปจนไม่มีอะไรเหลือรูปประขัน

็รอบด้วยปัญญาพอถอนกันออกแล้วจากอุปาทานในรูปประขันเวทนาสุขทุกข์เฉยๆก็รู้รอบแล้วด้วยปัญญาไม่มีอะไรมีแต่กองอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มตัวของมันอยู่มันจะมีโอกาสมาเป็นเราเป็นของเราได้ไงเราไม่อายเขาเหลือว่าไปถือสิ่งนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราอายตัวเองเมื่อปัญญาได้อย่างทราบแล้วก็อายตัวเองที่ไปยึดไปถือเขาสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความคิดความปรุงวิญญาณความรับทราบเวลารูปมากระทบตาเสียงมากระทบหูเป็นต้นพออาการเหล่านั้นมาผ่านไปความรู้อันนี้ก็ดับไปดับไปมันก็เป็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันหมดในบรรดาขันธ์ทั้ง5ไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยเมื่อไม่แตกต่างกันจากนี้แล้วจะควรแล้วหรือที่จะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งอันนี้ว่าเป็นตนเป็นของตนจิตมันก็ยิ่งซึ้งยิ่งเห็นได้ชัดไม่ต้องบอกมันสลัดของมันเองเนี่ยปัญญาขันธ์นี้ต้องออกทราบชัดจริงๆชัดอย่างละเอียดละออชัดไม่มีชัดธรรมดาชัดอย่างละเอียดละออแล้วปล่อยเรื่อยอย่างนี้แหละการตัดกิเลสด้วยวิธีปฏิบัติกิเลสเข้าไปซุ่มซ่อนอยู่ในกองรูปคือขันกองรูปขันของเรานี่อาการฐานที่สองผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นนี่เรียกว่ากองรูปกิเลสเข้าไปแทรกอยู่นี่ไปสำคัญมันหมายว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเราคลี่คลายลงด้วยปัญญาเห็นไม่สงสัยแล้วมันก็ถอนตัวออกมาเองเวทนาเข้าใจเหมือนกันนี่แล้วพิจารณาเข้าใจเหมือนกันนี้สัญญาสังขารวิญญาณเข้าใจเหมือนกันนี้แล้วถอนตัวถอนออกสุดท้ายก็ขันธ์ทั้ง5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกับภาชนะอันสำหรับเราใส่สิ่งของเช่นเราไข่ฟองหนึ่งวางลงในใส่ลงในถ้วยหรือในจานเราก็เห็นได้ชัดว่านี้คือจานนี้คือไข่แม้จะอยู่ด้วยกันก็ไม่ใช่อันเดียวกันอันเดียวกันได้ยังไงก็อันนั้นอันนี้มันไข่นี่อันนั้นมันจานนี่นะนี่เวลาทราบทางด้านจิตมันทราบอย่างนี้จากภาคปฏิบัตินี่เป็นรูปนี่นะนี่เป็นเวทนานี่เป็นสัญญานี่เป็นสังขารนี่เป็นวิญญาณนี่เป็นใจแม้จะอาศัยครองร่างนี้อยู่ก็ไม่ใช่ร่างอันนี้ร่างอันนี้เปรียบเหมือนกับจานหรือกับถ้วยใจอันนี้เปรียบเหมือนกับไข่อาศัยกันอยู่นั้นแต่ไม่ใช่อันเดียวกันรู้ประจักษ์ภายในจิตใจโดยไม่ต้องไปถามผู้ใดเพราะสติปัญญาเป็นเครื่องกลั่นเครื่องกรองจนทราบอย่างละเอียดลอหายสงสัยปล่อยวางเข้ามาเป็นชั้นๆการปล่อยวางได้มากน้อยเพียงไหนรสแห่งธรรมที่เกิดขึ้นจากการปล่อยวางได้แจกความเบาจิตเบาใจความสว่างสวยความสง่าผ่าเผยของใจยิ่งเด่นขึ้นชัดขึ้นโดยลำดับยิ่งกว่าขั้นของขั้นของสมาธิเป็นไหนทำไมจะไม่กระยิ่มทำไมจะไม่ดูดดื่มทำไมจะไม่ซึ้งทำไมจะไม่บึกบึนเพื่อทางพ้นทุกข์หรือเพื่อความพ้นทุกข์เมื่อเราได้เห็นชัดๆว่าความพ้นทุกข์นั้นเราพ้นมาได้โดยลำดับจนถึงขนาดนี้แล้วก็เป็นความอัศจรรย์อยู่แล้วแล้วทำไมจะไม่พยายามตะเกียบตะกายให้ถึงความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงเล่านี่เรามาแยกพิจารณาเฉยนั้นนะพอให้เป็นแนวทางความจริงของจิตแล้วจะไม่มาวินิจฉัยใคร่ควรให้เสียเวลาเลยจะมีแต่ความหมุนติ้วติ้วลงไปด้วยการพิจารณาเพื่อการถอดการถอนการปลดเปลื้องอะไรๆทั้งให้ออกจากใจได้โดยสิ้นเชิงนั่นจะเป็นที่พอใจและจะถึงจะหยุดงานถ้างาน
อันนี้ยังมีอยู่จิตจะหยุดไม่ได้ความเห็นคุณของความหลุดพ้นมีมากเพียงไรความเห็นโทษแห่งความหมุนเวียนซึ่งเคยเป็นมากับกิเลสประเภทพาให้หมุนเวียนซึ่งยังมีอยู่ภายในจิตใจนี้ก็เห็นโทษเท่ากันเพราะฉะนั้นโยคาวาจรผู้ปฏิบัติถึงขั้นธรรมจึงไม่มีที่จะยับยั้งไม่มีที่จะผ่อนผันไม่มีที่จะมีความอ่อนแอหรือขี้เกียจขี้คร้านนอกจากว่าตายที่ใดแล้วก็อยู่ไม่ตายขอให้รู้ไม่ตายขอให้พ้นเป็นความเพียรอัตโนมัติความขี้เกียจหายตัวไปอย่างสนิทจมมิดไปเลยแต่ก่อนตัวขี้เกียจนี่ออกหน้าออกตาเด่นที่สุดพอจะนั่งพอนามเหมือนกับจะจูงหมาใส่ฝนเหมือนก็จะจูงสัตว์เข้าโรงฆ่าสัตว์เหมือนก็จะเอาไปฆ่าแต่พอได้เหตุได้ผลเข้าใจหน้าที่การงานและเห็นคุณค่าแห่งผลของงานแล้วมันก็หมุนตัวของมันไปเองเรื่องความเพียรไม่ต้องพูดความอดความทนเพื่อถอดเพื่อถอนเพื่อปวดเพื่อเปลืองอะไรเพื่อความเฉลียวฉลาดมันจะหมุนไปด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรนั่นแหละกลมกลืนเป็นอันเดียวกันนี่พูดถึงไข่ฟองหนึ่งที่อยู่ในจานนี่เพียงขั้นนี้เราก็ทราบได้ชัดแล้วว่าขันทั้งห้านี้กับใจไม่ใช่อันเดียวกันเช่นเดียวกับไข่ฟองหนึ่งที่วางไว้บนจานนั้นไม่ใช่อันเดียวกันเพราะรู้อยู่ชัดๆภายในจิตวันนี้คือผู้รู้แท้นี้คือขันธ์หรืออาการของจิตที่แสดงตัวนี่ปัญญาจึงต้องขุดค้นเข้าไปเอาไข่ฟองนั้นเอาไว้เฉยๆก็ไม่เกิดประโยชน์จะทำไงมาต้มหน่อยทีนะจานเป็นอันว่าเราสลัดแล้วเป็นเพียงใส่ของใส่ไข่ไว้เฉยๆไม่ได้หวังจะรับทานจานรับทานถ้วยเราต้องการจะรับทานไข่แต่ไข่นี่ยังไม่สุกเอาทำไงจะสุกเอาไปต้มพอต้มเมื่อไข่ได้ถูกความร้อนก็ขับไล่อะไรๆออกสิ่งที่ไม่เหมาะสมต่างติดสนิทหมดเป็นรสธรรมชาติของมันซึ่งมีอยู่ในไข่นั้นแล้วไข่นั้นสมบูรณ์ในความเป็นอาหารของคนประเภทไม่ใช่ยักษ์ซึ่งกินของดิบจิตนี้เมื่อได้ถูกกลั่นกรองเข้าอีกทีหนึ่งด้วยสติปัญญาอันละเอียดแหลมคมมากยิ่งกว่าสติปัญญาขั้นใดๆจนกิเลสตัณหาวิชชาซึ่งแทรกอยู่ภายในจิตดวงนั้นได้กระจายตัวออกไปเช่นเดียวกับรถคันรถที่เป็นพิษเป็นภัยซึ่งฝังอยู่ในหัวเผือกหัวมันได้ถูกกำจัดแล้วด้วยน้ำร้อนจนสิ้นไปเหลือแต่รถธรรมชาติที่มีอยู่ในหัวเผือกหัวมันนั้นนี่เป็นรสธรรมชาติไม่ใช่รสเสพรสสันไม่ใช่รสผสมอะไรต่ออะไรเข้ามาให้เป็นรสใจเมื่อได้การกรองเข้าถึงตัวจริงแล้วที่เรียกตัณหาวิชชาซึ่งพาให้หมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตก็ถูกตปธรรมสติปัญญาแผดเผาจนกระจายออกไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือขึ้นชื่อว่าสิ่งที่เป็นภัยแล้วสิ่งที่เหลืออยู่ให้เห็นอย่างชัดเจนและเป็นความอัศจรรย์อย่างยิ่งก็คือจิตที่บริสุทธิ์ล้วนแล้ว
จิตที่บริสุทธิ์ด้วย

นั้นแล้วนี่แหละที่พระพุทธเจ้านำออกมาสั่งสอนโลกด้วยความสง่าผ่าเผยด้วยความองอาจกล้าหาญไม่สะทกสะท้านไม่กลัวผิดกลัวพลาดจะพลาดไปได้ยังไงจะผิดไปได้ยังไงเมื่อพระองค์ทรงรู้เองเห็นเองประจักษ์พระทัยนำสิ่งที่ทรงเห็นเองรู้เองนั้นออกมาสั่งสอนสรรโลกจะผิดพลาดไปได้อย่างไรจะด้นเดาอย่างไรความรู้ประจักษ์ใจเห็นประจักษ์ใจแม้แต่สิ่งภายนอกที่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูของเราอย่างชัดเจนเรายังไม่สงสัยทำให้หายสงสัยได้ทันทีเมื่อปัญญาได้อย่างทราบความจริงถึงเขตถึงแดนแล้วก็ต้องเป็นเช่นเดียวกันนี่คือธรรมอัศจรรย์นี่เนี่ยที่ว่ารถแห่งธรรมแท้ที่สุดยอดแห่งพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกมีสาวกอรหันต์ท่านเป็นต้นที่ได้ดื่มธรรมประเภทนี้คือประเภทอัศจรรย์ประเภทที่หมดเหตุหมดปัจจัยเป็นประเภทที่บริสุทธิ์พุทโธแท้ได้ดื่มด้วยจิตของท่านเองสัมผัสด้วยจิตของท่านเองรู้ด้วยจิตของท่านเองจิตของท่านเสียเองเป็นนิพพานจิตของท่านเสียเองเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีสมมุติแม่น้อยเข้าไปแทรกเลยนี่คือธรรมอัศจรรย์ธรรมอัศจรรย์ประเภทนี้ไม่ได้มีอยู่เพียงครั้งพุทธกาลโน้นมีอยู่ทุกบุคคลเป็นแต่เพียงว่ายังไม่สมบูรณ์พอที่จะให้เด่นชัดขึ้นภายในเจ้าของเท่านั้นเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์เราหรือย่นเข้ามาคือพวกพุทธบริษัทที่ปฏิบัติธรรมจะเป็นผู้มีหวังได้รู้ได้เห็นธรรมประเภทนี้เข้าสัมผัสใจหรือใจได้เป็นธรรมชาติอันนั้นโดยสมบูรณ์เราอยากให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาประชาชนญาติโยมลูกศิษย์ทั้งหลายทั้งคฤหัสถ์และพระบวชอย่างน้อยขอให้จิตใจได้สัมผัสกับความสงบเย็นใจเถิดจะมีที่ยับยั้งชั่งตัวไม่ต้องถึงขั้นที่กล่าวนี้ก็ตามถ้ายิ่งได้ถึงขั้นที่กล่าวนี้แล้วก็ไม่มีอะไรสงสัยพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานนานไปกี่ปีกี่เดือนกี่กับกี่กันนั้นเป็นเพียงการเป็นเพียงสถานที่ว่านิพพานอยู่ในสถานที่เช่นไรเมื่อไรเท่านั้นแต่ธรรมชาตินี้ไม่มีการไม่มีสถานที่เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์อยู่เป็นตลอดอนันตกาลอากาลิโกก็หมายถึงจิตธรรมจิตที่บริสุทธิ์นี่แหละหาการหาสถานที่ไม่ได้เรียกว่าเป็นอนันตกาลคือไม่ใช่การไม่ใช่สถานที่พ้นจากสมมุติโดยประการทั้งปวงธรรมชาตินี้มีอยู่กับความรู้ของทุกๆท่านพยายามดัดแปลงแก้ไขจิตใจของตนมนุษย์นี้มีเป็นภูมิสูงตามหลักสากลนิยมมนุษย์เราเป็นผู้มีศักดิ์ศรีสูงกว่าบรรดาสัตว์และเป็นภูมิที่เหมาะสมกับพุทธศาสนาด้วยนอกจากนั้นยังเป็นภูมิที่เหมาะสมกับธรรมทั้งหลายตั้งแต่ขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงสุดที่มุตพระนิพพานอีกด้วยเราเกิดในท่ามกลางแห่งวาสนาแห่งศาสนาเราทำไมจะตำหนิติเตียนเราว่ามีวาสนาน้อยน้อยที่ตรงไหนมนุษย์เต็มภูมิมนุษย์เต็มตัวหญิงเต็มหญิง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีพร้อมชมขีดความสามารถการรบการพิทักษ์ความมั่นคงทางทะเลและการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติสั่งดำเนินคดีอาญาผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาที่ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายรวม 1,767 รายมีโทษหนักจำคุกสูงสุด10ปีปรับสูงสุด 200,000 บาททางการเนปาลรายงานว่าผู้ประสบภัยอย่างน้อย826รายยังคงสูญหายจากน้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีพร้อมชมขีดความสามารถการรบการพิทักษ์ความมั่นคงทางทะเลและการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อติดตามความพร้อมและขีดความสามารถของกองทัพเรือในการปฏิบัติภารกิจตลอดจนศักยภาพของยุทโธปกรณ์ในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงทางทะเลณบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีต่อจากนั้นขึ้นเรือหลวงจักรีนฤเบศรเพื่อเยี่ยมชมการฝึกกองทัพเรือประจำปี2569รับฟังการบรรยายสรุปและชมการยิงสลุดจำนวน19นัดจากเรือหลวงเจ้าพระยาและไปยังหอบังคับการบินเพื่อชมการสาธิตการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือและอากาศยานการใช้เรือหลวงจักรีนฤเบศรเป็นฐานควบคุมยานไร้คนขับสำหรับภารกิจตรวจการชี้เป้าและโจมตีทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการจัดแสดงอากาศยานไร้คนขับและยานผิวน้ำไร้คนขับบริเวณดาดฟ้าเก็บอากาศยานสะท้อนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจทางทหารและการรักษาความมั่นคงทางทะเลจากนั้นนายกรัฐมนตรีตรวจศูนย์บัญชาการช่วยผู้ประสบภัยกองทัพเรือณสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวชมการสาธิตการแพทย์สนามและการกู้ภัยเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตและภัยพิบัติเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างทันท่วงทีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการตรวจเยี่ยมกองทัพเรือในวันนี้ทำให้ทราบถึงศักยภาพของฐานทัพเรือที่มีความเข้มแข็งในการปกป้องอธิปไตยของชาติรวมถึงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอีกทั้งกำลังพลมีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเข้มแข็งขณะที่ด้านยุทโธปกรณ์แม้ที่มีประจำการอยู่จะมีความพร้อมแต่ก็ต้องจัดหาเพิ่มเติมเนื่องจากบางชนิดจำเป็นต้องปลดระวางแล้วประกอบกับสถานการณ์ของประเทศมีความอ่อนไหวด้านความมั่นคงและอธิปไตยจึงต้องหารือกับผู้บัญชาการเหล่าทัพว่าสมควรต้องจัดหายุทโธปกรณ์มาเสริมความมั่นคงให้กับกองทัพอย่างไรบ้าง
3: ศักยภาพความรู้ความสามารถนี่เราไม่เป็นรองใครแล้วนะครับเสด็จเตี้ยท่านได้วางรากฐานมาเป็นอย่างดีไม่ใช่ลบทางน้ำอย่างเดียวนะครับยังสามารถที่จะทำการยุทธ์ทางบกได้ด้วยช่วยเหลือประชาชนได้ด้วยบรรเทาสาธารณภัยได้ด้วยแล้วก็ป้องกันอธิปไตยของชาติได้ด้วย
4: ถ้าเรามีแสนอนุภาพที่ดีอันนี้ราชศัตรูเขาก็ต้องคิดว่าเขาจะมาลุกรานเราไหมเราก็ต้องให้การสนับสนุนเราทัพของเรา
2: ส่วนกรณีที่ส.ส.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เรียกร้องให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงกรณีมีผู้อ้างว่าถูกยิงจากบนเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสนายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่มีอำนาจตั้งคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวเนื่องจากอำเภอจะแนะเป็นพื้นที่ประกาศกฎอัยการศึกซึ่งให้อำนาจแม่ทัพภาคที่4เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และมีอำนาจสูงสุดในพื้นที่เบื้องต้นทราบว่าแม่ทัพภาคที่4กำชับให้เร่งตรวจสอบข้อที่จริงเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วปริญญาวิทย์เปรียบสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ย้ำว่าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องพิจารณาสถานการณ์อย่างรอบด้านบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงเนื่องจากปัญหาในพื้นที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัยที่เชื่อมโยงกัน การดำเนินงานต้องครอบคลุมทั้งด้านความมั่นคงการเมืองยาเสพติดการลักลอบขนสินค้าและค้าสินค้าหนีภาษีอาชญากรรมรวมถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมซึ่งล้วนส่งผลต่อความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่พร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานติดตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังตรงจุดและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของพื้นที่โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยลดเงื่อนไขของปัญหาและนำไปสู่ความสงบสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้สอดคล้องกับรองประธานวุฒิสภามองว่าการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ต้องบูรณาการงานด้านข่าวกรองควบคู่การใช้มาตรการป้องปรามพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ว่ามีความซับซ้อนและจำเป็นต้องบูรณาการข่าวจากหลายหน่วยงานทั้งสำนักข่าวกรองแห่งชาติกอรมน.ภาค4และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสิ่งสำคัญคือการนำข้อมูลข่าวสารมาประมวลวิเคราะห์และเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมใช้มาตรการป้องปรามทั้งการลาดตระเวนการแสดงกำลังและเทคนิคทางทหารเพื่อไม่เปิดโอกาสให้ผู้ก่อเหตุมีเป้าหมายมีโอกาสลงมือและมีเส้นทางหลบหนีทั้งนี้งานข่าวที่มีความแม่นยำควรเกิดจากการสร้างความไว้วางใจกับประชาชนในพื้นที่ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและสามารถนำไปวางแผนปฏิบัติการเพื่อยับยั้งและระงับเหตุรุนแรงได้ส่วนกรณีที่มีการกล่าวอ้างการใช้เฮลิคอปเตอร์ยิงประชาชนในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสไม่ทราบรายละเอียดและในช่วงที่ตนเองดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาค4ไม่เคยใช้เฮลิคอปเตอร์ขึ้นปฏิบัติการเนื่องจากไม่มีความจำเป็นหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเส้นทางรถไฟในพื้นที่อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและผู้ใช้บริการรถไฟ
5: พันเอกนพดลพรหมมากผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46มอบหมายให้กองร้อยหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่จัดกำลังพลลาดตระเวนและตรวจสอบเส้นทางรถไฟรวมถึงจุดเสี่ยงและพื้นที่ล่อแหลมในความรับผิดชอบเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการก่อเหตุที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยของขบวนรถไฟและประชาชนพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ยังได้อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารและประชาชนที่สัญจรในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบสิ่งผิดปกติหรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยใดอย่างใดทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ยังคงปฏิบัติภารกิจเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยเส้นทางรถไฟอย่างเข้มงวดเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติสั่งดำเนินคดีอาญาผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาที่ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายรวม 1,767 รายมีโทษหนักจำคุกสูงสุด10ปีปรับสูงสุด 200,000 บาทพร้อมเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง20ปี
6: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เผยแพร่เอกสารการดำเนินงานทางกฎหมายโดยระบุว่าจากการตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ที่ผ่านมาพบมีผู้สมัครบางรายขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแต่ยังคงสมัครรับเลือกซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ประชุมมีมติให้ดำเนินคดีอาญาแก่ผู้สมัครสว.ดังกล่าวตามมาตรา74แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561โดยแบ่งเป็นมติจากการประชุมครั้งที่46ทับ2569จำนวน 1,605 รายและมติจากที่ประชุมครั้งที่51ทับ2569เพิ่มเติมอีก162รายรวมทั้งสิ้น 1,767 รายสำหรับบทลงโทษตามมาตรา74ระบุไว้ว่าผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนเองไม่ได้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกไม่ว่าจะด้วยเหตุใดแต่ยังคงสมัครรับเลือกต้องระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทรวมทั้งให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด20ปีทั้งนี้หากผู้กระทำผิด เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นสว.ศาลจะมีคำสั่งให้คืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนทั้งหมดที่ได้รับให้แก่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วยขณะนี้สำนักงานกกต.ได้ส่งเรื่องให้สำนักกฎหมายและคดีพร้อมประสานสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือสอบถามได้ที่สายด่วน1444ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ขณะที่นายภริศวัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวว่ารู้สึกผิดหวังที่นายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไม่มาตอบกระทู้ถามสดกรณีถูกเชื่อมโยงคดีหัวเลือกสว.และอยู่ในกลุ่ม229คนที่คณะไต่สวนชุดที่16สรุปว่ามีมูลความผิดพร้อมเรียกร้องกกต.เร่งส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาต่อศาลโดยใช้เกณฑ์ว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีระบุเหตุน้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณชายแดนทิเบตเนปาลเกิดจากหิมะและก้อนหินขนาดใหญ่ถล่ม
7: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ติดตามเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณชายแดนทิเบตเนปาลแถบหุบเขาแม่น้ำเลนเดโขลาและแม่น้ำโคเตโคชีซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเขตราชูวาฝั่งเนปาลและเขตจีรงฝั่งทิเบตสาเหตุเกิดจากหิมะและก้อนหินขนาดใหญ่ถล่มลงมาปิดกั้นลำน้ำแม่น้ำเลนเดจนเกิดเป็นเขื่อนธรรมชาติชั่วคราวก่อนจะพังทลายและปลดปล่อยปริมาณน้ำปนตะกอนมหาศาลทะลักลงสู่หุบเขาโดยสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐอเมริการะบุว่าแรงสั่นสะเทือนขนาด 4.4 ที่ตรวจพบในตอนแรกสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐอเมริกาวิเคราะห์เพิ่มเติมว่าเกิดจากมวลดินและหิมะถล่มเองไม่ใช่แผ่นดินไหวตามธรรมชาติส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บและสูญหายจำนวนมากทั้งในฝั่งเนปาลและทิเบตส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติในเส้นทางแสวงบุญไกรลาศมานัสโลวาปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยยังไม่มีรายงานว่าคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าได้ตรวจสอบกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกาฏมันดุประเทศเนปาลภายหลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มบริเวณแม่น้ำโพเตโกสิในเนปาลเขตเมืองราสุวานูวาโกดดาดิงกอคาและจิตวันเมื่อวานนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย95คนและมีผู้สูญหายมากกว่า600คนโดยขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้านนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงกาฏมันดุกล่าวว่าสถานเอกอัครราชทูตได้ติดตามเหตุดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนปาลเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่และขอให้คนไทยในเนปาลติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงพื้นที่ประสบภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยกระทรวงมหาดไทยยืนยันเตรียมความปลอดภัยพิบัติทุกมิติพร้อมวางแนวทางฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายเพื่อให้คืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
8: นายเกษตรไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้ถามจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเรื่องการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เตรียมความพร้อมและซักซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การเฝ้าระวังกลุ่มฝนติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงไปจนถึงการแจ้งเตือนภัยประชาชนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์หอเตือนภัยและผู้นำชุมชนเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่างทันท่วงทีรวมทั้งได้จัดส่งเครื่องจักรกลและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าอพยพช่วยเหลือประชาชนโดยเน้นการดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นหลักด้านการดูแลประชาชนจัดหาอาหารปรุงสุกและอาหารสดและบริการด้านสาธารณสุขเข้าดูแลสุขภาพกายและจิตใจของผู้ประสบภัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อาศัยเพียงลำพังสำหรับแนวทางการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายได้เร่งรัดการซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานโดยระบบประปาส่วนภูมิภาคที่ได้รับความเสียหายคาดว่าจะกลับมาจ่ายน้ำได้สมบูรณ์ภายใน3วัน ส่วนประปาหมู่บ้านได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าสนับสนุนอุปกรณ์แก่ท้องถิ่นขณะที่ระบบไฟฟ้าระดมช่างเร่งฟื้นฟูสายส่งหลักเพื่อทยอยจ่ายไฟเข้าบ้านเรือนประชาชนนอกจากนี้ยังส่งทีมวิศวกรจากกรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจความมั่นคงแข็งแรงของอาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานก่อนอนุญาตให้ประชาชนกลับเข้าใช้งานเพื่อความปลอดภัยสูงสุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนการฟื้นฟูพื้นที่และเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนขณะที่เตรียมใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการเตือนภัยล่วงหน้าน
9: ายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยภาคเหนือโดยเฉพาะสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงในพื้นที่ลุ่มน้ำน่านว่ารัฐบาลได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนผ่านระบบศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อติดตามสถานการณ์และจัดสรรกำลังพลเครื่องจักรและความช่วยเหลือไปยังพื้นที่วิกฤตอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคโดยขณะนี้ไฟฟ้าและประปาส่วนภูมิภาคได้รับการฟื้นฟูแล้วทั้งหมดขณะที่ประชาชนผู้ประสบภัยได้รับมาตรการเยียวยาเร่งด่วนทั้งเงินช่วยเหลือค่าครองชีพครัวเรือนละ 9,000 บาทเงินสงเคราะห์ผู้เสียชีวิตรายละ2ล้านบาทและเงินช่วยเหลือด้านเครื่องครัวเครื่องนุ่งห่มที่นอนรวมถึงค่าซ่อมแซมบ้านตามหลักเกณฑ์ทั้งนี้รัฐบาลเตรียมนำเทคโนโลยีเข้ามาเสริมระบบเตือนภัยโดยบูรณาการข้อมูลเซ็นเซอร์ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนข้อมูลดาวเทียมและข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อแจ้งเตือนเมื่อพบฝนสะสมบนพื้นที่สูง 50-60 มิลลิเมตรภายใน2ชั่วโมงพร้อมใช้เทคโนโลยีไรด้าสำรวจลำน้ำและภูมิประเทศเพื่อระบุจุดเสี่ยงและเพิ่มเวลาการเตรียมตัวของประชาชนโดยบางแห่งสามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ประมาณ2ชั่วโมง
10: ประเด็นของการที่น้ำเนี่ยลงไปที่บริเวณเขาตัวเซ็นเซอร์ของชนประทานเนี่ยอาจจะเห็นไม่ครบเพราะฉะนั้นเราใช้เซ็นเซอร์ของทางสสน.นะครับกับทางบางภูมิภาคที่มีเซ็นเซอร์อยู่นะครับเซ็นเซอร์โทรมาสในบริเวณ1 2 3ถ้าเกิดสมมติว่ามีปริมาณน้ำฝนที่ลงมาค่อนข้างเยอะ 50-60 เนี่ยในปริมาณประมาณสัก2ชั่วโมงนะฮะเราก็จะมีการแจ้งเตือนตรงเนี้ยทางสสน.วอลลุ่มนะครับร่วมกับปภ.และกับกรมอุตุเนี่ยก็จะมีการเชื่อมโยงกันแล้วก็มีการประมวลผลทันทีนะครับแล้วก็กรมอุตุเนี่ยจะมอนิเตอร์เรื่องนี้24ชั่วโมงนะครับในช่วงที่เราเฝ้าระวังอยู
9: ่ส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะกลางและระยะยาวรัฐบาลเตรียมขุดลอกแม่น้ำน่าน18จุดภายใน4เดือนรวมถึงผลักดันการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในลำน้ำสาขาชวิสาปทุมมารายงาน
1: การประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ที่ไทยเป็นเจ้าภาพประสบความสำเร็จช่วยให้แรงงานอาเซียนกว่า350ล้านคนมีโอกาสมีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้น
11: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแถลงผลการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมที่เกี่ยวข้องว่าขอบคุณ11ประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศคู่เจรจาองค์การระหว่างประเทศและผู้แทนจากประเทศอาเซียนบวก3ได้แก่จีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รวมถึงตัวแทนทุกภาคส่วนที่ร่วมกันทำให้การประชุมครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมไทยในฐานะเจ้าภาพสามารถสร้างความร่วมมือที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้จริงช่วยให้แรงงานอาเซียนกว่า357ล้านคนมีโอกาสมีงานทำมีรายได้เพิ่มขึ้นพร้อมยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ได้รับความเชื่อมั่นในตลาดแรงงานโลกและใช้ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางของประเทศสมาชิกในการพัฒนาทักษะทดสอบมาตรฐานฝีมือสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเร่งปรับปรุงกฎหมายขยายสิทธิ์ให้อดีตสมาชิกและข้าราชการบำนาญสามารถออมเงินต่อได้เพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่ากบข.อยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมายในการขยายสิทธิ์ทางเลือกการบริหารเงินเพื่อวัยเกษียณหรือออมต่อสำหรับอดีตสมาชิกและข้าราชการบำนาญสามารถนำส่งเงินเข้ามาออมกับกบข.ได้เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวและลดความเสี่ยงจากภัยมิจฉาชีพทางการเงินซึ่งจากการสำรวจสมาชิกร้อยละ 80-90 สนใจจะนำเงินกลับมาออมต่อ ขณะนี้คณะทำงานย่อยพิจารณาการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวและอยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการหรือบอร์ดและเสนอกระทรวงการคลังต่อไปโดยการแก้ไขกฎหมายนั้นจะขยายสิทธิ์ตามกฎหมายด้านสมาชิกเช่นให้อดีตสมาชิกนำเงินก้อนกบข.ที่ได้รับตอนเกษียณกลับมาให้กบข.บริหารต่อให้สิทธิ์อดีตสมาชิกส่งเงินบำนาญรายเดือนหรือเบี้ยหวัดกลับมาให้กบข.บริหารหรือจัดสิทธิ์สวัสดิการให้แก่ผู้ออมต่อรวมถึงการพัฒนาทางเลือกการบริหารเงินหลังเกษียณสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @gpf community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกหมายเลขโทรศัพท์1179
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลให้ความสำคัญกับสิทธิประโยชน์และปรับปรุงระบบการให้บริการรองรับความหลากหลายเพื่อให้ผู้ประกันตนทุกคนได้รับความคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเสมอภาคภายหลังการบังคับใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียมส่งผลให้บุคคลทุกเพศที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีสถานะเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายและได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมกรณีเสียชีวิตบำเหน็จชราภาพค่าทำศพสามารถขอรับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับสิทธิให้ครบถ้วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์อย่างถูกต้องตามกฎหมายสื่อชานธุรกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
15: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
16: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
0: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศทางการเนปาลออกแถลงการในวันนี้ที่ยืนยันว่ามีผู้ประสบภัยอย่างน้อย826รายซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเกือบ400รายยังคงสูญหายจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย177รายอย่างไรก็ตามทางการเนปาลคาดการว่าจำนวนผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติในครั้งนี้อาจเพิ่มขึ้นอีกทางด้านโฆษกกองทัพเนปาลเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า 5,000 นายเข้าร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวโดยสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยประมาณ125คนได้อย่างปลอดภัยขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกำชับให้หน่วยกู้ภัยของจีนใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่ในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายและมีผู้สูญหายอีก558รายนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านส่งจดหมายถึงนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ประธานคณะรัฐมนตรีความมั่นคงและประเทศสมาชิก UN เมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้ร่วมกันประนามมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐโดยมาตรการเหล่านี้มุ่งขยายขอบเขตบังคับใช้กฎหมายและนโยบายต่างประเทศนอกเหนืออำนาจอธิปไตยของสหรัฐอเมริกานายอารักชียังขอให้นายกูเตเรสประเมินเกี่ยวกับผลกระทบด้านมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากมาตรการดังกล่าวรวมถึงผลกระทบต่อการเข้าถึงอาหารยารักษาโรคระบบสาธารณสุขพลังงานของประชาชนชาวอิหร่านพร้อมย้ำว่า อิหร่านขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อเรียกร้องความรับผิดชอบค่าชดเชยและการเยียวยาจากปฏิบัติการของสหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ฉบับที่3ในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางภาคตะวันออกและทางตะวันออกของภาครวมทั้งด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:13 น. สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรและเวลา20นาฬิกา50นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา0น้ำลงเต็มที่เวลา2นาฬิกา15นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา14นาฬิกา10นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา44นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา6นาที
17: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
18: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
17: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
19: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากฏสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน
20: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบุญญาณสัมปันโนเมื่อวันที่27เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518มีชื่อกันได้เห็นว่าสคสสินค้าประเสริฐขอเชิญนับฟังครับ
21: คำที่ว่าศาสนานั่นเป็นกิริยาหรือเป็นอาการอันหนึ่งที่ออกมาจากธรรมแท้เมื่อแยกออกมาเป็นคำพูดเป็นอาการคือเป็นคำสอนไม่ว่าจะเป็นพระสูตรพระวินัยหรือพระปรมัตถ์เป็นอาการแห่งธรรมทั้งนั้นคำว่าศาสนาคือคำสั่งสอนถ้ามีเพียงเท่านี้ก็ไม่ซึ้งแต่คำสั่งสอนนี้ออกมาจากธรรมแท้ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบสิ่งที่พระองค์ทรงครองอยู่ภายในพระไข่นั่นแหละคือธรรมแท้ดังที่เทศเมื่อคืนนี้แล้วท่านนำอาการคือท่านแยกเป็นอาการออกมาในทางเหตุคือวิธีการปฏิบัติต่อตนเองเพื่อความสุขหรือเพื่อความสงบสุขเป็นชั้นๆเข้าไปจนกระทั่งถึงธรรมแท้ถ้าไม่มีปฏิปทาคือเครื่องดำเนินก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงความสงบสุขเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งถึงความสุขอันสุดยอดได้คำว่าผลก็เป็นอาการอันหนึ่งคือเป็นชื่อแห่งธรรมนั้นๆที่ปรากฏอยู่ในจิตใจตามขั้นตามภูมิของใจที่เรียกว่าธรรมแท้เป็นลำดับลำดับขึ้นไปดังที่ท่านว่าโสดาปัตติผลสกิทาคาผลอนาคาผลอรหัตตผลนี่เป็นธรรมแท้คือแท้เข้าไปโดยเป็นตามขั้นแห่งธรรมที่ผู้สำเร็จหรือผู้บรรลุได้เข้าถึงตามธรรมขั้นนั้นๆที่เรียกว่าธรรมแท้โส ่วนคะชื่อว่าโสดาสกิทานาคาอรหันต์อันนี้เป็นอาการอันหนึ่งออกมาท่านแสดงผลก็เป็นอาการทั้งนั้นเนี่ยอันผลที่แท้จริงก็คือใจเป็นผู้ครองใจเป็นผู้รู้ผู้เห็นเป็นสมบัติของใจติดอยู่กับใจฉะนั้นเมื่อพูดถึงว่าศาสนาหรือว่าศาสนธรรมจึงไม่ค่อยซึ้งเพราะเป็นอาการออกมาแล้วไม่ใช่ตัวจริงแต่เมื่อได้ปฏิบัติเข้าไปโดยลำดับจนปรากฏผลขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติเป็นชั้นๆนั่นแหละจึงจะค่อยปรากฏผลที่ปฏิบัติจากตามศาสนธรรมภายในจิตใจของตนศาสนธรรมฝ่ายเหตุก็เปรียบเหมือนเครื่องมือทำงานถ้ามีแต่เครื่องมือจะมีมากน้อยเพียงไรก็ตามกองเต็มอยู่ในบ้านในเรือนก็ไม่สำเร็จประโยชน์ถ้าผู้เป็นเจ้าของไม่นำเครื่องมือนั้นไปประกอบไปทำงานตามหน้าที่ของเครื่องมือนั้นที่จะพึงใช้ในกิจการอันใดตามและตามความประหลาดของตนเครื่องมือนั้นจึงจะสำเร็จทำให้สำเร็จประโยชน์แก่ผู้ทำขึ้นมาเป็นลำดับเช่นเครื่องมือสร้างบ้านสร้างเรือนเหล่านี้เป็นต้นศาสนธรรมจะมีแต่คำพูดมีแต่การศึกษาเราเรียนจดจำมาไว้มากน้อยเพียงไรก็ตามก็เอามาทิ้งไว้ที่จิตใจของเราคือความจำเท่านั้นก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรต้องอาศัยการปฏิบัติตามสิ่งที่จำมาแล้วนั้นๆจนเกิดผลขึ้นมาภายในจิตใจของตนนั่นแหละชื่อว่าเป็นผลที่สำเร็จขึ้นมาจากการปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกับบ้านเรือนเป็นต้นที่สำเร็จมาจากเครื่องมือที่เราเป็นผู้นำไปใช้ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่ควรจะเอาเครื่องมือที่ได้รับการศึกษาเล่าเรียนหรืออ่านในหนังสือพุทธศาสนาเล่มใดก็ตามมาทิ้งไว้กับความจำเฉยๆแล้วถือความจำนั้นเป็นสมบัติของตนโดยมีแต่ชื่อโดยมีแต่เงาไม่ปรากฏตัวเลยนั้นไม่ถูกต้องสิ่งที่ถูกที่เหมาะสมอย่างยิ่งก็คือการปฏิบัติท่านสอนว่าอย่างไรก็ปฏิบัติตามนั้นเฉพาะอย่างยิ่งสอนให้รักษาจิตใจซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเป็นตัวเหตุอันยิ่งใหญ่ภายในตัวของเราเราควรจะระมัดระวังรักษาจิตนี้จิตนี้มีสิ่งสลับซับซ้อนนับไม่ถ้วนเต็มไปหมดภายในดวงใจบรรจุสัญญาอารมณ์ต่างๆไว้เต็มไปหมดจนมองหาดวงใจแท้ไม่ปรากฏมีแต่กลิ่นจอมปลอมทั้งนั้นคิดออกมาในแง่ใดก็ตามมีตั้งแต่เรื่องจอมปลอมเมื่อเราได้พิสูจน์ตามหลักจิตตภาวนาแล้วเราจะได้ทราบสิ่งจำปลอมทั้งหลายที่แสดงออกมาจากใจโดยลำดับจนนับไม่ถ้วนว่าเรื่องอะไรบ้างความเป็นทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในจิตใจนั้นมันมีมากการแสดงออกแห่งสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในจิตใจนั้นจึงไม่มีที่สิ้นสุดคิดได้วันยั่งค่ำคืนยั่งรุ่งตลอดการไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่มีวันพระวันโกนไม่มีเดือนทีนะเดือนปีนาทีโมงไม่มีอิริยาบถที่จิตจะไม่คิดล้วนแล้วแต่คิดเรื่องเหลวไหลหาสาระแก่นสารที่ตนจะพึงได้อาศัยให้เป็นความร่มเย็นภายในจิตใจไม่ค่อยมีทั้งนี้เพราะสิ่งเหล่านี้ออกมาจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกมาจากสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยที่ฝังอยู่ภายในจิตใจของเรามีจำนวนมากขนาดที่ว่าคิดทั้งวันทั้งคืนก็ไม่หมดไม่จบคิดเท่าไรก็สั่งสมผลเข้าไปในที่นั่นอีกมันจะหมดจะสิ้นไปได้อย่างไรเพราะความคิดนี้เป็นความผิดสิ่งที่ไม่เป็นท่านั้นให้เพิ่มตัวขึ้นมาภายในจิตใจหมุนเวียนกันไปหมุนเวียนกันมาอยู่เช่นนี้จึงไม่มีเวลาจบสิ้นลงได้ ถ้าเราจะปล่อยให้เป็นไปตามความคิดความนึกธรรมดาของมันแล้วจะมีแต่ความหมุนเวียนไปเพื่อสั่งสมกิเลสขึ้นมากแล้วสั่งสมความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความคิดความปรุงนี้มากมายก่ายกองภายในจิตใจนี่แหละที่จิตหาความสงบหาความร่มเย็นไม่ได้เพราะสิ่งที่ร้อนมีอยู่ภายในใจไปอยู่ที่ไหนจึงร้อนนั่งอยู่ก็ร้อนเดินอยู่ก็ร้อนนอนอยู่ก็ร้อนเว้นเสียแต่ขณะที่หลับไปเท่านั้นในยาบททั้ง4หรือสถานที่ใดมีแต่ความร้อนเพราะสถานที่ใดมีแต่ความร้อนเพราะจิตไม่มีอิริยาบถ

ปราชญ์ท่านถือกันยิ่งนักนักปราชญ์ท่านสงวนจิตใจมากยิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกในวันคืนหนึ่งๆเราพอมีเวลาที่จะปฏิบัติต่อตนเองแม้จะมีงานมากเพียงไรก็ตามสำคัญอยู่ที่ความสนใจความใคร่ต่อการประพฤติปฏิบัติที่จะกำจัดสิ่งไม่ดีออกจากจิตใจเราพอทำได้แม้แต่เราเขียนหนังสือหรือทำงานอะไรอยู่ความคิดที่เคยคิดเคยปรุงทำไมจึงคิดได้ปรุงได้แล้วความคิดที่เป็นอัตเป็นธรรมทำไมจะคิดไม่ได้คิดได้ด้วยกันในข้อนี้เราจะเห็นได้อย่างชัดๆโดยไม่มีความสงสัยอะไรเลยนั้นตอนเมื่อสติปัญญาออกก้าวเดินตามหลักธรรมชาติของตนที่เรียกว่าอัตโนมัติจะอยู่ที่ใดก็ตามสติปัญญาจะทำหน้าที่ปราบปรามกิเลสอยู่ตลอดไม่ว่ายืนไม่ว่าเดินนั่งนอนเว้นเสียแต่หลับเท่านั้นนอกจากนั้นไม่มีว่างที่สติปัญญาจะไม่ทำงานในการปราบกิเลสนี่เหตุที่จะเป็นเช่นนี้ได้เพราะอะไรก็เพราะความฝึกฝนความอบรมอยู่เสมอสืบต่อเนื่องกันโดยลำดับลำดาจนกลายเป็นสติที่มีความสืบต่อเนื่องกันเป็นลำดับและปัญญาสืบเนื่องกันเป็นลำดับเช่นเดียวกันมีเรื่องของวัฏจักรที่หมุนเวียนอยู่ภายในจิตใจของเรานี้มันคิดกระทบรูปเสียงกลิ่นรสทั้งเราก็คิดจะบังคับให้คิดหรือไม่ก็ตามปัญญาของเราเบื้องต้นก็ล้มลุกคลุกคลานสำเร็จเราทั้งหลายนี่แหละตามอยู่จิตเมื่อได้รับการอบรมได้รับการรักษาดูแลอยู่เสมอย่อมจะปลอดภัยไปเรื่อยๆแม้จะมีสิ่งมากระทบกระเทือนสติสตังก็พอมีขึ้นเช่นบางครั้งที่เกิดความไม่พอใจในเรื่องอะไรหรือในบุคคลใดแต่ก่อนเราไม่ทราบเราถือความโมโหโทโสความไม่พอใจนั้นเป็นเราอย่างเต็มตัวถ้าไม่ได้โมโหเต็มที่เหมือนกับว่าเรานี่ขาดไปถ้าได้โมโหโทโสโกรธแค้นในเขาวันยังค่ำนั่นแหละคือเราเป็นเราทั้งคนวันนั้นเราเป็นเราทั้งคนเราไม่ทราบว่าเป็นกิเลสทั้งตัวนี่ต่อเมื่อเราได้มารับการอบรมด้วยสติให้ทราบว่าสิ่งนั้นชั่วสิ่งนี้ดีไปโดยลำดับแล้วพอเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาหรือหงุดหงิดขึ้นมาโกรธขึ้นมาในเกี่ยวกับเรื่องใดหรือบุคคลใดก็ตามจะเป็นการสะเทือนจิตใจให้สติรับทราบทันทีว่าอ้อนี่เราโกรธได้อย่างไรแม้จะระงับดับมันยังไม่ได้นะขณะนั่งก็ตามสติเราก็ยังมีว่านี่เราโกรธแสดงว่าเรานี่ไม่ชอบความโกรธแต่เพราะกำลังของความโกรธมันเคยตัวมันรวดเร็วยิ่งกว่าเรามันก็แสดงตัวขึ้นมาได้ทั้งที่รู้อยู่ด้วยสตินี่มันผิดกันอย่างนี้คนที่ได้รับการอบรมกับไม่ได้รับการอบรมผู้ไม่ได้รับการอบรมเลยนั่นถือความโลภความโกรธความหลงเป็นตัวทั้งตัวเต็ม 100%วันไหนได้โลภวันไหนได้โกรธได้หลงลืมตัวไปวันยั่งค่ำแล้ววันนั้นเป็นคนทั้งคนเต็มตัวเป็นคน 100% ไม่บกพร่องในส่วนใดเป็นเราทั้งคนทีเดียวเป็นเจ้าอำนาจวาสนาเพราะได้โกรธให้เขาเป็นต้นนี่คือผู้ไม่ได้อบรมความรู้สึกเป็นเช่นนั้นแต่เมื่อได้รับการอบรมแล้วคำที่ว่าเป็นคนทั้งคนเพราะความโลภความโกรธความหลงแสดงตัวขึ้นมานั้นกลับเห็นว่าเป็นความผิดของตัวแม้จะระงับไม่ได้นะขณะนั้นก็ยังทราบได้อย่างชัดๆว่านี่เราผิดไปเราเผลอไปนี่เราผิดไปแล้วพยายามแก้ไขไม่ได้นะขณะนั้นก็ได้ในวาระต่อไปจนได้นี่แม้จะยังไม่ได้ในขณะนั้นหรือวาระต่อไปยังไม่ได้นานไปกว่านั้นจนกระทั่งมันระงับลงไปด้วยการพยายามหลายครั้งหลายหนแม้เช่นนั้นเราก็ยังได้เห็นโทษของตัวไม่น่าเลยไปโกรธเขาทำไมไปเครียดให้เขาทำไมเรื่องเช่นนั้นคนเช่นนั้นเราพยายามหาความดีความโกรธไม่ใช่เป็นของดีเขาโกรธให้เราโมโหโทโสให้เรายังไม่พอใจ
เหตุใดเราจึงแสดงความไม่พอใจซึ่งเป็นสิ่งที่ใครไม่ปรารถนาเลยนี้

0: ขาได้เรานี่แสดงว่าเราก็ผิดมากมายรู้สึกเสียใจตนเองนั่นนี่คือผู้อบรมธรรมะเป็นอย่างนี้เห็นโทษในสิ่งที่เป็นโทษจริงเห็นคุณในสิ่งที่เป็นคุณไม่ได้เห็นคุณในสิ่งที่เป็นโทษเหมือนนั่งว่าที่ว่าโกรธเขาแล้วว่าตัวเป็นคนเต็มคนอย่างนี้พอได้อบรมไปอบรมไปนานๆสติสตังค่อยดีปัญญาค่อยรวดเร็วขึ้นโดยลำดับสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ค่อยจะมากระทบคือไม่ค่อยจะเกิดความกระทบภายในจิตใจของตนแม้สิ่งภายนอกจะเข้ามาสัมผัสหรือเขาพูดกระแทกแดกตันอะไรก็ตามเราจะพอมีสติยับยั้งรู้เรื่องรู้ราวของเรื่องนั้นกับเรื่องเราที่จะออกรับกันหรือจะออกโดนกันบ้างชนกันบ้างกระทบกระเทือนกันนั่นเองกับเขาได้พอสมควรและมีความละเอียดเข้าไปโดยลำดับจนกระทั่งพอแสดงความงุนงิดขึ้นมาไม่ภายในใจรู้ทันทีว่าความงุนงิดนี้คือตัวโทษซึ่งเกิดขึ้นแล้วกับเราเวลานี้นั่นเมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นโทษโดยความเป็นโทษของมันแล้วย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นชอบแล้วพยายามละจนได้ต่อไปสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ปรากฏขึ้นมาแก่เราได้อย่างง่ายดายแล้วค่อยหมดไปหมดไปนี่แหละจิตค่อยสะอาดไปด้วยวิธีการชำระการรักษาการระวัดระวังอย่างนี้โดยลำดับนี่แหละคือจิตมีเจ้าของคือมีสติปัญญาคอยระมัดระวังสติปัญญาเป็นเรื่องของธรรมเมื่อมีอยู่ในจุดใดงานใดงานนั้นย่อมเป็นชิ้นเป็นอันไม่ค่อยผิดค่อยพลาดนอกจากเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยของสติปัญญาจริงๆถ้าอยู่ในวงของสติปัญญาตัวแล้วไม่ค่อยพลาดเพราะนำมาใช้อยู่เสมอคนที่ไม่มีสติไม่มีปัญญานั้นย่อมจะพลาดไปเรื่อยๆไม่ว่าอะไรจนเป็นความเคยชินเพียงเท่านี้ก็พอจะทราบความเคยชินของการรักษาใจเราด้วยการอบรมมีอะไรมากระทบกระเทือนในระยะนี้เราทราบได้ง่ายกว่าระยะที่เรายังไม่เคยอบรมเลยจนกระทั่งสติปัญญามีภูมิที่จะออกทำหน้าที่การงานโดยลำพังตนเองได้ซึ่งไม่ต้องบังคับบัญชาใดๆด้วยแล้วนั่นยิ่งมีความคล่องแคล่วแกล้วกล้าต่อสิ่งทั้งหลายที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งที่สิ่งเหล่านั้นก็เป็นต้นเหตุอันหนึ่งที่จะให้กิเลสเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราแต่มันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะจิตใจมีสติปัญญาครอบหรือรักษาอยู่ตลอดเวลาและหมุนตัวเพื่อแก้เพื่อไขเพื่อถอดเพื่อถอนสิ่งภายในที่มีอยู่แล้วให้หมดสิ้นไปโดยลำดับและพยายามกำจัดสิ่งภายนอกที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสติปัญญารอบด้านนี่ท่านเรียกว่าท่านรบกับข้าศึกทั้งกลางวันกลางคืนเมื่อมีกำลังสามารถโดยอัตโนมัติแล้วอยู่ที่ไหนก็เป็นความเพียรทั้งนั้นถอดถอนกิเลสหรือฆ่าฟันหั่นแหลกกิเลสแหลกไปหมดไม่ว่าจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนมีแต่ท่าฆ่ากิเลสให้หลุดลอยไปจากใจเรื่อยๆแล้วกิเลสมันจะมีมาจากไหนเมื่อมีแต่การทำลายไม่มีการส่งเสริมก็หมดไปผลสุดท้ายก็เป็นใจอิสระเต็มตัวคำว่าอิสระนี้ได้แก่ความไม่อยู่ในบังคับบัญชาของสิ่งใดขึ้นชื่อว่าสมมุติในโลกทั้งสามนี้เป็นอิสระโดยหลักธรรมชาติของตนคือเป็นจิตล้วนๆไม่มีอะไรเข้าแทรกสิ่งเลยนี่ผลที่เกิดขึ้นมาจากการตะเกียกตะกายล้มลุกคลุกคลานมาตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงจุดนี้ล้วนแล้วแต่เกิดจากการอบรมทั้งนั้นทุกข์ก็ยอมรับสุขก็ยอมรับเราเดินทางจะให้สม่ำเสมอไปโดยถ่ายเดียวไม่ได้แม้แต่ทางลาดยางก็ยังสูงสูงต่ำต่ำตามเนินตามที่ลุ่มที่ดอนการปฏิบัติธรรมก็ย่อมมีที่สูงที่ต่ำมีลำบากมีสะดวกสบายเช่นเดียวกันแต่ทางอยู่ที่ตรงนี้เราจะแยกแยะเดินลัดตัดไปที่อื่นเป็นไปไม่ได้ต้องไปตรงแนวที่ตรงนี้จะยากลำบากต้องผ่านที่ตรงนี้มัชฌิมาตรงไหนก็เดินตามมัชฌิมามัชฌิมาพาขึ้นขึ้นพาลงลงอ้าวกิเลสพาขึ้นขึ้นไล่กิเลสตามกิเลส ิเลสพาลงเหวลงบ่อตามขุดตามค้นตามฟาดฟันหั่นแหลกอ้าวกิเลสลงไหนตามฟันกิเลสนั่นเพราะเหตุไรเพราะกิเลสเป็นของที่ลุ่มลุ่มดอนดอนคือว่าสูงสูงต่ำต่ำลุ่มลุ่มดอนดอนแต่มันอยู่บนหัวใจขดเมื่อสติปัญญาผลิตขึ้นมาพอแก่การแก้ไขหรือพอแก่การติดตามปราบปรามกันได้แล้วปล่อยพระเจ้าพุทธสาวกท่านเป็นอุบาสิกาครั้งนั้นกับครั้งนี้เป็นคนเหมือนกันทำครั้งนี้กับทำครั้งโน้นมีอำนาจที่จะปราบปรามกิเลสได้ด้วยกันจึงไม่มีอะไรผิดกันนอกจากว่ากิเลสมันจะหาอุบายหรือคนอุบายต่างๆหลอกเราให้หลงเชื่อตามมันแล้วก็เห็นธรรมเป็นกิเลสไปเท่านั้นถ้าเห็นธรรมเห็นธรรมกิเลสหรือเห็นกิเลสเป็นธรรมถ้าเห็นกิเลสเป็นธรรมแล้วเราก็ไม่รู้สึกตัวปล่อยให้มันกล่อมทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนกล่อมเรื่อยๆผลที่มันป้อนออกมาให้เราก็มีแต่ความทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจบ่นพอเป็นทางระบายออกแห่งทุกข์ความจริงความบ่นไม่ใช่ทางระบายทุกข์เนี่ยถ้าว่าการบ่นว่าทุกข์เป็นการระบายทุกข์ใครทั้งโลกบ่นได้เดียวกันเพราะปากมีนี่พูดได้เรื่องอื่นบ่นให้ทุกข์ทำไมจะบ่นไม่ได้ถ้ามันกิเลสมันกลัวด้วยการบ่นมันจิบหายไปหมดแล้วแต่กิเลสไม่ได้หลุดลอยไปเพราะความบ่นนอกจากการปฏิบัติกำจัดมันด้วยกำลังฝีมือของเหล่านี้เท่านั้นกิเลสถึงจะกลัวกำจัดลงที่ตรงนี้สุขอะไรก็ไม่เท่าสุขใจสุขใจสุขสวัสดีไม่ว่าปีใหม่ปีเก่าสุขในโลกสวัสดีปีใหม่พอปีเก่ามาแล้วทุกทั้งในปีใหม่ก็ทุกหากตั้งความหวังไว้ปีใหม่จะมีความสุขอย่างนู้นอย่างนี้คาดกันไปยุ่งกันไปหมดถึงวันปีใหม่แล้วโอ้ส่งสกสกันยุ่งไปหมดสกสก็มีตัวหนังสือเลยตัวใจไม่สกทไม่สกสส่งความทุกข์นี่มันอยู่ภายในนี่นี่เฮาสกสตรงนี้นะอย่าไปสกสวันนั้นปีนี้ยุ่งไปอย่าไปหาเกาเดี๋ยวมันถลอกหมดไม่คันเอาเกาตรงมันคันเนี่ยมันทุกข์อยู่ที่ตรงไหนคันอยู่ที่ตรงนั้นเกากันลงที่ตรงนั้นแก้กันที่ตรงที่ตรงนั้นสคสจะมีอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยเกิดขึ้นที่นั่นนี่เป็นสคสทางพุทธศาสนาเป็นความที่ถูกต้องที่โลกเขาทำนั้นก็ไม่ได้ผิดแต่เราแยกอันนั้นมาเพื่อสอนเราคือโอปนัญญิโกเราไม่ตำหนิติเตียนโลกเขาที่ทำมาเป็นประเพณีนิยมจิตใจมีความรื่นเริงมันเทิงไปในแง่ใดซึ่งไม่ผิดจากกฎหมายบ้านเมืองก็เป็นความดีโลกมีอย่างนั้นไม่ว่าโลกไหนๆย่อมมีความรื่นเริงมันเทิงมีความหวังด้วยกันแต่ถ้าจะพิจารณาหรือคิดไปในแง่เดียวเท่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์ให้ย้อนหน้าย้อนหลังนี่การอธิบายถึงเรื่องสกสนั้นย้อนเข้ามาในเราก็เพื่อจะเห็นสกสภายในสกสภายนอกสกสภายในก็ได้แก่ส่งความสุขให้แก่ใจด้วยการประพฤติปฏิบัติกรรมจากสิ่งที่มัวหมองหรือรบกวนจิตใจนั้นให้ห่างไปโดยลำดับมีความสุขแทรกขึ้นมาได้โดยลำดับจนความสุขเกิดขึ้นภายในจิตใจเป็นสกสขึ้นภายในจิตใจอยู่ที่ไหนก็สบายปีใหม่ปีเก่าสบายเดือนใหม่เดือนเก่าสบายทั้งนั้นเพราะทุกข์หมดไปจากใจแล้วจะไม่สบายยังไงคนเราที่เป็นทุกข์ก็เพราะทุกข์มันมีเป็นเจ้าเรือนอยู่ภายในใจเมื่อทุกข์หมดไปสุขก็เป็นเจ้าเรือนอยู่นะเท่านั้นเองนั่นนี่เป็นจุดสำคัญการแสดงธรรมก็เห็นพอสมควรวันนี้เอาละยอดของเขา
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่27เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518มีชื่อกันเรียกว่าสคสสินค้าประเสริฐในรายการแสงส่องธรรมครับคราวนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: านผู้ฟังครับวันที่เป็นวันพฤหัสบดีที่27เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น14ค่ำเดือน9ปีมะมี
1: ท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับ
0: ขอเรียนแจ้งรายการบ้างค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน11กันตามลำดับดังต่อไปนี้พระธรรมเทศนาวันที่10เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2526มีชื่อกันเทศว่าสิทธิ์ดื้อต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่1เดือนเมษายนพุทธศักราช2511มีชื่อกันเทศว่าสติกับจิตอย่าได้ห่างกันตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่15เดือนมกราคมพุทธศักราช2531มีชื่อกันเทศว่าศาสนธรรมมุ่งลงที่ใจจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่21เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2532มีชื่อกันเทศว่าธรรมสถิตที่ใจต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่28เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2529มีชื่อกันเทศว่ารู้แจ้งเห็นจริงประจักษ์ใจตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่12เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2522มีชื่อกันเทศว่าจนตรอกออกปัญญาจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่2เดือนมีนาคมพุทธศักราช2510มีชื่อกันเทศว่าอย่าทำตัวเหมือนไก่ได้ปล่อยต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่12เดือนตุลาคมพุทธศักราช2531มีชื่อกันเทศว่าธรรมาวุธตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่18เดือนมีนาคมพุทธศักราช2507มีชื่อกันเทศว่าพระอาจารย์เสาพระอาจารย์มั่นต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่21เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่ามัชฌิมาตามขั้นของกิเลสและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่23เดือนเมษายนพุทธศักราช2522มีชื่อกันเทศว่ายาแก้กิเลสจากนั้นเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้น จะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่16เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่าใจฝึกทรมานได้ไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวในพระราชสำนักครับ
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการ5จังหวัดเตรียมรับมือสภาวะน้ำท่วมและน้ำแล้งใช้ระบบเซลล์บรอดแคสต์เตือนภัยตลอด24ชั่วโมงการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซตผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่27สิงหาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์และประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลโดวาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอลโดวาได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นมาอย่างต่อเนื่องนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2535ข้าพเจ้ามั่นใจว่าด้วยเจตนารมณ์อันดีและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา8นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณโรงเรียนวัดสีชมพูเขตหนองจอกและโรงเรียนเคหะทุ่ง2ห้องวิทยา1เขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา10นาฬิกา17นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ
3: อะระหัง สัมมา

0: ุญญังปัสสตังอิทังสัมเวปิอันตรายามิมาเหสุมตัสสะเตยัสสะ
1: อายินวาจายวจีรสาวะบุตเถกุมภะกตังยังบุตโตปฏิกันธรรมปฏิยตังกาลันตะเรสังวริตุงวะบุตเ
2: ถอันนมยังขัมมานุสติในยังกะโรมะเส

0: กาเมนวาจายวจีตสาวาธัมเมกุขมังปะกตังมยายังธัมโมปฏิกันตุอัจฉยันตังกาลันตะเรสังวริตุวัฏฐะเม
1: ท่านธรรมยังสังฆานุสตินะ

0: ชาสา
1: อาเนวาจายมุจิตาสาวาสามเกตุตมะปะระตะโมยายังสามโกปิคันนะปุจเจตังปารัมตะเวสังปริปุระสังขี
2: อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตัง
0: ตังยาวาเดวาสีตาสาปฏิฆาตายะวันหัสสาปฏิฆาตายะลังสมะกัสสวาตาสัพพสิริงสัพพสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวาเดวาหิริโก

0: แตกความโกรธกับเพื่อนมันจะดุดอยู่ไม่หยุดไม่ถอยหลังไรก็มาเหยียบมาย่ำทำลายมันจะมาส่งเสริมอะไรนี่เคยทำมาทุกอย่างในบรรดาที่นำมาสอนหมู่เพื่อนและหมู่เพื่อนทำอยู่ทุกวันนี้ผมเคยทำมาแล้วทั้งนั้นเคยอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มาท่านก็ท่านอนุโลมเราไปดูท่านไม่เคยเห็นที่ไหนเราก็ยึดหลักนั้นมาเพื่อปฏิบัติเต็มด้วยกำลังความสามารถของตนดังนั้นหมู่เพื่อนมาเกาะลมเข้ามาเรื่อยตั้งแต่ท่านมรณภาพจากไปนู่นเขาในป่าในเขาอย่างนี้ก็ลุ่มไปตามสุดท้ายก็พันกันตรงไปด้วยกันอย่างที่เห็นนี่เราไม่ใช่คนคนนิสัยวาสนากว้างขวางใหญ่โตภูมิฐานอะไรเพราะว่าเราเป็นคนนะครับวาสนาก็ยอมรับทันทีเพราะนิสัยเราไม่ได้ชอบเรื่องพลุงพลังไปไหนก็ไปตามนิสัยวาสนาอาภัพเรื่องของไม่เกี่ยวกับหมู่กับเพื่อนนอกจากครูบาอาจารย์เท่านั้นพอท่านล่วงไปแล้วก็เข้าป่าเข้าเขาหมู่เพื่อนก็ลุมตามขโมยหนีเท่าไหร่ก็ไม่พ้นขโมยนี้จากหมู่จากเพื่อนเพราะเราอยู่ลำพังองค์เดียวมันสะดวกสบายไม่ยุ่งอะไรกับใครอยากกินก็ได้ไม่อยากกินก็ได้หนึ่งสุดท้ายก็เต็มไปหมดที่ไหนๆก็หลั่งไหลมาตัวเสมอสอนเสมอการที่จะเกิดผลดีขึ้นมานั้นก็ยิ่งเพิ่มความไม่ดีขึ้นเรื่อยๆให้เห็นอยู่ตำหูตำตาอยู่เรื่อยเหมือนก็ไม่ได้มาศึกษาทั้งๆที่ศึกษาแล้วก็สั่งสอนกันแล้วมันยังเป็นไปอยู่ต่อหน้าต่อตาจะทำยังไงเราอดอาหารผมก็อดแล้วหรือว่าอะไรน้ำอ้อยน้ำตาลแม้แต่น้ำร้อนเฉยๆผมก็ไม่ได้ฉันอยู่อย่างนั้นแล้วไม่ได้เคยมาเกี่ยวกับน้ำร้อนน้ำชาอะไรเลยจะมาแต่น้ำตาลโกโก้กาแฟน้ำส้มน้ำหวานนี่เลยวัตถุกรก็ไม่มีด้วยไม่สนใจด้วยอันนี้มันเหลือเฟือในวัดนี้ถึงว่าเราอารมณ์จะอกจะแตกก็นะเลยบอกแล้วมันก็ยิ่งลุกลามไปลุกลามไปลุกลามไปมันมาหาอยู่หากินกันมันไม่ได้มาเพื่ออัดเพื่อทำนี่ที่ต้นอกเราจะแตกเราจะอยู่กับหมู่เพื่อนไม่ได้อดถ้ากลัวตายอดไปทำไมอดอาหารถ้าจะฉันก็มาฉันที่ครัวนี้เดี๋ยวนี้ยังมีองค์ไหนมั่งที่ขนไปเป็นคลังน้ำอ้อยน้ำตาลโกโก้กาแฟในใสในคนอยู่ตามกุฏิแล้วมีกุฏิองค์ไหนมั่งยังมีอยู่ไหมเดี๋ยวนี้ฮะยามาอยู่ให้หนักวัดนี่นะเราไม่สอนหมู่เพื่อนเพื่อน้ำอ้อยน้ำตาลน้ำส้มน้ำหวานเนี่ยสอนเพื่อหัดเพื่อทำจริงๆอย่าเอาสิ่งเหล่านี้มาเหยียบย่ำทำลายอย่ามาเอาสิ่งเหล่านี้มาอวดนะสิ่งเหล่านี้มีเต็มไปในแผ่นดินไม่เห็นเป็นของประเสริฐไม่ถือว่าสนังกระฉามมีกำมันตะกี้อย่ามาอวดนะพุงอย่ามาอวดลิ้นอย่ามาอวดอย่ามาเหยียบย่ำทำลายทำผู้เจตนาหวังดีมีอยู่อย่าเอามาจีบมาขวางเมื่อไม่สมัครใจให้ไปอย่าให้ได้ไล่กันนะมีองค์แต่เรานะหมู่กับเพื่อนมาอยู่ทำไมเราไม่ได้มาสอนหมู่เพื่อนใส่น้ำอ้อยน้ำตาลนี่นะใส่เรื่องเปล่าเรื่องท้องเราสอนขาแต่ทำต่างหากมาเองนี่นะใครไม่ได้เชื้อเชิญมาไม่บังคับบัญชามันมาทำไมจีบขวางหมู่เพื่อนเหยียบย่ำทำลายครูบาอาจารย์ในการแนะนำสั่งสอนไม่มีคุณค่ายิ่งกว่าพุงกว่าปากกว่าท้องแล้วเวลานี้นะมันหน้าด้านไปแล้วนะได้พูดแล้วถ้าจะฉันก็มาฉันที่ครัวนี่นะฉันพอเยียวยาเท่านั้นถ้ามันหิวยิ่งกว่านั้นก็มากินซะที่กินข้าวไปไล่ไปก็ข้าวก็มีอยู่แล้วนี่ให้มันขวางทำไมมาอวดทำไมอวดที่เดือดหยาดอย่างนั้นนั่นน่ะยิ่งหยาบขึ้นไปยิ่งกว่าผู้ไม่อดจะอีกสั่งอะไรก็ตามทีนี้ใครจะสั่งอะไรถ้าเราไม่รู้ด้วยไม่ได้นะมันเก่งแล้วเดี๋ยวนี้มันแวกแนวเก่งยิ่งกว่าครูพอเวลามันได้ออกเหมือนผีตัวหนึ่งมันจะเล่นเมื่อไหร่จะเคลื่อนหัวใจอยู่ไม่หยุดเลย พราะมันติดกับเจตนาที่เราสั่งสอนหมู่เพื่อนหรือความทุ่มเทลงจริงๆแล้วเวลาผลมันตกออกมามันเป็นอย่างนี้เป็นเปรตเป็นผีไปหมดท้องเท่าภูเขาปากเท่ารูเข็มมันไม่มีอิ่มมีพอเลยให้คลายบ้างอะไรบ้างโกยไปไว้ที่กุฏินะฮะมาหาอะไรหนีนะอย่าอยู่นะวัดนี้ไม่ประสงค์ทั้งนั้นถ้าเป็นแบบที่ว่านี่อย่าเอามาอวดเราจะอยู่คนเดียวเรานี่ตายก็ไม่ได้ใครมากุศลาหรอกพูดตรงๆอย่างนี้เราไม่ใช่อวดนะเราจะตายอย่างสบายเราเลยตามนิสัยของเราที่มันอาภัพอยู่คนเดียวตายคนเดียวนี่ไม่ได้หวังพึ่งอะไรทั้งสามแดนโลกธาตุการที่อยู่กับหมู่กับเพื่อนอยู่ด้วยการถูการไถ่ด้วยความเมตตาสงสารเราควรจะเป็นผู้เป็นคนเป็นพระเป็นเนรยึดหลักยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์แนะนำสั่งสอนมุสาสั่งสอนมากี่ปีแล้วสามสิบกว่าปีแล้วตั้งแต่เกี่ยวข้องกับหมู่กับคณะมันเริ่มตั้งแต่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านมรณภาพไปนั้นลงมาตั้งแต่นั้นบัดนั้นจนกระทั่งปัจจุบันยิ่งหนายิ่งแน่นขึ้นทุกวันทุกวันทุกเวลาผลที่จะพึงได้มันไม่ปรากฏเนี่ยมีแต่เรื่องขีดเรื่องขวางเรื่องทิ่มแทงหูตาใจตลอดเวลามันหวังเอาประโยชน์อะไรสั่งสอนเพื่อประโยชน์อะไรเมื่อมันเกิดประโยชน์แล้วสอนไปทำไมอยู่เฉยๆมันไม่สบายดีกว่านั้นหรือยังมีอยู่ไหมเนี่ยไล่ไหนพูดมาหลายครั้งแล้วนี่นะมันยังมีอยู่ไหนอยู่ไหมท่าหน้าด้านพุงเท่าภูเขานี่มันยังมีอยู่ไหนเอามาอวดทำอยู่นี่นะต้องไม่กลัวตายที่ถึงจะทำสิ่งใดถ้าเห็นว่าชอบทำแล้วไม่กลัวตายกลัวตายอย่าทำอย่าให้มันกีดขวางหมู่เพื่อนนี่จะสอนแล้วของในครัวนี่ก็เต็มมันอะไรมันจึงต้องแหวกแนวไปกุฏินู่นเอาไปนู่นไปนู่นอะไรก็สั่งเข้ามาโกยเข้ามาโกยเข้ามาขโมยเข้ามาลักลอบเข้ามาเหมือนของหนีภาษีเยอะแยะพระเหล่านี้เป็นอย่างนั้นถึงทำไมมันถึงหยาบโลนเข้าไปทุกวันทุกวันสอนให้มีความเลี่ยงเข้าไปอะไรยิ่งเพิ่มความหยาบโลนให้เห็นมาอยู่ให้หนักวัดทำไมมีสอนหมดใช่หมดพุงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าปฏิปทาเครื่องดำเนินสอนหมดพุงผลเกิดขึ้นมากน้อยเป็นยังไงทุ่มลงไปจนหมดไม่มีอะไรเหลือเพื่อหมู่เพื่อคณะในความเมตตาสงสารจริงๆแล้วไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องโลกามิตรใดๆไม่มีมาเกี่ยวข้องในหัวใจเลยนอกจากเพื่อหัวใจหมู่เพื่อนถ่ายเดียวเท่านั้นทุกยากลำบากขนาดไหนก็ทนเอาเพราะเห็นจากหัวใจแต่ที่ว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ร่วงโรยลงไปร่วงโรยไปร่วงโรยไปแต่ไม่มีที่ยึดที่ถือที่พอเป็นหลักเป็นเกณฑ์ผู้เจตนาหวังดีผู้ตั้งใจเป็นหลักเป็นธรรมมีอยู่ก็มุ่งแล้วนี่ไม่ทราบอะไรเป็นธรรมไม่เป็นธรรมมันเป็นมูลสดมือแห้งไปหมดแหลกไปตามๆกันหมดแล้วผู้มาใหม่ก็ไม่รู้เรื่องก็เห็นขี้ก็เลยคลุกเคล้ากันไปกับขี้นั้นไปเลยเพราะพวกนี้สร้างแต่ขี้เว้ยขี้กองเต็มมัดเต็มมาไว้หมดหาที่เหยียบที่ย่างไม่ได้ผู้มาที่หลังก็นึกว่าสถานที่นี้มันมีที่เหยียบที่ย่างตั้งแต่ขี้เท่านั้นไม่มีอะไรก็เหยียบไปตามๆกันก็แหลกไปตามๆกันหมดไม่มีอะไรเหลือสอนหมดทุกแง่ทุกมุมเรื่องครูบาอาจารย์พาดำเนินมาอย่างไรการต่อสู้กับกิเลสทุกประเภทต้องลำบากลำบนก็บอกแล้วเพื่ออัดเพื่อทำต้องรื้อต้องถอนต้องฟาดต้องฟันเข้าไปหนักกับเบาก็ไม่ได้คำนึงนี่เพราะกิเลสมันหยาบมันหนามันทำความลำบากทรมานแก่เราปกติมันก็ทำความทรมานเวลาจะถากจะถางมันออกมันก็ทุกข์ก็ยากก็ลำบากเพราะเรื่องของกิเลสถ่ายเดียวเท่านั้นเรื่องของธรรมไม่ได้มีอะไรลำบากทำเป็นธรรมอยู่แล้วไม่เคยก่อความลำบากลำคาญเป็นทุกข์เดือดร้อนแก่ผู้ใดขึ้นชื่อว่าธรรมแล้วไม่ว่าธรรมประเภทใดเรื่องที่รับความทุกข์ความยากความลำบากต้องฝึกฝนทรมานก็ฝึกทรมานต่อสู้กับกิเลสตัวยากๆนั่นเองก็สอนแล้วสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องฆ่ากิเลสหรือ นอกจากมันเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสที่มีกำลังเหยียบหัวคนเหยียบหัวพาลงไปสดๆร้อนๆจนหน้าด้านไปเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรมันจะกลายเป็นพาหน้าด้านไปหมดทั้งวัดนั้นนี่นะพวกท่านมาหวังประโยชน์อะไรหรือมากินมานอนมาขี้นี่หรือมันพิเศษเหลือของอันนี้เอามาอวดทำไมมาเหยียบย่ำทำลายทำทำไมเอามาอวดทำทำไมนี่ถ้าไม่เคยทำไม่เคยดำเนินมาก็ไม่ว่านั่นแหละเราไม่เข้าใจเพราะเราไม่เคยดำเนินมาเหมือนเป็นพระเราก็เป็นมาก่อนแล้วการปฏิบัติอย่างไรลำบากลำบนขนาดไหนหรือสะดวกยังไงก็เป็นมาแล้วได้เอาเรื่องที่เป็นมาแล้วทั้งนั้นมาสอนหมู่เพื่อนแต่ว่าอดข้าวก็ได้พูดแล้วถึงขนาดเขาแตกบ้านมาดูเพราะว่าตายแล้วหนึ่งถ้าไม่ตายไม่โมโหโตโสอยู่เหลือไปดูดิหนึ่งถึงขนาดนั้นไม่ได้สนใจเพราะน้ำอ้อยน้ำตาลมันก็ไม่มีแล้วตามปกติของมันน้ำส้มน้ำหวานโกโก้กาแฟจะไปถามให้มันเลยแล้วก็ไม่สนใจด้วยแม้แต่น้ำร้อนน้ำชาก็ไม่แตะไม่เคยสนใจอดจริงๆเอาจริงๆสู้จริงๆมันจะตายจริงก็ไปฉันมันได้เพราะเราปฏิบัติเพื่อเราจะแท้ทำไมจะไม่รู้เรื่องของเราจะเป็นหรือจะตายปฏิบัติได้อย่าเอาความสะดวกความสบายอันเรื่องของกิเลสมาเหยียบย่ำทำลายวัดวาวาสครูบาอาจารย์ตลอดเพื่อนฝูงที่เจตนาหวังดีมีอยู่มากอย่าเอาของหยาบๆโลนๆเข้ามาหยาบย่ำทำลายอย่าเอามาอวดนะนิสัยเคยชอบสะดวกสบายมันติดสันดานมันนิสัยนั้นมันเป็นอะไรมันเป็นธรรมหรือมันเป็นกิเลสเวลานี้จะมาแก้อันนั้นไม่ได้หรือทำไมจึงต้องมาประกาศออกหน้าออกตาขวางวัดของวาของหมู่เพื่อนขวางครูบาอาจารย์อยู่ได้โดยไม่สะทกสะท้านเลยมันต้องควรนะหรือภาพแบบนี้บางท่านจะหวังความวิเศษวิโสจากอะไรถ้าจากอันนี้มันเอาความวิเศษวิโสอะไรให้เอามาอวดผมมั่งสิสั่งนั้นมาสั่งนี้มาสั่งนั้นมากินสั่งนี้มากินมันภาคกรรมฐานยังไงนี่ที่ผมจะโลดสังเวชน่ะเพราะผมไม่เคยครูบาอาจารย์ก็ไม่เคยทำมาแล้วก็ได้นำแบบฉบับครูบาอาจารย์ตามหลักธรรมในวันไหนมาสอนด้วยนะทำไมเอาเนี่ยนี่มันมาจากไหนทำไมมาจากเรื่องของกิเลสเรื่องนิสัยสันดานของคนหยาบช้าละมุกนำมันนั้นมาอวดอวดหมู่อวดเพื่อนอวดครูอวดอาจารย์เหยียบย่ำทำลายทำที่ไหนมันจะเป็นอะไรไปถ้าไม่ใช่อันเดียวนี่นี่ก็เคยได้พูดวันนี้มันดั้งเดิมก็ไม่เคยฉันอะไรน้ำร้อนน้ำชาไม่ยุ่งทั้งนั้นตั้งแต่อยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ก็เป็นเช่นนั้นไม่มีแล้วดำเนินมาก็ไม่เคยสนใจกับมันนี่ก็มาอยู่นี่ก็มากเข้ามากเข้ามากเข้าสิ่งของก็มีมามากของอนุโลมไปอนุโลมมันเร็วอนุโลมไปอนุแหลกไปแล้วเดี๋ยวนี้อนุเร็วไปแล้วมันแซงถ้าเป็นอย่างนี้แล้วแซงเร็วที่สุดเลยลิงร้อยตัวสู้ไม่ได้ถ้าอันไหนที่จะเป็นความเสื่อมความเสียมันแซงเร็วที่สุดเลยถ้าไหนจะดีไม่ยอมไปนี่สอนมากี่ปีกี่เดือนแล้วมาอยู่กับผมนี่กี่ปีกี่เดือนแล้วแต่ละองค์นี่มันปลอมที่ไหนหลักธรรมหลักวินัยที่นำมาสอนมันถึงได้เอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาแทนหลักธรรมหลักวินัยที่สอนให้อรหันต์ให้คนนั้นอันนี้ไปส่งคนนี้ไปส่งมีไหมอย่ามาอดอวดวัดนี่นะถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าอดให้เห็นให้ผู้นั้นเอาของนั้นไปส่งให้คนนี้เอาของนี้ไปส่งติดต่อคนนั้นติดต่อคนนี้ให้ซื้อนั้นมาให้ซื้อนี้มาให้ผมไม่เห็นคุณค่าของเงินยิ่งกว่าท่านทั้งหลายนะใครจะไปก็ไปที่จะโกยจะโกยไปที่มันมีเท่าไหร่มากน้อยที่เก็บไว้เพื่อความเป็นธรรมต่อหมู่ต่อเพื่อนรับความสะดวกไม่ได้เก็บไว้เพื่อสังหารเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องสังหารผมไม่ได้มาสนใจกับเงินกับทองเข้าของอะไรทั้งนั้นมีมากมีน้อยไม่เคยสนใจยิ่งกว่าพระนิเรียนที่ผมรับไว้การสั่งสอนตรงที่ถูกจุดนี้สนใจที่จุดนี้ต่างหากผมไม่ได้เคยสนใจกับสิ่งนั้นมันจะมีมากขนาดไหนไม่เคยสนใจกับมันเลยถ้านำมาใช้ก็ใช้ให้เกิดประโยชน์ให้เป็นธรรมอย่ามา ป็นเครื่องสังหารยาเป็นยาพิษมาเผาผลาญท่านหนึ่งที่ชอบความฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมมันเล็บมันรอดมันแทรกมันแซงมันขโมยไปอยู่ในตัวของมันนั่นแหละแบบพระแบบพระหน้าด้านมันไม่พระในวัดนี้เริ่มตั้งแต่ทำตะมาเนี่ยผมได้เห็นความอยากของพระที่สุดมันฝังใจไม่ได้ลืมเลยนะไม่ทราบเป็นไงเพราะมันฝังลึกมันจะลืมได้ไงเหมือนยักษ์เหมือนผีเหมือนกับถูกกักถูกกันเอาไว้พอเปิดช่องนิดมันแหวกแนวกันหน่อยเหมือนกำแพงจะแตกถ้าหน้าด้านสันดานหยาบแล้วมาทำให้หมู่เพื่อนที่ดีเสียไปด้วยเหยียบย่ำทำลายไปด้วยปีนี้ที่ถึงจะปกครองหมู่เพื่อนมาก็มีปีนี้ที่ปีที่แสดงความอกจะแตกให้เห็นก็หมู่กับเพื่อนผมไม่เคยเห็นพระหน้าด้านอย่างนี้ปกครองมานานแล้วเพิ่งมาเห็นสันดานหยาบไม่จะไม่พอจัดจูก็หนีไปสิใครบังคับเอาไว้เดี๋ยวนี้หนีไปหมดนี่ก็ไปสิทำไมนิมนต์ใครมาเนี่ยย่ามาเหยียบย่ำทำลายปฏิปทาที่ครูบาอาจารย์ทำเนินมาอันนี้มันเป็นความเสียหายมากนี่หนีไปเสียไม่เสียหายไปเสียหายแต่ตัวเองจะไปไหนก็ไปเถอะย่ามาทำหมู่ทำเพื่อนให้เสียหายบ้านลาว่าให้เสียหายเองก็ไปทำเรื่องเพลงก็เก่งๆนั่นสิไปวาดลวดลายสิสามโลกเขาได้กราบลวดลายที่เก่งกล้าสามารถเก่งกว่าครูกว่าอาจารย์ให้ได้เห็นบ้างสิทำไมเก่งจริงอ่ะไม่เคยรู้เรื่องรู้ราวอะไรก็เป็นอีกอย่างหนึ่งอันนี้มันรู้กันอยู่แล้วสอนกันมาสักเท่าไหร่แล้วถ้ามันไม่เป็นด้วยนิสัยสันดานหน้าด้านมันจะเป็นเพราะอะไรมันก็เห็นได้ชัดๆทำไมเคยดำเนินมาก็ไม่รู้รู้หมดดำเนินมาแล้วนี่ครับเพราะมันนั่นเป็นอย่างนี้พระจะต้องได้ออกจากวัดหมดจริงๆนี่อย่างน้อยลงน้ำอ้อยน้ำตาลนี่ให้หยุดหมดเลยไม่มายุ่งเลยมาสร้างความหนักใจมาสร้างขวากสร้างหนามไว้ทำไมเราไม่เอาขวากเอาหนามสอนหมู่สอนเพื่อนเราอาจเอาธรรมสอนหมู่สอนเพื่อนทำไมจะต้องเอาปากเอาหนามมาทิ่มแทงหัวอกมาอยู่แบบหน้าด้านจะมาอยู่นะสถานที่นี้ไม่มีสถานที่สอนพระให้หน้าด้านนะใครจะไปก็ไปสิมันยัดทนายกันทำไมจะไปหมดนี่ก็ไปสิหลวงตาบัวนี่มันร้องห่มร้องไห้หาหมูเพื่อนดูสิหมู่เพื่อนหนีไปหมดแล้วมาอยู่แบบนี้อย่ามาอยู่มันหนักวัดหนักวาหนักหัวใจภูเขาทั้งลูกไม่ได้ไปแบกมาแต่พระเนรในวันไม่ว่าลูกใดแบกทั้งนั้นเพราะความรับผิดชอบอยู่เราคนเดียวมันหนักอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไม่หนักเพราะภูเขานี่นิสัยสันดานมันเคยมานี่เวลามันได้ออกมันก็เตลิดเปิดเปิงไม่มีครูมีอาจารย์เลยถ้าเป็นสัตว์ก็ไม่มีเจ้าของยาอดนะอาหารถ้าหากเป็นอย่างนี้ยาอดจะไม่ขาดนะจะให้เห็นนะถ้าอดอย่างที่ว่านี่ใครเอาอะไรไปให้อะไรไปให้นี่ยามาอดมันขวางตานะนี่เคยอดมาแล้วอดเพื่อจะทรมานตัวเองไม่ได้หรือทำไมจะมาอดเพื่อปลอมปือตัวเองสร้างความลำบากลำบนทิ่มแทงหัวใจหมู่เพื่อนครูบาอาจารย์ทำไมนี่ก็เคยได้บอกแล้วว่าได้ทรมานอนุโลมผ่อนผันหมู่เพื่อนจนกระทั่งองค์แตกกันหน้านี่นะนี่ได้พูดแล้วพูดแล้วพูดเล่านี่ตั้งแต่ยังไม่มีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นก็ได้พูดอยู่แล้วเพราะอนุโลมเต็มที่จริงๆถ้าเลยกว่านี้ไปผมอยู่กับหมู่เพื่อนไม่ได้นะอกผมจะแตกเนี่ยก็ได้บอกอยู่แล้วมีน้ำท่ำยังมาสร้างความอกแตกให้เห็นต่อหน้าต่อตานี่เงินมีเท่าไหร่บ้างใช้เอาอะไรไปให้บ้างเ
1: ตอนเช้าตอนอะไรให้เอาอะไรไปให้กิน
0: นี่คือมันเคยมาแล้วตั้งมันเข็ดมาตั้งแต่สมัยพ่อแม่ครูอาจารย์ยังอยู่กับพระกับเนรกึ่งกลางกึ่งกลางกึ่งกลางมันมาเป็นกับเราตัวเองได้ให้เห็นชัดเจนชัดเจนนี่อกไม่แตกไปทางไหนก็มันเข็ดอยู่แล้วนี่ใครก็จะมาอยู่ใครก็จะมาอยู่ให้เห็นแสดงลวดลายความอยากมาอยู่อันดีงามไม่เห็นบ้างเลยยิ่งตอนกำลังสังขารร่างกายเราสุดถึงตอนนี้แล้วมันยิ่งเห็นเด่นชัดเรื่องชาติเรื่องนี้เหยียบย่ำทำลายวัดวาว่าหมู่เพื่อนครูบาอาจารย์พระเจ้าชู้พระคุณนางที่ไหนมาอยู่ที่นี่ทำทั้งสอนให้เป็นพระเจ้าชู้พระคุณนางนะพระฟุ้งเฟ้อเขินพระเห็นแก่อยู่แก่กินเห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่เรื่องใช้เรื่องสอยอย่างนั้นเหรอมีไหมมันสอนได้ว่าไงอภิชาตาสันตุถีท่านว่าไงท่านบอกไหมว่าให้สังสมอภิชาตาว่ามหิสตาให้มากมีไหมเห็นท่านสอนอภิชาตาเนี่ยความมากน้อยสันโดษในสิ่งที่มีอยู่ยินดีในสิ่งที่มีอยู่มันแหวกแนวไปหากว้านเอาเข้ามานั้นมันเป็นสันโดษแล้วหรือบุหรี่ทำไมใช้บุหรี่นอกมันก็ไม่เอามาซื้อมาสูบเนี่ยองค์ไหนซื้อบุหรี่มาสูบนี่มันซื้อมาเผาหัวมันหรือซื้อมาทำไมมาปฏิบัติเพื่อสูบบุหรี่เหรอเพื่อซื้อบุหรี่เหรอนี่เหลือวิเศษอย่างนี้เหลือท่านสอนให้สร้างความดีจากนี่เหรอมองไม่ทันเลยความเร็วของพระนะเวลามันเป็นขึ้นมาจนอโทอทังเราก็ดียิ่งเราแก่ลงไปกว่านี้แล้วก็ยิ่งแล้วนะมันก็ยังมาควักตากันกินอยู่นี่ในวัดนี่มันสลดทั้งเวทจะตายไปในวัดนี่หลวงพ่อเป็นวัดหนึ่งที่มันเหลือเฟืออยู่แล้วอะไรๆก็เต็มไปหมดเราก็ไม่เคยสนใจว่ามีอะไรถ้าเนรจะรับความสะดวกสบายด้วยความเป็นธรรมไงเราเป็นที่พอใจแล้วเราจึงไม่เคยมาสนใจกับสิ่งเหล่านี้แต่เมื่อพระเนรที่จะเสียสังหารตนสดๆร้อนๆมันก็อยู่ไม่ได้สิด้วยสิ่งเหล่านี้น่ะมันกว้านมาสังหารตัวเองมันไม่ใช่ความพอดีอยากให้หมู่เพื่อนได้พบได้ฉันได้ใช้ได้สอยด้วยความเป็นธรรมทั่วหน้ากันนี่เป็น

ผู้ปฏิบัติจะมาแสดงตัวเป็นอย่างนั้นมันเข้ากันไม่ได้กับตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานนอกจากจะปฏิบัติเพื่อจมลงโดยถ่ายเดียวเท่านั้นมันเข้ากันได้อันนี้ถึงไม่มาปฏิบัติมันก็สร้างมันอยู่แล้วแต่นี้เราไม่ได้มาปฏิบัติเพื่อทางจมทั้งเป็นนี่นะยังดูไม่ได้เลยฐานปฏิบัติทำไม่ฝ่าไม่ฝืนไม่ตัดไม่แปลงกดขี่บังคับตนกดขี่บังคับกิเลสที่มันฝังใจมันกดขี่บังคับเรานั้นก็ไม่ทราบจะเดินทางไหนทางผู้เป็นสรณะก็เห็นแล้วตามตำหนักตำหนักใครจะค้านกันได้ลงคอพอคำพีเดียวกันไม่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระสงฆ์สาวกท่านดำเนินอย่างไรคุณไหนที่มันได้มาไม่ได้มาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้ามีเหลือสกุลไหนก็ได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นดำเนินตามพระองค์หมดทุกสกุลสกุลพระราชามหากษัตริย์นะฟังดูเศรษฐีอุดมปีพ่อข้าประชาชนคนธรรมดายาจกในพวกคนขอถามเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นมาเป็นสาวกของพระเจ้าได้ทั้งนั้นท่านไม่ได้มาเป็นด้วยความโอ้อาสง่าผ่าเผยด้วยความเห็นแก่ปากแก่ท้องตามนิสัยสันดานนั่นท่านมาด้วยอัดด้วยธรรมจะมั่งมีสีถูกขนาดไหนอำนาจลักษณะกว้างแคบขนาดไหนท่านไม่เคยสนใจกับเรื่องนั้นนอกจากธรรมอย่างเดียวเท่านั้นแล้วดำเนินตามพระพุทธเจ้าด้วยความลำบากลำบนท่านก็ไม่ได้ท้อใจจนได้เป็นสังฆังสนังกัจฉามิของพวกเราขึ้นมาถ้าไม่ได้เป็นสังฆังสนังกัจฉามิมาด้วยน้ำอ้อยน้ำตาลโกโก้กาแฟเนยใสเนยข้นดังที่พวกเรากว้านเข้ามาเป็นชนะอยู่ทุกวันนี้มันมาสังหารตนสาวกทั้งหลายท่านไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เยียวยากันไปอย่างนั้นอันนี้ไม่ใช่เยียวยาอะไรทางจงกรมที่ท่านนั่งสมาธิภาวนานั่นเป็นสถานที่หายใจของท่านลมหายใจท่านอยู่กับความเพียรท่านมาเลยมาอยู่กับสิ่งเหล่านี้มันเป็นของเศษของเดนของโลกสมมตินิยมกันของธาตุของขันธ์ที่มันต้องการไอ้ที่เดนมันไปกว้านมาเป็นเจ้าตัวการสำคัญขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตในหัวใจพระในพุงของพระในลิ้นของพระไปเสียแล้วธรรมจะเกิดได้ที่ไหนเมื่อสิ่งนี้มาเป็นใหญ่กว่าแล้วนี่ที่มันจึงทำให้อิจฉาและอาใจอันนี้ก็ดำเนินมาก็แทบล้มแทบตายได้พูดหมดแล้วให้หมู่เพื่อนฟังไม่เคยลี้ลับบางทีเหมือนก็จะตายอยู่คนเดียวจริงๆมันทุกข์มันลำบากทั้งขาดขันร่างกายทั้งทรมานจิตใจไม่กินแล้วยังไม่แล้วยังไม่นอนแต่ความเพียรไม่ถอยลมออกหูอื้อไปหมดเหมือนมันไม่ออกจมูกนะไม่ได้คิดว่าจะมาแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนเวลาปฏิบัติตนอยู่มันเหมือนผ้าเช็ดเท้าผืนหนึ่งชิ้นหนึ่งเท่านั้นแต่สิ่งที่มันเด็ดก็คือว่าจะเอาให้กิเลสมันพังถ่ายเดียวเป็นก็เป็นตายก็ตายจนขนาดนี้ไม่ตายยกพระพุทธเจ้าเป็นบรมศาสดามาเป็นธงไทยพระพุทธเจ้าสรุปถึงสามหนพระองค์ไม่เห็นตายวะนี่ยังไม่เห็นสรุปนี่ทำไมจะกลัวตายแล้วนี่เนี่ยสอนเรื่องของจะสรุปไม่สรุปมันก็รู้กันอยู่นี่ว่ามันไม่สรุปทุกขนาดนี้ยังไม่ถึงพระพุทธเจ้าถึงขั้นสรุปนี่นะเนี่ยแล้ววัดว่าเราตื่นยังไงได้มันก็มีแก่ใจเมื่อปลุกจะจิตจริงนะไม่ให้มันท้อถอยอ่อนแอทุกขนาดไหนก็ให้มันรู้ที่ทุกขสัจเป็นของจริงอยู่แล้วไม่เรียนรู้ทุกขสัจจะไปรู้อะไรมันเห็นรอบตัวรอบกายรอบใจนี่เองผู้ปฏิบัติจะไปเห็นแต่สิ่งเหล่านั้นเหล่านั้นประเสริฐสิ่งนั้นดีตัวเลวไม่ได้ดูมันเมื่อไม่เห็นความเร็วของตัวก็ความเร็วนั่นแหละมันเหยียบย่ำทำลายหัวใจอยู่ไม่มีวันลดหย่อนผ่อนผันลงบ้างเลยมิจะเพิ่มขึ้นด้วยที่เลสเพิ่ม

0: หัวใจมันเหมือนทำเพิ่มหัวใจไหมล่ะมีแต่กองฟืนกองไฟไฟนรกมันสู้ไม่ได้มันเผาอยู่ในหัวใจเพราะพิษของกิเลสอาจจะไปก็ไปนะเตือนเข้าพรรษาแล้วนะจะไปหมดก็ไปอย่ามาขวางหัวใจว่ะอยู่คนเดียวตายคนเดียวมันดีกว่าเรื่องความเคลื่อนคนด้วยพื้นด้วยไฟอย่างนี้มันหมดละหมดพุงสอนหมู่เพื่อนไม่มีอะไรจะสอนเลยมันหมดภูมิแล้วมันเกิดความมินหนาลาใจขึ้นมาแทนที่จะได้รับความภาคภูมิใจสมุขว่ามันเลยกลับได้นี่ขึ้นมาเราปฏิบัติทำความภาคความเปลี่ยนหลักใหญ่อยู่ตรงนั้นเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาไม่ว่ากลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับเท่านั้นนั่นเป็นงานของพระโดยตรงก็ได้สอนหมดแล้วถืออะไรวิเศษวิโสยิ่งกว่างานนั้นเครื่องอาศัยไปเท่านั้นไม่ได้ถือเป็นหลักเป็นเกียรติจนถึงกับทำให้เจ้าของลืมเนื้อลืมตัวไปเพราะวัตถุทั้งหลายเหล่านั้นอะไรๆสั่งเข้ามาไม่อัดไม่อั้นสั่งไม่มาไม่ลืมหูลืมตาสั่งเข้ามาด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาแท้ไม่ใช่ด้วยอัดด้วยทำนอกจากนั้นยังแบบลบๆดีๆลบๆซ่อนๆอีกเป็นลักษณะขโมยมาอีกนี่มันหยาบมากนะมีความจำเป็นแล้วเอาให้จิตทุ่มหมดนี่ผมคิดว่าอะไรหาผมทราบเหตุทราบผลด้วยเถอะต้องการที่สุดเรื่องเหตุเรื่องผลความเคลื่อนไหวของหมู่ของเพื่อนหรือความจำเป็นของหมู่เพื่อนมีมากน้อยเพียงไรนี่พร้อมเสมอที่จะรับฟังที่จะปฏิบัติตามเหตุผลและความจำเป็นนั้นๆเราไม่หึงไม่หวงอะไรทั้งหมดของที่มีอยู่ในวัดหรือนอกวัดซึ่งเป็นสมบัติของวัดเราสงวนแต่พระแต่เนรนี้เท่านั้นที่เป็นหลักใจของเราในหัวใจเป็นอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นมันจะเกิดจะมีมามากมาน้อยมันไม่เห็นเป็นลงกับมันมันก็ฝังอยู่ในใจอยู่แล้วว่าปัจจัยเครื่องอาศัยเท่านั้นพอเป็นไปวันหนึ่งขึ้นที่จะทำให้เป็นความสะดวกแก่การปฏิบัติบ้างเท่านั้นไม่ถือเป็นความสะดวกมากจนกระทั่งกลายเป็นเครื่องสังหารตนเด่นเด่นดันดันถึงนี่คนได้เจอในเลยทำไมใครที่ไหนยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยมีแต่พระแต่เมียแล้วมันจะกลายเป็นขอนซุงไปหมดเกื่อนวัดที่แล้วทำไมพยายามรักษาและส่วนรวมให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ทั้งประชาชนพวกคารวะด้านตรงมาเกี่ยวข้องกับวัดเราก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบคนเดียวไม่ให้ใครทำแทนเราพระเนนทั้งหมดก็เป็นหน้าที่เราผู้รับผิดชอบในกิจการใดหรืออะไรที่ควรไม่ควรก็ต้องพิจารณาทั้งสองเหมือนประชาชนก็ต้องพิจารณาอย่างนี้มาขอปลูกกุฏิที่ครัวนั้นก็ให้ได้รับความพิจารณาจากเราหรือมาขอปลูกนี้มีมากต่อมากเราก็มาเทียบแล้วกับเหตุผลอัตถังส่วนได้ส่วนเสียเมื่อส่วนเสียจะมีขึ้นส่วนได้จะไม่ปรากฏก็จะฟื้นไปทำไมเราญาติแล้วคนนี้มาปลูกคนนั้นก็มาปลูกได้คนนี้ก็มาปลูกได้ทั้งวัดอันนี้สายประชาชนกับหลักธรรมหลักวินัยมันเข้ากันได้ไหมอันนี้สายอันนั้นมาใช้เหยียบย่ำทำลายแต่ทั้งวัดนี่จึงให้เป็นวัดของแผ่นดินโดยมีหัวหน้าเป็นผู้รับผิดชอบในวัดสมควรให้ปลูกก็ปลูกไม่สมควรให้ปลูกก็ไม่ปลูกไม่ให้ปลูกปลูกทำไมเท่าที่เราลงให้ทำให้อย่างนี้มันก็มากพอแล้ว มากเข้ามากเข้ากลายเป็นโรงหมัดโรงมวยขึ้นมามวยฝีปากนี่ทะเลาะกันให้ระวังทั้งหมดมันไม่ไปไหนมันจะลงช่องนี้เคยผ่านมาแล้วว่าเที่ยวจะจนแหลกสมาคมจนแหลกทำไมจะไม่รู้เรื่องเหล่านี้ยิ่งฝ่ายผู้หญิงทะเลาะกันเร็วที่สุดไม่เหมือนผู้ชายความเห็นแก่ตัวความชอบอำนาจความมองกันในแง่ร้ายมันเด่นปากก็ไม่มีฝาปิดพร่ำมาคำไหนเข้าใจว่าตัวถูกทั้งนั้นมันจะผิดเป็น 100% มันก็ไม่ได้ว่าผิด 100% แล้วถูก 100% นั่นที่มันทะเลาะกันกับตรงนั้นถ้าปากมีเหตุมีผลออกมาจากใจที่มีเหตุมีผลไม่อยากมีธรรมนั้นก็เป็นอีกอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วฆราวาสมาปกครองวัดมันกลายเป็นอย่างนั้นไปโมกโลคณะมันทำลายความเห็นแก่หน้าแก่ตามันทำลายหลักใหญ่คือหลักธรรมวินัยหลักศาสนาเรื่องของบุคคลแต่ละคนละคนเราถือมาเป็นใหญ่ไม่ได้แล้วแต่ละคนละคนถ้าเป็นจิตที่บริสุทธิ์มันก็เป็นธรรมเครื่องส่งเสริมอย่างนี้ไม่บริสุทธิ์ที่มันก็จะหาพวกกิเลสมากัดกันแหลกกันหมดกิเลสไม่ไว้หน้านะกัดได้ทั้งนั้นกัดด่าไปหมดเลยมันสุนัขบ้าทำมีเหตุมีผลควรหนักเบามากน้อยเพียงไรก็ดำเนินไปตามนั้นเรียกว่าธรรมกิเลสมันไม่มีเหตุมีผลมีแต่จะเอาท่าเดียวให้ได้อย่างใจท่าเดียวใจของกิเลสเป็นไงกิเลสครองใจเป็นไงมันไม่เหมือนธรรมครองใจทำครองใจมีการดับยั้งทั้งตัวมีเหตุมีผลการแสดงออกก็เป็นหลักเป็นเกณฑ์อันที่เรียนมันไม่ได้เอาหลักเอาเกณฑ์อะไรมาใช้นอกจากตามหัวใจมันเท่านั้นหัวใจของกิเลสกิเลสของหัวใจเรานั่นแหละไปครองเป็นหัวใจมันบีบบี้สีไฟยังไงก็ได้หนึ่งดินตามวัดต่างๆครูบาอาจารย์ท่านเคยพูดเมื่อความอินนาราอาจารย์ให้ฟังก็เป็นผลที่เราคิดไว้แล้วทั้งนั้นก็ไม่ทราบแต่ค้านนะมันเกิดความอินนาราอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องประชาชนที่จะไปอยู่ในวัดสร้างความไม่สงบขึ้นสร้างความทะเลาะเบาะแว้งกันขึ้นสร้างเรื่องสร้างราวขึ้นยุ่งไปหมดนะปีหลังไหนไปสร้างแล้วก็ถือกรรมสิทธิ์ใครไปแตะไม่ได้นะฟังดิกุฏิในวัดกับกุฏิกรรมสิทธิ์เหมือนอย่างอยู่ในโลกอยู่ทางโลกเอามาใช้ในวัดนิสัยของโลกมันใช้ในวัดมันก็ขวางวัดเลยมันไม่ขวางเลยเพราะวัดมันไม่ได้เหมือนโลกแต่เอานิสัยนั้นมาใช้ของใครก็ล็อกกุญแจเวลาไปห้ามด้วยติดไว้ห้ามด้วยว่าแม่ใครมาอยู่แม่ใครมาเกี่ยวข้องนั่นทำดีนี่เวลาก็มาเป็นของใครของเราเป็นเจ้าอำนาจอย่างนั้นบางทีเราไม่ทำก็เพราะคิดเรื่องเหล่านี้แล้วเนี่ยทำแล้วเป็นจริงถ้าอนุญาตให้เป็นก็เป็นอย่างนั้นจริงอนุญาตให้ทำเราจึงมาอนุญาตใครจะมาขอสร้างขนาดไหนก็ตามเป็นคนใหญ่คนโตขนาดไหนไม่สำคัญยิ่งกว่าเหตุผลคืออัดคือทำมาอยู่เลยบ้านนี้คนเคยมาอยู่กันมากแล้วไม่มีอะไรเลยมันจำเป็นต้องสร้างอะไรมาอยู่เลยบอกนั่นเลยอยู่ได้เขาคับเราก็คับเขาแคบเราก็แคบเขาแน่นเราก็แน่นเขาลำบากเราก็ลำบากมันไม่มีใครได้เปรียบกันมาเลยถ้าเป็นผู้มุ่งอัดมุ่งทำไปนั่นเราตอบไปนั่นส่งเช็คมาเพื่อที่จะสร้างหลังนี้ส่งกลับนะเราไม่รับไว้เมื่อเราไม่เห็นเหตุผลด้วยส่งมาเป็นล้านๆก็ตามไปส่งกลับให้หมดเงินล้านมันมีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมเอาตรงนั้นเลยหรือเป็นโมกโขโลกนาถ้าตายนะทิพย์หายหมดนะเคยมีส่งเทศมาที่จะมาขอสร้างนั่นสั่งนี่ส่งกลับ พร้อมจะชี้แจงในผลให้ทราบเพราะเคยพูดให้แล้วมันฝืนไม่เฉยผู้ที่ส่งมาก็ฝืนไม่เฉยทั้งที่เราก็ชี้แจงแล้วมันยังฝืนส่งมาส่งมาก็ส่งกลับสิแต่นี้ผมไม่พูดผมเพิ่งมาพูดวันนี้เมื่อมาสัมผัสผมก็พูดมันเป็นมาอยู่เรื่อยมาเกี่ยวข้องกับเราโดยเฉพาะเพราะเห็นว่าเราเป็นหัวหน้าเราเห็นทุกคนไม่ทุกคนยังไงเราก็ปฏิบัติตามนั้นแล้วก็ผ่านไปเราจึงไม่นำมาพูดอะไรเมื่อมาสัมผัสมีเหตุมีเรื่องมีราวมาสัมผัสก็จึงได้นำออกมาพูดที่เถอะอย่างนั้นไม่ได้สำคัญเท่าความลงใจด้วยเหตุด้วยผลกันนะอันนั้นต่างหากที่จะเป็นสิริมงคลไม่ใช่เป็นสิริมงคลเพราะการมาทำมาตามชอบใจและการส่งเงินมาเป็นล้านๆเป็นมงคลอะไรหาเหตุผลไม่ได้เอามงคลมาจากไหนความมีเหตุผลความมีหลักเกณฑ์นั่นคือความเป็นมงคลนั่นคือความเป็นของมีคุณค่าคุณค่าอยู่ตรงนั้นต่างหากไม่อยู่กับความเพราะเห็นแก่หน้าแก่ตากันไม่อยู่เพราะเห็นว่าเขาเอาเงินเอาทองมาให้อย่างนั้นนี้ถ้าอย่างนั้นศาสนาก็จมเลยศาสนาไปเห็นแก่สิ่งนั้นศาสนาก็ไม่เป็นตัวของตัวได้ปกครองโลกไม่ได้กลายเป็นโลกมาปกครองศาสนาแหลกไปหมดนะต้องคิดเรื่องเหล่านี้ไม่คิดไม่ได้จึงไม่ได้ปฏิบัติต่อใครไม่น่าโดยหาเหตุผลไม่ได้ผลพร้อมแล้วไม่ว่าใครปฏิบัติได้ทั้งนั้นลงใจได้ทั้งนั้นมันลงอยู่ที่เหตุผลต่างหากไม่เลยลงอยู่กับเพื่อนกับทองกับข้าวของกับเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยฐานะนั่นฐานะนี้ไม่ลงเพราะสิ่งเหล่านี้เพราะทำไม่อยู่กับสิ่งเหล่านั้นทำอยู่กับเหตุกับผลคือความถูกต้องมีงามเป็นหลักเป็นกฎเป็นเกณฑ์ต่างหากลงที่จุดนั้นมองเห็นพระเนนเป็นเพื่อนผ่านผ่านหาเหตุหาผลไม่ได้มันสะดุดใจสะดุดใจนะเห็นอยู่ในทางจงกรมเห็นอยู่ที่สมาธิภาวนาเราปลื้มใจภูมิใจสมุทเจตนาที่เราสอนเพื่ออย่างนั้นแล้วเราก็ดำเนินมาอย่างนั้นด้วยนี่นะไม่ได้ว่าเป็นเพื่อนผ่านผ่านมีจิตที่เราจำเป็นแล้วว่าทำแล้วเหมือนกับว่าอยากจะให้เสร็จให้สิ้นเร็วๆที่ได้ภาวนาสนุกอันนี้มันเป็นน้ำไหลบ่าแม้จะมีสติตั้งหน้าตั้งตาด้วยความมีสติอยู่ในจิตการนั้นทั้งรักษาจิตก็ตามมันก็เป็นน้ำไหลบ่าไม่ได้เป็นไม่เป็นหน่อยเพราะจากนั้นน้ำก็ทุ่มกันเลยในความเพียรไหลลงช่องเดียวนี่เราอยากเห็นหมู่เพื่อนอย่างนั้นนี่นะไม่อยากเห็นไม่อยากพบไม่อยากเห็นที่เพื่อนผ่านแล้วยังที่เป็นมาเหล่านี้มันสะดุดตาสะดุดใจคุยโม้กันหาเหตุหาผลไม่ได้บ้าน้ำลายอะไรนี่ไม่อยากพบไม่อยากเห็นอยากเห็นเดียวพูดน้อยแต่ต่อยให้มากนะฟัดลงไปกับที่เหล็กนี่ถ้าว่าเป็นตัวเป็นตนที่เหล็กเป็นตัวเป็นตนเรากับที่เหล็กนี่เป็นคู่แค้นกันจริงๆเนี่ยถึงใจเลยเถอะแต่นี่มันที่เหล็กมันเป็นนามธรรมถ้าว่าเป็นรูปเป็นร่างเป็นเหมือนสัตว์เหมือนบุคคลเนี่ยไอ้เรากับกิเลสนี่จะเป็นคู่เครียดคู่แค้นกันเดียวเหมือนกับเป็นคู่ผูกกรรมผูกเวรกันอย่างถึงใจเลยเดียวกิเลสไม่พังขึ้นมาอะไรจะถอยไม่ได้ตายก็ตายไปเถอะว่างั้นเพราะมันเคยบีบบังคับหัวใจมาตั้งนานแสนนานไม่ทราบว่านานเท่าไหร่ในชาตินี้ก็เห็นแน่ตั้งแต่วันเกิดมาในขณะที่ออกบำเพ็ญที่แรกมันก็เหยียบย่ำทำลายแล้วมันไม่ลืมนั่นนะตั้งหน้าตั้งตาพยายามทำความภาคความเพียรมันยังฉุดลากไปได้ต่อหน้าต่อตาเนี่ยจนโอ้โหขนาดนี้เพียวเหลือบังคับเป็นขนาดนั้นมันยังฉุดลากไปต่อหน้าต่อตากำลังสู้มันไม่ได้นี่แหละเหตุที่จะได้ฝึกทรมานหลายด้านหลายทางนะก็เพราะธรรมดาอย่างนี้ฝึกกันอย่างนี้มันไม่ได้จะทำยังไงนี่แหละหาวายดูสิอดนอนก็ลองดูแต่ปรากฏว่ามันทื่อไปเสียนิสัยไม่ถูกไม่นอน2คืน3คืนติดกันนอนงงเป็นยังไงจิตมันทำไมคึกขนองนะหนาไม่คึกขนองมันเองนะไม่ใช่ว่ามันไปคึกขนองเพราะไปลากรูปนั้นรูปนี้อย่างนั้น ึงเพ้อเหอะก็เป็นนั้นมันนับเป็นอยู่ในหัวใจเนี่ยเผาในหัวใจเจ้าของเนี่ยความคือความเราของจิตนะต้องทีนี้ก็ทำอะไรหาอุบายฝึกเปลี่ยนไม่นอนก็ลองดูสองคืนสามคืนที่ติดกันก็ลองดูผลไม่ค่อยปรากฏมันทื่อไปมันไม่แยบคายพลิกใหม่นะอดอาหารลองดูพออดมันก็ปรากฏขึ้นมาเรื่องที่มันความคึกความกระนองอยู่ภายในจิตใจนั้นมันก็สงบตัวลงไปสงบตัวลงไปใจก็ค่อยเย็นขึ้นมาเย็นขึ้นมาชอบผลชอบผลนะนี่แหละเหตุที่เราจะได้อดอาหารจนกลายเป็นนิสัยก็เพราะเหตุนี้เองความหิวหิวความทุกข์ทุกข์ทำไมจะไม่ทุกข์แต่กิเลสมันดัดสันดานเรามันทรมานเรามันบีบบังคับเรามันทุกข์ยิ่งกว่านี้ไปอีกนั่นเอาข้อนี้มาเทียบสินี่เรียกว่าปฏิปทาเป็นปฏิปทาอดอยากปฏิปทาเราเพราะเลยพินิจพิจารณาหาอุบายที่จะต่อสู้กับกิเลสมันหลายแง่หลายกระทงเหลือเกินก็พอได้เงื่อนมันก็คือเรื่องอดอาหารสำหรับเราเองนะคนอื่นจะเป็นยังไงก็ไม่รู้อ่ะมันจะชวนใจมั้ยลงธาตุขันธ์มีกําลังนี้ธาตุขันธ์นี่เป็นเครื่องเสริมกิเลสได้เป็นอย่างดีเราไม่สงสัยเช่นราคะก็เกิดได้เร็วถ้าธาตุขันธ์มีกําลังเพราะมันได้เครื่องมือดีเครื่องมือทันสมัยพออดลงไปอดลงไปใจไม่กำลังคึกขนองนั้นก็สงบตัวลงไปเห็นจนกระทั่งสงบแน่วลงไปมันก็รู้ได้ชัดเลยนี่ละยากก็ทนทีกินพรไม่ให้มันตายกันนั่นแหละฟาดกันไปฟาดกันมานะจนจิตมันเข้าสู่สมาธิเป็นความสงบได้จริงแม้ทีนั้นก็ยังต้องได้ไม่ทรมานมากก็ต้องทรมานน้อยอยู่นั่นแหละในการขบการฉันนะไม่ได้ฉันเดินไม่เป็นหน่อยพอการเราจะเน้นหน่วยมันฝืดเครื่องภายในจิตใจคุกขับเวลาดำเนินมันก็ต้องถอยมาอีกที่อยู่อย่างในพรรษาหนึ่งนี่ผมไม่ได้ฉันอย่างนั้นอิ่มแม้วันเดียวเลยในพรรษาที่อยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่ออยู่กับหมู่เพื่อนมากถ้าอดอาหารมันก็ไม่สะดวกก็เลยต้องใช้แบบผ่อนคือให้มันเท่านี้เช่นยังให้เท่ากำปั้นนี่นะให้วันเท่านั้นหมดเท่านั้นอีกไม่อีกไม่สำคัญเพราะเรากำหนดให้เองนี่แล้วเราอดเราไม่ฉันมันยังเหม็นตายแล้วฉันเท่านี้มันจะเป็นลายตายถ้ามันเห็นด้วยดีกว่าเรียนธรรมะเรียนเพื่อความรู้ความฉลาดทั้งธาตุทั้งขันและจิตใจทำไมจะไม่รู้เรื่องจะเป็นจะตายเจ้าของในพรรษาหนึ่งเป็นอย่างนั้นแหละอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มากี่ปีในพรรษากินข้าวไม่อิ่มเลยอันนี้ก็ลุ้มจะไม่ค่อยได้พูดเรื่องเพื่อนฟังแต่เรื่องสมถานทุดงผมเอาทุกพรรษาเลยเพื่อนจะล้มไปกันล้มไปเถอะเราไม่ให้ล้มยิ่งเข้มงวดกวดขันเจ้าของมากยิ่งขึ้นเห็นหมู่เพื่อนเลี้ยวไหลเพราะมันเห็นเลี้ยวไหลมาจากนู่นน่ะนี่หาความจริงใจไม่ได้ทำยังไงทำให้วิตกวิจารณ์กับหมู่กับเพื่อนทั้งที่เราก็ตะเกียบตะกายต่อสู้เพื่อนอย่างหนักเหมือนกันแต่ยังอดคิดเรื่องหมู่เพื่อนว่าไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่ได้สมาทานทุดงก็เอาแต่เดี๋ยวล้มไปล้มไปสุดท้ายหมดเอ๊ะทำไมถึงยิ่งแสดงความไม่ไว้ใจเราก็ยิ่งเข้มงวดกวดขันเนาะเข้าทุกทีแต่ทหารไม่มีอิ่มแล้วไม่ต้องออกพรรษาให้อย่างนั้นทุกวันให้เท่านั้นไม่ตายบอกเจ้าของเองไม่ตายเนี่ยก็สงบจิตก็บังคับได้ง่ายเมื่อจิตสงบแล้วมันสบายมันไม่ยุ่งวุ่นวายใจตัวภายในนี่มันก็ไม่คึกไม่ขนองทำลายตัวเองอยู่โดยเฉพาะนอกคือตามธรรมดาของจิตทำไมคึกขนองนอกทำลายตัวเองโดยเฉพาะมันยังไปกว้านเอาลูกเอาเสียงเอากลิ่นเอารสมาเผาเข้ามาอีกเป็นอารมณ์เผาตัวเองนี่ที่มันใหม่มันลำบากมากกิเลสนี่มันถึงได้ถึงใจนะฝึกทรมานนี่เกือบเป็นเกือบตายเวลาเราทำทุกข์มากจริงๆกิเลสเนี่ยทำให้เราทุกข์การฝึกลำบากลำบนก็เพราะกิเลสเป็นต้นเหตุทั้งนั้นถ้าให้ถูก ทำท่านไม่ได้พาให้ทุกข
1: ์ทุกแง่ทุกมุมโดยลำพังมันที่ปีบบังคับเราก็ทุกข์แล้วต่อสู้กับมันก็ทุกข์นี่จะเรื่องของกิเลสพาให้ทุกข์ข้างหลัง
0: ถ้าทำท่านให้ทุกข์กับแต่เราที่ไหนมีแต่กิเลสทั้งนั้นให้ทุกข์มากน้อยการทรมานกันอย่างหนักก็เป็นเรื่องของกิเลสต่อสู้กิเลสอย่างหนักไม่ใช่ต่อสู้กับธรรมนะต่อสู้กิเลสพลิกแพงเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นพื้นฐานของปฏิบัติทางจริงก็คือการอดนั่นแหละทนยากขนาดไหนก็ต้องทนจนกระทั่งจิตมันเป็นเหมือนหินไปเลยเวลาสมาธิเป็นภูมิแล้วมันเป็นเหมือนหินนะมันหนักไม่แยบคายเพียงสมาธิเท่านั้นมันสงบแน่วจิตก็รู้ผ่องใสแน่วเห็นดวงชัดๆไปเลยว่าเป็นความผ่องใสเป็นความสงบในตัวเองภายในตัวเองแม้แต่อยู่ในร่างกายมันก็ไม่ใช่ร่างกายมันรู้ชัดๆว่าคือจิตนะนี่คือจิตนี่คือความสว่างของจิตคือความสงบของจิตเหมือนรู้ได้ชัดๆอยู่ภายในร่างนี้แหละแต่ไม่ใช่ร่างกายนี้มันหนักไม่มีความแยบคายเพราะไม่ใช่เรื่องปัญญาเป็นความสงบเหมือนกับว่าตีกิเลสเขาจะล่อมตัวเข้ามาปัญญาไม่ได้คลี่คลายออกฟาดออกฟันหั่นแหลกกับกิเลสพอเมื่อปัญญาได้ก้าวเดินออกไปนั่นแหละคุณกิเลสมันฝังมันตรงอยู่ที่ไหนมันทุกมันซ่อนที่ไหนปัญญาขุดค้นขึ้นมาขุดค้นขึ้นมาฟาดแหลกละเอียดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยในธาตุในขันธ์ของเราเนี่ยทุกหนทุกแห่งเป็นเรื่องของกิเลสตัวอุปทานทั้งนั้นเวลาปัญญาที่คลายลงไปที่กลางกันถอดเสี้ยนถอดหนามขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเห็นคุณค่าของปัญญาประจักษ์ใจอย่างนั้นน้ำก็หมุนละทีแต่ความขี้เกียจขี้ข้านความท้อถอยอ่อนแอนี่มันเรารู้แต่ชัดๆแต่เป็นเรื่องของกิเลสก็เมื่อถึงขั้นนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่มีนี่มีแต่ท่าจะเอาท่าเดียวจนรั้งเอาไว้มันจะเลยเถิดไม่หลับไม่นอนนอนไม่หลับนอนก็นอนแต่ไม่หลับเพราะจิตมันทำงานมันต่อสู้กิเลสไม่ถอยนั่งอยู่มันก็ต่อสู้แม้ที่สุดฉันจะหันอยู่มันก็ไม่ได้อยู่กับลิ้นกับปากนี่นะมันอยู่กับกิเลสต่อสู้กิเลสฟาดกับกิเลสมันมาสนใจกับรถกับชาติที่ไหนมันเห็นชัดๆรู้ชัดๆอย่างนี้มีปฏิบัติมาอย่างนั้นเมื่อถึงขั้นปัญญาและก้าวเดินทำแล้วก้าวเดินทำและแซงเหยียบหัวกิเลสไปแล้วเป็นอย่างนั้นกิเลสค่อยหมอบลงหมอบลงแต่ก่อนกิเลสเหยียบย่ำทำลายทำแม้สมาธิทำก็เกิดไม่ได้ถูกกิเลสเหยียบพังทลายไปหมดทุกข์มากคือเดียวจิตหาความสงบไม่ได้นี่ทุกข์แสนสาหัสให้พอจิตสงบได้ก็ศาสนาก็มีคุณค่าขึ้นมากราบพระพุทธเจ้าก็ค่อยสนิทใจก็กราบที่เคยนับถือเฉยอย่างหนึ่งก็กราบด้วยความถึงใจเป็นลำดับบรรดาไปเป็นอีกอย่างหนึ่งนะกราบพระพุทธเจ้ากราบพระธรรมกราบพระสงฆ์พลิกกันพอกิเลสอ่อนกำลังลงธรรมะก็ยิ่งมีกำลังมากมากสติธรรมปัญญาธรรมอุตสาหะธรรมวิริยะธรรมกลมกลืนเป็นอันเดียวกันไปเลยขึ้นชื่อว่าธรรมแล้วรวมพลังกันมาเป็นจุดเดียวจุดเดียวจุดเดียวพุ่งพุ่งพุ่งความขี้เกียจขี้ค้านหายหน้าไปหมดมีแต่เอาตายก็สู้ท่าเดียวสุดท้ายก็มาลงที่ว่าพี่เดียวกับเรานี่ต้องตายได้ภายหนึ่งตายนั่นพี่เดียวไม่ตายก็เราตายเท่านั้นเวลามันเห็นโทษกันถึงขนาดนั้นแล้วเห็นคุณของธรรมถึงขนาดนั้นแล้วมันก็มีอยู่สองกันนั้นจะให้อยู่ด้วยกันครองจิตตนครด้วยกันทั้งกิเลสทั้งธรรมนี้ไม่ได้เอากิเลสถ้ากิเลสเหนือเราก็ให้กิเลสได้ครองจิตตนครนี้อันเราก็บรรลัยแบบนี้ถ้าเราเก่งก็จิตนี้จะต้องพังเราจะเป็นผู้ครองจิตตนครให้ธรรมครองจิตตนครมันมีสองเท่านั้นนี่แหละที่มันเด็ดนะมันเด็ดมันเฉียบมันขาดเด็ดยิ่งเข้าไปอีกคือคำว่ากิเลสนี้จะยังเหลืออยู่ภายในใจไม่ได้ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ว่างต้องพังไม่วันใดวันหนึ่งต้องให้พังแน่ๆมันจะขยับเข้าเรื่อยๆเรื่อยๆ ไม่ยิ่งเห็นชัดเจนกิเลสตัวไหนมันขาดออกไปด้วยสติปัญญาด้วยอุบายใดมันรู้ไปโดยลำดับตัดนั้นขาดเข้ามาอันนี้ขาดเข้ามาเรื่อยมันเห็นชัดชัดด้วยใจนี่นาเห็นอย่างธาตุอย่างขันมันยึดธาตุถือรูปถือกายนี่เวลาพังเข้าไปด้วยอุบายต่างๆตั้งแต่อสุภะอสุพังลงไปถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาแตกกระจายไปหมดรอบด้านไปหมดแล้วคำว่าอุปทานความหลงในกายมันก็หมดให้เห็นชัดๆนี่มันรู้ชัดๆภายในใจไม่มีใครบอกก็ตามมันบอกขึ้นกับตัวเองเป็นสัตติโกสันติโกทิฏฐิโกจนกระทั่งมันหมดความหลงกายความยึดมั่นถือมั่นในกายอุปทานในกายมันหมดมันก็รู้มันหมดก็ไปแล้วท่านเนี่ยที่เรียกตัวสำคัญเนี่ยตัวอยู่ในร่างกายเนี่ยตัวสำคัญมากที่เรียกกำลังก็มากบีบบังคับเราก็หนักทุกข์ก็มากพอตัวนี้พังลงไปแล้วมันก็มีแต่ส่วนละเอียดลงไปเป็นนามธรรมเรื่องสังขารวิญญาณมันยิบยับมันจะยิบยับขนาดไหนก็ตามเถอะลงสติปัญญามันได้ยั่งเข้าไปจ่อเข้าไปแล้วยังไงมันก็ไม่ถอยเอาจนรู้ไม่มีอะไรเหนือสติปัญญาไปได้ที่เด็ดตัวใดไม่แหลมคมยิ่งกว่าสติปัญญาเมื่อถึงขั้นสติปัญญาแหลมคมขนาดนั้นอย่าเข้าใจว่าคนเรานี่จะโง่ตลอดเวลาถึงเวลาฉลาดจริงๆมันพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงในตัวของมันเองนั่นแหละโดยไม่ต้องว่าจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องทำอย่างนี้มันเป็นในหลักธรรมชาติของจิตที่มีความรอบครอบหรือคล่องแคล่วในตัวเองมันเป็นอัตโนมัติเนี่ยหรือนี่มันอะไรขาดลงไปขาดมันรู้นี่แม้แต่สัญญาสังขารวิญญาณปกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันขาดออกไปมันเหลือแต่จิตล้วนๆมันก็รู้เวทนาก็มีแต่จิตเวทนาอันละเอียดมันก็เป็นคู่กันกับพวกสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเกิดมาจากใจเดียวกันมันก็เป็นขันมันเป็นอันหนึ่งต่างหากมันเป็นเหมือนกาฝากถ้าเราหลงมันก็ดูดซึมเอาจิตมันแหลกไปเหมือนกันเหมือนกับกาฝากที่อยู่ตามกิ่งไม้มันเกิดขึ้นมามันเป็นกาฝากเป็นกิ่งเป็นก้านเป็นต้นเป็นลำของมันเป็นดอกเป็นใบของมันแต่มันอาศัยอาหารของกิ่งไม้นั้นเลี้ยงลำต้นของมันถ้ากาฝากต้นไม้มีกาฝากมากๆแล้วไม่นานก็ตายอันนี้ที่เลนมากๆเหยียบลงมันก็แหลกเหล่านี้อาการทั้ง5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นกาฝากสติปัญญาอย่างทราบหมดแล้วตัดกันขาดลงไปตรงนั้นก็ยังมีเหลือตรงแต่เชื้อที่มันฝังอยู่ภายในจิตอย่างลึกลับอย่างละเอียดละออมากแต่ก็ไม่เหนือสติปัญญาอันเชียงไกลนี้ไปได้มันหมุนเข้าไปจนได้เอาจนพังนี่ในที่พูดถึงเรื่องว่าความเจ็บแสบกับกิเลสที่เป็นเหมือนกับเป็นคู่กรรมคู่เวรคู่เครียดคู่แค้นกันจริงๆมันถึงใจจริงๆไม่ได้ธรรมดาเพราะมันทำความทุกข์ความทรมานให้เราตั้งแต่ไหนแต่ไรมามันก็ทราบไปชัดในชาติปัจจุบันนี้เวลามันบีบบังคับเราเอาต่อหน้าต่อตาเลยมันทำไมมันจะมันเข็ดเมื่อถึงขั้นที่ควรจะเข็ดมันเข็ดสติปัญญามีอย่างทราบลงไปอย่างทราบลงไปสิ่งที่ควรเข็ดต้องเข็ดมือกล้าพูดว่าที่เลือดกับเรานี่มันเป็นอย่างนั้นวางกันเลยเมื่อถึงขั้นมันจะเป็นเมื่อถึงขั้นมันเป็นที่เลือดกับหัวใจเรานี้จะให้ครองกันอยู่ต่อไปอีกไม่ได้หนึ่งที่เลือดต้องพังสองเราต้องพังคือที่เลือดต้องตายแล้วสองเราต้องตายมีสองอย่างแต่นี้จะให้อยู่ด้วยกันทั้งสองนี่ไม่ได้ว่ะแต่ยังไงก็ตามเราจะให้มันทังให้ได้นี่ไม่มีถอยจนกระทั่งหมดลมหายใจขาดดิ้นนั่นแหละสุดวิสัยมันจะคลองคันมันคลองไปลมหายใจยังมีอยู่แล้วยังไงมันก็จะต้องพังเราจะเป็นผู้ครองจิตตรงนี้ทำนั่นแหละคำว่าเราก็ดีมีเท่านั้นนี่เมื่อมันถึงขนาดแล้วมันจะอ่อนข้อย่อหย่อนได้อย่างไรอะไรมันก็เป็นเหมือนไฟไปหมดมันเผาไปเลยเผาไปเลยที่เด็กตัวไหนมันจะมาเก่งเนื้อธรรมอ่ะ สุดท้ายก็พังทลายไปหมดหาที่ไหนของวิเศษที่มันวิเศษก็คือกิเลสนั้นมันเป็นเหมือนมูดเหมือนคูดมันไปพอกอยู่บนหัวใจแต่มันจึงเป็นใจที่ต่ำช้าเร็วซามไปหาคุณค่าไม่ได้ก็เพราะกิเลสนั่นเองตัวหาคุณค่าไม่ได้ไปครอบอยู่นั้นหมดพังสิ่งนี้ออกไปจนหมดไม่มีเหลือแล้วไม่ต้องบอกแล้วของวิเศษอยู่ที่ไหนหาอะไรอะไรวิเศษในโลกนี้ดินมันก็เป็นดินน้ำก็เป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟอากาศเป็นอากาศมันวิเศษวิโสอะไรมันเคยมีมาตั้งกับตั้งกันไม่เห็นใครว่ามันวิเศษวิโสไม่มีใครได้ความวิเศษวิโสจากมันแน่มันก็รู้ได้ชัดด้วยครับเมื่อจิตกับธรรมเขาสัมผัสกันไม่ต้องบอกว่าความวิเศษวิโสเป็นยังไงมันรู้เนี่ยสิ่งเหล่านั้นมันวิเศษวิโสยังไงมันก็รู้อันนี้วิเศษวิโสยังไงบ้างก็รู้เนี่ยมาจากเรื่องของนี่แหละที่ว่าพูดเห็นคุณมันก็เห็นอย่างนั้นเห็นประจักษ์ใจประจักษ์ใจเห็นอย่างถึงใจถึงใจเห็นโทษของกิเลสก็เห็นอย่างถึงใจทำไมจะไม่มีกำลังใจต่อสู้กับมันเมื่อความเห็นโทษก็เห็นถึงใจความเห็นคุณของธรรมก็เห็นถึงใจแล้วกำลังมันทั้งสองอย่างก็เป็นเครื่องหนุนให้มีกำลังมากขึ้นมันก็พุ่งนี่มันมีนี่ที่นำมาสอนหมู่สอนเพื่อนสอนด้วยจิตด้วยใจทอดมาเข้าใจมาสอนลากมาหมดจนไม่มีอะไรเหลือเลยในที่มันเห็นอะไรแสดงหูแสดงตามันพิสเพลินมากนะเพราะไม่ได้สอนเล่นๆแล้วลบพูดโกงๆด้วยนะว่าไม่ได้สอนแบบด้นเดาด้วยสอนตามความมีความเป็นที่มันปรากฏขึ้นมาทั้งภาคปฏิบัติทั้งผลที่ปรากฏขึ้นมามากน้อยเพียงไรนำมาสอนทั้งสองเงื่อนทั้งเงื่อนเหตุเงื่อนผลยางเต็มไม่เต็มหน่วยเต็มกำลังความสมัครของตนจะไม่มีอะไรจะสอนสอนหมู่สอนเพื่อนแล้วไม่ได้มีในความรู้สึกว่าเราได้ด้นได้เดามาสอนหมู่เพื่อนนะพอออกมานี่งานนี้นานๆเหมือนอย่างนั้นแต่ว่าท้าทายก็ได้ทำทั้งหลายเอหิปัจจโกเอหิปัจจโกประกาศอยู่ในหัวใจเหมือนกับว่าท้าทายนี่ดูที่นี่นะนี่นะว่ามันเมื่อเวลาถึงขั้นธรรมของจริงเจ้าของก็ได้เห็นอย่างชัดเจนก็สามารถประกาศให้โลกทั้งหลายได้รู้กันได้หรืออย่างพระพุทธเจ้าของเราแต่ว่าเกลียดว่าแค้นอยู่ตรงเกลียดแค้นถึงขนาดนั้นเป็นที่เลวเพราะมันได้รับความทุกข์ทรมานจากมันนี้มากน้อยเท่าไหร่มันเต็มอยู่ในหัวใจกระจัดหัวใจนึกถึงขนาดว่าจะครองหัวใจนี้ทั้งสองไม่ได้ทั้งธรรมทั้งกิเลสไม่ได้หนึ่งกิเลสต้องพังสองเราต้องพังสองอย่างนั้นแต่ในขณะเดียวกันก็ยังไงก็จะต้องเอากิเลสให้พังในวันใดเวลาหนึ่งจนได้ไม่ถอยแล้วมันจะหนีความสามารถจะได้ยังไงเมื่อกำลังใจถึงขนาดนั้นแล้วมันต้องพังจนได้ทีนี้เอามันไปอยู่ในหัวใจใดสมมติว่ามันอยู่ในหัวใจนี้ไม่ได้แล้วมันพังหมดแล้วมันอยู่ในหัวใจใดแสดงมากิริยาท่าทางไหนมันทำไมจะไม่รู้เออกิเลสมันประเภทเดียวกันนี่แสดงออกมาด้วยคนมายาใดมันก็รู้แสดงมาอย่างเปิดเผยก็รู้แสดงมาอย่างลี้ลับแสดงมาอย่างแบบปนมายามันก็รู้หมดเลยผมไม่เหนือทำเหนือมันอยู่แล้วนะทำไมจะไม่เห็นทำไมจะไม่รู้เพราะนอกจากไม่พูดเท่านั้นนั่นพูดถึงมีระยะกว่าการฆ่าที่การก่อความเดือดงานในสามใจโยกกันไม่มีงานใดยิ่งกว่างานการต่อสู้การฆ่าการก่อความเดือดทุ่มมาทุกอย่างเลยนั่นคือสิ่งใดก็มอบลงไปเลยทีเดียวยาอยู่ไม่ได้ถึงเวลาที่จะมอบลงเลยทุ่มลงเลยถ้าจิตปัญญามีเท่าไรทุ่มลงเลยจะสงวนไว้ไม่ได้นั่นอื่นก็ไม่เป็นอย่างนั้นมันเกิดก็เกิดไม่เกิดก็ไม่เกิดงานนี้ถึงเวลาเป็นยากจริงๆอย่างที่ว่าคำแล้วก็คำเนี่ยคือพูดอยู่ด้วยเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรหล่อเลยเพื่อนพังๆแล้วหล่อเลยเราไม่ได้ทำทั้งเวลามาเห็นหมู่เพื่อนเพื่อนพังๆแล้วหล่อเลยมันถึงขวางตาแทงหัวใจไม่อยากพบเราเลยมันขัดก็จริงๆเราถือเรื่องความเปลี่ยนนี่เป็นเรื่องใหญ่โตมากทีเดียว มองเห็นพระอยากเห็นพระที่มีความเพียรเราไม่อยากเห็นพระเล่นดันดันขึ้นข้าที่เด็กเหยียบหัวอยู่ตลอดเวลาเราไม่อยากพบอยากเห็นเพราะที่เด็กมันเหยียบหัวคนอยู่แล้วเหยียบหัวพระอยู่แล้วเราจะเห็นวิธีต่อสู้จะเห็นการต่อสู้ของพระเพื่อจะลากคอที่เด็กที่มันอยู่บนหัวลงมาเหยียบมันแหลกแตกกระจายไม่มีอะไรเลยให้เหลือถือมุติธรรมเต็มหัวใจเราอยากพบอยากเห็นอย่างนั้นเพราะอันนี้วิเศษสุดทางที่เด็กมันม้วนเสื่อมลงจากหัวใจเท่านั้นมีอะไรกวนใจนะเมื่อประมวลลงมาแล้วทั้งหมดก็ทุกมากทุกน้อยตั้งแต่มหันตทุกมาจนสร้างถึงทุกอย่างละเอียดมันก็เรื่องที่ละเอียดทั้งนั้นผ่านทุกเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะตำหนิตำหนิตัวความจริงมันเลยก็คือละเอียดเท่านั้นพอนี่มันม้วนเสื่อมลงไปแล้วไม่มีอะไรแม้แต่ธาตุขันมันจะแตกเพราะมันอยู่ด้วยความเจ็บหายใจป่วยมันก็ทราบไปอยู่ตามความจริงของมันมันไม่มีความกระทบกระเทือนมันไม่มีความเจ็บปวดแสบร้อนภายในจิตใจเลยมันต่างอันต่างจริงอยู่นี่นั่นมันเห็นได้ชัดอย่างนั้นนะมันจะทุกข์มากขนาดไหนมันจะทนได้มันก็ทนของมันทนไม่ได้มันก็ไปของมันมันเรียกพูดเทียบเป็นข้อเปรียบเทียบเหมือนกับไฟไม่กอไผ่ไปจ่อเข้าไปมีส่งเกลียวกดเมฆเสียงระเบิดถึงตรงปังปังปังปังปังปังเหมือนฟ้าถล่มในขณะที่มันแสดงเต็มที่ทั้งฟืนทั้งเปลวไฟทั้งเสียงของฝ่ายนั้นมันเหมือนกับว่าต่างอันต่างมีวิญญาณเหมือนกับฟืนก็มีวิญญาณไฟก็มีวิญญาณเปลวมันก็มีวิญญาณความที่มันระเบิดตุ้มตามตามมันก็เหมือนมืออื่นอย่างพิจารณาเข้าตามความจริงแล้วมันไม่มีอะไรเลยพื้นมันก็ไม่รู้ความหมายของตัวเองและไม่รู้ความหมายของไฟไฟเองก็ไม่รู้ความหมายของตัวเองและไม่รู้ความหมายของฟืนเปลวส่งเกิดเมื่อก็ไม่รู้ความหมายตัวเองเสียงระเบิดตุ้มตามตามก็ไม่รู้ความหมายตัวเองก็คือเราที่ยืนดูอยู่นี่เป็นผู้รู้ความหมายทุกอย่างสิ่งนั้นเขาไม่รู้อันนี้ก็เหมือนกันเวลาทุกขเวทนามันบีบบังคับกายขึ้นเจ็บไข้ได้ป่วยหนักๆเนี่ยมันทำให้บีบให้ดิ้นให้อะไรต่ออะไรมันก็เหมือนกับไฟไหม้กอไผ่นั่นแหละมันงอมันหงิกมันกระเด็นตกปุ้งปังปุ้งปังเหมือนมือยืนดังอันนี้ร่างกายมันก็หงิกก็งอกวัดแปงเหมือนเพราะทุกขเวทนาเนี่ยมันเป็นเหมือนไฟเผามันอันนี้เป็นได้พระอรหันต์เราก็แน่ใจว่าเป็นได้เหมือนกันเพราะเป็นเรื่องส่วนธาตุขันธ์คือมันจะแสดงความหยุดความงอความกระตุกกระติกไปในแง่ต่างๆเป็นได้เหมือนกันเพราะเรื่องของขันธ์ขันธ์โลกเป็นได้ขันธ์นั้นท่านก็เป็นได้อันไหนที่มันที่อยู่ในวิสัยของท่านที่จะบังคับได้ท่านก็บังคับอันไหนมันแค่วิสัยของท่านที่จะบังคับมันก็เป็นไปตามเรื่องของขันธ์ล้วนๆมันก็ต้องแสดงได้อันนี้เราไม่ค้านแต่สัมพันธ์จิตนี่มันเป็นหลักธรรมชาติของตัวเองทั้งติดอยู่ในขันอันเป็นตัวสมมติแต่จิตนี้ก็เป็นวิมุตต์แล้วมันเข้ากันได้ไหมมันประสานกันได้ไหมมาทำใจให้กระตุ้นกระเทือนได้ไหมกระเทือนไม่ได้วางกันเลยนะหรือจะกล้าพูดว่าพระอรหันต์ไม่มีทุกขเวทนาไม่มีเวทนาว่าแต่เวทนามาจากไหนเวทนามันก็เป็นสมมติทุกขเวทนาก็ตามทุกขเวทนาก็ตามเปิดขาเวทนาก็ตามมันเป็นสมมติทั้งมวลเป็นการทุกขังหน้าตาด้วยกันทั้งนั้นคือตัววิมุตต์เป็นอันนี้กันตัวหลังหน้าตามเมื่อไรความจริงก็เป็นอย่างนั้นรู้ก็อยู่อย่างนั้นจะทำอะไรให้ท่านจะทุกข์กระเทือนก็เป็นหลักธรรมชาติตายตัวแล้วเรียกว่าอกุปะก็เรียกได้แล้วเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หาความรู้ไม่ได้ก็แม่ของการว่าบางทุกข์เสียงเรื่องตลอดพระอรหันต์บางองค์ดูนิพพานบางเดินนิพพานบางนั่งนิพพานบางนอนนิพพานตามเวลาใส่ความขนาดของท่านในวาระสุดท้ายท่านจะแสดงมาท่านก็แสดงท่านตามต้องการของท่านเพราะจิตของท่านดูเหมือนกันนี่แหละเวทนาไม่ละเอียดย่ำทำลายจิตใจของท่านได้ทำไมท่านจะแสดงไม่ได้ตามเวลาใส่ของท่านทำงานส่วนมากมันนอนนิพพานนั่งนิพพานก็จำนวนน้อยแต่มันมากกว่าถ้ายืนก็เดินผ่านมีน้อยมากเลยนะปรากฏขึ้นมานะ ท่านเองท่านก็เห็นค้านท่านก็เห็นค้านในความเป็นของท่านมันไม่ถูกทำไมพระอรหันต์จะนิพพานนั้นได้เนี่ยท่านไม่เห็นค้านท่านก็เล่าตามความจริงที่ท่านรู้ท่านเห็นแต่มันไม่จริงท่านก็ค้านของท่านเองสิเพราะท่านรู้เห็นเองมีท่านทำไมค้านท่านก็เล่าตามความจริงท่านให้ฟังแต่เราเองก็หาที่ค้านไม่ได้เหมือนกันยอมรับ 100% เลยอันเดียตาในท่าใดเรื่องใดประเหตุเป็นต้นนั้นก็ตายที่เรื่องของขันเหมือนเรื่องของขันล้วนๆจะตายท่าไหนแบบไหนก็เป็นเรื่องของขันล้วนๆไม่ใช่เรื่องของจิตวิมุตติไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกันมีปัญหาอะไรก็เรื่องธาตุดังขันแตกตายไปด้วยวิธีการต่างๆด้วยเหตุการณ์ต่างๆมันก็เรื่องของธาตุของขันนั่นคำที่พูดอยู่ทั้งหมดนี้มันก็กังวานอยู่ในหัวใจนั่นทำไมจึงจะคุยเกี่ยวยี่เหตุมาโปะเอาโปะเอาโปะจนมืดมิดปิดตาหาทางออกไม่ได้ออกก็จะสิ่งที่มองดูไม่ได้นะเรื่องยี่เหตุพาให้ออกไม่ใช่เรื่องทำพาให้ออกอย่างนั้นมีที่เราสรุปสังเวชสรุปสังเวชก็หมอบไปสิ่งที่นำมาสอนก็สอนตุ้งตุ้งทั้งอย่างถึงใจถ้าจะให้ถึงใจมันก็ถึงเพราะพุทธเทศน์ด้วยความถึงใจนะไม่ได้เทศแบบหล่อๆเลยแหละกับหมู่กับเพื่อนเทศด้วยความจริงเต็มเม็ดเต็มหน่อยเต็มอัดเต็มคำเต็มหัวใจเจ้าของถามบุตรที่จะเข้าใจนี่ไม่มีในเรื่องความเข้าใจมันเป็นเรื่องเทวทัตทำลายศาสนาทำลายตัวเองนั่นเองมันน่าจะหลุดทั้งเลยเรื่องอะไรต้องทำไม่ปรากฏเลิกละ

ต่อหรือพระเรามีจำนวนมากหลายองค์งานนั้นก็มากทำไม่ยุ่งเหมือนกันต่างคนต่างองค์ให้เรื่องภาวนาสติกับจิตยังไม่ห่างไกลกันผู้ปฏิบัติรายไหนที่มีความจดจ่อหรือมีความเคลื่อนไหวของตัวเองนั่นแหละจะได้ทราบความดีชั่วที่แสดงอยู่กับตัวตลอดเวลาอย่าไปสนใจกับสิ่งอื่นมากยิ่งกว่าสนใจกับเรื่องของตัวที่แสดงออกและสิ่งที่มาเกี่ยวข้องนี่หลักของการปฏิบัติถ้าพูดถึงเรื่องความลำบากไม่มีงานชิ้นใดจะลำบากยิ่งกว่างานของจิตที่จะพยายามทราบเรื่องของตัวโดยมากเรามองข้ามจุดสำคัญไปหาความสุขก็หาในจุดที่ไม่ใช่ความสุขมันจึงพบแต่ความทุกข์หาถูกจุดนั้นก็มีความสุขมีต่างท่านต่างมาในที่ต่างๆจากที่ต่างๆมาอบรมทั้งเก่าทั้งใหม่โปรดได้สังเกตจากหมู่เพื่อนที่อยู่ก่อนแล้วอย่าทำตามความชอบใจของตนที่เห็นว่าเคยกินมาโดยไม่คำนึงถึงว่าผิดหรือถูกการจำเนียกศึกษาเคยได้อธิบายให้ฟังหลายครั้งแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่สัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเป็นสิ่งที่จะให้ความรู้ความฉลาดได้ถ้ามีความจดจ่อเพื่ออยากรู้ความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนแต่ถ้าไม่สนใจแม้จะสัมผัสกันอยู่วันดั้งค่ำก็ไม่ได้เรื่องการจะพยายามตั้งฐานจิตให้ได้รับความสงบเย็นใจตลอดไปนี่เป็นรู้สึกจะลำบากอยู่บ้างจิตมีฐานถ้าทำให้มีคำว่าฐานนั่นหมายถึงเป็นพื้นถ้าเป็นความสงบก็เป็นพื้นอยู่อย่างนั้นถ้าเป็นปัญญาก็เป็นพื้นของปัญญาคือคิดอ่านไตรตรองอยู่เช่นนั้นนี่ท่านเรียกว่าพื้นเป็นพื้นเพจิตที่ยังไม่มีพื้นฐานเวลาสงบก็สงบแต่เวลาถอนขึ้นมาแล้วไม่ปรากฏความสุขแต่จิตที่มีพื้นฐานแล้วต่างกันเวลาสงบลงไปก็เสวยความสุขประเภทที่สงบคือเกิดจากความสงบนั้นเวลาจิตถอนขึ้นมาก็เสวยความสุขซึ่งเป็นพื้นฐานของจิตที่ได้ชำระมานี่เรียกว่าจิตมีพื้นผู้ที่มีได้รับผลที่เป็นสืบเนื่องมาจากสมาธิจนกลายเป็นพื้นฐานของจิตแล้วที่ว่าผู้มีที่ปลงที่วางใจไม่ค่อยจะรุ่มร้อนอยู่ทั้งวันทั้งคืนจะคิดจะอ่านใจตรองอะไรก็พอมีเหตุมีผลจะยืนเดินนั่งนอนอยู่ในเอียบทใดก็หรือที่ใดก็ดีก็รู้สึกจะเป็นความสุขไม่ค่อยจะมีทุกมารบกวนมีท่านเรียกว่าพื้นฐานของจิตความคิดความปรุงก็คิดได้ปรุงได้แต่ไม่ได้คิดไปในสิ่งที่จะทำความก่อกวนตนเองให้รับความทุกข์เดือดร้อนเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาคิดก็คิดไปทางอัตทางธรรมผู้มีความสงบเป็นพื้นฐานของจิตเป็นอย่างนี้ส่วนไม่มีพื้นฐานนั้นเราก็ทราบกันเผลอขนาดเดียวเท่านั้นมันก็คิดไปนอกลู่นอกทางเลยยิ่งเผลอไปมากเท่าไรมันก็มีเวลาที่จะสั่งสมความคิดประเภทที่ดุแย่ทำลายตัวเองนั้นตลอดเวลาที่เราเผล
แต่จิตที่มีพื้นฐานไม่เป็นอย่างนั้นแม้จะเผลอไปบ้างมันก็ไม่คิดดังนั้นแม้จะคิดก็มีจำนวนไม่น้อยโดยมากก็คิดไปทางอัตธรรมไม่พักพยายามทำจิตให้มีพื้นฐานอย่าเป็นคนหลอกเนี่ยอย่าเป็นคนง่อนเนี่ยตอนแก่ให้เป็นคนจริงพระพุทธธรรมพระพุทธเจ้ามีแต่จริงทั้งนั้นยึดหลักธรรมะเข้ามาเป็นหลักใจต้องให้เป็นผู้มั่นคงอย่าเอานำความลำบากเข้ามาเกี่ยวข้องจะกลายเป็นอุปสรรคขึ้นทันทีหนักก็ถือเป็นงานของเราเบาก็ถือเป็นหน้าที่ของเราจะต้องทำเพื่อความสำเร็จทั้งงานหนักงานเบาจิตถึงคราวจะปลอบโยนก็มีบ้างถึงคราวจะข่มขู่ก็ข่มขู่กันไปจะให้มีแต่ปลอบโยนทีเดียวก็ไม่นะมีจะให้มีแต่ข่มขู่ทีเดียวก็ไม่ถูกมันต้องมีทั้งสองอย่างปะปนกันไปตามการที่เห็นควรหรือจะควรปฏิบัติต่อกรณีใดในเรื่องของตัวเองสิ่งใดจะทำความอ่อนแอให้แก่จิตอย่าสนใจคิดถ้าจะคิดก็ให้คิดเรื่องมาแก้ไขกันเราต้องคิดถึงเรื่องความอ่อนแอมีผลอย่างไรบ้างนะถ้าคิดไปอย่างนั้นความขี้เกียจอ่อนแอหรือความท้อแท้มีผลอย่างไรบ้างเมื่อจะนำสิ่งเหล่านี้มาใช้เราจะมีผลดีอย่างไรบ้างถ้าเราคอยตามสิ่งนี้จะมีความเจริญหรือมีความเสื่อมไปเป็นลำดับเอานำมาเทียบเคียงนั่นแหละนักปฏิบัติต้องมีเหตุผลรักษาตัวอย่างนี้ถ้ามีเครื่องรักษาไปไม่รอดลำแบกตู้คัมภีร์ไปก็ไปไม่รอดมีความเข้มแข็งอาจหารร่าเริงทุกเพื่อการถอดถอนสิ่งที่เป็นค่าคิดกับตนเองไม่มีทางที่จะเสียหายซึ่งควรที่จะลดตัวลงให้เป็นไปตามหน้าของตนการปฏิบัติธรรมะต้องทดสอบตัวเองอยู่เสมอวิธีการต่างๆที่เรานำมาใช้ต้องสังเกตผลและใบมายาของกิเลสที่แสดงตัวออกมาเราต้องสังเกตผลที่ปรากฏขึ้นจากสิ่งเหล่านี้เสมอไม่งั้นจะไม่มีทางหักห้ามไม่มีทางแก้ไขตามความรู้สึกของผมถ้าเราได้ลงตั้งใจจริงๆเราจะพิจารณาอย่างไรก็ตามเกี่ยวกับทางสมาธิหรือเกี่ยวกับทางด้านปัญญาจะต้องเห็นผลเป็นลำดับหากไม่พิจารณาไม่เอาจริงเอาจังจะไม่ค่อยได้ผลและไม่ได้ผลผู้กำหนดลมหายใจสังเกตอยู่เฉพาะลมเท่านั้นมีหน้าที่อันเดียวมันจะไปไหนลมนี้จะเข้ากับออกเท่านั้นเรื่องของลมเราก็ให้ทำความรู้สึกกับความสัมผัสของลมเท่านั้นเรื่องจะเกิดเป็นผลขึ้นมาอย่างไรนั้นเราไม่ต้องไปคาดหมายในเวลาเช่นนั้นผลกับเหตุไม่หนีจากกันคือไม่แยกจากกันไปไหนถ้าเหตุมีความสืบเนื่องกันผลจะทนตัวอยู่ไม่ได้ต้องแสดงออกมาให้เห็นเมื่อเรามีสติเจ็บจ่ออยู่การกำหนดลมก็ดีจะกำหนดคำบริกรรมคำใดก็ดีเราไม่ได้หมายจะเอาลมและคำบริกรรมนั้นแต่เรามุ่งจะให้ทราบเรื่องของจิตถ้ามีเครื่องผูกมัดหรือเครื่องยึดไว้ใจไม่รวมกระแสของตนเข้ามาสู่จิตก็เลยไม่มีทางจะทราบได้ว่าความสงบเป็นยังไงหรือใจอันแท้จริงเป็นยังไงมันไม่เห็นไม่เจอตื่นไปหาอุบายมามีเครื่องผูกมัดจิตใจก็เพื่อนี่พอจิตได้ทำหน้าที่อยู่กับงานของตนโดยเฉพาะแล้วความรู้สึกทั้งหมดก็จะพุ่งเทกันลงที่จุดนั้น
ไม่ได้ปล่อยให้เคลื่อนผ่านออกไปดังที่เคยเป็นมาเมื่อกระแสของจิตได้มารวมตัวอยู่นั้นสืบต่อกันไปเป็นลำดับแบบไม่นานเราก็เห็นความสงบเกิดขึ้นแต่เห็นความสงบแล้วเราก็เห็นจิตของความรู้คือใจการกำหนดลมหายใจที่เรียกอานาปานสติมีความสำคัญอยู่หลายระยะเหมือนกันอันหนึ่งพอกำหนดลมเข้าไปเข้าไปเข้าไปลมก็ละเอียดละเอียดที่ปรากฏว่าลมหายไปใจหาที่ยึดไม่ได้นี่อย่างลมหายไปทั้งที่เราก็รู้อยู่ว่าลมหายไปนี่ใจไม่มีที่ยึดรู้สึกแปลกๆมีความรู้สึกแปลกๆขึ้นมาไอ้นี่ลมหายใจหายไปแล้วมันไปอยู่ที่ไหนลมหายไปแล้วเรามันจะไม่ตายเลยเกิดความคิดขึ้นมาก็ไปทำลายความสงบที่กำลังจัดแสดงตัวเต็มที่ที่ลมหายใจก็เลยกลับใหม่พอเราไม่เดินตามปกติของหลักธรรมชาติแต่ได้ปรุงแต่งขึ้นมาสักอย่างใดอย่างหนึ่งเรื่องก็เลยผิดหลักธรรมชาติไปลมก็หายไปที่หายไปแล้วก็กลับมาจะหายไปในหลักธรรมชาติของลมจริงหรือว่าหายไปในความรู้สึกของเราก็ตามทั้งสองนี้อย่างแต่อย่างใดอย่างหนึ่งก็จะทำให้ลมปรากฏตัวขึ้นมาถ้าเราคิดว่าลมหายไปเกิดความสงสัยขึ้นมาลมต้องกลับปรากฏตัวขึ้นมาใจก็หยาบขึ้นมานี่เป็นสิ่งที่ทำลายความสงบได้ทางที่ถูกให้เป็นไปด้วยความราบรื่นลมจะละเอียดก็ให้ทราบตามความละเอียดของลมลมหมดไปก็ให้ทราบเรื่องลมหมดไปใจที่ยังมีอยู่ให้อยู่กับความรู้นั้นอย่างนั้นอีกอย่างหนึ่งลมหมดไปด้วยจิตขาดวรรคขาดตอนจากอารมณ์ใดๆด้วยเหลือแต่หลักธรรมชาติที่รู้อันนี้ไม่สงสัยว่าลมจะหมดไปหรือไม่หมดก็ตามธรรมชาตินี้จะเป็นความแน่วแน่สำหรับตัวเองไม่ไปพวักโพนกับลมที่หายไปแล้วมีความมั่นคงอยู่กับความรู้ทั้งขาดวักขาดตอนจากทุกสิ่งทุกอย่าง

อัศจรรย์ขาดมรรคขาดตอนเหลือแต่ความรู้เท่านั้นอานาปานสติประเภทที่ละเอียดเป็นอย่างนี้เพื่อความราบรื่นของทั้งสองประเภทเราอย่าไปกังวลกับลมเมื่อลมได้หายไปให้อยู่กับความสงบหรือให้อยู่กับความรู้จนกว่าจะลมจะปรากฏขึ้นมาแต่ไม่ได้คาดหมายว่าลมจะปรากฏขึ้นมาให้รู้อย่างนั้นรู้ประเภทแรกจิตมีกิริยาที่ใช้งานอยู่ได้ใช้งานได้อยู่มีคิดแปลกๆต่างๆนี่ลมหมดไปยังไงก็อยู่กับอะไรนี่ยังคิดได้ขั้นนี้นี่แหละขั้นนี้จะทำให้คนสงสัยแล้วจิตจะถอนขึ้นมาเพราะความสงสัยเป็นตัวเหตุเพราะความสงสัยมันเป็นสังขารประเภทหนึ่งที่ปรุงขึ้นมาแล้วก็ก่อกวนความสงบโดยถืออารมณ์คือถือลมหายใจว่าหมดไปนั้นมาเป็นอารมณ์พอก่อกวนความสงบอันนี้ให้หนักแน่นยิ่งกว่านั้นไม่ได้หรือมั่นคงยิ่งกว่านั้นไม่ได้ถอนขึ้นมาสิเพราะความถูกต้องเราไม่ต้องไปกังวลกับลมประเภทนั้นประเภทที่สองนั้นที่กล่าวแล้วนั้นอันนั้นหมดปัญหาเหลือแต่ความรู้ล้วนมีความปรุงความแต่งอะไรทั้งหมดขาดแม้แต่จิตตายไม่สาบหายไปไหนนะถึงขนาดแบบจริงๆของอนาปานสติกายก็ไม่มีเลยลมหมดไปกายหายไปด้วยเหลือแต่ความรู้ล้วนจะดูเท่าไรไม่ต้องบังคับให้ก่อนขึ้นมาดูเท่าไรก็ไม่มีเดือนปีนาทีโมงเข้าไปจับเลยนะจิตจะมีความรู้สึกว่ามีอาการเหน็ดเหนื่อยในส่วนร่างกายมาเกี่ยวข้องเลยถ้าจิตลงได้ขาดว่าขาดตอนจากเรื่องของขันแล้วจะไม่มีขันใดเข้ามาทำลายหรือก่อขวนจิตดวงนั้นให้รับความไม่สะดวกสบายขึ้นเพราะขันเป็นเหตุแต่จะทรงหลักธรรมชาติของตนไว้อย่างสมบูรณ์ของภูมิสมาธิให้ขันนี่แหละพูดถึงเรื่องอนาปานสติผลที่ปรากฏเป็นอย่างนั้นเราจะแยกมาใช้ปัญญาเราต้องแยกในเวลาจิตถอนขึ้นมาแล้วจิตคิดจิตปรุงแต่งได้แล้วที่ว่าสมควรแต่งงานแล้วอ่ะทำลงไปการค้นคว้าดูค้นคว้าดูตัวของเรานี่มันท่องเที่ยวอยู่นี่ไปไหนรอบโลกมันไปมาแล้วมันได้อะไรเดี๋ยวดูรูปดูเสียงดูกลิ่นดูรสอะไรต่ออะไรมันเต็มอยู่ทั่วโลกไปที่ไหนมันไม่มีสิ้นสุดเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ทั่วไปใจก็เปิดเปิดเติงหาที่ยับยั้งมันหาหลักเพื่อเป็นการดับยั้งจิตดูเห็นตามหลักความจริงที่เรียกว่าโลกวิถีดูอาการของกายจะอาการไหนก็เห็นให้ยั้งลงชัดด้วยไตรลักษณ์ถ้าลงไตรลักษณ์ถึงใจแล้วอะไรก็ถึงใจหมดทุกขังว่าทุกขังคำเดียวก็ถึงใจอันนี้จังอนัตตาอะไรมันอยู่ด้วยกันวิ่งถึงกันหมดเราไม่ต้องว่าอันนั้นเป็นอนิจจังอันนี้เป็นทุกขังอันเป็นอนัตตาอะไรนะเพราะหลักธรรมชาติมันเป็นอันเดียวกันมันพูดแยกเป็นอาการเฉยเรื่องปัญญาน่ะเป็นเรื่องสำคัญสติกับปัญญานี่สำคัญมากผู้ปฏิบัติถ้ามีความสนใจต่อการคิดอ่านใจตรองเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เกี่ยวกับเรื่องรักใจรักแล้วจะมีทางถอดถอนกิเลสเป็นลำดับลำดับแล้วโปรดทราบให้ด้วยว่าปัญญานั่นแหละเป็นสิ่งที่จะถอดถอนกิเลสทุกประเภทสมาธิเป็นแต่ผู้รวบรวมเข้ามาแต่ปัญญาเป็นผู้ตัดผู้ฟันผู้ทำลายให้ขาดออกไปเป็นลำดับบรรดากิเลสที่มีมากน้อย

0: นั่นก็น่าแปลกใจอยู่ถ้าเราพิจารณาให้ถึงความจริงมาหลงของยอมของปลอมความคิดก็ปลอมกีรังเขาเราว่าสวยว่างามว่าเราว่าเขามันปลอมเท่านั้นความคิดเราก็หลงความคิดของเรานี่แหละโดยถือสิ่งที่มันที่ไปเกี่ยวข้องนั้นเป็นตัวเหตุแต่ขั้นแล้วก็คือความคิดของเรานั่นแหละเป็นผู้หลอกให้หลงนี่ยังแก้ยากนี่ต้องอาศัยหลักทำเข้าแก้คำว่าอันจารย์ทุกขังหน้าตาแก้ส่วนที่ว่าเนี่ยทำความต้องการผิดเหล่านี้ไม่แก้อะไรทำแล้วอันนี้เขาไปแก้มันไม่มีทางออกเห็นไหมรูปพระปฏิกูลก็เหมือนกันเขาไปแก้เนี่ยที่ว่าความต้องการมาสวยว่างามแล้วทีนี้ความสวยความงามมันมีอยู่ที่ไหนดูตามหลักความจริงมันไม่มีอะไรมีถ้ามันหนังมันงามหนังรองเท้าเรามันเป็นไงมันงามไหมพี่นาดีไหมมันบางขนาดมันหนาเท่ากระดาษก็ได้หรือไอ้สิ่งที่มันหลอกตายแล้วมันก็ไม่ได้หลอกไอ้ที่บางที่เขาว่าสวยงามมันก็มีอะไรอย่างนั้นมันนี่ถ้าพูดตามหลักธรรมชาติมูลเต็มไปหมดรอบทั้งตัวนี่ท่านว่าปัจจพยันโตนี่หนังหุ้มอยู่ที่สุดรอบมีมูลที่ติดอยู่กับหนังหุ้มอยู่ที่สุดรอบเป็นที่สุดรอบเหมือนกันถ้าตามพิจารณาให้มันทันกับเหตุการณ์หรือกับสิ่งที่มันเป็นอยู่มีอยู่นั้นมันก็ไม่มีอะไรจะหลงปัญญาต้องอย่างนั้นให้มันทันกรรมยาของตนเองที่มันออกไปเมื่อดูนี่แล้วออกจากนั้นอ่ะแยกอีกพลิกข้างในออกมาข้างนอกมันจะเยอะบุตรบุพเพโลยิ่งไม่น่าดูเอาถลอกออกหมดทั้งหนังมาให้หมดโลกหนังออกหมดเลยคนไม่มีหนังมันชอบกันไหนมันจะมีหญิงมีชายที่ไหนจะมีแต่แมลงวันบินตามนั่นหลงหนังกันนั่นไม่หลงอะไรหลงหนังว่าเฉยบางบ้ามันไม่ได้หนาเท่ากระดาษนะที่เรียกว่าผิวหนังเท่านั้นแหละมันฉาบเท้าให้สำหรับคนโง่พอเลยนั่นเข้าไปนิดก็เห็นแล้วเห็นเรื่องทันทีแล้วแล้วยิ่งถ้าลบออกหมดทั้งหนังแล้วดูคนเป็นไงเขาดูเราก็จะดูได้ไหมเราดูเขาจะดูได้ไหมมันดูกันไม่ได้ทั้งนั้นแหละนั่นแหละหลักจริงความจริงแล้วมันหลงอะไรนะนั่นน่ะหลงที่ตรงไหนดูไปนั้นปัญญาดูแล้วดูเล่าพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าจนมันเกิดความช่ำชองในจิตใจดูเพียงเพื่อพาดผ่านไปใช่ไม่ได้ขัดลงไปกล้าลงไปรับลงไปปัญญาของเราเอานี่แหละเป็นหินรับดูแล้วดูเล่าจะดูข้างนอกก็ได้ดูข้างในก็ได้ไม่ผิดคำว่ามรรคสมุทัยแล้วจะมีได้ทั้งข้างนอกข้างในนี่จะเอาวัตถุข้างนอกเช่นจะเป็นรูปหญิงรูปชายก็ตามเอาออกมาพิจารณามันไม่ผิดเมื่อมันเห็นชาติมันก็วิ่งเข้ามาข้างในตรงนั้นมันไม่เห็นนั่นแหละมันที่มันเพ่นพ่านอยู่ตลอดเวลาทำให้ยุ่งไม่มีเวลาสงบตัวได้เลยหาของมีหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอสิมันมีที่ไหนของสวยงามมีที่ไหนของจริงของจังของกีรังทวารมีที่ไหนอัตตามีอยู่ที่ไหนมันไม่มีนี่มันหาเองมันต้องยุ่งหาของไม่มีเนี่ยภาวะตัณหาอยากในของไม่มีเราว่างั้นแล้วธรรมป่าที่เพราะว่าตัณหาอยากให้ของไม่มีภ
1: าะตัณหาอยากให้ของมีนี่เป็นสองขั้นเอาไปขั้นที่สามเอาออกเนื้อออกให้หมดเฉือนเนื้อออกหมดไปสิแล้วจะกองไว้กองเนื้อนั้นสวยที่ไหนรักชิ้นไหนชิ้นเนื้อนั้นนั่นออกหมดนะฮะเนื้อในส่วนร่างกายไม่ว่าข้างบนข้างล่างออกให้หมดมันจะมีอะไรเป็นที่กำหนดยินหน้ากำหนดยินดีในชิ้นเนื้อทุกชิ้นไม่ว่าชิ้นที่ซึ่งเป็นที่จุดหมายแห่งความกำหนดแล้วเอามาดูเหมือนกันมันจะมีอะไรแตกนี่เป็นวาระที่เป็นขั้นที่สามรวมทั้งอวัยวะภายในด้วยเอาออกมาหมดมันมีอยู่อะไรที่อยู่ภายในร่างกายเราส่วนภายในที่เกี่ยวกับเป็นสิ่งที่อ่อนเป็นเนื้อสงเคราะห์เข้าในเนื้อได้ถึงตับไตไส้พุงเอาออกมาให้หมดเอามาดูเอาที่นี่คลี่คลายไปชิ้นไหนชิ้นส่วนไหนชิ้นไหนชิ้นที่หอมหวนชวนให้ดมนี่นั่นแหละพี่น้ำถึงของจริงในขั้นนี้มันตื่นอะไรเดี๋ยวนี้มันตื่นอันนี้แหละคนเราดูให้มันถึงที่สุดของมันดูแต่เป็นชิ้นเนื้อออกมาดูจนกระทั่งที่มันค่อยแสดงวิปริตนามธรรมไปมันแปลสภาพมันแปลทั้งสีสันมันนะแปลทั้งรูปร่างแปลทั้งกลิ่นแปลไปเป็นลำดับดับมันเห็นชัดนี่ขั้นที่สามรวมกันหมดขั้นที่สี่เอาดูกระดูกดูไปตั้งแต่บนที่สามไม่มีเนื้ออะไรติดอยู่ในมันแล้วมันเป็นไงกระดูกสามก็โบหมดทั้งนั้นมีเส้นเอ็นนัดลึงมันแขนเป็นพวงไปพวงแขนวางไว้พวงแขนพวงขาห้อยเป็นพวงไปดูมันเห็นทุกระยะกระดูกชิ้นไหนแต่ชิ้นไหนมันติดมันต่อกันเอาออกเป็นชิ้นเป็นชิ้นไปชิ้นนี้น่ารักไหมน่ากำหนัดไหมเอาชิ้นนี้มันชิ้นนี้เป็นยังไงแตกจากชิ้นทั้งหลายยังไงกระโหลกที่สาออกมาดูนี่พูดให้ถึงคิดถึงขิงกันมาอย่างนั้นไม่รู้นี่แหละวิธีปฏิบัติทางด้านปัญญาในกระโหลกที่สามีอะไรมั่งเอาคลี่ออกมาอีกกำหนดมีดฟันไปดูอมเอามาดูทำให้เห็นชัดมีอะไรอยู่นั้นมันโอ้ยิ่งจะน่ากลัวซะเลยนะทิ้งมันจะขึ้นเรื่องน่ากลัวนะเรื่องน่ารักมันจะหายไปน่ากลัวซะหน่อยน่าสลดสังเวชนะออกมาเป็นชิ้นออกมันทุกชิ้นที่มันรัดลึงกันอยู่ที่ไหนมั่งด้วยเอ็นเช่นเอ็นออกมันเห็นทุกชิ้นอ้าวชิ้นไหนมีความแตกต่างกันขึ้นเยอะเป็นที่คล้องใจว่าน่ากำหนัดยินดีอันไหนเป็นนิจจังอันไหนเป็นทุกขังอันไหนเป็นสุภาพคือของเสือของนางอันนี้จังอยู่ไหนมันก็จะวิ่งไปหานั่นทุกครั้งอยู่ไหนมันก็จะวิ่งไปหานั่นคนโง่ต้องได้ทุกครั้งนั่นถ้าไปหลงนะหน้าตาเอ้าหายิงห้าชายห้าสามทุกคนห้าร้อยเขาที่ไหนมีในกองอวัยวะทุกกองที่เรามารวมกันไว้นี้เยอะหรือแยกเป็นกองหนังกองเนื้อกองกระดูกแยกแล้วเอาดูกระดูกทุกชิ้นชิ้นไหนที่น่ากำหนัดยินดีมีไหมนี่ละบังคับให้มันดูอย่างนี้ละปัญญาเราเป็นผู้บังคับให้จิตมันดูให้ตัวมันหลงมันหุ่มง่ำหุ่มง่ำคำนู้นคำนี่นะมันดูให้มันดูของจริงอย่าคำผมบอกงั้นสิอย่าไปเที่ยวหาคำเอาดูของจริงนี่แหละนี่ละในอวัยวะไม่ว่าของคนของสัตว์ของหญิงของชายมันอย่างนี้ทั้งนั้นแหละอย่าไปหารูปหาคำ ห็นดูของจริงนี่แหละนี่ของจริงเองนะสอนมันยังไงสอนจิตบังคับมันมาดูให้มันเห็นชัดนี่หลังงานที่จะถอดถอนตนจนเห็นทุกชิ้นประจักษ์กับปัญญาแล้วเอาจิตมันจะพอเหินเดินฟ้าไปที่ไหนก็ตามด้วยความเพลิดเพลินเข้ามามันจะสงบตัวเข้ามาทีเดียวเพราะมันเหาะเหินเดินฟ้าไปด้วยความเพลิดเพลินมันเหาะเหินไปเพราะสิ่งนี้เป็นเครื่องฉุดลากมันไปคืออารมณ์อันหนึ่งหลอกมันไปฉุดลากมันออกไปอันนั้นก็เป็นธรรมชาติของเขาที่จริงนั้นอย่างที่เราแยกออกมาแล้วนั่นผู้นี้มันเป็นเฉยๆหลงอารมณ์ของตัวเองแล้วก็สอนตัวเองให้มันรู้เรื่องตามหลักความจริงแล้วมันจะเอาอะไรมาหลอกอีกพิจารณาแล้วพิจารณาเราอย่างนั้นพอมันรู้เรื่องแล้วจิตมันจะต้องเบาทันทีหมดความกังวลวุ่นวายเข้ามาเป็นลำดับลำดับเพราะกังวลกับสิ่งเหล่านี้ยุ่งกับยุ่งกับสิ่งเหล่านี้เพลินกับเพลินกับสิ่งเหล่านี้ทุกข์กับทุกข์กับสิ่งเหล่านี้นะเมื่อได้เห็นสิ่งเหล่านี้ตามมาประจักษ์ด้วยปัญญาแล้วทุกสิ่งที่มันเป็นความกดทวงจิตใจมันก็ต้องถอนตัวออกมาถอนตัวนะครั้งนี้แล้วเอาพิจารณาอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างนั้นจนเป็นที่ยอมรับกันเมื่อพอตัวแล้วมันยอมรับกันเองหลักความจริงจะฝืนไปไม่ได้จิตจะมีความอาถรรพ์ต่อสิ่งที่เคยกลัวสิ่งที่เคยระวังมีรูปเป็นต้นนี่เรื่องปัญญาที่ยังไงแยกตัวเองออกไปอีกเทียบกันเขาถ้าสมมติเราพิจารณาภายนอกเป็นอย่างนั้นนะเอาตัวเองลงไปอีกพิจารณาแบบนั้นมันเหมือนกันไม่มีอะไรผิดกันว่าเฉยๆว่าหญิงว่าชายมาเอาเฉยๆด้วยความเสียดสันตันดอนในหลักธรรมชาติจริงมันไม่มีถ้าว่าหนังก็หนังเหมือนกันหมดฝันเนื้อก็เนื้อว่าธาตุมันก็ธาตุเหมือนกันหมดนอกจากมันเสียดสันตันดอนหลอกตัวเองเท่านั้นไม่มียังไม่เป็นธาตุนั่นเองมือขั้นพิจารณากายพิจารณาพิจารณาแล้วพิจารณาแล้วซ้ำๆซากๆอยู่นั่นจนมันเป็นที่เข้าใจกันเมื่อมันพอตัวแล้วมันเป็นอีกแง่หนึ่งเหมือนกับเรารับทานอาหารพอแล้วจะบางครั้งรับทานต่อไปไม่ได้นี่เมื่อพิจารณาพอแล้วจิตก็ถอดถอนตัวจากอุปทานในสิ่งแล้วสิ่งเหล่านี้แล้วอย่างเด่นชัดจะพิจารณากันอีกไม่ได้มันก็รู้เองถึงส่วนไหนที่มันยังดูดดื่มที่ยังข้อของใจยังเป็นข้อของใจอยู่ซึ่งมีความละเอียดยิ่งกว่านี้มันก็ตามมันไปเหมือนกับไฟไปคือเอาไฟไหม้เข้าไปที่ปัญญามันลุกลามไปแซงซึมซ่าเข้าไปซึมซ่าเข้าไปแทรกเข้าไปแซงเข้าไปตรงไหนมันยังข้องปัญญาจะต้องสอดเข้าไปอยู่นั่นจนเป็นที่พอใจเช่นเดียวกันอีกกับส่วนละเอียดก็พอกันต่ออีกรูปขันธ์มันรู้แล้วมันก็ปล่อยได้อย่างนั้นนามขันธ์มีอะไรบ้างมันถ้ามันพิจารณารู้ด้วยกันรู้อย่างเดียวกันนี้ด้วยอำนาจของปัญญาแล้วมันจะทนถือไว้ไม่ได้เหมือนกันต่อยอีกเข้าไปต่อยเข้าไปเป็นลำดับถ้าจะพูดถึงเรื่องความละเอียดเข้าไปอีกละเอียดสุดยอดของสมมติก็เหมือนยาพิษที่สิงอยู่ภายในจิตเช่นเดียวกับยาพิษที่สิงอยู่ในวัตถุต่างๆไม่มองเห็นตัวแต่พิษจะแสดงตัวสำหรับผู้ไปเกี่ยวข้องนำมารับทานหรือมาอะไรก็แล้วแต่พิษนั้นจะแสดงตัวออกมาทั้งๆที่มองไม่เห็นเนี่ยที่ท่านเรียกว่าที่เรียกอันละเอียดสุดยอดท่านให้ชื่อว่าอวิชชาอะไรเป็นอวิชชาถ้าไม่ใช่ไม่เป็นอวิชชามันไม่เห็นรูปมันไม่เป็นอวิชชาเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันไม่ใช่อวิชชาไม่ใช่วิชชาตัววิชชาจริงก็คือผู้ตัวใจที่หลงนี่แหละวิชชาคือปัญญาที่พิจารณาเข้าไปให้รู้เรื่องของตัวเองเป็นลำดับมาเข้าไปถึงหลักฐานตปะธรรมความรุ่มร้อนสำหรับแผดเผากิเลสมันก็เผาเข้าไปหาจิตนี้พิษภัยที่มันเกลือกแข็งซึมซาบอยู่ภายในจิตมันก็ถูกกลั่นกรองขับไล่ออกหมดด้วยอำนาจของตปะธรรม คือปัญญาอันแหลมคมไล่ขี้กันออกหมดเลยไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่นั้นนะอุปทานที่ไหนอีกอุปทานในรูปมันก็หมดเพราะอำนาจของปัญญาอย่างที่ว่านี้อุปทานในขันเอาขันไหนมันจะทนปัญญาไปได้สี่ขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอาปัญญาไล่เข้าไปจนรู้รากฐานของมันที่มันเกิดขึ้นมาทั้งตัวของมันที่แสดงออกถืออันไหนอีกไม่มีเอาทั้งอยากคิดที่มันฝังอยู่ในหัวใจจริงๆไล่เข้าไปจนไม่มีอะไรเหลือถูกขับไล่ด้วยอำนาจของตัปปธรรมคือปัญญาจะจางเหลือแต่ธาตุล้วนๆที่บริสุทธิ์เอาที่นี่ถือที่ถืออะไรจะถือมั่นอะไรที่นี่ถ้าเป็นล้วนแล้วจะถือกันไปทำไมมีอะไรบกพร่องที่จะให้ถือมีอะไรสงวนควรรักควรสงวนที่จะให้ถือความรักมันก็เป็นกิเลสความสงวนก็เป็นผลของจากความรักมันเป็นเรื่องกิเลสต่อขนานเมื่อพอตัวแล้วอะไรก็ไม่มีที่จะไปเสริมให้เป็นกิเลสขึ้นมาอีกนั่นปัญญาการกับปัญญานั่นอันนี้จังทุกขังตามเมื่อหมดสิทธิสมมุติแล้วใจรักที่ว่านี้ก็หมดถ้าสมมุติยังมีอยู่ตราบใดสมมุติคำว่าสมมุติในตอนนี้ในขั้นนี้หมายถึงกิเลสนั่นเองเครื่องหลอกลวงตัวเองมันมีส่วนละเอียดแค่ไหนนั่นแหละที่ว่าสมมุติมีส่วนละเอียดแค่นั้นตายรักจะต้องตามมันไปถึงกันตอนนั้นเมื่อส่วนละเอียดนี้หมดไปแล้วตายรักก็หมดปัญหาเพราะเป็นเครื่องแก้หรือเป็นทางเดินหมดปัญหาถ้าเราจะพูดว่าเหลืออยู่ก็เป็นธาตุรู้ธาตุที่บริสุทธิ์เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้แล้วเหลือแต่ธาตุที่บริสุทธิ์คือธาตุรู้ล้วนๆไม่มีอะไรเข้าไปเกื้อปนประกาศสอนโลกก็เป็นอัตเป็นธรรมเป็นมีเหตุมีผลมีรสมีชาตินั่นแหละธาตุรู้นั่นออกมาจากธาตุรู้นั่นแหละธรรมะจริงอันนั้นจริงพอแล้วธรรมะที่แสดงมาก็จริงจะเป็นขั้นใดภูมิใดในบรรดาธรรมะจริงไปหมดเพราะทำหลักเดิมของธรรมชาตินั้นเป็นของจริงอย่างตายตัวไม่มีอะไรปลอมแปลงแฝงอยู่แม้แต่นิดอุปทานก็มีอยู่3ถือกายรูปขันธ์นามขันธ์ถือจิตมีอยู่3เท่านั้นและอุปทานเท่าที่ปฏิบัติมาเต็มความสามารถเรียนบรรดาท่านผู้ฟังหลายอย่างเปิดเผยผมจะมีเลยนั่นมีไม่เห็นปฏิบัติมาไม่มีอะไรเลยหนีจากนี้ไปสิ่งที่ทำความก่อควรก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องขันของตัวเองเท่านั้นพูดง่ายๆภายนอกไม่ต้องพูดหยาบมากกว่านี้ขันกับรูปขันเป็นส่วนหยาบอีกธรรมะติดอันนี้พิจารณาถึงที่กันแล้วมันก็ปล่อยของมันได้นามขันธ์เมื่อถึงที่ด้วยอำนาจของปัญญาแล้วก็ปล่อยได้จิตเมื่อพิจารณาถึงที่แล้วก็ปล่อยกันได้นั่นจะไปพิจารณาอะไรอีกทีไม่มีทางที่จะพิจารณามันพอตัวเวทนามีไหมที่นี่เมื่อขอสักการะธรรมชาติโดยสิ้นเวทนามันเป็นสมมติอันหนึ่งเวทนามันก็เป็นเวทนามันก็เป็นเวทนาขันธ์ธรรมชาติโดยสิ้นแล้วจะเอาเวทนามาจากที่ไหนภาวะสุขก็เป็นปรมังสุขขังเสียสุขในหลักธรรมชาติไม่จัดไม่เรียกว่าเวทนาเพราะเวทนามันเป็นอนิจจาทั้งนั้นไม่เที่ยงทั้งนั้นถ้าชื่อว่าเวทนาอันนั้นไม่ใช่เวทนาเพราะเป็นธรรมชาติอยู่กับหลักธรรมชาติที่เรียกว่าปรมังสุขขังเปลี่ยนไปเท่านั้นเนี่ยสุขเลยสมมติพูดง่ายๆนะปรมังไม่ใช่ยิ่งกว่าสมมติยิ่งกว่านี้ยิ่งกว่านั้นยิ่งกว่านั้นเลยสมมติเนี่ย มันจึงไม่มีอะไรจะไปเทียบเทียบปรมังสุขังนี้ไม่ใช่จะเปลี่ยนตัวเองไม่มีทางจะเปลี่ยนเพราะความมืดไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองเนื่องจากเป็นหลักที่ตายตัวแล้วเป็นธรรมชาติที่ตายตัวแล้วเพราะฉะนั้นธรรมชาติที่บริสุทธิ์แล้วจึงไม่มีเวทนาถ้าไม่มีอนิจจาอยู่ในนั้นจะเอาไปเวทนาไปแทรกเข้าได้แทรกเข้าไปก็ต้องเป็นเวทนาอนิจจาที่แต่ตั้งใจจริงๆเป็นอย่างนั้นล่ะปัญญาเนี่ยสำคัญค้นลงไปพิจารณาต่างจิตมันอยู่กับกายอยู่กับการพิจารณาพิจารณาอะไรให้จิตอยู่กับนั้นให้ความรู้สึกอยู่กับนั้นปัญญาอยู่กับนั้นวิ่งอยู่กับนั้นมันต้องรู้จะผ่านไปไม่ได้หลักธรรมะเป็นเหมือนกับทำนกใหญ่กั้นนะหรือเหมือนกับฝั่งมหาสมุทรเลยฝั่งไปไม่ได้ไม่ว่าแต่น้ำธรรมดาอ้าวมหาสมุทรก็ยังรู้ได้ไหมมหาสมุทรมันจะเลยธรรมะไปได้ยังไงเนี่ยช่วยเสริมเติมสติกำลังหมู่เพื่อนที่ตั้งใจมาปฏิบัติให้ได้ยินรู้นั้นรู้นี้เรื่องการปฏิบัติไม่ค่อยมีทำกันยังไงปฏิบัติเป็นน้ำท่วมทุ่มไปหนักมีคุณนั้นมากเห็นไหมมีคุณภาพหนักปริมาณรู้ทั้งวันคิดทั้งวันแต่มันไม่ใช่เป็นความรู้ที่จะทำตัวให้พ้นมันเป็นความรู้ส่วนถูกมากเลยน้ำส่วนถูกอารมณ์ของมันคิดของมันมันก็เดือดร้อนข้ามโลกไปข้ามอะไรอะไรเป็นโลกถ้าไม่ใช่เรื่องของขันนี่เป็นโลกจะอะไรมาเป็นโลกข้ามโลกก็ข้ามจริงรู้โลกก็รู้จริงโลกก็วิถีรู้แจ้งความจริงซึ่งมีอยู่ในตัวเองไม่มีอะไรจะเป็นโลกวิถีรู้แจ้งโลกรู้แจ้งอะไรแต่หาไม่เห็นนักไม่เห็นในสายไม่ใช่ไปเที่ยวเมืองนอกเมืองนาดูประเทศนั้นประเทศนี้ไปหลายเมืองหลายบ้านอะไรก็ยิ่งเป็นโลกวิถีไม่ใช่อย่างนั้นรู้แจ้งโลกวิถีในตัวเองรู้แจ้งในธาตุในขันเห็นตามหลักความจริงของมันเท่านั้นพอรู้นี่แล้วโลกกับธาตุนี้มันเหมือนกันหมดนั่นมันจะมีอะไรมาแตกต่างกันพอจะให้สงสัยนั่นแหละที่ว่าโลกกับวิถีรู้ไปหมดถ้ารู้อันนี้แล้วรู้ขันนี้แล้วรู้ไปหมดทุกขันวาง

คำว่าศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนโลกไม่ว่าพระองค์ใดสอนด้วยความที่ทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดาที่นำมาสอนโลกไม่มีคำว่าด้นเดาสอนด้วยความรู้แล้วเห็นแล้วพร้อมทั้งคุณและโทษของสิ่งนั้นๆจึงสอนโลกด้วยความแม่นยำไม่มีอะไรผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปเลยที่ให้นามว่าสวากขาโตภะคะวะตาธรรมโมพระธรรมอันพระภูมิพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วหรือชอบแล้วนั้นจึงเหมาะสมเต็มส่วนลำดับจากพระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วผลก็ปรากฏโดยลำดับลำดามีพระสาวกเป็นผู้รู้ตามเห็นตามสติกำลังความสามารถของตนแม้จะไม่ลึกซึ้งหรือละเอียดเหมือนพุทธวิสัยก็ตามแต่ก็เป็นเครื่องยืนยันในสิ่งทั้งหลายที่พระองค์ทรงนำมาแสดงนั้นได้โดยสมบูรณ์เต็มกำลังหรือตามกำลังของพระสาวกที่ได้รู้ได้เห็นตามไม่มีที่คัดค้านพระพุทธเจ้าท่านต่อมาโดยลำดับก็ค่อยเลือนลางจางไปจางไปสิ่งที่มีอยู่ก็เหมือนไม่มีสิ่งที่เป็นบาปก็เหมือนไม่เป็นบาปสิ่งที่เป็นบุญเหมือนไม่เป็นบุญสิ่งที่จริงเหมือนไม่จริงแต่สิ่งที่ปลอมเหมือนจริงไปเรื่อยๆจนกระทั่งของปลอมกลับกลายขึ้นมาเป็นของจริงให้ผู้เกี่ยวข้องก็คือสัตว์โลกได้สนใจใคร่ต่อการทำสิ่งที่ไม่ดีนั้นด้วยความชอบใจด้วยมานี่ผิดกันอย่างนี้คือผิดกันไปเรื่อยๆจางไปเรื่อยๆบรรดาของจริงเพราะใจที่จะรับทราบในของจริงทั้งหลายถูกปิดบังหุ้มห่อเอาไว้โดยลำดับลำดาจนกระทั่งกลายเป็นความปิดบังอย่างหนาแน่นประหนึ่งว่าหลับหูหลับตาพูดหลับหูหลับตาดูไม่ได้ลืมตาดูพูดออกมาคำใดจึงมักเป็นไปตามความอยากอันเป็นเรื่องของข้าศึกแห่งธรรมที่เรียกว่าอธรรมไปเสียเป็นส่วนมากนี่จึงลำบากทั้งผู้จะนำมาสอนก็ไม่ทราบว่าได้ความรู้ความเห็นลึกตื้นหยาบละเอียดเพียงใดที่จะนำมาสั่งสอนซึ่งกันและกันผู้ปฏิบัติก็ไม่ได้สนใจเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนครั้งพุทธกาลเรื่องจึงเป็นเรื่องเลื่อนลอยไปเรื่อยๆสุดท้ายศาสนธรรมก็สักแต่ว่าชื่อมีในตำราก็มีอย่างนั้นไม่ค่อยมีใครสนใจความสนใจมีน้อยความไม่สนใจมีมากนี่พูดถึงเรื่องชาวพุทธเราและต่อไปเมื่อชินชาเข้าไปมากๆต่อสิ่งต่ำทรามทั้งหลายก็เลยไม่สนใจต่อสิ่งที่ทรงแสดงไว้ในตำรับตำราไปสนใจแต่สิ่งที่ไม่มีผลประโยชน์ในทางที่ดีและเป็นพิษเป็นภัยต่อการกระทำของตนโลกจึงนับวันร้อนเข้าทุกวันทุกวันคำว่าโลกนับวันร้อนเข้าทุกวันทุกวันเราอย่าไปหมายแต่คนอื่นโดยถ่ายเดียว
ต้องบวกเราเข้าเป็นในลายเข้าไปมันจึงได้มากว่าเป็นโลกถ้าไม่ได้บวกเราเข้าก็บกพร่องเพราะเรามาปฏิบัติเพื่อเราจริงๆพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมมีน้ำหนักไม่มีอะไรเกินเพราะทรงรู้ทรงเห็นเต็มพระทัยในทุกแง่ทุกมุมที่นำมาสอนโลกไม่ใช่สอนแบบลอยๆหรือแบบคำบอกเล่าเหมือนเราทั้งหลายได้รับคำบอกเล่าต่อๆกันมาแล้วก็มาเล่าเรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องนั้นซึ่งก็เป็นเพียงลอยๆไปเท่านั้นไม่เหมือนกับผู้ที่ไปเห็นมาด้วยตัวเองหรือไปประสบพบมาด้วยตัวของตัวเองแล้วพูดได้อย่างจะแจ้งหรือพูดได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยพร้อมกับกำลังใจที่พูดด้วยความรู้ความเห็นนั่นจริงๆเนี่ยผิดกันที่ตรงนี้พระสาวกก็เหมือนกันท่านรู้ท่านเห็นตามพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องสงสัยแล้วการมาพูดในข้อธรรมเนี่ยใดจึงพูดอย่างเน้นหนักพูดอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยพูดอย่างอาถรรพ์พูดด้วยพลังของจิตที่ได้รู้ได้เห็นมาจริงๆผู้ฟังย่อมจะซึ้งภายในจิตใจผิดกันที่ตรงนี้เราฟังตามคำบอกเล่ากับฟังตามที่ผู้ที่รู้ที่เห็นมาพูดให้เราฟังนั้นมีน้ำหนักต่างกันอยู่มากเพราะฉะนั้นศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์และออกจากสาวกทั้งหลายที่ท่านแสดงเองนั้นจึงมีน้ำหนักมากทีเดียวผิดกับที่เราศึกษาเราเรียนตามตำรับตำราหรือผู้มาแนะนำสั่งสอนเราก็เรียนมาจากตำรับตำราและปฏิบัติแบบรุ่นๆเดาๆแล้วก็นำมาสั่งสอนมุขประหนึ่งว่าลูกๆคำๆในการสั่งสอนหรือนำคำบอกเล่ามาสอนผู้ฟังจึงไม่ได้ถึงใจแต่ส่วนที่จะทำจิตใจของเราให้กำเริบสืบสานหรือให้ร่มจมลงไปนั้นมันไม่ได้เป็นเรื่องลอยๆเหมือนทำที่เป็นยาแก้กิเลสตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ฝังจมจริงๆมีน้ำหนักมาตลอดไม่เคยมีความจืดจางในตัวของมันเลยนี่แหละมันลำบากอยู่ที่ตรงนี้สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายแม้จะเป็นผู้ตั้งใจจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ตามก็ยังต้องลำบากในการสอบแสวงหาครูหาอาจารย์ที่จะแนะนำสั่งสอนให้ถูกต้องแม่นยำตามหลักของศาสดาที่ทรงรู้ทรงเห็นและสอนไว้แล้วจริงๆผิดกันอยู่มากจึงเป็นครูอาจารย์ที่หายากมากผู้จะสอบแสวงหาได้ในครูอาจารย์อย่างที่กล่าวมานี้นับว่ายากมากที่สุดยากยิ่งกว่าหาเพชรหาพลอยเป็นไหนๆเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ทั่วๆไปแม้ที่สุดที่ข้อมือคนคอคนเนี่ยมันยังไม่พวกสิ่งเหล่านี้แต่เราไปหาครูหาอาจารย์ผู้ที่ทรงคุณค่าแห่งธรรมด้วยความรู้ความเห็นเต็มหัวใจจริงๆมาสอนด้วยความถูกต้องแม่นยำนี้รู้สึกจะหายากมากทีเดียวและยิ่งค่อยร่อยหลอลงไปทุกวันทุกวันนี่แหละทำให้จิตใจของผู้นับถือพุทธศาสนาและปฏิบัติธรรมทั้งหลายได้ย่อหย่อนอ่อนข้อลงไปปล่อยให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายเข้าเป็นลำดับลำดาสุดท้ายก็มีแต่ความทุกข์ภายในจิตใจและการแสดงออกด้วยความทุกข์ความลำบากทั้งนั้นโลกจึงหาความสงบร่มเย็นในกิริยาท่าทางนับแต่ภายในจิตตลอดถึงร่างส่วนร่างกายออกมานี้ไม่ได้มีแต่ความทุกข์ความทรมานระบายออกต่อกันนี่มีแต่เรื่องนี้ทั้งนั้นจะไม่มีได้ยังไงก็ต่างคนต่างสั่งสมต่างคนต่างก่อขึ้นภายในใจก่อนแล้วก็ระบายออกมาทางความประพฤติเมื่อไฟต่อไฟและไฟกับเชื้อไฟได้เจอกันแล้วทำไมจะไม่แสดงเปลวขึ้นมาพร้อมกับความเดือดร้อนวุ่นวายให้เผาผลาญซึ่งกันและกันโลกกว้างแสนกว้างจึงหาความสุขไม่เจอ
เพราะที่สถิตของความสุขอันเป็นสิ่งสำคัญดังพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้โดยถูกต้องนั้นคือใจไม่มีกิริยาของจิตที่จะสอดแสดงหาความถูกต้องดีงามนั้นเข้ามาบรรจุภายในจิตใจของตนเลยจึงหาความสุขเพื่อเป็นเครื่องตอบแทนหรือเป็นเครื่องสนองความหวังไม่มีมีแต่เรื่องความทุกข์ความทรมานและอยู่ก็อยู่ด้วยหาความแน่นอนไม่ได้อยู่แบบเลื่อนเลื่อนลอยลอยไปแบบเลื่อนเลื่อนลอยลอยกิริยาแห่งความเป็นอยู่แม้จะชีวิตลมหายใจมีอยู่ก็ตามแต่ใจหาหลักเกณฑ์ที่ยึดเป็นที่แน่นอนไม่ได้ย่อมแสดงความรวนเลยอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจเมื่อเป็นฉะนั้นทุกข์จะไม่เกิดได้ยังไงทุกข์จะมีไม่มีได้ยังไงก็เพราะกิริยาการที่เป็นเหล่านี้เป็นเครื่องสั่งสมทุกข์ขึ้นมาโดยลำดับไม่ใช่เป็นเครื่องสั่งสมความสุขความเจริญความสงบร่มเย็นภายในจิตใจเพื่อกระจายออกสู่กันและกันให้รับความร่มเย็นด้วยกันเลยนี่ละเรื่องของโลกกว้างแสนกว้างเราอย่าไปมองดินฟ้าอากาศจักรวาลกี่จักรวาลหมื่นแสนจักรวาลเราอย่าไปมองให้มองดูหัวใจของสัตว์ของบุคคลที่เป็นสถานที่เกิดขึ้นแห่งความสุขและความทุกข์ทั้งหลายนี้เป็นของสำคัญด้วยเหตุนี้เองศาสนธรรมจึงประกาศลงที่ตรงนี้ไม่สอนดินฟ้าอากาศไม่สอนจักรวาลใดๆว่าเป็นผู้จะรับอัตรับธรรมเป็นผู้จะรับความสุขความเจริญและจะเป็นผู้ชำระสาดสางสิ่งที่เป็นปืนเป็นไฟทั้งหลายได้นอกจากใจของสัตว์โลกแต่ละหลายหลายเท่านั้นธรรมะจึงมุ่งลงไปในจุดนั้นเนี่ยดินฟ้าอากาศไปสอนเขาทำไมโลกกว้างแสนกว้างมีความหมายอะไรกับตัวเขาเขาไม่มีความหมายอะไรกับตัวเขาเองเพราะฉะนั้นคำว่าทุกข์ว่าสุขจึงไม่ปรากฏกับเขาเองเพราะเขามีความหมายอยู่แล้วสิ่งที่เสาะแสวงหาหรือสิ่งที่กอบโกยความหมายสิ่งที่เป็นเจ้าเรื่องหรือเจ้าแห่งความหมายจริงๆมันอยู่ที่ใจใจเป็นผู้รู้ใจเป็นผู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างใจเป็นผู้ก่อเรื่องขึ้นมาถ้าไม่มีเครื่องแนะนำพร่ำสอนให้เป็นทางดำเนินที่ถูกต้องดีงามเพื่อใจจะได้ไต่เต้าไปตามนั้นแล้วใจก็จะสั่งสมตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานแต่ตนกี่กับกี่กันก็เป็นดังที่เป็นอยู่เวลานี้หาเวลาที่จะสว่างสางซาไปไม่ได้เลยเพราะอะไรก็เพราะมีแต่การสั่งสมสิ่งที่จะให้หนาแน่นลงไปด้วยความทุกข์ความทรมานและความร่มจมทั้งนั้นเนื่องจากไม่มีทางเดินแต่ทางของกิเลสนั้นไม่บอกมันก็คล่องตัวมันแล้วมันก็พาเดินในทางนั้นหลับหูหลับตาเดินก็ถูกไม่ต้องลืมตาละธรรมชาติอันนี้กิริยาการใดแสดงออกมาเป็นเรื่องของมันทั้งนั้นที่ครอบงำอยู่ทำให้เคลื่อนไหวไปมาในอากับกิริยาใดๆเพราะฉะนั้นไปสู่ภพใดภูมิใดจึงเป็นเรื่องของธรรมชาตินี้พาไปนี่เมื่อเป็นเช่นนี้เราเห็นยังไงบ้างกับศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าที่ชี้บอกแนวทางอันถูกต้องดีงามแล้วกำจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายอันจะเป็นภัยต่อสัตว์โลกเองออกด้วยการสดับตรับฟังคำสอนของท่านเรามีคำสอนของท่านเป็นเครื่องชี้แนวทางและเป็นเครื่องประกอบดำเนินตามกลับไม่มีเลยก็เสือกกระสนไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาเลื่อยมาดังที่เป็นมานี้อันไหนดีนะเราต้องตั้งปัญหาถามตัวของเราเวลานี้กอดคัมภีร์กอดธรรมะกอดเข็มทิศทางเดินที่พระองค์ท่านทรงสั่งสอนไว้โดยถูกต้องดูที่หัวใจเราอยู่ที่ตัวของเราถ้าเราไม่ได้พยายามตักตวงเอาเสียในเวลานี้เราจะเอาอะไรเป็นเหตุเป็นผลเป็นปัจจัยเพื่อสนองความหวังของเราตั้งแต่ปัจจุบันนี้จนกระทั่งถึงอนาคตจนหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้นอกจากธรรมเท่านั้นจะเป็นเบรกห้ามล้อให้ยุติการหมุนเวียนในวัฏจักรนี้นอกนั้นไม่มีเราจะคอยเอาความอยากความทะเยอทะยานให้มันพายุติแล้วอย่าหวังเพราะมันเคยพาอย่างเป็นอย่างนี้มาโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเรื่องพายุตินั้นไม่มีต้องหมุนไปเวียนมาหมุนไปมาอยู่อย่างนี้ตลอดไป
ที่ว่าสูงสูงก็เพราะอาศัยอำนาจแห่งธรรมที่เข้าแทรกจึงสูงได้นอกจากนั้นก็ต่ำลงไปตัดเหลือให้ไม่มีเหลือภายในจิตใจเลยนั่นแหละจึงชื่อว่าเป็นผู้สร้างความหวังไว้ในหัวใจของเราอย่างเต็มที่ไม่มีข้อข้องใจสงสัยใดๆเลยเอาตายวันไหนก็ตายเถอะแตกวันไหนก็แตกเถอะเพราะความรู้นี่รอบหมดแล้วตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ถูกต้องแล้วและเราก็ดำเนินถูกต้องสมบูรณ์แล้วเราสงสัยอะไรแม้พระพุทธเจ้าจะไม่ทรงมาชี้บอกอยู่ต่อหน้าต่อตาก็ตามเพราะว่าคำสอนนั้นคือพระองค์คือเป็นธรรมชาติบันไดอันสำคัญที่ทรงหยิบยื่นให้แล้วใครจะยึดก็ยึดใครจะถือก็ถือถ้าอยากจะให้หลุดพ้นไปโดยลำดับให้มีความหมายแก่ตัวของเราเองเพื่อจะได้ยุติในการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงด้วยความเป็นฟืนเป็นไฟภายในภพในชาติอันมีดวงใจเป็นผู้รับเคราะห์อันสำคัญนี้ขอให้ทุกท่านพิจารณาการเทศนาว่าการผมแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนมานี้สอนด้วยความเต็มอกเต็มใจสอนด้วยความไม่สงสัยผมพูดโกงๆผมไม่สงสัยตอนที่สงสัยก็บอกว่าสงสัยเวลาไม่สงสัยก็บอกไม่สงสัยสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ไม่สงสัยทำไมจึงไม่สงสัยเหมือนเราก้าวเข้ามาสู่วัดป่าบันตานี้เห็นวัดป่าบันตานแล้วเราสงสัยอะไรจริงแต่ก่อนเราไม่สงสัยเมื่อเข้ามาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดาที่เราต้องการไปเห็นแล้วเราสงสัยอะไรอีกนี่บาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์จนกระทั่งนิพพานพระพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อให้เรารู้เราเห็นด้วยการปฏิบัติตามพระว่าของพระเจ้าแล้วจะหนีไปไหนถ้าเราจะเป็นผู้ตั้งใจว่าเพื่อปฏิบัติตามพระว่านี้แล้วจะไปไหนถ้าไม่เข้าไปสู่ความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่ตามหลักธรรมที่ทรงสอนมาแล้วนั่นเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านเป็นที่มั่นใจในการปฏิบัติตัวเองต่อความดีงามทั้งหลายจะเป็นการสร้างความสมหวังให้แก่ตัวไปโดยลำดับอันเรื่องความทุกข์ความยากเพราะกิเลสมันหลอกลวงว่าการประกอบความเพียรทุกข์ยากนั้นมันเคยหลอกเรามาเท่าไหร่แล้วเรายังไม่เห็นโทษของมันอยู่หรือก็การประกอบความเพียรหรือจิตใจของเรามีความสงบร่มเย็นน้อยหรือร่มเย็นยากปัญญาไม่ค่อยเกิดก็เพราะอะไรเป็นผู้ปิดบังปัญญาไว้เพราะอะไรเป็นผู้กีดกันจิตไม่ให้สงบไว้นั่นถ้าไม่ใช่กิเลสจะเป็นตัวไหนจะเป็นอะไรผู้ที่สิ้นกิเลสแล้วท่านไม่ได้มาบ่นถึงเรื่องว่าจิตไม่สงบจิตไม่รวมจิตเป็นทุกข์ท่านไม่เคยมาบ่นก็เพราะสิ่งที่ทำให้บ่นนั้นมันสิ้นซากไปจากใจแล้วท่านจะเอาอะไรมาบ่นนี่เอาอันนี้เข้าไปเทียบกันสิอะไรมายากท่านไม่ได้ยากคำว่ายากก็เป็นเรื่องของสมมติที่เกิดขึ้นจากกิเลสเป็นผู้ตกแต่งให้เท่านั้นเราก็ยึดเอามาผันศีรษะคือหัวใจเราเท่านั้นเราจึงก้าวไม่ออกการก้าวไม่ออกมีแต่จมอยู่กับวัฏจักรมีกิเลสเป็นเครื่องเสียดแทงนี้มันดีแล้วเหรออันนี้ก็เคยสอนมาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนฟาดมันลงไปให้มันขาดสะบั้นไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในใจแล้วเป็นยังไงให้เห็นในตัวของเราเองที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่านรกมีจริงให้มันเห็นอยู่ในหัวใจเรานี่เป็นไรเราจะสงสัยไปไหนนรกก่อนนรกเป็นของที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วว่ามีจริงพระอุปโภคเห็นแล้วของไม่มีจะเห็นได้ยังไงรู้ได้ยังไงนำมาสอนได้ยังไงเพราะไม่ใช่พระพุทธเจ้าองค์ด้นเดานี่บาปบุญนรกใครเป็นคนสัมปัตสัมพันธ์แบกบาปหาบกรรมอยู่ทุกวันนี้ถ้าไม่ใช่สัตว์โลกไม่ใช่พวกเราท่านนี้เป็นใครแล้วยังไม่เชื่ออยู่หรือว่าบาปมันไม่บาปคืออะไรความเศร้าหมองมืดตื้อก้าวไปไหนก็มีแต่เหยียบความเหยียบหนามนั่นเห็นไหมมันปิดบังไว้โทษทางบาปความสมองคืออะไรก็คือกองทุกข์เหยียบหนามเป็นทุกข์ไหมนั่นเราจะก้าวไปตรงไหนไม่ถูกต้องตามความมุ่งหมายมีแต่โดนทุกข์โดนทุกข์มันเป็นของดีไหมนี่แหละเรื่องของกิเลสหลอกลวงหัวใจของโลกมันหลอกอย่างนี้ทำพุทธเจ้าทรงแก้ทรงถอดทรงถอนอยู่ตลอดเวลาแล้วผัดเปลี่ยนกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันนี้คือพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันนี้องค์ข้างหน้าที่จะมาตัดกระลูกก็ตัดแบบเดียวกันเอาอะไรมาผิดแปลกกันเพราะมาสอนสิ่งที่มีอยู่เห็นอยู่เป็นอยู่ด้วยกันนี้ทั้งนั้น
คำว่ากิเลสก็มีอยู่ในหัวใจสัตว์หัวใจท่านหัวใจเราสอนวิธีแก้กิเลสก็สอนแบบเดียวกันกับท่านผู้ที่สอนไปแล้วได้ผลเป็นที่พอพระทัยคือพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงสอนโลกจนถึงขั้นบริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพานได้นั่นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดคำว่าสอนแบบเดียวกันแก้แบบเดียวกันแก้กิเลสเมื่อเป็นฉะนั้นเราจะเอาแบบไหนมาแก้กิเลสเป็นแบบแนวจากพระพุทธเจ้ามีที่ไหนแบบแนวของพระพุทธเจ้าก็มีแต่แบบกิเลสนั่นที่มันเคยหลอกลวงมาพาแบกแนวมามากต่อมากแล้วเราได้รับความสุขความสบายที่ตรงไหนเอามาแก้เจ้าของสิเอาสร้างปัญหาขึ้นปัญหาอย่างนี้เป็นปัญหาที่แก้ตัวเองไม่ใช่ปัญหาผูกมัดเราเป็นปัญหาที่จะแก้ที่คลายออกให้เห็นเหตุเห็นผลถ้ามันเห็นประจักษ์เนี่ยพระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างเต็มพระทัยแท้ๆในสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมานี้ไม่ได้เอามาหลอกโลกนี่นะปฏิบัติลงไปให้มันเห็นจะชัดภายในจิตใจนี่เป็นไรของมีอยู่ทำไมมันจะไม่เห็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงปิดบังสอนเพื่อให้รู้ให้เห็นทั้งนั้นทำไมมันจะไม่เห็นถ้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพื่อให้รู้ให้เห็นมันต้องเห็นไม่ว่าบาปไม่ว่าบุญกิเลสประเภทใดที่มันเหยียบย่ำทำลายหัวใจเราอยู่เวลานี้เราไม่เห็นมันก็ธรรมะทั้งปวงนี้สอนเพื่อให้เห็นกิเลสเพื่อให้ละกิเลสเพื่อให้ฆ่ากิเลสทั้งนั้นทำไมจะเห็นไม่ได้ฆ่าไม่ได้พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านฆ่าด้วยวิธีใดทำข้อใดทำหรืออันใดมาแก้มาฆ่ากิเลสก็เป็นเรื่องของธรรมที่ทรงสอนไว้ด้วยความเห็นผลมาแล้วนี่ทั้งนั้นท่านเอาอะไรมาสอนนี่ก็มีเท่านั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสดๆร้อนๆท่านเรียกว่าอากาลิโกฟังจะว่าธรรมมันเป็นอากาลิโกสอนสิ่งใดสิ่งนั้นมีอยู่แล้วสิ่งนั้นมีอยู่แล้วไม่มีคำว่าคือไม่มีคำว่าล้าสมัยไม่มีคำว่าหมดสิ้นไปแล้วเป็นของมีอยู่เป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างและสอนตามสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่นั้นสิ่งที่ควรละสอนให้ละสิ่งที่ควรบำเพ็ญสอนให้บำเพ็ญไม่ล้าสมัยสอนให้ละได้ผู้ตั้งใจจะละผู้บำเพ็ญก็บำเพ็ญได้จนกระทั่งสมบูรณ์ถ้าไม่ให้กิเลสตัวขี้เกียจเข้าไปเหยียบย่ำทำลายความเพียรนั้นเสียนี่ท่านก็สอนว่าอย่างนี้แล้วนี่ธรรมะของพระเจ้าเลยมีแต่ตัวหนังสือแล้วนะเวลานี้เห็นอยู่ก็ไม่ปฏิบัติตามจะทำยังไงแล้วใครก็อยากได้รับความสุขความเจริญใครก็อยากไปสวรรค์อยากไปนิพพานจะไม่สนใจกับทางสวรรค์ทางนิพพานสิ่งที่ไม่สนใจที่จะไปนั้นมันประกอบหรือมันทำอยู่ตลอดเวลาด้วยความสนใจของตัวเองเพราะอำนาจกิเลสมันบีบบังคับให้ทำราคะเป็นยังไงความกำหนัดยินดีมันเคยมีประจำโลกจำสังสารจำใจท่านประจำกับใจท่านใจเรามานานเท่าไหร่แล้วมันทำไมจึงไม่คืบทำไมจึงไม่ล้าสมัยทำไมจึงทำให้ติดให้พันอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งบัดนี้และยังจะติดพันกันอีกตลอดไปมันมีเวลาจืดจางที่ตรงไหนสิ่งเหล่านี้เราก็เคยเห็นพิษเห็นภัยของมันแล้วมันเป็นยังไงพระพุทธเจ้าท่านสอนจึงไม่ยอมละยอมถอนไม่ยอมเห็นโทษตามพระองค์ท่านธรรมะนั้นเลิศยิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้ราคะตัณหาก็ดีความโลภความโกรธความหลงก็ดีปีแต่ของต่ำซามกว่าธรรมทั้งนั้นธรรมเป็นกำจัดปัดเป่าหรือธรรมตำหนิทั้งนั้นทำไมเราจึงเห็นว่าเป็นของดีของดีอยู่ตลอดเวลาและสั่งสมแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งที่แจ้งทั้งที่ลับทั้งอัตโนมัติทั้งจงใจเป็นไปอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะหาความสุขความเจริญความเลิศเลอมาจากที่ไหนเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้สร้างความเลิศเลอให้ใครทั้งนั้นนอกจากสร้างตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานไปที่ไหนถามมันสิเราจะไปถามกันนอกถามในวงวันนี่ก็ถามดูหัวใจดูก็ถามสิมันเป็นยังไงขณะหนึ่งมันเย็นไหมมันมีแต่ความรุ่มความร้อนมีแต่ความดิ้นรนกระวนกระวายดิ้นมากี่ครั้งกี่ขนกี่ปีกี่เดือนกี่กับกี่กันแล้วใจดวงนี้ทำไมไม่เห็นโทษของมันดิ้นเรื่องไม่เป็นท่าดิ้นหาขวากหาหนามมาเสียบแทงตัวเองนั่นมันดิ้นมาสักเท่าไหร่ดิ้นหาฟืนหาไฟมาเผาตัวเองมันดิ้นมาเท่าไหร่แล้วมีแต่กิริยาแห่งฟืนแห่งไฟทั้งนั้นเรายังไม่เห็นไม่หลับหรือเหลือให้มันดิ้นทางธรรมะผันกันกับหัวที่เดียดให้มันขาดสะบั้นลงไปดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านดิ้นเหมือนเป็นไรนั่นท่านสอนอย่างนั้นนะมีแต่สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนด้วยความเต็มอกเต็มใจสอนมันสอนอย่างอาจหารพูดง่ายๆว่างนี่นะไม่สะทกสะท้านก็มันเห็นอยู่นี่รู้อยู่นี่เอาอะไรมาสะทกสะท้านไม่เห็นก็บอกไม่เห็นเมื่อเห็นอยู่แล้วจะให้ว่างไงอีกถ้าแต่ลงไม่เอาแล้วก็มันก็สุดหัวใจมันไม่ถึงใจแล้วมันก็หมดเท่านั้นนี่แหละเป็นเครื่องถึงใจก็มีแต่นั้นแหละมันจะถึงทุกข์พาให้ถึงทุกข์อยู่ตลอดเวลาถ้าทำไม่ถึงใจความสุขความเจริญความหลุดพ้นจากทุกข์ก็ไม่มีวันที่จะถึงใจได้ใจก็ผ่านพ้นไปไม่ได้แล้วพวกเราจะทำยังไงตั้งปัญหาถามเจ้าของที่
อยู่มาวันหนึ่งวันหนึ่งเป็นยังไงมีใครเลิศประเสริฐกว่ากันคนในโลกนี้ซึ่งเป็นครั้งกิเลสปีบบังคับอยู่หัวใจด้วยกันทุกคนทุกคนทุกรายทุกรายใครเลิศเอามาเทียบกันสิเอามาเป็นคู่แข่งกันสิแข่งตั้งแต่ฟืนแต่ไฟนะเผากันตลอดเวลาแต่แล้วก็เอาลมเอาแรงมาพูดว่าดีว่าเด่นว่าเลิศว่าประเสริฐนั้นดีอันนี้เสกสรรปัญญามีแต่ลมแต่แรงหาความจริงไม่ได้คืออะไรคือกิเลสหลอกคนถ้าทำแล้วไม่หลอกอย่างนั้นเป็นยังไงเห็นอย่างนั้นเรายกตัวอย่างตั้งแต่เพียงขั้นสมาธินี่ก็รู้ก็เป็นแล้วสมาธิเป็นยังไงเมื่อเป็นในใจแล้วมันไม่ได้ไปมีแต่ลมแต่แรงเป็นจริงๆเห็นจริงๆรู้จริงสงบจริงเย็นจริงๆนะสมาธิขั้นใดละเอียดขนาดไหนเห็นอยู่กับใจรู้อยู่กับใจอัศจรรย์อยู่กับใจนี่มันเป็นลมแรงที่ไหนนี่แหละทำเป็นอย่างนี้แล้วท่านหลอกโลกที่ไหนล่ะก็ท่านเป็นแล้วท่านจึงมาสอนโลกเรื่องสมาธิก็ดีเรื่องปัญญาก็ดีเอาปัญญาขั้นใดตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ขั้นล้มลุกคลุกคลานไปจนกระทั่งถึงขั้นที่หมุนตัวเป็นเกลียวเป็นหลักธรรมะเป็นอัตโนมัติเป็นหลักธรรมชาติจนกระทั่งถึงกิเลสหลุดลอยไปหมดไม่มีอะไรที่จะมาต่อต้านกับปัญญาประเภทนั้นได้เลยก็พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วเป็นอยู่ที่ไหนก็เป็นอยู่ที่จิตนี้เป็นลมเป็นแรงที่ไหนลมแรงที่ไหนเป็นอยู่ที่จิตรู้อยู่ที่จิตเห็นที่จิตการละกิเลสละได้ที่จิตหลุดพ้นหลุดที่จิตประเสริฐเลิศเลอประเสริฐอยู่ที่จิตเห็นชัดๆอยู่นี่เป็นลมแรงที่ไหนธรรมไม่ใช่ลมแรงไม่ใช่โกหกโลกสิ่งที่โกหกนี่ก็พูดอยู่แล้วอธรรมนั่นคือความโกหกมันโกหกตลอดเวลาเรายังไม่จืดไม่จางยังติดพันกันอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาอิ่มพอเลยจะทำยังไงยังไม่เบื่ออยู่หรือการเกิดตายในโลกนี้มากี่กับกี่กันแล้วประมวลมาใจดวงนี้ใจดวงนี้แหละดวงหาประมาณไม่ได้ทั้งเกิดทั้งตายท่านก็บอกไว้แล้วในธรรมไม่มีคำว่าต้นมีคำว่าปลายพรรณนาไม่ได้เลยเพราะความหมุนเวียนเกิดตายอยู่นี้ตลอดไปถ้าไม่มีธรรมมาเป็นเครื่องแก้แล้วยังไงก็ต้องเป็นอย่างนี้ตลอดกับตลอดกันอย่าเข้าใจว่ากิเลสมันจะเบื่อหัวใจคนแล้วปล่อยให้ไปสวรรค์นิพพานและหลุดพ้นจากทุกข์เลยไม่มีวันถ้าไม่ใช่ธรรมเป็นเครื่องถอดถอนนี่แล้วไม่มีทางที่จะหลุดพ้นไปได้นี่แหละถ้าเราไม่จะยินยิ้มย่องต่อพระโอวาทของสองพระพุทธเจ้าและวาสนาของตัวที่ได้มาบวชเป็นพระเป็นมนุษย์แล้วก็มาบวชเป็นพระนี้เราจะไปหวังเอาอะไรนี่ลาภเกิดเฉพาะหน้าแล้วนะกิจโฉมนุสสปฏิลาโภลาภคือความเป็นมนุษย์เราได้เป็นแล้วเนี่ยและนอกจากนั้นเรายังได้เป็นพระอีกในประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยเอาฟาดลงไปสิเราเคยเป็นเคยตายกับกิเลสเป็นมามากตายมามากแล้วมันนี่เสียวิโสที่ตรงไหนเอาเป็นกับตายกับธรรมนี่ลงสิฉลาดลงไปเออนี่เห็นความประเสริฐเลิศเลอดังที่กล่าวมาแล้วเนี่ยอยู่ที่ไหนพูดเราพูดเป็นสดๆร้อนๆอยู่ในหัวใจของผู้เป็นนั่นเองเมื่อได้เป็นเต็มที่แล้วอยู่ที่ไหนเรื่องของสมมุติที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้นะตาก็เพียงแต่สัมผัสแต่ทางรูปเพียงเท่านั้นแยบเท่านั้นนั่นแหละกิริยาสมมุติที่มันรับกันคืออวัยวะของเรานี่เป็นสมมุติอันหนึ่งรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเป็นสมมุติอันหนึ่งอันหนึ่งแต่ละอย่างอย่างตาหูจมูกลิ้นกายเป็นสมมติอันหนึ่งหนึ่งแต่ละอย่างอย่างเป็นเครื่องมือของใจแล้วก็สัมผัสสัมพันธ์กันเพียงยิบแยบยิบแยบแล้วดับไปดับไปดับไปเพียงเท่านั้นมันมีเศษวิสูอะไรฟาดใจให้มันบริสุทธิ์หลุดพ้นจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วนั่นแหละอันนี้แหละอันเหนือโลกอันไม่มีใครรู้ได้กล่าวถึงได้ถ้าไม่เป็นถ้าลงเป็นแล้วไม่กล่าวก็รู้กล่าวก็รู้ดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านไม่บอกว่าประเสริฐก็ประเสริฐถ้าลงได้สิ่งทำความทั้งหนาได้ดุดลอยประจักษ์ใจแล้วธรรมะก็สดๆร้อนๆที่ท่านสอนไว้นะไม่ผิดไม่เพี้ยนที่ตรงไหนเลยนะแต่การปฏิบัติของเรานี่สิเอาแต่กิเลสไปเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นศาสดาแทนศาสนธรรมของพระเจ้าไปเสียนี่สิที่สำคัญมันจึงหาความร่มเย็นเป็นสุขภายในจิตใจไม่ได้แล้วเมื่อเป็นฉะนั้นแล้วเราจะหาความหวังที่ไหนได้เราไม่ได้สร้างความหวังอันถูกต้องดีงามไว้แก่หัวใจเลยจะมีความหวังเป็นเครื่องตอบสนองเราได้ยังไงเรารีบสร้างสิเอาให้ดีเอาให้จริงสิยากก็ยากเถอะยากการสร้างความดีปีติยินดีก็ยิ้มไปเป็นหลักเอาตายด้วยความสร้างการสร้างความดีเอาตายก็ตายเถอะว่างั้นเลยไม่ต้องนิมนต์พระมากุศลาก็ได้ถ้าลงตายด้วยความดีแล้วดีทั้งนั้นแหละเอาให้มันจริงจังผู้ปฏิบัติหมดเข้าแล้วนะครูบาอาจารย์วิตกมันอดไม่ได้นะเพราะคิดถึงหมู่ถึงเพื่อนเห็นได้จึงต้องคิดถึงหมู่ก่อนก็คิดถึงเจ้าของมาแล้วนี่ไปยังไงเจ้าของกระเสือกกระสนกระวนกระวายหาครูหาอาจารย์
เพื่อหลุดความหลุดพ้นเท่านั้นการปฏิบัติธรรมไม่ได้เพื่ออย่างใดเราเพื่อความหลุดพ้นอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเข้ามาแทรกเลยเพราะฉะนั้นการสอดแสดงหาครูหาอาจารย์จึงสอดแสดงแม้เราจะขี้นี้ขี้เหล่งโง่เขลาบ่ปัญญาปัญญาขนาดใดก็ตามเราจะหาตั้งแต่ยอดครูบาอาจารย์ที่สอนอย่างแม่นยำอย่างถูกต้องไม่มีสงสัยเลยนี่มันก็กระวนกระวายสิเรื่องความทุกข์ความลำบากในการสอดแสดงหาครูหาอาจารย์นี้ยากมาเฉลี่ยนะที่จะสอนเราครูบาอาจารย์ที่จะสอนเราด้วยความถูกต้องแม่นยำไปที่ตายใจตรงได้นั่นน่ะในสมัยปัจจุบันนี้ก็คือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราเนี่ยเอกเราหาที่ท่านมาได้ในสมัยปัจจุบันนะท่านผิดลูกศิษย์ลูกหาได้มามากขนาดไหนเราคิดดูสิท่านแม่นยำขนาดไหนการประพฤติปฏิบัติทั้งความรู้ความเห็นของท่านไม่คลาดเคลื่อนจากสาวกทั้งหลายที่เคยรู้เคยเห็นมาตั้งแต่ก่อนเลยเป็นระดับเดียวกันธรรมะระดับเดียวกันตาที่ปฏิบัติระดับเดียวกันการสอนระดับเดียวกันผู้ปฏิบัติตามท่านจึงได้สร้างความดีขึ้นเต็มหัวใจตัวเองกลายเป็นลูกศิษย์ที่มีครูแล้วเห็นไหมลูกศิษย์ของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมีมากไหมใครชาติว่าเราจะพูดเป็นแบบคู่แข่งใครหามาคู่แข่งมาเป็นคู่แข่งที่สมัยปัจจุบันนี้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเหล่านี้มีกระเพาะน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งทั้งนั้นเวลาอยู่เฉยๆก็เหมือนมีดอยู่ในปากเหมือนโง่ที่สุดเวลาไปพูดธรรมะกับท่านที่ทางด้านปฏิบัตินี่โอ้โหจะแสดงอาการความสง่างามขึ้นมาแผ่วพาวแผ่วพาวแล้วก็ขึ้นก้าวถึงขั้นอัศจรรย์ขึ้นมาแต่ละองค์ท่านเป็นอย่างนั้นนั่นแหละความรู้ที่เป็น

ท่านไม่ใช่ตุ๊กตาเพราะท่านรู้ท่านเห็นทั้งเหตุทั้งผลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วยกเทิดทูนธรรมะพระเจ้าไว้บนเสียงกล้าตายก็ตายไปเถอะไม่มีอะไรมีคุณค่ามากยิ่งกว่าธรรมบนหัวใจแล้วมอบถวายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไปเลยนั่นท่านถวายได้ถึงขนาดนั้นไม่มีอะไรมีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมพอเห็นแดนประเสริฐอ๋อประเสริฐอย่างนี้เหรอนั่นเพราะอะไรเพราะสิ่งที่ไม่ประเสริฐมันคุกเข้ากันมากี่กับกี่กันและในหัวใจดวงนี้เราเคยครองกันมาเราเคยพัวพันกันมาเคยเผาเราขนาดไหนมาแล้วรู้ด้วยกันทุกคนทุกคนเมื่อได้ผ่านอันนี้ออกไปดงหนาป่าทึบมีแต่ฟืนแต่ไฟนี้ออกไปถึงความสว่างกระจ่างแจ้งเลิศเลอแล้วทำไมจะไม่อัศจรรย์ธรรมพุทธเจ้าเพราะธรรมแท้ๆเป็นผู้พาให้หลุดพ้นจากสิ่งจองจำหรือฟืนไฟทั้งหลายแล้วเนี่ยนี่สำคัญอยู่ตรงนี้ใจดวงนี้เราเอาให้ดีนะไม่ตายไม่เคยตายละยันได้เลยเชียวเรียนเข้าไปเรียนภาคปฏิบัติเนี่ยจะได้รู้เรื่องความจริงของใจถ้าเพียงแต่เราเรียนในภาคปริยัติเฉยๆนั้นเรียนเท่าไหร่ก็ไม่พ้นความสงสัยละไม่ว่าท่านว่าเราเป็นเหมือนกันหมดไม่ตำหนิติเตียนใครละเพราะมันไม่รู้มีแต่คำบอกเล่ากันเฉยความจริงมันไม่มีมันก็ต้องสงสัยแต่ที่เวลาปฏิบัติเข้าไปถึงความจริงความจริงความจริงจนกระทั่งถึงความจริงเต็มส่วนแล้วสงสัยที่ไหนนั่นฟังสิเต็มหัวใจไม่มีทางสงสัยไอ้จิตเวลามันเต็มไปด้วยความมืดหนาป่าเถื่อนเราก็เห็นอยู่แล้วประจักษ์อยู่แล้วภายในใจของเราถึงจะโง่แสนโง่มันก็รู้อยู่นี่จะว่าเป็นแต่เพียงหาทางออกมาได้เท่านั้นเวลาแก้ไปสิ่งที่พัวพันสิ่งที่ผูกมัดรัดเริงจิตใจของเรานี่มันค่อยขยายตัวออกไปขยายตัวออกไปความภาคเพียรสติปัญญาค่อยแทรกเข้าไปได้แทรกเข้าไปไปกระจายออกไปกระจายออกเรื่องภพชาติมันย่นเข้ามามากน้อยเพียงไรมันก็เห็นอยู่ในหัวใจนี่ต่อก่อนมีแต่ภพแต่ชาติจนหากำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้เลยมันก็รู้เวลาตัดเข้ามาตัดเข้ามาก็รู้จนกระทั่งตัดขาดสะบั้นไปหมดไม่มีอะไรเหลือเป็นชิ้นต่อกันแล้วคราวนี้อกุปาเมริมุติความหลุดพ้นนี้ไม่มีทางกำเริบแล้วมันเห็นชัดล่ะแล้วหมายความว่าความเกิดความตายนี่ไม่มีอีกแล้วในจิตดวงนี้นั่นมันก็รู้ได้ชัดชัดดังที่ท่านสอนไม่ได้ทำประจักษ์กับพระสูตรนัตถิดานิปุณณพโวความเป็นคืออะไรความเป็นอย่างนี้ได้แก่ความเกิดแก่จะตายที่หาผามของทุกข์แล้วไม่มีอีกแล้วนั่นก็จิตตรงนั้นเองอุทานตัวเองเพราะเคยแบกเคยหามมาแล้วเมื่อสลัดปัดทิ้งออกหมดก็ต้องออกอุทานอีกแบบหนึ่งด้วยบัดคราวนี้อุทานว่าพ้นแล้วจากกองทุกข์ทั้งหลายมหันตทุกข์นั่นท่านหมดท่านยุติได้แล้วทีนี้อยู่ก็อยู่ไปอย่างนี้ผมยังเคยพูดเสมอว่าความเป็นความตายพระหลานถ้าไม่มีน้ำหนักต่างกันเลยนี่ถ้าไม่เอาประโยชน์ของโลกเข้าไปเทียบเคียงแล้วตายวันไหนท่านก็ตายได้สบายสบายอยู่ได้ตายได้สบายสบายเพราะไม่มีอะไรหนักใจสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสมมุติความมีมุดหลุดพ้นนั้นเหนือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมาเกี่ยวข้องกันได้ยังไงไม่เกี่ยวเมื่อถึงขั้นไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวทำยังไงก็ไม่เกี่ยวเหมือนอย่างว่ากิเลสท่านสิ้นไปนะเมื่อกิเลสสิ้นไปแล้วไม่ว่าราคะไม่ว่าความโลภความโกรธความหลงอันใดก็ตามเมื่อสิ้นไปแล้วหาที่จะหาสิเมื่อมันหายังเจออยู่ที่จะว่าสิ้นยังไงหาไม่เจอที่เรียกว่าสิ้นคือสิ้นแล้วมันไม่มีอะไรเหลือแล้วจะหาเจอได้ไงนั่นล่ะท่านว่าท่านสิ้นท่านสิ้นอย่างนั้นแล้วนี่ภพชาติมันติดตามมาจากกิเลสเมื่อกิเลสมันหมดไปแล้วภพชาติมันเอาอะไรมาเกิดเห็นแต่ชาติอยู่ในหัวใจดวงนั้นดวงที่เคยพัวพันอยู่กับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เกิดเจ็บตายมากี่กับกี่กันเวลามันสลัดกันออกมันก็เห็นชัดๆอย่างนี้ธรรมะพุทธเจ้าที่ว่าสันติโกสันติโกประกาศท้าทายอยู่ตลอดในธรรมศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าเอาที่ผู้ปฏิบัติถ้าอยากรู้อยากเห็นความจริงจางไปจางไปไปที่ไหนมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสเหยียบหัวพระหัวเนนกิริยาการแสดงออกมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสเหยียบหัวพระหัวเนนเราท่านยังไงหัวพระปฏิบัติไปด้วยหัวพระกรรมฐานไปด้วยพระทั้งหลายเราก็ไม่ว่าพระกรรมฐานเราสิตั้งหน้าต่อสู้ขึ้นไปให้เขาเตะเขาต่อยเอาซะจนเหมือนกระสอบกิเลสมันต่อยเอาอย่างนั้นเพราะไม่มีสติไม่มีปัญญาศรัทธาก็ไม่ทราบไปไหนนี่คือไปถลุงหมดศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามีแต่เป็นเครื่องมือของกิเลสทั้งหมดเป็นเครื่องมือทำไม่มีเลยจะว่าไงแล้วมันจะไม่ถลุงยังไงก็เมื่อขนาดนั้นแล้วศรัทธาก็เชื่อตามสิ่งกิเลสพามันพาให้เชื่อนั่นเสียวิริยะก็เพียรไปตามความเชื่อนั้นเสียสติก็อจดจ่อต่อเนื่องกันไปกันในเรื่องความเชื่อชาติละมกนั่นเสียปัญญา

าอุบายความเฉลียวฉลาดศึกษามามากน้อยเพียงไรมันก็ทุ่มลงไปในจุดเดียวนั่นเสียว่าไงคำว่าสมาธิสมาธิก็เป็นสมาธินั่นแหละคือมุ่งมั่นต่อความที่จะเอาที่จะสร้างความชั่วมุ่งมั่นในสิ่งชั่วละชาละมกที่ตนต้องการนั้นให้ได้ให้ได้มันก็เป็นปัญหาเสียท่านจึงว่ามิจฉาสมาธิสัมมาสมาธิมันจึงมีเป็นคู่กันไปคู่กันไปศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญามันเป็นคู่กันได้ถ้าใจไต่เต้าไปตามอัตตธรรมสิ่งนี้เป็นก็เป็นเครื่องดำเนินของธรรมถ้าจิตมันหมุนไปทางกิเลสก็เชื่อไปทางกิเลสมันก็หมุนไปตามกันหมดนั่นทางอะไรมันอยู่ไหนอยู่หัวใจเราด้วยกันทั้งนั้นขณะนี้มันขยันเดี๋ยวขณะต่อไปมันขี้เกียจนั่นเห็นไหมมันพลิกได้ขณะเดียวเท่านั้นในหัวใจเรานี่แหละกิเลสกับธรรมมันอยู่ในฉากเดียวกันให้เห็นดูสิว่าเป็นยังไงพระพุทธเจ้าท่านว่าท่านเลิศแล้วเลิศยังไงพระสาวกว่าอรหันต์นั้นท่านเลิศยังไงมันเห็นในหัวใจเจ้าของหัวใจนี่เป็นผู้ที่จะรับธรรมทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่อันใดเช่นเดียวกับมันรับกิเลสนั่นแหละแต่ก่อนก็เป็นภาชนะกิเลสเหมือนการพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายใจดวงนั้นน่ะเวลามาชำระซักฟอกออกหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วนั่นแหละที่นี่กลายเป็นเรื่องทรงธรรมทั้งแท่งเลยนี่ไม่ต้องบอกก็เลิศไม่ว่าก็เลิศไม่ว่าเลิศก็เลิศนั่นไม่มีละคำว่าลมๆแรงๆเสศสรรปั้นยอเฉยไปเป็นความจริงล้วนๆเต็มหัวใจผมเมื่อวานนี้ก็ไปเยี่ยมพระป่วยโอ้สลดเหมือนกันนะนี่เลยจริงๆพูดออกมาอย่างจะว่าบ้าก็ตามว่าอาถรรพ์ก็ตามเวลาเราจะตายอย่ามาทำเราอย่างนั้นเป็นอันขาดนะอะไรต่ออะไรระยงระยางเต็มจมูกมันทนอยู่ได้จะทนทนไม่ได้จะไปอย่าเอาอะไรมาทรมานนะสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งดีเป็นสิ่งทรมานที่สุดยิ่งเป็นผู้ปฏิบัติกำจัดกิเลสให้มันหมดไปจากใจแล้วสิ่งนี้มันจำเป็นอะไรว่างั้นเลยนะมันเห็นประจักษ์อยู่ในหัวใจเจ้าของอยู่แล้วสงสัยอะไรลวดลายของความบริสุทธิ์ของใจมันเป็นยังไงลวดลายของสมมุติมันเป็นยังไงมันรู้กันหมดแล้วนี่จะเอามาบีบบังคับกันยังไงไม่สงสัยว่าท่านจะเสียท่าเสียทีเรื่องสติปัญญาเป็นกิริยาที่อันหนึ่งเป็นสมมุติเครื่องใช้เท่านั้นความบริสุทธิ์เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไม่ขึ้นกับอะไรโรคภัยไข้เจ็บมันจะเป็นขนาดไหนแบบใดก็ตามมันก็เป็นเรื่องของธาตุของขันธ์เป็นเรื่องของสมมุติทั้งนั้นไปเกี่ยวข้องกับจิตวิมุตติไม่ได้นั่นฟังสิมันจึงไม่ควรให้ท่านทรมานจะเป็นผู้ใดก็ตามโอ้ยดูแล้วทุเรียนนะเคยพูดกับหมู่กับเพื่อนเสมอเวลาเป็นหนักก็บอกว่ายาหยุดนะให้หยุดว่างั้นเลยแล้วใครจะมาแตะต้องกายนะอย่ามาแตะจะทำหน้าที่วาระสุดท้ายพูดง่ายๆว่าเอาไว้ลวดมาให้เต็มที่ในหัวใจโยของนี่ซะว่างั้นก็ได้นี่เพราะไม่จะโชคจะท้านในเรื่องเหล่านี้นี่นะกลัวก็ไม่กลัวกล้าก็ไม่กล้าดูตามความจริงไปตามความจริงไม่สงสัยอะไรทั้งนั้นเรื่องเหล่านี้มันอะไรสมมติก็รู้กันรู้สมมติเรียนมาเรียนสมมติปฏิบัติก็ปฏิบัติให้รู้สมมติหากว่ามันรู้กันแล้วมันจะสงสัยกันอะไรจะหลงกันอะไรนั่นมันเห็นจะใช้งานที่นักปฏิบัติไปเห็นโอ้ทุเรศสะดุดใจกึกเลยเอาไปเห็นเอาไปทรมานอะไรมารู้มันจะไปไม่รอดแล้วหรือว่าธาตุขันธ์นี่อยู่เหลือๆก็ปล่อยใช่ไหมปล่อยเลยไม่มีคำสะทกสะท้านว่าสะทกสะท้านขอให้มันถึงขั้นนั้นเถอะนะลายใดก็ตามหมื่นๆแสนๆนั่นล้านลายก็จะไม่มีแม้ลายเดียวที่จะมาสงสัยในเรื่องความเป็นความตายตัวเองแล้วจะมาสะทกสะท้านกับเรื่องความเป็นความตายอย่างนี้ไม่มีเพราะเป็นความจริงด้วยกันแล้วเอาละเทศตอนนี้พอเทศไปที่ไปก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันเทศวันนี้รู้สึกจะเสียงจะดังไปเครื่องค้นไปจึงมีอะไรนิดเวลาเทศอะไรงั้นจะไปล้างมันไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นไปตามเรื่องเพราะเราไม่ได้ตั้งท่าทางที่จะให้เป็นมันเป็นไปตามหลักธรรมชาติเป็นพอดีของตัวเองเวลานั้นแต่ชาตินี่เร็วเสียงเบาหรือหนักอะไรมันก็เป็นไปตามธรรมชาติมันก็บังคับไม่ได้นะนี่มันก็มากระเทือนเมื่อมันเข้มข้นก็ถ้ากรรมฐานเราตายแบบนั้นไม่เหมาะเลยนะผมพูดจริงๆอ่ะ
มันถึงจะเป็นยังไงก็ตามเราไม่อยากยุ่งอะไรเลยเราจะตายโดยหลักธรรมชาติของเราแล้วยิ่งอย่างทุกวันนี้ด้วยแล้วเราพูดตรงๆนะอย่าไปดังขาดนะกับเราว่าอย่าเอาอะไรมายุ่งเรานี่ไม่หลวงปู่ขาวท่านปัดปุ๊บเลยพอนี่เข้ามาจะมาท่านปัดท่านเทียบเต็มที่แล้วท่านปัดเลยเพราะอะไรเท่านั้นก็ถึงใจแล้วเรื่องขันระหว่างคุณนะมันอยู่ได้แล้วเราอยู่มันอยู่ไม่ได้ก็ปล่อยเลยเพราะธรรมชาตินั้นสมบูรณ์เต็มที่แล้วมีปัญหาอะไรท่านผู้ท่านสิ้นปัญหาสิ้นอย่างนั้นสิ้นจริงๆไม่มีอะไรเหลือเลยเรื่องเป็นเรื่องความเป็นความตายจะเป็นอากัปกิริยาใดก็ตามไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับจิตวิมุตติของท่านเลยมันคนละโลกคุณนะมันเห็นรู้กับเจ้าของจะไม่สาวจะเอาอะไรไปสงสัยเรื่องเป็นเรื่องตายเรื่องโรคทั่วไปก็เป็นอีกอย่างโอ้มันคุกชักข้าวกันไม่รู้ใครอะไรเป็นไงเพราะฉะนั้นคนเราทิ้งเนื้อทิ้งตัวหาสติสตังไม่ได้เลยเพราะมันเป็นอันเดียวกันท่านผู้เป็นคนละสัดละส่วนท่านยังไงก็เป็นอยู่อย่างนั้นคือเป็นหลักธรรมชาติคนละสัดละส่วนเรานี่ก็เป็นมาถึงขั้นดีว่า 99% ทั้ง2ชนิดนั่นแหละนี่นางที่เคยพูดที่ว่าถ่ายท้องอยู่น้องผือก็นั่ง 99% ให้เห็นชัดเจนไอ้นี่ก็เหมือนกันโรคหัวใจที่มันตอนที่ว่าที่เล่าให้หมู่เพื่อนฟังว่ามันจะไปจริงถึงกับไม่กล้านอนเลยที่เรายังจะมันพอจะเยียวยากันได้ก็เยียวยากันไปไม่กล้านอนนอนมันจะเป็นเวลานั้นเวลานอนทำไงนะมันก็รู้เองไม่พูดเลยท่าทางมันก็รู้ในเจ้าของเพราะงั้นพ่อแม่ครูอาจารย์เวลาท่านอยู่บ้านผู้ท่านจึงบังคับให้ไปเดี๋ยวนี้ถึงจะรอนะเอาผมไว้ทำไมอย่ารอนะรอไม่ได้นะนะก็ท่านลุงท่านนั่นท่านบังคับเอาไว้ถึงจุดท้ายคืนนั้นท่านไม่ยอมนอนเลยคือพอตื่นเช้ามาก็ไปท่านไม่ยอมนอนว่าผมอยู่ในมุ้งกับท่านนี่จะสงสัยไปไหนอ่ะถ้าไม่นอนผมก็ไม่นอนท่านไม่ยอมเอานั่งหันหน้าทางสกุลเหล่านี้ผมลืมอะไรท่านใส่ปัญหาให้รู้เรื่องเราปัญหาขนาดนั้นก็ยังครูบาอาจารย์ก็มีหลายองค์นี่ไปปรึกษาองค์ไหนนั่นก็มันไม่ใช่เรื่องของเราคนเดียวเราก็เป็นผู้น้อยระยะนั้นผมก็แค่16พรรษานี่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายมีมากมายก็เราก็ต้องฟังเสียงท่านด้วยแต่ที่เขี่ยวเข็นบังคับบัญชาท่านเที่ยวตลอดเวลาอยู่ในมุ้งใครมาได้ยินกับเราล่ะครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็อยู่ข้างนอกนู่นผมที่เป็นผู้รับฟังตลอดเวลาจากท่านมันจะนอนใจได้ยังไงเอาผมไปเดี๋ยวนี้อย่ารอนะอย่ารอนะนั่นอันนี้มันวิ่งย้อนหลังนะเวลามาเป็นในเรานี้มันวิ่งอ้อหออย่างนี้เองนั่นอย่างนั้นอ่ะมันวิ่งถึงกันเองนะอ๋อเป็นอย่างนี้เองนะคือท่านนอนเวลาท่านหลับเราก็เปรียบเทียบที่ว่าเหมือนแชมเปี้ยนกับแชมเปี้ยนที่นักมวยเวลานอนหลับเดี๋ยวเข้าค้อนมาตีมันมีอะไรต่อสู้เขามีท่าต่อสู้อะไรมาทายทิ้งกระป๋องนะถ้าเวลาขึ้นเวทีแล้วเอาต่อยกันดูที่นั่นมันต่างกันอย่างนั้นนะมีเวลาเป็นในเวลาหลับนั่นนะมันไปได้จริงๆไม่สงสัยเลยด้วยเหตุนี้เราจึงไม่กล้านอนบางคืนกลางวันมันไม่กล้านอนมันรู้อยู่ชัดๆอยู่ว่าไงตัวเท่าหนูก็ตามก็มันรู้จะให้ว่าไงอีกมันรู้จริงๆนี่เป็นเพียงว่าจะพูดออกมาได้ตามที่รู้หรือไม่เท่านั้นเองหนักเบามากน้อยเท่าไหร่มันพูดได้แค่พอที่จะพูดได้สิ่งที่มันละเอียดยิ่งกว่านั้นรู้อยู่ชัดๆอย่างนี้มันก็พูดไม่ได้จะว่าไงนี่ก็ 99% นั่นเองมันเริ่มมารู้ชัดโอ้โหเป็นอย่างนี้เองแต่ก่อนเราเคยพูดเรียกว่าโรคหัวใจนี่เป็นแค่98ก็บอกมันถึง99เหมือนค่าที่อย่างน้องผือเราว่าแต่ก่อนโบราณมากเป็นจริงๆมันก็รู้ได้ชัดอ๋อนะคำว่า98มันคือมันปล่อยเข้าไปหมดเท่านั้นแต่มันตรงนี้ไม่ปล่อยเป็นทุกขเวทนาอย่างละเอียดจิตที่ภายในของหัวใจนะตรงกลางเนี่ยจะเป็นกับอะไรก็ตามแต่มันเป็นอย่างนี้อันนี้มันยังไม่ปล่อยตอนนั้นปล่อยเข้ามาหมดแล้วมาอยู่นี้ยังไม่ปล่อยเนี่ย98พอปล่อยนิพพานมันกับ99พอ100ก็คือจิตดีดออกเท่านั้นเองก็เป็น100นี้จิตยังไม่ออกคือจะเรียกว่าปล่อยความรับผิดชอบหมดร่างกายก็เหมือนต้นไม้ต้นปืน
แต่ความรู้ยังเป็นตัวของตัวอยู่ภายในนั้นไม่ได้ยังไม่ออกก็เรียกว่า99ขยับนั่นก็ 100% เรื่องของโรคหัวใจนี่มันก็เป็นได้ถึงขนาดนั้นอะไรก็ตามถ้าเราวันเป็นแล้วมันก็ยอมกับคนเรายอมทั้งนั้นเนี่ยไม่ทราบจะฝืนความจริงไปไหนอย่างที่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านบังคับให้ไปสักคนไปเดี๋ยวนี้แล้วอย่ารอนั่นคืนสุดท้ายนั่นใหม่ท่านเอาอย่างหนักจริงนะผมไม่ทำใหม่ผมไม่เลยอย่ารอนะคุณขนาดนั้นนะแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องราวของท่านไม่ได้บอกท่านมีแต่ว่าผมไม่ทำใหม่อย่ารอนะรีบเอาไปนะรีบเอาไปนะว่านี่นะนี่บอกว่าให้รีบเอาไปนะผมไม่หวังจะมาตายที่นี่นะนั่นนี่ไม่ใช่สกุลนะนั่นดูเวลามาเป็นเราเข้ามันก็ยอมรับอ๋อคือมันล้างกันไว้เนี่ยเมื่อมันหมดกำลังแม้พระพุทธเจ้ายังนิพพานว่างี้แล้วพวกเรานี่เพียงตัวเท่าหนูมันทำไมมันจะไม่ตายเมื่อล้างสุดความสามารถแล้วก็ปล่อยเท่านั้นสินี่เวลานี้มันยังไม่คุ้มความสามารถให้รีบเอาไปเสียหนิความหมายว่างั้นพระหนาแน่นทุกวันทุกวันเราก็ยิ่งนักมันมากก็ยังเห็นนี่แหละยั่วเยี่ยมันไม่ได้เป็นหน้าเป็นหลังอะไรความว่าปฏิบัติดูกันนะอย่าให้ได้หนักใจนะทำอะไรให้ดูกันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องญาติเรื่องโยมอย่าไปสนใจนะเรื่องของเรามีให้เราทำหน้าที่ของเราไปอย่าไปยุ่งไปเกี่ยวข้องนะอย่าไปคุ้นกับใครต่อใครไม่ได้นะไม่ใช่เรื่องของพระผู้ปฏิบัติไม่ใช่เรื่องของเราจะไปยุ่งไม่ใช่หน้าที่ของเราอย่าเป็นขานะเห็นไล่ออกจากวัดเลยนะผมพูดตรงนะมันขวางตาเห็นจงประจบประแจงนั่นด้วยแล้วโอ้โหไม่ได้เลยนั่นเนี่ยหัวขาดเป็นขนาดนั้นนะมันสะดุดเรื่องมันอะไรกับตานี่เยอะเกินนะแบบนั้นมันเคยเบื่อมาซะพอแล้วไปจบประแจงเนี่ยแข้งเนี่ยขาอย่าให้เห็นเป็นอย่าให้มีเป็นขาในวัดนี้ทำที่เราจะปฏิบัติเป็นคือเพื่ออะไรเป็นอะไรนั่นสำคัญตรงนั้น

การปฏิบัติทางด้านจิตภาวนาในเบื้องต้นยังไม่ปรากฏผลอย่างใดที่จะให้เป็นความดูดดื่มพอใจจิตใจย่อมหาที่ยึดที่เกาะในสิ่งที่ตนมุ่งหวังไม่ได้ดังที่ท่านสอนว่าจิตเป็นสมาธิจิตเป็นปัญญาจิตเป็นวิมุตติหลุดพ้นนั่นก็มีแต่สัญญาอารมณ์เต็มไปหมดคือความคาดความหมายด้นเดาภายในจิตนั่นแหละว่าสมาธิความสงบเย็นเห็นจะเป็นอย่างนั้นปัญญาเห็นจะเป็นอย่างนี้ตลอดวิมุตติความหลุดพ้นของจิตที่เป็นจิตบริสุทธิ์ล้วนๆคงจะเป็นอย่างนั้นมีเรื่องที่กล่าวมาเหล่านี้คือเป็นเรื่องที่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจของสัตว์ของบุคคลทุกดวงไปไม่ให้คาดไม่ได้เป็นคู่เคียงกันกับความอยากรู้อยากเห็นต้องคาดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจึงความคาดแม้จะไม่มีผลปรากฏอย่างไรก็ตามแต่ก็พอใจคาดพอใจด้นเดานี่เป็นธรรมดาของจิตที่ยังไม่เคยรู้เคยเห็นความจริงที่ท่านแสดงไว้ในพุทธศาสนาของเราทั้งหมดไม่พ้นที่จะคาดกะเนด้นเดาไปได้เพราะใจนี้อยู่กับอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในขันเป็นภาคพื้นเช่นรูปกายก็ยึดไปหมดว่าเป็นกายของเราเวทนาความสุขทุกข์เฉยๆทั้งทางกายทางใจก็ยึดไว้ว่าเป็นสุขเป็นทุกขเวทนาของเราเป็นเรานะสัญญาก็เหมือนกันความจำได้หมายรู้มีแต่เรื่องของเราเข้าไปแทรกไปแทรกทั้งนั้นเพราะธรรมชาติที่จะดึงดูดหรือผลักดันจิตใจให้ออกคาดออกยึดออกสำคัญมั่นหมายมันอยู่ภายในจิตใจเป็นพื้นอยู่แล้วสังขารวิญญาณก็แบบเดียวกันนี่สิ่งนี่แหละเป็นสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นอยู่นี่ในเวลายังไม่เข้าใจยังในเวลายังไม่รู้ในเวลายังละยังถอนกันไม่ได้แยกกันไม่ได้ตามหลักธรรมชาติที่ธรรมท่านสอนไว้สิ่งเหล่านี้จึงปิดบังไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดาความจริงทั้งหลายจะไม่ยอมรับเพราะผู้ที่เป็นใหญ่ฝังอยู่ภายในจิตใจนั้นไม่ใช่ของจริงคือของปลอมมันแผ่อำนาจปกคลุมไปหมดไม่ว่ากิริยาอาการอันใดของจิตที่แสดงออกส่วนมากอยากจะพูดว่าร้อยทั้งร้อยมันเป็นเรื่องของความบ่งการของธรรมชาตินั้นผลักดันให้แสดงออกไปสู่อารมณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นอารมณ์เหล่านั้นจึงกลับกลายเข้ามาคะเคล้ากันกับว่าเราว่าของเราไปเช่นเดียวกับธาตุกับขันธ์ของเรานี่แหละไม่เช่นนั้นธรรมะซึ่งเป็นของเลิศของประเสริฐปราชญ์ทั้งหลายไม่เคยแสดงแยกแยะผิดกันไปแม้แต่น้อยหนึ่งทำไมเราผู้ปฏิบัติจึงไม่รู้ไม่เห็นในสิ่งที่ท่านแสดงเอาไว้นั้นก็เพราะสิ่งที่จะไม่ให้รู้ให้เห็นมันคอยปิดคอยบังคอยกั้นคอยขีดคอยขวางอยู่ตลอดเวลาของอาการแห่งจิตที่เคลื่อนไหวออกไปซึ่งการเคลื่อนไหวนั้นก็ออกไปเพราะอำนาจของมันอีกเมื่อเป็นฉะนั้นจะให้เราได้รู้ความเห็นความจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้อย่างไรการปฏิบัติธรรมที่ว่าเป็นของยากก็เพราะสิ่งเหล่านี้แลเป็นผู้ปิดผู้บังความจริงทั้งหลายไว้แล้วเอาความจอมปลอมเข้าไปท่าไปปกคลุมไว้เสียหมดความจริงเลยอยู่ภายในอยู่ใต้อำนาจของมันจึงมีตั้งแต่ความจอมปลอม
ข้าแทรกเข้าสิงเข้าบงการเข้าทำงานไปเสียหมดอย่างตาเห็นรูปเนี่ยถ้าตามหลักความจริงแล้วรูปก็เป็นรูปเราพิจารณาแยกแยะเพื่อจะให้เข้าสู่ความจริงก็เช่นรูปหญิงรูปชายเป็นรูปมาจากอินทรมที่ไหนก็เป็นรูปมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหล่านี้ของเราเองที่อยู่กับเรากับความรู้แท้ซึ่งควรจะรู้กันมันยังไม่รู้มันยังรู้ไปแบบปลอมๆถ้าไม่ปลอมแล้วจะว่าขันธ์ทั้งห้านี้เป็นเราเป็นของเราไปไม่ได้ในตอนนี้เราทราบเรามีโอกาสทราบได้เมื่อผ่านสิ่งเหล่านี้ไปแล้วยังไงก็เกาะกันไม่ติดจะบังคับให้เป็นดังที่เคยเป็นว่าธาตุว่าขันธ์เหล่านี้เป็นเราเป็นของเรานั้นเป็นไปไม่ได้ในจิตที่เข้าขั้นอฐานะคือความเป็นไปไม่ได้แล้วนั่นเรียกว่าจิตทรงธรรมชาติของตัวไว้เช่นพระอรหันต์ท่านจะทําอย่างไรให้ท่านติดจะทําอย่างไรให้ท่านยึดทั้งๆที่ท่านเคยยึดมาตั้งแต่สมัยที่กิเลสมันลุมล้อมให้ยึดท่านก็ยึดท่านยอมยึดแต่เวลาพิจารณาคลี่คลายกันเข้าสู่หลักความจริงแล้วปล่อยวางไปตามหลักความจริงแห่งธรรมที่ท่านแสดงไว้จนตลอดทั่วถึงหรือรอบไปหมดทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดทีนี้สิ่งทั้งหลายที่กล่าวมาว่าส่วนยามส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดของธาตุของขันธ์นี้จึงไม่สามารถที่จะซึมซาบธรรมชาติคือความรู้ที่บริสุทธิ์นั้นได้ธรรมชาตินั้นก็เป็นอฐานะตัวของตัวเองไม่ขึ้นกับใดๆทั้งสิ้นซึ่งแต่ก่อนเคยขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ให้สิ่งเหล่านี้เป็นผู้บงการเสียทุกแง่ทุกมุมจนหาทางกระดิกโดยความเป็นอิสระของตัวเองแม้ขนาดหนึ่งไม่ได้ถ้าธรรมชาติที่เป็นเจ้าอำนาจนี้ไม่บงการเสียขยับขยื่นตัวเองไม่ออกนั่นนี่ในขั้นเริ่มแรกเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมที่นั้นว่าเป็นของเลิศสิ่งที่ไม่เลิศมันไปครอบไว้เสียปิดไว้เสียห่มห่อไว้อย่างมิดชิดเสียเลิศขนาดไหนเราก็มองไม่เห็นเพราะสิ่งที่ไม่เลิศแต่มันเป็นความนิยมของเจ้ามหาอำนาจมันเสกสรรว่าเป็นของเลิศเป็นของดีเราก็ติดพันไปตามมันอันนั้นเสียอย่างศาสนธรรมหรือว่าความดีทั้งหลายหรือว่าธรรมทั้งหลายของพระพุทธเจ้านั้นถ้าเราจะพูดให้ตรงไปตรงมาตามหลักความจริงแห่งสิ่งที่เป็นอยู่มีอยู่ทั้งหลายแล้วตลาดแห่งมรรคผลนิพพานกับตลาดแห่งวัฏจักรวัฏจิตมีสินค้าเกลื่อนอยู่ด้วยอยู่นั่นแหละไม่มีอะไรบกพร่องเอาถ้าพูดถึงเรื่องความดีจะเอาดีขนาดไหนตั้งแต่ดีพื้นมองดูในตลาดเต็มไปหมดตั้งแต่ความดีเป็นพื้นเอามองดูความดีแห่งธรรมทั้งหลายขยับขึ้นไปก็เต็มไปหมดขึ้นสูงขนาดไหนก็เต็มไปหมดตั้งแต่อาจแต่ธรรมตั้งแต่มรรคผลนิพพานจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นเต็มอยู่ในตลาดนั้นหมดไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลยแต่ทำไมจิตมันถึงไม่ยึดมันถึงไม่ไปติดใจในสิ่งเหล่านั้นแล้วที่นี่พูดถึงเรื่องว่าวัตจิตสมบัติของวัตจิตวัตยักษ์คือสมมุติทั้งหลายที่จิตได้เคยคุกเข้ากันมากี่กับกี่กันนั้นมันก็มีอยู่เต็มด้วยกันถ้าจะเทียบกันแล้วความมีมากแห่งมรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้ากับความมีมากแห่งสมบัติของสมมุติที่ธรรมชาติอันนี้เสกสรรปั้นย่อขึ้นมานั้นมีอยู่ในฉากเดียวกันมีเพียงพอเช่นเดียวกันหมดไม่มีสิ่งใดบกพร่องว่ามีจำนวนน้อยต่างกันแต่เวลาให้จิตของเราไปยึดจะไปยึดตั้งแต่สิ่งที่เป็นกิเลสทั้งมวลไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดจะไปเกาะติดที่ตรงนั้นทั้งนั้นมองหาสาระอันสำคัญของธรรมทั้งหลายตั้งแต่ธรรมพื้นความดีพื้นนั่นจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานไม่เห็นเลยเพราะอะไรเ
ก็เพราะสิ่งจอมปลอมที่กิเลสทั้งหลายมันเสกสรรปั้นยอเอาไว้ปิดกั้นไว้หมดจิตใจจึงดูดดื่มมาทางนี้นั่นแหละที่ว่าการชำระกิเลสเป็นของยากเพราะกิเลสอยู่กับตัวตลอดเวลาทำงานอยู่กับหัวใจเราตลอดเวลาไม่มีการละเว้นเลยนอกจากหลับสนิทเท่านั้นส่วนธรรมนั้นได้ทำเป็นบางการบางเวลาเมื่อยังไม่ถึงขั้นที่จะทำตลอดการหรืออากาลิโกเช่นเดียวกับกิเลสทำงานบนหัวใจเราธรรมะจึงต้องมีการมีเวลาที่จะได้โอกาสทำบ้างหรืออย่างหนึ่งไม่ค่อยมีโอกาสอย่างหนึ่งไม่มีโอกาสเกิดขึ้นมาตายทิ้งเปล่าๆไม่ได้บำเพ็ญคุณงามความดีพอที่จะเป็นสมบัติอันมีค่าเข้าสู่ใจของตนเลยอย่างนี้ก็มีแยะเนี่ยเพราะอำนาจเครื่องดึงดูดอยู่ภายในจิตใจนั้นมันอยู่กับใจซะเองจึงไม่มีการสถานที่เวลาที่มันจะทำงานไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องมีการปิดการหุ้มห่อหรือว่าปิดบังอยู่ตลอดเวลาไม่เคยละเว้นเลยแล้วผู้ที่จะมองดูอัดดูทำนั้นทั้งที่กิเลสมันปิดอยู่นั้นเราจะเห็นได้อย่างไรสมาธิก็เห็นไม่ได้ปัญญาก็เห็นไม่ได้วิมุตติหลุดพ้นก็เห็นไม่ได้จึงต้องมีแต่สิ่งเหล่านี้เป็นเรือนอยู่เรือนเป็นเรือนตายเรือนวัฏจักรจากวัฏจิตหมุนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้ด้วยสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นสิ่งเหล่านั้นเข้าเคลือบแฝงไม่ได้หรือเข้ายื้อแย่งแข่งดีกันไม่ได้เพราะยังไม่มีกำลังพอจึงต้องปล่อยให้ธรรมชาตินี้ทำงานตลอดไปตลอดมาดังที่เราท่านได้เห็นอยู่เวลานี้เราอย่าดูจิตคนอื่นให้ดูจิตของเราที่มันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในความคิดความปรุงความสำคัญมั่นหมายนี้มันเคยเบื่ออะไรบ้างมีไหมไม่เคยมีคิดปรุงวันดั้งค่ำเพลินคิดวันดั้งค่ำไม่เคยเบื่อความคิดความปรุงของตนเลยสำคัญมั่นหมายอันใดก็ตามกับอารมณ์ใดก็ตามขึ้นชื่อว่าเป็นกิเลสแล้วมันพออกพอใจหมุนติ้วกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนเพราะฉะนั้นการเกิดการตายจึงไม่มีคำว่าแก่คำว่าชราคำค่าจะต้องมีไปเกิดไปตายไปเรื่อยอย่างนี้เพราะธรรมชาติกิเลสตัวนี้ไม่เคยมีคำว่าชราคำค่าลงไปแม้กฎอนิจจังของธรรมท่านว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงไม่แน่นอนถือเป็นตัวของตัวไม่ได้แต่เรื่องของกิเลสจะแปรก็แปรไปเพื่อกิเลสเป็นทุกข์ก็เพราะกิเลสเป็นผู้บีบให้เป็นทุกข์อนัตตาก็กิเลสเป็นผู้เสกสรรปั้นเราว่าเราว่าของเราเอาเสียอย่างดื้อๆด้านๆที่ให้เราได้เชื่อได้เห็นอยู่ทั้งที่ธรรมพระพุทธเจ้าประกาศกลางวานอยู่นั่นแหละนี่ในเวลาที่จิตของเรายังไม่สามารถเป็นได้อย่างนี้ดูหัวใจเราก็รู้เวลาฝึกหัดจิตใจเบื้องต้นพยายามจะทำภาวนาให้จิตมีความสงบทั้งที่มีครูมีอาจารย์มีตำรับตำราบอกสอนไว้แล้วก็ตามแต่เวลาเข้าสู่สงครามคือขึ้นบนเวทขึ้นเวทีได้แก่การประกอบความภาคเพียรจะเป็นท่านั่งท่ายืนท่าเดินก็ตามซึ่งเป็นท่าแห่งความเพียรที่เราได้ตั้งเอาไว้มันจะล้มเหลวไปเพราะถูกกิเลสบีบบังคับถูกกิเลสเตะถูกกิเลสยันแหลกเหลวแหลกแตกกระจายยึดหลักเกณฑ์ไม่ได้เช่นให้ภาวนาคำว่าพุทโธพุทโธนี้ไม่กี่วินาทีเราไม่อยากจะพูดถึงนาทีเลยก็ถูกสลัดตัดกิเลสสลัดตัดทิ้งลงไปเสียเหลือตั้งแต่ความเผลอสติอันเป็นเรื่องของสติธรรมะเป็นเรื่องของกิเลสธรรมะและฉุดลากจิตใจของเราไปสู่อารมณ์นั้นสู่อารมณ์นี้ทั้งที่เราอยู่ในท่าแห่งการประกอบความเพียรหรือท่ารบกับกิเลสนั่นแหละเราก็ไม่มีโอกาสที่จะทราบได้จิตของเราจึงหาความสงบไม่ได้เพราะคำว่าความเผลอนั้นไม่ใช่เป็นทางให้เดินเพื่อความสงบของใจมันเป็นทางให้เป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านเพราะกิเลสผลักดันหรือฉุดลากให้ไปต่างหากนี่เมื่อเป็นฉะนั้นการเผลอก็เผลออยู่ไม่หยุดไม่ถอยทั้งที่เราก็ภาวนาอยู่เช่นนั้นแหละตามความเข้าใจของเราแต่จิตหาความสงบไม่ได้เพราะเหตุไรก็มางงในเจ้าของงงอะไรถ้าจะ
ให้ความรู้เหนือจากกว่านั้นขึ้นไปก็คือว่าเพราะเผลอสตินั่นเองนะถ้าสติได้ตั้งกันตามจุดที่หมายเช่นเรากำหนดพุทโธนี่ในขั้นเริ่มแรกหรือจะกำหนดอานาปานสติลมหายใจเข้าออกก็ให้ตั้งความรู้ลงที่จุดแห่งลมหายใจความรู้อันที่ว่าเรียกว่าใจและมีสติรับทราบให้เด่นขึ้นในความรู้นั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วจิตไม่มีโอกาสที่จะเถลอถลายไปที่ไหนได้มีธรรมะเป็นเครื่องผูกมัดจิตใจด้วยสติอยู่โดยสม่ำเสมอจิตนั้นจะสงบตัวสงบตัวเข้ามา แล้วกลายเป็นความสงบขึ้นที่ใจเมื่อใจเริ่มสงบเข้ามาเท่านั้นเราก็เห็นความสุขความสบายและเห็นคุณค่าแห่งความสงบว่าเป็นผลแห่งความสบายขึ้นมานั่นในขณะเดียวกันเราก็เห็นโทษแห่งความฟุ้งซ่านที่ถูกกิเลสมันผลักไปดันไปหรือฉุดลากไปในขณะเดียวกันแล้วเราก็มีความเข้มงวดกวดขันที่จะทำจิตของเราให้ยิ่งกว่านี้ขึ้นไปด้วยความมีสติอย่างนี้เรามีทางที่จะทราบได้นี่ขั้นเริ่มแรกยากอย่างนี้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะทราบได้ว่ายากหรือง่ายลำบากลำบนขนาดไหนเป็นการเป็นเวลาเป็นสถานที่ที่จะให้จับกันได้เช่นเวลาใดจิตสงบไม่ได้เลยเวลานั้นก็หาความสบายไม่ได้เวลาใดที่จิตมีความสงบแน่วแน่ลงได้เวลานั้นก็ความสบายความแปลกประหลาดก็ปรากฏขึ้นที่ใจของตัวเองทั้งสองนี้เป็นสักขีพยานให้เห็นได้ชัดว่าฝ่ายที่เป็นโทษทำให้เกิดความทุกข์ความทรมานคือความฟุ้งซ่านลำคาญก็ทราบไว้ทางเป็นสุขเพราะความสงบของใจไม่สายแสไปหาอารมณ์ที่เป็นพิษเราก็รับทราบไว้จากหัวใจของเราผู้สัมผัสสัมพันธ์หรือผู้ปรากฏซะเองแล้วพยายามก้าวเดินตามนั้นจะยากขนาดไหนก็ตามเรื่องของจิตที่อยู่ในวงล้อมของกิเลสแล้วยังไงก็ต้องฉุดต้องลากให้หาความสงบร่มเย็นให้หาความเป็นอิสระอยู่โดยลำพังตัวเองไม่ได้อยู่โดยดีจะต้องเป็นเช่นนั้นจึงต้องได้ใช้สติทุกเวลาทุกการสถานที่สำหรับนักปฏิบัติแล้วเรียกว่าเหมือนนักมวยที่เขาต่อยกันเผลอไม่ได้ต้องเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกสิ่งทุกอย่างสติปัญญากำลังวังชาทุ่มกันลงหมดในเวลานั้นนี่ก็เหมือนกันการต่อสู้กับกิเลสจึงไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับผมเองที่ได้มาแสดงให้เพื่อนฝูงฟังนั้นถ้าจะพูดว่าอำนาจวาสนาของเราหยาบนิสัยวาสนาของเราหยาบอย่างนี้ผมก็ยอมรับเพราะทำยากจริงๆทำยากถึงขนาดน้ำตาร่วงเพราะสติก็มีปัญญาก็มีแต่สู้กิเลสไม่ได้ให้กิเลสฉุดลากหัวใจไปสู่ที่ต่างๆอันเป็นพิษเป็นภัยอยู่ต่อหน้าต่อตาสติมีแต่ไม่พอกำลังไม่พอปัญญามีแต่กำลังไม่ปัญญาไม่พอก็ให้มันฉุดลากไปต่อหน้าต่อตานี่ในขั้นเริ่มแรกขั้นล้มลุกคลุกคลานเป็นอย่างนี้มีตั้งแต่การต่อสู้ท่าต่อสู้ท่าเดียวพยายามหาละวิธีต่อสู้หลายแง่หลายกระทงเช่นผ่อนอาหารบ้างอดอาหารบ้างอดนอนบ้างเดินนานๆบ้างนั่งนานๆบ้างหลายวิธีการเพราะหาแง่หาทางที่จะให้มีกำลังต่อสู้กับกิเลสคือความฟุ้งซ่านลำคาญจนหาหลักหาเกณฑ์ภายในตัวไม่ได้นี่ให้สงบตัวลงให้เห็นได้อย่างชัดเจนภายในจิตใจจึงต้องได้ใช้หลายวิธีดังที่เคยนำมาแสดงให้หมู่เพื่อนฟังตามความถนัดแห่งจริตนิสัยของตนก็คือการผ่อนอาหารการอดอาหารดังที่แสดงให้ฟังอยู่เสมออย่างอื่นในขั้นเริ่มแรกไม่ปรากฏว่าสิ่งใดวิธีการใดที่ทำเจ้าของให้ปรากฏ
เป็นความสงบเย็นใจเย็นใจและเป็นของแปลกประหลาดภายในจิตขึ้นมาให้เห็นเช่นเดินนานก็เคยเดินยืนนานๆก็เคยยืนนั่งนานๆก็เคยนั่งเว้นการนั่งตลอดรุ่งนั่นเสียมันก็ไม่แสดงผลอย่างไรขึ้นมาก็ยังสู้ความวุ่นวายของจิตความสายแสของจิตนี่ไม่ได้อยู่นั่นแหละเฉพาะอย่างยิ่งราคะตัณหานี่รวดเร็วมากสำหรับวัยที่ยังหนุ่มยังแน่นเช่นอย่างพวกเราท่านๆนี้ใครๆก็จะต้องเหมือนกันเพราะธาตุขันธ์มีกำลังย่อมจะเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสให้มีกำลังมากขึ้นและรวดเร็วหรือคล่องตัวมากขึ้นเช่นราคะตัณหาจะปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วคำว่าปรากฏแห่งราคะตัณหานี้เราไม่ได้หมายถึงว่าเรามองเห็นรูปวิสภาคเช่นรูปหญิงจะเกิดความกำหนัดยินดีขึ้นมาเสียอย่างออกหน้าออกตาอย่างนี้ได้ยินเสียงหญิงเป็นต้นแล้วปรากฏความกำหนัดยินดีขึ้นมาความรักความชอบขึ้นมาอย่างออกหน้าออกตาอย่างนี้ก็ไม่ใช่แต่มันปรากฏอยู่ที่จิตซึ่งเราเฝ้าดูอยู่นั่นด้วยสติสตังของเรามันแสดงความแปลกประหลาดไปในทางนั้นให้เห็นอยู่ชัดๆชัดๆจะพยายามระงับเท่าไหร่มันก็มีอยู่ภายในจิตโดยเฉพาะไม่ถึงกับว่าแสดงมาทางอาการหรืออวัยวะต่างๆก็ตามแต่มันเป็นความเจ็บแสบเอามากทีเดียวเพราะเราตั้งหน้าตั้งตาจะฆ่ามันอยู่แล้วเหตุใดมันจึงมาตั้งหมัดตั้งมวยต่อหน้าต่อตาเตะลมเตะแรงเตะเฉียดหน้าเฉียดหลังเราอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยทำไมคนเราจะไม่เสียใจคนทำไมคนเราที่มีหัวใจอยู่ด้วยกันจะไม่เจ็บไม่แสบภายในจิตใจนี่แหละเป็นเหตุที่จะให้ตั้งข้อสังเกตขึ้นมาตั้งหาอุบายวิธีการต่างๆขึ้นมาเพียงต้องได้ทำทรมานหลายวิธีการขั้นสุดท้ายก็ไม่พ้นวิธีที่ได้รับความทุกข์ความลำบากมากๆเช่นอดอาหารทอนก็ดีแต่มันไม่สมใจมันไม่ทันใจไม่ได้อย่างใจหวังของเราเมื่ออดนี้รู้สึกว่าเด่นขึ้นเด่นขึ้นอดคืนแรกวันแรกสติค่อยเหมือนกับว่าถ้าเป็นคนก็ค่อยรู้ภาษีภาษาขึ้นบ้างอดวันที่สองอดวันที่สามเข้าไปด้วยความเพียรที่ขมักขม้นอย่างเต็มที่อยู่นั่นแหละกับวิธีการใดแห่งความเพียรก็ตามแต่มันสู้วิธีการอดอาหารนี้ไม่ได้เมื่อหลายวันเข้าไปกำลังของธาตุของขันนี่ค่อยอ่อนตัวลงนี่แหละสิ่งที่ว่าเครื่องเสริมกิเลสมีราคะตัณหาเป็นต้นค่อยอ่อนตัวลงไปไม่รวดเร็วสติค่อยเด่นขึ้นมาสติเด่นขึ้นมาสุดท้ายใจก็สงบตัวลงได้เพราะกิเลสทั้งหลายไม่ความวุ่นวายทั้งหลายไม่รบกวนจิตใจไม่ฉุดลากจิตใจไปอย่างรุนแรงต่อหน้าต่อตาของเราเหมือนที่เราฉันอยู่ตามปกติเมื่อปรากฏเห็นผลประจักษ์แล้วไม่เพียงแต่ว่าผลประจักษ์เพียงแค่นั้นยังเห็นผลแปลกประหลาดอยู่ภายในจิตในขณะที่สงบแน่วแน่ลงไปซึ่งเราก็ไม่เคยสงบอย่างนั้นก็ปรากฏขึ้นมาเพราะการอดอาหารด้วยความเพียรโดยวิธีการอดอาหารเด่นชัดขึ้นมาเด่นชัดขึ้นมาจนถึงกับมีความรื่นเริงภายในจิตใจในธรรมทั้งหลายจิตใจอยู่กับตัวสติตั้งจนกระทั่งแบบเราอยากจะพูดว่าเพราะมันเป็นบางครั้งมันเป็นอย่างนั้นจริงทั้งวันมันไม่เผลอเลยตั้งกันได้ทั้งวันไม่เผลอในขณะหรือในเวลาที่อดอาหารอยู่นั้นเพราะตั้งทุกเวลาตั้งทุกขณะไปวันนี้และวันหน้าต่อไปก็อดอยู่อย่างนั้นตั้งสตินานไปนานไปสติติดกันเป็นประหนึ่งว่าสัมปชัญญะจิตคิดปรุงออกไปเรื่องอะไรรู้ทันรู้ทันดับได้ทันนี่ยิ่งเด่นชัดขึ้นแล้วก็ทำให้เจ้าของมีแก่ใจมีความกล้าหาญชาญชัยต่อความเพียรเพราะเห็นผลประจักษ์ภายในจิตใจของตัวเองนี่แหละที่ทำให้ได้ลำบากมากที่ว่าไม่อยากลำบากแต่ทางเดินอยู่อย่างนี้อย่างนี้ว่าจะเรียกว่านิสัยว่าศาสนาเราหยาบก็ยอมยกให้เมื่อวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ได้ผลถึงจะยากลำบากเราก็ต้องได้ฝ่าฝืนได้ทำอยู่นั่นแหละทั้งที่ไม่อยากทำ
จนกระทั่งเห็นได้ชัดเลยว่ากิเลสเนี่ยสงบตัวลงไปอ่อนกำลังลงไปเพราะการอดอาหารเป็นเครื่องสนับสนุนและสติเขาตั้งขึ้นได้โดยสะดวกยิ่งกว่าเวลาปกติเราเห็นได้ชัดผลของการระมัดระวังรักษาตัวเองตลอดเวลาโดด้วยวิธีการอดอาหารทำให้จิตแน่วแน่ลงไปโดยลำดับแล้วเป็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์อยู่ภายในตัวเองจิตไม่รวมก็เพราะสงบอยู่แล้วไม่ได้รวมเป็นแน่วแน่เป็นอันเดียวก็ตามแต่มันสงบอยู่ภายในตัวเองมันก็รื่นเริงอยู่ภายในนั้นนี่ขั้นที่เราฝึกหัดเบื้องต้นมันต้องได้ทำหนักมากอย่างนี้หนักจริงๆแต่มีดีอย่างหนึ่งถึงจะว่านิสัยวาสนาหยาบก็ตามแต่ความไม่ถอยนั้นรู้สึกว่าเด่นอยู่ตลอดเวลายังไงก็ไม่ถอยไม่ได้วิธีนี้จะเอาวิธีนั้นไม่ได้วิธีนั้นจะเอาวิธีนี้มีแต่จะเอาคำว่าจะถอยไม่มีนี่ดีอย่างหนึ่งถ้าว่าหยาบก็น่าชมตรงนี้หากว่าอันนี้มีลดหย่อนลงไปความที่ว่าจะเอาเนี่ยถอยหลังกรูดลงไปแล้วเสร็จไปไม่รอดเลยนี่ไม่ถอยเรื่องยึดหลักได้ว่าการอดอาหารนี้เป็นวิธีสำคัญวิธีหนึ่งในการฝึกหัดตนเองเพื่อได้หลักได้เกณฑ์คือจิตเข้าสู่ความสงบจิตเป็นสมาธิซึ่งเราเคยเรียนตามตำหนักตำราก็เรียนมาเสียจนปากแฉะแต่ก็ไม่เห็นผลบัดนี้ได้เห็นแล้วด้วยวิธีการอันนี้นั่นก็จับได้ยึดได้ทีนี้เมื่อยึดได้อย่างนั้นเราจะไปเดินทางไหนทางไหนก็ไม่เหมือนทางนี้ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องบึกต้องบืนต้องฝ่าต้องฝืนทุกข์ก็ยอมทุกข์ทรมานขนาดไหนก็ยอมทรมานนั้นเวลาอดไปหลายๆวันแล้วเนี่ยเดินจงกรมไม่ได้กี่ตลบนะจะก้าวขาไม่ออกเพราะอ่อนไปหมดแต่สำคัญที่ภายในจิตใจมันต่างกันคนละโลกใจนั้นสว่างกระจ่างแจ้งเพียงสมาธิเท่านั้นก็พออยู่พอกินสว่างกระจ่างแจ้งของสมาธินี้ก็ไม่ย่อยเหมือนกันเพราะเราไม่เคยเห็นธรรมที่สูงกว่านี้ละเอียดกว่านี้เราเห็นเพียงแค่จิตสงบเพราะเราจิตเราไม่เคยสงบเพียงเท่านี้เราก็พออยู่พอกินลื่นเริงบันเทิงในความสงบเย็นใจนี้นี่แหละเป็นเหตุที่จะขยับไปเรื่อยๆเลยขาจนจะก้าวไม่ออกแล้วแต่ส่วนจิตนี้ยิ่งเด่นเหมือนจะหอเหินเดินฟ้านั่นมันต่างกันอย่างนี้เองที่ทำให้เราได้ตะเกียกตะกายทั้งที่ทุกข์ลำบากแทบเป็นแทบตายแทบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่ความที่จะเอาหากไม่ถอยตนเองมันถึงได้หมุนกันไปหมุนกันไปจากนั้นก็ตั้งหลักได้นั่นนี่แหละความตั้งหลักได้นี่ก็เพราะความตะเกียกตะกายนะไม่ใช่ความถูกเอาเผากินไม่ใช่ความเร่ร่อนร่อนตามสบายตามสบายกินสบายนอนสบายอยู่สบายไปสบายทำความเพียรเดินสบายอยากหยุดเมื่อไรก็หยุดนั่งก็นั่งสบายนั่งอยากหยุดเมื่อไรก็หยุดอยากนอนเมื่อไรก็นอนไม่ใช่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่อย่างนี้แต่แบบเอาเป็นเอาตายแล้วก็ตั้งขึ้นมาได้จนถึงขั้นที่ว่าแน่ใจว่าจิตใจนี้มีหลักเมื่อจิตใจมีหลักความรู้ความเด่นความหนาแน่นมั่นคงฝังอยู่ภายในหัวใจของเรานี่ดังที่เคยพูดในท่ามกลางอกนี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนเห็นประจักษ์สว่างกระจ่างแจ้งขนาดไหนก็อยู่ในท่ามกลางอกนี่แหละนี่แหละเลยเห็นชัดอย่างนั้นจะให้ไปว่าที่ไหนเวลาเราเรียนหนังสือจำความจำนั้นทำงานอยู่ที่มันสมองหรืออยู่ที่สมองจำจนกระทั่งสมองทื่อไม่ทำงานไม่ยอมจำให้เลยก็รู้จนงงหมดเราก็รู้ว่าทำงานอยู่บนสมองสมองทื่อหมดแต่เวลาทำความภาคเพียรจิตใจได้รับความสงบร่มเย็นมาปรากฏในท่ามกลางหัวอกของเรานี้อย่างเด่นชัดตั้งแต่ขั้นพื้นพื้นของจิตจนกระทั่งถึงสุดความสามารถไม่ได้นอกเหนือไปจากท่ามกลางอกนี้เลยนานเห็นได้ชัดไม่มีใครบอกก็รู้เป็นสันทิฏฐิโกรู้ดีโดยลำพังเจ้าของนี่เราพูดถึงเรื่องวิธีการทรมานตนเองเราอย่าเอาความยากความลำบากเข้ามาเป็นอุปสรรคมากีดมาขวางมันจะตีแข้งตีขาเราให้หักไปหมดก้าวขาไม่ออกทุกขนาดไหนให้เราเห็นว่าธรรมชาติที่หลุดพ้นจากทุกนั้นเป็นของเลิศของวิเศษขนาดไหนเอานั่นมาเป็นอารมณ์ของใจใจจึงจะไม่ท้อถอยเมื่อตั้งหลักได้อย่างนี้แล้ว
เราก็พอฟัดพอเหวี่ยงแต่เรื่องความทุกข์ความลำบากลำบากเหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าลำบากด้วยความมีต้นทุนถ้าเราหิวโหยมาอาหารของเราที่มีอยู่เป็นพื้นได้แก่สมาธิเราก็มีเราก็สบายถึงจะทุกข์ยากลำบากเพราะการตะเกียกตะกายสำหรับผลประโยชน์ในการต่อไปเราก็ยอมรับแต่เวลาถอยจิตเข้ามาก็มีที่มีหลักมีเกณฑ์มีที่พึ่งมีที่เกาะเนี่ยก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปเรื่อยตั้งแต่วันออกปฏิบัติสำหรับผมเองนี่หาความสะดวกสบายไม่ได้ว่าอย่างนี้เลยเต็มหัวใจมันเป็นอย่างนั้นมันไม่มีเวลาที่จะสะดวกสบายดูสิ่งใดฟังอันใดสิ่งที่มาสัมผัสสัมพันธ์ได้ดูได้ยินได้ฟังได้คิดได้อ่านทำตามอิสระไม่เคยมีแต่ต้องบีบต้องบังคับเอาไว้ทั้งนั้นเพราะสิ่งทางเดินของมันเป็นทางเดินของกิเลสทั้งนั้นออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมันออกไปเพื่อกิเลสขนกิเลสเข้ามาเผาเราทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ยอมให้ออกสมกับว่าต่อสู้กันจะฆ่ากันฮะยอมให้ออกไปไหนให้มันเห็นกันชัดๆอยู่ภายในจิตใจนี่เมื่อจิตมีหลักเป็นสมาธิแล้วใจก็สบายเย็นนี่เราพูดกล่าวถึงว่าเราไม่ต้องพูดไปให้ละเอียดละออะไรมากนักเพราะเคยพูดให้เป็นคติแก่หมู่เพื่อนมากแล้วเมื่อจิตมีความสงบร่มเย็นควรแก่การพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วอย่าอยู่เฉยๆให้หาอุบายคิดอ่านไตรตรองเพราะปัญญาในขั้นเริ่มแรกนี้ต้องได้อาศัยการฉุดการลากออกไปเช่นเดียวกับเราฉุดลากจิตเข้าสู่สมาธินั่นแหละไม่มีอะไรผิดกันเพราะมีความเพลินอยู่ในสมาธิเพราะเนื่องจากสมาธินี้เป็นความสุขอันหนึ่งให้อยู่ด้วยความสงบแน่วอยู่นั้นให้อยู่ทั้งวันก็อยู่ได้สบายไม่มีอะไรยุ่งเลยรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอารมณ์ต่างๆไม่เข้ามายุ่งกวนใจมีอารมณ์อันเดียวเอกคตาลมอยู่โดยลำพังแห่งความรู้ที่สงบตัวอยู่นั่นเท่านั้นก็พออยู่พอกินแล้วถ้าไม่มีขั้นปัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้เมื่อออกทางด้านปัญญาที่แรกต้องได้ถูได้ถ่ายต้องสุดต้องลากพาคิดพาอ่านไตรตรองดูธาตุดูขันธ์ทั้งตนนี่แหละที่มันผูกมันมัดจิตใจไว้ไม่ให้เห็นความจริงความจริงพระพุทธเจ้าท่านรู้มากขนาดไหนยังพยานลงไปเท่านี้เรื่องทั้งหลายสามแดนโลกธาตุนี้มีสิ่งใดปิดบังพยานของพระพุทธเจ้าได้พอที่จะให้พระองค์ทรงทราบในสภาวะทั้งหลายพูดง่ายๆเราเอาถึงระดับสัตว์โลกผู้ที่เสวยกรรมอยู่นั้นทั่วโลกดินแดนนรกก็อัดแน่นไม่ว่าหลุมไหนหลุมใดอัดแน่นอยู่ด้วยสัตว์ที่เสวยกรรมประเภทนั้นๆพ้นจากนรกมาหรือพวกที่ไม่ได้ตกนรกก็เสวยกรรมอยู่ตามประเภทของตนของตนกรรมหนักกรรมเบากรรมมากกรรมน้อยขนาดไหนเต็มไปหมดถ้าว่าเราจะพูดเป็นด้านวัตถุนี่ยั่วเยี่ยวยั่วเยี่ยวหาที่อยู่หาที่พักที่จะไม่มันโดนกับจิตวิญญาณของสัตว์นี้ไม่ได้เลยเป็นยังไงเนี่ยพยานของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นทรงทราบไปหมดตลอดทั่วถึงในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีจุดใดดอนใดที่สัตว์ทั้งหลายจะไม่เกิดไม่ตายจะไม่เสวยทุกข์ความลำบากลำบนเต็มไปหมดด้วยความเสวยกรรมของสัตว์ทั้งหลายเนื่องมาจากการเกิดการตายมีอวิชชาเป็นสำคัญที่ผลักไสให้เกิดแล้วการได้รับความดีความชั่วนั้นมันเกี่ยวกับเรื่องกรรมการทำดีต้องให้ผลเป็นอย่างดีไม่สงสัยเป็นอื่นเช่นเดียวกับการทำบาปต้องเป็นบาปนะทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วเป็นหลักตายตัวใครจะมาแก้ไขมาลบล้างไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดลบล้างบาปไม่ให้มีในสัตว์เลยให้มีแต่บุญอย่างเดียวอย่างนี้พระองค์ทำไม่ได้จึงต้องสอนอุบายวิธีการบอกอันใดที่ชั่วช้าดำมกยาทำถ้าทำแล้วผลจะเป็นอย่างนั้นขึ้นมาคือผลไม่พึงปรารถนาหนักเบามากน้อยจะเกิดขึ้นจากการกระทำของตนนั่นแหละแล้วให้สอนตั้งแต่สร้างคุณงามความดีการสร้างคุณงามความดีมันไม่อยากสร้างเพราะกิเลสไม่ให้สร้างเวลาแรกทีแรกก็ต้องได้ฝืนกับกิเลสเอาหนักเอาหนาเหมือนกันเพราะกิเลสนี้เมื่อเราจะทำความดีก็คือก็หมายความว่าเราจะออกจากอำนาจวาสนาหรือเงื้อมมือของมันมันไม่อยากให้ออกเพราะมันเคยครองจิตดวงนี้มากี่กับกี่กันแล้วมันจะครองจิตดวงนี้ตลอดไปไม่ยอมให้จิตดวงนี้มีอำนาจวาสนาจะกล้าสามารถที่จะหลุดลอยไปจากมือมันเลยเพราะฉะนั้นมันถึงกีดถึงขวางถึงคัดถึงค้านด้วยเหตุนี้เองการทำคุณงามความดีประเภทต่างๆจึงต้องถือว่าต้องว่ายากลำบากและดีไม่ดีแล้วกับไม่อยากทำนั่นสิ่งเหล่านี้มีแต่เรื่องของกิเลสกีดกันเอาไว้ทั้งนั้นเราไม่เห็นเราไม่รู้นั่นสิต่อเมื่อสติปัญญาของเราได้มีความแก่กล้าสามารถแล้วปิดไม่อยู่
เหนือขึ้นไปเหนือขึ้นไปมองลงมาเห็นหมดมองลงมาเห็นหมดระดับไหนระดับไหนของกิเลสประเภทใดหลอกลวงสัตว์โลกอย่างใดบ้างกิเลสประเภทใดหลอกลวงสัตว์โลกด้วยกลอุบายใดบ้างใดบ้างใดบ้างพูดยังไงนะรู้หมดรู้หมดรู้หมดนั่นเวลาถึงขั้นเหนือกิเลสแล้วต้องรู้เรื่องของกลมายาของกิเลสไม่งั้นฆ่ากิเลสได้ยังไงไม่เหนือกิเลสฆ่ากิเลสได้ยังไงพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนั้นและพยานอย่างทราบของพระองค์นั้นฟังแต่ว่าโลกวิถูรู้แจ้งทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงไม่มีสิ่งใดจะปิดบังลี้ลับในพยานพระองค์เลยเห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้เองอย่างที่ว่ามานี่เป็นแต่เพียงว่าพระธรรมอันใดที่พระองค์ที่จะเป็นประโยชน์แก่โลกพระองค์ก็นำสิ่งนั้นมาแสดงนำสิ่งนี้มาแสดงเพื่อสัตว์โลกประเภทนั้นประเภทนั้นเพราะมันต่างๆกันในสัตว์ทั้งหลายเช่นดังสอนมนุษย์ทำประเภทใดที่จะเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ท่านก็นำมาสอนพวกเราดังที่บัญญัติไว้เพื่อมนุษย์ทั้งหลายเวลานี้ทำประเภทใดที่จะควรสอนเทวดาอินพรหมท่านก็ทรงสอนเทวดาอินพรหมเป็นประเภทแห่งอัตแห่งธรรมตามอุปนิสัยของของเทวดาอินพรหมทั้งหลายจะรับได้ตลอดถึงพวกยักษ์พวกเปรตพวกผีมีประเภทนับไม่ได้เลยในโลกนี้ที่ควรจะพระองค์จะทรงสงเคราะห์โดยวิธีใดพระองค์ก็สงเคราะห์ตามด้วยวิธีนั้นๆจึงไม่ซ้ำกันกับธรรมเหล่านั้นที่จะมาสอนมนุษย์เราเราอยากเข้าใจว่ามนุษย์เรานี้เป็นเจ้าของแห่งธรรมแต่ผู้เดียวสัตว์ทั้งหลายเขาก็มีทางที่จะได้รับจากพระพุทธเจ้าเหมือนกันและกรรมกรรมล่ะก็เหมือนกันเช่นนั้นกรรมดีกรรมชั่วมีอยู่ทุกตัวสัตว์ไม่มีใครปฏิเสธได้เลยพระพุทธนอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านนั่นหมายถึงกรรมทางใจไม่ติดตามท่านได้แต่กรรมในส่วนวิบากที่จะต้องรับนั้นยอมรับดังที่เห็นกันแล้วนั้นแต่มันไม่เข้าถึงพระทัยถึงใจท่านท่านจึงเรียกว่าไม่ท่านไม่รับเสวยกรรมทั้งหลายแม้จะมีมากมีน้อยก็ไม่ได้เสวยภายในจิตใจต่างกันที่ตรงนี้นี่ละการสั่งสอน สัตว์โลกพระพุทธเจ้าจึงสั่งสอนอย่างเน้นหนักอย่างกว้างขวางมากที่สุดอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกที่มนุษย์เราไม่ได้รู้ได้เห็นเลยไม่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราเลยมีมากขนาดไหนมากยิ่งกว่าที่สอนมนุษย์นี่อีกไม่รู้กี่ร้อยเท่าพันเท่าอีกแต่พระองค์ไม่ได้นำมาสอนพวกเราเราจึงเป็นเหมือนว่าเรามีธรรมพระพุทธเจ้าทรงสอน 84,000 พระธรรมขันธ์อันนี้เป็นเรื่องของสอนมนุษย์สอนพวกสัตว์ที่นอกจากมนุษย์ไปที่ควรเกี่ยวฐานะของเขาจะรับได้มากน้อยอย่างไรพระองค์ทรงสงเคราะห์ตามฐานะของเขาที่จะรับได้มากน้อยจากนั้นเต็มโลกธาตุนั่นนี่แหละพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาสู่โลกแต่ละพระองค์นี้จึงเป็นประโยชน์แก่โลกอย่างมหาศาลไม่มีประมาณไม่มีใครเป็นคู่แข่งได้เลยแล้วก็ยากด้วยการที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี่แหละหลักความเป็นจริงเป็นอย่างนี้เป็นแต่เพียงว่าท่านไม่มาประกาศสอนอย่างที่ว่านี่เท่านั้นแหละว่าเราตถาคตก็บอกว่าโลกวิถูก็รู้แจ้งหมดแล้วน่ะจะให้ว่าอะไรอีกว่านำสัตว์ธรรมะมาสอนเฉพาะมนุษย์นี้ทำพวกเทวบุตรเทวดาหรือสัตว์ต่างๆเราไม่คือพระองค์ไม่ค่อยพูดถึงไม่ค่อยรับสั่งหรือไม่ประกาศออกมานอกจากสอนพวกเทวดาในแง่มนุษย์ที่จะยึดถือเอามาปฏิบัติได้เช่นมงคล38ประการเป็นต้นนี่ท่านก็สอนเทวดาแต่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ด้วยท่านก็นำมาสอนมนุษย์อันใดที่เป็นประโยชน์แก่พวกเทพพวกอินพรหมทั้งหลายล้วนๆท่านจะไม่นำมาสอนท่านไม่นำมาสอนเลยนี่มีมากขนาดไหนและสัตว์โลกที่เต็มอยู่ในโลกธาตุคือ3โลกธาตุได้แก่อะไรรูปภพกามภพรูปภพอรูปภพหรือว่ากามโลกรูปโลกอรูปโลกเนี่ยทั้ง3แดนโลกธาตุนี้พระญาณของพระองค์อย่างทราบไปตลอดทั่วถึงน่าจะสงเคราะห์ในการที่จะสงเคราะห์สัตว์โลกขนาดไหนเพียงมากน้อยเพียงไรนั้นมันเป็นพุทธวิสัยคือเป็นพระวิสัยของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเท่านั้นใครจะไปยื้อแย่งแข่งดีหรือจะไปเทียบไปเคียงไปคาดไปหมายไปด้นไปเดาไปตัดคะแนนให้คะแนนพระพุทธเจ้านั้นไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะนี่พระองค์ก็ทรงรอบครอบหมดทรงรับภาระหมดทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละพูดถึงเรื่องพยานความอย่างทราบของพระพุทธเจ้าเมื่อถึงขั้นรู้ท่านรู้อย่างนั้นพระสาวกทั้งหลายไม่ได้รู้แบบพระพุทธเจ้าเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ตามแต่เป็นเครื่องยืนยันเป็นพยานกันได้อย่างเต็มที่ไม่มีทางสงสัยเช่นเดียวกันท่านก็ทราบอีกเหมือนกันนี่พอเป็นเครื่องเทียบเคียงกันได้กว้างแคบขนาดไหนบรรดาสาวกเปิดหัวใจออกมาแล้วกิเลส
ที่มันปิดมันบางหุ้มหอบได้กระจายตัวไปหมดแล้วทำไมจะไม่รู้จิตที่ควรรู้อย่างเดียวกันเป็นแต่เพียงมารู้กว้างรู้แคบรู้ลึกตื้นหยาบละเอียดต่างกันดังนั้นเรื่องไม่รู้เป็นไปไม่ได้ต้องรู้รู้นั่นเหมือนกับเรื่องฆ่ากิเลสกิเลสฆ่าลงในหัวใจจนกระทั่งไม่มีเหลือเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าสาวกเหมือนกันหมดเป็นเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้านี่เป็นวิสัยเสมอกันท่านว่านติเซยโยปาปิโยบรรดาท่านผู้บริสุทธิ์แล้วนะแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกองค์สุดท้ายไม่มีคำว่ายิ่งว่าหย่อนต่างกันเลยอันนี้เสมอกันแต่พุทธวิสัยที่จะทรงใช้ประโยชน์เพื่อโลกเพื่อสงสารกับสาวกวิสัยนั้นต่างกันหากเป็นเครื่องยืนยันกันได้ว่าสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นได้เนี่ยนี่แหละทำกินนำมาสอนโลกเป็นอย่างไรพวกมันปรากฏในหัวใจของพวกเรามันไม่ปรากฏก็เพราะมีสิ่งที่ปิดบังลี้ลับไว้นี่แม้แต่เรื่องที่สัมผัสสัมพันธ์อยู่กับตัวเองนี้ยังแก้ไม่ได้แก้ไม่ตกละวางไม่ได้จะว่ายังไงเราจะพูดอะไรนอกๆนานาที่ไกลแสนไกลยิ่งกว่านี้ดูที่ตาหูจมูกเลี้ยงกายจิตที่สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดมีแต่เรื่องของกิเลสมันจับมันจองไว้ทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือเลยว่าไม่เป็นกิเลสนี่เมื่อเป็นฉะนั้นเราจะหาสมาธิหาปัญญาหายมุดุดพ้นมาจากไหนถ้าไม่ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ดังที่กล่าวมานี้เอาหนักขนาดไหนก็ให้รู้ว่านิสัยวาสนาของเรามันเป็นอย่างนี้หรือว่านาของเราสวนของเรามันรกรุงรังมันทำยากก็เป็นนาของเราจะไปทำนาของอื่นที่เขาทำได้ง่ายได้อย่างไรต้องทำนาของเราสวนของเรางานของเรายากก็มันเป็นเรื่องของเราที่จะต้องทำให้คนอื่นเขามาเปลี่ยนมือได้ยังไงเราก็ต้องทำอันนี้ก็เหมือนกันกิเลสมันเป็นกิเลสที่เกิดขึ้นในหัวใจของเราว่าเป็นกิเลสของเราก็ถูกเราก็ต้องแก้เอาถอดถอนออกยากเราก็ต้องสู้ยากก็ต้องทำง่ายก็ต้องทำการยากการง่ายนี้ก็ไม่ใช่จะยากตลอดไปถึงระยะที่มันยากมันก็ยากเหมือนกับว่าจะไม่มีการง่ายเลยแต่ถึงระยะที่จะง่ายก็ง่ายเนี่ยนาของเราก็เหมือนกันสวนเราก็เหมือนกันงานของเราก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะยากตลอดไปส่วนที่ง่ายก็มันก็มีสับปนกันไปนั่นแหละนี่การประกอบความภาคเพียรเพื่อชำระกิเลสก็ให้พึงทำให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยให้สมกับว่าเรานี่แบกกองทุกข์มานานถ้าขนาดไหนควรจะตั้งความเฉลียวฉลาดเข้าไว้แม้เราไม่เคยรู้พระพุทธเจ้าก็รู้มาก่อนแล้วตั้งแต่ทรงบรรลุบุพเพนิวาสานิยานในปฐมยานวันคืนตรัสรู้เดือน6เพ็ญนั้นก็ประกาศกลางวันให้ทราบแล้วเป็นยังไงดวงวิญญาณของพระพุทธเจ้าเคยเกิดที่ไหนที่ไหนบ้างมากขนาดไหนพระองค์ทรงรู้

จนแล้วตั้งแต่หาพบหาชาติแบกองทุกข์มาจนนับไม่ได้อีกเหมือนกันไม่ทราบว่าต้นของวิญญาณตรงนี้มาจากไหนและปลายของวิญญาณตรงนี้จะไปสิ้นสุดยุติที่ตรงไหนแบกไปแบกมาหามไปหามมาอยู่หมุนไปหมุนมาด้วยความทุกข์ความทรมานมากน้อยอยู่อย่างนี้ปีกับกี่กันมาแล้วแล้วเมื่อเราจะผ่านพ้นไปได้นี่มากขนาดไหนฟังสินี่แหละพระพุทธเจ้าเวลาได้ตรัสรู้แล้วจึงสอนโลกอย่างเต็มพระทัยพระเมตตาก็สุดส่วนการแนะนำสั่งสอนด้วยวิธีการใดไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าเรื่องการสอนโลกนี้รับประโยชน์แก่โลกไม่มีคำว่าอัดว่าอั้นคำว่าเน้นว่าหนักว่าเผ็ดว่าร้อนว่าฉลาดแหลมคมไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าในอุบายการสอนโลกใครจะฉลาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้านั่นฟังสิเพราะอะไรเนี่ยเพราะสิ่งที่จะแก้สิ่งที่จะถอดจะถอนมันมีอย่างไรบ้างพระองค์ก็ต้องแนะแนวทางให้ตามเหตุตามผลของมันที่เป็นไปจึงต้องยากถ้าพูดถึงเรื่องยากแต่พระองค์ก็พอพระทัยเนื่องจากพระเมตตานี้พระจิตทั้งดวงที่บริสุทธิ์แล้วเราจะเรียกว่าเป็นพระเมตตาล้วนๆไปเสียหมดก็ไม่มีอะไรจะผิดเพราะธรรมดาของจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วไม่มีอะไรที่จะอ่อนนิ่มยิ่งกว่าจิตที่บริสุทธิ์เข้าได้หมดไม่มีคำว่าสูงว่าต่ำว่าสัตว์ว่าบุคคลสงสารได้หมดทุกเม็ดหินเม็ดทรายเลยนั้นไปอีกจะว่ายังไงนั่นแหละอำนาจแห่งความเมตตาสงสารจึงไม่มีคำว่าถือพระองค์คำว่าถือตนถือตัวไม่มีเพราะอำนาจแห่งความเมตตานี่ถ้าภาษาเราเรียกร้องให้ต้องมีเกิดใจให้ต้องสงสารอยู่งั้นตลอดไปถ้าเราเทียบก็เหมือนกับลูกตัวแดงๆของเราเนี่ยมันร้องห่มร้องไห้จะเอาอะไรนี่พ่อแม่นี้ไม่มีสนใจมันจะเด็กเนี่ยจะดุจะด่าจะร้องห่มร้องไห้จะทุบจะตีพ่อแม่จะกัดจะหยิบจะขวนอะไรก็ตามพ่อแม่ไม่ได้สนใจมีแต่จะเอาอะไรอะไรมีแต่โอ้เรื่อยไปนี่พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเพราะพระเมตตานี้มีแต่โอ้ทั้งนั้นกับสัตว์ทั้งหลายแล้วจะถือพระองค์ได้อย่างไรนี่อำนาจแห่งความเมตตา ที่เป็นจัดออกมาจากใจที่บริสุทธิ์นี่ได้เบื้องต้นได้อธิบายถึงเรื่องสมาธิภาวนาและพิจารณาถึงด้านปัญญาให้พากันใช้ทางด้านปัญญาให้มากอย่าอยู่เฉยๆให้หาอุบายใช้คิดธาตุขันธ์อันนี้ตะกี้นี้พูดถึงเรื่องอันนี้เลยกระจายไปนอกนู้นไปอีกเช่นเรื่องว่ามันติดอะไรน่ะกิวานมันติดมันจางไหมมันอิ่มมันพอไหมน่ะก็คือสิ่งเหล่านี้ไม่มีความอิ่มพอพากิเลสพาเดินแล้วตั้งกับตั้งกันดังที่เคยมาเป็นมานี้ไม่มีคำว่าอิ่มว่าพอจึงต้องให้ใช้ปัญญาพาเดินเข้าสู่ความจริงแล้วตัดกันขาดสะบั้นลงไปดูให้เห็นชัดเจนธาตุขันธ์รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันอะไรมันคืออะไรนี่ตัวของเรานี่ก็เต็มอยู่แล้วกับสิ่งเหล่านี้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมีเต็มอยู่ในหัวในตัวของเราแล้วดูให้มันชัดเจนลงไปสิอันนี้จังทุกขังอนัตตาขั้นประกาศกลางวันอย่างนี้จิตไม่ยอมรับนี่สิให้พิจารณาตรงนี้เรียกว่าปัญญาให้ตั้งหน้าตั้งตาทำงานเราอย่าไปคาดเวลาอย่าไปนับอ่านเที่ยวของเราว่าเดี๋ยวพิจารณาอย่างนั้นอย่างนี้เอาพิจารณาจนกระทั่งรู้เพียงกระทั่งเห็นเมื่อรู้เมื่อเห็นแล้วจะค่อยจางไปจางไปในบรรดาความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายจางไปจางไปสุดท้ายก็เห็นได้ชัดว่าละได้ขาดได้เนี่ยดังที่ว่าขันธ์ทั้ง5นี่มันเป็นเรามาสักกี่กับกี่กันถ้าจะนับเป็นกับเป็นกันให้มันขันธ์นี้แต่มันตั้งแต่วันเกิดมานี่เป็นยังไงมันถือมาเท่าไหร่แล้วมาเป็นเราเป็นของเราทางนั้นใครไม่ว่ามันก็ว่าเอาเองนี่ว่าไงธรรมะพระพุทธเจ้าประกาศกลางวันอยู่มันก็ไม่ยอมเชื่อมันก็เชื่อแต่เรื่องของกิเลสคืออุปทานความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงใช้ปัญญาหนุนเข้าไปหมุนเข้าไปตรงที่ว่านั้นให้มันแตกกระจายหมดรูปกระจายไปสิหมดทั้งกองรูปนี้คืออะไรก็คือป่าช้าผีดิบเรานั่งเฝ้านอนเฝ้าอยู่กับป่าช้าผีดิบความรู้ฝังอยู่ในป่าช้าผีดิบทั้งวันทั้งคืนเราทำไมจึงภูมิใจว่านี้เป็นเรานี่เป็นของเรามันเราที่ตรงไหนมันประชาชนผีดิบหนังหุ้มกระดูกห่อกระดูกห่อสิ่งสกปรกครบรุงรังอยู่ภายในจิตใจนี้ถ้าเปิดออกมาแล้วเราดูได้ยังไงแม่ตัวของเราเองจะดูเรามันก็ดูไม่ได้เราจะว่าจะไปคนอื่นจะมาดูเลยมันเป็นยังไงใจของเรามันถึงไม่เห็นนี่ดูอย่างนั้นสิปัญญาดูเราอยู่กับอสุภะอสุพังอยู่กับประชาชนผีดิบจนกระทั่งวันตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงวันตายเราจะจากกันไม่ได้กับประชาชนผีดิบนี่เรายังไม่รู้ว่าเป็นปัจฉาพีดีบีหรือเรายังมาเสกสรรตั้นยอตามกิเลสหลอกลวงหรือว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเรามันอะไรตรงไหนเป็นเราเราไม่ละอายผมขนและฟันหนังมั่งหรือเขาว่าเขาเป็นเราไหมเนื้อเอ็นกระดูกตับไตเส้นผงอวัยวะน้อยใหญ่นี้เขาว่าเขาเป็นเราเขารับทราบว่าเขาเป็นเราเป็นของเราไหมมีแต่เราเป็นคนบ่นบ้าอยู่คนเดียวว่านี่เป็นเรานั่นเป็นของเราอยู่ลึกๆเ
ภายในหัวใจนั่นแหละ

เนี่ยปัญญาจนแทรกเข้ามาได้เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาขุดลงไปหลายครั้งหลายหนขุดลงไปมันจะถึงความจริงเมื่อถึงความจริงแล้วว่าหนังก็สักแต่ว่าเนี่ยเนื้อเอ็นกระดูกก็สักแต่ว่าเนี่ยหมดอวัยวะนี้สักแต่ว่าทั้งนั้นเขาเป็นความจริงของเขาอันหนึ่งเขาไม่ได้ว่าเป็นเราเป็นของเราและเขาไม่ได้รับทราบความหมายของเราว่าไปหมายเขาอย่างไรและเขาก็ไม่ได้ทราบความหมายของเขาด้วยนั่นพิจารณาลงไปถึงความจริงทำไมมันจะไม่ปล่อยเมื่อถึงความจริงแล้วปล่อยทั้งนั้นอยู่ไม่ได้นี่ขั้นรูปขั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันอันนี้เหมือนกันอย่างนี้แหละลงปัญญาได้อย่างเข้าถึงไหนความจริงต้องปรากฏขึ้นมาปรากฏขึ้นมาเมื่อปรากฏขึ้นมาอย่างเต็มหัวใจแล้วจะทนยืนมั่นถือมั่นได้อย่างไรเมื่อถึงขั้นที่สลัดแล้วเต็มที่แล้วปล่อยไม่ปล่อยไม่ได้นั่นก็ผึ่งเดียวเท่านั้นจิตดีดผึ่งออกมามันจะเหลืออะไรจริงนั่นฟังดิอันนี้เราแต่ก่อนเราก็เคยพูดในก่อนๆนั้นเมื่อมันถอนออกจากนี้ก็ไปแล้วก็ไปรวมตัวอยู่ที่จิตดวงเดียวคืออวิชชาเพราะติดตัดกิ่งตัดก้านตัดขแขนงไปหมดทางเดินของอวิชชาตัดเข้าไปด้วยปัญญาถูกปัญญาตัดเข้าไปรูปเสียงกลิ่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นเครื่องใช้เป็นทางเดินของอวิชชาตัดเข้าไปตัดเข้าไปด้วยปัญญาพิจารณาแล้วปล่อยวางเข้าไปปล่อยวางเข้าไปเท่ากับว่าตัดให้ขาดกันเข้าไปความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนี้หมดไปหมดไปจนกระทั่งเข้าถึงจิตนั่นเข้าถึงจิตแล้วเป็นยังไงที่นี่อวิชชานี้ยิ่งเป็นของละเอียดมากที่สุดเราจึงเห็นได้ว่าไม่มีอะไรเกินกษัตริย์วัตจิตคืออวิชชาอันนั้นสำคัญมากทีเดียวในธรรมบทท่านก็กล่าวไว้พระพัสรบิดังพิกเวผมก็ลืมท่านในคาถาที่ท่านว่าไว้นั้นอ่ะทั้งที่อยู่ในหลักวิชาปริยัติสามประโยคนั่นเนี่ยมาดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายจิตเดิมผ่องใสแต่อาศัยกิเลสที่จรมาคู่เข้ากันก็เป็นกายเป็นกิเลสก็เป็นจัดอิจฉาที่เศร้าหมองไปนั่นแหละนั่นท่านไม่ได้บอกอะไรว่าจิตผ่องใสคืออะไรเพราะฉะนั้นผู้เรียนเข้าไปตรงนี้จะต้องได้ถกกันอย่างเต็มที่ถกแล้วก็ไม่ได้อะไรน้ำลายก็หมดไปเปล่าๆไม่เห็นได้ความเข้าใจอะไรเลยเพราะไม่ได้ปฏิบัตินั่นพอได้ปฏิบัติเข้าไปเท่านั้นนี่แหละไล่เข้าไปอย่างนี้ที่ว่าไล่เข้าไปตามหลักความจริงเจอเข้าไปรู้เข้าไปรู้เข้าไปปล่อยวางเข้าไปจนกระทั่งถึงตัวจิตจริงๆที่แล้วก็ไม่พ้นคำว่าตัวผ่องใสนั้นคืออะไรนั่นนั่นแหละไปติดอยู่ตรงนั้นเพราะอันนี้ละเอียดมากนี่แหละกษัตริย์ของกิเลสทั้งหลายฟังจังหวะจอมกษัตริย์วัตจักรอันนี้ละเอียดมากที่สุดแม้มหาสติมหาปัญญายังต้องงงยังต้องติดจนได้ฟังสิแต่ว่านี่เราพูดถึงขณะที่ติดไม่ใช่ว่าไม่ติดพอเป็นมหาสติมหาปัญญาขึ้นมาแล้วสิ่งเหล่านี้ขาดจากบ้านไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นขาดไปในส่วนที่ขาดอันนี้ยังไม่ขาดยังหลอกสติมหาสติมหาปัญญาได้อย่างสบายรักษาเข้มงวดกวดขันอะไรมาแตะมาต้องมาได้กษัตริย์วัตจิตนี้เพราะเราไม่รู้นี่นึกว่านั่นเป็นของจริงนั่นเป็นของเลือดของประเสริฐพอแล้วก็เฝ้าก็รักษาอยู่นั้นด้วยความพอใจอ้อยอิงฮะนั่นฟังแค่ไม่มีอะไรจะเกินนี้ถ้าพูดถึงเรื่องความสุขความสบายความอัศจรรย์ก็ไม่มีประหนึ่งว่าไม่มีอะไรเกินเมื่อยังไม่ผ่านมันไปวันนี้เท่านั้นนี่เท่านั้นก็อยู่ตรงนั้นแต่เพราะเหตุไรคำว่ามหาสติมหาปัญญาถึงจะหลงก็ตามหลงกลหรือของธรรมชาตินี่ก็ตามแต่ความสังเกตสอดรู้จะมีอยู่ในขณะเดียวกันขณะเดียวกันธรรมชาติที่ขึ้นชื่อว่าสมมุติแล้วต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพของตนซึ่งหยาบหรือละเอียดขนาดไหนต้องเปลี่ยนแปลงตามนั้นเช่นอวิชชาเป็นของที่ละเอียดมากในจอมวัตจักรก็คืออวิชชาเพราะฉะนั้นความละเอียดมากจึงไปรวมอยู่ที่นั่นความละเอียดของสมมติของอวิชชาจึงไปรวมอยู่ที่ความผ่องใสอันนั้นทีนี้ผ่องใสขนาดไหนก็ผ่องใสความเปลี่ยนแปลงไม่พ้นจะต้องมีจนได้นั่นแหละเมื่อสติมหาสติมหาปัญญาเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลาทั้งรักษาทั้งสังเกตก็ย่อมจะทราบได้ในความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติอันนั้นเช่นมีความเศร้าหมองความเศร้าหมองนี้หมายถึงว่าความเปลี่ยนแปลงจะนิดหนึ่งก็ตามเพราะธรรมชาตินั้นละเอียดความเปลี่ยนแปลงจะละเอียดมากแต่ก็ไม่พ้นปัญญาหนีปัญญาไปไม่พ้นนะก็จะต้องทราบความเศร้าหมองความป่องใสความสุขความทุกข์มันจะมีมาตามๆกันกับความเศร้าหมองกับความทุกข์ก็เป็นเงาตามตัวความสุขกับความป่องใสก็แยกกันไม่ออกก็เป็นเงาตามตัวอยู่ในจุดเดียวกันนั้นเมื่อพิจารณาลงไปถึงขั้นนี้แล้วเห็นความแปรเปลี่ยน
ลี่ยนแปลงของธรรมชาตินี้อยู่แล้วนอนจะได้ยังไงนั่นแหละที่นี่ที่จะได้ทุ่มเข้าไปเต็มสติกำลังความสามารถถือจุดนั้นเป็นจุดสนามรบเช่นเดียวกับสภาวะธรรมทั้งหลายที่เคยเป็นสนามรบพังกันมาโดยลำดับแล้วยังเหลืออยู่ธรรมชาตินี้แล้วก็กลายเป็นสนามรบขึ้นมาอย่างเต็มที่ของมหาสติมหาปัญญาก็พังกันเลยนั่นที่นี่คำว่าผ่องใสไปไหนที่นี่นั่นถ้าว่าเป็นของจริงแล้วต้องทรงตัวอยู่สิดับได้ยังไงนี่ดับจนไม่มีอะไรเหลือจนใจหายนะว่าไงนะอวิชชาดับใจหายฟ้าดินถล่มเป็นยังไงความหลงกลับเป็นความรู้ก็เป็นฟ้าดินถล่มนั่นแล้วหมดคำว่าเศร้าหมองคำว่าผ่องใสที่ว่าจุดอันสว่างกระจ่างแจ้งที่ว่าเป็นแดนอัศจรรย์ทั้งหลายในขั้นต้นแต่เมื่อมีธรรมชาติที่เหนือกว่านั้นอยู่แล้วอันนี้ก็กลายเป็นของปลอมไปอย่างจอมปลอมทีเดียวอย่างที่เคยพูดให้ฟังว่าอันนี้ซึ่งเปรียบเหมือนกับทองคำทั้งแท่งแต่ก่อนได้กลายเป็นกองขี้ควายทั้งกองแล้วมาปกปิดกำบังทองทั้งแท่งไว้ที่อยู่ให้อยู่ข้างล่างพออันนี้เปิดตัวไปนั้นอันเป็นยังไงทีนี้อันนั้นยิ่งอัศจรรย์มากกว่านี้เหนือโลกเหนือสงสารไม่มีอะไรเกินไม่มีและคู่แข่งท่านจะว่าโลกุตตรธรรมแปลว่าทำเหนือโลกเหนืออย่างนั้นที่ทำจิตให้มันเหนือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอะไรมันก็เหนืออยู่อย่างนั้นจะว่าไงนั่นแหละสำหรับเป็นอัฐานะที่ให้เป็นไปอย่างไรไม่ได้แล้วนั่นถึงขั้นเป็นอัฐานะของจิตอ้าวกิเลสตัวไหนจะเข้าไปแทรกตัวไหนเมื่อมันหมดอวิชชาไปแล้วตัวไหนจะมาผิดเป็นกิเลสขึ้นมาอีกให้ก่อควรหรือยุ่ยแย่ก่อควรเหมือนอย่างแต่ก่อนไม่มีเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆนั่นแหละพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านทรงอย่างนั้นเองประเสริฐท่านประเสริฐอย่างนั้นประเสริฐในหลักธรรมชาติไม่ใช่ประเสริฐด้วยความเสกสรรตั้งยอแล้วก็หายไปดังที่เป็นมาตั้งกับตั้งกันอยู่ในโลกสมมติอันนี้อันนั้นไม่ใช่โลกสมมติอันนี้เป็นโลกุตตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกนั่นยากขนาดไหนก็ให้เห็นอันนี้เป็นสำคัญธรรมชาติที่ว่าเลิศนี่เหนือความยากความลำบากความทุกข์ทั้งหลายจึงต้องพยายามเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่ถ้าพูดถึงเรื่องว่าตลาดมรรคผลนิพพานเปิดแล้วยังเนี่ยตลาดมรรคผลนิพพานตั้งแต่ขั้นสมาธิมาถึงขั้นปัญญาเป็นขั้นๆลงมาเป็นขั้นๆขึ้นไปจนกระทั่งถึงบุรุษพ้นนี่คือตลาดมรรคผลนิพพานอยู่ในพุทธศาสนานี้ทั้งนั้นกิเลสมีชั้นใดตลาดมรรคผลนิพพานก็มีชั้นนั้นเมื่อสติปัญญามีก็จับเอาสมาธิก็จับได้ปัญญาก็จับได้เกาะติดเนี่ยนิมุตหลุดพ้นก็ได้มาเป็นสมบัติมหาสมบัติของตนเองโดยไม่ต้องสงสัยข้ามหัวกิเลสไปซึ่งอยู่ในกองเดียวกันน่ะมันติดกันอยู่นั่นระหว่างกิเลสกับธรรมถ้ามันเห็นอย่างนั้นสิอันนี้มันพ้าตั้งแต่กองขี้ควายกองขี้ควายกองกิเลสกองอัดกองธรรมกองสมาธิปัญญาวิมุตติพ้นไม่คว้าไม่คว้าเวลาจิตมันถูกปิดบังมันก็เป็นอย่างนั้นเวลาเปิดแล้วมันก็รู้อันนี้กองที่ควายก็รู้อันนั้นกองมรรคผลนิพพานมันก็รู้นั้นทําไมมันจะไม่คว้านี่แหละที่พูดเบื้องต้นว่าศาสนธรรมพุทธเจ้าคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ในท่ามกลางอยู่ในจุดเดียวกันอันเดียวกันนั่นแหละเป็นคู่แข่งกันอยู่ในตลาดแห่งเดียวกันนั่นแหละระหว่างกิเลสกับธรรมแต่เวลากิเลสมันมีอํานาจมากมันก็เกลี้ยกล่อมพวกลูกค้าทั้งหลายให้ไปซื้อของมันซะหมดคว้างมันซะหมดซื้อไม่ซื้อก็ตามฉันขึ้นชื่อว่าของกิเลสแล้วคว้ามับไปหมดทำไม่เหลือเลยทำไม่หมดเหลือมองนั่นดิเนี่ยเวลามันหนามันเป็นอย่างนั้นแต่เวลามันเปิดตัวออกมาแล้วปิดได้ยังไงนะกิเลสมีเท่าไรสลัดออกหมดจนไม่มีอะไรเหลือเลยถึงจะเคยแบกเคยหามากี่กับกี่การก็ตามไม่ได้เสียดายว่าได้เคยแบกมานานแสนนานพังลงทันทีเพราะมันเป็นภัยนานมาเท่าไรก็เป็นภัยมันจะสลัดภัยออกจากหัวใจผิดไปที่ไหนทำที่เลิศกว่านี้มีอยู่มากมายเห็นที่ประจักษ์อยู่ภายในใจก็พังกันละสินั่นอะไรนั่นที่นักปฏิบัติอย่าให้อย่าได้ท้อถอยน้อยใจการปฏิบัติตัวของเราสดสดร้อนร้อนธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ชั้นใดอันนี้ก็ฉันนั้นธรรมะคือสวัสดิธรรมตรัสไว้ชอบแล้วเพื่อจะเข้าสู่ธรรมเหล่านี้เองไม่ใช่เข้าสู่ไหนเข้าสู่แดนของพระโพธิพานนี้เองธรรมเหล่านั้นไม่ได้ไปไหนที่สอนไว้น่ะเอาเข้าตรงนี้เข้าตรงนี้นะที่ว่าสวดคาถาตราไว้ชอบแล้วจนแล้วคือก้าวตามนี้นะจะเข้าไปถึงจุดนั้นโดยไม่ต้องสงสัยจะเข้าไปถึงมหาสมบัติโดยไม่ต้องสงสัยท่านว่าอย่างไรตั้งอกตั้งใจพากันพูดปฏิบัติอย่าแล้วหรอกแหละๆนะอยู่ด้วยกันมากมันมักเหลวๆไหลๆโลเลโลเลเรื่องภายนอกอย่ายุ่งจะเอามาเป็นอารมณ์ของใจ
อย่าเสียดายความเสียดายเหล่านี้เคยทำลายเรามามากต่อมากแล้วไม่มีชิดดีพระพุทธเจ้าจึงต้องตำหนิทำเป็นของเลิศของประเสริฐเคยให้ความร่มเย็นแก่โลกมาโดยลำดับได้จนกระทั่งถึงโลกุตตรธรรมเป็นนั้นว่าหมดแล้วในเรื่องที่จะให้เกิดแก่จะตายมันก่อนไม่มีนั่นท่านก็สอนไว้หมดแล้วอยู่ในธรรมพุทธเจ้าทั้งหมดแล้วพากันตั้งอกตั้งใจพุทธปฏิบัติเอาละการแสดงธรรมเห็นว่าสมควร

ิ่งใดก็ตามถ้าเพียงแต่ได้ยินข่าวคราวไปอย่างนั้นใจก็ไม่ค่อยสนิทแม้จะเชื่อก็เจือไปด้วยความสงสัยไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันอันนี้ขึ้นอยู่กับจิตใจนิสัยของคนของสัตว์โลกไม่ใช่ขึ้นอยู่กับหลักธรรมที่ทรงแสดงไว้ว่าใครจะยินก็ตามไม่ยินก็ตามธรรมย่อมเป็นของจริงเสมอไปแต่คนที่เชื่อถือจากการได้ยินได้ฟังมิจากการบอกเล่าย่อมจะลดความเชื่อลงเป็นธรรมดาแม้ที่สุดตั้งแต่เราศึกษาเราเรียนจากตำรับตำลามาอย่างประจักษ์ตาก็ยังยึดถือเอาประโยชน์จากสิ่งที่ได้ศึกษาเราเรียนมาไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งนี้ก็เพราะความสงสัยนั่นแหละเข้าไปแทรกสิงเข้าไปแย่งชิงเพื่อประโยชน์ของมันอยู่เป็นลำดับลำดาในบรรดาที่ทำที่ได้ดินได้ฟังได้ศึกษาเราเรียนมาความเชื่อในธรรมที่ตนได้ศึกษาเราเรียนมาจึงไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่พ้นความสงสัยที่จะแบ่งกินจนได้แหละคำว่าสงสัยก็หมายถึงผลลบนั่นเองไม่ใช่เป็นผลบวกแก่ผู้ที่สงสัยจึงต้องอาศัยการได้เห็นได้ยินด้วยตาเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูของเรานี่มันชัดเจนดังผู้ที่ได้เห็นพระพุทธเจ้าประจักษ์ตาได้ยินได้ฟังพระโอวาทต่อพระพักของพระองค์หนึ่งนี่เป็นที่หายสงสัยทั้งพระรูปพระโฉมพระอาการต่างๆที่ทรงแสดงออกตลอดถึงสับสำเนียงการแสดงอัตธรรมต่างๆเป็นที่แน่ใจเพราะเห็นด้วยตาตนเองด้วยได้ยินด้วยหูตนเองด้วยแล้วเป็นธรรมของจริงเต็มส่วนด้วยผู้ฟังจึงมรรคสำเร็จหรือสำเร็จมรรคผลนิพพานรวดเร็วกว่าที่ได้ยินได้ฟังมาจากตำรับตำลาถ้าเทียบส่วนมากส่วนน้อยก็เรียกว่าส่วนที่ได้ยินได้ฟังจากพระองค์เองนั้นมีจำนวนมากมีผลมากยิ่งกว่าที่เราได้ศึกษาเราเรียนธรรมดาซึ่งไม่เห็นพระองค์เห็นเพียงตามตำรับตำลาเท่านั้นนี่แหละความผิดกันการศึกษาเราเรียนมาแล้วจำจนถึงติดปากติดใจก็ช่วยตัวเองไม่ได้จากความเรียนความจำมานั้นตัวเองก็ไม่แน่ใจนี่สิจนกว่าได้ไปเห็นครูเห็นอาจารย์ที่ท่านพาดำเนินท่านพาปฏิบัติถ้าเป็นสมัยที่เลยพุทธกาลมาไม่มีพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกอรหัตอรหันต์มากมายเหมือนแต่ก่อนก็ต้องอาศัยครูอาจารย์ที่ท่านพาดำเนินนี่พอเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจได้แต่ถ้าเป็นทั้งพุทธกาลแล้วก็ไม่ต้องสงสัยพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกก็ดีทรงแสดงและแสดงธรรมให้ผู้ฟังทั้งหลายฟังนั้นย่อมเต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งอัดทั้งธรรมที่แสดงออกทั้งผู้ฟังก็ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยในการสดับตรับฟังด้วยความเชื่อความเคารพเริ่มใสจริงๆจากอัตธรรมที่แสดงให้ถึงใจนี่ความแปลกต่างกันเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นจังหวะที่พอเหมาะพอดีกับพระพุทธเจ้าที่จะตรัสลงมาตรัสรู้แต่ละพระองค์ตามตำนานเป็นอย่างนั้นว่า
พุทธบริษัทหรือสัตว์โลกที่อยู่ในภูมิอุคติตันอยู่วิปจิตันอยู่คือภูมิที่มีอุปนิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมทั้งหลายนั้นมีอยู่จำนวนมากในระยะที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้นั้นนี่เป็นเครื่องบวกกันเข้าจึงพร้อมพร้อมอะไรก็พร้อมพระพุทธเจ้าก็ศาสดาเต็มองค์ธรรมก็เต็มพระทัยมีแต่ของจริงล้วนๆสาวกจึงได้บรรลุอย่างรวดเร็วและเป็นสาวกเต็มองค์อีกเช่นเดียวกันในการสั่งสอนประชาชนพระเนรทั้งหลายเต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งอากัปกิริยาการแสดงออกทั้งอัตทั้งธรรมที่แสดงออกเป็นอัตเป็นธรรมด้วยกันทั้งนั้นผู้ฟังจึงได้ผลเป็นที่พอใจนานมาก็มันก็ค่อยจางไปจางไปก็เหมือนอย่างผลไม้ที่รุ่นแรกรุ่นที่สองที่สามในต้นไม้ต้นเดียวกันนั่นแหละมันเป็นรุ่นรุ่นรุ่นหัวปีมันก็ดีรุ่นรองลงมาก็ยังพอดียังพอใช้พอเป็นประโยชน์พอรุ่นที่สามที่สี่ไปแล้วก็มักจะเหลวไหลทั้งที่เป็นผลไม้เช่นเดียวกันกับที่เป็นมาแล้วแต่มันก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มคุณภาพเหมือนผลไม้ที่เป็นรุ่นแรกรุ่นสองนี่เวนัยสัตว์ก็เช่นเดียวกันเป็นรุ่นรุ่นพระพุทธเจ้าตรัสรู้และสั่งสอนอยู่นั้นเป็นรุ่นที่ว่าพร้อมแล้วท่านนานมาก็ค่อยหมดไปค่อยจางไปยังเหลืออยู่ก็มีจำนวนน้อยบรรดาผู้มีปณิสัยมีน้อยมากเนี่ยงั้นการแนะนำสั่งสอนก็ผู้มาแนะนำสั่งสอนก็มีจำนวนน้อยมากอีกเช่นเดียวกันที่จะสอนให้เต็มเหตุเต็มผลเต็มอัดเต็มธรรมถูกต้องตามหลักความจริงดังที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านพาดำเนินและสอนกันมาหักผิดกันไปอย่างนั้นนี่ก็ศาสนาก็กล้าเขาจะ 3,000 แล้ว 2,500 กว่าปีก็ครึ่งศาสนาเราเทียบดูสิถ้ามันไปกลางปีไปแล้วเป็นยังไงผลหัวปีต้นปีจนกระทั่งกลางปีแล้วปลายปีไปเป็นยังไงแต่ฝนฟ้าเป็นฝนก็จะหมดไปนี่เป็นลักษณะที่ว่าคำว่าเดียวแหลมส่วนความจริงนั้นไม่เคยเดียวแหลมแต่อุปนิสัยของสัตว์โลกนั่นสิมันมีเดือมน้ำต่ำสูงแล้วคอยเดียวแหลมไปตามโดยลำดับลำดามาสมัยทุกวันนี้ผู้ปฏิบัติอัตธรรมถูกต้องตามหลักศีลหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้จริงๆก็รู้สึกว่ามีน้อยดังที่เราเห็นอยู่นี่แหละอันนี้หลอกกันไม่ได้ต้มกันไม่ได้เป็นความสัตย์ความจริงที่ต่างคนต่างก็ได้เห็นได้สัมผัสสัมผัสว่าเป็นอย่างไรบ้างการปฏิบัติของพุทธบริษัทมีภิกษุบริษัทเป็นต้นเกี่ยวกับอัตธรรมศีลธรรมทั้งหลายนั้นกับตำรับตำราเข้ากันได้ไหมตรงกันไหมทั้งที่เห็นอยู่อย่างนี้แหละกิเลสมันมีตัวดื้อด้านสันดานสามมันก็แหวกแนวของมันไปจนได้ถ้าหากไม่เห็นไม่มีตำรับตำราดูเลยมันก็เป็นอีกอย่างแต่นี้ทั้งที่รู้เห็นอยู่มันก็ฝืนไปจนได้ฝืนความถูกต้องดีงามไปจนได้นี่แหละที่มันฝืนออกจากทางคือทางมรรคทางผลก็เมื่อฝืนออกจากทางที่ถูกต้องดีงามเข้าสู่ทางที่ผิดแล้วจะเอาความถูกต้องดีงามเอาว่าเอาผลนิพพานมาจากไหนอย่างไรมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะไม่ถูกทางนี่ถึงอันนี้เราผู้ปฏิบัติจึงพึงคำนึงเสมออย่าได้ลดละเรื่องความสังเกตปฏิปทาเครื่องดำเนินที่ท่านสอนไว้ในตำรับตำราก็ดีจากครูบาอาจารย์ที่ท่านพาดำเนินมาก็ดียึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์เอาไว้เมื่อเจ้าของก็เห็นมาเป็นความถูกต้องแล้วและครูอาจารย์นั้นท่านก็สอนและดำเนินด้วยความถูกต้องตามหลักธรรมแล้ว
ผู้ปฏิบัติตามจึงไม่ควรฝืนอย่างยิ่งการฝืนก็คือการรับทานของแสลงนั่นเองมันต้องผิดแสลงกับโรคจนได้และทำให้โรคกำเริบไม่สงสัยความผิดจากอัตธรรมก็ทำให้ธรรมในหัวใจของเจ้าของกำเริบหรือเสื่อมตามลงไปมีแต่กิเลสตัณหาอาสวะแสดงความรุนแรงความเจริญขึ้นในหัวใจของสัตว์โลกเมื่อกิเลสมันแสดงความเจริญขึ้นในหัวใจของสัตว์โลกความรุ่มร้อนซึ่งเป็นผลก็ต้องแสดงขึ้นตามๆกันห้ามไม่ได้เมื่อเหตุมันพาให้เป็นไปแล้วนี่ปัจจุบันนี้เราคิดดูสิไม่กี่ปีมานี้ครูบาอาจารย์ร่วงโรยไปเท่าไหร่แล้วที่เป็นครูบาอาจารย์ล้วนแล้วแต่ที่เป็นที่เคารพเลื่อมใสเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายทั้งนั้นก็ผ่านไปผ่านไปดังที่เห็นกันอยู่นี้จึงไม่ควรนอนใจสำหรับผู้ที่กำลังตั้งใจอบรมศึกษาอยู่พยายามตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตนเองเรื่องความขี้เกียจขี้ค้านความอ่อนแอความท้อแท้เหนียวไหลเหล่านี้มันเป็นเรื่องของกิเลสโดยตรงอยู่แล้วก็ทราบกันอย่างชัดๆไม่ควรที่จะไปชิงชากับมันการรับเพื่อนสูงไว้ก็รับเพื่อให้ได้ศึกษาอบรมนั่นเองผู้ที่อยู่เป็นเวลาหลายๆปีก็มีที่นี่ผมไม่ทราบว่าความประพฤติปฏิบัติเป็นอย่างไรหรือว่ามันเป็นก้างขวางคอหมู่เพื่อนอยู่ก็ได้เราก็ไม่แน่ใจนะหรือเป็นทัพพีขวางหม้ออยู่ก็ได้หลายปีหลายเดือนเท่าไหร่ก็ยิ่งขวางมากขวางมากเข้าไปยิ่งเป็นผีตัวใหญ่ในวัดนี้เราก็ไม่แน่ใจได้เหมือนกันเมื่อทางจิตใจมันไม่เป็นไปมันจะต้องมีทางใดทางหนึ่งเขาเรียกว่าแหวกแนวพาให้เป็นไปได้อย่าให้เห็นอย่าให้ได้พบนะพูดเตือนไว้เสมอไม่พึงหวังไม่พึงปรารถนาอย่างยิ่งการทนทุกข์ทรมานในการรับหมู่รับเพื่อนการอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนเราไม่มีความประสงค์อย่างยิ่งกับสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ขอจึงขออย่าให้พบให้เห็นให้ต่างคนต่างตั้งใจประพฤติปฏิบัติกิเลสอย่าเสียดายความถือทิฏฐิมานะว่าตนรู้ตนฉลาดตนมีฐานะหรือตนมีอายุพรรษาอาวุโสอะไรเหล่านี้ตลอดถึงยศศักดิ์สมบัติบริวารอย่ามาอวดกันสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของโลกพระที่มาบวชสละสิ่งเหล่านี้หมดแล้วอย่าไปคว้าเอาสิ่งโสกโปกโสมมอันเป็นเดนแล้วนั้นมาทำลายตนและทำลายเพื่อนฝูงในวงพระศาสนาให้เสียหายไปตามให้รับความกระทบกระเทือนและสั่งละสายไปเพราะสิ่งเดี๋ยวตามนี้เข้าไปทำลายให้พากันระมัดระวังให้มากอย่าให้มีในวงปฏิบัติเราเพราะเป็นวงที่ละเอียดมากไม่มีอะไรเกินวงปฏิบัติแหละปริยัติผมก็เคยได้เรียนอยู่กับคณะปริยัติผมก็เคยได้อยู่แต่พูดว่าเข้านอกออกในก็เรายอมรับได้เต็มหัวใจเพราะเราเคยเป็นจริงทางด้านปริยัติเราก็เข้าได้เรียนไม่ว่าวัดราชบัตรหลวงไปหมดเข้าไปทั้งนั้นแหละไปอยู่ไปศึกษาทางด้านปฏิบัติเราก็ได้ออกมาดังที่เห็นนี่เนื้อการปกครองหรือการอยู่ร่วมกันในระหว่างปริยัติกับปฏิบัตินี้ต่างกันอยู่มากปริยัติไม่ค่อยมีอะไรนะเพราะใครๆก็ทราบแล้วว่าขั้นนั้นภูมินั้นยังไม่จัดว่าเป็นขั้นละเอียดขั้นเอาจริงเอาจังขั้นเข้าได้เข้าเข็มขั้นเอาเป็นเอาตายแต่การปฏิบัตินี้เป็นขั้นที่เอาจริงเอาจังเข้าได้เข้าเข็มเอาเป็นเอาตายระหว่างกิเลสกับธรรมในหัวใจของเราผู้ปฏิบัติโดยแท้ยังไม่ควรให้สิ่งใดที่ตนก็ทราบตนก็เข้าใจว่าเป็นกิเลสแล้วนำมาแสดงเหยียบย่ำทำลายหัวใจตนและกระจายไปกระทบกระเทือนแก่ตาหูจิตใจเพื่อนฝูงให้รับความกระทบกระเทือนอันนี้ไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะ
ภาคปฏิบัตินี้เป็นภาคที่เอาเป็นเอาตายกับสิ่งที่เป็นข้าศึกคือกิเลสทุกประเภทไม่ได้ไว้หน้ามันเลยแต่ทำไมจึงต้องให้มันมาออกแสดงฤทธิ์เดชอยู่บนเวทีแห่งภาคปฏิบัติหรือแห่งเวทีของสงครามระหว่างมันกับธรรมเล่านี่นอกจากจะเอาให้มันบรรลัยลงไปอะไรก็ตามเมื่อแสดงความงุนหงิดขึ้นมาภายในใจให้ทราบว่าตัวงุนหงิดนั่นแหละตัวจะก่อข้าศึกขึ้นมาเวลานี้ได้ก่อขึ้นแล้วภายในหัวใจตัวเราเองได้ทำความทุกข์ความเดือดร้อนให้ปรากฏแล้วภายในใจเราเราอย่าระบายความฟืนไฟที่อยู่ในหัวใจนี้ออกไปเผาคนอื่นเพราะเท่าที่เผาเราในขั้นเริ่มแรกที่ยังไม่กระจายไปที่อื่นก็ทราบชัดเจนแล้วว่าไม่ใช่ของดีคือกิเลสโดยแท้เป็นไฟของกิเลสโดยแท้โทสัจฉินานะฟังสิความไม่พอใจความโกรธความฉุนเฉียวเหล่านี้ท่านเรียกว่าโทสัจฉินาไฟคือโทสะมันแสดงขึ้นแล้วอย่าให้มันได้มีอำนาจแผงฤทธิ์ออกไปจากจุดนั้นจากใจดวงนั้นให้พยายามห้ามหันมันลงทันทีให้เห็นโทษแห่งความโกรธของตนยิ่งกว่าจะเห็นโทษของคนอื่นตำหนิคนอื่นโกรธให้คนอื่นซึ่งเป็นเรื่องความผิดในตัวเองโดยแท้ไม่ใช่เป็นเรื่องความผิดของผู้อื่นบางทีเขาดีอยู่เราไปเป็นความสำคัญขึ้นมาแล้วไม่พอใจในเขาอย่างนี้มันก็ผิดในตัวของเราเองแม้เขาก็ผิดแต่เราก็แสดงความผิดขึ้นเผาเราอีกแล้วกระทบกระเทือนกันอีกก็ยิ่งผิดทั้งสองฝ่ายไม่มีใครดีเลยเอาเป็นคติตัวอย่างไม่ได้ไม่สมชื่อสมนามว่าทั้งสองนี้มาปฏิบัติด้วยกันเพราะฉะนั้นภาคปฏิบัติจึงเป็นภาคที่ละเอียดมากเป็นภาคที่ใช้สติปัญญาเอามากมายยิ่งกว่าภาคใดๆถ้าไม่ใช้สติปัญญาสังเกตจอดรู้อยู่กับต้นเหตุคือใจแล้วปฏิบัติไปเท่าไหร่ก็ตามเราจะไม่ได้เหตุได้ผลได้อัดได้ทำและได้ฆ่ากิเลสเป็นลำดับตำดาไปตามดังที่ทำเช่นว่าเป็นเครื่องฆ่ากิเลสนั่นเลยแต่จะกลายเป็นเรื่องคุ้ยเกี่ยหากิเลสมาเผาเราโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเพราะสติไม่มีถ้าสติก็เป็นสติเรื่องของกิเลสไปเสียเป็นศาสตราวุธของกิเลสเสียไม่ใช่สติธรรมเป็นสติของกิเลสปัญญาก็ไม่ใช่ปัญญาธรรมเป็นปัญญาของกิเลสนั้นก็นำมาทำลายตัวเองได้แล้วอยากเข้าใจว่าคำว่าปัญญาโลกิยปัญญาโลกุตระปัญญาพระเจ้าทรงสอนแล้วถ้าเราจะแยกออกมาใช้ธรรมดานี่ก็คือว่าปัญญาฝ่ายธรรมกับปัญญาฝ่ายโลกนั้นต่างกันปัญญาฝ่ายธรรมมีความสอดส่องมองดูสิ่งที่เป็นภัยเมื่อทราบอย่างไรแล้วระงับดับกันสลัดปัดทิ้งกันทันทีทันใดถึงจะไม่ได้นะทันทีใดก็พยายามเอาจนเต็มเหนี่ยวไม่ทอดทุระนั่นเรียกว่าปัญญาเพื่อความแก้ความไขความถอดความถอนสิ่งไม่ดีของตนจริงๆสติสอดรู้อยู่ตลอดเวลาไม่เคยชินหรือไม่ชินชากับสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นจากใจและฝังอยู่ที่ใจนั่นแหละนี่คือผู้ปฏิบัติต้องใช้ความพินิจพิจารณาอยู่อย่างนี้จึงจะสมมาปฏิบัติไม่ใช่เดินจงกรมหยอกหยอกหยอกแล้วก็ว่าตัวทำความเพียรเดินนั้นมันเดินเป็นลักษณะบ้าเดินก็ได้ถ้ามีสติแล้วก็เหมือนบ้าเดินผิดแปลกอะไรนั่งก็เหมือนกันเป็นหัวตออย่างนั้นความรู้สติไม่ได้ควบคุมมีแต่นั่งเฉยเฉยเดินเฉยเฉยวิญญาณความเพียรคือสติไม่ปรากฏภายในจิตใจเลยจะเรียกว่าเป็นความเพียรได้อย่างไรไม่เรียกไม่ผิดอะไรกับโลกเขาที่เขาไม่ได้ทำความภาคเพียรนี่แหละธรรมะต่างกันต่างตรงนี้เองระหว่างผู้ประกอบความภาคเพียรและระหว่างของสติโลของโลกปัญญาของโลกกับสติของธรรมปัญญาของธรรมมันต่างกันอย่างนี้แหละไม่ใช่ว่าโลกจะไม่มีสติโลกมีเหมือนกันปัญญาเขามีเหมือนกันแต่มันเป็นไผ่มันเป็นเครื่องมือของกิเลสจึงต้องเป็นภัยถ้าสติปัญญาอันเป็นเครื่องมือของธรรมแล้วจะไม่เป็นภัยแก่ตนเองนี่แหละสติปัญญาประเภทเหล่านี้เป็นสติปัญญาที่แก้ความเป็นภัยของตัวได้โดยลำดับลำดาความฉลาดแหลมคมใดก็ตามถ้ายังไม่ได้ผ่าน
การต่อสู้กับความฉลาดแหลมคมของกิเลสให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยจนเอาจนกระทั่งถึงขั้นมันบันไลไปแล้วเราอย่าด่วนคุยว่าเราฉลาดจะเรียนมาจบโลกไหนไตรเพศใดก็ตามปริญญาใดก็ตามมันเป็นปริญญาของกิเลสยื่นความเสียสันปัญญาหลอกให้เท่านั้นก็เช่นเดียวกับเราเขาโยนข้าวให้สุนัขกินนั่นเองจะผิดกันอะไรความฉลาดใดที่ได้หลุดพ้นหรือได้ทำลายสิ่งที่เป็นข้าศึกตัวฉลาดแหลมคมครอบโลกธาตุคือกิเลสนี่แล้วทำนั่นแหละสติปัญญานั่นแหละเรียกว่าสติปัญญาที่ฉลาดแหลมคมนึกเพียงไกลโดยแท้ไม่สงสัยเจ้าของก็ไม่สงสัยแม้จะไม่เสร็จสรรตันยอตัวเองก็ทราบชัดเจนอยู่ว่าไม่สงสัยว่าเป็นความฉลาดโดยแท้ไม่เป็นภัยแก่ตัวเองจิตที่เป็นภัยต่อตัวเองอยู่ตลอดเวลานี้เพราะอะไรไม่ใช่คนโง่เขลาบ่ปัญญานะมันฉลาดเหมือนกันแต่มันฉลาดในเรื่องของโลกไม่ฉลาดในเรื่องก่อไฟเผาตัวฉลาดไปเป็นตามแถวของกิเลสมันก็ต้องเสาะหาตั้งแต่ความไม่ดีนั่นแหละใส่ตัวเองแล้วใส่คนอื่นยุ่งไปหมดถ้าไม่มีธรรมเขาแทรกแล้วมีแต่กิเลสล้วนๆอย่าเข้าใจว่าจะทำโลกให้ทั้งโลกนี้ให้มีความร่มเย็นเป็นสุดเลยดังนั้นโลกกับธรรมจึงต้องอยู่ด้วยกันมาโดยลำดับลำดาเราจะเสกสรรปัญญาว่าธรรมมีไม่มีก็ตามธรรมในหลักธรรมชาติที่เป็นเครื่องแก้ไขดัดแปลงกันหรือบรรเทากันยังมียังพอมีโลกถึงอยู่กันได้ถ้าการสมัยใดจิตเป็นโลกล้วนๆไม่มีธรรมภายในจิตใจเลยนั่นก็เท่ากับว่าเราเป็นโรคภัยหรือเป็นโรคภัยไม่มีหยุดมียาไม่มีหมอรักษาเลยคอยแต่วันตายเท่านั้นนี่แหละเรื่องกิเลสจึงแหลมคมมากทีเดียวละเอียดละออมากที่สุดไม่มีอะไรเกินสามแดนโลกธาตุนี้จึงอยู่ใต้อำนาจของกิเลสโดยประการทั้งปวงใครจะว่าฉลาดขนาดไหนก็ฉลาดอยู่ในวงของกิเลสที่ครอบหัวอยู่นั้นไม่ได้นอกเหนือไปจากกิเลสนี้เลยแต่เรื่องของธรรมนั้นผิดกันอยู่มากทีเดียวเมื่อได้นำมาต่อกรกับกิเลสประเภทต่างๆจนกระทั่งถึงได้บรรลัยออกหมดจากหัวใจไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วนั่นแหละจึงชื่อว่าเป็นผู้ฉลาดเลิศโลกดังพระพุทธเจ้าของเรานึกภาษาวกอรหันต์ละหันถึงจะไม่ห่อเหินเดินฟ้าก็ตามเถอะมันคือเลิศอยู่ภายในจิตใจนั้นโดยไม่ต้องเสียสันตั้นยอกันเลยเพราะเคยจมอยู่กับสิ่งโสกโปกโสมมสิ่งเดวตามทั้งหลายสิ่งต่ำช้าหาหลักคุณค่าไม่ได้มานานแสนนานแล้วด้วยอำนาจแห่งความต่ำช้าเร็วตามนั่นแหละมันครอบไว้ไม่มีทางออกได้เลยแต่เมื่อทำได้โผล่ขึ้นภายในจิตใจแล้วขุดตัวขึ้นมาได้ดีดออกมาได้จนกลายเป็นผู้เหนือกิเลสเรียกว่าโลกุตตรธรรมเป็นสติปัญญาที่เหนือโลกเหนือกิเลสอาสวะทั้งหลายทำลายมันซะจนสิ้นซากภายในจิตใจแล้วนั่นถึงจัดว่าฉลาดถ้าจะจัดนะแต่หลักธรรมชาติจริงๆแล้วท่านก็ไม่นิยมว่าท่านโง่หรือท่านฉลาดท่านไม่ไปสำคัญมันหมายกับกิริยาการเหล่านั้นแหละท่านอยู่ตามความเป็นจริงปราดทั้งหลายเป็นเช่นนั้นท่านจึงไม่ตื่นเต้นใครจะมาสนับสนุนก็ตามมานินทาก็ตามน้ำหนักในทั้งสองอย่างนี้จึงเท่ากันถ้าเทียบก็เหมือนกับน้ำเต็มแก้วแล้วจะเอาน้ำอะไรมาเทก็ล้นออกหมดไม่ค้างนี่จิตที่เต็มอัดเต็มทำแล้วก็เหมือนกันทำเต็มหัวใจแล้วก็ไม่รับทั้งคำสนับสนุนความนินทาหากเป็นหลักธรรมชาติอย่างนั้นเองไม่ใช่ตั้งท่าตั้งทางจะไม่รับตั้งท่าตั้งทางจะสลัดไม่ใช่อย่างนั้นนั่นมันยังเป็นท่าต่อสู้หลักธรรมชาติของจิตของธรรมแท้จะไม่มีคำว่าตั้งท่าต่อสู้หากเป็นหลักธรรมชาติทั้งตัวเองอย่างนั้นดีผ่านมาก็เพียงรับทราบก็หายไปในหลักธรรมชาติของมันชั่วก็เหมือนกันนินทาสนับสนุนมาก็ตกไปพร้อมๆกันท่านกล่าวไว้ในธรรมบทหนึ่งว่าอันนี้น่าคิดอยู่มากเพราะอันนี้อยู่ในหลักธรรมบทเปรียญ3ประโยคนี้ต้องผ่าน
รมบทนี้นี่จะพูดเป็นภาษาไทยเลยว่าเปลือกตนคือกิเลสที่ตั้งอยู่ในจิตของพระอรหันต์ฟังดิย่อมไม่ตั้งอยู่ได้นานและตกไปในทันทีทันใดเช่นเดียวกับน้ำที่ตกลงบนใบบัวแล้วติ้งตกไปเช่นนั้นเหมือนกันโดยที่ว่าใบบัวก็ไม่ตั้งใจจะสลัดน้ำใจก็ไม่ตั้งใจจะสลัดกิเลสพอปรากฏขึ้นหักดับไปตามหลักธรรมชาติของมันเช่นนั้นนะถ้าจะแยกออกมาพูดอีกประเภทหนึ่งก็เมื่อกิเลสมันสิ้นแล้วจริงๆแล้วกิเลสอะไรที่จะมาตกในใจของพระอรหันต์ถ้าถึงได้ติ้งตกไปอย่างนั้นล่ะนั่นนี่หมายถึงว่าฐานของจิตจริงๆแล้วบริสุทธิ์เต็มที่แต่คำว่าเปลือกตมคือกิเลสตั้งเหนือสิ่งประหลาดนั้นก็คือหมายถึงว่าขันธ์ที่แสดงออกมาหยับๆชั่วขณะซึ่งเคยเป็นเครื่องมือของกิเลสเป็นกิเลสมาดั้งเดิมนั่นแหละมันแสดงออกมาในขณะนั้นแต่ไม่ใช่ตัวกิเลสแท้เป็นกิริยาของขันธ์ท่านเอามาพูดเฉยๆให้เพื่อให้เข้าใจพอปรากฏขึ้นแล้วก็ดับไปพร้อมกันกับขณะที่สังขารนึกเป็นต้นนะความปรุงคิดเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นนั่นแหละเหมือนกับว่าเปลือกตมคือกิเลสตกในจิตของพระอรหันต์ย่อมทิ้งตกไปในขณะนั้นโดยไม่ต้องสลัดปัดทิ้งมันเลยมันเป็นของมันเองนี่ก็คือว่าอาการสมมุติอยู่ในขันธ์นั่นแหละจะเป็นกิเลสที่ไหนมาจากไหนไม่มีเพราะคำว่ากิเลสแท้ๆนั้นได้แก่อวิชชาปัญญาสังขารนั้นได้พังลงไปแล้วตั้งแต่ขณะได้บรรลุธรรมไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าและสาวกองค์ใดได้บรรลุอวิชชาปัญญาสังขารจะพังไปเหมือนกันหมดไม่มีอวิชชาตัวใดจะถูกยกเว้นไว้ว่าให้ยังเหลืออยู่พอให้เป็นกิเลสได้ตั้งอยู่บนจิตพระราหไม่มีอันนี้จึงว่ากิเลสอันนี้ท่านเทียบพอยกขึ้นมาเทียบได้ก็คือว่ากิเลสในขันธ์เท่านั้นเองที่ปรากฏขึ้นในขณะที่ขันธ์แสดงตัวยับยับยับยับเพียงนั้นพอให้จิตรับทราบเนี่ยระดับไประดับไปเพราะคำว่าจิตนั้นไม่ใช่หัวต่อรับทราบดีก็รับทราบชั่วก็รับทราบถ้าว่ามีไม่มีพื้นถ้าว่ามีกิเลสมีอยู่เป็นพื้นอยู่ภายในจิตใจแล้วจะติดจะยินดีจะยินร้ายแต่พื้นฐานของจิตจริงๆนั้นบริสุทธิ์แล้วกิเลสไม่มีจึงไม่ได้รับความยินร้ายเป็นเพียงว่ารับทราบดีชั่วสิ่งที่น่ารักน่าชังรับทราบดับไปพร้อมนี่แหละท่านว่าเปลือกตมคือกิเลสตั้งอยู่ในจิตของพระอรหันต์ย่อมไม่ตั้งอยู่ในนานติ้งตกไปในทันทีนั้นหมายถึงอันนี้มีในคัมภีร์แล้วก็ได้คิดแต่ก่อนพระอรหันต์นี่มาสิ้นกิเลสแล้วทำไมจึงต้องมีกิเลสเปลือกตมคือกิเลสมันตั้งอยู่ในจิตพระอรหันต์แล้วย่อมติ้งตกไปอย่างนี้ล่ะแล้วก็เวลามาพิจารณาหลังจากนั่นเมื่อเข้าในทางผ่านทางด้านปฏิบัติแล้วก็ทำให้ได้คิดเรื่องเหล่านี้แหละก็มายอมรับกันตรงนี้โดยไม่สงสัยยอมรับว่าคำว่ากิเลสคือเปลือกตมคือกิเลสจะเป็นอะไรไปถ้าไม่คิดแค่กิริยาของขันธ์ที่ไปสัมผัสสัมพันธ์กับความรู้นั้นเท่านั้นไงไปสัมผัสในขณะนั้นดับไปเองไม่ต้องมีใครบังคับไม่ต้องในสลัดเช่นเดียวกับน้ำที่ท่านว่าน้ำตื้นหนึ่งบนใบบัวตกลงบนในบัวย่อมปิ้งตกไปต่างอันต่างไม่ได้ตั้งใจกันใบบัวก็ไม่ได้ตั้งใจไม่ถึงทราบน้ำไม่ได้ตั้งใจสลัดแต่มันเป็นหลักธรรมชาติของมันอย่างนั้นเนี่ยท่านเทียบเอาไว้กับอันหนึ่งที่ท่านแสดงไว้นี่ก็ในธรรมมบทนั้นเหมือนกันว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายจิตเดิมแท้ท่านเป็นอภัสสประภัสสรท่านว่างี้แต่พอกิเลสที่จรมาที่ทำให้จิตเศร้าหมองนี่ตรงนี้ก็มีในวงปริยัติเถียงกันตาดำตาแดงไอ้เราก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นนักเถียงเขาก็ไม่เรื่องอะไรอะไรก็เอาหลับตามาเถียงกันไม่ใช่ลืมตาเถียงกันเถียงวันนั่งค่ำมันจะไปหายสงสัยกันยังไงงั้นต่างคนต่างหลับตามาเถียงกันเท่านั้นแหละ แต่เวลาผ่านทางด้านปฏิบัตินี้มันก็เข้าใจของมันเองไม่มีใครถามไม่มีใครบอกก็ตามมันน่ะเข้าใจเช่นจิตพระพุทธสอนจิตพระพุทธสอนของจิตธรรมดานั้นก็หมายถึงอวิชชาสงบตัวนั่นมันมีอยู่สองภาคนะคำว่าจิตผ่องใสจิตสงบจิตอวิชชาพักตัวอวิชชาไม่มีเครื่องมือออกหากินไม่มีทางออกหากินไม่มีเครื่องมือใช้ก็เหมือนอย่าง
เข้าปฏิสนธิวิญญาณใหม่จิตสงบตอนนั้นก็เป็นปฏิก็เป็นจิตเดิมผ่องใสคือสงบอยู่ตามหลักธรรมชาติไม่ใช่ผ่องใสด้วยการได้ขัดได้เกลาอะไรหรอกหมายเอาถึงความสงบของจิตเวลานั้นยังไม่ได้ใช้กิริยาคือไม่มีทางออกตาหูจมูกลิ้นกายก็ยังไม่แก่กล้าหรือว่าไงเพราะเพียงปฏิสนธิเท่านั้นก็ยังไม่ใช้งานอะไรไม่ได้นี่อันหนึ่งนะที่อันสำคัญที่สุดนี่นะก็คือกิตวิชามีผ่องใสแท้อันนี้นะมันเห็นชัดอย่างนั้นที่การปฏิบัติมันถึงไม่ได้สงสัยกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านคนไม่เห็นก็ตามแต่เราเห็นคนเดียวเราก็หายสงสัยคนเดียวนั่นแหละเรายกตัวอย่างเช่นอย่างวัดป่าบ้านตาดนี่ใครไม่เคยเห็นเลยทั่วประเทศไทยเราไม่เห็นคนเดียวเราจะสงสัยไปยังไงว่าวัดป่าบ้านตาดไม่มีได้หรือก็ต้องยอมรับว่ามีทันทีเลยเนี่ยรายเดียวเราก็ชัดไม่ต้องไปหาถามผู้ใดที่เขาไม่รู้ไม่เห็นพอจะมาเป็นสักขีพยานเราได้ให้มันเสียเวลาแหละตาเรามันเคยใช้มาเท่าไหร่หูเคยใช้มาเท่าไหร่ใจเราเคยใช้มาเท่าไหร่ดูมาดูภาพเดียวเท่านั้นเข้าใจอันนี้ก็เหมือนกันคำว่าพระพัฒน์สอนพระพัฒน์สอนอันนี้เราแน่ใจว่าท่านหมายถึงธรรมชาติอันนี้เพื่อไม่ให้ภิกษุทั้งหลายติดนะก็สอนภิกษุทั้งหลายแท้ๆนี่จะไปสอนอะไรถึงโน่นจิตอะไรอวิชชาไอ้จิตของธรรมดาธรรมดาที่มันจมตักอยู่โน่นไปพูดหามันถามพูดมันทำไมตั้งแต่นะธรรมะในบางแง่มีคนถามพระองค์ยังบอกว่าเป็นอจินไตยไม่ทรงรับสั่งอะไรเลยดูที่จิตนี้เดิมแท้ๆมันเป็นยังไงมายังไงนี่อันนี้เป็นอจินไตยต่อไปทำไมเสียเวลาและเกิดประโยชน์ท่านจึงยกเรื่องขึ้นมาเหมือนกับหนามยอกเท้าเราจะไปถามสกุลหนามอยู่จนกระทั่งถึงฝ่าเท้ามันเน่าเฟะไปหมดนั่นเหรอนั่นกับการรีบถอนหนามออกจากเท้าบ่งหนามออกจากเท้าอันไหนดีกันนั่นการบ่งน้ำที่บ่งน้ำจากเท้านั้นแหละเป็นฐานะที่เหมาะสมอย่างยิ่งกว่าที่จะไปถามสกุลน้ำมันมาจากสกุลอะไรๆซึ่งทำความเสียหายจากตนก่อนแล้วเกิดประโยชน์อะไรนั่นนี่เราพูดถึงเรื่องจิตเดิมมันมาจากไหนจากไหนจิตที่แรกมันจะเป็นจิตเป็นมาไงนี่พุทธเจ้าไม่บอกว่าเป็นอจินไตยอย่าไปถามให้แก้ตรงที่มันจะเป็นประโยชน์ท่านบอกนี่แหละแล้วนี่ตรงที่เป็นประโยชน์เราคือแก้จิตตรงนี้อ่ะเช่นพระพัฒน์สอนนี่สอนที่สุดทั้งหลายท่านจะไปสอนอะไรจิตไอ้นู้นจิตที่นอกเขตนอกแดนนอกเหตุนอกผลนอกบัญชีท่านจะไปสอนทำไมนี่เป็นความแน่ใจของเราเพราะท่านไม่ได้บรรยายไปว่าจิตประเภทนั้นประเภทนี้ท่านบอกแต่พระสอนเฉยแล้วนี่เวลาปฏิบัติเข้าไปก็ไปเจอเอาอย่างนั้นจิตประพัดสอนนี่คือจิตอวิชชาประพัดสอนตาหูจมูกลิ้นกายหมดถูกตัดไปหมดแล้วตาก็สักแต่ว่าเห็นเท่านั้นหูได้สักแต่ว่าได้ยินไม่สามารถที่จะซูมทราบเอาความดีความชั่วความรักความชังเข้าไปฝังในจิตใจได้เหมือนอย่างแต่ก่อนเลยนะเนี่ยทางเดินของอวิชชามันออกไม่ได้พูดง่ายๆเพราะถูกตัดไปหมดแล้วดังที่เคยเทศแล้วนั้นจากนั้นก็ย่นเข้าไปถึงกายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้ก็เป็นแต่เพียงอาการอันนึงเมื่อเราพิจารณารอบแล้วมันก็เป็นอาการนั้นจริงๆมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่จิตนะมันเป็นอาการหนึ่งเท่านั้นนี่แล้วก็รู้เท่าชัดเจนด้วยว่าสิ่งนี้เป็นอาการไม่ประสานกันกับใจเลยนี่รู้ได้ชัดไม่มีใครบอกก็ตามเจ้าของรู้คนเดียวก็หายสงสัยนี่เช่นเดียวกับเรามาเห็นวัตตาบันตานี่หายสงสัยคนกี่ล้านคนไม่เคยเห็นก็ตามเราไม่เห็นเพียงคนเดียวก็หายสงสัยอันนี้ก็เหมือนกันจิตถ้าปฏิบัติตามแบบที่พระเจ้าทรงสอนแล้วไม่สงสัยเมื่อไปเจอเข้าไปแล้วเป็นอย่างนี้มีแต่ความปองใสความปองใสที่จิตชำระได้ความปองใสที่ตัดขาดจากความเยื่อใยทั้งหลายและความเกี่ยวกับความระยงระยางกับตาหูจมูกเรื่องกายรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหลายออกได้หมดโดยประการทั้งปวงแล้วมันก็เหลือแต่ความปองใสอย่างเดียวเท่านั้นนั่นไม่ติดไม่ต่อไม่สืบกันไม่ประสานกันกับตารูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่ประสานกันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกับจิตก็ไม่ประสานกันหากอยู่ด้วยกันหากรู้กันอยู่อย่างนั้นนี่เพียงเท่านี้ก็รู้ชัดแล้วว่ามันไม่ใช่อันเดียวกันระหว่างจิตกับขันธ์เหล่านี้ท่านจึงบอกว่าขันธ์แปลว่ากองแปลว่าหมวดแปลให้มันตรงๆก็คือว่ากองนั่นเองอ่ะมันเป็นกองหนึ่งกองหนึ่งกองหนึ่งอันนั้นใจนี้เป็นอันหนึ่งพอตัดเข้าไปจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือมันเป็นไปตามหลักธรรมชาติของการพิจารณา
มันหมดไปหมดไปหมดไปขาดเข้าไปขาดเข้าไปจนกระทั่งถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกับจิตก็ขาดจากกันให้เห็นชัดๆซึ่งไม่เคยเห็นไม่เคยคาดเคยคิดว่ามันจะขาดจากกันได้ไม่เคยคาดเคยคิดว่าจะรู้เท่ากันได้อย่างนั้นมันก็รู้เท่าได้ใช่ว่าไงมันเป็นของมันเองมันปล่อยของมันเองมันไม่ยึดโดยหลักธรรมชาติรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนั้นแต่สิ่งที่มันยึดมันเป็นเดียวกันก็คือเรื่องจิตวิชามันไม่ทราบนั่นนี่สิตามสำคัญนี่ก็ละเอียดสุดที่สุดถึงว่าอวิชชาคือจอมกษัตริย์วัฏจักรเป็นสิ่งที่แหลมคมละเอียดมากที่สุดไม่มีอะไรเกินเราว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายที่มันสัมผัสสัมพันธ์กันว่าเป็นความละเอียดมันไม่ได้ละเอียดแต่จิตของเรามันหยาบมันถึงรู้ไม่ได้แต่พอได้ฝึกจิตเข้าไปมันก็รู้เข้าไปโดยกระทั่งถึงอาการของขันห้าอย่าว่าแต่รูปเสียงกลิ่นรสกับตาหูจมูกลิ้นกายประสานกันเลยแม้แต่ขันห้ากับจิตมันยังไม่ประสานนี่ว่าเมื่อมันรู้จริงๆอย่างนั้นแต่จิตกับอวิชชานี่มันประสานกันเราไม่รู้นะนี่สำคัญมากที่สุดนี่แหละที่ว่าประพัฒน์สอนประพัฒน์สอนเห็นได้ชัดทีเดียวนี่ประพัฒน์สอนที่เคยถกกันแต่ก่อนแต่ปริยัติมานะแล้วถ้าจิตถ้ามันผ่องใสจริงแล้วมันจะเกิดทำไมก็มันผ่องใสมันจะเกิดทำไมก็มันผ่องใสมันไม่ใช่บริสุทธิ์นี่เนี่ยมันก็มีที่ตอบกันพับทันทีเลยตอนผ่องใสนี่มันผ่องใสก็เห็นได้ชัดแต่มันไม่บริสุทธิ์พอถึงขั้นบริสุทธิ์คืออวิชชาพังลงไปเท่านั้นมันก็จิตเป็นบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์นี่ไม่ควรจะเกิดแล้วทีนี้ไม่เกิดไม่ว่าจะไม่ควรไม่เกิดร้อยทั้ง 100% ยันกันได้เลยเจ้าของนั่นแหละจะยันเองเจ้าของนั่นแหละเป็นนักเกิดเจ้าของนั่นแหละเป็นนักสืบต่อกับเรื่องภพเรื่องชาติทั้งหลายตัวนั้นเรารู้ชัดๆแต่ว่าถึงขั้นมันปล่อยมันวางมันตัดมันขาดสะบั้นลงไปจนกระทั่งไม่มีเชื้อเหลืออยู่ภายในจิตใจแล้วมันจะเอาอะไรไปเกิดมันเห็นชัดๆอยู่นั่นน่ะเนี่ยนั่นแหละที่นี่จิตบริสุทธิ์นี่ไม่เกิดอันนั้นมันจิตผ่องใสนั่นน่ะมันผิดการพอเข้าภาคปฏิบัติแล้วก็ยอมรับเลยอ๋อเป็นอย่างนี้นั่นท่านว่าพระสอนมันก็เป็นอย่างนี้เองวะอ๋อเป็นอย่างนี้เองมันยังไม่บริสุทธิ์นี่พอถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วคำว่าพระสอนมันไม่มีเนี่ยความผ่องใสไม่มีนะมันบริสุทธิ์มันต่างกันคำว่าผ่องใสกับคำบริสุทธิ์เนี่ยมันต่างกันให้รู้ด้วยเจ้าของนั่นแหละมันชัดเจนดีนี่ภาคปฏิบัติเอาที่ทุกวันนี้ก็เอาที่ปฏิบัติที่นี่เป็นสดๆร้อนๆนี่มีอดีตอนาคตที่ไหนมันคือล้าสมัยที่ไหนใจเราแท้ๆเนี่ยเรารับผิดชอบใจของเราแท้ๆวิธีปฏิบัติก็แก้กันตรงที่ว่าเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยทำไมจะแก้ไม่ได้วะฮะตั้งใจพูดปฏิบัติลงไปเลยถ้ามันรู้มันเห็นเนี่ยมันจะได้หายสงสัยเรื่องภพเรื่องชาตินี่เป็นยังไงเป็นประโยคใหญ่หลวงไหมเป็นสาเหตุอันใหญ่โตไหมคือมหาเหตุนั่นเองนั่นความเกิดจะเป็นอะไรไปก็กองทุกข์ความยากความลำบากทั้งหมดไปจากความเกิดนี่ทั้งนั้นทีเดียวสัตว์โลกนี่ได้รับความทุกข์ความทรมานไม่เกิดไปซะก่อนมันจะเอาอะไรไปเป็นความทุกข์ความทรมานเกิดไหนก็เกิดเถอะถ้าลงว่าเกิดแล้วร่วงความทุกข์ต้องติดแนบไปตามพบหยาบพบละเอียดไม่สงสัยพบละเอียดก็ต้องมีความทุกข์ละเอียดอยู่นั่นพบหยาบก็มีความทุกข์อันหยาบเราก็ทราบกันแล้วตรงนี้ถ้าพบละเอียดเช่นอย่างไปเกิดเป็นอินเป็นผมตรงนี้ก็พบละเอียดก็เป็นทุกข์ละเอียดนั่นเพราะกิเลสมันยังคลองอยู่กิเลสคลองที่ตรงไหนก็มีทุกข์อยู่ตรงนั้นจะกิเลสส่วนละเอียดก็ทำทุกข์ให้ละเอียดแก่สัตว์โลกนี่จนกระทั่งกิเลสพังเสียหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วนั่นแหละที่นี่มันถึงจะไม่เกิดและไม่มีทุกข์เรื่องของจิตนั่นฉันจึงกล้าพูดว่าเวทนา3ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับจิตเลยฟังเจ้ทุกขเวทนาก็ตามสุขเวทนาก็ตามอุเบกขาเวทนาก็ตามจะมีอยู่ในเพียงขันธ์เท่านั้นรูปขันธ์นี้เท่านั้นไม่สามารถที่จะเข้าสู่จิตของพระอรหันต์ได้เลยในเวทนาทั้ง3นี้จิตเวทนาจริงไม่มีนั่นฟังสิเอาอะไรมามีฮะก็ไม่ประสานกับอะไรแล้วธรรมชาตินั้นพ้นจากสมมุติอุปการทั้งปวงแล้วเวทนาอนิจจาเวทนาอนัตตาว่าไปทำไมอนิจจทุกขังอนัตตาน่ะฟังสิมันก็เป็นโลกล้วนๆเห็นชัดๆอยู่เป็นอันหนึ่งนั่นอันนั้นเป็นวิมุตติหลุดพ้นแล้วจากสมมุติทั้งปวงเรานี่เป็นสมมุติมันเห็นชัดๆเลยปฏิบัติธรรมท่านบอกว่าหมดกังวลท่านหมดภาระตั้งแต่ขณะที่จิตได้ผ่านพ้นภาระมหาเหตุอันใหญ่หลวงนี้ไปได้แล้วเท่านั้นก็รับผิดชอบอยู่เพียงขันธ์อันนี้เท่านั้นไม่มีอะไรมากกว่านี้ขันอันนี้แหละเป็นพาราฮาเวปัญจคันธาไปอีกแง่หนึ่งในเบื้องต้นพาราฮาเวปัญจคันธาทั้งความรับผิดชอบในขันด้วยทั้งความยึดถือขันนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราด้วยหนักสองประเภทนี้พอจิตได้สลัดค
ความยึดมั่นถือมั่นอุปทานออกจากตัวอวิชชาหลงนี่เสียอย่างเดียวเพราะนั้นก็มีแต่เรื่องความรับผิดชอบเท่านั้นความรับผิดชอบเฉยท่านไม่ได้ยึดไม่ได้ถือไม่ได้แบกไม่ได้หามมีความรับผิดชอบโดยหลักธรรมชาติของขันระหว่างขันกับจิตนี่ก็เรียกว่าพาราฮาเวปัญจกันธาไปในแง่หนึ่งคือแบกความรับผิดชอบนั่นแหละเอาไว้ถึงไม่แบกอุปทานก็ตามต้องมีความรับผิดชอบเย็นร้อนอ่อนแข็งหิวกระหายทุกนั้นเจ็บนั้นปวดนี้ก็เป็นเรื่องที่รับทราบกันอยู่โดยดีโดยดีดีเพราะอยู่ด้วยกันทำไมจะไม่รับทราบกันต้องกระเพื่อมกันอยู่ธรรมดารับทราบรับทราบแต่พอได้ปล่อยนี้ออกหมดโดยประการทั้งปวงแล้วเท่านั้นทีนี้บรมสุขบรมสุขถามมาที่ไหนดูหัวใจเจ้าของที่บริสุทธิ์นั้นเท่านั้นก็รู้แล้วจะไปถามหานิพพานที่ไหนจะไม่ใช่บ้านิพพานวะแล้วนิพพานวัดผ่าศูนย์กลางยาวทั้งนั้นยาวนี้ลึกนั้นนี่มันบ้าทั้งนั้นแหละไปผ่าศูนย์กลางที่ไหนดูในหัวใจเจ้าของที่มันบริสุทธิ์แล้วมันมีศูนย์กลางที่ตรงไหนศูนย์ขอบที่ตรงไหนศูนย์กลางที่ตรงไหนวัดผ่าตรงไหนไปถึงตรงไหนถ้าไม่ใช่บ้าแล้วมันเห็นจะชัดสิยันได้เลยพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวสอนโลกได้สามแดนโลกธาตุเป็นยังไงใครไปค้านพระพุทธเจ้าได้มีไหมนั่นแหละความจริงที่เห็นแล้วถึงพูดออกมาเอาอะไรมาค้านกันอย่างต่างคนต่างเห็นด้วยกันแล้วเอาอะไรมาค้านกันพระอรหันต์ต่างคนต่างรู้จิตดวงนี้ด้วยกันแล้วเอาอะไรมาค้านกันมันค้านก็ค้านแต่พวกตาบอดหูหนวกค้านทั้งที่เถียงวันนั้นข้ามแต่ตาไม่ลืมมึงสิมันไม่เห็นนี่จะว่าไงพระธรรมบัพปรมสุขปรมสุขแสนสบายเลยอยู่นั่นที่ตั้งเท่านั้นไม่มีคำว่าการสถานที่เวลาจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับธรรมชาตินั้นท่านถึงว่าหายกังวลจะเคยทุกข์เคยลำบากมาด้วยการเกิดเจ็บจะตายมากี่ภพกี่ชาติก็ตามพอถึงขั้นที่บริสุทธิ์แล้วจะว่าตัดขาดตัดสะพานกันแล้วกับเรื่องกองทุกข์ทั้งหลายที่เคยเกี่ยวโยงกันมาหมดเพียงเท่านี้เท่านั้นไม่มีใครมาบอกก็ตามขอให้จิตตรงนี้ได้เป็นตัวเองเถอะกระทั่งที่กล่าวว่าวัดต่อวันตาใครไม่เคยเห็นก็ตามกี่ร้อยกี่พันคนกี่ล้านคนก็ตามเราเห็นคนเดียวก็ไม่สงสัยแล้วนั่นอันนี้ก็เหมือนกันท่านจะว่าก็สันติโกสันติโกละเอียดมากนะคำว่าสันติโกนี่ละเอียดที่สุดเลยสุดยอดพระงั้นเลยนี่แหละศาสนาพระเจ้าเนี่ยทันสมัยที่สุดเลยเป็นศาสนาคู่บ้านคู่เมืองคู่โลกคู่สงสารที่ว่าเป็นศาสนามาดั้งเดิมๆตั้งแต่พระเจ้าองค์นั้นองค์นั้นนั้นนี่ร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันล้านทั้งล้านของศาสดาที่สอนศาสนาแบบนี้ด้วยความบริสุทธิ์อย่างนี้เป็นศาสนาที่บริสุทธิ์โดยแท้ไม่มีข้อสงสัยไม่มีทางสงสัยนี่แหละเป็นศาสนาแท้หรือผลสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์ได้โดยไม่ต้องสงสัยสร้างบารมีอสร้างลงไปเป็นบารมีโดยแท้เพราะเป็นพื้นเพอันดีอันถูกต้องดีงามแล้วไม่ผิดไม่พลาดนี่ศาสนาของคนสิ้นกิเลสเป็นเช่นนี้ส่วนศาสนาของคนมีกิเลสเราไม่ต้องพูดก็เหมือนเราท่านนี่แหละมันเป็นยังไงคนมีกิเลสรู้อะไรเห็นอะไรมันแจ้งไหมมันชัดไหมนั่นมันสิ้นกิเลสสักอย่างเดียวรู้เห็นมันก็ชัดเท่านั้นเองมันต่างกันความรู้อันเก่านี่แหละเวลามันรู้ทั้งที่มีกิเลสมันเป็นอีกอย่างหนึ่งพอมันรู้ด้วยความสิ้นกิเลสแล้วมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งใจดวงนี้แหละพูดไม่ถูกแต่หากรู้ว่ามันต่างกันยังไงนี่แล้วเราจะแก้จากจิตที่มันเคยเป็นมาเนี่ยบ่อเกิดจากเจ็บตายบ่อความทุกข์ความทรมานมันอยู่ที่ความรู้อันนี้แหละพาไปเกิดที่นั่นเกิดที่นี่แต่มันไม่ยอมตายนะจิตดวงนี้มันไม่ยอมตายไม่ยอมคิดหายมันน่ะเข้าร่างนั้นร่างนี้ไปตามหน้าแห่งกรรมกรรมดีกรรมชั่วมีแง่หนักเบาขนาดไหนคนเราสัตว์ทั้งหลายก็ดีมันอยู่เฉยๆได้ยังไงมันต้องได้สร้างกรรมทํากรรมกรรมการทํากรรมสร้างกรรมดีกรรมชั่วนั่นแหละจะรู้ตนว่าสร้างมาสร้างก็ตามแต่หลักธรรมชาติมันก็เป็นการสร้างนั่นแหละจะว่าไงเป็นบาปเป็นบุญคือเป็นสุขเป็นทุกข์หนักเบามากน้อยเพียงไรไม่จําเป็นต้องมีเจตนาทุกประการทุกประเภทไปมันก็เป็นของมันอยู่นั่นจึงเรียกว่าหลักกรรมลบไม่ได้นี่แหละสัตว์ทั้งหลายไปเกิดไม่เพียงเกิดเฉยๆตามหลักอวิชชาพาให้เกิดนะมันยังเกิดไปด้วยตามแขนงของวิบากกรรมอยู่ด้วยใครสร้างกรรมดีคนนั้นจะไปเกิดที่ดีใครสร้างกรรมชั่วช้าละมกไว้มากคนนั้นจะไปเกิดเหมือนกันแต่ไปเกิดในที่ชั่วช้าละมกได้

ในขึ้นที่ว่าจะเป็นความทุกข์ความลำบากแก่สัตว์โลกแล้วจะไปทำลายให้หมดให้สัตว์โลกได้อยู่แสนสบายสมกับว่ามหาการุณโกนาโถหิตาสัพปันโนพระองค์มีความเมตตาสงสารแก่โลกทำประโยชน์ให้แก่โลกมากมายที่สุดหาประมาณไม่ได้ทำมันสมมานี่ถ้าหากว่าพระองค์แต่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะสามารถทำลายนรกได้นะอันนี้มันทำไม่ได้เพราะเป็นหลักธรรมชาติเป็นของมีอยู่เป็นอยู่สิ่งที่มีอยู่มันแก้ไม่ได้ก็ต้องหลีกสอนให้หลีกถ้าสิ่งไหนที่มันลบมันล้างได้เช่นกิเลสนี่ก็สอนให้ลบให้ล้างให้แก้ให้ถอนให้ถอนนี่ก็บอกอย่างนั้นเห็นไหมล่ะอันนี้ให้สอนให้แก้ให้ถอนให้ถอนให้ลบให้ล้างเรื่องความเกิดตายนี่เป็นความทุกข์จะไม่ให้เกิดได้ไหมเนี่ยได้สอนวิธีไม่ให้เกิดนั่นท่านก็สอนดังที่เราพูดกันอยู่เดี๋ยวนี้กิเลสนั่นตัวเป็นตัวเชื้อพาให้เกิดมันก็รู้กันอยู่ถอนกิเลสออกหมดเชื้อพาให้เกิดไม่มีก็นิพพานนังปรมังสุขขังเท่านั้นเองสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและนำมาสอนโลกนี้แต่เป็นสิ่งที่ลึกลับเอามากจริงๆนะเกินกว่าที่จะเชื่อถือพูดง่ายๆนะเพราะไม่ใช่ภูมิที่จะไปเชื่อถืออย่างนั้นได้นี่แหละที่พระองค์ทรงทอดพระทัยไม่ใช่อะไรนะแต่ก่อนพระองค์ก็ไม่ทรงรู้ทรงเห็นไม่พระจิตไม่ได้เป็นอย่างนั่นแต่ก่อนเวลาทรงรู้ทรงเห็นแล้วว่าโอ้โหทั้งความบริสุทธิ์ทั้งสิ่งทั้งหลายรอบด้านที่ทรงรู้ทรงเห็นเป็นวิสัยของพุทธพระองค์จะทรงรู้ทรงเห็นรู้ไปหมดโลกวิถีโลกวิถีนี่อย่างท่านแสดงไว้ในธรรมจักรกับพระราชาญาณังอุดปาริปัญญาอุดปาริวิจาอุดปาริอโลโกอุดอโลโกอุดปาริเนี่ยทำดิกี่ชั้นพูดมานั้นญาณังอุดปาริก็ชั้นหนึ่งละเอียดมากที่สุดเนี่ยปัญญาอุดปาริเป็นอีกอย่างวิชาอุดปาริอาโลโกอุดปาริอาโลโกอุดปาริสว่างไปหมดโล่งไปหมดว่างเวิ้งว่างไปหมดเลยอาโลโกอุดปาริก็ยังอะไรญาณอะไรในนั้นสิบอย่างก็เหมือนกันใครจะไปรู้เราถ้าหนูแต่เราถ้าหนูเพียงเท่าหนูตัวหนึ่งนี้มันก็เป็นแปลกประหลาดอัศจรรย์กี่ดวงนี่เข้าใจป่าวที่เทศนี้วันนี้เข้าใจป่าวล่ะเข้าใจเหรือนั่นแหละเทศภาคปฏิบัติเทศเรื่องจิตเทศอย่างนั้นแหละพิจารณาเอานะเทศปริยัติเป็นอย่างหนึ่งเทศปฏิบัติเป็นอย่างหนึ่งผมก็เรียนองค์ผมเทศได้ทางปริยัติผมก็เทศได้เพราะผมเคยเทศอยู่แล้วเนื่องจากเราก็เคยเรียนปริยัติอยู่แล้วเทศปฏิบัติก็อย่างที่เห็นนี่นะแต่อะไรก็ตามมันไม่สนิทใจเหมือนเทศภาคปฏิบัติสำหรับนักปฏิบัติแล้วจะประเทศปริยัติให้ฟังนี่ไม่ได้เข้ากันได้เลยภาคปฏิบัติมันถึงใจถึงใจถึงใจถึงใจนะครับพระที่มาศึกษาอบรมปฏิบัติแล้วก็อย่าขยายกันนะมากเกินไปมันไม่เหมาะมันไม่เคยเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรอ่ะเราคิดไม่ใช่เราไม่คิดที่เราพูดอย่างนี้เราคิดแล้วเราถึงพูดมากๆไม่ดีเลยต่างคนต่างตั้งอกตั้งใจวันหนึ่งวันหนึ่งผมก็พยายามไม่ให้มีงานมีการเพื่อจะให้ได้ภาวนากันถึงไม่ค่อยให้พาสร้างนู่นสร้างนี่ยุ่งเดี๋ยววุ่นวายทำอะไรก็เป็นปีกปีกย่อยไปอย่างนั้นไม่ให้ไปเกี่ยวข้องไม่ให้ยุ่งไปทั่วทั้งวัดนะเพราะผมถือเรื่องการปฏิบัติยิตตภาวนาเป็นสำคัญเป็นงานชิ้นเอกเป็นงานชิ้นเอาเป็นเอาตายจริงไม่เหมือนงานอื่นที่ทำไปชั่วการเวลาด้วยความจำเป็นเล็กน้อยเท่านั้นก็ให้หยุดงานนี้เป็นงานสำคัญงานรื้อภพรื้อชาติรื้อมหันตทุกข์ออกจากหัวใจไม่ใช่งานธรรมดาผู้วิเศษวิเศษคือผู้ที่ทำงานนี้สำเร็จนี่นะวุฒิตังพรหมจรรย์ยังนะมีพรหมจรรย์อยู่จบแล้วคือเสร็จกิจในพระศาสนากิจของพระศาสนาคืออะไรก็คือจิตตภาวนาเสร็จมันบอกอยู่สบายที่นี่แสนสบายจริงๆไม่มีอะไรไม่มีคำว่าอดีตอนาคตทั้งที่จิตมันเคยยุ่งกับอดีตอนาคตมาเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆยุ่งกับเรื่องคิดนั้นคิดนี้ยุ่งอดีตอนาคตเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องอะไรกี่ปาฐะมันกว้านมาคิดเผาเจ้าของตลอดเวลาโดยที่ว่า
สิ่งเหล่านั้นคืออะไรอยู่ที่ไหน

ริงหรือไม่จริงมันความคิดมันไม่ได้คำหนึ่งนะว่าความคิดเหล่านี้ผิดจริงหรือไม่จริงแต่มันก็เคลิ้มไปตามความคิดเจ้าของนี่เป็นงั้นนะอันนั้นมากขนาดที่จะลื้อออกสิ่งเหล่านี้ออกจากใจเมื่อมันสิ่งที่พาหมุนพาวุ่นวายออกจากใจแล้วใจมันก็ไม่วุ่นที่นี่นะเคยคิดมาอย่างนี้เท่าไหร่มันก็ร้อยทั้งร้อยมันตรงลงเลยร้อยทั้งร้อยเลยระหว่างมันคิดร้อยทั้งร้อยอ้าวตรงลงร้อยทั้งร้อยถ้ายังเหลือก็จะเหลืออยู่ความปรุงประจำขันเท่านั้นเยียบเยียบนิดหน่อยเนี่ยมันไม่เป็นอะไรอันนี้ที่เยียบเยียบเท่านั้นมันเอาเหตุเอาผลเอาเรื่องเอาราวกับเราอะไรให้เราไม่ได้มันเป็นธรรมชาติมันหางจิ้งจกขาดว่ามันดิ้นของมันอยู่ธรรมชาติของมันเหมือนกับหางจิ้งจกขาดดิ้นนะไม่มีความหมายแล้วไม่หลงมันแล้วมันจะมีความหมายแล้วก็อยู่ภาษาถ้าไปหลงแล้วมันก็เป็นพิษอีกแล้วเจ้าของวาดหลอกเจ้าของมีอะไรหลงอารมณ์เจ้าของเหมือนบ้าแล้วมันผ่านนี้ไปที่มันก็รู้เองว่ามันไม่เหมือนบ้าจะเหมือนอะไรแต่เดี๋ยวนี้มันกำลังเป็นบ้าก็ไม่รู้เจ้าของว่าเป็นบ้าหรือสิให้มันผ่านไปนี่ที่มันก็รู้ว่าบ้าปรุงอยู่งั้นแหละทั้งวันทั้งคืนปรุงนั้นปรุงนี้ปรุงอะไรโอ้โหเรื่องมันล่วงไปตั้งกับตั้งกันพอได้ยินที่ไหนก็กว้านมาปรุงสดๆร้อนๆมาเผาอยู่ของเป็นบ้าเลยนี่พวกบ้าบ้าความคิดความปรุงหลอกเจ้าของมันฟาดจิตให้มันกิเลสอยู่ในจิตให้มันพังทลายไปมันเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนของจิตแท้ๆเป็นยังไงที่นี่นั่นมันต่างกันไหมครับที่มันเป็นบ้าอยู่แต่ก่อนมันไม่ต่างจะเรียกว่าแต่ก่อนมันเป็นบ้าเดี๋ยวนี้มันดีหรือไม่ดีมันก็รู้เองเนี่ยคิดหลอกเจ้าของปรุงหลอกเจ้าของอดีตล่วงมากี่ปีกี่เดือนแล้วไปอุ่นมาแล้วเรื่องนั้นอยู่ไหนไปปรุงขึ้นมาอยู่ในภายในใจล่อขึ้นภายในใจอนาคตก็นั่นแหละต้องอยู่ไหนก็ไม่รู้อนาคตยังไม่มาถึงเอามาปรุงยุ่งของเพราะมีตัวพาให้เป็นฉากลึกๆมันมีอยู่นั่นมันก็ผลักดันมาการขบการฉันในสังรวมตาสังรวมในบาตรตาเวลาฉันอาหารนี่ตาเหม่อมองไปที่ไหนที่ไหนนั่นความไม่มีสติและเสียศักดิ์ศรีของผู้ฉันในบาตรเป็นอันมากทีเดียวนี่เราจึงเคยเตือนเพราะมองดูแคบๆมันขวางตานะเพราะเราไม่เคยปฏิบัติอย่างนั้นมาปัตตสังมีปินนปาตังมันก็มีทั้งสองภาคเรื่องนี้ปัตตสังมีปินนปาตังอันหนึ่งเป็นภาครับบินธบาตินี่นะปัตตกเนศซ่ามีติสิฆากรณียาคือรับบาตรทำความสัญญาอยู่ในบาตรในขณะที่รับบาตรนะปัตตสังมีปินนปาตังในปุจิซ่ามีติสิฆากรณียาเวลาฉันอาหารให้ทำความสำคัญอยู่ในบาตรตาก็มองนี่ไปเถอะไปเถอะมองมองดูเห็นหมู่เพื่อนมาทำให้ขวางตายนี่โอ้ดูไม่ได้นะผมเห็นอยู่นี่เราก็ไม่เคยทำความเข้าใจเจ้าของตั้งแต่วันฉันในบาทมานะแล้วทำเอาจริงเอาจังทำความเข้าใจเจ้าของก็ไปฉันมือมองดูนั่นดูนี่ทั้งเคี้ยวทั้งกลืนหาสติสตังไม่ได้โอ้ขายเคี้ยวศักดิ์ศรีกรรมฐานอย่างน้อยเป็นอย่างนั้นอย่างมากก็เหลวความเลื่อนลอยดูในนั้นนิบาตปัตตทันยีทำความเข้าใจทำความสำคัญในบาตทั้งรวมในบาตหันจะให้มันเสียยินเสียงดังทุบๆจิ๊บๆให้ระมัดระวังกิริยาอาการของการกดฟังฉันใน26ข้อเด็กยิวัตท่านก็บอกไว้แล้ว26ข้อเท่าไหร่จะมีท่าดูป่าผมก็ลืมแล้วแหละเพราะมันนานมันสอนหมดการขบการใช้การสารการขับการถ่ายโอ้สอนละเอียดละออมากพระวินัยละเอียดมากเดียวถ้าเราดำเนินตามพระวินัยแล้วจะมีที่ต้องติที่ไหนถ้าเรามีแต่ความสวยงามทั้งนั้นเนี่ยไอ้ที่โลกเขาต้องติเพื่อนฝูงในต้องติแสดงหูแสดงตาเพราะความไม่ปฏิบัติตามหลักทำหลักวินัยนั่นเองมันเลยไม่น่าดูอย่ามาทำให้เห็นนะ
มายังไงพระเดินมามาจากนู้นมันเดินสวนมาตอนค่ำตอนเขาเด็กก็ออกไปพอดีเป็นจังหวะที่เราออกมานี่พอดีอยากให้เห็นนะพระวัดนี้นะงั้นในครัวเราจะไม่เข้าไปใครจะเข้าไปไม่ได้นะให้เข้าไปเฉพาะผู้ที่เราสั่งไว้เท่านั้นยุ่มย่ำยุ่มย่ำย่ำไม่ได้นะจริงๆเวลาเราไม่อยู่เนี่ยเรายิ่งคิดยิ่งวิตกมากเก่งกับสิ่งที่ไม่ควรอวดนะยังมากล้าในสิ่งไม่ควรกล้านะแม่พระพุทธเจ้าเองบอกว่าอรัตนะอนันดะอันฟังสิไม่เห็นไม่ดูที่เลยอานนท์ดีนั่นฟังสินี่เป็นใครรับสั่งพระพุทธเจ้าแทนฟังสิใครจะเก่งยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าล่ะทำไมพระองค์รับสั่งนั้นพระอานนท์ทูลถามเวลาตรวจนิพพานองค์จะตรวจนิพพานวิธีปฏิบัติต่อสตรีเพศปฏิบัติยังไงรับสั่งอย่างนั้นเลยจ้ะแสดงว่าไม่คุ้นเลยฟังสิอรัตนะอนันดะขึ้นต้นไม่เห็นไม่ดูให้เลยอานนท์ดีถ้าเหตุจำเป็นที่เห็นมีถ้าจำเป็นที่จะได้เห็นได้ดูมีทำไงอย่าพูดนะฟังสิมีแต่เด็กๆอย่างนั้นนะสำคัญมากเลยเอาน่าคิดมากที่สุดถ้าจำเป็นที่จะพูดจะให้ปฏิบัติยังไงพระเจ้าค่ะนั่นพระอนุนก็ฉลาดให้มีสติให้เป็นไปตามคำอะไรลิขิตอะไรหรือกิเลสตัณหาให้มีสติที่ตั้งท่าตลอดในขณะที่เป็นเกี่ยวข้องกับเพศนี้มาจริงจะมากาดหานเห็นไม่ได้นะวะผมมาอยู่หลายปีแล้วก็เห็นมีวิทยาแสดงว่ามันแตกต่างจากเดิมนะเราก็พยายามสอนเต็มไม่เต็มหน่อยเต็มที่กำลังความสามารถนิฐานะของเราผู้สอนนี้ก็ไม่ขยับจากเดิมอย่างว่าที่มารับฟังจึงไม่เกิดประโยชน์อะไรเพิ่มขึ้นเป็นยังไงมากไปมันเหลวไหลอืดอาดก็อืดอาดดูไม่ได้มันขวางตาทุกวันนี้ก็จะลูกตาก็จะแตกแล้วนะมองดูมันเป็นอยู่ในนั้นแหละไม่ทราบมันเป็นยังไงยิ่งสับยิ่งปนกันมาใหม่นี่หน้าใหม่ด้วยเรื่อยยิ่งไปใหญ่นะเอาละนี่นะเรื่องนั้นนั่งนานเมื่อปวดนี่มันผมปวดตรงนี้มาก

มาธิเดินโยมภาวนาถือสิ่งใดในโลกหนักหรือเป็นข้อหนักแน่นยิ่งกว่าการสำนึกในใจของตนความสงบปลอดภัยเพราะว่าปฏิโมกของพระพุทธเจ้าทุกองค์รวมลงในหัวข้อ3ประการอัสสัปปะปัสสะอักขระนังการไม่ทำความชั่วทั้งปวงกระสู้สัมปทาการยังจิตใจของตนให้มีความสลัดการชำระจิตใจของตนให้มีความสะดวกสลัดยังกุศลให้ถึงพร้อมหมายถึงยังความสลัดให้ถึงพร้อมเนี่ยกุศละกุศลก็แปลว่าความสลัดปฏิตาปโยรปนังทำลายจิตของตนให้ป่องแผลไปถึงขั้นบริสุทธิ์เอตังพุทธานะสร้างนะมีเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายหนังข้อใหญ่ๆพระโอวาทรวมลงใน3บทนี้มันเป็นหลักใหญ่ดังนั้นท่านก็บอกเป็นปริยายไปอันโปวาโดการไม่กล่าวร้ายคนอื่นนุปคาโตไม่ทำลายสัตว์และบุคคลอื่นปาติโมเทจะสร้างมโรทั้งรวมในสิกขาบทที่ไหนเรียกว่าปาติโมกข์ปัญญาจะผัดตัดนิ่งรู้จักประมาณในการขบการใช้การถันการใช้การสอยปัจจัยสี่คำว่ารู้จักประมาณคำประมาณก็ลงในความพอดีคือมัชฌิมานั่นแหละปัญจะไปนาไปนานอยู่ที่นอนนั่งอันสงบอธิจิตเตจะอาโยโหนย่ำไปอีกทำจิตให้เป็นอธิจิตว่ายอดเยี่ยมมีเอตังวุฒานาชาติน้ำอีกเหมือนกันนี่ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอีกส่วนท้ายปฏิโมกข์อีกส่วนหนึ่งจึงต้องหนักนั่นในข้อธรรมของพระพุทธเจ้าอย่าสักแต่ว่าอ่านไปเฉยจำได้ติดปากติดคอแล้วก็ว่าเป็นชิ้นเป็นอันเป็นสมบัติของตนขึ้นมานั่นมันยังไม่ใช่สมบัติของเราแท้เป็นเพียงความจำวิธีการหรือจำที่ของธรรมนั้นๆมาไว้เพื่อดำเนินตามให้ถูกต้องเท่านั้นยังไม่จัดว่าเป็นสมบัติของตนอย่างแท้จริงได้เพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าปริยัติได้จากการศึกษาเรียนความแคบหรือมากหรือน้อยเท่าไรเรียกว่าปริยัติในการศึกษาเรียนทั้งนั้นปฏิบัติการศึกษาเรียนจำชื่อจำเสียงจำวิธีการของการแก้กิเลสการสั่งสมความดีการสั่งสมธรรมคือมรรคมีศีลสมาธิปัญญาเป็นสำคัญที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของเราที่จะต้องดำเนินตามเราปฏิบัติอย่างที่ปฏิเวทะก็คือความรู้แจ้งไปโดยลำดับลำดาจนถึงขั้นรู้แจ้งแจ้งตลอดในสัจธรรมทั้งหลายโดยสมบูรณ์เป็นผลปฏิเวทะความรู้แจ้งแจ้งตลอดสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติการปฏิบัติสืบเนื่องมาจากวิธีการที่ท่านอบรมสั่งสอนซึ่งเราได้ศึกษาจากตำหนักตำราหรือครูอาจารย์เฉพาะอย่างยิ่งจากอุปัชฌายะมันก็เป็นปริยัตินะคือการศึกษาเกสาโลมานะฆาทันตาตัดโยเป็นต้นนี่คือการศึกษาการเรียนกรรมฐานการเรียนงานงานของเรามีอะไรมีงานสำคัญงานหรือพบหรือชาหรือวัตถุสงสารหรือชีวิตปัญหาออกจากใจต้องรื้อด้วยวิธีการอย่างนี้เพราะชีวิตปัญหาทุกประเภทย่อมหลบซ่อนอยู่ตามผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอาการ32เป็นที่หลบซ่อนของชีวิตได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องคลี่คลายเพื่อความเปิดเผยของสิ่งเหล่านี้ให้ส
เห็นตามเป็นจริงของมันกิเลสก็หาที่หลบได้ไม่ได้เพราะอุบายของปัญญาเป็นผู้คลี่คลายออกเปิดเผยออกหรือถอนสิ่งที่ปกหรือที่หลบซ่อนของกิเลสปัญหาประเภทต่างๆออกโดยลำดับนี่ภาคปฏิบัติอยู่ไหนอย่าลืมงานอันนี้งานอันนี้เป็นงานละเอียดละออองานติดต่อสืบเนื่องไม่ใช่งานจะทำเป็นล่ำเวลาเหมือนหน้าการงานเมืองหรือการเหมือนการทำไร่ทำนาทำรั้วทำสวนที่ทำตามฤดูกาลตามล่ำเวลาทำตอนเช้าเลิกตอนเย็นอย่างนี้มีเป็นงานของโลกเขาทำกันงานแก้ที่เกิดปัญหาละที่เรียกว่างานของธรรมเพื่อความเป็นธรรมแก่เราเราจะนำวิธีการของโลกมาใช้มันขัดกันโลกเขามีร่ำเวลามีฤดูกาลถึงข้าราชการเขาเริ่มทำงานตั้งแต่เท่านั้นโมงไปเลิกเท่านั้นโมงโรงงานต่างๆก็มีเวลาปิดเวลาเปิดการทำไร่ทำนาก็ทำตามฤดูกาลทำรั้วทำสวนก็เหมือนกันงานของโลกเขามีในร่ำเวลาเครื่องกำหนดให้ทำงานได้เลือกงานแต่งานของเรานี้เป็นงานที่ละเอียดละออคือเป็นงานที่หนักอยู่บ้างถ้าเราจะพูดว่าหนักแต่ไม่หนักถึงกับต้องให้เกิดความวิ่งหนาละอาใจงานนี้เป็นงานละเอียดเพราะกิเลสละเอียดมากจึงต้องใช้ความพินิจพิจารณาอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนเย็นเสียตลอดที่สุดที่ใสได้เท่านั้นนอกนั้นให้ถืองานนี้ติดกับความรู้สึกมีสติเป็นเครื่องกำกับงานอยู่เสมอยืนก็ให้ทำงานกับอาการใดก็ตามซึ่งเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสพิจารณาผมขนเนื้อฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกหรือตรวจสารพันร่างกายก็พิจารณาด้วยความมีสติปัญญาเป็นเครื่องสอบสอบแยกแยะคลี่คลายให้หลายสังหลายคมหลายแง่หลายหนจึงเรียกว่าปัญญาจะทำแบบพื้นๆไปเลยไม่ได้ในขณะที่ยังไม่มีปัญญาก็ให้ใช้สติเป็นเครื่องควบคุมงานรวมกระแสของจิตเข้ามาให้ได้เพื่อความสงบด้วยสติโดยการภาวนาในธรรมบทใดก็ตามดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วมันเป็นวิธีการรวมพลังของจิตกระแสของจิตเมื่อรวมตัวเข้ามาสู่จิตแล้วย่อมมีกำลังปกติของจิตจะต้องสายแสเร่ร่อนดูอย่างนั้นตลอดเวลาหาความว่างไม่ทำงานของจิตคือความคิดตรุงไม่ได้เลยนอกจากหลับสนิทเสียเท่านั้นถ้าไม่หลับสนิทก็ต้องมีคิดมีตรุงฝันนั้นฝันนี้ยุ่งไปอีกนะนี่ล้วนแล้วตั้งแต่งานของจิตเพราะฉะนั้นผู้จะทำการรื้อฟื้นอัตธรรมซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจคือนิโรธธรรมถ้าปรากฏขึ้นจึงต้องพยายามส่งเสริมหรืออบรมมรรคธรรมให้มีกำลังสติก็เป็นมรรคสมาธิก็เป็นมรรคปัญญาก็เป็นมรรคการประกอบความเพียรในท่าต่างๆก็เป็นมรรคสถานที่ที่เรื่องที่เราทำงานหรือสิ่งที่เราจับเป็นการเป็นงานเช่นเกศาลุมาเป็นต้นก็เรียกว่างานเรียกว่างานเรียกว่ามรรคมักมีอยู่ทุกรักทุกตอนถ้าพิจารณาให้เป็นมากถ้าจิตปราศจากสติเมื่อไรแล้วจะต้องเร่ร่อน
อ่อนกำลังแล้วก็ไหลลงไปสู่ความดึงดูดของกิเลสซึ่งมีอยู่ดั้งเดิมโดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยการฝึกการหน้าการบังคับปัญญาเพื่อจะให้ออกจากเครื่องดึงดูดกิเลสอาสวะทุกประเภทเป็นเหมือนกับแม่เหล็กตัวสำคัญดึงดูดจิตใจของเราให้เคลื่อนเคลิ้มหลงไหลไปจนบ้างจับโลกนี้ตายก็ตายเพราะกิเลสเกิดก็เกิดเพราะกิเลสทุกข์ก็ทุกข์เพราะกิเลสวุ่นวายสับสนอะไรทั้งนั้นมีแต่เกิดขึ้นจากกิเลสเป็นสมุฏฐานสำคัญเราอยากเข้าใจว่าเป็นเพราะสิ่งอื่นใดเลยเมื่อเป็นเช่นนี้จึงต้องทุ่มเทกำลังลงให้เพียงพอกันที่จะให้เรียกว่าเป็นความเพียรไปโดยลำดับได้มีความสืบต่อจนถึงกับว่าสตินี้กลายเป็นสัมปชัญญะขึ้นภายในตัวความระลึกรู้เรียกว่าสติความระลึกรู้สืบต่อเป็นลำดับกับงานที่ตนทำหรือกำกับจิตให้จิตทำงานไปโดนความรับรู้มีเจตนานั้นแฝงอยู่โดยลำดับนั่นการเรียกว่าสติหรือว่าการทำงานโดยถูกต้องเรียกว่าความเพียรชอบหรือเรียกว่ามรรคงานนี้เป็นงาน ผิดกับโลกทั้งหลายยังไม่มีล่ำเวลาผู้ประกอบการงานนี้เพราะความมุ่งมั่นของเราเพื่อความพ้นทุกข์ถ้ายิ่งความมุ่งมั่นมีเต็มหัวใจด้วยแล้วการงานที่ทำนั้นเพราะอำนาจของความมุ่งมั่นหากดึงดูดกันไปเองมีความขยันหมั่นเพียรความอดความทนตะเกียบตะกายไปจนได้มากน้อยก็ไม่ถอยบึกบึนไปอยู่อย่างนั้นเพราะอำนาจของความมุ่งมั่นมีกำลังมากเป็นเหมือนกับแม่เหล็กเครื่องดึงดูดความเพียรหรือวิธีการที่จะแก้กิเลสทุกประเภทมีพลังมากขึ้นอย่าลืมเราอยากให้เรื่องของโลกใดๆที่เราเคยผ่านเคยรู้เคยเห็นเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วตั้งแต่วันเกิดซึ่งน่าจะหายสงสัยแล้วอย่าให้สิ่งเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องผัวพันอันเป็นในลักษณะความเสียดายยังเสียดายมันอยู่มันก็ต้องได้ฉุดได้ลากออกจากความเสียดายนั่นแหละความดึงดูดของโลกเป็นอย่างโลกก็หมายถึงกิเลสนี่แหละสำหรับเราผู้ปฏิบัติไม่ต้องหมายเอาสิ่งอื่นใดเพราะกิเลสมันเป็นสมมติเครื่องฉุดลากจิตใจลงอยู่โดยลำดับไม่มีเวลาเว้นเวลาพักผ่อนหย่อนตัวเลยกิเลสเราทำงานอย่างอื่นอย่างใดยังมีการพักผ่อนอย่างตัวแต่กิเลสไม่มีการพักมันทำงานของมันอยู่อย่างนั้นการบำเพ็ญธรรมจึงต้องได้อาศัยความขยันหมั่นเพียรความติดต่อความอุตสาห์พยายามฉันทะท่านบอกไว้แล้วในอิทธิบาทคือพื้นเพแห่งความสำเร็จปุญญาหรือรากฐานแห่งความสำเร็จในหลังงานใดถ้าลงอิทธิบาทแล้วย่อมสำเร็จเป็นขั้นๆตอนๆไปได้ฉันท้าให้มีความพอใจในความเพียรเพื่อความหลุดพ้นของตนวิริยะเพียรอย่าลดละในเอียบทต่างๆตลอดถึงความคิดความตุ่มใดๆพยายามตามสอดแค่รู้ความคิดความตุ่มของตนมาเป็นไปในแง่ใดส่วนมากเป็นเรื่องของที่เหลือเกือบจะว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ถ้ามีสติกิเลสมันก็หดตัวบ้างพอเผลอสติมันก็ต่อยเราทันทีจิตตะท่านว่าเอาใจฝักใฝ่คืออยากให้ความรู้สึกคือใจกับสติทั้งทางเหินจากความเพียรซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของตนเพื่อความพ้นทุกข์มีความจดจ่อต่อเนื่องกันโดยลำดับมีเรียกว่างานของเราแท้ มีมังสาปัญญาเป็นสิ่งสำคัญในการถอดถอนที่
หรือถาฐานที่ทุกข์กับทุกข์ให้เตียงโล่งออกจากจิตใจก็ได้มีใจได้มีความสง่าผ่าเผยมีความผ่องใสมีความโปร่งอาจมีความรู้ความเชื่อฟังพอที่จะต่อสู้กับกิเลสได้เป็นลำดับกำดาไปจิตต้องมีสติมีปัญญาเป็นเจ้าของคอยควบคุมลำพังจิตอย่างเดียวนั้นไม่มีความรู้สึกดีชั่วประการใดผิดถูกอะไรก็ไม่รู้ต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาเป็นผู้แนะนำเป็นผู้คอยสังเกตเป็นผู้คอยควบคุมรักษาจิตจึงเป็นไปได้ด้วยความปลอดภัยถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้รักษาจิตก็ต้องเป็นประจำเรื่องของกิเลสทั้งหมดถ้าไม่มีสติก็จริงๆส่วนปัญญาไม่ต้องพูดสติเป็นของสำคัญระลึกรู้ว่าผิดว่าถูกชั่วดีไม่มีภาณาจารย์แล้วเขาก็เรียกว่าคนบ้าคนบ้าที่เดินงกงานงานอยู่ตามถนนหนทางไม่ได้สนใจกับเรื่องความผิดความถูกใดๆไปตามภาษีภาษาของตนนั่นแหละคนที่มีแต่จิตไม่มีสติไม่มีปัญญาเป็นความรับผิดชอบเป็นเครื่องกระตุกไม่รู้ว่าดีว่าชั่วว่าผิดว่าถูกประการใดเลยและมันมีความไข้ครวญถ้าเป็นความแยกคันเนี่ยต่างๆเกี่ยวกับการไปการมาการทำอะไรก็ตามนี่คือสติคนไม่มีสติคือขาดเอาเสียจริงๆเมื่อสติขาดจากตัวไปเสียจริงๆแล้วก็เรียกว่าคนบ้าใจมันรู้แต่ไม่รู้ไม่ได้ว่าผิดหรือถูกมีแต่ทำไปตามความอยากของกิเลสซึ่งมันครอบอยู่ในหัวใจนั้นอยากนั่งที่ไหนก็นั่งอยากเดินที่ไหนก็เดินอยากนอนที่ไหนก็นอนความสกปรกโสมมอะไรๆไม่รู้ทั้งนั้นคือไม่รู้ว่าเป็นสกปรกของสกปรกหรือสะอาดอะไรไม่เหนียวเรียกว่าคนบ้ามันไม่รู้มันรู้เฉยๆมันไม่รู้ว่าดีว่าชั่วว่าสกปรกว่าสะอาดว่าควรหรือไม่ควรเช่นไปนั่งถนนสี่แยกเราไปเห็นแล้วที่อุดรไปเห็นทัดทัดนั่งจับนั่งหยิบนี่เอานั่งแต่นี่เอานี่แต่นั่งดูกลางสี่แยกเลยทีเดียวรถวิ่งขวักขวายกลัวจะไปชนมันหลบมันโอ้โหจะตายไปเพราะตอนนั้นตำรวจไม่มีเราได้นำมาคิดตั้งหลายเวลาเหมือนมีที่เกิดความรู้เท่านั้นกับที่เหล็กเป็นผู้ควบคุมโดยไถ่เดียวไม่มีสติไม่มีปัญญาเครื่องสอดแทรกพอรู้สึกตัวบ้างเลยเป็นอย่างนี้คนเราหนักมันคือผู้ที่หมดสติหมดปัญญาจริงๆเป็นคนบ้าเราไม่ใช่ประเภทของคนบ้าเรามีสติอยู่เหมือนอย่างคนทั่วๆไปหรือสามัญชนทั่วๆไปแต่สติอันนี้เราใช้งานอะไรยังไม่ได้ไม่สามารถที่จะถอดถอนกิเลสตัณหาอาสวะตามความมุ่งหมายของเราได้จึงต้องอาศัยสติที่เกี่ยวกับบทธรรมอันเป็นอุบายวิธีเป็นไปได้เมื่อทางสำลักถอดถอนกิเลสหรือในความตั้งท่านให้กำหนดความรู้นี้ให้อยู่กับบทธรรมบทใดก็ตามมีสติควบคุมให้จิตทำงานอยู่กับบทธรรมนั้นๆทีนี้เมื่อมีสติคอยกำกับรักษาอยู่กิเลสก็ไม่มีอำนาจที่จะถุนลากจิตไปต่อหน้าต่อตาเราสู่อารมณ์ต่างๆใจย่อมมีความสงบได้ด้วยการรักษาสติของสติท่านเรียกว่าความสงบสงบก็ต้องสงบได้ด้วยสติเราต้องการจะใช้อุบายความแยบคายของปัญญาในการอันควรเราก็ต้องใช้จริงๆพิจารณาดูเรื่องธาตุขันธ์ของเราหรือธาตุขันธ์ของผู้ใดจัดไปก็ตามเป็นเรื่องของมรรคทั้งนั้นพิจารณาเทียบเขาเทียบเราเดินไปไหนมันก็เห็นอยู่แล้วเรื่องสัจธรรมไม่บกพร่องในโลกอันนี้เฉพาะอย่างยิ่งทุกข์กับสมุทัยมีเกลื่อนโลกจนจะหาที่ตรงที่วางไม่ได้
พราะมีตั้งแต่เรื่องกองทุกกองสมุทัยที่เป็นมีหัวใจจัดซึ่งมีอยู่ทั่วโลกจัดแต่ละประเภทมีมากมายมันมีทุกมีสมุทัยเต็มตัวด้วยกันเรื่องของทุกของสมุทัยเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาและเหลือสมุทัยก็เป็นเครื่องเสริมทุกข์นะก็บอกอยู่แล้วจะหาความสุขที่ไหนมีจึงต้องได้คิดให้มีจัดจัดสองประเภทซึ่งเป็นคู่ปรับกันนี้เป็นเครื่องแก้กันคือมรรคน่าจะอุบายแห่งความภาคเพียรพิจารณาให้เห็นชัดเจนมันมีอะไรในร่างกายของเราพิจารณาให้เห็นตามความจริงยาปีนเกลียวกับธรรมการปีนเกลียวกับธรรมก็คือความเป็นข้าศึกต่อธรรมเพราะอำนาจของกิเลสทำให้เป็นข้าศึกกำหนดดูเบื้องบนเบื้องล่างตั้งขวางสถานกลางเบื้องบนกับศีรษะเบื้องล่างก็พื้นฐานกำหนดลงไปมีกองอายุสัตว์เท่าตัวของเรานี่ฝ่ายรูปและดูเข้าไปข้างหลังมีอะไรมีกระดูกเป็นท่อนๆเป็นชิ้นเป็นอันติดต่อเกี่ยวโยงกันไปด้วยเส้นด้วยเอ็นมีหนังเป็นเครื่องห่มห่อมีเนื้อมีเอ็นเป็นเครื่องขับพาไว้ภายในมีผิวหนังบางๆอยู่ข้างนอกมีเท่านี้นิดเดียวเท่านั้นปัญญาก็แข็งไม่ทะลุจะเรียกปรโง่ถึงขนาดก็ได้หน้าละอายกิเลสตัณหาอาสวะเป็นไหนๆเพราะของบางๆแท้ๆไม่น่าจะหลงเลยมันนั่งหลงได้นี่แหละความยากคายของกิเลสมันเหนือธรรมคำว่าเหนือธรรมคือว่าเหนือธรรมในใจเราที่จะต้านทานกิเลสได้ในเวลาเช่นนี้คือเรายังไม่มีกำลังทำได้แก่สติปัญญาเหนือกว่ากิเลสพอกิเลสจะหลุดลอยไปเพื่อพลังของธรรมได้เพราะฉะนั้นกิเลสจึงคอยแทรกอีกทั้งที่เราจะพิจารณาให้เป็นอสุภะอสุภังทุกขังอนัตตากิเลสมันก็ฝืนอยู่อย่างซึ่งหน้าแล้วนั่นมันทำไม่เห็นเสียเห็นแต่เรื่องของคนของเราของเขาเห็นมองดูในแง่ไหนมีแต่ว่าเป็นเราเป็นของเราเต็มไปหมดในกองปฏิกูลโสโครกป่าช้าผีดิบเต็มอยู่ทั้งตัวมันก็เหมาว่าเป็นคนทั้งคนเป็นของสวยของงามเป็นของน่ารักใคร่ชอบใจไปเสียทุกชิ้นทุกอันภายในร่างกายนี่คือความฝืนทำของกิเลสพาให้เป็นไปด้วยเหตุนี้จึงต้องอาศัยสติปัญญาเป็นเครื่องควบคุมพยายามพิจารณาและพิจารณาพิจารณาเล่าบังคับจิตใจให้ทำงานในส่วนเหล่านี้ให้เห็นตามเป็นจริงเห็นสาลมานาขาพันตาแต่โจเวลาเห็นจริงๆแล้วมันสะดุดสังเวชจริงๆนะนี่ได้เคยเป็นแล้วผมเคยเป็นมาแล้วเวลามันเห็นมันโอ้โหเกิดความสะดุดสังเวชน้ำตาร่วงคือโอ้โหทำไมนี้จึงเพิ่งมาเพิ่งเห็นวันนี้กายมีมาตั้งแต่วันเกิดแล้วก็พิจารณาภาวนามาตั้งแต่วันบวชเฉพาะอย่างยิ่งปฏิบัติกรรมฐานก็เพื่อจะเห็นเนื้อเห็นกายตามที่ท่านสั่งสอนแต่ทำไมมันไม่เห็นเพิ่งมาเห็นในวันนี้ราวกับว่าร่างกายนี้เพิ่งปรากฏตัวขึ้นมาในวันนี้ทั้งที่มันเกิดมากี่ปีกี่เดือนมีมากับตัวของเรากี่ปีกี่เดือนแล้วทำไมจึงไม่เห็นน่ะมันเกิดความเออสังเวชมองเห็นมันเยิ้มนี่พอจอกไปเห็นสภาวะส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้นทีนี้มันก็เป็นกระดาษซึมไปปัญญามันสอดมันแทรกมันซึมไปที่ตรงไหนชัดเจนเกิดความเออสังเวชไปทุกแง่ทุกมุมทุกอวัยวะทุกสัตว์ทุกส่วนข้างบนข้างล่างเพราะมันเหมือนกันหมดดูไปไหนมันก็เหมือนกันหมดมันจะไม่เกิดความเกิดสังเวชได้จากนั้นมันก็พอกำหนดมันแสดงอาการสลายตัวทำ
ลงไปโดยลำดับลำดับมันก็เห็นได้ชัดสลายลงไปสลายลงไปเวลาตายแล้วเป็นยังไงเวลาตายแล้วเป็นอย่างนั้นนะกำหนดดูกายนั่นแหละที่มันเห็นนั่นมันก็โหยพังสลายลงไปสุดปอกสุดปอกปอกมองเห็นแต่ร่างกระดูกยิ่งสลดสังเวชใหญ่โตในขณะนั้นจิตมันเบาอยู่เหมือนจะห่อหัวเดินฟ้านะทั้งที่กำลังพิจารณาจิตใจมันเกิดความสลดสังเวชนั่นมันเห็นอย่างนั้นในกายเราเห็นเราเคยเห็นแล้วอย่างพระจักรเดียวแต่ความเห็นกายมันจะเห็นในลักษณะเดียวกันทุกครั้งทุกคราวที่เราพิจารณามันก็เป็นไปได้ครั้งหนึ่งเห็นอย่างหนึ่งครั้งหนึ่งเห็นอย่างหนึ่งแต่มันก็นับเข้าได้อย่างแน่ใจว่าคือความเห็นกายเหมือนกันถึงจะไม่สะดุดสังเวชขนาดนั้นมันก็มีผลไปคนละทางเพราะความเห็นมันคือเปลี่ยนจากการประเดิมหมดผลปรากฏขึ้นมาก็มีลักษณะผิดแปลกแตกต่างกันไปตามเหตุที่พิจารณารู้พิจารณาเห็นนั่นแหละด้วยปัญญาเวลาเราใช้ให้คล้ายอย่างนั้นพิจารณาบังคับอย่าให้มันหนีไปไหนดูถ้าจะพิจารณากายใดก็ตามอัตตาราปหิตาลากายเยสายานุสีหารติพิจารณากายนอกก็กายในก็ดีเห็นกายในกายส่วนหนึ่งของร่างกายนี้ในร่างกายทั้งหลายเช่นมองเห็นผมในร่างกายหรือเห็นผมในผมทั้งหลายก็ได้เห็นผมในร่างกายทุกส่วนก็ได้เห็นขนเห็นเล็บเห็นฟันในของกายทั้งหลายโดยส่วนหนึ่งของส่วนทั้งหลายในร่างกายนี้เห็นกายในกายนะเห็นข้างนอกก็ดูข้างนอกเทียบเทียงภายในเทียบเทียงทั้งภายในทั้งภายนอกมันก็บอกไว้สามอย่างชัดเจนก็คือประธานนี่คือทางดำเนินเพื่อความถอดถอนที่เด็ดตัณหาอาสวะอวิชชาอุปาทานออกได้ด้วยการพิจารณาเนี่ยงานของพระให้พิจารณาอย่างนี้อย่าไปเป็นกังวลกับสิ่งใดในโลกนี้ให้เหมือนกับว่าเรามีเราคนเดียวอยู่กับกองกระดูกนี่หอบกันไปหอบกันมาหอบกันพายืนพาเดินพานั่งพานอนพาขับพาถ่ายแสนกังวลอยู่กับร่างกายนี้ตามหลักธรรมชาติของมันนอกจากทั้งแล้วยังไปยึดไปถือว่ามันเป็นนามเป็นของเราก็ยิ่งเพิ่มภาระคืออุปทานนี้ทำให้หนักตึงจะยกไม่ขึ้นเองจะยกความเพียรเข้าไม่ขึ้นทำอะไรก็มีแต่ความเหนื่อยเมื่อยล้าอ่อนเพลียไปหมดเพราะกำลังใจไม่มีมีแค่กิเลสพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเดินตามแถวนี้แถวสัจธรรมทั้งสี่คือทุกข์สมุทัยเป็นทางเดินทุกข์เข้าใจว่ามันเป็นทุกข์มันทุกข์อยู่ที่จุดไหนก็ให้แยกแยะความทุกข์นั้นออกจากหรือเทียบเคียงกับสถานที่กับวัตถุที่มันกำลังเป็นทุกข์นั้นแยกแยะดูให้เห็นตามความจริงของมันเพราะหลักตามหลักธรรมชาติแล้วทุกขเวทนาเป็นอันหนึ่งต่างหากมันไม่เห็นไม่ใช่กายไม่ใช่หนังไม่ใช่ผมไม่ใช่ขนไม่ใช่เล็บไม่ใช่ฟันอันนี้จะเป็นอันหนึ่งต่างหากของเขาต่างอันต่างจริงต่างอันต่างดีแม้ขณะที่ทุกข์กำลังโหมตัวเข้ามาภายในร่างกายร่างกายก็มีความรู้สึกตัวเองในตัวเองเลยว่าได้รับความทุกข์ความทรมานจากความทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นมันไม่รู้ความหมายในตนเองด้วยไม่รู้ความหมายในทุกข์ที่กำลังเกิดขึ้นนั้นด้วยแม้แต่ทุกข์ก็ไม่รู้ความหมายของทุกข์ด้วยไม่รู้ความหมายของกายส่วนใดส่วนหนึ่งด้วยต่างอันต่างไม่รู้เรื่องของกันจึงแสดงออกมาตามความจริงของตนเท่านั้นปัญญาพิจารณาให้เห็นชัดเจนอย่างนี้เราแยกออกได้ดูทุกข์เป็นยังไงเกิดมาจากที่ไหนที่ไหนว่าเป็นทุกข์แทรกเข้าไปปัญญาจดจ่อเข้าไปอย่าถอยหลังกระดูกเป็นทุกข์เวลานี้กระดูกกำลังจะแตกมันเจ็บมันปวดด้วยร้าวไปหมดภายในกระดูกส่วนนั้นส่วนนั้นจดจ่อลงไปจ่อจิตลงไปอันไหนเป็นทุกข์จริงๆกระดูกเป็นทุกข์หรือคนตายแล้วกระดูกมีไหมอาจจะเผาไฟกระดูกแสดงอาการโกรธกวาด
เพราะความรู้สึกว่าเป็นทุกข์แล้วมีไหมมันไม่มีหนังเนื้อเอ็นกระดูกแต่ละสัดส่วนมันเหมือนกันหมดเป็นตามหลักธรรมชาติของตนดูโดยลำพังของตนไม่มีความหมายตัวเองนอกจากจิตเป็นผู้เป็นหมายให้เท่านั้นเป็นหมายแล้วก็หลงความหมายหลงตื่นเงาของตัวเองนั้นเป็นทุกข์นี่เป็นทุกข์นั้นเป็นเรานี่เป็นของเราเมื่อทุกข์กับกายสัมผัสสัมพันธ์นี้ค่าเข้าเป็นหนึ่งมันเดียวกันแล้วจิตก็พัวพันเนาะมันก็ต้องหอบทุกข์ขึ้นมาอย่างหนักเมื่อเราพิจารณาเยอะแยะด้วยปัญญาแบบนี้เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทุกข์จะเกิดขึ้นมากน้อยก็คือสภาพธรรมอันหนึ่งหรือสภาวะธรรมอันหนึ่งเท่านั้นหนักกายก็เป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งความที่มันหมายว่านั่นเป็นทุกข์นี่ทุกข์เป็นไปจากสัญญาซึ่งเป็นสาเหตุออกมาจากกิเลสประเภทต่างๆอยู่ภายในนั้นให้สัญญามาเป็นเครื่องมือจับจองที่หนักที่หนึ่งสำคัญที่หนักที่หนึ่งว่าเป็นทุกข์ว่าเป็นนั้นว่าเป็นนี้กำหนดลงไปย้อนเข้ามาดูใจใจนี้เหลือเป็นทุกข์แยกดูใจเห็นมีตั้งแต่ความรู้เท่านั้นไปเลยไม่ปรากฏว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ที่ไหนทุกข์มันก็เป็นทุกข์กระดูกก็เป็นกระดูกกระดูกเป็นต้นมันก็เป็นกระดูกทุกข์มันก็เป็นทุกข์เป็นความจริงของมันเจตผู้รู้สิ่งนี้ก็เป็นความจริงตัวเองเมื่อแยกเห็นชัดเจนแล้วเรื่องความทุกข์กับใจมันก็ไม่เข้าประสานกันความทุกข์กับกายก็ไม่กำเริบถึงจะกำเริบขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะทำความกระทบกระเทือนแก่จิตใจได้เลยเพราะจิตใจรู้เท่าทันด้วยอำนาจของปัญญาที่พิจารณาเท่าทันก็อยู่อย่างสะดวกสบายเหนือการพิจารณาอย่างนี้เรื่องของปัญญาเวลามันเป็นต่อเป็นมุมจริงๆนั่นแหละเป็นเวลาปัญญาจะเกิดคนเราไม่มีความโง่อยู่ตลอดเวลาถึงกลายเป็นกรอบเป็นมุมหักผิดหักคิดสติปัญญาขึ้นมาช่วยตัวเองแล้วปลดเครื่องรอดพ้นไปได้มีเคยเป็นแล้วไม่เคยเอามาพูดแบบต้นๆเดาๆให้หมู่เพื่อนฟังเราเคยปฏิบัติมาแล้วทั้งนั้นจึงสามารถอุทานขึ้นภายในจิตใจจางอาถานโอ้โหความโง่คนเรานี่มันจะโง่อยู่ตลอดเวลาเวลาถึงชาจนตัวจริงๆเช่นขณะนี้เนี่ยนี่เราได้ความเฉลียวฉลาดปลดเครื่องสิ่งทั้งหลายเรานี่ได้ด้วยอำนาจของปัญญาความฉลาดแหลมคมทั้งหลายเพราะความเป็นเกาะมีทุกข์ทุกข์มันบีบคั้นมันบีบบังคับเหมือนกับกระดูกหรืออวัยวะทุกส่วนจะแตกกระจายทลายลงมหาสมุทรทะเลไปหมดนี่ความทุกข์หนักมากขนาดนั้นแต่ขณะนั้นสติปัญญาไม่หยุดไม่ถอยคุ้ยเกี่ยวขุดค้นอยู่ในวงนี้จนเข้าใจตามความจริงแล้วทุกข์ทั้งหลายมันก็หาความกำเริบต่อไปอีกไม่ได้แม้มันจะกำเริบต่อไปอีกเช่นถึงมาราชตายนี้มันก็กำเริบตามเรื่องของธาตุของขันธ์ต่างหากของทุกข์ของกายต่างหากจิตไม่ได้กำเริบจิตมีความคงเส้นคงวาหนาแน่นอยู่โดยลำพังตนเองก็เห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะสะทกสะท้านต่อความทุกข์ความตายที่ไหนกันเพราะความทุกข์ก็เป็นสัจธรรมอันหนึ่งความตายก็เป็นสัจธรรมอันหนึ่งผู้รู้ความสุขความทุกข์ทั้งหลายก็เป็นความจริงอันหนึ่งก็เป็นสัจธรรมอันหนึ่งถ้าพูดถึงเรื่องปัญญาก็เป็นสัจธรรมอันต่างอันก็ต่างจริงเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วเรื่องทั้งหลายก็ไม่กระทบกันทุกเป็นไปมากน้อยมีคนไม่หลายจะไปหรือไปก็ไปเราเรียนเรื่องเกิดแก่เจ็บตายนี่เรียนมาตั้งแต่วันเริ่มแรกปฏิบัติดีแล้วเมื่อสักขีพยานปรากฏขึ้นมาเราจะหลบหลีกจุดตัวไปไหนทำไมจะเอามือเขียนหน้าผิวลบล่ะถ้าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความรู้จริงจริงถึงขนาดที่รู้จริงจริงแล้วหลงมันอะไรกันมันเต็มที่มากแล้วความกลัวก็ไม่มีความกล้ากล้าหาอะไรกลัวกลัวหาอะไรมันเรื่องของสมมุติทั้งนั้นเป็นจิตเป็นธรรมดามันก็ต้องกล้าต้องกลัวในขั้นที่กล้ามันก็ต้องกล้าเรื่องของปัญญามีเป็นมรรคมันกล้าหาญต่อทุกขเวทนาไม่หยุดไม่ถอยสู้มันจนตายวิถีการเดินของมรรคย่อมมีความกล้า
ต่เมื่อผ่านจากนั้นไปแล้วความกล้าความมีความกลัวก็มีเพราะมันพ้นแดนความกล้าความกลัวไปหมดแล้วเข้าถึงขั้นแดนปกติสงบราบคาบโดยหลักธรรมชาติแล้วไม่มีอะไรเข้าไปแทรกไปสิงไปเพิ่มไปเติมหรือจะตัดออกก็ไม่ได้จะเพิ่มเข้าก็ไม่มีทางเป็นหลักธรรมชาติตายตัวแล้วมีการพิจารณาทางด้านปัญญาให้พิจารณาหาอุบายคิดซอกซอกแทรกคิดแทรกคิดวันหนึ่งได้อุบายหนึ่งขึ้นมาก็ดีสองสามวันได้อุบายหนึ่งขึ้นมาก็ยังดีเมื่อค่อยพิจารณาไปเรื่อยๆสติปัญญาก็จะค่อยมีกำลังแล้วค่อยแตกแขนงไปเรื่อยแตกแขนงไปเรื่อยจนสร้างไปหมดทั่วสารพังร่างกายแล้วยังสร้างไปทั่วโลกทั่วสงสารพิจารณาเทียบเทียมได้ทุกสัตว์ทุกส่วนอัตตาวาภิภาวาเห็นรู้แจ้งของจริงไปหมดกลายเป็นโลกวิถูรู้แจ้งภายในตัวแล้วยังรู้แจ้งสภาพความจริงทั้งหลายทั่วโลกทั่วสงสารมันเป็นแดนสมมติเหมือนกันหลงกันที่ตรงไหนนะอำนาจของปัญญาให้ท้ายให้พากันขมักขมิ้นอย่าพากันนอนกายเวลานี้เราอยู่ในที่สงบสงัดถือการงานอะไรผมพยายามเสมอให้หมู่เพื่อนในความสะดวกสบายให้ทุ่มสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนทุกด้านรวมเพื่อถอดถอนจิตใจซึ่งกำลังเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเราอยู่เนื่องจากที่เหลือปีบังคับจนหาทางออกไม่ได้อยู่ที่ไหนยืนเดินนั่งนอนมีตั้งแต่ความบีบบังคับของกิเลสภายในหัวใจเราจึงช่วยใจของเราด้วยความภาคเพียรด้วยสติด้วยปัญญาศรัทธาทุกด้านทุกแง่ทุกมุมที่จะรอดพ้นหรือบรรเทาความทุกข์ทั้งหลายลงได้คำว่าบรรเทาความทุกข์ก็คือบรรเทาสมุทัยนั่นเองถ้าสมุทัยไม่บรรเทาไม่เบาลงบ้างทุกข์ทางใจก็จะหาที่เบาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสมุทัยจึงเป็นของสำคัญท่านกล่าวว่าในธรรมจักรกับโพธิสูตรท่านพูดย่อๆว่ากาอังกาลมาตัณหาพ่อตัณหาวิภวตัณหานั้นที่ราคะการะตาวตะตาหินีมามาย่อๆคือเอาตัวหัวข้อเป็นความใหญ่ๆกามตัณหาคือความรักความใคร่เนี่ยปรีครับแตกแขนงไปสักกี่ร้อยกี่พันแขนงก็ได้มันก็อยู่ในหัวใจทั้งหมดที่จำกล่าวนั้นเราอยากเข้าใจว่าสิ่งนี้มีอยู่ในกัมพีนะกามตัณหาตัวเป็นกามตัณหาจริงมันไม่ดีในกัมพีอยู่ในใจของเรานั่นเป็นชื่อของกามตัณหาชื่อของกิเลสชื่อของธรรมให้น้อมธรรมภายนอกเข้ามาเป็นเข็มทิศทางเดินธรรมภายในใจของเราจึงถูกต้องผู้เรียนขอเรียนจดจำเพื่อจะน้อมเข้ามาสู่ภายในจิตปฏิบัติภายในจิตหนาไว้ย่อยๆอย่างนั้นถ้าตัวอย่างมีวันมีคืนการประกอบความภาคเพียรถ้าเราไม่ได้ทำงานด้านการมันหนักให้เดินให้มากการเดินเป็นการออกกำลังเพิ่มถ้านั่งมากมันก็ทำให้เจ็บนั่งปวดนี่เอียวดไม่เสมอไม่ดีการเดินเดินนั่งนอนให้เสมอถ้าออกมาจากที่นั่งแล้วลงเดินเดินจนเมื่อยเป็นไรนี่แหละคือทำงานทำงานภายในจิตด้วยเป็นอนามัยทางร่างกายด้วยจิตใจร่างกายของเราก็ยืดเส้นดีดสายสะดวกสบายเลือกลมเดินสบายสะดวกอยากเพราะพาเดินพานั่งพานอนพายืนระยะพรรษา3เดือนนี้ทำเรื่องความภาคความเพียรอยากเป็นกังวลกับสิ่งใดน้ำปัจจัยเทียทานขอเยี่ยมจะเป็นเหลือเผื่อมาทานทุดงเพื่ออยากจะได้น้อยๆฉันน้อยๆภาวนาให้ดีภาวนาดีๆมันกลับกลายเป็นยิ่งมากขึ้นกว่าธรรมดาอย่างที่เห็นนั่นดูถ่ายบาปไม่รู้กี่ครั้งกี่หนเป็นมาตั้งแต่ในบ้านถ่ายในบ้านแล้วมากลางทุ่งนาแล้วก็มาถ่ายอีกทีนึงมาที่ใส่บาปนี่ถ่ายอีกเราอยากได้น้อยๆก็กลับเป็นได้ยิ่งได้มากขึ้นกว่าปกติธรรมดาสิอันนั้นเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของศรัทธาเขาตามเพียรใส่เขาว่าเราใครขยันได้บุญได้กุศลขวบสนบุญส่งกุศลกำลังปฏิบัติของเราเราก็อย่าลืมเนื้อลืมตัวในอาหารปัจจัยทั้งหลายจึงมีความสนิทติดใจอยู่กับธรรมถือธรรมเป็นหลักพึ่งเป็นตามความอดความอิ่ม
ความหิวความกระหายความขาดตกบกพร่องหรือความสมบูรณ์นี่เป็นเรื่องของโลกที่เต็มไปด้วยให้จังทุกขังอนัตตาเป็นรุ่มบันดอนหาความสม่ำเสมอไม่ได้อย่าไปเป็นกังวลกับมันสิ่งที่เราจะต่อเนื่องกันไม่หยุดไม่ถอยคือความภาคเพียรภายในจิตใจของเรานี่เป็นทางถูกต้องให้พักไปรู้ปฏิบัติมันเคยทำเพื่อนมาทานผู้ดมข้อนี้การได้รับอาหารตามมามีมาเป็นประจำมาตั้งแต่ผมนำหมู่เพื่อนดำเนินอย่างนั้นเรื่อยมาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนดำเนินอย่างนั้นเพื่อให้หมู่เพื่อนได้หลักได้เกณฑ์รู้จักวิธีประพฤติปฏิบัติมีครูบาอาจารย์นำเป็นผู้นำผมมาทำประจำมาทีละสองผมนั่นเรื่องที่จะไปฉลองศรัทธาที่คนมาให้มาให้มันเร็วที่สุดนะมนุษย์ตาแต่ลงรอนลมที่ฉลองจะสารภัยว่าท่านฉลองนั่นแหละไปเมื่อไหร่ก็ได้นั่นลงทันทีจิตใจของโลกเป็นอย่างนั้นแล้วไม่สะดวกในจิตใจเราที่จะทำอย่างนั้นไม่กลับไปยาวไถ่แล้วเอาจริงให้จังอย่าไปคิดกับเรื่องของผู้ใดมาเป็นอารมณ์ให้เสียเรื่องเวลากับเรื่องใดก็ตายดูตั้งแต่หัวใจที่มันดิ้นมันดีดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันทำงานของมันมันผิดเรื่องสมุทัยนะเป็นส่วนมากที่จิตใจกำหนดบังคับบัญชาหาอุบายวิธีในเรื่องความภาคเพียรให้มีหลายแง่หลายในโดยบาของปัญญาของเราบางทีเช่นเราภาวนาไปมีแต่คำบริกรรมบทเดียวนั้นมันทำให้จิตคือเดียวกันนะให้คลึกจิตคิดไปคิดมาด้วยอุบายสติปัญญาของเราเนี่ยถ้ามันติดเชื่อกันแล้วนั่นมันไม่เป็นท่าคิดหาเรื่องที่มันจะสืบต่อที่มันจะดุจนได้ด้วยปัญญาของเรามีเคยทำเป็นมาแล้วมีนำมาพูดให้

พวกเราเป็นผู้ปฏิบัติใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาโปรดให้ได้ทำตัวของเราให้ได้รับผลประโยชน์จากความใกล้ชิดที่มีต่อพระศาสนาจริงๆอย่าให้เป็นทำนองนิทานอิโตอิศกที่นำมาสอนเด็กซึ่งนักเรียนสมัยก่อนรู้สึกจะได้ผ่านทุกคนในนิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องย่อๆแต่มีเนื้อความที่สำคัญเป็นเครื่องเทียบเคียงกันกับพระศาสนาได้ดีคือเทียบเคียงตัวของเรากับสิ่งดีชั่วได้อย่างดีในเนื้อหาของนิทานนั้นมีอยู่ว่าไก่แจ้ตัวหนึ่งเที่ยวคุ้ยเขี่ยหาอาหารไปพบรอยเม็ดหนึ่งงามดีมีค่ามากจึงพูดไปเปลยขึ้นว่าถ้าเจ้าของของเจ้ามาพบเจ้าเขาเช่นนี้เขาคงเก็บเจ้าไปฝังไว้ในหัวแหวนตามเลยแต่นี้ถ้าไม่มีประโยชน์อะไรแก่เราสู้เข้าสุขเข้าสารเม็ดเดียวก็ไม่ได้ว่าแล้วก็คุยเกี่ยเลยไปในแปลงมาอยู่แล้วก็สรุปเนื้อความแห่งนิทานนั้นว่าของที่ดีย่อมมีประโยชน์แก่ผู้ที่รู้จักใช้เท่านั้นอะไรเล่าเป็นเพชรเป็นพลอยอะไรเล่าเป็นข้าวสุกข้าวสารอันนี้เป็นไปตามประเภทและจริตของสัตว์ที่จะเห็นสิ่งต่างๆว่าเป็นประโยชน์สำหรับตัวข้อเทียบเทียงนี้ก็ยังไม่เป็นความเสียหายสำหรับสัตว์ที่มีวิสัยจะต้องถือสิ่งนั้นๆเป็นประโยชน์สำหรับตัวเนื่องจากว่าที่อยู่อาศัยอาหารการกินของสัตว์กับมนุษย์มีความแตกต่างกันฉะนั้นความนิยมในรสอาหารหรือประเภทของอาหารจึงมีแตกต่างกันอยู่บ้างดังที่ไก่แจ้ซึ่งเป็นนิทานผ่านได้อธิบายผ่านมาเมื่อสักครู่นี้แต่เมื่อเทียบกับมนุษย์ของเราผู้ที่มีความรู้สึกดีชั่วอันแตกต่างจากสัตว์แล้วนั้นรู้สึกว่ามนุษย์ของเราจะมีส่วนเสียเปรียบสัตว์อยู่ไม่ใช่น้อยเพราะสัตว์เขาเห็นเพชรพลอยไม่เป็นประโยชน์สำหรับเขาจริงแม้เขาจะไปทำอะไรก็ไม่เป็นประโยชน์สำหรับเพชรพลอยนั้นแต่เข้าสู่ข้าวสารนั้นเป็นประโยชน์สำหรับสัตว์ประเภทที่นิยมเข้าสู่ข้าวสารเป็นอาหารจริงสัตว์ที่มีผลไม้เป็นอาหารผลไม้ก็เป็นประโยชน์สำหรับสัตว์ประเภทนั้นสัตว์ประเภทใดมีวัตถุสิ่งใดเป็นอาหารมีความนิยมมาตามกำเนิดของเขาสิ่งนั้นๆก็เป็นอาหารและสำเร็จประโยชน์ให้สัตว์ได้ตลอดมาแต่การอ้างนิทานเรื่องนี้มานั้นเพื่อเป็นการสอนมนุษย์ของเราโดยตรงไม่ได้เป็นการตำหนิสัตว์ที่มีนิสัยผิดกันกับมนุษย์เราซึ่งจะให้นิยมเหมือนกันอย่างนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้แต่มนุษย์ของเราเป็นผู้รู้จักดีชั่วทุกสิ่งผิดกับสัตว์เรียกว่าเป็นคนละโลกแม้จะอยู่ในโลกแผ่นดินอันเดียวกันก็ต่างดังนั้นนิทานนี้จึงเป็นการตำหนิมนุษย์ของเราผู้ที่รู้จักดีชั่วแต่ไม่สามารถจะหาสิ่งที่ดีและชั่วสิ่งที่ดีและแก้ไขสิ่งที่ชั่วได้คำว่าเพชรพลอยในสถาน

มีความสนใจใยดีและถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิเศษซึ่งควรจะทะเยอทะยานจนลืมเนื้อลืมตัวแต่ถ้าเทียบไปทางไก่แล้วว่าเป็นข้าวสุกข้าวสารแต่นั่นเป็นเครื่องสำเร็จประโยชน์สำหรับไก่ได้แต่สิ่งที่ชั่วช้าลามกทั้งหลายอันมนุษย์ทั้งหลายติเตียนนี่ไม่เป็นประโยชน์สำหรับมนุษย์แต่ผู้ที่เห็นเพชรพลอยซึ่งเป็นของดีนั้นว่ากลายเป็นของเก๋แต่เห็นสิ่งที่เก๋ๆเหล่านี้ว่าเป็นของดีมีคันเรียกเป็นผู้ที่เสียเปรียบสัตว์มากมายถ้าจะพูดถึงเรื่องความฉลาดแล้วมนุษย์เราโง่กว่าสัตว์ตอนนี้พูดถึงนักบวชแล้วเราก็โง่กว่ากิเลสตัณหาอาสวะซึ่งรวมแล้วเรียกว่าสิ่งก่อเหตุจะทำให้เราชั่วเราเสียเปรียบตลอดเวลาทั้งที่อาศัยหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นอุบายวิธีที่ฉลาดแยบคายมากเป็นอุบายที่ศักดิ์สิทธิ์พิเศษเมื่อผู้สนใจไปประพฤติปฏิบัติตามนำไปประพฤติปฏิบัติแต่กลับตรงกันข้ามรายไปเสียว่าเพชรพลอยไม่เป็นประโยชน์สู้สิ่งที่โลกตำหนิกันว่าไม่ดีนั่นไม่ได้เพราะเราก็ตำหนิว่าไม่ดีแต่ก็อดที่จะทำสิ่งที่ไม่ดีให้แสดงผลเดือดร้อนแก่ตนไม่ได้คำว่าธรรมะถ้าเทียบทางด้านวัตถุก็คือสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในที่โลกนิยมกันก็คือพวกเพชรพวกพลอยเป็นต้นเรากล้าเข้ามาสู่วงหรือสู่กองแห่งเพชรพลอยได้แก่หลักธรรมของพระพุทธเจ้าควรจะพยายามตักตวงเอาให้เต็มสติกำลังของเราในเวลาที่เรามีโอกาสเช่นนี้หากว่าได้ผ่านโอกาสนี้ไปแล้วเราจะหาโอกาสที่ไหนอันเป็นความแน่นอนเหมือนอย่างเวลาปัจจุบันนี้ไม่มีความแน่นอนความรับประกันไม่ได้มีจากที่อื่นนอกจากมีอยู่กับโอกาสที่กำลังให้อยู่เราอยู่เวลานี้เท่านั้น 1. ความเป็นผู้มีชีวิตรู้สึกว่าตนเป็นผู้มีชีวิตอยู่สมรรถภาพคือความสามารถความรู้ความฉลาดทั้งด้านกำลังทั้งด้านความคิดสติปัญญาของเรามีพอที่จะเป็นเครื่องมือสอบแสวงหาสิ่งที่มีคุณค่าดังกล่าวนี้ได้ตามกำลังของเราของเวลานี้เป็นเวลาที่เราตั้งหน้าประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธมามกะหมายถึงพระพุทธเจ้าธรรมมกะสังฆมามกะพระธรรมพระสงฆ์เป็นสมบัติอันล้นค่าของเรานี่คือเพชรพลอยอันล้นค่า 3. โรคภัยไข้เจ็บหรืออุปสรรคอื่นๆที่จะมาขัดขวางการดำเนินเพื่อสิ่งที่มีคุณค่านี้ก็ไม่มีหากจะมีบ้างก็เป็นธรรมนาที่อยู่ในโลกซึ่งเป็นประอุปสรรคภายในตัวของเราของท่านด้วยกันจะผ่านอันนี้ไปโดยไม่ให้มีเลยนั้นเป็นไปไม่ได้นี่เราข้อมูลด้วยโอกาสทั้งสามนี่แล้วเราจะหาความแน่นอนจากที่ไหนให้ยิ่งกว่านี้ไปอีกในการที่จะสอบแสวงหาสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งสำหรับเราในชาติที่มีความแน่นอนคือชาติมนุษย์นี่เป็นชาติที่รับรองในคุณสมบัติและหรือเป็นภาชนะ

ที่ดีเยี่ยมสำหรับจะรับรองการปฏิบัติธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผลหน้าอย่างสมบูรณ์นอกจากนี้แล้วเราจะหาความแน่นอนไม่ได้ถ้าเราเอาความแน่นอนจากความเป็นมนุษย์เพื่อปฏิบัติธรรมไม่ได้เราจะหาความแน่นอนจากอะไรเราจะหาความแน่นอนในวันนี้ไม่ได้เราจะหาความแน่นอนจากวันใดเราถ้าเราหาความแน่นอนไม่ได้ในเดือนนี้ปีนี้เราจะไปหาความแน่นอนมาจากเดือนใดปีใดซึ่งรวมแล้วก็มีมืดกับแจ้งอันเดียวกันและเราเป็นผู้ดำเนินงานอยู่ในศูนย์กลางแห่งความมืดกับแจ้งและในศูนย์กลางแห่งชีวิตของเราเท่านั้นนอกจากนี้ไปแล้วไม่มีจุดหมายปลายทางที่จะเป็นความแน่นอนให้เราได้บำเพ็ญคุณงามความดีเต็มสติกำลังความสามารถเพราะไม่ได้ยินที่ใดไม่เห็นที่ใดว่านอกจากอัตภาพมนุษย์นี้ไปแล้วจะเป็นที่เหมาะสมที่สุดในการบำเพ็ญคุณงามความดีและคนตายแล้วจะเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดในการประพฤติคุณงามความดีหนังนี้เป็นต้นเมื่อเป็นฉะนั้นก็มีความแน่นอนอยู่ใน3ข้อซึ่งรวมอยู่กับตัวของเรามีแล้วอย่างสมบูรณ์เท่านั้นไม่มีพระพุทธเจ้าท่านเสาะแสวงหาของดีจริงและเห็นของดีมีคุณค่าจริงแต่เทียบกับว่าเพชรมาพลอยเป็นของทรงคุณค่าไว้ตลอดมาแล้วสามารถยังสมบัติที่มีคุณค่ามากนี้ให้มาเป็นสมบัติอันล้นค่าของพระองค์ได้แจกจ่ายแก่พุทธบริษัทไม่รู้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่ไม่หมดสิ้นจนตันนี่ถ้าว่าของไม่มากของไม่มีคุณค่าเหตุใดจะสามารถยังผู้บำเพ็ญให้ถึงความเป็นผู้มีคุณค่ามากนะและจะแจกจ่ายให้บุคคลอื่นได้ทั่วถึงและเป็นของที่ทรงคุณภาพตลอดมาจนถึงบัดนี้ต้องจืดจางไปหากเป็นของไม่จริงนี่แหละความจริงเป็นอย่างนี้เราได้พยายามวินิจฉัยตนเองแค่ไหนเวลานี้หรือเรายังเห็นว่าชาติหน้าพบหน้าอัตภาพหน้าเดือนหน้าปีหน้ายังดีกว่าขณะนี้เวลานี้ชาตินี้เดือนปีนี้เดือนนี้ไปอีกถ้าคิดเช่นนั้นแล้วก็ถือว่าคนหาความแน่นอนหรือหลักเกณฑ์ใส่ตัวเองไม่ได้และหาความแน่นอนจากหลักธรรมะไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะหลักธรรมะแสดงความจริงลงที่กายวาจาใจของมนุษย์เราเพราะนี้เป็นภาชนะที่ดีเยี่ยมอยู่แล้วพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสรู้ด้วยการปฏิบัติในความเป็นมนุษย์นี่แหละถึงความเป็นพระพุทธเจ้าคือบริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาให้โลกทั้งหลายได้กราบไหว้ก็ปรากฏขึ้นมาในท่ามกลางแห่งอวัยวะนี้เหมือนอย่างดอกบัวที่แย้มบานออกมาในท่ามกลางน้ำความรู้สึกของเราโดยมากที่เป็นไปอยู่ในอิริยาบถทั้งปวงนั้นจะมีความรู้สึกในเพชรพลอยคือธรรมะนี้น้อยที่สุดแต่จะคิดไปในสิ่งที่หาสาระแก่นสารไม่ได้และให้โทษแก่ตัวทุกๆขณะที่คิดที่ทำที่พูดนั้นมากกว่านี้เป็นไหนๆในอิริยาบถหนึ่งเพราะนิสัยของจิตเคยได้เดินตามทางสายนี้มาแล้วเป็นเวลานานนี่แหละที่ว่าสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แต่จิต
กับชอบและเสาะแสวงจึงได้พบแต่สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาภายในใจทุกวันนั่งยืนเดินนอนประสบพบตั้งแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นเพราะเหตุใดเพราะในหลักธรรมชาติของจิตจริงๆแล้วจะมีการเสาะแสวงหาสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาอย่างนี้โดยไม่รู้สึกตัวเพลินก็เพลินเกินตัวกลัวก็กลัวเสียจนไม่มีหลักกล้าก็กล้าจนน่าเกลียดกล้าจนน่าเบื่อคือคนปราศจากหลักเหตุผลย่อมเป็นคนไม่พอดีเสมอไปไม่ว่าจะแสดงออกมาทางมารยาทคือทางกายทางวาจาและคิดออกมาทางใจจะไม่มีความพอดีแฝงออกมาในบุคคลผู้เช่นนั้นเลยแล้วเราจะหาความพอดีเป็นเครื่องประดับกายวาจาใจของเราได้ที่ไหนเมื่อทั้งวันทั้งคืนก็มีการคุยเคียหาแต่สิ่งที่เป็นสาระแก่นสารและเผาผลาญตนเองทำไมเราจะไปตำหนิอะไรว่าไม่ดีแล้วเราจะไปชมอะไรว่าดีหลักธรรมะเป็นความจริงทรงคุณภาพอยู่แล้วโดยสมบูรณ์หากว่าเราได้แอบแฝงจิตซึมซาบเข้ากับหลักธรรมแล้วเราก็จะเป็นคนที่มีหลักรสชาติแห่งธรรมก็จะแทรกสิงแทรกสิงเข้าที่ดวงใจพอให้มีเวลาปรงวางลงบ้างบรรดาภาระซึ่งเคยกดทับจิตใจมาด้วยความรู้จักประมาณของตนภาระเหล่านี้จะได้เบาลงบ้างและจะได้เห็นทั้งคุณแห่งสิ่งที่มีคุณค่าและเห็นทั้งโทษในสิ่งที่เคยเห็นว่าเป็นคุณมาแต่ก่อนเป็นลำดับและจะมีช่องทางที่จะแก้ไขดัดแปลงตนเองจากสิ่งที่เห็นว่าไม่ดีนั้นและมีทางที่จะส่งเสริมสิ่งที่ดีให้มีกำลังมากขึ้นในอิริยาบถทั้ง4ของเราก็จะมีที่ปลงที่วางภาระซึ่งเคยกดทับจิตใจกลายเป็นคนเบาในอิริยาบถทั่วๆไปภายในจิตใจของตนไปเรื่อยๆจนสามารถปลดเปลื้องภาระออกได้หมดในยาบททั้ง4จะไม่มียาบทใดมีภาระกดท่วงจิตใจให้รับความเดือดร้อนวุ่นวายอะไรจะร้อนโลกไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลรวมกันแล้วท่านเรียกว่าโลกใครจะร้อนใครจะยุ่งเหยิงวุ่นวายแต่ผู้ไม่ได้สั่งสมสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายจะเป็นผู้เย็นภายในตัวเสมอในอิริยาบถทั้งปวงแม้จะเข้าไปแทรกแซงดุกับคนหรือสัตว์จำนวนมากๆซึ่งเต็มไปด้วยความเดือดร้อนแต่ตัวเองจะเป็นผู้มีความเยือกเย็นภายในจิตใจอยู่ในบุคคลและสัตว์จำพวกนั้นจะไม่มีอะไรซึมซาบเข้ามาและจะไม่มีความเดือดร้อนบุญมาของใครของสัตว์ตัวใดซึ่งเขากำลังเสวยอยู่ซึมซาบเข้ามาถึงจิตใจของเราให้รับความเดือดร้อนไปด้วยเพราะเราไม่มีสาเหตุไปในทางนั้นเนื่องจากได้ถูกกำจัดปัดเป่าออกไปหมดแล้วเหลือแต่ความดีเด่นไปที่ไหนก็สบายนี่คนมีเพชรมีพลอยประดับใจคือหลักธรรมะเป็นอย่างนั้นเวลานี้เรากำลังเสาะแสวงหาเพชรพลอยอันเป็นหลักธรรมะซึ่งทรงคุณภาพไว้อย่างสมบูรณ์เป็นเครื่องประดับใจประดับกายประดับวาจา
จงเห็นว่าเป็นของมีคุณค่าอย่างนั้นเสมอไปอย่าให้ความรู้สึกอันนี้ได้เสื่อมคลายลงไปจิตจะกลับกลายไปยึดเหนี่ยวในสิ่งที่ไม่เป็นท่าเป็นทางแล้วนำสิ่งที่ไม่เป็นท่านั้นเข้ามาฝังภายในจิตใจของตนเองจะกลายเป็นคนไม่เป็นท่าดูที่ไหนก็ไม่เป็นท่าเป็นคนล้มละลายความหมายในชีวิตไม่ก็ไม่มีความหมายในความเป็นอยู่ในอิริยาบถหนึ่งๆก็ไม่มีว่าอิริยาบถใดจะเป็นที่รื่นเริงบันเทิงจิตใจสะดวกสบายพบใดชาติใดจะเป็นที่สะดวกสบายจะเกิดไม่เป็นคนหมดความหมายทั้งพบทั้งชาติหมดความหมายทั้งอนาคตที่จะเป็นมาข้างหน้าเพราะปัจจุบันไม่มีความหมายแล้วในบุคคลล้มละลายนั้นเราต้องการคนประเภทไหนเราเป็นผู้มีความสามารถจะเลือกเฟ้นตนเองได้เพราะหลักธรรมซึ่งเป็นเครื่องเจรนัยหรือเครื่องมือที่จะแก้ไขดัดแปลงตนให้ไปสู่จุดหมายปลายทางที่ตนประสงค์เป็นชั้นๆขึ้นไปมีอยู่แล้วอย่างสมบูรณ์ไม่มีสิ่งใดบกพร่องขาดเลยนอกจากจะขาดเหลือจะสำหรับตัวของเราผู้ที่จะบำเพ็ญไปตามหลักธรรมที่พี่บอกแนวทางไว้เท่านั้นที่ได้นำนิทานไก่แก้มาอธิบายให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายทราบก็เพื่อจะให้ทราบว่าเรานี่เขาในลักษณะอะไรถ้าว่าเขาในลักษณะไก่แจ้เขายังมีผลที่จะยังชีวิตของเขาให้ได้เป็นไปในวันหนึ่งได้ด้วยเข้าสุขเข้าสารแม้เขาจะไม่เห็นเพชรพลอยว่าเป็นประโยชน์แต่เขาก็ไม่เสียประโยชน์ในชีวิตของเขาที่เป็นปัจจุบันแต่เราไม่เห็นเพชรพลอยเป็นประโยชน์ด้วยและทำความเดือดร้อนแก่ตนขาดทุนปนปี้ไปทุกวันด้วยเนี่ยหนีตอนนี้จะเร็วกว่าจะเร็วได้ในตอนนี้คนเราถ้าไม่เห็นตัวเองมีคุณค่าแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นคนหมดราคาเห็นสิ่งอื่นๆนอกจากหลักใหญ่คือตัวของเรานี่ว่าเป็นของมีคุณค่าคนนั้นเป็นคนหลงโลกเทินก็ลืมตัวจนไม่รู้จักประมาณไม่ดูฐานะไม่ดูความรู้วิชาของตัวไม่ดูวัยของตัวไม่ดูสถานที่การบุคคลไม่รู้จักมีแต่เพลินท่าเดียวเพลินจนลืมตายขอให้ได้อย่างใจชอบก็แล้วกันจะขอไปสักถึงวันตายก็ตามจะให้ได้อย่างใจชอบนั้นจะไม่มีนอกจากจะเป็นไปเหมือนอย่างไฟได้เชื้อมีเชื้อเท่าไหร่ก็ไหม้ไปจนไม่มีอะไรเหลือแหลกเหลวป่นปี้ทรัพย์สมบัติเงินทองมีมากมีน้อยความเพลิดเพลินเกินตัวเพราะความโง่เขลาเบาปัญญาหาขณะหรือเวลาที่จะยับยั้งตัวเองไม่ได้นั่นแหละจะเป็นเครื่องสังหารให้กลายเป็นบุคคลที่ล้มละลายถ้าปราศจากหลักธรรมะแล้วต้องเป็นอย่างนั้นคนที่มีหลักธรรมะก็เหมือนอย่างม้าที่มีบังเหียนมีรถที่มีเบรกควรจะรอก็ได้เพราะเครื่องของรถมีสมบูรณ์ที่จะควรให้เร่งควรให้รอหรือควรให้หยุดผู้ขับขี่รถจะต้องเป็นคนรู้จักวิธีปฏิบัติต่อเหตุการณ์ซึ่งควรจะเร่งควรจะรอหรือควรจะหยุดผู้ปฏิบัติต่อตนเองก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันไม่ใช่จะมีเร่งไปนี้จนหาจุดหมายปลายทางไม่ได้และไม่คำนึงถึงว่าการเร่งนั้นมีผลประโยชน์อะไรบ้างเร่งไปเพื่ออะไรการนั่งรอรออะไรมีเหตุผลอย่างไรบ้าง
การหยุดเพื่ออะไรมีเหตุผลอะไรบ้างผู้ปฏิบัติต่อตนเองต้องทราบหมดในเหตุการณ์ทั้งสามซึ่งควรจะปฏิบัติต่อเหตุการณ์ใดให้พอเหมาะสมกับประสบการณ์ที่จะมาปรากฏแก่ตัวเองนี่ชื่อว่าผู้จะเป็นผู้ดำรงตนไปได้โดยราบรื่นแม้จะเป็นคนไม่ฉลาดมากนักก็เป็นคนมีหลักจะเป็นคนไม่มั่งมีก็เป็นคนไม่เสียหลักหากจะเป็นคนจนก็มีคนรักคนสงสารผิดกันกับบุคคลที่มั่งมีไปเที่ยวโดยไปจะหากอบโพยของเข้ามาไม่ได้โดยซึ่งไม่ได้คำนึงถึงความเดือดร้อนเจ็บใจของคนอื่นคนประเภทนี้จะมีมากเท่าไหร่ก็ที่ว่าทำความเดือดร้อนแก่โลกเขามากเท่านั้นและตนจะหาความสุขที่ไหนจากการเอาความเดือดร้อนไปทิ้งให้คนอื่นความไม่มีหลักธรรมะเป็นอย่างนี้แม้จะมั่งมีสีสุขตามโลกนิยมก็ตามแต่ว่าโลกเขาไม่นิยมในความมั่งมีเพราะการขูดรีดการกดขี่บังคับการคดการโกงของคนอื่นมาเพื่อความมั่งมีสีสุขแต่ความมั่งมีสีสุขซึ่งโลกนิยมหรือธรรมะเห็นชอบด้วยนั้นเกิดขึ้นจากการประกอบการงานที่ชอบได้มาด้วยสัมมาอาชีพโลกก็เย็นมีคนฉลาดมากคนโง่ก็ได้อาศัยมีคนมั่งมีมากคนจนก็ได้อาศัยหากตรงกันข้ามแล้วมีมากเท่าไรก็ยิ่งทำโลกให้เดือดร้อนวุ่นวายไปทุกแห่งทุกคนเรื่องความเป็นผู้ปราศจากหลักธรรมะเครื่องยับยั้งยอมจะทำความเดือดร้อนแก่ตนเองและคนอื่นได้อย่างที่ว่านี้เรื่องความเพลิดเพลินนั้นมีอยู่ประจำใจความเศร้าโศกก็มีความดีใจเสียใจชื่อว่าคนสามัญที่มีกิเลสแล้วจะต้องมีสิ่งเหล่านี้เป็นเจ้าเรือนแต่ถึงจะมีก็ตามก็อย่าให้เลยความงามแห่งพลเมืองดีไปก็โลกก็ชมเราผู้จะเป็นสารถีขับตัวเองเช่นเดียวกับเขาขับรถเราจะปฏิบัติต่อตนเองอย่างไรบ้างจึงจะพอเหมาะพอควรงามทั้งข้างนอกงามทั้งข้างในสุขทั้งใจไม่เป็นความเดือดร้อนแก่ตัวต้องให้ใกล้คิดกับเข็มทิศคือธรรมะเสมออย่าปล่อยให้ความทะเยอทะยานอยากเข้ามาย่ำยีจิตใจของเราจนทำใจให้รั่วทำใจให้เหลวทำตัวของเราให้เสียเพราะความที่เห็นสิ่งภายนอกมีคุณค่ากว่าตัวเองก็แล้วกันหากเห็นสิ่งภายนอกมีคุณค่ากว่าใจแล้วใจจะต้องกลายเป็นบ่อยของสิ่งนั้นๆโดยไม่ต้องสงสัยเราจะเสาะแสวงหาทรัพย์สมบัติใกล้ไกลมากน้อยหามาเพื่อเป็นความสุขความสบายทางร่างกายและจิตใจเท่านั้นแต่ไม่ได้หามาเพื่อเป็นการย่ำยีจิตใจของเราให้ชอกช้ำหรือเสียไปสมชื่อว่าเราเป็นผู้ฉลาดรักษาตัวนี่ในหลักปฏิบัติของผู้ปฏิบัติจริงๆโปรดได้คำนึงถึงความคิดปรุงของตนเอง
ว่าความคิดประเภทใดจะเป็นการเสาะแสวงหาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นโทษเข้ามาสังหารตนเองให้ระมัดระวังเข้มงวดตรวจขันทางเข้าออกของกิเลสตัณหาอาสวะนั้นก็คือขันห้านี่แหละขันห้าไม่ใช่กิเลสแต่เป็นเครื่องมือหรือเป็นทางเข้าออกของกิเลสตัณหารูปเป็นเครื่องมือได้คนทำชั่วทำดีได้เพราะกายเวทนาก็เป็นทางเดินของดีและชั่วได้ความทุกข์เกิดขึ้นถ้าเราทำความเดือดร้อนไม่รู้จากการพิจารณาเรื่องทุกข์ก็กลายเป็นการเสริมสมุทัยให้มีกำลังนี่กลายเป็นความชั่วหนักขึ้นไปอีกเพิ่มพูนขึ้นไปก็ได้สัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างหากเราจะเสริมให้คิดให้จำไปในสิ่งที่เป็นประโยชน์วันยั่งค่ำวันยั่งค่ำจะได้แต่สิ่งที่ไม่พึงปรารถนามากองในหัวใจเสวยผลเป็นความเดือดร้อนท่าเดียวสิ่งเหล่านี้คิดแล้วก็ผ่านไปผ่านไปแต่ลงไปล่วงไหลลงไปฝังอยู่ที่ใจใจเป็นผู้เสวยผลจึงได้รับความเดือดร้อนหากใจเป็นผู้ฉลาดแยกขันธ์ห้าไปใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็จะเป็นคุณแก่จิตใจของเราให้เลือกเป็นทางเดินของตนเองอย่าเห็นแต่ว่าเป็นทางแล้วก็เดินเห็นแต่จะคิดชอบคิดอะไรก็คิดชอบทำอะไรก็ทำไปโดยไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีหลักฐานนั่นเป็นความเสียหายแก่ตนทั้งนั้นในโอกาสที่ดีเยี่ยมดังที่เราซึ่งเป็นนักบวชและนักปฏิบัติเช่นเป็นโอกาสที่หายากสำหรับท่านผู้ยุ่งด้วยธุระต่างๆแต่เป็นโอกาสที่เหมาะสำหรับเราโปรดให้ถือหลักของพระนี้เป็นหลักประกันตัวการดำเนินทุกสิ่งทุกอย่างอย่าทิ้งร่องรอยของพระไปร่องรอยของพระเริ่มมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าสาวกเป็นลำดับมาถึงเราท่านดำเนินอย่างไรอย่าเอาความขี้เกียจมักง่ายเข้ามาเป็นทางเดินจะกลายเป็นหนามกั้นทางไปไม่หรอกความอยากจะเกิดขึ้นมากแค่ไหนให้ถือความอยากนั้นเป็นเป้าหมายที่พิจารณาแก้ไขกันลงให้ได้ด้วยหลักธรรมะความอยากจะไม่สามารถจะสั่งสมตัวเองขึ้นจนถึงกับผู้ปฏิบัติธรรมะเพื่อแก้ไขความอยากนั้นผ่านพ้นไปได้แต่จะผ่านพ้นไปได้ด้วยหลักธรรมะที่มีความเพียรเข้าเป็นเครื่องสนับสนุนไม่ต้องสงสัยนี่แหละหลักทางดำเนินของพระพระคือเป็นเพศที่อดทนหิวก็ตามอิ่มก็ตามขาดตกบกพร่องในเครื่องบริการใช้สอยก็ตามร้อนบ้างหนาวบ้างก็ตามไม่ถือมาเป็นอุปสรรคเครื่องดำเนินของพระทางธรรมะที่ท่านสอนไว้อย่างไรนั่นแลเป็นทางของพระที่จะตั้งหน้าเดินโดยไม่ถอยหลังชีวิตจิตใจของเราฝากไว้กับศรัทธาญาติโยมไม่เคยเห็นในประเทศไทยเราว่าผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมะโดยเพศของพระนี้ได้ขาดตกบกพร่องที่อยู่อาศัยปัจจัยเครื่องใช้ทุกอย่างจนกระทั่งถึงอาหารการถึงครบถ้วนและถึงกับล้มหายตายไปเพราะความคนอยากขาดแคลนอย่างนี้ไม่เคยปรากฏนอกจากจะทำตัวของเราให้เหม็นฟุ้งขจรไปทุกแห่งทุกผลซึ่งใครๆก็ไม่ปรารถนาที่จะมองอันนี้เป็นไปได้เพราะของที่ชั่ว
ไม่ว่าใครๆย่อมไม่อยากเดียวเลยแม้แต่ติดกับตัวก็ยังต้องล้างทิ้งที่ไหนจะไปคว้าที่อื่นมาครอบพูนตัวเองไม่มีในนิสัยของมนุษย์เราที่รู้จักดีชั่วจะไปสนใจติดพันกับสิ่งนี้เป็นผู้มีความกังวลน้อยจะอดบ้างอิ่มบ้างไม่เป็นความกังวลในความอดหรือความอิ่มความมีมากมีน้อยเพราะเรื่องของโลกเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่แน่นอนแต่ไหนแต่ไรมาแม้แต่น้ำมหาสมุทรก็ยังมีขึ้นลงอยู่น้ำในห้วยหนองคลองบึงก็ยังมีขาดเฉื่อยเหมือนกันไปหมดสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้อย่าเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่จะสมบูรณ์อยู่ตลอดไปมีความบกพร่องรุ่มๆดอนๆเหมือนกันไปหมดไหนเราผู้ปฏิบัติธรรมจะไม่พิจารณาสิ่งเหล่านี้จะเอาอะไรเป็นทางเดินของพระเราอดก็ยอมรับอิ่มก็ยอมรับขาดตกบกพร่องเห็นตามสภาพความจริงของโลกไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งภายในตัวของเราและสิ่งเกี่ยวข้องแล้วดำเนินไปด้วยความรู้สึกตัววางตัวให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ที่มาเกี่ยวข้องหิวที่มาเกี่ยวข้องวางตัวลงให้ถูกต้องกับจิตแห่งความหิวโดยหลักธรรมะแล้วจะไม่กระวนกระวายไม่ระส่ำระสายไม่ดิ้นรนเป็นคนสม่ำเสมอถึงอิ่มก็ไม่เพลิดเพลินจนลืมตัวมีมามากมาน้อยไม่ตื่นเต้นไม่หดหู่เพราะวางตัวโดยหลักธรรมะให้ถูกต้องกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องอยู่แล้วตามปกติจะเอาอะไรมาตื่นเต้นไม่มีเรื่องของพระผู้ตั้งใจปฏิบัติต้องเป็นคนสม่ำเสมอไม่ได้ว่าสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งนี้ดีอะไรดีหมดเพราะเกิดขึ้นมาด้วยความชอบธรรมอยู่ไปอย่างสบายใช้ไปอย่างสบายหายกังวลขบฉันไปอย่างสบายหายความยุ่งเหยิงกับอาหารการบริโภคไม่เป็นผู้ก่อกังวลให้แก่ลิ้นแก่ปากและศรัทธาญาติโยมได้รับความหนักใจนี่คือรูปของพระธรรมฐานดำเนินมาอย่างนี้เมื่อตนก็เห็นอย่างนี้ตามหลักธรรมะและปฏิบัติอย่างนี้ตนก็วางตนกับสิ่งทั้งหลายได้ด้วยความสม่ำเสมอแล้วจะสอนคนให้เป็นผู้ดีไม่ได้ไม่มีถ้าหากว่าตนก็เป็นลุ่มๆดอนๆไม่สม่ำเสมอล้มลุกคลุกคลานจะสอนคนให้มีหลักมีเกณฑ์ให้เป็นคนเฉลียวฉลาดนั้นจะเป็นไปไม่ได้เราเป็นคนเก้จะสอนคนให้ดีไม่ได้เราเป็นคนโง่จะสอนคนให้ฉลาดไม่ได้เราเป็นคนจนๆคนขี้เกียจขี้คร้านจะสอนคนให้มั่งมีและขยันหมั่นเพียรเป็นไปไม่ได้เราต้องเป็นเข็มทิศทางเดินของผู้ที่จะมารับการสั่งสอนเช่นพระพุทธเจ้าของเราพระซึ่งพาดำเนินมาก่อนแล้วพระองค์ทรงดำเนินอย่างสิ่งใดพระองค์ไม่สามารถไม่นำมาสอนโลกสิ่งที่สอนโลกได้แสดงว่าพระพุทธเจ้าสามารถได้แล้วทุกอย่างที่นำมาสอนเราจะนำออกสอนใครๆก็ตามผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับเราเราต้องพยายามสอนตัวของเราให้ได้ถ้าเราสอนตัวได้แล้วแสดงว่าเราก็มีสมบัติพอแจกจ่ายเราหามาได้แต่เราจะนำสมบัติไปแจกจ่ายคนอื่นนั้นเราจะเอาอะไรไปแจกจ่ายเขาไม่มีทางขอให้พากันพิจารณาสมบัติอันล้นค่าคือเพชรพลอยดังที่ได้กล่าวมานี้คือความรู้สึกได้จากใจของเราตรงนี้จงพยายามดัดแปลงให้ดีกลั่นกรองให้ดีวันหนึ่งวันหนึ่งให้กลั่นกรองอยู่เสมออย่าเห็นสิ่งใดมีคุณค่ายิ่งกว่าใจตรงนี้ใจตรงนี้จะกลายเป็นโมฆะเร็วไปหมดแล้ววิ่งเส้นเพ่นกระโดดไปตามสิ่งต่างๆจนไม่รู้จักยับยั้งหายทิ้งเปล่าๆนั่นในอาสาเห็นการแสดงธรรมก็เห็นมาสมควรขอให้ทุกท่านได้บำเพ็ญตนเต็มสติกำลังความสามารถจะเห็นผลประจักษ์ใจในวันหนึ่ง

ในวงพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าเรานี้ก็มีภิกษุบริษัทเป็นผู้นำเป็นคติตัวอย่างเป็นที่อบอุ่นเป็นที่ไว้วางใจของบริษัทพุทธบริษัทนอกนั้นเป็นอุบาสกอุบาสิกาบริษัทในครั้งพุทธกาลท่านเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าผู้ประกาศศาสนธรรมก็เป็นผู้ทรงมรรคทรงผลอันเลิศเต็มพระทัยนำธรรมะทรงนำธรรมะที่ทรงรู้ทรงเห็นนั้นมาประกาศธรรมสอนโลกผู้ได้สดับรับฟังจากพระพุทธเจ้ารู้จริงเห็นจริงตามจนถึงได้ขั้นเป็นที่สุดที่บุคคลขึ้นมาจากนั้นก็เรียกชื่อเรียกนามว่าเป็นสาวกอรหัตอรหันต์แม้แต่คารวาสก็ยังบรรลุถึงขั้นพระอรหัตได้แต่รวมเข้าแล้วก็เป็นสาวกอรหันต์ของพระพุทธเจ้าท่านเหล่านี้จึงเป็นผู้ให้ความอบอุ่นแก่ชาวพุทธด้วยกันมีพวกภิกษุมีอุบาสกอุบาสิกาเป็นสำคัญให้ความอบอุ่นแก่ตนแล้วก็ให้ความอุ่นแก่ผู้เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกันมีบริษัททั้งหลายคืออุบาสกอุบาสิกาจะเป็นข้าราชการชั้นใดก็ตามถ้าเป็นผู้ชายก็เรียกอุบาสกคือชาวพุทธอุบาสิกาก็เป็นลูกเต้าเหล่ากอของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันท่านเหล่านี้อยู่ด้วยความอบอุ่นแม้จะห่างไกลจากพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ยังมีพระสงฆ์สาวกผู้ทรงมรรคทรงผลด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ความอบอุ่นความไว้วางใจความตายใจเป็นหลักใจพึ่งเป็นพึ่งตายแก่ท่านเหล่านั้นเรื่อยมาโดยลำดับนี่ที่แสดงเหล่านี้คือผลของการปฏิบัติที่ได้รู้ได้เห็นจริงๆทรงมรรคทรงผลสำหรับผู้ปฏิบัติจริงๆสามารถให้ความอบอุ่นแก่โลกได้ดังที่กล่าวมาแล้วนี้นี่เราพูดในวงมนุษย์ส่วนวงเทวบุตรเทวดาอินพรหมทั้งหลายนั้นเป็นประเภทหนึ่งซึ่งได้รับความอบอุ่นจากธรรมของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันนี่คือผลของการปฏิบัติดีที่ท่านแสดงไว้ในสังฆคคุณของพระพุทธของบรรดาสาวกทั้งหลายคือสุปฏิปันโนนะเป็นผู้ปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงแนวต่ออัตต์ต่อธรรมคือต่อธรรมต่อวินัยต่อมรรคผลนิพพานคำว่าปฏิบัติดีก็เมื่อพูดให้ตรงกันกับสิ่งที่เป็นข้าศึกกันก็คือไม่ได้ปฏิบัติแบบชั่วเร็วซ้ำไม่ว่าจะแสดงออกด้วยกิริยาท่าทางอันใดนับแต่ภายในจิตใจออกมาเป็นเจตนาที่ดีความคิดที่ดีการระบายออกทางกายวาจาความประพฤติดีทั้งนั้นอันเรียกว่าสุปฏิปันโน

อุชุก็คือตรงตามหลักธรรมหลักวินัยหลักธรรมหลักวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติและสั่งสอนไว้อย่างใดก็ปฏิบัติตรงแนวตามนั้นด้วยเจตนาที่เป็นอัตเป็นธรรมไม่หลบหลีกหลีกกลีกและด้วยกลมายาของกิเลสซึ่งเข้ามักจะแทรกธรรมอยู่เสมอมาท่านเหล่านั้นปฏิบัติตรงแนวต่ออัตต่อธรรมโดยถ่ายเดียวญาณะปฏิปันโนคือเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงจริงไม่ปฏิบัติแต่เพียงสักแต่ว่าเป็นขนบธรรมเนียมเป็นประเพณีหรือเป็นไปตามจารีตประเพณีที่พากันทำมาหรือปู่ย่าตายายพาทำมาอย่างนั้นท่านปฏิบัติเพื่อความรู้จริงเห็นจริงในธรรมทั้งหลายจนสุดความสามารถที่จะรู้จะเห็นธรรมทั้งหลายได้จริงๆนะสามีจิปฏิปันโนก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมที่น่ากราบไหว้บูชานั่นเองนี่ละเหตุที่ท่านดำเนินมาเพียง4ข้อนี้ก็สมบูรณ์เต็มที่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยไม่ต้องสงสัยถ้าไม่ปีกแวะในข้อใดข้อหนึ่งเสียเท่านั้นท่านจึงได้คุณนันนามว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสาวกของพระภูมิภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นต้นแล้วก็สามารถได้รับผลเป็นที่พอใจจนกลายเป็นสรณะของโลกขึ้นมาในอันดับจากตนที่รู้ที่เห็นแล้วในธรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเป็นสถานที่ผิดความดีทั้งหลายถ้าเป็นน้ำก็สะอาดสุดสะอาดสำหรับชะล้างสิ่งสกปรกทั้งหลายคำว่าโลกหรือว่าสิ่งสกปรกความไม่ดีทั้งหลายจะเป็นอะไรไปเป็นผู้ผิดขึ้นมาเป็นผู้ก่อเหตุขึ้นมาให้เป็นความชั่วให้เป็นความสกปรกถ้าไม่ใช่กิเลสอย่างเดียวนี่เท่านั้นไม่มีสิ่งใดมาทำโลกให้สกปรกพอที่จะนำศาสนธรรมหรือศาสนามาชะมาล้างดังพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้แต่ละพระองค์นั้นก็คือมานำน้ำที่บริสุทธิ์นั้นมาล้างโลกล้างสงสารที่สกปรกโสมมตามความสามารถของผู้ที่จะรับได้มากน้อยเพียงไรที่เรียกว่าโปรดสัตว์นั่นเองถ้าไม่ใช่กิเลสจะเป็นอะไรไปเป็นผู้ก่อความชั่วช้าลามกให้เป็นเรื่องสกปรกให้เป็นเรื่องความทุกข์ความทรมานในสัตว์ทั้งหลายขึ้นมาก็คือกิเลสเท่านั้นเป็นต้นเหตุที่จะให้สัตว์ทั้งหลายสร้างความชั่วด้วยการถูกบีบถูกบังคับด้วยการกดขี่ด้วยอำนาจของกิเลสแต่ละประเภทให้สัตว์ทั้งหลายได้สร้างกรรมต่างๆกันซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกรรมชั่วที่เรียกว่าสกปรกนั่นแหละศาสนธรรมที่มาชะล้างก็คือมาบอกมาสั่งมาสอนในแง่ที่ผิดทั้งหลายซึ่งเคยผิดมาแล้วให้รู้ความผิดนั้นแล้วชี้แนวทางที่ถูกให้ดำเนินนั่นแหละที่เรียกว่าน้ำที่สะอาดคืออัตธรรมมาชะล้างสิ่งที่สกปรกทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในหัวใจของสัตว์และระบาดสัตว์กระจายออกไปทางความประพฤติหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างที่สัตว์มีกิเลสคนมีกิเลสค้าเข้ากันจะต้องเป็นเรื่องสกปรกแม้แต่โดยลำพังที่อยู่เพียงตัวเองเท่านั้นก็ยังสกปรกอยู่ในภายในใจภายในความประพฤติเมื่อกระจายออกไปสู่สังคมมากกว้างแคบเพียงไรสิ่งเหล่านี้จะต้องต่างคนต่างลายหรือต่างก็
กระจายออกหากันซึ่งมีแต่ความชั่วช้าลามกและผิดทุกข์ขึ้นมาให้รับความลำบากถึงขั้นทรมานและนอกจากนั้นก็ยังเป็นมหันตทุกข์มหันตโทษเข้ามาอีกซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสประเภทต่างๆทั้งนั้นเป็นสาเหตุที่จะให้สัตว์ทั้งหลายได้สร้างความสกปรกขึ้นมาถึงกับต้องมีศาสนธรรมมาชะมาล้างถ้าสะอาดอยู่แล้วก็จะล้างกันทำไมเมื่อสะอาดอยู่แล้วก็ไม่มีทุกข์แม้แต่ใจของเราที่ครองขันอยู่นี้ใจของท่านผู้สะอาดหมดจดเต็มที่คือใจที่บริสุทธิ์แล้วทุกข์ทางใจท่านไม่มีจึงไม่มีอะไรจะไปชะไปล้างเนื่องจากใจไม่สกปรกใจสะอาดสมบูรณ์เต็มที่แล้วก็ไม่ต้องชะล้างกันมีแต่เพียงธาตุเพียงขันที่จำเป็นจะต้องมีความทุกข์ความลำบากตามเรื่องของเขาคนมีกิเลสก็เป็นทุกข์ได้คนสิ้นกิเลสก็เป็นทุกข์ได้บรรดาขันนั้นมันมีความเสมอภาคกันด้วยทุกขังอนิจจังอนัตตาไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลไม่ว่าคนมีกิเลสคนที่กิเลสย่อมมีความทุกข์ความลำบากเช่นเดียวกันนั่นไม่ท่านไม่ได้ถือว่าเป็นพิษเป็นภัยสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยก็คือตัวเหตุผู้ผลิตขึ้นมาสิ่งเช่นอย่างให้เกิดขึ้นมานี้ต่างหากคืออะไรพาให้เกิดเนี่ยท่านก็บอกแล้วเราทั้งหลายก็ทราบแล้วนั่นแหละก็นั่นก็เป็นเรื่องของกิเลสถ้าเกิดในภพน้อยภพใหญ่จนกระทั่งถึงว่าสัตว์ไม่ว่าชนิดใดต้องได้รับความทุกข์ทั่วหน้ากันเป็นแต่เพียงว่ามากกับน้อยตามวาระของตนของตนหรือตามอำนาจแห่งกรรมหนักเบาหนักมากน้อยเพียงไรที่ตนสร้างมานี้เท่านั้นและรวมแล้วก็เป็นสาเหตุมาจากกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นจึงต้องได้มีธรรมมีศาสนธรรมมาชะมาล้างเช่นพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแต่ละพระองค์นี้ก็เท่ากับได้น้ำมาชำระล้างสิ่งสกปรกโสมมและความทุกข์ความทรมานแห่งใจสัตว์ทั้งหลายให้มีความบรรเทาเบาบางจนถึงกับว่าให้ได้หลุดพ้นจากความสกปรกโสมมและพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงในทางใจผู้ที่ประพฤติตัวไม่ดีเหลวแหลกแบกแนวเพราะไม่รู้ไม่เข้าใจเมื่อได้รับอัดรับธรรมแล้วก็พยายามเปลี่ยนแปลงแก้ไขตนเองเพื่อความประพฤติดีประพฤติชอบและละสิ่งที่เป็นข้าศึกอันเป็นเรื่องสกปรกทั้งหลายนั้นไปโดยลำดับลำดับคนคนแต่ละรายนั้นแต่ละคนละคนแต่ละลายละลายก็ต่างคนต่างชำระล้างตัวเองก็กลายเป็นคนสะอาดขึ้นมาใจถึงจะไม่สะอาดยังไม่สะอาดเต็มที่ก็เริ่มสะอาดเพราะได้รับการชำระล้างจากอัตจากธรรมใจที่เป็นเรื่องใหญ่ในร่างกายของแต่ละร่างละคนเมื่อได้รับการอบรมในทางที่ถูกที่ดีย่อมจะนำเครื่องมือคือวาจาหรือร่างกายนี้ไปทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามอันเป็นผลเป็นประโยชน์ไม่นำร่างกายอันเป็นเครื่องมือนี้ไปก่อความเสียหายให้เป็นความรกรุงรังสกปรกโสโครกแล้วขนเอาทุกข์ขึ้นมาแบกมาหามทั้งทางร่างกายและจิตใจเหมือนดังแต่ก่อนที่ยังไม่ได้เคยรับน้ำอัดน้ำทำนั้นน่ะนี่แหละพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นมาแต่ละพระองค์พระองค์ทำให้โลกได้รับความร่มเย็นและความสะอาดสะอ้านไปทั่วดินแดนอย่าว่าแต่แดนมนุษย์นี่เลยเทบุตรเทวดาอินพรหมก็ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้ากันเช่นเดียวกับมนุษย์เหล่านี้เลยด้วยเหตุนี้คำว่าพระพุทธเจ้ามาอุบัติแต่พระองค์จึงเป็นเรื่องโลกธาตุหวั่นไหวไม่หวั่นไหวยังไงพระพุทธเจ้าทรงธรรมะพระพุทธเจ้านี้กระเทือนไปทั่วแดนโลกธาตุไม่มีโลกธาตุใดที่
ธรรมของพระเจ้าจะไม่เข้าถึงไม่ชะไม่ล้างนั่นนี่แหละอำนาจแห่งธรรมเป็นเช่นนั้นแล้วเป็นลำดับลำดามาจนกระทั่งถึงพวกเราชำระความสกปรกนี้มาโดยลำดับในบรรดาธรรมทั้งหลายแต่ขั้นต่อมาเรื่องความสกปรกโสมมธรรมชาติที่ผิดความสกปรกโสมมนี้มันมีหนาแน่นขึ้นมาเรื่อยๆเพราะห่างจากอัตจากธรรมห่างจากผู้แนะนำสั่งสอนสดสดร้อนๆเช่นพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ท่านก็มีผู้มาสอนก็เป็นเพียงเราๆท่านๆเป็นพระก็พระที่ไม่เข้าอกเข้าใจในภาคปฏิบัติและเป็นผู้ไม่สามารถทรงมรรคผลนิพพานสอนกันก็เป็นแบบที่ว่าคนมีกิเลสสอนคนมีกิเลสนำความจดความจำที่ได้มาจากคำสอนอันเป็นตำรับตำราที่ถูกต้องดีงามแต่จิตไม่ได้ถูกต้องดีงามก็เพราะก็อดที่จะคาดเคลื่อนไปไม่ได้การสอนก็ต้องรูปคำคำงูงูปลาปลาจึงไม่เป็นไม่ค่อยมีผลเป็นที่พอใจเหมือนครั้งพระพุทธเจ้าและสาวกท่านสั่งสอนสัตว์โลกในครั้งนั้นขั้นต่อมาก็จิตใจก็ยิ่งเหินห่างจืดจางไปจากอัตจากธรรมประหนึ่งว่าธรรมนั้นเป็นเพียงลัทธิธรรมนั้นเป็นเพียงตำหลักตำราที่เขียนหลอกลวงกันไว้เป็นสิ่งที่คลึกที่ล่าสมัยไปเสียด้วยอำนาจของกิเลสมันเสกมันสันมันตื้นต้อนหลอกลวงมันลบหลู่ดูหมิ่นโดยที่นำจิตของสัตว์โลกแต่ละดวงละดวงนั่นแหละเป็นเครื่องมือเข้าลบหลู่ดูหมิ่นหรือลบล้างศาสนาให้สิ้นไปจากความเชื่อความนับถือของสัตว์โลกแต่สิ่งที่จะต้องจมดิ่งหรือสิ่งที่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นโดยลำดับลำดานั้นก็คือผลแห่งการเสี่ยมสอนแห่งการต้มตุ๋นกลด้วยกลอุบายของมันนั่นแหละที่จะให้สัตว์ทั้งหลายได้มีความหลงงมงายยึดถือมากขึ้นมากขึ้นและธรรมะก็ยิ่งห่างเหินไปจากจิตใจสุดท้ายธรรมะไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีในจิตใจของสัตว์แต่ละดวงละดวงแม้ศาสนาจะมีก็เป็นเพียงตำราเท่านั้นสิ่งที่มีก็คือให้ทำไปตามความชอบใจความชอบใจนั้นเป็นกิเลสเป็นเรื่องของกิเลสให้พาให้ชอบใจพาให้ดีใจพาให้ยินดีที่จะสร้างที่จะทำที่จะเสาะจะแสวงหาวิญญาการทุกด้านที่ออกมาจากใจล้วนแล้วแต่เป็นเสื้อของที่กิเลสที่ผลักดันออกมาเพื่อทำความชั่วช้าเสียหายทำความชั่วช้าลามกแล้วขนทุกตั้งแต่ทุกเล็กทุกน้อยจนกระทั่งถึงมหันตทุกข์เข้ามาสู่จิตใจดวงนั้นโดยกิเลสซึ่งเป็นผู้เสี่ยมผู้สอนเป็นผู้บังคับบัญชาไม่ได้ไปเลาะไปรับเคราะห์รับกรรมกับสัตว์ลายนั้นๆเลยนี่จึงเป็นกรรมของสัตว์เอามากมายที่ถูกต้มถูกตุ๋นมาตลอดนี่ก็ศาสนาของพระพุทธเจ้าล่วงมา 2,500 ปีนี้ไม่ว่าเราว่าท่านต่างคนต่างมีหูมีตาต่างคนต่างได้สัมผัสสัมพันธ์กับกิริยาอาการแห่งความประพฤติของมนุษย์เราเฉพาะอย่างยิ่งคือชาวพุทธทั้งฝ่ายพระฝ่ายวัดฝ่ายบ้านเป็นอย่างไรบ้างก็พอจะทราบได้ว่ากิริยาที่ทำเหล่านี้เหินห่างจากอัตจากธรรมจากตำรับตำราที่ทรงแสดงไว้โดยถูกต้องไปโดยลำดับลำดาความรู้อยู่เห็นอยู่ก็ไม่ทำตามไม่อยากทำในสิ่งนั้นเสียแต่อยากทำในสิ่งที่จะเป็นค่าสืบต่อตนเองด้วยความพอใจไปเสียเช่นนี้เป็นต้นนี่แหละที่ว่าศาสนาค่อยเสื่อมไปเสื่อมไปดูตัวเองอย่าไปดูที่อื่นทำเหล่านี้ก็เคยพูดให้ฟังแล้วย้ำแล้วย้ำเล่าเพื่อเป็นที่เข้าใจให้ระมัดระวังภายในจิตใจของตัวเองอย่าเห็นสิ่งอื่นสิ่งใดว่าจะเริ่มรุ่งเรืองและเสื่อมไปได้รับความทุกข์มากยิ่งกว่าจิตใจของเราแต่ละท่านละท่านเฉพาะอย่างยิ่งพระนักบวชนักปฏิบัติดังเราท่านนี้เสื่อมจิตใจเสื่อมไปความประพฤติเสื่อมไป
ความภาคความเพียรเสื่อมไปขนทุกข์เข้ามาในลำดับเดียวกันเป็นอย่างไรบ้างนี่แหละท่านว่าศาสนาเสื่อมให้ดูตรงนี้อย่าไปดูที่อื่นตำรับตำรามีไว้สำหรับความดีของมนุษย์แก้ทุกข์ให้มนุษย์ไม่ใช่ตำรับตำราที่เป็นสวดคารธรรมนั้นจะมาพอกพูนความทุกข์ความทรมานให้แก่สัตว์แม้นิดหนึ่งไม่ปรากฏเลยไม่ว่าตำราใดพระไตรปิฎกใดไม่ปรากฏว่าทำได้ทำสัตว์ทั้งหลายให้รับความทุกข์ความลำบากเหมือนสิ่งที่เป็นข้าศึกของธรรมคือกิเลสนั่นเลยแต่ก็ไม่พ้นที่กิเลสมันจะเอาเราเป็นเครื่องมือให้หาเรื่องใส่ธรรมจนได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นโลกจึงไม่อยากประพฤติประกอบคุณงามความดีเพราะความเชื่อสิ่งจอมปลอมทั้งหลายซึ่งมันกระซิบกระซาบอยู่ภายในจิตใจตลอดเวลาถ้าจะทำความดีนี่เหลือมันเป็นความชั่วอุบายของมันฉลาดแหลมคมก็กระซิบกระซาบว่าลำบากลำบนแต่การอยู่ใต้อำนาจของกิเลสมานานเท่าไรรับความทุกข์จนถึงขั้นมหันตทุกข์นั้นไม่ระลึกได้เสียระลึกได้แค่ทุกข์เพราะการดีดเพราะการฝ่าฝืนกิเลสเพื่อทำความดีนี้แต่การฝ่าฝืนกิเลสนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราฝ่าฝืนกิเลสเพราะกิเลสมันเชื่อมสอนให้เห็นว่าธรรมนั้นเป็นผู้ให้ธรรมเป็นกองทุกข์กองโทษการสร้างธรรมการประกอบความดีเป็นทุกข์ไปเสียความจริงการประกอบความดีนั้นมันเป็นสุขแต่การต่อสู้หรือสิ่งกีดขวางคือกิเลสนี้มันต้องเป็นทุกข์เป็นธรรมดาของกิเลสที่มีมากน้อยแต่นี้ก็กิเลสไม่ให้เราทราบไม่ให้เรารู้เสียปิดหูปิดตาปิดใจไว้หมดไม่ให้คิดให้คิดเรื่องที่จะเปิดทางให้กิเลสเข้าทำลายธรรมความดีงามก็คือทำลายตัวของเราจากความดีงามนั่นแหละถูกมันปิดกั้นไว้เสียเปิดแต่ทางที่จะเป็นผลประโยชน์แก่มันให้เราคิดเราทำเราเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นความเคลื่อนไหวของโลกโลกให้หมายถึงหัวใจเราจึงหนักแน่นไปในทางที่ต่ำช้าเร็วช้าโดยลำดับลำดาการจะสร้างคุณงามความดีมีแต่ความลำบากลำบนมีแต่สิ่งที่กีดที่ขวางเหมือนกับว่าธรรมนี้เป็นธรรมชาติที่กีดที่ขวางธรรมนี้เป็นคู่กรรมคู่เวรต่อมนุษย์ทั้งหลายไปเสียโดยไม่คิดว่ากิเลสทั้งร้อยทั้งพันเปอร์เซ็นต์นั่นแหละเป็นตัวกีดตัวขวางเป็นตัวกระซิบกระซาบเป็นตัวหลอกลวงเป็นผู้ไม่ให้ทำการฝืนความชั่วไปทำความดีนั้นจึงต้องเป็นทุกข์ไม่ได้ให้คิดนี่เสียเรื่องของกิเลสจึงลำบากสำหรับผู้ปฏิบัติทั้งหลายทำเหล่านี้ใครๆจะพูดล่ะพิจารณาสิต้องปฏิบัติให้มันรู้มันเห็นก็มันจะพูดได้เองถ้าไม่รู้พูดไม่ได้จะเอาอะไรมาพูดต้องรู้ต้องเห็นถึงจะพูดได้เพราะกิเลสมันละเอียดขนาดนั้นขนาดที่ว่าดูกับเราเรามองไม่เห็นเรารู้ไม่ได้ระลึกไม่ถึงนั่นฟังสิเพราะกิเลสมันลึกกว่ามันละเอียดกว่าความรู้ความเป็นของเราที่จะอาจเอื้อมสอดแทรกรู้ตามมันได้ด้วยเหตุนี้จึงต้องอาศัยอัตธรรมซึ่งเป็นน้ำที่สะอาดหรือเป็นกล้องที่ทันสมัยล้ำยุคล้ำสมัยหรือว่าหนึ่งกิเลสจึงสามารถที่จะสอดส่องมองทะลุเข้าไปเห็นกิเลสเป็นขั้นเป็นตอนเป็นประเภทเป็นเพศหนาบะประเภทหนาบางของกิเลสโดยลำดับลำดาชำระเข้าไปล้างเข้าไปโดยลำดับเห็นเข้าไปรู้เข้าไปด้วยอัดด้วยธรรมจนกระทั่งละเอียดสุดปัญญาสติปัญญาธรรมยิ่งละเอียดเหนือนั้นก็ต้องมองไปเห็นหมดทะลุปุโปร่งไปหมดแล้วทำไมจะไม่เห็นกองกลมายาของกิเลสที่มันทำลายจัดด้วยกลอุบายใดบ้างล่ะนั่นนี่สำคัญตรงนี้เราอยากจะพูดให้เต็มปากเลยทั้งที่ตัวเท่ากระจ้อนกระแตนี้

ลอดกับตลอดกันไม่มีคำว่าการนับเหมือนกับนักมวยที่เขาต่อยกันจนถึงขั้นสลบไปแล้วไปนับมันอะไรมันจะไปรู้เรื่องรู้ราวอะไรคนสลบหรือคนตายแล้วนั้นนี่ก็เหมือนกันมันตายตัวถึงขนาดนั้นเพราะกิเลสทุบกิเลสต่อยจนถึงอย่างน้อยขั้นสลบมากกว่านั้นเหมือนว่าตายจมไปเลยทั้งที่จิตนั้นไม่ชิบหายแต่ก็จมไปด้วยอำนาจแห่งกรรมบีบบังคับไม่ให้รู้สึกตัวเลยนั่นมันก็จะหมุนกันอยู่อย่างนี้ตลอดไปถ้าไม่ใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าในภาคปฏิบัติกำจัดมันเข้าไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงทะลุปูโปร่งไปหมดแล้วยังไงก็ไม่มีทางรู้ไม่มีทางเห็นไม่มีทางละได้เลยมีแต่ทางจมไปตามอุกลมายาหรืออุบายของมันโดยถ่ายเดียวเท่านั้นขอให้ท่านทั้งหลายระลึกและจำไว้ให้ดีในธรรมนี้แล้วให้หนักแน่นในภาคปฏิบัติคือจิตภาวนาให้เหนียวแน่นแก่นที่สุดเพราะความทุกข์ในการประกอบความภาคเพียรของเรานี้แม้จะทุกข์ขนาดไหนก็ไม่ได้เท่าเสี้ยวหนึ่งของความทุกข์ที่เคยเป็นมาในวัฏวนอันนี้ตลอดตัดตลอดกันทั้งหมันตะทุกข์ไม่ทุกธรรมดาและมหันตทุกข์จนนับไม่ถ้วนนับไม่ได้เลยมากขนาดไหนในเราคนเดียวนี้มีพี่นาอยู่อันนั้นทุกข์มากยิ่งกว่าความภาคเพียรของเราที่จะฝืนกิเลสด้วยความทุกข์อันนี้หรือด้วยความฝืนกิเลสนี้เพื่ออัดเพื่อทำเอาทุกข์ขนาดไหนทุกข์เพียงเราจะหวังให้พ้นในชาตินี้เอาทุกข์ในชาตินี้ด้วยความเพียรเพื่อยังอัดยังทำเข้าสู่ใจเป็นธรรมสมบัติหรือสมาธิสมบัติปัญญาสมบัตินิพพานสมบัติเอาทุกไปเป็นอะไรไปตั้งแต่เขาทำการทำงานทำไร่ทำนาทำกิจการต่างๆเขายังต้องมีทุกติดตามไปด้วยกันทั้งนั้นบางงานบางอย่างถึงเป็นถึงตายก็ยังมีเรานี่ยังไงก็ไม่ตายสติปัญญาให้ใช้ตลอดเวลาที่ชุลมุนวุ่นวายกับความทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์อันนี้เป็นสัจธรรมอย่าให้ทุกข์มาทับถมเราเฉยๆโดยหาเหตุผลไม่ได้ให้ทุกข์ด้วยการพิจารณาเป็นสัจธรรมทุกข์นี้จะไม่ทุกข์ผู้ปฏิบัติต่อธรรมประเภทสัจธรรมนี้จะเป็นผู้เพลินในธรรมทั้งหลายในเวลารู้เวลาเห็นกันหรือเข้าถึงตัวสัจธรรมจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ทุกข์อันนี้จะเป็นภัยต่อเราเป็นที่ขยักขยแยงในขณะที่เป็นขึ้นมาจากการประกอบความเพียรนั้นพอให้เกิดความเฉียดหลักถ้าอย่างนั้นเป็นทุกข์ของที่เกิดขึ้นจากสมุทัยความคิดเช่นนี้เป็นความคิดสมุทัยที่จะเสริมทุกข์ให้มีกำลังมากขึ้นจนถึงขั้นเฉียดหลักแต่ถ้าเป็นความทุกข์ที่จะให้รู้เห็นกันด้วยมรรคมีสติปัญญาเป็นสำคัญนี่เรียกว่ามรรคแต่ละอย่างละอย่างพิจารณาจนเข้าถึงกันแล้วความทุกข์อันนี้จะเป็นทุกขสัตว์แล้วผู้พิจารณาก็จะมีความเพลินในการพิจารณาโดยไม่รู้สึกตัวแล้วว่าเพลินยังไงมันเข้าถึงขั้นชุลมุนจนถึงแยกกันออกเป็นคนละสัตว์ละส่วนทุกข์ก็เป็นทุกข์กายก็เป็นกายจิตก็เป็นจิตทั้งสามนี้แต่ก่อนประหนึ่งว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนไฟกับฟืนหรือเชื่อไฟเมื่อแยกออกแล้วฟืนก็เป็นฟืนไฟเป็นไฟเราก็เป็นเราไม่เดือดร้อนนั่นนี่ก็เหมือนกันแต่ทุกมากทุกน้อยอย่าไปคิดมาให้เสียผลเสียประโยชน์เพราะเป็นกลอุบายของกิเลสหลอกอีกประเภทหนึ่งเหมือนกันให้ประมวลถึงเรื่องความทุกข์ที่เราเป็นมาพระพุทธเจ้าทรงสอนโลกไม่ผิดเราไม่รู้ก็ตามให้พึงเชื่อท่านผู้ฉลาดที่ทรงผ่านมาแล้วรู้มาแล้วเห็นมาแล้วนำมาสั่งสอนโลกว่าการเกิดตายของจิตวิญญาณแต่ละดวงละดวงนั้นไม่มีสิ่งใดเสมอแล้วในความมากมายมากถึงขนาดที่ว่าไม่มีอะไรเสมอไม่มีสิ่งใดจะเป็นคู่แข่งของจิตวิญญาณแต่ละดวงละดวงที่แบกกองทุกข์เรื่อยมาด้วยความเกิดความตายด้วยวิบากกรรมต่างๆท
ที่ตนสร้างไปในตัวใน

ัวแห่งภพชาตินั้นๆนะทุกนี้ทุกมากทุกยืนนานมานานแสนนานถ้าแก้ไม่ได้ในชาตินี้ปัจจุบันนี้แล้วก็จะต้องแบกกันไปอย่างนี้เป็นกันไปดังที่เคยเป็นมาฉันใดจะเป็นไปฉันนั่นเหมือนกันนั่นฟังสิหนักไหมความทุกข์ที่แบกมามากน้อยนี้เมื่อเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วทำไมจะไม่ใจหายผู้เชื่อตามหลักความจริงของพระพุทธเจ้าและที่จะแบกทุกข์ต่อไปข้างหน้านั้นก็ทำไมจะไม่ใจหายล่ะเพราะเหตุไรพระพุทธเจ้าผู้ทรงสั่งสอนโลกทรงสั่งสอนถ้าว่าเราพูดอย่างภาษาตลาดให้ฟังอย่างถึงใจของเราแล้วพระพุทธเจ้าทรงสอนโลกสอนด้วยความใจหายอยากให้พ้นอยากให้หลุดอยากให้ผ่านไปได้สดสดร้อนร้อนไม่แม้นาทีหนึ่งก็ไม่อยากจะให้สัตว์ทั้งหลายจมอยู่ในกองฟืนกองไฟในหม้อน้ำร้อนนั่นเลยจึงสอนอย่างถูกต้องแม่นยำสอนอย่างเต็มเน็ตเต็มหน่วยสอนด้วยพลังของจิตพลังของความเมตตาซึ่งออกมาจากใจที่บริสุทธิ์ที่ได้เห็นทั้งโทษทั้งคุณอย่างถึงพระไทยแล้วทุกอย่างการสอนธรรมไม่มีใครที่จะสอนด้วยความหนักแน่นแม่นยำและพระเมตตาเต็มสัดเต็มส่วนประหนึ่งว่าหน้าใจหายหรือว่าใจหายเหมือนพระพุทธเจ้าสั่งสอนสัตว์โลกนั้นเลยสั่งเลยพระสาวกก็ลองลงมากันเป็นลำดับการสั่งสอนท่านเพราะท่านการสั่งสอนโลกก็เป็นเช่นนั้นเพราะท่านก็ได้ตะบันกันกับกิเลสสมุทัยและทุกข์ทั้งหลายซึ่งเป็นของคู่กันกับสมุทัยนี้มาหนักขนาดไหนมากขนาดไหนประจักษ์ใจขนาดไหนด้วยการแก้การถอนนี่ก็คือมากท่านทราบทั้งคุณและโทษโดยสมบูรณ์ในหัวใจของท่านแล้วทำไมท่านจะสอนโลกด้วยความอ่อนแอสอนพอเป็นพิธีสอนพอให้กิเลสหัวเราะเยาะได้ล่ะท่านจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้ท่านต้องสอนให้เต็มภูมิประหนึ่งว่าใจหายเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้านั่นแหละสอนด้วยความเมตตาเพราะเห็นสัตว์ทั้งหลายจมอยู่มหาประมาณไม่ได้เลยว่าจะหลุดจากพ้นไปเมื่อไหร่ถ้าจะพูดถึงว่ามองไปเมื่อไหร่ก็เห็นแต่อยู่ในจมอยู่ในหม้อน้ำร้อนจมอยู่ในหม้อน้ำร้อนจมอยู่ในฟืนในไฟจมอยู่ในกองทุกข์อันตรายมหันตทุกข์ตลอดเวลามองไปเมื่อไรก็เห็นอย่างนั้นไม่มีเวลาที่จะว่างถ้าจะเราจะพูดสายตาไม่มีเวลาที่จะว่างจากสายตาว่าสัตว์ทั้งหลายไม่มีกองทุกข์ไม่ได้ผ่านสายตานี้เลยไม่มีนอกจากไม่อยากถึงกับไม่อยากมองเพราะสลดสังเวชสัตว์ทั้งหลายที่ได้มาจมอยู่อย่างนี้เพราะความประมาทเพราะความไม่รู้ของตนเองมาทำบาปมาทำกองทุกข์ให้ตนเองหรือมาทรมานตนเองมาบีบบังคับตนเองอย่างนี้ไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นไม่อยากดูถึงขนาดนั้นนั่นละการสอนโลกจึงสอนถ้าว่าจะพูดถึงเรื่องความเผ็ดร้อนก็เผ็ดที่สุดร้อนที่สุดชุดลากอย่างเต็มพระไถยไม่มีอะไรที่จะออมแรงเรื่องของพระพุทธเจ้าสอนโลกสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนเต็มกำลังฉุดลากเต็มพระกำลังความสามารถของพระองค์นั่นแหละตามแต่สัตว์ทั้งหลายรายใดรายใดที่จะพอเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดพระองค์ก็ทรงทราบอีกเช่นเดียวกันเนี่ยเราพิจารณาสิคำว่าสัตว์โลกมีใครบ้างถ้ามานับตัวของเราแล้วเราเป็นอะไรไม่เป็นสัตว์โลกเป็นสัตว์อะไรเปรตผีก็เคยเป็นมาแล้วว่าเป็นสัตว์เปรตสัตว์ผีก็เคยปันเป็นมาแล้วเวลานี้เราก็เป็นสัตว์โลกรายหนึ่งเช่นเดียวกันเราไม่คำนึงบ้างหรือว่าความทุกข์ทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้ไม่มีอยู่กับเราหรือมีอยู่กับเราปัญหาตั้งเข้าไปถามเจ้าของสินักปฏิบัติตั้งเป็นอย่างนั้นขุดค้นเข้าไปหาเหตุหาผลเพราะสิ่งเหล่านี้เราเจอมาแล้วด้วยกันทั้งนั้นเราได้รับความทุกข์ความทรมานถึงขั้นหาทุกข์หมานแต่ทุกข์ไม่มีใครแข่งใครได้ก็คือเรื่องจมอยู่ในวัฏฏะเกิดตายด้วยอำนาจแห่งวิบากกรรมนี่แหละแล้วเช่นทำไมความเพียรของเราจะไปย่อหย่อนอ่อนข้อกลัวแต่จะเป็นจะตายจะทุกข์จะลำบากเพียงเล็กๆน้อยๆด้วยการประกอบความเพียรเท่านี้นี้มันเกินไปให้กิเลสกล่อมมาเสียจนหลับสนิทในความเพียรให้ถึงกับเข็ดหลับในความเพียรให้ถึงกับเข็ดหลับในความทุกข์ไม่สมควรอย่างยิ่งกับนักปฏิบัติของเราซึ่งเป็นลูกศิษย์ตถาคตผู้มีเหตุมีผลด้วยความเชี่ยวชาญเฉลียวฉลาดไม่มีใครเกินพุทธเจ้าเลยเราให้นำมาคิดในเรื่องเหล่านี้นี่พิจารณาขอให้ทุกท่านพิจารณา
เอามาชั่งน้ำหนักกันในเรื่องความทุกข์ของการประกอบความภาคเพียรและนี่เราพูดถึงเรื่องการเป็นมาแล้วที่จะเป็นไปข้างหน้าข้างหน้ากับข้างหลังมันไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายเหมือนกันเรายังจะทนต่อไปอยู่หรือเรายังจะสามารถอาถรรพ์อยู่หรือว่าจะต้องแบกทุกข์ไปเช่นเดียวกับที่เป็นมันทุกข์ในปัจจุบันเพียงเท่านี้เรากลัวแต่ทุกข์ในอนาคตที่จะถึงขั้นมหันตทุกข์ซึ่งเคยเป็นมาเหมือนอดีตนั่นจะเป็นอย่างนั้นเราไม่คิดเราไม่กลัวหรือเอามาคิดนี่แหละนักปฏิบัติต้องใช้ปัญญาอย่างนั้นการปลูกจิตปลูกใจนี่คืออัตคือธรรมคือมรรคที่จะทำให้เราเข็ดเราหลาบให้ขี้เกียจขี้ค้านท้อถอยแล้วเป็นแต่เรื่องของกิเลสมันกล่อมสัตว์ทั้งหลายถ้าไม่รู้ให้รู้เสียตั้งแต่บัดนี้เอาให้ดีเอาให้จริงการปฏิบัติตัวเองนี่เราพูดถึงเรื่องความจมของสัตว์พระพุทธเจ้าท่านทรงรู้ทรงเห็นทรงเป็นมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกจงสั่งสอนอย่างเต็มพระทัยเต็มเม็ดเต็มหน่วยมาได้45พระพรรษานอกนั้นพระเมตตายังไม่ล้นละยังต้องประทานพระโอวาทคือสวดคาธรรมไว้อีกไปถึง 5,000 ปีสอนประทานไว้เพื่อใครก็ประทานไว้เพื่อสัตว์โลกสัตว์โลกรายไหนถ้าไม่หมายถึงตัวของเราผู้ได้ยินได้ฟังผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนาธรรมอย่างนี้จะหมายถึงใครเอาเรามีกำลังบางชามีความรู้ความฉลาดขนาดไหนทุ่มลงไปเพื่อฆ่ากิเลสไม่เสียหายไม่ขาดทุนศูนย์ดอกให้ขยับลงไปในการประกอบความภาคเพียรให้ทำความเจ็ดหลาบแก่ตัวเองที่เป็นมาแล้วก็ดีที่จะเป็นไปข้างหน้าก็ดีคือจิตดวงนี้มันไม่ตายนั่นเองถึงจะทุกข์ทรมานขนาดไหนมหันต์ทุกข์ขนาดไหนเวลานั้นก็ต้องยอมรับแต่ให้เราคิดว่าอย่างเราเอาไฟมาจี้ตัวของเราเนี่ยไม่ถึงขั้นตายแหละเพียงถึงเพียงเจ็บแสบร้อนเวลาไฟจี้เท่านั้นเราจะทนได้ไหมเราพอทนไหมเพียงชั่วโมงหนึ่งชีวิตของเรานี้มีเป็นหลายปี50 60 70ปี80ปียืนนานขนาดไหนไม่ถึงตายแต่เราจะทนความทุกข์เพียง5นาทีที่ถูกไฟจี้นี้เราทนได้ไหมพิจารณาสินี่แหละการไปตกนรกบกไหม้ถึงใจจะไม่คิดหายใจไม่ตายก็ตามแต่การทนทุกข์ทรมานซึ่งเทียบกันกับไฟถูกไฟจี้นั้นเป็นอย่างไรพิจารณาสิใครจะไปยอมเสียตัวถึงขนาดนั้นต้องปัดออกทันทีอันนี้ก็เหมือนกันสิ่งที่จะเผาเราความทุกข์มันไม่ตายมันทุกข์นั่นสิมันลำบากกว่าคนตายคนตายแล้วมันไม่รู้ร้อนรู้หนาวทำอะไรมันก็ไม่มีอะไรแต่คนที่มันทุกข์ไม่ตายนั่นที่ทรมานขนาดไหนนั่นแหละใจที่มันไม่ตายแหละมันถูกทรมานอยู่ถึงขนาดนั้นพี่นาที่มันทุกข์ขนาดไหนเราควรที่จะนำมาพิจารณาให้ละเอียดละออแล้วเป็นการเสริมกำลังความภาคเพียรสติปัญญาศรัทธาเราให้มันหนักขึ้นหนักขึ้นจะได้หลุดจะได้พ้นไปเมื่อหลุดพ้นไปจากสิ่งจองจำทั้งหลายนี่แล้วจะหาอะไรเทียบไม่ได้แล้วนั่นละที่พระพุทธเจ้าท่านเห็นโทษของกิเลสเพราะเห็นคุณค่าแห่งธรรมที่เหนือกว่าที่สุดแล้วไม่มีอะไรเสมอแล้วธรรมท่านจึงเรียกว่าโลกุตระธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกเหนือโลกคืออะไรเหนือกิเลสเครื่องผูกพันเครื่องมัดสัตว์ทั้งหลายเครื่องทรมานสัตว์ทั้งหลายพระองค์ก็นับอยู่ในจำนวนที่ได้เคยทรมานจากธรรมชาตินี้มาแล้วจึงได้เห็นโทษอย่างถึงพระทัยแล้วประกาศกังวานแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายด้วยอัดด้วยธรรมพอที่จะไปได้ก็ให้ไปให้ทันกับพระองค์ฉุดไปลากไปในเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นที่ยังควรที่จะเป็นไปตามได้อยู่ก็คาดบันไดเอาไว้ได้แก่ศาสนธรรมคำสอนให้อุตส่าห์ประพฤติปฏิบัติตามนั้นว่าอย่างนั้นความหมายแล้วจะไม่ไปไหนทางสายนี้ตรงเข้าสู่ความสงบเย็นใจตรงเข้าสู่ความสิ้นทุกข์โดยประการทั้งปวงทั้งนั้นน่ะพิจารณาอยู่นี่การปฏิบัติจะเป็นผู้สามารถรู้เรื่องของกิเลสโดยลำดับลำดาไม่ถ้าว่าเราจะพูดเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นโคตรเป็นแท้แล้วไม่ว่าปู่ย่าตายายของกิเลสโคตรแท้ของกิเลสประเภทใด
จะประมวลเข้ามาดูหน้ามันได้หมดในภาคปฏิบัติและสังหารกันในด้านในจิตตภาวนานี้ทั้งนั้นแล้วเรียกว่าล้างป่าช้ากันที่นั้นไม่เกิดอีกถ้าลงกิเลสได้สิ้นไปจากหัวใจแล้วไม่เกิดอีกนั่นเรียกว่าล้างป่าช้าเราจะประมวลมาเห็นนี้อย่างอื่นไม่มีทางที่จะเห็นได้เลยเราเองก็มองไม่เห็นนอกจากศาสนาธรรมนี้เท่านั้นเป็นเครื่องสังหารกิเลสเป็นเครื่องชะล้างกิเลสเป็นเครื่องล้างป่าช้าคือความเกิดตายให้สิ้นไปจากจิตใจดวงนี้แล้วไม่ต้องหมุนนิพพานังปรมังสุขขังก็คือจิตดวงนี้ที่พ้นจากสิ่งกดขี่บังคับทั้งหลายซึ่งเคยเป็นมาแล้วเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเป็นนิพพานดินน้ำลมไฟไม่ใช่นิพพานทุกสิ่งทุกอย่างในแดนโลกธาตุนี้ไม่ใช่นิพพานไม่ใช่ผู้ที่เสวยบรมสุขคือใจนี้เท่านั้นเป็นผู้เสวยความสุขเป็นนิพพานนี่ท่านให้ชื่อว่านิพพานนิพพานไม่นิพพานก็ตามเถอะนั่นเป็นชื่อขอให้ทำใจของเราให้บริสุทธิ์โดยประจักษ์ไม่ต้องเสกสรรไม่ต้องไปถามใครเป็นสันติโกเต็มหัวใจนี้ก็พอแล้วจะว่านิพพานไม่นิพพานไม่สำคัญแต่นี้ขยายคำออกไปตามท่านแสดงไว้ในภูมิของศาสดาท่านสอนไว้อย่างกว้างขวางละเอียดละออมากให้เหมาะสมกับภูมิของสัตว์โลกที่จะเดินตามซึ่งมีนิสัยต่างๆกันกว้างแคบอย่าละเอียดลึกตื้นฉลาดแหลมคมอย่าให้จนตรอกจนมุมว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนไว้ให้เป็นเหมือนกับว่านกบินบนอากาศไปที่ไหนไม่มีคำว่าอากาศสิ้นไปแล้วหมดไปแล้วไม่มีทางบินไม่มีทางเดินอย่างนี้ไม่ให้มีบินไปไหนบินได้ทั้งนั้นถ้าไม่กลัวเหนื่อยกลัวเมื่อยปีกหักไปนี่ก็เหมือนกันความรู้ความสามารถของใครก็ตามขึ้นชื่อว่าพุทธบริษัทที่รู้ตามพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีติดมีข้องว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนว่าพระพุทธเจ้าไม่มีภูมิเรามีภูมิมากกว่าอย่างนี้ไม่เคยมีนี่แหละธรรมพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่านิพพานนิพพานนั่นก็เหมือนกันนี่เป็นชื่ออันหนึ่งเพื่อให้ทราบโลกมีสมมุติธรรมมีมุติก็ต้องตั้งชื่อให้มีสมมุติขึ้นไว้เมื่อเข้าถึงแล้วก็หายสงสัยเองนี่หลักการปฏิบัติความพ้นทุกข์เราอย่าหวังพึ่งสิ่งใดมากยิ่งกว่าธรรมวินัยซึ่งเป็นแถวทางเดินเพื่อความหลุดพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นให้เป็นที่มั่นใจเป็นที่หนักแน่นฝากเป็นฝากตายกับหลักธรรมหลักวินัยอย่าดื้อดึงฝ่าฝืนในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามให้ทรงให้ดำเนินตามธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ดำเนินให้บำเพ็ญด้วยความขยันหมั่นเพียรให้จริงให้จังต่อทุกสิ่งทุกอย่างทำอะไรให้พินิจพิจารณาเรื่องสมาธิไม่มีเอาให้มีทำไมจะมีไม่ได้ทำนี้ทำเพื่อสอนจิตให้เป็นสมาธิแท้ๆทำนี้สอนจิตเพื่อให้มีปัญญาเฉลียวฉลาดทันกับปัญญาของจิตแท้ๆทำนี้เป็นธรรมชาติที่เป็นเครื่องสังหารจิตให้สิ้นซากไปจากจิตใจโดยแท้ไม่ใช่ทำที่จิตจะมาเหยียบย่ำทำลายหรือเหยียบหัวขยี้หัวอยู่เปล่าธรรมพระพุทธเจ้าไม่เคยมีนอกจากผู้ทรงธรรมนั้นเท่านั้นจะไม่เป็นท่าแล้วให้กิเลสย่ำยีตีแหลกออกจากหมดเครื่องมือเตรียมที่จะเอาไปสังหารกิเลสกลับให้กิเลสมาสังหารตัวเสียเพราะความโง่เขลาบ่ปัญญาตัวหรือความไม่เอาไหนตัวเท่านั้นมันก็มีเท่านั้นเรื่องธรรมแล้วไม่สงสัยเป็นอาวุธที่ทันสมัยท่านเรียกว่าธรรมอาวุธทันสมัยมาตั้งแต่กาลไหนแล้วพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในโลกนี้มีกี่ล้านล้านล้านล้านพระองค์มีแต่ตรัสรู้ด้วยธรรมเหล่านี้ทั้งนั้นไม่มีสิ่งอื่นมาเป็นเครื่องตรัสรู้ธรรมนั้นขอให้เป็นที่มั่นใจเอาให้จริงให้จังประพฤติปฏิบัติตัวด้วยความเข้มงวดกวดขันด้วยความเข้มข้นแล้วนิยิเลสนั้นเป็นสิ่งที่จะขาดจะหลุดลอยไปได้ไม่เหลือเพราะอำนาจแห่งธรรมอาวุธคือเครื่องมือสังหารนี้ถ้าเป็นน้ำก็ไม่พ้นจากน้ำนี้จะทำให้สะอาดได้เนี่ยดังที่กล่าวไว้แล้วเบื้องต้นนั่นนี่ก็เคยพูดเสมอนั่นหากเป็นไปในธาตุในขันธ์ในจิตใจนี่แหละเพราะสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับโลกกับสังสารอยู่ตลอดเวลาทำไมจะอดคิดไม่ได้เฉพาะอย่างยิ่งพระเนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเหล่านี้อะไรอะไรก็ต้องเข
ข้าจุดนี้ก่อนเข้าจุดนี้ก่อนเรื่องความคิดความอ่านอะไรก็ดีมักจะคิดเรื่องความรับผิดชอบของตัวเองนี้ก่อนก็คือพระเองที่มาศึกษาอบรมเป็นยังไงเรื่องความภาคความเพียรเป็นยังไงเรื่องจิตใจสมาธิเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงจิตใจมันจดจ่ออยู่ทั้งอยู่ตรงนี้เรื่องการปฏิบัตินี้ยิ่งร่อยหลอเข้าไปร่อยหลอเข้าไปเราก็ยิ่งจะเป็นรายหนึ่งแห่งความร่อยหลอแล้วก็ยิ่งใช้ไม่ได้เลยเราคนหนึ่งเป็นผู้จะทรงไว้มีความเข้มแข็งมีความขยันหมั่นเพียรตลอดถึงเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งมรรคซึ่งผลมีมุตติดทนนั่นมันถึงจะถูกใครขาดก็ตามบกพร่องก็ตามเราจะให้บกพร่องนี่เป็นความถูกต้องนี่อันนั้นร่อยหลอคนนั้นร่อยหลอเราก็เป็นคนร่อยหลอบวกกันเข้าไปมันเกินไปสลดสังเวชนะผมผู้สั่งสอนหมู่เพื่อนมานานสั่งสอนจนหมดไส้หมดภูมิธาตุขันก็โอนลงอ่อนลงจะเทศจะสอนแต่ละครั้งละคราวต้องได้คิดจะอ่านแต่ตองเรื่องธาตุเรื่องขันนี้เองไม่ใช่อันใดนะก่อนอื่นก่อนใดเวลาเวลาที่เกี่ยวข้องกับอะไรอะไรบ้างประมวลเข้ามาแล้วก็มาสู่ธาตุขันว่าธาตุขันในเวลานี้จะพอเป็นพอไปนั้นพอแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนได้มากน้อยเพียงไรต้องคิดเมื่อเห็นว่าพอจะเป็นไปได้แล้วก็ต้องประชุมอบรมแนะนำสั่งสอนขอให้หมู่เพื่อนได้เห็นอกเห็นใจแล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติตัวให้ได้ทรงมากทรงผลธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นสดสดร้อนร้อนแน่ตายก็คอขาดก็ขาดแต่ความเชื่อว่าสดสดร้อนๆแห่งธรรมของพระเจ้านี้ไม่มีถอนไม่มีบกบางแม้นิดหนึ่งเลยเชื่อขนาดนั้นเราเชื่อธรรมของพระเจ้าจึงขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจคือปฏิบัติการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรยุติเพียงแค่นี้

0: สมัยพุทธกาลท่านเที่ยวหลงซ่อนอยู่ในป่าหาความสงบอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้รับพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าแล้วต่างท่านก็เสาะแสวงหาที่วิเวกสงัดอันเป็นที่เหมาะสมแก่การประกอบความเพียรโดยความสะดวกเรียกความเคลื่อนไหวทั้งภายนอกภายในของสาวกท่านผู้มุ่งหน้าต่อการศึกษาจะเป็นไปเพื่ออัดเพื่อทำทั้งนั้นแม้จะคิดภายในใจก็คิดเพื่อจะถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตนเองจะพูดออกมาทางวาจาเกี่ยวกับการสนทนาปราศัยซึ่งกันและกันก็มีสันเลขาธรรมเป็นเส้นบรรทัดดัดกายวาจาให้เป็นไปตามแผลแห่งสันเลขาธรรมนั้นๆคำว่าสันเลขาธรรมแปลว่าธรรมเครื่องซักฟอกจิตใจกายวาจาให้สะอาดผ่องใสเป็นลำดับรวมแล้วมีอยู่10ข้อด้วยกันคือศีลและคาถาสนทนากันเรื่องการจะปฏิบัติในศีลของตนเพื่อความบริสุทธิ์แต่เบื้องต้นเป็นยกอัปปิชตาธรรมขึ้นเป็นผู้มีความมากน้อยเช่นเดียวกับนกที่มีกับเฉพาะปีกกับหางเท่านั้นจะบินไปทางไหนเป็นความสะดวกไม่พลุงพลังจะมีมากก็ยินดีเพียงน้อยพอดีกับเพศแห่งสำนักซึ่งเป็นเพศไม่พลุงพลังสมกับเป็นเพศที่ขอทานเขากินประจำวันสันโดษคือความยินดีที่ถัดมาจากอภิชาตายินดีเท่าที่เป็นอาศัยจะเป็นสมณะบริโภคไม่ก่อความกังวลใส่ตนเองสังคคณิกาไม่คุกคีกับใครๆทั้งกลางวันกลางคืนเป็นผู้เดียวในอิริยาบถทั้ง4คือยืนเดินนั่งนอนวิเวกตาเพื่อหาความสงัดวิเวกอยู่ตลอดเวลานี่เป็นธรรมะเครื่องฝังอยู่จิตใจของสาวกผู้มุ่งหน้าต่อการศึกษาแม้จะกล่าวในทางศีลก็กล่าวเพื่อหาอุบายวิธีที่จะรักษาศีลของตนให้เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดและสนใจในสมาธิเพื่อความสงบเยือกเย็นภายในจิตใจระมัดระวังจิตใจไม่ให้คุกเคล้าหรือละคนปนเปื้อกับอารมณ์ที่จะเป็นค่าศึกต่อใจมีเรียกว่าความสงัดภายในเรียกว่าอสังคคณิกาไม่ละคนภายในนอกจากไม่ละคนปนเปกับคนทั้งฝ่ายทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตภายนอกแล้วยังพยายามฝึกฝนอบรมจิตใจไม่ให้ละคนปนเปกับอารมณ์ที่เป็นค่าศึกต่อตนเองวิเวกตานอกจากมีความสงัดภายนอกที่หาได้เป็นที่เหมาะสมแล้วยังมุ่งต่อความสงัดภายในทำใจให้ปราศจากอารมณ์เครื่องก่อกวนมีจัดเป็นความสงบภายในใจก็กลายเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นชั้นๆเมื่อมีข้อข้องใจเกิดขึ้นในด้านปฏิบัติก็เข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้ากราบทูลเรื่องธรรม ซึ่งเป็นข้อข้องใจภายในเมื่อได้รับการชี้แจงจากพระพุทธเจ้าโดยถูกต้องแล้วและหายสงสัยภายในใจของตนแล้วต่อจากนั้นก็เข้าหาที่สงบวิเวกตามเคยประกอบความภาคความเพียรติดต่อสืบเนื่องกันเป็นลำดับไม่กำหนดว่าเป็นกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนเป็นผู้มีจิตกับสติสัมพันธ์กันกับความเพียรอยู่ตลอดอิริยาบถทั้งสี่ไม่ขาดวรรคขาดตอนเมื่อมีข้อข้องใจเกิดขึ้นเมื่อไรก็ต้องมาทูลถามพระพุทธเจ้าทุกๆครั้งและได้รับความเข้าอกเข้าใจเป็นลำดับทางศีลก็เป็นไปเพราะความบริสุทธิ์สมาธิก็นับวันจะก้าวขึ้นสู่ความสงบเยือกเย็นเป็นชั้นๆปัญญาเมื่อได้ถ้าความพินิจพิจารณาตามโอกาสอันควรและสถานที่อันเหมาะสมเช่นนั้นแล้วยอมจะมีความเฉลียวฉลาดรอบรู้ในเรื่องของตัวเองที่แสดงอยู่ทุกๆขณะภายในจิตใจและสิ่งแวดล้อมที่มาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับใจให้ปรากฏเป็นความรู้ชนิดใดชนิดหนึ่งขึ้นมาเรื่องของปัญญาจะวิภาควิจารณ์ตามสภาพที่มาสัมผัสและสิ่งที่รับสัมผัสคือใจตลอดเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสนั้นเป็นไปในทางดีหรือชั่วเป็นไปในทางจะถอดถอนกิเลสหรือจะเป็นทางจะสั่งสมกิเลสขึ้นพอกพูนภายในใจบรรดาสาวกทั้งหลายย่อมตามสอดส่องมองดูเรื่องของตัวที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอใจเมื่อได้รับการระมัดระวังรักษาอยู่ย่อมเป็นเช่นเดียวกับเด็กที่มีพี่เลี้ยงตามรักษาเด็กย่อมเป็นไปเพื่อความปลอดภัยทั้งในบ้านและนอกบ้านจะไปสู่สถานที่ใดๆมีพี่เลี้ยงตามระมัดระวังรักษาเด็กเด็กก็นับวันจะมีความเจริญเติบโตขึ้นแต่จากอุปสรรคอันตรายใดๆที่จะมาทำลายเด็กนั้นลักษณะของจิตที่รับการหล่อเลี้ยงรักษาด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรแล้วยอมจะเป็นไปเพื่อความสงบสุขและเยือกเย็นต่อตนเองเสมอและมีอุบายวิธีที่จะพยายามแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศึกภายในใจของตนออกได้เป็นชั้นๆเมื่อความเพียรได้เป็นไปอยู่ตามที่กล่าวมานี้เรื่องการละสิ่งที่เป็นข้าศึกก็ย่อมเป็นไปอยู่เช่นเดียวกันละทีละเล็กละน้อยละวันละเล็กละน้อยถอดถอนไปวันละเล็กละน้อยทุกเวลาทุกวันทุกคืนทุกปีทุกเดือนกิเลสจะสั่งสมตัวมาจากที่ไหนเพราะไม่มีโอกาสที่จะสั่งสมตัวขึ้นมาเหตุที่สิ่งที่เป็นข้าศึกไม่มีโอกาสจะสั่งสมตัวขึ้นมาให้เป็นเครื่องรังควานหัวใจก็เนื่องจากว่าสติปัญญาศรัทธาความเพียรได้เป็นพี่เลี้ยงตามรักษาใจดวงนั้นอยู่เสมอใจดวงนั้นย่อมจะเป็นไปเพื่อความเจริญเพราะอาศัยเครื่องบำรุงรักษามีวันจะก้าวหน้าขึ้นสู่ภูมิแห่งธรรมขั้นสูงเป็นลำดับจนถึงขั้นตรัสรู้ที่เราทั้งหลายได้ยินกันทั่วๆไปว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้สาวกองค์นั้นๆตรัสรู้อยู่ในที่เช่นนั้นในเวลานั้นๆมีอธิบายเรื่องของพระพุทธเจ้าและสาวกซึ่งเป็นองค์สัญญาณอันประเสริฐของพวกเรา ให้นำมาพิจารณาว่าเหตุใดพระพุทธเจ้ากับสาวกจึงถึงความแตกต่างจากพวกเราแตกต่างกันเพราะเหตุใดแตกต่างกันเพราะความปฏิบัติความสนใจเรื่องธรรมเป็นธรรมที่เสมอไม่เคยลำเอียงต่อผู้ใดตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้เมื่อการดำเนินให้ถูกต้องตามหลักธรรมที่เป็นธรรมชาติไม่ลำเอียงแล้วผลที่จะพึงได้รับก็ย่อมไม่ลำเอียงต่อผู้ใดเช่นเดียวกันมีส่วนจะต้องได้รับผลเกิดขึ้นจากข้อปฏิบัติอันถูกต้องของตนโดยทั่วหน้ากันเพราะฉะนั้นธรรมมัชฌิมาปฏิปทาธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นศูนย์กลางอยู่เสมอนั้นจึงตรงกับคำว่าสุขาตธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วตลอดเวลาด้วยนี่ครั้งพุทธกาลท่านดำเนินเช่นนี้ผลที่ปรากฏจึงรู้สึกว่าเป็นที่เจริญจิตเจริญใจทั้งท่านผู้ได้รับผลและพวกเราทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังตามประวัติของท่านตลอดมาต่อมาจนถึงสมัยปัจจุบันนี้ท่านผู้มีความสนใจใคร่ต่อหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าน้อมเอาเครื่องดำเนินและวิธีดำเนินการดำเนินตามแนวทางของพระพุทธเจ้าแล้วผลที่จะพึงได้รับก็ย่อมจะปรากฏเช่นเดียวกันเช่นสมัยปัจจุบันนี้ก็ปรากฏชื่อลีนามอยู่ว่าท่านพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์เสาทั้งสองพระองค์นี้รู้สึกว่าเป็นผู้เด็ดเดี่ยวในทางความภาคความเพียรหาที่เวทสงัดเพื่อกำจัดกิเลสอาสวะภายในใจของท่านตลอดมาผลที่ปรากฏออกไปสู่ภายนอกโลกก็ได้ยินกิตติศัพท์กิตติคุณของท่านพุ่งขจรไปทุกแห่งทุกหนว่าท่านอาจารย์เสาท่านพระอาจารย์มั่นเป็นพระสำคัญปรากฏชื่อลีนามมานี่เป็นคุณสมบัติที่ออกจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของท่านพุ่งขจรออกมาให้ประชาชนทั้งหลายได้ยินทั่วถึงกันในสมัยปัจจุบันส่วนในองค์ของท่านแท้ตามที่ได้ไปศึกษาจากกับท่านในโอกาสอันควรก็สมกับชื่อเสียงที่ปรากฏชื่อลีนามออกในที่ทั่วไปในความรู้สึกของอาตมาภาพเองก็ไม่มีอันใดจะสงสัยท่านว่าท่านอยากจะค้างอยู่ในภพใดภูมิใดที่จะเป็นเหตุให้เย็นว่าตายเกิดในวัฏสงสารเช่นเดียวกับสัตว์และมนุษย์ทั่วไปเพราะหลักธรรมที่ท่านได้เคยปฏิบัติมาอย่างไรและผลที่ท่านได้ปฏิบัติจากหลักธรรมนั้นท่านก็ไม่เคยปิดบังเปิดเผยให้บรรดาลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดได้ฟังอย่างถึงจิตถึงใจเพื่อจะเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนจิตใจของสานุศิษย์ทั้งหลายให้มีความเอิบอิ่มในผลที่ท่านได้รับแล้วอย่างไรแล้วมาเป็นเครื่องเชิดชูจิตใจของตนเพื่อจะได้บำเพ็ญความภาคความเพียรด้วยความขยันหมั่นเพียรผลจะพึงได้รับเพื่อจะเป็นเช่นท่านบ้างพระคุณท่านทั้งสองพระองค์นี้รู้สึกว่าเป็นผู้ชอบในความสงัดนิเวศไม่ค่อยจะเกี่ยวข้องกับใครๆแม้ที่สุดกับพระท่านไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่นะแต่เพราะเหตุแห่งจ ิตติสัตว์กิตติคุณที่ฟุ้งกระจรออกจากความดีเด่นของท่านในสมัยปัจจุบันเป็นเหตุให้ประชาชนพุทธบริษัททั้งหลายมีความใคร่สนใจต่อการศึกษาอบรมจากท่านอย่างใกล้ชิดก็เป็นเหตุจะไปเกี่ยวข้องติดต่อกับท่านไปขอศึกษาปรารภและอยู่อาศัยกับท่านท่านผู้มีธรรมคุณธรรมขนาดนั้นแล้วก็ย่อมจะปราศจากหรือปฏิเสธความเมตตาไม่ได้จำเป็นก็ต้องสงเคราะห์บรรดาผู้มีน้ำใจเลื่อมใสต่อท่านตามกำลังแห่งสติปัญญาความสามารถของผู้ไปศึกษาเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านพระอาจารย์มั่นกับพระอาจารย์เสาจึงปรากฏว่ามีลูกศิษย์ทั้งฝ่ายคฤหัสถ์และบรรพชิตมากมายในสมัยปัจจุบันเมื่อถึงขั้นมรณการของท่านก็รู้สึกว่าไม่ทิ้งลวดลายของนักปราชญ์วาดภาพอันเด่นชัดแก่หูแก่ตาของบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายที่เข้าใกล้ชิดในขณะนั้นอย่างเปิดเผยคือขณะจะมรณภาพก็มรณภาพด้วยความสงบเยือกเย็นเช่นท่านพระอาจารย์สาวถึงมรณการจวนตัวเข้ามาท่านอยากจะมรณภาพที่นครจำปาสักซึ่งเวลานั้นเป็นของฝรั่งเศสอยู่แต่บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายมีจำนวนไม่น้อยต่างท่านก็ต่างร้องขอท่านอาราธนาท่านให้มามรณภาพที่ฝั่งเราเรียกว่าเมืองไทยนั่นเองเมื่อลูกศิษย์มีจำนวนมากองค์ของท่านมีเพียงองค์เดียวก็สู้คนหมู่มากไม่ได้จำเป็นก็ต้องยอมจำนนความทอดทุระในชีวิตจิตใจและตั้งใจจะปรุงสังขารลงในนครจำปาสักก็ได้ถอดถอนล้มเลิกไปจำเป็นต้องปฏิบัติตามความเห็นของคนหมู่มากและเจตนาที่หวังดีของบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายก็ยอมลงเรือข้ามมาฝั่งไทยเราพอมาถึงวัดสิริอมาตย์เขาก็หามท่านขึ้นไปสู่วัดนั้นคือหามจากเรือฝั่งแม่น้ำโขงขึ้นไปวัดสิริอมาตย์พอก้าวเข้าไปถึงวัดตรงท่านลงในลานวัดนั้นเท่านั้นก็กราบเรียนท่านว่าบัดนี้ถึงสถานที่วัดศรีอมาตย์ในเมืองไทยของเราแล้วท่านอาจารย์ว่าทั้งที่ท่านก็นอนหลับตาพยายามพยุงท่าพยุงขันของท่านตลอดมาท่านก็ลืมตาขึ้นแล้วถามว่าถึงสถานที่แล้วหรือบรรดาพระทั้งหลายก็กราบเรียนท่านว่าถึงแล้วท่านก็ตอบท่านก็พูดว่าถ้าอย่างนั้นพยุงผมลุกขึ้นพระทั้งหลายก็พยุงท่านลุกขึ้นจากที่นอนแล้วท่านก็กราบถึงครั้งที่สามแล้วก็ไปในขณะนั้นเลยไม่รออยู่เป็นเวลานานอะไรในขณะที่ไปก็ไปด้วยความสงบเสงี่ยมไปด้วยความองอาจกล้าหาญในลักษณะม้าอาชาไหนไม่มีความท่านพึงหวั่นไหวต่อความล้มความตายซึ่งสัตว์โลกทั้งหลายกลัวกันยิ่งนะแต่นักปราชญ์ท่านถือเป็นคติธรรมดาที่มาแล้วต้องไปเกิดแล้วต้องตายเรื่องสติปัญญาซึ่งเรียนมาจากหลักธรรมะคำสอนของพระโพธิจักรก็เรียนมาเพื่อรู้ตามหลักความจริงก็เมื่อเรื่องการไปการมาการเกิดการตายเป็นหลักความจริงแล้วนักปราชญ์ท่านจะหวั่นไหวที่ตรงไหน ฉะนั้นท่านที่เป็นนักปราชญ์ในขั้นนั้นแล้วจึงไม่มีความหวั่นไหวต่อการไปกันมาการเกิดการตายการสลายพระพรากจากสัตว์แต่สังขารทั้งของท่านและของคนอื่นดังนั้นท่านจึงไปด้วยจิตคตุเป็นคติตัวอย่างอันดีแก่บรรดาสานุสิตทั้งหลายตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้นี่เป็นประวัติของท่านพระอาจารย์เสาที่ท่านวาดภาพอันดีเยี่ยมให้แก่บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายได้ยึดเป็นคติตลอดมาส่วนท่านพระอาจารย์มั่นในอันดับต่อมาเวลาท่านเริ่มป่วยจำได้แต่เพียงว่าเดือน4ขึ้น14ค่ำพ.ศ.92เป็นวันท่านเริ่มป่วยที่แรกท่านได้เล่าให้ฟังเมื่ออาตมาพาไปเที่ยวมาจากอำเภอวาริชภูมิมาถึงเข้าในวันค่ำหนึ่งท่านบอกว่าผมก็เลยเริ่มป่วยมาตั้งแต่วันขึ้น14ค่ำแล้วพอท่านเริ่มป่วยในคราวนี้ไม่เหมือนกับคราวใดๆซึ่งแต่ก่อนมีบรรดาลูกศิษย์ไปถวายยาให้ท่านฉันท่านก็ฉันให้มั่งมาคราวนี้ท่านปฏิเสธยาเสียทั้งหมดตั้งแต่เริ่มแรกป่วยโดยให้เหตุผลว่าการป่วยนี้ไม่มีหวังอันใดจากหยุดยาที่จะนำมารักษาเช่นเดียวกับต้นไม้ที่ตายยืนต้นอยู่แล้วใครจะรดน้ำพรวนดินเต็มสติกำลังความสามารถของตนขนาดไหนก็ตามต้นไม้ที่ตายยืนต้นอยู่นั้นจะไม่มีวันกลับมาผลิดอกออกใบต่อไปได้อีกเลยเพียงแต่ว่ายังยืนต้นอยู่เท่านั้นไม่ทราบว่าจะล้มวันไหนเดือนใดลักษณะของธาตุขันธ์ที่แก่ชราภาพแล้วย่อมเป็นลักษณะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นยุกยาจึงไม่เป็นผลอันใดกับโรคประเภทนี้นี่เขาเรียกว่าโรคคนแก่ท่านว่าแม้ท่านจะปฏิเสธหรือห้ามเรื่องดูยาไม่ให้เกี่ยวข้องกับท่านแต่ก็ทนเจตนาของบรรดาลูกศิษย์ซึ่งมีจำนวนมากไม่ไหวเหมือนกันคนนั้นก็เอามาให้คนนี้ก็จะฉีดคนนั้นก็จะให้ฉันต่อไม่ต่อท่านก็ทนไม่ไหวก็ปล่อยตามเรื่องจะถูกหรือผิดท่านไม่เคยตอบให้ใครทราบหรือให้ใครฟังทางนั้นว่ายานี้ถูกไหมท่านอาจารย์ท่านก็ไม่ตอบไม่ถูกท่านก็ไม่ตอบผิดก็แล้วแต่จะฉีดยัดเข้าไปใส่มือท่านก็ฉันไปอย่างนั้นเมื่อถามแล้วไม่ตอบนี่เป็นของสำคัญเมื่อป่วยจวนตัวเข้าจริงๆแล้วบอกว่าจะเอาผมไว้วัดป่าหนองผือนี้เห็นจะไม่ได้ผมน่ะตายเพียงคนเดียวแต่ว่าหมูหมาเป็ดไก่สัตว์จำนวนไม่น้อยที่จะตายเพราะเหตุแห่งผมนี้เพราะฉะนั้นขอให้ผมได้ออกจากสถานที่นี้เพื่อให้อภัยแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายจะเป็นการดีมากท่านว่าเอาผมไปโน้นจังหวัดสกลนครเพราะสถานที่นั้นเขามีตลาดอยู่แล้วแม้ผมจะตายหรือไม่ตายเรื่องสัตว์ก็เป็นตามธรรมดาของประเพณีทางตลาดเขาทำกันอยู่ตลอดมาคงจะเป็นการให้อภัยแก่สัตว์ทั้งหลายได้เป็นจำนวนไม่น้อยท่านก็ว่าอย่างนี้เมื่อท่านพูดอย่างนั้นบรรดาลูกศิษย์ทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตก็ต้องยอมตามความเห็นของท่านแล้วหามท่านออกมาใส่ตะแคร่แล้วหามออกมาท่านมาพักอยู่ที่อำเภอพนานานิคมเรียกว่าวัดบ้านผู่ท่านก็เคยเตือนเสมอว่าทำไมเอาผมมาพักไว้ที่นี่ล่ะผมบอกว่าจะไปสกลที่นี่ไม่ใช่สกลท่านเมื่อท่านจวนตัวเข้าจริงๆแล้ว
1: ใน3คืนสุดท้ายท่านไม่พักนอนเลยเฉพาะอย่างยิ่งในคืนสุดท้ายไม่เพียงแต่ไม่นอนยังต้องบังคับว่าให้เอาผมไปในคืนวันนี้ให้ได้อย่าเอาไว้เป็นอันขาดนอกจากนั้นก็เป็นแต่คืนนอกนั้นก็เป็นแต่เพียงว่าให้พาผมไปสกลนครแต่คืนสุดท้ายนี้บอกว่าให้เอาผมไปสกลนครในคืนวันนี้จะเอาไว้ไม่ได้แม้ที่สุดท่านนั่งภาวนาท่านก็ให้หันหน้าไปทางสกลนครเพื่อเป็นปัญหาอันสำคัญแก่บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายให้ได้คิดถึงเรื่องคำพูดและอาการที่ท่านนั่งอย่างนั้นว่ามีความหมายแค่ไหนจำเป็นถึงตอนเช้าจะมีเรื่องอะไรตอนนี้ก็ไม่ปรากฏชัดถ้าเอิญให้บรรดาลูกศิษย์ชาจังหวัดสกลนครเอารถยนต์มารับท่าน3คันก่อนจะขึ้นรถยนต์หมอเขาก็ฉีดยานอนหลับให้ท่านท่านก็นอนหลับไปถึงสกลนครตอน 1:00 ท่านก็เริ่มตื่นจากหลับนั้นพอตื่นแล้วก็จากนั้นไปก็เริ่มจะทำหน้าที่มรณภาพของท่านจนถึง 2:23 ก็เป็นวาระสุดท้ายก่อนจะถึงวาระสุดท้ายนั้นท่านนอนตะแคงข้างขวาแต่พระก็เห็นว่าท่านจะเหนื่อยเพราะท่านนอนอยู่เป็นเวลาสักเกือบ2ชั่วโมงแล้วนอนในท่าตะแคงข้างขวาโดยเอาหมอนหนุนข้างหลังไว้พระเลยไปดึงหมอนออกจากข้างหลังท่านก็เลยกลายเป็นนอนหงายแล้วท่านก็พยายามขยับตัวจะนอนตะแคงข้างขวาอีกที่พระครูบาอาจารย์ท่านผู้ใหญ่ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านก็พยายามเอาหมอนหนุนหลังท่านเข้าไปแล้วท่านก็ค่อยขยับขยับเมื่อท่านขยับเข้าไปรู้สึกว่าอาการของท่านเพลียมากก็เลยหยุดไว้ทีนี้อาการนอนของท่านจะว่านอนหงายก็ไม่ใช่จะว่านอนตะแคงข้างขวาก็ไม่เชิงเป็นอาการที่เพียงเอียงๆอยู่เท่านั้นแล้วมรณการก็จวนเข้ามาจวนเข้ามาบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายก็ไม่กล้าแตะต้องร่างกายท่านเลยปล่อยไว้ตามสภาพแห่งความสงบของท่านที่เคยมีอยู่แล้วแต่ดั้งเดิมตลอดจนกระทั่งถึงมรณการเป็นความสงบอยู่ตลอดเวลาแม้ที่สุดถึงขั้นสุดท้ายบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายอยู่นั่นเป็นจำนวนไม่น้อยที่นั่งล้อมท่านอยู่เป็น2ชั้นชั้นนายก็เป็นพระเถระผู้ใหญ่ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านชั้นนอกออกมาก็เป็นพระที่มีพรรษาลดหลั่นกันลงมาจากนั้นไปก็มีพระมีเนรมากมายขณะที่ท่านจะสิ้นจริงๆไม่มีใครจะสามารถทราบได้ว่าท่านสิ้นในขณะใดนาทีใดเพราะความละเอียดแห่งลมของท่านละเอียดเป็นลำดับลำดับจนไม่ปรากฏเลยว่าได้หมดลมไปนาทีใดนั่งรอสังเกตอยู่นั้นเป็นเวลานานไม่เห็นมีอาการกระดิกพลิกแพลงในอวัยวะส่วนใดท่านตะคุณธรรมเจดีท่านจึงพูดขึ้นว่านี่ไม่ใช่ท่านหมดแล้วเลยก็เลยไปดูนาฬิกาพอดีตี2นาฬิกากับ23นาทีก็เลยถือเอาเวลานั้นเป็นเวลามรณภาพของท่านแต่ความจริงแล้วไม่ทราบว่าท่านจะมรณภาพก่อนนั้นไปสักกี่นาทีเพราะไม่เคยแสดงอาการกิริยาอย่างใดให้คนที่นั่งอยู่นั่นเป็นจำนวนมากได้เห็นแม้แต่ขณะเดียวนี่ก็เป็นอาการที่น่าเลื่อมใสน่าเคารพยิ่งนักในชีวิตนี้ก็รู้สึกว่ามีครั้งเดียวเท่านั้นที่จะได้เห็นอาการความเรียบร้อยเรียบร้อยจนกระทั่งถึงว่าไม่ทราบขณะที่ท่านมรณภาพเลย และก่อนท่านจะมรณภาพมาเป็นเวลาตั้ง3ปีก็เคยพูดล่วงหน้าไว้เสมอในที่ประชุมสงฆ์ซึ่งเป็นวันอุโบสถบ้างเป็นวันประชุมธรรมดาบ้างโดยให้อุบายตักเตือนสั่งสอนลูกศิษย์ทั้งหลายไม่ให้นิ่งนอนใจว่าใครจะตั้งอกตั้งใจก็ให้รีบตั้งใจเสียขณะที่ผมยังมีชีวิตอยู่นี้หากว่ามีข้อข้องใจอันใดขึ้นมาจะได้ช่วยแก้ไขกันให้ทันท่วงทีผมจะไม่นานไม่เลย80นะขอให้ท่านทั้งหลายได้ทราบเพื่อว่าเรื่องร่างกายนี้ไม่เคยเชื่อฟังอำนาจวาสนาของผู้ใดทั้งนั้นเมื่อถึงการแล้วต้องตายด้วยกันทุกรายนี่ท่านสอนนะสำหรับผมแล้วจะไม่เลย80นี่ท่านเคยพูดหลายครั้งในที่ชุมนุมภิกษุบริษัทซึ่งเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดของท่านที่กล่าวมาทั้งนี้เพื่อให้เป็นคติตัวอย่างของเราผู้เกิดณสุดท้ายภายหลังอันผู้ดีหรือความดีเท่านั้นเราก็เริ่มจะเป็นคนดีเข้าไปเป็นลำดับยิ่งได้นำข้อวัดปฏิบัติที่ท่านชี้แจงแสดงอย่างไรไว้มาประพฤติปฏิบัติในตัวของเราผลที่จะพึงได้รับก็ย่อมไม่ผิดคาดผิดหมายจากหลักแห่งข้อปฏิบัติจริงของตนมีเรื่องครั้งพุทธกาลจนกระทั่งมาสมัยปัจจุบันนี้ก็เห็นความอัศจรรย์แปลกประหลาดอยู่เช่นนี้แม้ที่สุดเวลาท่านมรณภาพแล้วทั้งท่านพระอาจารย์เต๋าท่านพระอาจารย์มั่นก็ยังแสดงความอัศจรรย์ไว้ในอัฐิของท่านอีกด้วยคืออัฐิของท่านพระอาจารย์เต๋าก็ดีอัฐิของท่านพระอาจารย์มั่นก็ดีที่ถูกเผาจนเป็นจุนวิจุนไปหมดเหลือชิ้นเล็กๆน้อยๆเมื่อพุทธบริษัททั้งหลายได้รับแจกจากองค์ของท่านไปก็กลายเป็นธาตุขึ้นมาเช่นเดียวกันกับธาตุของพระอรหันต์ในครั้งพุทธกาลโน้นโดยปรากฏเป็นเม็ดเป็นเม็ดเช่นเดียวกับเม็ดข้าวโพดแล้วมีความก็อย่างเก่าเบาลักษณะขนาดใหญ่หรือเล็กเท่ากับเม็ดข้าวโพดเป็นจำนวนมากถ้าจะเล็กกว่าเล็กกว่านั้นเล็กน้อยถ้าจะใหญ่กว่าใหญ่กว่านั้นอีกเล็กน้อยส่วนจำนวนมากเท่ากับเม็ดข้าวโพดและค่อยขยายตัวเข้าไปขึ้นไปเป็นลำดับที่แรกก็เม็ดเล็กท่านต่อมาก็จะงอกหรือยังไงก็พิจารณายากอยู่ขยายโตขึ้นเป็นลำดับลำดับจนกระตั้งกับเม็ดเล็กๆจนกระทั่งถึงเท่าเม็ดข้าวโพดก็มีค่อยขยายตัวออกเป็นอย่างนั้นในประวัติท่านก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าอัฐิที่จะสามารถกลายเป็นธาตุได้นี้นอกจากอัฐิของพระอรหันต์เท่านั้นไม่มีอัฐิของใครจะสามารถกลายเป็นธาตุได้ก็เมื่อได้เห็นอัฐิของท่านกลายเป็นธาตุเช่นนั้นก็ยิ่งเป็นสักขีพยานในวาระสุดท้ายจากการได้รับโอวาทคำสั่งสอนของท่านมาอย่างถึงจิตถึงใจแล้วยังเป็นเหตุให้ถึงจิตถึงใจในเรื่องอัฐิของท่านเป็นสักขีพยานอีกด้วยปัญหาเรื่องอัฐิของท่านพระอาจารย์มั่นกลายเป็นธาตุจึงพุ่งขจรไปทุกแห่งทุกคนบางคนก็มีความสงสัยถึงกับมาถามอัตนาภาพก่อนว่าอัฐิของพระอรหันต์ก็ดีอัฐิของปุถุชนคนธรรมดาก็ดีก็เป็นอัฐิของธาตุคือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเช่นเดียวกันเฉพาะอย่างยิ่งอัฐิก็เป็นธาตุดินเช่นเดียวกันเหตุใดอัฐิของปุถุชนจึงไม่อาจจะกลายเป็นธาตุได้ส่วนอัฐิของพระอรหันต์เหตุใดจึงกลายเป็นธาตุได้มีความแตกต่างกันอย่างนั้นบ้าง ก็เลยเรียนให้ท่านผู้ถามปัญหานั้นทราบเพียงย่อๆว่าเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับใจเป็นของสำคัญใจแม้จะเป็นใจอันเดียวเช่นเดียวกันก็ตามแต่ใจหรือจิตนี้ผิดกันที่จิตของพระอรหันต์นั้นเป็นอริยจิตเป็นจิตที่บริสุทธิ์จิตของเราเป็นปุถุชนจิตไม่ใช่เป็นจิตที่บริสุทธิ์เมื่อจิตผู้เป็นเจ้าครองอยู่ในร่างใดจิตเป็นจิตประเภทใดร่างนั้นอาจจะกลายไปตามสภาพของจิตผู้เป็นเจ้าเรือนเช่นจิตพระอรหันต์ท่านเป็นจิตที่บริสุทธิ์ธาตุขันธ์ของท่านเมื่อจิตเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์แล้วอาจสามารถจะมีอำนาจซักฟอกธาตุขันธ์ให้เป็นธาตุที่บริสุทธิ์ตามส่วนของตนไปได้ฉะนั้นอัตติของพระอรหันต์จึงกลายเป็นธาตุได้แต่อัตติของปุถุชนจิตก็เป็นจิตที่เต็มไปด้วยกิเลสธาตุจะกลายเป็นธาตุที่บริสุทธิ์ขึ้นมาได้อย่างไรก็ต้องเป็นธาตุธรรมดาสามัญเราของคนมีกิเลสอยู่ดีวันนี้ได้อธิบายถึงหนึ่งประวัติของพระพุทธเจ้าสาวกและสาวกตลอดถึงครูบาอาจารย์ว่าท่านพยายามดำเนินตามแนวทางของพระพุทธเจ้าและสาวกได้พาดำเนินมาจึงปรากฏองค์เป็นที่เรื่องดีและบือไปทุกแห่งทุกคนกิตติศักดิ์กิตติคุณฟุ้งขจรให้คนทั้งหลายได้ยินได้เห็นที่ไหนก็ปรากฏเป็นความทราบซึ้งถึงจิตถึงใจเกิดความเชื่อมั่นและเลื่อมใสในพระศาสนามีแก่จิตแก่ใจที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ว่าท่านผู้ดีเกิดมาหรือปรากฏในโลกเพียงจำนวนน้อยแต่ก็สามารถจะทำประโยชน์ให้แก่โลกมากมายและกว้างขวางเช่นพระพุทธเจ้าของเราเบื้องต้นก็เป็นพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวมีคนดีศักดิ์สิทธิ์พิเศษเพียงพระพุทธเจ้าองค์เดียวแต่ก็สามารถเสกสรรคนธรรมดาให้กลายเป็นคนศักดิ์สิทธิ์พิเศษขึ้นมากลายเป็นสาวกอรหันต์จำนวนไม่น้อยนอกจากนั้นยังสอนประชาชนพลเมืองให้กลายเป็นพลเมืองดีถึงกลายเป็นนักขมได้อีกให้รู้จักบาปบุญคุณโทษสามารถจะยังผู้มีความเชื่อความ

ควรจะทราบว่าเป็นมัชฌิมาอยู่ตลอดเวลาทั้งข้างโน้นและข้างนี้มีความเสมอภาคแก่ท่านผู้ปฏิบัติทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผลที่จะพึงได้รับมากน้อยตามกำลังแห่งเหตุที่ตนบำเพ็ญมากน้อยเท่าไหร่ความสุขความเจริญจะเป็นไปในท่านผู้นั้นโดยไม่ต้องสงสัยดังนั้นขอให้ท่านพุทธท่านผู้มีความสนใจต่อพระโอวาทศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าจงน้อมสมบัติอันเป็นของพระองค์ท่านคือพระโอวาทนั้นเข้ามาใกล้ชิดสนิทกับกายวาจาใจของเราแล้วเราก็จะค่อยเป็นผู้มีสง่าราศีขึ้นทั้งด้านความประพฤติและด้านจิตใจตลอดถึงผลคือความสุขความเจริญจะเป็นไปในเราทั้งหลายทั้งภพนี้และภพหน้าโดยในธรรมเทศนาที่แสดงมาก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาขอยุติลง

ึงคราวสละที่จะต่อสู้กันจริงๆกับกิเลสประเภทนี้นะประเภทที่ดื้อด้านที่สุดเราจะต้องใช้เครื่องมือมัชฌิมาคือเหมาะสมกับกิเลสประเภทนี้ด้วยการหนักมือเต็มที่ทนก็ทนเต็มที่ทนจนตายสติปัญญามีเท่าไรทุ่มกันลงอย่างเต็มที่เอาตายเป็นตัวประกันหรือเป็นเดิมพันกิเลสประเภทนี้จะทำอย่างอื่นไม่ได้ถึงคราวหนักต้องหนักเอาชีวิตเข้าว่ากันเลยแล้วไม่คำนึงถึงความตายยิ่งกว่าความจริงที่ให้รู้ให้เห็นกิเลสจะหลุดลอยไปเพื่อรู้ความจริงทั้งหลายอันนี้ต้องมีความหนักมากขึ้นกว่าชีวิตนี่เป็นกิเลสประเภทหนึ่งเมื่อกิเลสประเภทนี้ค่อยลดหย่อนตัวลงไปเครื่องมืออีกประเภทหนึ่งที่เหมาะกับกิเลสที่รองกันลงไปก็มีเป็นลำดับลำดับเรื่อยไปจนกระทั่งถึงขั้นละเอียดเมื่อถึงขั้นละเอียดแล้วจะไปใช้กีฬาใช้สติปัญญาอย่างแผะผ่าผลโลดเต้นอย่างนั้นก็ไม่ถูกเหมือนดังม้าที่ควรจะการใช้กบแล้วจะไปถากด้วยขวานก็ไม่ได้เพราะไม่เหมาะกันจะทำให้ม้านั้นเสียการแก้กิเลสประเภทละเอียดก็ต้องสติปัญญาที่เหมาะสมกันคือสติปัญญาอันละเอียดแหลมคมไปอย่างละเอียดละออเหมือนน้ำซับน้ำสึบนั่นเป็นอย่างนั้นเรียกว่ามัชฌิมาทั้งหมดให้พากันเข้าใจทางภาคปฏิบัติความจริงของภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้อันใดก็ตามถ้าเราได้ทำเองได้รู้เองเห็นเองทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลแล้วหาความสงสัยไม่ได้และเป็นที่แน่ใจตัวเองไปโดยลำดับเมื่อแน่ใจตัวเองแล้วทำไมจะไม่แน่ใจในการสอนคนอื่นให้เข้าใจตามนั้นได้ล่ะนางพระพุทธเจ้าแต่ก่อนพระองค์ก็ยังไม่เคยประกาศพระองค์ว่าเป็นบรมศาสดาเมื่อได้ทรงบำเพ็ญโดยด้วยพระองค์เองทั้งฝ่ายเหตุก็ทุ่มเทลงอย่างเต็มที่จนถึงฝ่ายผลอันสมบูรณ์รู้ประจักษ์ด้วยพระทัยทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผลในธรรมทุกขั้นในกิเลสทุกประเภทและจึงได้ประกาศตนเป็นศาสดาและสั่งสอนโลกตั้งแต่บัดนั้นมาเพราะฉะนั้นธรรมจึงเรียกว่าเป็นสวัคขาธรรมจัดไว้ชอบแล้วด้วยความรู้ชอบเห็นจริงเป็นนิยานิรธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้หลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ไปได้โดยลำดับเช่นเดียวกับพระองค์ท่านได้ทรงนำกิเลสทั้งหลายออกจากพระทัยเดิมจนถึงขั้นบริสุทธิ์พุทโธได้นะทำไมพระองค์จึงมีความกล้าหาญชาญชัยในการประทานอุวาทแก่สัตว์โลกเพราะทรงรู้ทรงเห็นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ทรงด้นเดาสอนโลกนี่ความรู้เห็นด้วยตนเองจึงเป็นความแน่ใจในการแสดงออกทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกิเลสและอาธรรมประเภทใดหรือไม่ว่าฝ่ายเหตุฝ่ายผลส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดถ้าได้ผ่านแล้วด้วยตนเองจะสามารถพูดได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่สะทกสะท้าน

ผู้หนึ่งผู้ใดใครทั้งสิ้นนั่นแหละท่านว่าธรรมเป็นเวสารชะตระนธรรมคือธรรมที่ยังบุคคลให้กล้าหาญประเภทหนึ่งซึ่งเป็นประเภทสำคัญเราทั้งหลายดำเนินทุกวันนี้เป็นอย่างไรมัชฌิมาของพวกเราคืออะไร

รมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้การประกอบความเพียรทำอย่างไรความเพียรเดินจงกรมมีสติสตังติดแนบอยู่กับงานของตนหรือไม่หรือส่งและเหเร่ร่อนไปทางไหนซึ่งไม่ใช่เรื่องของอัดของทำมีแต่ก้าวเดินเฉยๆด้วยเท้าเหมือนกับสุนัขเขาเดินตามถนนหนทางถ้าอย่างนั้นก็ไม่เลยจากสัตว์ไปกิริยาแห่งการก้าวเดินของเราแล้วไม่ดีหรือไม่ยิ่งกว่าคนทั้งหลายที่เขาเดินธรรมดาด้วยตามความมีแข้งมีขาของสัตว์ของคนการเดินทำความเพียรก็ต้องหมายถึงเรื่องจิตกับสติควบคุมในหน้าที่ของตนที่กำลังทำอยู่นั้นเราพิจารณาธรรมบทใดเราพิจารณาธรรมแง่ใดหรือเรานำธรรมบทใดมาบริกรรมภาวนาเรามีความพลั้งเผลอไหมจิตของเราทะเลถลายไปไหนไหมถ้าทะเลถลายก็แสดงว่าจิตเลื่อนลอยกำลังใจหรือความสนใจต่องานของตนมีน้อยจึงไม่สามารถจะปกครองหรือคุมงานของตนได้ให้เป็นไปด้วยความสม่ำเสมอถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วทำบัตรไลก็อย่างว่ามันไม่เรียกว่าความเพียรความเพียรนั้นแท้จริงหมายถึงสติจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ตามขอให้มีสติอยู่กับตัวนี่เป็นพื้นสำคัญจากนั้นก็มีความจดจ่อต่อเนื่องกับงานที่ตนกำลังทำหรืออย่างน้อยก็มีสัมปชัญญะคำว่าสติเมื่อสืบเนื่องกันโดยลำดับไม่ยอมให้ครั้งเผลอด้วยการบังคับไว้นี้เรียกว่าสัมปชัญญะความไม่ครั้งเผลอโดยหลักธรรมชาติของตนเพราะการอบรมมาจนช่ำชองแล้วนั่นเรียกว่ามหาสติมีความแตกต่างกันอย่างนี้เราพูดทางภาคปฏิบัติแต่เราจะไปหาดูทางปริยัตินั้นรู้สึกจะไม่มีคือแบบที่ว่านี้มีแต่สติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวฝ่ายความจริงสัมปชัญญะนั้นไปจากสติความระลึกได้ที่พยายามอยู่ตลอดไปสติก็เลยสืบเนื่องกันไปจนกลายเป็นสัมปชัญญะความรู้สึกตัวเมื่อมีกำลังมากจนสามารถเป็นไปโดยลำพังตัวเองซึ่งไม่ต้องบังคับบัญชาให้ตั้งสติสตังแต่อย่างไรแต่สติก็ทราบอยู่ทุกระยะโดยอัตโนมัติของตนอันนี้เรียกว่ามหาสติปัญญาก็ต้องอาศัยการบังคับให้คิดให้ค้นให้พิจารณาด้วยความจดจ่อต่อเนื่องกันไปโดยมีสติเป็นผู้กำกับงานเหมือนกันสติเป็นธรรมจำเป็นมากที่จะต้องปราศจากไม่ได้ไม่ว่าขั้นสมาธิไม่ว่าขั้นปัญญาสติต้องตามแนบไปเรื่อยๆเป็นผู้คุมงานเมื่อพิจารณาเห็นประจักษ์ในสิ่งใดมันเป็นขั้นเริ่มแรกเพราะให้เกิดความแปลกประหลาดหรือเกิดความซึ้งในใจว่าเป็นอย่างธรรมท่านว่าจริงๆเช่นทุกขังโอ้ความทุกข์นี้เป็นของจริงตามหลักท่านกล่าวไว้ในอริยสัจสี่ว่าทุกขังอริยสัจจังทุกก็เป็นของจริงนี่เป็นความจำได้ของเราที่เรียนมาหรือได้ยินได้ฟังจนชินปากชินหูชินใจแต่เมื่อปฏิบัติเข้าไปจนทราบความจริงของทุกด้วยปัญญาจริงๆแล้วก็เข้าถึงหนองอ้อในขั้นเริ่มแรกว่าอ้อนะคำว่าทุกขังอริยสัจจังทุกเป็นความจริงเป็นอย่างนี้เหรอน่ะจริงเมื่อเข้าถึงทุกเป็นความจริงแล้วระหว่างทุกกับจิตก็ไม่กระทบกระเทือนกันจึงเรียกว่าความจริงถ้ายังมีการกระทบกระเทือนกันอยู่ความจริงยังไม่สมบูรณ์นี่ปัญญาขั้นเริ่มแรกเราต้องพาคิดไม่คิดไม่ได้โดยลำพังสมาธิเกิดขึ้นแล้วปัญญาจะตามมาเองนั้นอันนี้เป็นความคาดคิดของบุคคลของผู้ปฏิบัติทั้งหลายโดยอาศัยหลักธรรมที่ท่านแสดงไว้นั้นซึ่งไม่ทราบ

ความหมายอย่างแท้จริงของหลักธรรมนั้นๆเลยจึงมีความหมายไปว่าสีละปริภาวิโตเป็นสมาธิมหาพโลโหติมหานิสังโสสมาธิอันศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากสมาธิปริภาวิตาปัญญามหัพราโหติมหานิสังสาปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอาสเวหิมุจจติจิตอันปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนี่เป็นหลักธรรมแต่ผู้พิจารณาตีความหมายผิดไปจากหลักธรรมเพราะไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เข้าใจจึงไม่ตรงตามความจริงของพระพุทธเจ้าที่ประทานธรรมไว้นี้ด้วยภาคปฏิบัติซึ่งพระองค์ผ่านมาแล้วเรามีแต่เรียนแต่ชื่อแต่นามของธรรมเฉยๆไม่ได้สัมผัสกับความจริงจากการปฏิบัติจึงตีความหมายไปที่ผิดถูกได้สมาธิที่ศีลอบรมแล้วนั่นก็หมายถึงศีลของเราดีอยู่แล้วเมื่อคิดไปทางร่างศีลก็ไม่เกิดความร้อนเนื้อร้อนใจตั้งหน้าทำสมาธิให้มีความสงบถ้ามีศีลอยู่ด้วยดีหากว่าเราไม่ตั้งหน้าตั้งตาทำสมาธิมันก็ยุ่งอยู่ตลอดเวลายิ่งกว่าลิงเป็นไหนๆเพราะฉะนั้นการที่จะทำจิตให้เป็นสมาธิจึงต้องอาศัยวิธีการต่างๆดังที่เคยทราบกันแล้วกรรมฐาน40ห้องเพื่ออะไรเพื่อจริตนิสัยของผู้ปฏิบัติทั้งหลายซึ่งมีนิสัยต่างๆกันจะได้หยิบยกเอาตามความถนัดของตนในบทใดอาการใดก็ตามแห่งกรรมฐานทั้ง40บทนั้นเจ้าบทใดก็ได้มีความหมายว่าอย่างนั้นแล้วนำมาบริกรรมภาวนาภายในจิตด้วยความมีสติเอาจริงเอาจังในขณะที่ทำอย่าให้สติเผลอไปที่อื่นที่ใดในตั้งหน้าตั้งตาทำไม่ถือกิจอื่นงานใดสำคัญยิ่งกว่างานในขณะที่บริกรรมภาวนานั้นก็ให้ทำความรู้สึกในตัวเองว่าเหมือนโลกนี้ไม่มีสิ่งใดเลยมีตั้งแต่ความรู้กับทำบริกรรมที่สัมผัสกันอยู่เพียงแยกนี้เท่านั้นเราอยากคิดว่าโลกนั้นมีโลกนี้มีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้มีสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้นี่เป็นความคิดที่ถูกผลักดันออกมาจากกิเลสให้วาดภาพหรือตรงแต่งขึ้นมารบกวนงานของตนให้เสียไปแล้วจะไม่เกิดความสงบแต่อย่างไรเมื่อจิตแยบออกไปปรุงออกไปข้างนอกก็ต้องมีความหมายขึ้นมาทันทีความหมายนั่นแลเป็นเครื่องกวนใจให้ใจได้คิดใจได้วุ่นกับความหมายนั้นใจมีความรู้สึกกับความหมายนั้นสืบต่อกันไปเรื่อยๆเรื่องนั้นและเรื่องนี้ต่อกันไปงานของตัวที่ให้มีความรู้สึกอยู่กับงานด้วยสติเลยไม่ปรากฏอย่างนี้จิตก็เป็นสมาธิหรืออย่างสู่ความสงบไม่ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่ทำเพื่อผลเป็นที่พึงใจเราจึงทำความเข้าใจกับตนเองไว้เสมอว่าโลกนี้จะมีอยู่กี่โลกก็ตามกว้างแคบขนาดไหนสิ่งต่างๆซึ่งมีอยู่ในโลกนี้มีอะไรบ้างก็ตามในขณะที่ทำจิตตภาวนานั้นทำความรู้สึกอยู่กับคำบริกรรมของตนสมมุติว่าผู้บริกรรมทำบทใดก็ให้มีแต่ทำบทนั้นกับความรู้สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ด้วยความมีสติรักษาอยู่เท่านั้นเหมือนกับโลกไม่มีเลยมีเพียงนั้นเท่านั้นถ้าผู้ใดทำความเข้าใจตนอยู่อย่างนี้แล้วจิตที่จะคิดตรงออกไปเรื่องภายนอกก็รู้กันได้ทันไม่ยอมให้คิดความผลักดันของจิตที่จะคิดตรงออกมาย่อมทราบด้วยสติถ้าเรามีสติอยู่กับตัวต้องทราบนี่เคยปฏิบัติมาแล้วใครจะโกหกไม่ได้มันเป็นความผลักดันออกมาเหมือนอย่างตามันผุดน้ำมันผุดแยกถ้าเราเผลอมันก็ติดต่อกันไปเรื่อยถ้าไม่เผลอมันก็เป็นลักษณะเหมือนหนุนขึ้นมาจากตุ่มพอเราทราบแล้วมันก็หยุดแล้วก็หนุนขึ้นมาเหมือนจับตุ่มแยบแล้วดับทันที
แต่หากมันจะปรุงมีความผลักดันออกมาเพื่อจะปรุงและมีกำลังมากก็ให้เร่งคำบริกรรมของตนให้หนักมือเข้าและตั้งความสนใจให้มากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ชนะความจับปรุงอันนั้นความปรุงในคำบริกรรมนี้เป็นธรรมแต่ความคิดปรุงของจิตที่สอดแทรกขึ้นมาในขณะที่เราทำบริกรรมภาวนานั้นเป็นเรื่องของกิเลสให้พึงทราบเอาไว้อย่าให้ความปรุงเรื่องของกิเลสนั้นขึ้นมาแทรกหรือมาทำลายธรรมความปรุงของธรรมที่กำลังบริกรรมอยู่นั้นทำเหมือนกับว่าโลกนี้ไม่มีอันใดแม้ที่สุดร่างกายของตัวเองก็ไม่สนใจสนใจเฉพาะคำบริกรรมคือสมมติว่าพุทโธก็มีความรู้สึกอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธอย่างเดียวเท่านั้นจิตต้องรวมต้องสงบได้ไม่เป็นอื่นอย่าคาดข้อสำคัญอย่างหนึ่งคืออย่าคาดผลที่จะปรากฏขึ้นจากการภาวนาของตนจะเป็นอย่างไรก็ตามผู้นี้เป็นผู้สร้างเหตุอยู่แล้วผลจะเป็นที่นี่เองโดยเราไม่ต้องตกแต่งเพราะความตกแต่งก็คือการทำบริกรรมนั่นเป็นการตกแต่งผลอยู่แล้วคืออย่างนี้ผู้กำหนดอันใดก็ตามให้พึงทำในลักษณะเดียวกันนี้ไม่ว่าขั้นเริ่มแรกแห่งความสงบด้วยทำบริกรรมหรือขั้นที่มีความสงบไปโดยลำดับแล้วให้พึงทำความเข้าใจอย่างนี้เหมือนกับโลกไม่มีเป็นข้อสำคัญถ้าเป็นดังที่กล่าวมานี้จิตจะมีความสงบและสงบแนบแน่นเข้าไปโดยลำดับไม่สงสัยถึงกำหนดลมหายใจก็ให้รู้อยู่กับลมเท่านั้นไม่ได้คิดว่าลมออกไปที่ไหนเข้าไปถึงไหนให้ทราบแต่ความสัมผัสของลมโลกอันนี้ไม่มีอันใดเลยมีตั้งแต่ความสัมผัสระหว่างลมกับความรู้ที่รับทราบกันแยบแยบหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นอันนี้ก็สงบง่ายๆให้ระวังความรู้สัญญาสำคัญมากจะคอยมาสอดแทรกหมายนั่นหมายนี่ทำลายงานของเราให้เสียไปอันนี้สำคัญอยู่มากทีเดียวนี่เคยปฏิบัติมาพุทโธก็เคยปฏิบัติอนาปานสติก็เคยปฏิบัติเคยทำเพราะทำตามจังหวะเบื้องต้นคำบริกรรมพุทโธนี่เป็นนิสัยติดชั้นฐานจริงๆขั้นต่อมาเมื่อมีช่องมีทางมีหลักมีเกณฑ์แล้วในโอกาสเหมาะสมที่ควรจะกำหนดอนาปานสติให้เพื่อให้รู้เรื่องของอนาปานสติเราก็ทำของเราทำไปจนกระทั่งถึงหมดลมจริงๆเราก็ทำหมดจริงๆไม่มีเหลือในความรู้สึกหมดหมดจนกระทั่งตายไปเลยแล้วนอกจากหมดแล้วยังทราบอีกในจุดที่จะทำให้เป็นมารหรือเป็นอุปสรรคแก่ผู้บำเพ็ญอนาปานสติคือพอลมหมดไปแล้วนั้นเนื่องจากจิตไม่เคยเป็นเนื่องจากจิตไม่เคยบำเพ็ญจึงไม่รู้เรื่องรู้ราวว่าเหตุผลกลไกจะเป็นประการใดบ้างเลยเกิดความตกใจในขณะที่ลมหมดไปในความรู้สึกนั้นว่าเอ๊ะนี่จะไม่ตายหรือนี่ลมหมดไปแล้วเพียงเท่านี้ก็เป็นการเขย่าให้กระเพื่อมตัวขึ้นกลับคืนมาลมก็ปรากฏมาเสียเพื่อตัดปัญหาข้อนี้ให้ผ่านไปได้ตามความสะดวกความเป็นจริงของจิตของลมแล้วลมจะหายไปไหนก็หายไปเถอะนั่นเมื่อผู้รู้ยังครองร่างอยู่แล้วจะไม่ตายเราภาวนาเวลานี้เราไม่ได้ภาวนาเพื่อเป็นเพชฌฆาตอนาปานสติไม่ใช่เพชฌฆาตคำบริกรรมประเภทต่างๆไม่ใช่เพชฌฆาตแม้ลมจะดับไปก็ดับไปเถอะเวลาเราหลับไปเห็นคำหนึ่งลมจนกระทั่งตื่นขึ้นมาเราถึงได้ทราบว่าลมมันหายหรือไม่หายตอนนั้นเราไม่เห็นคำหนึ่งนี่เราก็จะไม่คำหนึ่งลมเราจะคำหนึ่งตั้งแต่เรื่องธรรมเนี่ยเดียวเท่านั้นคือจิตโดยเฉพาะลมจะหายไปไหนก็หายอย่างเท่านี้ก็ผ่านไปได้โล่งไปหมดเลยมีอธิบายให้ฟังสำหรับผู้ที่ไม่เข้าใจยังมีอยู่มากวิธีการปฏิบัติไม่ว่าจะภาวนาในแง่ใดเช่นอนาปานสติเป็นสำคัญเวลาลมหมดไปสร้างอุปสรรคขึ้นแก่ตนด้วยความกลัวตายนั่นแหละความกลัวตายมันเหลือเกินมันเป็นนิสัยสันดานของสัตว์โลกไม่ว่าท่านว่าเราเป็นเหมือนกันไม่ต้องไปเรียนกันที่ไหนแม้แต่สัตว์เขาก็รู้กลัวตายเมื่อ
ลมหมดไปในความรู้สึกเท่านั้นก็กลัวตายจึงสร้างอุปสรรคให้ตนเองเสียไปได้แค่นั้นก็หยุดไปได้แค่นั้นก็หยุดไม่เลยถ้าปัญหานี้ยังแก้ไม่ตกเพราะฉะนั้นจึงแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่ว่านี้ถึงลมจะหมดก็หมดไปเถอะเมื่อผู้รู้ยังครองร่างอยู่นี้แล้วไม่ผ่านเท่านั้นก็ขาดไปได้ตามความสะดวกสบายตามหลักธรรมชาติของการภาวนานี่เราพูดถึงเรื่องสมาธิที่ให้เกิดปัญญาต้องใช้ความใคร่ครวญความพินิจพิจารณามีการบังคับบัญชากันในปัญญาขั้นเริ่มแรกเช่นเดียวกับสมาธิขั้นเริ่มแรกต้องมีการบังคับบัญชากันอย่างหนักจนกว่าจิตจะมีความสงบร่มเย็นกลายเป็นสมาธิและสร้างฐานของตนขึ้นมาด้วยความมั่นคงได้ดังนั้นก็เริ่มปัญญาการพิจารณาปัญญาก็ต้องพิจารณาด้วยความบังคับเหมือนกันเราอยากเข้าใจว่าเมื่อมีสมาธิแล้วปัญญาจะตามมาเองนั่นเป็นความเข้าใจผิดส่วนมากคิดกันอย่างนั้นเพราะคิดเอาไม่ใช่เป็นด้วยหลักธรรมชาติของการปฏิบัติรู้เห็นด้วยการปฏิบัติถ้าในภาคปฏิบัติแล้วไม่เป็นอย่างนั้นสมาธิจะมีอยู่มากน้อยถ้าไม่ใช้ปัญญาเลยก็เป็นแต่สมาธิอย่างนั้นเองนั่นจึงต้องใช้ปัญญาให้เป็นปัญญาโดยอาศัยสมาธิซึ่งมีความอิ่มตัวอยู่แล้วด้วยความสงบไม่หิวโหยกับอารมณ์ไม่สายแสไปนั่นไปนี่เวลาเราบังคับให้ทำงานอะไรก็เป็นชิ้นเป็นอันไม่ละเหี้ยเร่ร่อนเพราะความหิวโหยบังคับเนื่องจากสมาธิคือความสงบใจเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนี่แหละที่ท่านว่าสมาธิอบรมปัญญาคืออบรมเนี่ยคือหมายเป็นเครื่องหนุนปัญญาให้ได้ทำงานด้วยความสะดวกปุ่นง่ายๆว่าอย่างนั้นถ้าไม่มีสมาธิไม่มีความสงบเลยนั่นพิจารณาอะไรมันมากเป็นสัญญาไปเสียท่านเป็นสัญญาอารมณ์เพราะความหิวโหยของจิตพาให้คิดให้ได้รอดออกจากหลักของปัญญาไปกลายเป็นสัญญาอารมณ์ไปเสียเลยไม่ได้เรื่องนั่นเพราะฉะนั้นสมาธิกับปัญญาจะแยกไม่ออกใครจะเดินลัดเดินตัดไปไหนว่าเก่งขนาดไหนก็ไม่มีใครเหนือศาสดาอันนี้เป็นพระศาสดาเป็นผู้ทรงบัญญัติไว้แล้วด้วยทรงเห็นรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างท่านจึงไม่ควรไปเอามาสนใจเรื่องที่ว่าตัดลัดเลยเดินนิพพานล้วนๆซึ่งได้ยินอยู่มากมายล่ะนี่มีเกลื่อนนี่กรรมฐานเด่นมันเก่งกว่าครูคำว่าสมาธิก็ได้แต่ความสงบใจความสงบใจนั้นก็คือความมีพื้นฐานของจิตเมื่อสงบไปมากๆก็เป็นพื้นฐานมีความแน่นหนามั่นคงเป็นความสงบในพื้นฐานของตัวอยู่ภายในใจนี่เรียกว่าเป็นสมาธิแล้วจะทำหน้าที่การงานอะไรในการพิจารณาเรื่องผ่าเรื่องขันเรื่องอายุนะอสุภะอสุพังเป็นไปได้ทั้งนั้นอสุภะก็ได้ทั้งภายนอกได้ทั้งภายในดังที่ท่านสอนนิยมปัจฉารูปใดที่มันเป็นที่ถูกเนื้อต้องใจมันมีความปฏิภาคมีความยินดีเป็นอารมณ์มาสัมผัสใจอยู่เสมอมากวนใจเสมอนั่นแหละให้เอารูปอันนั้นนำมาพิจารณาที่คายจนเห็นชัดเจนแล้วอารมณ์ที่มากวนใจเกี่ยวกับรูปนั้นนั้นก็หายไปแล้วออกจากนั้นเข้ามาพิจารณาตัวเองให้เป็นลักษณะอย่างนั้นขึ้นมาเทียบเทียมในหน้าทุกสัดทุกส่วนหลายครั้งหลายผลก็เข้าใจเมื่อเข้าใจซึ้งเต็มที่แล้วปลอดทั้งเรื่องนอกภาพนอกภาพในรูปนอกรูปในอสุภะนอกอสุภะในปล่อยวางได้โดยสิ้นเชิงนี่ไม่ไปไปทางอสุภะก็ไม่ไปเวลาพอตัวแล้วสุภะก็ไม่ไปอสุภะก็ไม่ไปทางออกช่องกลางนั้นเลยนี่เรียกว่ามัชฌิมาตามเรื่องของจิตมัชฌิมาหนึ่งคือเครื่องดำเนินมัชฌิมาที่ผ่านไปได้เพราะการดำเนินถูกทางเรียกว่ามัชฌิมาของจิตจนกระทั่งถึงมัชฌิมาในหลักธรรมชาติคือความบริสุทธิ์แล้วไม่เอียงรักเอียงชังไม่เอียงไปทางดีทางชั่วเสมอตัวอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ต้องบังคับเป็นหลักธรรมชาติแห่งความจริงของตนโดยสมบูรณ์นี่มัชฌิมาในหลักธรรมชาติแล้วกล่าวในเบื้องต้นกล่าวเรื่องมัชฌิมาบรรดาท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจมัชฌิมานั้นตามขั้นของกิเลสกิเลสยาเอามัชฌิมาอย่างหนักเครื่องมือหนักใส่กันกิเลสค่อยเบาบางไปเครื่องมือก็ค่อยเบาบางไปการพิจารณาก็อย่างนั้นเหมือนกันในขั้นสมาธิกิเลสมันหนาก็ต้องใช้ข้อบังคับ
คำบริกรรมอย่างที่ว่าตั้งท่าตั้งทางเหมือนจะเข้าสู่สงครามเอาเป็นตายจริงสติกับคำบริกรรมให้มันติดกันแนบไปเลยไม่ยอมให้มีโอกาสพอความคิดปรุงต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสแทรกออกมาได้เลยนี้จิตก็สงบได้นี่ก็ใช้มัชฌิมาแบบนี้ถึงขั้นปัญญาก็เหมือนกันขั้นที่ผ่านพ้นที่สุดก็ขั้นพิจารณาร่างกายเกี่ยวกับเรื่องอสุภะอสุภังปัญญาผ่านพ้นคือบางทียังกระเทือนตัวเองเหมือนกับตัวไหวไปเหมือนกันเราเคยทำมาแล้วจนกระทั่งมันเข้าใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วปล่อยวางลงตามสภาพทั้งสุภะทั้งอสุภะไม่ยึดทั้งสองฝ่ายเดินผ่านในท่ามกลางนั้นอย่างความแค้นอย่างความด้วยความปลอดภัยและเข้าใจได้อย่างชัดเจนทั้งสองภาคนะนี่การพิจารณาทางด้านปัญญาให้พิจารณาเองบางครั้งให้พิจารณาอย่ารอให้สมาธิมาผิดขึ้นให้เป็นปัญญาอย่างเดียวจะหมดหวังไม่เกิดประโยชน์อะไรเรื่องสมาธิจะมาผลิตปัญญาให้เกิดขึ้นเป็นธรรมดาต้องปัญญาเป็นผู้ผลิตความเฉลียวฉลาดขึ้นใส่ตัวเองเป็นลำดับจนกระทั่งถึงจิตได้เห็นเหตุเห็นผลของตนประจักษ์ไปโดยลำดับแล้วนั้นปัญญาจะออกเดินดำเนินเองทีเดียวจนกลายเป็นปัญญาอัตโนมัติเรื่องปัญญาจะเป็นอัตโนมัตินี่ก็เกี่ยวกับเรื่องมันปล่อยอะไรอะไรกันหมดไปแล้วเหลือแต่เรื่องขันรูปเนี่ยพิจารณาชัดเจนแล้วกับเรื่องตั้งแต่อสุภะอสุภังผ่านไปรูปนี่ก็หมดความหมายไปแล้วเข้าใจชัดเจนที่มันยังสัมผัสสัมพันธ์ยุ่งกันอยู่ก็คือเวทนาความสุขความทุกข์เฉยๆจะพ่อจะยิ่งความทุกข์ในขณะที่นั่งภาวนาหรือเจ็บไข้ได้ป่วยมีทุกข์มากๆมีจิตจะเผลอไปได้ท่านหลักใจไม่มีในตอนนี้หรือปัญญาไม่ทันกันกับทุกขเวทนาเสียท่าได้ถ้าปัญญาทันกันแล้วไม่เสียทุกขเวทนายิ่งเป็นหินรับได้ดีจนเข้าถึงความจริงเข้าใจเรื่องทุกขเวทนาเป็นของจริงอย่างเต็มที่นะเพราะพิจารณาเวทนานั่นเองพิจารณาเวทนาพิจารณากายแยกดูกายแยกดูเวทนาเพราะมันสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่แล้วดูใจสามประเภทนี้จนกระทั่งเข้าใจแล้วทุกขเวทนาก็จริงกายก็จริงจิตก็จริงต่างอันต่างจริงแล้วมีกี่ชิ้นกี่อันก็มากระทบกระเทือนกันนี่คือทุกขังอริยสัจจังเป็นอย่างนี้มรรคอริยสัจจังก็หมายถึงปัญญานั่นเองปัญญาชอบถึงจะรู้เท่าทันกิเลสรู้เท่าทันเรื่องของทุกข์ของกิเลสทั้งหลายได้เป็นลำดับลำดับถ้าปัญญาไม่ชอบจะรู้เท่าทันไม่ได้ต้องอดต้องทนนักปฏิบัติต้องเป็นนักไข้ครวญสังเกตพิจิตรพิจารณาทั้งภายนอกภายในอย่าอยู่เฉยๆทำงานอยากก็ตามให้มีปัญญารอบตัวอยู่เสมอกับงานนั้นๆมีสติอยู่เสมอเมื่อเข้ามาใช้ในวงในคือจิตตภาวนาล้วนๆจะเป็นก็ได้อย่างสะดวกสบายและง่ายกว่าที่เราปล่อยจิตให้เร่ร่อนๆจนกว่าจะจับเข้ามาใส่ขอบบางทีเลยไม่ได้หายเงียบไปไหนก็ไม่รู้แล้วเขาเอาขึ้นเขียงแล้วก็ไม่สั่งนะเหมือนสัตว์พานะที่ปล่อยมันเป็นไปตามใจเข้ามาหรือไม่กลับบ้านกลับเรือนไม่เขาหลับเลยเวลาจะเข้าหม้อเขาหม้อเขานี่นี่ก็ให้กิเลสเอาไปต้มให้จนแหลกระหว่างมีการปฏิบัติใช้ความพินิจพิจารณาใช้ความอดความทนพระพุทธเจ้าเป็นนักอดทนเพียรก็ทรงทำมาแล้วถึงได้สอนเรื่องความเพียรการอดทนก็ทรงบำเพ็ญมาแล้วเห็นผลแล้วจึงทรงสอนการอดทนศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอันเป็นพระห้าทรงเป็นกำลังในพระองค์แล้วด้วยธรรมเหล่านี้จนสามารถแก้กิเลสได้จึงนำมาสอนบรรดาสัตว์เราถือเป็นสำคัญดำเนินตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนอย่าลืมคำว่าพุทธังชนังคาถานี้ทั้งความฝากเป็นฝากตายในพระองค์ทั้งปฏิปทาเครื่องดำเนินมองดูเข็มทิศทางเดินที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วอย่างใดทั้งหมดอย่าทุรนมีเป็นหลักสำคัญการปฏิบัติก็จะราบรื่นดีนะสิ่งที่วิตกวิจารกับเพื่อนสูงมากก็คือเรื่องปัญญาเพราะเห็นความเคลื่อนค่ะ
ทั้งหยาบๆละเอียดอะไรก็เห็นดูจังตำตำตาทุกเวลามันทำให้เกิดความอ่อนใจเหมือนกันน่าจะคิดก็ไม่คิดอันนี้สำคัญแล้วปัญญานั่นแหละที่จะเข้าไปแก้ที่เหลือเครื่องยำยาก็ยังไม่เข้าอกเข้าใจแล้วจะเอาอะไรไปแก้สิ่งที่ละเอียดแหลมคมยิ่งกว่านั้นหนึ่งหมื่นคือตัวที่เหลือแหลมคมมากมีแต่ธรรมเท่านั้นที่แหลมคมเกินกว่าที่เหลือจะทนทานได้นอกนั้นไม่พากันตั้งอกตั้งใจผิดนิพพิจารณาอย่านอนจับในหน้าที่ของตนความเป็นอยู่ปูวายอะไรยากโยมเขานับดองหมดแล้วยิ่งมัดตัดมันตัดท่วมทั้งวันทั้งคืนอะไรก็อะไรก็เต็มไปหมดจนผู้มาปฏิบัติอยู่ที่นี่อาจจะไม่เข้าใจว่ากรรมฐานท่านดำเนินแต่ก่อนเป็นอย่างไรหรือว่านึกว่าจะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นสมบูรณ์หมดไม่เป็นอย่างนั้นทำเจริญขึ้นในสถานที่ที่อดอยากขาดแคลนสถานที่ลำบากลำบนทนทุกข์ทรมานทำไม่ได้เกิดขึ้นในความอิ่มหนำสำราญเกิดขึ้นในความผาสุกสบายอยู่เฉยๆให้พากันเข้าใจตรงนี้

ดังที่เห็นกันอยู่นี้จะมีน้อยเต็มทีแต่ความสงบสุขจะมีมากเพราะศาสนาธรรมเป็นธรรมที่สอนโลกเพื่อความสงบสุขโดยความต้องพระพุทธเจ้าก่อนจะสั่งสอนโลกทรงธรรมพระองค์มีความสงบอย่างเต็มภูมิมาแล้วที่นี่ประกาศสอน

มาเพียงไรพระองค์ได้นำทั้งเหตุทั้งผลออกแสดงโดยพระองค์เป็นผู้รับประกันในคุณธรรมอันสำคัญทั้งไปเหตุไปผลนี้เมื่อเริ่มประกาศสอนธรรมผู้ที่ได้รับความเชื่อความนับถือตามหลักความจริงที่พระองค์ทรงดำเนินมาแล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติตามใน

ขณะที่กำลังถนัดธรรมของพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรปรวัตนสูตรให้ดนตรีสีฟังและแสดงอนัตตลักษณสูตรให้ฟังจิตคล้อยตามหลักความจริงของธรรมจนได้บรรลุตามความมุ่งหมายแห่งธรรมเป็นขั้นของธรรมเป็นขั้นๆไปถึงได้ถึงขั้นอรหัตภูมิซึ่งเป็นขั้นที่สงบอย่างเต็มภูมิจากนั้นต่างองค์ก็ต่างประกาศศาสนาด้วยความเมตตามีพระพุทธเจ้าเป็นองค์พระเมตตาอย่างเอกในโลกไม่มีใครเสมอเหมือนเป็นผู้นำของศาสนาแล้วมีพระสาวกเป็นผู้ช่วยพุทธภาระของพระองค์ด้วยความเมตตาเช่นเดียวกันศาสนาจึงได้กระจายไปสู่จิตใจของประชาชนกว้างขวางไปโดยลำดับวิริยาการของประชาชนซึ่งกำลังหาหลักหาเกณฑ์หาที่ยึดที่เหนี่ยวอยู่แล้วเมื่อดึกทราบของจริงเช่นนั้นต่างจิตใจก็น้อมยึดถือและปฏิบัติตามโดยทันทีเป็นลำดับลำดับไปปรากฏว่าพุทธศาสนามีความกว้างขวางมากในระยะที่พระองค์ทรงพระชนอยู่45พระพรรษาประกาศศาสนาได้อย่างกว้างขวางที่ประชา

ความสันติมีความสงบเย็นโรคถ้ากำเริบย่อมทำให้คนไข้ระส่ำระสายควรกวายในอิริยาบถทั้งสี่ไม่ทราบจะยับยั้งอยู่ในอิริยาบถใดให้เป็นที่ผ่อนหนักผ่อนเบาเกี่ยวกับความทุกข์ทรมานของโรคภายในกายได้บ้างจนไม่มีที่จะตรงวางเมื่อโรคสงบลงเพราะถูกยาคนไข้ก็ได้หลับได้นอนได้พักผ่อนตัวสะดวกสบายเช่นหมอหรือผู้มาเยี่ยมคนไข้ถามว่าเป็นยังไงเมื่อคืนนี้หนึ่งพักบ้างหรือเปล่าบอกว่าได้พักเมื่อคืนได้พักสบายบ้างเขาได้พักบ้างเป็นครั้งคราวบ้างบางรายไม่ได้พักเลยนั่นหมายถึงว่าโรคไม่สงบคนก็ไม่สงบคนไข้ไม่สงบเมื่อโรคสงบคนไข้ก็สงบสงบมากน้อยคนไข้ก็มีความสงบสบายถึงกับหายจากโรคไปเพราะอำนาจแห่งยาโรคของจิตแห่งสัตว์โลกก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันโรคอันนี้ท่านเรียกว่าโรคเรื้อรังเคยฝังมาถ้าเป็นรากแก้วก็ทะลุดินหนาแสนหนานี้ไปหมดเพราะฝังลึกทีเดียวฝังมาเป็นเวลานานฝังรากฝังฐานภายในจิตใจสัตว์โลกให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่ทราบว่าพบน้อยพบใหญ่พบไหนต่อพบไหนเช่นเดียวกับตามรอยโคในคอกไม่อาจทราบได้เลยว่ารอยโคในคอกมันไปยังไงมาเพราะเหยียบย่ำแหลกไปหมดนี่เพราะความเป็นมาแห่งภพชาติซึ่งเนื่องมาจากที่หนึ่งตัวก่อเหตุตัวผลักดันให้เป็นไปเป็นมาอยู่อย่างนั้นเป็นเวลานานแล้วมาทำจิตใจของสัตว์โลกให้วุ่นวายในเมื่อตั้งพบตั้งชาติขึ้นมาแล้วเพราะอำนาจกิเลสประเภทนี้ส่วนประเภทที่ฝังอยู่ภายในจิตใจนั้นก็ก่อควรวุ่นวายอยู่เสมอจึงทำให้สัตว์โลกทั้งหลายได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายหาความสงบเย็นใจไม่ได้เพราะกิเลสก่อควรกิเลสมีหลายประเภทถ้าเรียกว่าโรคก็โรคหลายชนิดมากภายในจิตใจของคนแต่ละคนไม่เหมือนคนไข้ที่ไปรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆบางคนมีโรคเดียวบางคนก็มี 2-3 โรคแต่ภายในจิตใจของสัตว์โลกนี้มีโรคหลายชนิดมากทีเดียวโรคใหญ่ๆที่ตั้งหลักตั้งฐานเห็นอย่างชัดเจนก็คือโรคแห่งความโลภโรคแห่งความโกรธโรคแห่งความหลงโรคแห่งราคะตัณหา 3-4 ประเภทนี้เป็นแม่ทัพใหญ่และมีใจเป็นสถานที่อยู่ถ้าเป็นมีใจเป็นสถานที่ทำงานของโรคชนิดนั้นๆอยู่ตลอดเวลาเมื่อจิตใจมีตั้งแต่โรคชนิดที่จะทำความกำเริบแก่ใจอยู่เสมอโดยเจ้าของไม่นำพาไม่เหลียวแลเยียวยารักษาบ้างหรือไม่วิธีไม่รู้วิธีรักษาเลยนั้นใจดวงใดก็ตามจะหาความสงบสุขไม่ได้เพราะโรคชนิดนี้เสียดแทงอยู่ตลอดเวลาและผู้ใดที่จะมีความสามารถฉลาดรู้หาโอสถอันสำคัญมาแก้โรคชนิดนี้ให้เบาบางและหมดสิ้นไปจากใจได้ยังมีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นเป็นพระองค์แรกขณะที่พระองค์ทรงบำเพ็ญอยู่ก็ไม่มีครูมีอาจารย์แนะนำสั่งสอนพยายามดำเนินตะเกียบตะกายไปตามพระกำลังความสามารถจนได้ตรัสรู้ธ
ธรรมทั้งหลายแล้วจึงนำธรรมนี้ออกมาสั่งสอนโลกให้กว้างขวางออกไปโดยลำดับลำดาผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าระงับดับโรคชนิดต่างๆไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งเป็นใจที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจากโรคชนิดนี้โดยประการทั้งปวงเมื่อตัวเหตุอันจะพาให้เกิดแก่เจ็บตายและสั่งสมกองทุกข์ขึ้นมามากๆมันสิ้นไปจากใจแล้วใจก็หมดทุกข์หมดความลำบากหมดการจับจองป่าช้าสถานที่นั้นเกิดสถานที่นี้วกเวียนไปมาจนหาต้นหาปลายในระดับนั้นลบล้างไปหมดเพราะลบล้างตัวสำคัญคือกิเลสอันเป็นตัวก่อเหตุให้เกิดแก่เจ็บตายได้ภายในจิตใจและโอสถอันนี้คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงค้นพบเรียกว่าสยามภูมิทรงรู้เองเห็นเองทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลนอกนั้นไม่มีใครสามารถจึงเรียกว่าสาวกสาวกะแปลว่าผู้สดับจับฟังแต่ก่อนที่จะได้ประพฤติปฏิบัติตนให้ถึงทำขั้นต่างๆจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพานต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังมาทั้งนั้นไม่จากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าโดยตรงก็จากครูจากอาจารย์จากพระสาวกองค์ใดองค์หนึ่งเรื่อยมาเป็นลำดับลำดับดังที่เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์มาโดยลำดับเช่นนี้เนี่ยธรรมนี้เครื่องโอสถเครื่องแก้กิเลสเครื่องระงับหรือเครื่องปราบปรามกิเลสนี้จึงเป็นสิ่งที่หาได้ยากและยากที่บุคคลจะสามารถค้นคว้ามาทำประโยชน์ได้เต็มภูมิเมื่อใจได้รับการเดี๋ยวแหล่ด้วยอัตธรรมประพฤติปฏิบัติมีธรรมเป็นหลักเกณฑ์คือมีเหตุมีผลเป็นเครื่องประพฤติเป็นเครื่องดำเนินดูโดยสม่ำเสมอชื่อว่าผู้มีศาสนาความมีศาสนานั่นก็คือว่าความมีสิ่งอารักขาภายในจิตใจมีเครื่องประกันตัวอยู่ภายในใจจิตใจย่อมมีความสงบแม้กิเลสยังมีอยู่ครอบยังมีขอบเขตไม่ผ่าผลโหนดเต้นแค่จนโดยเหตุโดยผลถึงขนาดที่ว่าดูไม่ได้ดังสมัยทุกวันนี้เห็นไหมเขาออกทางคือผิดแทบจะไม่เว้นแต่ละฉบับเพราะภาพชนิดนั้นเรื่องราวชนิดนั้นสัตว์โลกที่มีโรคชนิดเหล่านี้เป็นเชื้ออยู่แล้วมันติดได้ง่ายเหมือนกับไฟที่มีเชื้อไฟอยู่ภายในเตาแล้วโยนฟืนเข้าไปมันก็เดี๋ยวมีมากมายอย่างที่เราไม่เคยพบเคยเห็นก็มีขึ้นมาแล้วเวลากำลังเรียนวิชาสัตว์กันไปมากมายวิชามนุษย์ก็เรียนมาวิชาธรรมก็เรียนมาและสุดท้ายก็เวลานี้ก็มีมักจะเป็นวิชาสัตว์ซะมากถือเป็นแฟชั่นแฟชั่นถือเป็นศิลปุงละปะพลิกแพงเปลี่ยนแปลงพูดออกตาดูก็รู้หูฟังก็ชัดเพราะหูนี่เป็นหูมนุษย์ตาเป็นตามนุษย์มันแสลงหูแสลงตามนุษย์มนุษย์ทำไมจะไม่ทราบแสลงใจมนุษย์มนุษย์ทำไมจะไม่ทราบถ้าไม่เป็นเรื่องหยาบโลนของผู้มีกิเลสอันหนาแน่นหรืออันหยาบซามนั้นวิเคราะห์ขุดค้นขึ้นมาประจานตัวเองและทำโลกให้เสียหายไปตามๆกันเป็นจำนวนมากนับประมาณไม่ได้เท่านั้นไม่เห็นมีอะไรที่จะเป็นข้อยกเว้นว่าเป็นศิลปะบ้างเป็นแฟชั่นแฟชั่นอะไรบ้างนี่เราเห็นไม่ทุกวันนี่เป็นสิ่งที่ทำโลกให้เสียหายมากมายเสียทางด้านจิตใจซะด้วยถ้าเป็นต้นไม้ก็โค่นรากแก้วของมันเลยไม่ต้องไปตัดกิ่งตัดก้านของมันโค่นเมื่อต้นไม้ต้นใดที่ถูกโค่นรากแก้วแล้วมันจะทนไปได้หรือมันต้องล้มคลืนลงไปโดยไม่ต้องสงสัยคนเราสำคัญอยู่ที่จิตใจอะไรจะ
เอ็นเอียงไปบ้างขาดตกบกพร่องไปบ้างเจริญบ้างเสื่อมบ้างภายนอกไม่สำคัญเท่าจิตใจที่เสื่อมไปถ้าจิตใจมีหลักจิตใจไม่เสื่อมสิ่งใดก็พอเป็นไปขาดตกบกพร่องได้บ้างเสียบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างพออดพอทนถ้าใจหาหลักมาได้แล้วล้มเหลวเหมือนกับหน้าแก้วที่ถูกถอนพรวดขึ้นมาแล้วต้นไม้ต้นนั้นก็มีแต่ตายท่าเดียวจิตใจถ้าลงได้สิ่งเหล่านี้ได้ขุดรากแก้วขึ้นมาแล้วก็มีแต่วันจะแหลกลานไปเท่านั้นเองนี่เพราะเหตุไรเพราะความห่างเหินศีลธรรมจึงเป็นอย่างนั้นมีตั้งแต่กิเลสตัณหาอาสวะหลับตื่นลืมตามีตั้งแต่เรื่องอันเดียวกุ้มลุมอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนทุกรูปทุกนามทุกเพศทุกวัยสับสนปนเปคละเคล้ากันอยู่ด้วยเรื่องอย่างนี้มีแต่เอาเรื่องนี้มาโปะมันเข้าโปะมันเข้าแล้วมันจะทนไปได้ไหมนัดหนึ่งไม่ตายนัดหนึ่งนัดที่สองมันก็ตายได้เพราะมันเป็นยาพิษอยู่แล้วนี่เราพูดภายนอกเพื่อเป็นเครื่องเทียบเคียงภายในของผู้ปฏิบัติโลกเป็นอย่างนั้นให้เราดูเอาที่ภายในจิตที่จะคิดออกไปในแง่ใดหรือเป็นไปเพื่อความทำลายหรือสังหารตนเองแม้จะไม่แสดงออกมาทางกิริยาอาการภายนอกก็ตามแต่พึงทราบว่านั้นกำลังโค่นรากแก้วของตนอยู่แล้วด้วยดีโดยไม่ต้องสงสัยพยายามระมัดระวังความคิดเป็นสิ่งสำคัญมากและใจเป็นสมบัติอันล้ำค่าเสียด้วยถ้าไม่ใช้สติปัญญาระมัดระวังพิจารณาจริงๆแล้วเราจะไม่ได้ครองจิตที่ว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่านี้ด้วยอัดด้วยธรรมเลยแต่จะเป็นเรื่องความพินาศสิ้นหายร้ายกาจที่สุดเลวทรามที่สุดก็คือใจดวงที่ถูกทำลายของจากกิเลสทั้งหลายแล้วขอให้พากันพิจารณาให้ดีความสงบของใจเป็นสิ่งสำคัญอันหนึ่งที่เราจะต้องสอบแสวงต้องรักต้องสงวนเช่นเดียวกับความไม่สงบเป็นภัยอันหนึ่งที่เราจะต้องระมัดระวังมีน้ำหนักเท่ากันความเห็นภัยกับความเห็นคุณความเห็นภัยก็เพื่อความเห็นคุณระมัดระวังพระพุทธเจ้าสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมตามหลักธรรมหลักวินัยด้วยแล้วตั้งแต่สอนอุบายวิธีเพื่อการป้องกันตัวและรักษาตัววิธีหลบหลีกปีกตัวจากสิ่งชั่วช้าหลามกทั้งหลายด้วยพระปัญญาสามารถของพระองค์เองพระองค์เคยได้รบราฆ่าฟันกับกิเลสมาแล้วอย่างโชคสุขไม่มีใครที่จะเกินพระองค์ไปได้ถ้าพูดถึงเรื่องความสมบุกสมบันความทุกข์ความทรมานด้วยการประกอบความเพราะการประกอบความเพียรเพื่อห้ามหันกิเลสทั้งหลายให้พินาศไปจากพระทัยก็ล่ำลือว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์หนึ่งพระองค์จึงทรงทราบทุกอุบายวิธีที่เคยได้ต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆด้วยพระอาการอันใดหรือศาสตราอาวุธชนิดใดในบรรดาธรรมซึ่งเป็นข้าศึกหรือเป็นเครื่องปราบตามกิเลสทั้งหลายนั้นถึงได้ทรงนำธรรมเหล่านั้นมาสั่งสอนพวกเราท่านทรงสอนไว้ในแง่ใดมุมใดขอให้ยึดมาเป็นหลักเกณฑ์เป็นเครื่องป้องกันตัวรักษาตัวในอิริยาบถ

กฎต่างๆอย่าให้เผลอสติเป็นการดึกสมกับเป็นนักปฏิบัติเพื่อทำทั้งหลายและสมกับเป็นนักปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสออกจากจิตใจจนไม่มีเหลือภายในใจใจกลายเป็นสันติอย่างเต็มภูมิขึ้นมาด้วยความภาคเพียรตนเองจะเป็นที่ชมเชยตนเองโดยไม่ต้องหาผู้อื่นผู้ใดมาชมเชยการได้รับความชมเชยจากลมปากของคนนั้นมันก็ไม่ผิดอะไรกับลมโชยไม้ที่พัดไปพัดมาไม่ว่าจะเป็นความนินทาความสรรเสริญมันก็เหมือนกับลมพัดผ่านหูไปครู่เดียวยามเดียวเท่านั้นไม่เหมือนเราตำหนิติเตียนเราและชมเชยเราด้วยความสนใจใคร่ต่อเหตุต่อผลตำหนิก็ตำหนิด้วยเหตุผลแล้วชำระแก้ไขดัดแปลงตัวเองด้วยเหตุผลและด้วยความเห็นภัยเห็นคุณทั้งสองอย่างมีน้ำหนักเท่ากันผู้เช่นนี้เป็นผู้มีเจตนาอย่างเต็มภูมิที่จะต้องกำจัดกิเลสเพื่ออัดเพื่อทำทั้งหลายและมีวันที่จะผ่านพ้นจากทุกข์ภายในจิตใจไปได้เพราะกิเลสราบคาบลงไปด้วยการปราบปรามของผู้มีความเพียรสติไม่ลดละในอิริยาบถต่างๆจงเป็นผู้หนักแน่นเราเป็นนักปฏิบัติเป็นผู้หนักแน่นทุกแง่ทุกมุมอย่าได้อ่อนแอท้อถอยทำกิจนอกการในใดๆก็ตามให้พึงทราบว่าเรากำลังทำคำว่าเรานี่เป็นตัวตั้งแล้วเป็นตัวประธานแล้วทำเพื่อใครนั่นก็คือทำเพื่อเราทำไม่ดีเราดีไหมถ้าทำไม่ดีเราก็ไม่ดีแสดงไปจากเรานี่ว่าไม่ดีถึงทำไม่ดีทำแบบพอขอไปทีเราก็เป็นคนเพียงขอไปทีเป็นเศษคนไม่ได้เป็นคนเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ได้เป็นพระเป็นเนนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นเพียงขอไปทีเรียกว่าเป็นเหมือนกับว่าเศษพระเคลื่อนที่อยู่เท่านั้นด้วยเหตุนี้จึงสำคัญที่ว่าทำอะไรก็ตามให้ถือคำว่าเราไว้เสมอเป็นหลักใจทำอะไรก็เราเป็นผู้ทำและทำเพื่ออะไรก็ทำเพื่อเราเมื่อทำเพื่อเราแล้วสิ่งใดๆก็เพื่อเราเราต้องเป็นผู้จดจ่อต่อเนื่องด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติปัญญาตั้งจิตตั้งใจทำสิ่งนั้นให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความมีเหตุผลด้วยความมีเจตนาด้วยความหวังความเรียบร้อยสมบูรณ์จากอย่างนั้นจริงๆเมื่อย้อนเข้ามาสู่ภายในจิตใจคือการประกอบความภาคเพียรภายในใจก็สิ่งเหล่านั้นน่ะนิสัยของเราที่เคยฝึกหัดดัดแปลงตัวเองกับหน้าที่การงานภายนอกนั้นประมวลเข้ามาสู่งานภายในก็เอาจริงเอาจังมีเหตุมีผลมีสติสตังปัญญาใคร่ควรจนทะลุปุโปร่งไปได้ด้วยคำว่าเราทำคือเพื่อเราหลักนิสัยเป็นสิ่งสำคัญมากขอให้พยายามฝึกหลักนิสัยให้เป็นคนจริงจังอย่าอ่อนแอหลอกเลยสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสเป็นเศษเป็นเดนของกิเลสเราไม่ใช่ฆ่าเศษพระเดนอย่านำเข้ามาดื่มให้จิตใจดื่มกับความอ่อนแอท้อแท้มีเป็นเศษเป็นเดนของกิเลสประเภทต่างๆเราไม่ใช่เป็นคนเศษคนเดนต้องกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปสมาธิภาวนาท่านเขียนไว้ตามตำรับตำราเกลื่อนไปหมดอธิบายไว้เขียนเป็นคุ้งเป็นแควสมาธิเป็นอย่างนั้นสมาธิเป็นอย่างนี้เรามาปฏิบัติถ้าเห็นองค์ของสมาธิจริงๆจะอยู่ที่ไหนแน่พระพุทธเจ้าทรงชี้เข้ามาในหัวใจนี้เองสมาธิคือความตั้งมั่นความสงบเย็นใจความตั้งมั่นของใจถ้าใจไม่มีสมาธิทำอะไรก็ไม่จริง

ไม่จางอันเป็นฝ่ายผลที่จะเป็นความตั้งมั่นขึ้นมาให้มีความสงบเย็นใจมันก็เป็นไปไม่ได้เมื่อมีความสนใจใคร่ต่อสมาธิจริงๆแล้วทำถึงเหตุถึงผลตามหลักที่ท่านสอนไว้จริงๆแล้วคำว่าสมาธิซึ่งเราเคยได้ยินแต่ชื่อได้อ่านแต่ธรรมะธรรมะก็จะมาเห็นภายในใจของเราเองมาอยู่ที่ไหนแล้วอยากเข้าใจว่ามรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนนอกไปจากใจดวงที่กำลังไฟโลภโกรธหลงมันครอบงำเผาอยู่เวลานี้แก้ให้ดับไฟเหล่านี้ลงได้ด้วยตปะธรรมไฟดับไฟตปะธรรมคือความแผดเผากิเลสกิเลสมันถึงเป็นสิ่งที่ทำจิตใจให้ร้อนตปะธรรมก็คือความแผดเผากิเลสร้อนต่อร้อนเผากันเป็นข้าศึกกันแล้วก็กลายเป็นความเย็นขึ้นมาสมตปะความแผดเผากิเลสเมื่ออำนาจของความเพียรวิริยะเพียรเสมอไม่ถอยเอาจนกระทั่งกิเลสมันราบไปอดทนขันติท่านว่าหนักบางสิ่งขันติคือความอดความทนต่อหน้าที่การงานของตนไม่ได้อดทนต่ออะไรแล้วอดทนต่อสู้กิเลสกิตะมีความรักใคร่ใฝ่ใจในความเพียรอยู่เสมอวิมังสาความใคร่ครวญเรื่องของปัญญาอย่าลดละให้นำมาใช้เสมอนี่คือผู้จะทรงสมาธิจะเป็นเจ้าของของสมาธิภายในใจจะเป็นเจ้าของของปัญญาภายในใจตัวเองจะเป็นเจ้าของของวิมุตติหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายภายในใจตัวเองจะเป็นเจ้าของแห่งมหาสมบัติคือนิพพานสมบัติภายในจิตใจโดยไม่ต้องไปถามผู้อื่นผู้ใดเลยขอแต่ว่าเปิดสิ่งที่ปิดบังหุ้มห่อนี้ออกให้หมดความเตียนโล่งของใจที่ไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเลยจะแสดงตัวอย่างเต็มที่เท่าที่จิตแสดงตัวไม่ได้ก็เพราะถูกสิ่งเหล่านี้ครอบงำไว้หมดจนมืดมิดปิดตาหาทางออกไม่ได้ฉายแสงมานิดหนึ่งก็ไม่ได้แสงเบื้องต้นก็คือสมาธิความสงบใจแสงที่สองก็คือปัญญาเริ่มแสดงออกมาเรื่อยๆตามขั้นของปัญญาฉายแสงไปเรื่อยจนกระทั่งรอบที่ธรรมะที่เด็ดออกหมดเพราะอำนาจของปัญญาที่ทันสมัยแล้วจิตก็สว่างกระจ่างแจ้งมาโดยหลักธรรมชาติเพราะปกติจิตเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเป็นแต่เพียงสิ่งที่มันมืดมิดปิดตานั้นมันไปครอบจิตก็เลยกลายเป็นจิตมืดจิตดำไปเสียจิตโง่เขลาเบาปัญญาเลยกลายเป็นจิตต่ำซามไปเสียทั้งที่จิตแท้ไม่ได้ต่ำซามนะไม่ได้ต่ำไม่ได้เลวสิ่งที่เลวนั่นแหละก็ไปเกี่ยวข้องกับจิตเลยกลายเป็นจิตเลวไปได้มาชำระออกด้วยความภาคเพียรของตนนะสิ่งนี้ก็ค่อยจางหายไปหายไปหายไปมีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมานั่นแหละคือผู้ทรงคุณสมบัติที่ท่านเขียนไว้แต่ชื่อในตำหนักตำนาว่าศีลว่าสมาธิว่าปัญญาว่ามรรคผลนิพพานวิมุตติหลุดพ้นท่านเขียนไว้นั่นมีแต่ชื่อในคัมภีร์ตำนาต่างๆอันแท้จริงแท้แล้วตัวจริงจริงๆแล้วก็คืออยู่ที่จิตสมาธิก็อยู่ที่จิตปัญญาก็อยู่ที่จิตวิมุตติหลุดพ้นก็หลุดพ้นที่จิตพ้นไปจากจิตหลุดพ้นที่จิตไม่พ้นไปจากจิตได้จึงเป็นจุดรวมทั้งกิเลสทุกประเภท

ให้จริงให้จับพยายามฝึกหัดสติให้ดีอย่าให้เผลอเคยพิจารณาอย่างไรก็ให้มีสติติดตามอย่างน้อยก็ให้เป็นสัมปชัญญะมีความรู้สึกตัวอยู่ในขณะทำงานคือรู้สึกอยู่ในตัวไม่ได้จำเพาะเจาะจงในจุดใดจุดหนึ่งแห่งร่างกายหรือแห่งอวัยวะส่วนใดส่วนมีความรู้สึกตัวประจำอยู่ท่านเรียกว่าสัมปชัญญะเมื่อจ่อเข้าไปตรงจุดใดจุดหนึ่งเรียกว่าสติทีเมื่อสติมีความทำนิทำนานขึ้นไปก็กลายเป็นสัมปชัญญะอีกทีนึงแล้วกลายเป็นมหาสติกลายเป็นมหาปัญญาขึ้นจากสติขึ้นจากปัญญาที่เคยล้มลุกล้มลุกคุกคลานนั่นไปจากไหนเมื่อฝึกหลายครั้งหลายหนฝึกจนเพียงกายแล้วทำนิทำนานคล่องแคล่วแก่กล้าสามารถปราบปรามกิเลสได้ทุกประเภทไม่ว่ากิเลสประเภทไหนเนื้อสติปัญญานี้ไปไม่ได้อันนี้ดูเงียบรู้สวรรค์นั้นรู้นรกอันนี้รู้เทพพระเจ้าเทพผีตรงนี้นั่นเป็นเนี่ยหรือเป็นชนวนที่ให้พระกรรมฐานเป็นบ้าพากันเข้าใจไว้เรื่องอย่างนี้ผมไม่ค่อยจะได้อธิบายให้ฟังการภาวนาเป็นหลักยืนยันความถูกต้องจะได้มากได้น้อยก็เป็นเครื่องยืนยันหลักแห่งความถูกต้องคือให้จิตอยู่ภายในจะกำหนดอนาปานสติก็ให้รู้อยู่กับลมเข้าออกเท่านั้นจะกำหนดบริกรรมบทใดก็ตามให้จิตยึดคำบริกรรมบทนั้นไว้เป็นหลักของตัวเองจิตจะได้สงบหรือรวมกระแสเข้ามาสู่ตัวเองแล้วเป็นตัวของตัวทรงตัวได้ขึ้นมาจากการยึดคำบริกรรมเป็นหลักถ้าไม่ยึดอันใดเลยคำว่าความรู้นี้รู้ทั่วไปหมดในสรรพางร่างกายแต่เราจับตัวจริงแห่งความรู้นั้นไม่ได้นี่สำคัญด้วยเหตุนี้จอมปราคือพระพุทธเจ้าของเราทรงสั่งสอนจึงหมายถึงสิ่งที่ยึดของใจในเบื้องต้นเป็นสำคัญแม้พระองค์เองเวลาทรงบำเพ็ญเมื่อหันเข้ามาสู่ภายในคืออานาปานสติที่ทรงระลึกได้ตั้งแต่สมัยที่ทรงพยาวเวลาพระราชบิดาพาไปแลกนาขวัญท่านทรงนั่งทำสมาธิภาวนาของท่านเองท่านมีความสงบร่มเย็นในระยะนั้นจึงได้ย้อนถ้าจิตพาไปถึงจุดนั้นแล้วนำเข้ามาประพฤติปฏิบัติวันที่จะตรัสรู้ธรรมโดยถืออนาปานสติเป็นหลักของใจในขณะนั้นนั่นคือใจยึดเพราะใจยังไม่สามารถจะพึ่งตัวเองได้แต่ไม่มีที่ยึดที่เหนียวเยอะก่อนเป็นไปไม่ได้เห็นเด็กก็ต้องอาศัยพี่เลี้ยงเป็นที่ยึดคนแก่ก็ต้องอาศัยไม่เท้าเป็นที่ยึดเนี่ยจิตเมื่อยังอ่อนปวกเปียกหาเหตุทับผลอะไรหาหลักอาศัยไม่ได้จะไม่ถือหลักใดหลักหนึ่งเป็นเครื่องยึดของใจนั้นเป็นไปไม่ได้แต่ถ้ากำหนดเพียงลมหายใจเข้าออกมันไม่สนิทใจนักซึ่งขณะที่ลมสัมผัสเย็บก็ให้ว่าพุทลมสัมผัสเย็บเข้าเย็บออกให้พุทโทพุทโทเข้าพุทเข้าโทออกก็ได้หรือสัมผัสเย็บพุทสัมผัสเย็บโทก็ได้ถ้าเราจะไปคำนวณคำนึงถึงเรื่องว่าลมเข้าหรือลมออกนี่ก็เป็นกังวลอีกอันหนึ่งเวลาจิตพิจารณาจริงๆมันเป็นอย่างนั้นนะผมเคยทำมาแล้วนี่คือมันจะยึดเอาเฉพาะลมที่สัมผัสยับยับเข้าออกเลยไม่กำหนดเพราะนั้นเป็นความหมายอันของจิตที่ทำให้ยืดเยื้อออกไปนู่นยืดยาวไปนู่นไปนู่นออกข้างนอกเข้าไปข้างในมันเลยเป็นภาระอันคอยจ้องอยู่แต่ประตูนะเห็นคนเอ้าคนเข้าก็ให้รู้ว่าเข้าออกรู้ว่าออกอยู่ที่ยืนอยู่ที่ประตูนั้นเท่านั้นนี่แล้วก็อาศัยจุดที่ลมสัมผัสมากกว่าเพื่อนคือที่จุดใดถนัด

ใจของเราส่วนมากก็ที่ดั้งจมูกเวลาลมสัมผัสเข้าออกก็ให้กำหนดนั้นไม่ต้องไปสำคัญมั่นหมายในเรื่องผลว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างอันนี้ไปสำคัญมั่นหมายไม่ได้จะเกิดความคาดความหมายไปต่างๆเลยลืมองค์ภาวนาจิตเลยหาหลักเกณฑ์ไม่ได้เร่ร่อนไปอีกแหละให้ตั้งจิตตั้งสติไว้กับลมสัมผัสเข้าออกเข้าออกอยู่นั้นไม่ให้เผลอให้อยู่ตรงนั้นมีคำว่าไม่ให้เผลอเป็นหลักสำคัญอย่าแยบไปว่าผลจะเป็นยังไงอย่าแยบไปว่าลมนี้เข้าไปถึงไหนออกมาที่ไหนเพราะยังไม่ใช่ฐานะของเราที่จะสามารถพิจารณาอย่างนั้นเราเวลานี้เราต้องการหลักยึดของใจให้ใจได้รวมกระแสเข้ามาตามปกติของความรู้นี้สร้างไปในที่ต่างยึดตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยหลักคือทำบทใดบทเช่นอานาปานสติลมหายใจเข้าออกเป็นต้นเป็นเครื่องยึดของใจให้ยึดตรงนั้นตรงนั้นแล้วถ้าต่อไปแล้วลมหายใจนี่จะค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปอย่าไปวิตกวิจารณ์กับเรื่องลมละเอียดลมหยาบอย่าไปคิดอย่าไปปรุงละเอียดก็ให้ทราบอยู่กับความรู้โดยเฉพาะเฉพาะด้วยสติเฉพาะเฉพาะละเอียดเข้าไปขนาดไหนก็ให้รู้อยู่โดยเฉพาะเฉพาะอย่าไปคาดหน้าคาดหลังซึ่งเป็นการผิดเคลื่อนจากงานไปแล้วนะงานในวงปัจจุบันก็คือกำหนดรู้ลมที่ยับเข้ายับออกยับเข้ายับออกยับที่ตรงไหนให้กำหนดอยู่นะจุดเดียวเท่านั้นเพื่อเอาความแน่นอนให้เห็นเหตุเห็นผลของจิตจากหลักภาวนาจริงให้ทำอย่างนั้นจะได้เห็นเหตุเห็นผลจริงๆโดยไม่ต้องสงสัยถ้ายึดหลักนี้ไว้จนกระทั่งลมละเอียดเข้าไปลมละเอียดนี่มันเคยทำละเอียดเข้าไปจนขนาดที่ว่าหายเงียบไปเลยทั้งๆที่เรารู้ทุกระยะระยะระยะระยะไปลมละเอียดลงไปเลยหายเงียบไปเลยในความรู้สึกถ้าเป็นความถนัดใจในขณะนั้นก็เรียกว่าลมดับไปเลยหายเงียบไปเลยไม่มีลม แต่ลมจะมีหรือไม่มีนั้นเราไม่ไปคิดไปพิจิตรพิจารณาให้เสียเวลาและเสียการงานของเราในขณะนั้นเราหลักปัจจุบันเพื่อจิตนี้เท่านั้นเพราะคำว่าลมไม่ใช่เราจะเอาลมนะเป็นกำหนดพุทโธธัมโมสังโฆเกสาลมานะขาตันตาตะโจอันใดก็ตามลมก็ตามเราไม่ได้หวังจะเอาสิ่งเหล่านี้เราหวังจะให้รู้จิตเอาจิตให้ได้เรื่องของจิตนี้ต่างหากแต่ต้องอาศัยสิ่งนั้นเป็นเครื่องยึดจึงต้องนำสิ่งนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องเราไม่ต้องการสิ่งนั้นเราไม่เอาสิ่งนั้นก็เหมือนเขาตกปลาเขาไม่ได้เอาเหยื่อแต่จำเป็นจะต้องเอาเหยื่อเสร็จปลายเบ็ดเพื่อเป็นเครื่องล่อปลาไม่งั้นปลาไม่ติดเบ็ดปลาไม่กินเบ็ดเขาต้องเอาเหยื่อล่อพอปลาติดเบ็ดแล้วเหยื่อก็หมดปัญหาไปเองอันนี้ก็เหมือนกันคำบริกรรมใดก็ตามเมื่อจิตได้หลักทรงตัวได้แล้วคำบริกรรมก็ปล่อยเองหากรู้เองในนั้นเนี่ยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปคำจนถึงคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธกับคำว่าพุทโธกับความรู้กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเราจะพุทโธหาอะไรเหมือนเราตามโคที่เราไปปล่อยที่ตรงไหนแล้วหากเขาจะไปดักดูที่โน่นไปดักดูที่นี่ว่าโคจะไปที่ไหนโคจะไปที่นี่มันก็ไม่แน่ใจเราปล่อยที่ตรงไหนตอนจะไปตามล่าโคมาเข้าๆแล้วก็ไปที่จุดนั้นไปตามรอยตั้งแต่นั้นไปเลยตามไปตามไปไม่ปล่อยรอยของโคมันเหยียบย่ำไปไหนตามไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตัวโคเมื่อไปถึงตัวโคแล้วรอยโคก็หมดปัญหาไปเองเพราะถึงตัวโคแล้วไม่จำเป็นสำหรับรอยอีกแล้วนะอันนี้เมื่อถึงตัวจริงแห่งความรู้ที่เรียกว่าพุทธะพุทธะอันแท้จริงนั้นแล้วคำบริกรรมทั้งหลายซึ่งเปรียบเหมือนตามรอยโคก็หมดปัญหาไปนี่หลักสำคัญอยู่ที่ตรงนี้แล้วขณะภาวนาอย่าไปคิดคาดคิดหมายว่าคนนั้นภาวนาได้รู้เห็นอย่างนั้นอย่างนั้นรู้เห็นนรกบ้างสวรรค์บ้างพรหมโลกบ้างเปรตบ้างผีบ้างคนนั้นรู้เห็นอย่างนั้นนั่นแม้ที่สุดประวัติท่านอาจารย์มั่นที่ผมเขียนไว้ก็อย่าเอามายึดนั่นไม่ใช่ฐานะของเรานั่นฐานะของท่านอาจารย์มั่นสักความสามารถของท่านอาจารย์มั่นอย่านำมายึดเราไม่ปฏิเสธว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีแต่สิ่งที่จะเสียสำหรับเราเกี่ยวข้องสนใจในสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่มากด้วยเหตุนี้จึงต้องหักห้ามไว้ให้เข้าใจให้เป็นที่แน่ใจในขณะภาวนาอย่าไปสนใจหลักที่เราต้องการก็คือเบื้องต้นได้จากความสงบของใจ1
ยึดได้เป็นหลักเกณฑ์ว่าใจสงบแล้วใจเป็นอย่างนี้ใจที่ไม่สงบตั้งแต่ก่อนเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นทีนี้พอใจเข้าสู่ความสงบแล้วเรายึดหลักได้ใจนี้อย่างแท้จริงเป็นอย่างนี้จิตสงบตัวสงบอย่างนี้นั่นหลักของการภาวนาได้เห็นชัดๆอย่างนี้เองไม่เป็นอย่างอื่นถ้ากำหนดอย่างที่ว่านี้และไม่เนิ่นนานอะไรนักเลยเพราะเราเป็นพระไม่มีหน้าที่การงานอย่างคารวะเขาจัดทำกันซึ่งวุ่นไปหมดนั่นเป็นเรื่องของโลกไม่ทำอย่างนั้นไม่ได้เรานี่มีผู้อุปถัมภ์บำรุงทุกสิ่งทุกอย่างถ้าตุปัจจัยทายทานเฉพาะอย่างเพราะว่าตาบันตาแต่มันล้นเหลือเหลือเกินมันท่วมปากท่วมท้องมันจะตายไปหมดแล้วพระนี่จนทำงอกไม่ได้น้ำส้มน้ำหวานน้ำโกโก้กาแฟน้ำอ้อยน้ำตาลน้ำแกงน้ำพริกท่วมตลอดเวลาทำเลยงอกไม่ได้นี่เราไม่ต้องวิตกวิจารกับเรื่องสิ่งเหล่านี้ให้มีเรามีทำเรามีหน้าที่อันเดียวคือภาวนาให้ทำหน้าที่อันนี้เท่านั้นมันจะไปไหนจิตให้ตามให้ดีจิตเป็นสิ่งที่ฝึกได้ตามได้ทรมานได้หายพยศได้ด้วยการฝึกทรมานพระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วพระสาวกอรหันต์อรหันต์ว่าพุทธังสังฆังสนังกัจฉามิเป็นสารณะของพวกเราได้เพราะท่านฝึกทรมานจิตใจของท่านได้ให้ยึดหลักนี้เป็นเกณฑ์แล้วให้รู้อยู่ภายในอย่าไปสนใจกับเรื่องภาพต่างๆภาพเป็นอันนั้นภาพเป็นอันนี้หากจริตนิสัยจะเป็นไปเพื่อความรู้ความเห็นจริงนั้นหากจะเป็นขึ้นเองตามหลักนิสัยนั้นโดยไม่ต้องสอบไม่ต้องแสวงขอแต่เพียงจิตสงบแล้วจิตจะแสดงนิสัยอย่างนั้นขึ้นมาเมื่อนิสัยขึ้นเรื่องอย่างนั้นขึ้นมาแล้วจะเป็นเรื่องเป็นแถวเป็นแนวไปพอเราทราบว่าออกกินนี่มันรู้อย่างนั้นอย่างนั้นจริงหรือไม่จริงก็ตามแสดงนิสัยขึ้นมาให้ชัดเจนให้เห็นนะจ๊ะแล้วค่อยถามครูบาอาจารย์นะท่านจะแนะวิธีปฏิบัติต่อนิมิตหรือต่อนิสัยเช่นนั้นให้เราได้เป็นที่เข้าใจและปฏิบัติต่อสิ่งนั้นได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดดีกว่าตนเองที่จะไปสำคัญมั่นหมายซึ่งส่วนมากมีแต่มโนภาพมโนหลอกมันหลอกไม่ใช่ความจริงถ้าความจริงแล้วจะออกจากนิสัยไปเสียก่อนโดยไม่ต้องไปคาดไปหมายเลยจากนั้นก็รู้วิธีปฏิบัติแล้วชำนิชำนาญเช่นเดียวกับมีความชำนิชำนาญในสมาธิในปัญญาการบำเพ็ญของตนเกี่ยวกับเรื่องการชำนาญภายนอกเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเหมือนตาเรานี่เรามองเห็นสิ่งใดเรารู้สิ่งนั้นโกหกเราได้ยังไงตาเราเคยใช้มาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้นั่นคือต้นเสานั่นคือผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาหาเราเวลานี้นั่นคือผู้ชายคนหนึ่งเดินมาหาเราเวลานี้เขาแต่งเนื้อแต่งตัวตลอดทั้งรูปลักษณะเป็นเช่นไรมองดูแพร่ๆเท่านั้นรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วนี่คือตาที่เห็นตามสิ่งที่เป็นจริงหูฟังตามสิ่งที่เป็นจริงพูดเรื่องอะไรคนเป็นภาษาเดียวกันรู้เรื่องกันมีจิตที่มีความคล่องแคล่วแก้วกล้าสามารถในสิ่งภายนอกก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเหมือนกับตาเราเห็นแต่เป็นตาใจอันนั้นยกไว้อย่างหนึ่งนี่เป็นกรณีพิเศษเป็นสิ่งที่จะปรากฏขึ้นตามนิสัยวาสนาของแต่ละรายรายซึ่งมีจำนวนน้อยมากในสมัยปัจจุบันนี้เราอยากจะพูดว่าร้อยรายจะเอาสักห้ารายก็ทั้งอย่างส่วนที่ค่อยเป็นค่อยไปนี่สำคัญมากกว่าแล้วก็ไม่ค่อยจะล่อแหลมต่ออันตรายจงทำความเข้าใจกับบทภาวนาของตนดังที่กล่าวมานี้อย่าให้จิตทะเลทลายออกไปไหนไปรู้สิ่งใดรู้สิ่งใดก็ไม่เลิศไม่ประเสริฐไม่เป็นของจริงจังตามหลักแห่งความเพียรเหมือนรู้วาระจิตที่มันคิดมันปรุงเรื่องอะไรแล้วเหมือนรู้ใจคุณง่ายใจมันเคลื่อนไหวไปกับกิเลสประเภทใดให้รู้ด้วยสติให้รู้ด้วยปัญญานี่ชื่อว่าเป็นความรู้แท้เป็นการประกอบความภาคเพียรแท้เป็นภาวนาแท้ให้จับเอาตรงนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะวิเศษยิ่งกว่ารู้สิ่งใดวิเศษยิ่งกว่าการรู้จิตของตัวเองทำให้สงบเอาตรงนี้ อย่าไปคิดคาดคิดหมายได้ยินเสมออันนี้เราไม่อยากฟังที่เกียจฟังเสียไม่ได้เวลาบางทีเอาคนเรื่องของอื่นมาเล่าด้วยแล้วเรายิ่งไม่สนใจเลยเรื่องของเขาถูกคนละทวีปเอามายุ่งทำไม
เรื่องของเราเป็นยังไงเอาว่าขึ้นมาสิเราเคยพูดตัดจำนวนอย่างนี้เรื่อยๆกับผู้มาศึกษาอบรมกับเราผู้มาศึกษาแต่ถามพ่อเขาทำอย่าเอาเรื่องของคนอื่นมายุ่งเรื่องของตัวเองเป็นยังไงว่ามาถ้ามันมีความเกี่ยวโยงคนอื่นก็ให้บอกมาเรามีความเกี่ยวโยงกับเรื่องของเขาอย่างไรบ้างเรื่องของเราเอาพูดออกมาเราพูดอย่างนั้นถ้าไม่มีความเกี่ยวโยงกันแล้วไม่เอามาพูดเสียเวลาเวลาไม่จำเป็นต้องไปวินิจฉัยใครยิ่งกว่าการวินิจฉัยตัวเองซึ่งจัดว่าเป็นผู้ประกอบความเพียรผู้ดูตนเองแต่แท้ การดูตัวนั่นแหละเป็นของสำคัญการดูใจเป็นสิ่งสำคัญยิ่งดูเอาให้เห็นให้จริงทำไมจะไม่เห็นไม่จริงทำไม่ใช่เป็นโมฆะธรรมสอนไว้อย่างถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างทั้งเหตุทั้งผลพร้อมอยู่แล้วเวลานี้มันขึ้นอยู่กับเรานี่เท่านั้นที่ทำความภาคเพียรไม่สามารถที่จะรู้ในความจริงทั้งหลายที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับธรรมว่าเป็นโมฆะมรรคผลนิพพานสิ้นเกียรติสิ้นสมัยอะไรๆทำนองนั้นมันเป็นโมฆะบุรุษตาบอดตาฝ้าตาฟางพูดต่างหากไม่ใช่เรื่องของพระพุทธเจ้าผู้เราอย่าไปยึดมาเสียเวลาเวลาและทำลายจิตใจตนเปล่าทั้งๆที่เรามุ่งต่อมรรคผลนิพพานอยู่ใครเป็นศาสดาเอกของเราคนเหล่านั้นไม่ใช่ศาสดาของเราเนี่ยเราเปลี่ยนถึงท่านเสมอว่าพุทธังสนังกระฉามเราไม่ได้เปลี่ยนถึงใครยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านเราจะเอามาเป็นอารมณ์ให้กวนใจและทำลายจิตใจ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับอารหัง

ปริปุณังปริสุทธังพระมัจจริยังปะกาเสสิตามหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตามหังภะคะวันตังศีรสานมา

โสกะปริเอวะทุกขะโทมนัสสุปายัสสะปิทุกขะอาปิเยหิสัมปโยโกทุกโขปิเยหิวิปโยโกทุกโขยัมปิชังนะ

ปัสสะเทวรสะลุขขันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยธาติจิระปะริณิพุทธังปิตังภะคะวันตังอุริสาระหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตะการสมานะการิยังปปัชชิตังตัสมิงภะคะวติพระมัจจริยังจรามะภิกขุนังสิกขาสาชีวสมาปันนาธัมโมพระมัจจริยังอิมัสสะเกวะระสะทุกขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุ

ติกัลยาณวาปาปะกังวาตัสสะรายานาภวิสันติ

บอลตลอดเวลาเลยเป็นพรรษาเจ็ดออกจากออกปฏิบัติพรรษาเจ็ดจนตั้งพรรษาที่หกเต็มนี่เลยมันเลยมองไม่มองหมอกมองฟ้าดูดินอะไรๆได้พอเต็มหูเต็มตาแต่ก่อนไม่มองเลยก้าวปีนเป็นตะลุมบอลแบบชุลมุนวุ่นวายมือไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยไม่สอนใครทั้งนั้นถ้าอยู่บ้านไหนแล้วมาเกี่ยวข้องกับเรามากๆแล้วหลีกหนีไม่นานอยู่แล้วเขาก็วันสี่วันพอไม่เสียใจแล้วก็หนีไปเลยถ้าบ้านไหนก็มาเกี่ยวข้องอยู่สบายสบายกินสบายมาพอได้ฉันวันหนึ่งวันหนึ่งแม้จะข้าวกระเป๋ามันก็ไม่ตายคนเราไม่ได้กินอยู่แล้วเพราะเรามุ่งหวังมุ่งทำแล้วมุ่งเพื่อกินสถานที่จะนั่งอยู่นานเป็นเดือนก็อยู่กี่เดือนอยู่สามเดือนกี่เดือนอยู่คนไม่มาควรการเทศนาอาการไม่มีพันธะอะไรเขามาอยู่เราก็อยู่ตามอาการเราสนุกบำเพ็ญเมื่อความเพียรสืบต่อกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเน้นแต่หลับนั้นตลอดไปอย่างนี้ทำไมจิตใจจะไม่กล้ามันก็กล้าสิสงสัยข้ออ่านข้อทำตรงไหนก็มากราบเรียนถามครูบาอาจารย์แล้วออกไปแม่บ้านถือว่ามีความนับถือมากเขาก็เชื่อฟังเราเราก็อยู่การเทศนาว่าการบรรพาวันขออย่าให้เทศเลยบอกแล้วก็อยู่เพราะสบายมันทำบ้านเขานะผืนหนาเต็มบ้านแล้วไม่ว่ากลับว่าอะไรอะไรเต็มเขาก็ตามมาเพียงคนสองคนเท่านั้นเพื่อให้ออกเสียอาหารกลับไปตอนนั้นไม่เกี่ยวดังนั้นเราก็อยู่ด้วยนามกับสถานที่ไม่มีอะไรกินอะไรก็กินด้วยการเรื่องดังนั้นก็อยู่นานจากคนมารวมเรื่อยๆเดี๋ยวหาเรื่อยต้องเขาต้องเที่ยวเรื่อยไม่เอาเพราะจิตใจเราไม่ว่างจากงานเลยมีคุ้มมันเป็นออกร้อนฝ่าเท้าหักไม่ถึงฝ่าเท้าแตกเหมือนข้างบริการถ้าโสนอะไรที่ความเพียรแก่กล้าเป็นฝ่าเท้าแตกมันถ้าโสนนั่นแหละผู้ที่จะตักตวงว่าผลผ่านท่านดำเนินอย่างนั้นโดยสักตวงเอาเงินเอาทองมาสั่งสมกิเลสให้เต็มหัวใจก็เพื่อสอบแสวงหาเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นว่าไงหาเรื่องให้เกิดในวัดมีงานนั้นมีงานนี้สร้างนั่นหาเรื่องความของบุญกับตนเองสิ่งเหล่านี้เป็นค่าสิทธิ์ต่อการบำเพ็ญแม้จะเป็นมรรคก็ตามมันเป็นมรรคค่าสิทธิ์สำหรับผู้ปฏิบัติตัวสำหรับญาติโยมเป็นมรรคแท้เป็นทางเดินของเขาแท้แต่สำหรับพระผู้ปฏิบัติจริงๆแล้วเป็นมรรคหยาบนั่นเลยมาทำลายมรรคละเอียดมันเลยไม่เรียกว่ามรรคได้ใช่ไหมทานคิดมาฟังให้ถึงใจมีสอนหมู่เพื่อนสอนด้วยเจตนาจริงๆไม่ได้สอนเพื่ออะไรใดนั่นสำเนียกศึกษาให้ถึงใจนี่เราทำอะไรเราทำเหตุมีผลทุกอย่างการสอนทำไมจะไม่มีคนคิดแล้วท่านสอนแล้วเคยผ่านมาแล้วด้วยต้องขุดค้นลงไปเรื่อยๆที่เหลือมันจะอยู่กองเท่าภูเขามันก็แตกกระจายมันเนื้อปัญญาเนื้อสติเนื้อความเปลี่ยนแต่ไม่ได้แต่นั่งแบบหัวต่อไม่เรื่องเดินยังคงถ้ามันง่วงจะหลับก็ลงอ้อนนั่งภาวนาถ้าง่วงจะหลับก็ลงเดินเนี่ยพิจารณาเรื่องก็ข้างบริการมันยังมีบางองค์มันง่วงต้องเดินอยู่คนเดินอยู่คนง่วงเดินลงน้ำลงน้ำมันยังจะง่วงก็ลงไปเรื่อยๆจนต้องเอาฟางลงไปแช่น้ำแล้วโขกที่สระนู่นต้องทำมันก็นั่งสวดมันยังมี

ัญญาเกิดได้ทุกเวลาเพราะสิ่งสัมผัสมีตลอดเวลาทำไมถ้าสติปัญญาทั้งหมดได้เป็นสมาธิก็ไม่เหลือถึงคราวจะใช้ปัญญาก็ใช้มั่งใช้มันเต็มที่เต็มฐานเวลาจะเป็นสมาธิมันเป็นจริงๆมันจะหมดข้อหมดข้อนะเวลานี้ศาสนามีแต่ชื่อเขาว่าหัวล้นผ้าเหลืองคือไม่ผิดเขาจะไปตำหนิเขาได้ยังไงมันเป็นไปแล้วเวลานี้การพุทธปฏิบัติมันไม่เป็นไปตามร่องรอยของพระของสมณะของนักบวชมันเป็นแบบโลกโลกทั้งนั้นที่เมื่อมันเป็นแบบโลกแล้วมันก็เลวยิ่งกว่าโลกอีกว่าเพราะโลกเขาเป็นธรรมดาอยู่แล้วเราเป็นเพศที่สูงไปทำเหมือนโลกเข้าไปมันก็เลวกว่าโลกเขาเห็นประกอบความภาคเพียรอยู่ด้วยกันของไม่แน่นอนมีการพัดพลาดจากกันอยู่ตลอดเวลาอันโลกนี้จังเราอยู่กับโลกนี้จังตัวเราก็เป็นนี้จังพวกเขาหน้าตาโลกมันก็เป็นอย่างนั้นสิ่งเกี่ยวข้องของเรามันก็เป็นเหมือนกันคือไม่ควรนอนกันเวลาอยู่กับครูอาจารย์แม้จะมีงานนั่นงานนี้บ้างคอยระมัดระวังท่านครูท่านดูท่านด่ามันก็เป็นสติอันหนึ่งเราเคยมาแล้วทั้งนั้นมาคิดอยู่ลำพังเรามันก็ไม่ได้เรื่องผมเคยไปตอนที่กิจยังไม่ได้หลักฐานอะไรเลยอยู่กับครูอาจารย์แล้วก็อยู่เวลาเราออกไปเจอเรื่องความภาคความเพลินบางทีมันไม่กี่วันแล้วเดี๋ยวจิตมันก็ดำปีเหมือนถ่านไฟไม่มีไฟแล้วก็นักแสดงโล่มันถ่านเหมือนถ่านไฟที่มีไฟเผาเจ้าของมันเป็นเรื่องอะไรเลยนี่เราสังเกตนี่เป็นประมาณได้แต่สมมติเราออกปฏิบัติคนเดียวเราไปไม่รอดอย่างเป็นอย่างนี้รู้เจ้าของคือสังเกตเองเพียงไปชั่วคราวก็รู้มีหมายถึงจิตมันยังไม่ได้หลับมันต้องอาศัยที่ดีกับครูกับอาจารย์จะถูกรู้ดาว่ากล่าวอยู่เสมอมันก็ได้สติสตังได้ระมัดระวังความระมัดระวังมันเป็นมรรคคือเป็นสติอยู่ลำพังคนเดียวมันนอนใจดีลงกลายเป็นความขี้เกียจยกความเพียรไม่ขึ้นแต่ถ้าที่เราตั้งใจว่าจะไปประกอบความเพียรมันยกไม่ขึ้นเสียแต่เมื่อจิตมันมีหลักขึ้นมาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่สมาธิขึ้นมาแล้วเออความชั่วไปที่ไหนมันก็เป็นหลักของมันอย่างนั้นเป็นแต่เพียงว่าเราสอบเสียหาความเพิ่มเติมให้ละเอียดละอ่อยิ่งไปออกทางด้านปัญญาด้วยแล้วมันเรื่อยที่หมุนเรื่อยเรื่อยไหนก็เป็นความเปลี่ยนไปอยู่คนเดียวก็ความเปลี่ยนยิ่งอยู่คนเดียวแล้วยิ่งเหมาะที่สุดไม่จะพูดกับใครเลยทั้งวันให้มีแต่การดูจิตดูความคิดความปรุงของจิตมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรมันหมุนติ้วติ้วมันฟาดมันเหวี่ยงมันนั่นโอ้โหมันเป็นเรื่องหนึ่งสติปัญญาเวลามันได้ออกแล้วมันไม่ได้โง่จิตตลอดเวลาคนเราโอ้ยกิเลสก็ทับผมมันเฉยมันดีดตัวไม่ได้มันค่อยกิเลสค่อยจางความจางลงเบาไปเบาไปจิตมีความสงบไปแล้วนั่นแหละเอาความสงบนั่นแหละขึ้นมาฟื้นปัญญาจิตที่มีความอิ่มตัวความพอตัวด้วยความสงบย่อมตั้งหน้าทำงานให้เป็นเม็ดเต็มหน่วยไม่เหมือนจิตที่กำลังหิวโหยคือไม่มีสมาธิเลยอย่างนั้นดำเนินปัญญาโดยลำดับไปธรรมดาไม่เป็นปัญญาเลยมันเป็นไปไม่ได้มันกลายเป็นสัญญาไปเสียจิตมันฟุ้งซ่านมันไม่เป็นปัญญาให้นอกจากเวลามันจำเป็นกรณีพิเศษมันขุดกันด้วยปัญญาทั้งที่มีสมาธิแหละขุดกันด้วยปัญญาแล้วจนเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นได้อย่างที่เขียนไว้ว่าปัญญาบวกสมาธิเพราะเราเคยใช้แล้วเช่นอย่างทุกเวทนาเกิดขึ้นมากๆอย่างนี้มันจะไปไหนหลังที่มันก็ขุดกันเข้าไปแล้วการขุดลงไปนั้นสติจ่อยตลอดเวลาไม่มีเวลาพลาดจากกันกับปัญญามันก็รู้เหตุรู้ผลรู้ความสัตย์ความจริงขึ้นมาจิตมันก็อยู่มัดมันก็ดูดีไม่ได้อะไรก็ตีต้อนเข้ามาตั้งเข้ามาด้วยสติปัญญาอยู่นี่เรียกว่าปัญญาลงสมาธิจิตมีความสงบตัวได้ด้วยอำนาจของปัญญาแต่ความสงบตัวของสมาธิโดยลำพังกับความสงบตัวของจิตด้วย

ไปของปัญญานี้มีต่างกันอยู่มากคืออาฐานที่สุดเข้าไปอยู่นู้นก็อาฐานถอนออกมาแล้วก็อาฐานผิดกันปัญญาลงสมาธินี้ผลแสดงผิดกันคืออาฐานมันสงบตัวเฉยๆสงบอยู่ด้วยความองอาจหนักเพิ่มไปเลยรีบพามันตักตวงมันมาเอาให้กินให้จังคนข้างในไม่เคยเอาข้างนอกด้วยข้างในด้วยประสานประสานกันอย่างร่างกายเทียบเขาเทียบเราอย่างนั้นจิตท่านสงบเฉยไม่ได้ทั้งฉลาดเฉยก็ไม่ได้สงบก็ต้องทำอุบายเพื่อความสงบฉลาดก็ต้องหาอุบายปัญญามาคิดคนนั่นสงบแล้วเฉลียวฉลาดไม่ได้คำว่าธรรมคำว่าสมาธิคำว่าปัญญามันจะไม่มีเหลือละเดี๋ยวนี้มรรคผลนิพพานไม่เคยเอ่ยถึงเลยพูดทั้งเรื่องการบ้านการเมืองการสั่งสมกิเลสยิ่งกว่าโลกเป็นไปอย่างนั้นทั้งนั้นเลยเราจะว่าทั้งนั้นอย่างนั้นเพราะมันมากถึงมากเป็นอย่างนั้นเราอยากให้เป็นเราบวชมาเพื่อจะสาคตพุทธังธรรมังสังฆังเป็นนางกระฉามหลักใจหลักหลักยึดนามิถุงนั้นไม่ใช่หลักยึดมันจะเป็นสักกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านมันก็เลี้ยวไหลเท่านั้นความเลี้ยวไหลแต่นั้นจะมีจำนวนมากเท่าไหร่ก็ไม่ใช่กี่สาคูณเลยเราจะมาเป็นสื่อเป็นทางเดินของเราไม่ได้พุทธังธรรมังสังฆังเป็นนางกระฉามตายตัวอยู่ที่นี่พระพุทธเจ้าก็ทำผสมเป็นหลักใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเรื่องของไปความเพียรสติพยายามตั้งให้ได้เดินยืนไปบิณฑบาตก็ให้มีสติตลอดไงต่างคนต่างกำหนดสติของตัวเองอย่างน้อยให้เป็นสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวเกิดไม่สนใจกับใครใส่บาตรมาผู้หญิงผู้ชายรู้ตัวอยู่นั้นออกมาการรู้ตัวมาตลอดทำการทำงานในพยายามฝึกหัดสติที่ตัวเองให้มันมีความรู้ตัวเรียกว่าสัมปชัญญะเมื่อรู้ตัวด้วยความสืบต่อกันโดยสม่ำเสมอก็เรียกสัมปชัญญะรู้ตัวโดยขณะขณะเรียกว่าสติส่วนกายเป็นมหาสีหาปัญญาแล้วมันเหนือจากนี้ไปไม่เรียกสัมปชัญญะเพราะมหาสีหาปัญญาคือหมายว่าแก่กล้าเต็มที่แล้วกำหนดไม่กำหนดก็เป็นความรู้ตัวอยู่อย่างนั้นตลอดคือไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราตั้งท่าไม่ตั้งท่าอันนั้นตั้งท่าอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติของตนเมื่อถึงขั้นนี้แล้วทำงานเองเลือกร่างเอาไว้นั่นเพลินกับเพลินความเห็นโทษเห็นทุกข์ภัยในวัฏสงสารคือความเกิดตายนี่ก็เห็นมากทีเดียวความเห็นคุณของความหลุดพ้นไปเสียนั่นก็มากเท่าๆกันแต่ว่ามันถึงถอยไม่ได้คำว่าแพ้ไม่มีในจิตมีไม่ได้อย่างนั้นเอาจนตายอยู่ด้วยกันนะกอดคอกันตายระหว่างเรากับกิเลสที่จะให้ตายเฉยด้วยการยอมแพ้นี่ไม่มีถึงขั้นนั้นเอาจริงๆมันที่แรกแพ้บ้างชนะบ้างแพ้บ้างชนะบ้างชนะมากขึ้นกว่าแพ้ชนะมากขึ้นกว่าแพ้ต่อไปก็ถึงขั้นแน่ใจเรื่องของสติปัญญาเป็นขั้นแน่ใจแม้กิเลสยังมีอยู่ก็ตามความแน่ใจของปัญญานี้มันแน่แล้วดินั่นล่ะตรงนั้นเองตรงที่ว่าแพ้ไม่ได้จริงถ้าแพ้ก็ให้ตายเสียดีกว่าจะมาแพ้แล้วอะไรจะทนปัญญาขุดคุยค้นคุยเฉียบไอ้เฉียบมาเดี๋ยวมันก็ได้เหตุได้ผลขึ้นมาแล้วหลุดขาดไปเหตุผลมันพร้อมแล้วปัญญาเข้าใจเป็นที่เนี่ยเนี่ยทันแล้วอันนั้นขาดไปอันนี้ขาดไปเลยการแก้พิเศษที่แรกอย่างทันทาปัญญาเหมือนอย่างพวกเราท่านปฏิบัติลำบากทำรู้ได้ช้าก็ต้องดำเนินตามนั้นก็ตัดไปทีละชิ้นสองชิ้นเข้าใจไปเรื่อยขาดไปเรื่อยปัญญาเข้าใจตรงไหนไม่ขาดนะพิเศษขาดไปแล้วไม่ต่ออีกมันเรียกว่าขาดเข้าใจไหนแล้วก็หมดไปหมดไปเบาลงไปเบาลงไปจนกระทั่งมันเข้ารวมตัวแล้วดังที่เคยพูดให้ฟังรวมตัวเข้าไปหาจิตอันดี

รวมตัวกับหาจิตจิตอันเดียวนั้นเป็นกิเลสอันเดียวเราวิชาเรียกว่าวิชากิเลสประเภทละเอียดที่สุดก็คือวิชามันจะปริมาณถูกตัดถูกทำลายหมดตัดสะพานหมดคือต่อกันไม่ได้จิตตาวิชาพิจารณาลงไปที่นั่นพอนั้นมันแตกกระจายไปแล้วมันก็หมดมันละหนเดียวอันนั้นเพิ่มเดียวอันนั้นมันไม่มีเหลือขณะนี้เป็นขณะที่อัศจรรย์มากทีเดียวเพิ่มเดียวเลยหมดพร้อมตัวอัศจรรย์อัศจรรย์คือตัววิชาอัศจรรย์ตรงนั้นเหมือนกองขี้ควายถูกตีด้วยปัญญาแตกกระจายหมดไม่มีเหลือเป็นเรื่องเกิดธรรมชาติที่บริสุทธิ์ว่านั่นอัศจรรย์แค่ไหนพูดไม่ถูกเลยจริงอัศจรรย์อันนี้มันยังเห็นเป็นจุดเป็นจุดเป็นต่อมเป็นอะไรพอนี่หมดไปแล้วไม่มีสมมติไม่มีเราจะเป็นหมายอะไรอย่างอย่างเต็มใจงานสำเร็จระวังงานของเราสำเร็จเริ่มไปตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกกอไก่กอกาเกศาลงมานะขาตันตาตะจูนี่แหละจะว่ากอไก่กอกาก็ถูกจะว่าสูงทำสูงก็ได้มั่งได้หมดนั่นแหละแยกไปพูดเฉยๆกอไก่กอกาพิจารณาอันนี้เนี่ยกายกับจิตมันอยู่ด้วยกันอะไรสูงอะไรต่ำกายเวทนาจิตธรรมอยู่ด้วยกันอะไรสูงอะไรต่ำถ้าว่าไม่สูงไม่ต่ำก็เป็นอย่างนั้นมันเป็นความจริงเสมอกันจะอะไรมาสูงมาต่ำต่างกันล่ะเอาพิจารณาเจตสารมาแล้วขาลันตาตะโจอาการอะไรอาการหนึ่งเข้าใจแล้วมันจะวิ่งตลอดเพื่อถึงมโนซึมซาบกันไปกระทั่งถึงเนื้อหนังเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงทะลุไปหมดเป็นความจริงเหมือนกันเวลามันเข้าใจติมันก็ละเอียดปัญญาก็ละเอียดวิเลศก็ละเอียดลงไปละเอียดลงไปความฟ้าวุ่นขุ่นมัวที่เคยเป็นมามันก็หมดไปเหลือแต่ส่วนละเอียดมีต้นทุนขนาดนั้นแล้วมันถอยจิตหมุนติ้วติ้วติ้วขั้นเริ่มแรกนี่แหละเฉพาะอย่างยิ่งการมันกิเลสเป็นสำคัญมากจิตไม่ได้รับความสงบเลยเป็นทุกข์มากนะทุกข์เรื่องอันนี้สำคัญมากถ้าจิตพอเป็นสมาธิแล้วพอหลบพอหลีกกันได้จิตไม่ค่อยจะยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งนี้นะมันเคยเป็นมาแล้วออกปฏิบัติที่เนี่ยพอจิตมีความอะไรบ้างความละเอียดบ้างจนจะของจนสงสัยเจ้าของนะทั้งๆที่อยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์เนี่ยจิตเมื่อเคยเป็นสมาธิมาแล้วแต่มันเสื่อมเฉยมันยับเร็วที่จะแท้นราคะนี่เร็วที่สุดแต่มันไม่ถึงกับแสดงตามอวัยวะนะมันแสดงภายในจิตเรารู้ว่ามันเร็วเฮ้ยทำไมอย่างนี้ทำไมปฏิบัติมันจิตใจแต่ก่อนเราเรียนหนังสืออยู่ก็เห็นมันเฉยไม่เห็นเรื่องก็อยากผู้หญิงอะไรนี่เฉยธรรมดาเห็นแต่สนใจอะไรในจิตในใจถึงกิเลสมีอยู่มันก็ไม่เห็นมีอะไรเข้ามากระทบกระเทือนภายในจิตใจเพราะเรื่องราคะตัณหาแต่นี้เวลามาปฏิบัติทำไมมันจะเป็นอย่างนี้ทำไมมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยมันสงสัยเรื่องของมันหลับเป็นในจิตไม่ได้แสดงมาทางอวัยวะเลยหลับเป็นภายในจิตมันยับยับยับได้ยินเสียงยับพอมองเห็นภาพยับความจริงเรามีสติแต่ก่อนเราไม่มีสติมีเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกับหลังเหมือนมันดำไปหมดอะไรมาถูกก็ไม่รู้ที่เพราะมันดำไปหมดนี่พอมันมีด่างมีดาวมีขาวเขาบ้างมันรู้ได้เร็วมันก็รู้เท่านั้นแหละมันกำเริบยิ่งกว่านั้นนะมันเพียงรู้เท่านั้นแต่เจ้าของผู้ต้องการจะไม่มันมีสิ่งต่างๆนี้มันก็เกิดความสงสัยทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ที่งาเลยมันละเอียดมันรวดเร็วทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมมันรวดเร็วกับเรื่องอะไรนี่นักนะแต่ก่อนไม่เคยเป็นอย่างนี้สงสัยเจ้าของก็ยิ่งทำให้เล่นความเพียรยิ่งตั้งสติจิตมีความสงบเป็นสมาธิค่อยแล้วที่มีค่อยเย็นเรื่องนั้นก็ค่อยจางไปจางไปหายไปไม่ค่อยจะคิดไปยุ่งนะที่เราคิดปั๊บคิดปั๊บมันก็ทันกันเลยแม้แก้ไม่ได้ก็ตามพอคิดเรื่องนี้ปั๊บมัน

คิดเรื่องอื่นไม่ทันแต่คิดเรื่องการยืดหยุ่นมันทันทุกทีทุกทีเลยพอมันใกล้เข้าไปมันทันกันคิดเรื่องอื่นไม่ทันแต่คิดเรื่องนี้มันทันถึงจะทำการทำงานอะไรอยู่หนักหนักกับการเช่นหามเสาอยู่หรือถามม้าอยู่บางทีก็มีการต้องแซงกุฏิต้องถามม้าหามเสามาอย่างอยู่วัดน้องผือเพราะพระเรียนมีมากต้องจัดทำนั่นนี่ครับพระน่ะทำแล้วมาคอยจะเอาญาติโยมมายุ่งเนี่ยพ่อแม่ครูอาจารย์เขาพูดนิสัยเหมือนกับเราหรือเราเรียนมาแต่ท่านก็ถูกมีแต่พระจะเรียนจะทำอะไรอ้าวพระมันทำปุ๊บญาติโยมมายุ่งนะแล้วทำมาหลังมันคิดปรุงคุณยะมันรู้ทันทีเลยรู้ทันทีรู้ทันทีถึงตอนเราต้องแนะนำเรื่องนี้ขึ้นประกาศอย่างนั้นถ้าเราแก้ดีแม่ของอาจารย์แก้ได้ดีมากเพราะที่ผ่านไปแล้วจะไม่แก้ได้ยังไงเราละเอียดที่ที่นาร่างกายจับต้องไปจุดไหนจุดจิตจ่อยนั้นตั้งตีนั้นอาการนั้นมันมีรูปลักษณะยังไงกำหนดจะเพ่งเป็นกระสีในนั้นก็ได้แต่พอมันติดใจเขาแล้วมันค่อยซึมซาบไปเองไปทั่วหมดอวัยวะมันเป็นของมันเองพอมันจับติดเกาะติดแล้วจิตกับอาการนั้นติดกันชัดเจนแล้วซึมซาบไปเองการที่เป็นอาการเป็นสำคัญมากถ้าเป็นคุณเกี่ยวเรื่องการมาราคาด้วยเรื่องที่เป็นนามากๆการมาราคามาค่อยครอบงำคืออันนี้มันเป็นเครื่องยืนยันกันตัวสุภาพสุพังมันบอกอยู่ในตัวเนี่ยเห็นหรือครับข้างนอกก็ไม่เห็นอะไรผิดกันมันก็ไม่ไปคิดไม่กังวลความไม่กังวลมันก็ไม่ควรใจอีกพอยิ่งสนุกที่จะนาให้เร่งลงไปหนักแน่นลงไปเรื่อยมันเอาจนกระทั่งมันขาดจากกันอย่างนี้เหมือนกันอ้าวเป็นปัญญาอธิบายเพื่อนฟังแล้วก่อนเป็นประพัดไป

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3.ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .comนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

ท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันธรรมสวนาครับวันธรรมสวนาหรือวันพระคือวันขึ้น8ค่ำกับ15ค่ำและวันแรม8ค่ำกับ15ค่ำของทุกเดือนหรือวันแรม14ค่ำหากตรงกับเดือนขาดในสมัยพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแฝนมคตได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณเขาชิชกูฏใกล้พระนครราชคฤห์เมืองหลวงแห่งแคว้นมคธและพระองค์ทรงกราบทูลว่านักบวชในศาสนาอื่นมีวันประชุมสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนในศาสนาของเขาแต่สำหรับพุทธศาสนานั้นยังไม่มีพระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ประชุมสนทนาธรรมและแสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชาชนในวัน8ค่ำ14ค่ำหรือ15ค่ำตามคำขออนุญาตของพระเจ้าพิมพิสารต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาแพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยพุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันธรรมสวนาเพื่อถือศีลปฏิบัติธรรมและประกอบบุญกุศลมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: เราเกิดมากับสิ่งจอมปลอมไม่ว่าใครๆทั้งนั้นรวมทั้งสัตว์ทั้งบุคคลเข้าด้วยกันยังไม่มีความจริงเข้าแทรกสิงจิตใจได้ใจจึงปลอมทั้งดวงสิ่งที่เป็นเครื่องใช้ของใจจึงปลอมไปตามๆกันความรู้ความเห็นความคิดในแง่ไหนทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตทั้งทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายและอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากใจเมื่อแน่ต้องแต่ปลอมทั้งนั้นเพราะไม่มีของจริงออกมาแสดงตอนนั้นมีแต่ของปลอมถ้าหากว่าในร้านก็เป็นร้านของปลอมทั้งหมดของจริงอยู่โน่นหลังร้านหนึ่งถูกของปลอมปิดไว้อย่างมิดชิดอีกด้วยจึงไม่สามารถแสดงตัวได้เพราะฉะนั้นเวลาท่านประกาศสอนธรรมว่าสัจธรรมเป็นของจริงทั้งๆที่ได้ยินว่าสัจธรรมเป็นของจริงแต่ใจที่รู้สึกในสัจธรรมขณะที่ฟังว่าธรรมเป็นของจริงนั้นมันก็ปลอมอยู่ปลอมอยู่โดยดีเพราะจิตยังไม่จริงอะไรจะจริงก็ตามเมื่อเข้ามาสู่ของปลอมแล้วมันจะปลอมไปต่างๆกันหมดเพราะของปลอมมีอำนาจมากอะไรสัมผัสก็ตามความรู้สึกนั้นจะปลอมไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเพราะออกมาจากสิ่งจอมปลอมอยู่แล้วภายในจิตใจจะให้เป็นของจริงขึ้นมาได้อย่างไรการรื้อฟื้นการขุดค้นการปลดเปลื้องการแก้ไขสิ่งจอมปลอมทั้งหลายเหล่านี้จึงต้องใช้ความพยายามอยู่ไม่น้อยแต่จะลำบากยากเย็นกับอย่างไรก็ตามอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความจงใจของผู้จะทำของยากก็กลายเป็นของง่ายขึ้นมาเพราะทำด้วยความพอใจทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อทำด้วยความพอใจแล้วยากก็กลายเป็นของง่ายขึ้นมาหนักก็กลายเป็นเบาขึ้นมาเพราะจิตใจมีความเบาด้วยความพอใจที่จะทำในกิจการนั้นๆจิตหนักนั้นน่ะไม่ยกอะไรมันก็หนักตามธรรมชาติของจิตเพราะกิเลสเป็นของหนักอยู่แล้วเช่นอย่างจะทำอะไรนี้ที่เกียจทำเสียเนี่ยทั้งที่ในขณะนั้นมันยังไม่ได้ทำอะไรเลยคิดว่างานนั้นจะหนักงานนี้จะลำบากไปซะคือความคิดนี่แหละมันหลอกเราเลยไม่สามารถที่จะทำกิจการนั้นไปได้การฝึกการอบรมจึงต้องอาศัยสติปัญญาศรัทธาความเพียรอาศัยความบึกบึนกลางเหตุกลางผลไว้แล้วอ่านตามเหตุตามผลเรื่อยๆพยายามบึกบึนหรือตะเกียบตะกายไปตามเหตุผลนั้นจะยากลำบากยังไงก็ตามเหตุผลนี้เป็นที่ต้องใจคือเป็นเหตุผลที่ถูกต้องตามหลักความจริงเป็นที่ต้องใจสำหรับผู้มุ่งความจริงแล้วก็พยายามดำเนินไปนั้นเป็นอย่างพระสาวกหรือครูบาอาจารย์ทั้งหลายแต่ละองค์ละองค์ที่ปรากฏชื่อนามให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชามาโดยลำดับจนกระทั่งปัจจุบันนี้รู้สึกจะเป็นผู้ได้ฝ่าฝืนอุปสรรคและความลำบากลำบนมาเสียจนแทบเอาชีวิตไปไม่รอดแต่เฉพาะอย่างยิ่งก็คือท่านอาจารย์มั่นจะมีใครในสมัยปัจจุบันนี้เหมือนองค์ท่านในครั้งพุทธกาลก็ยกพระพุทธเจ้าขึ้นเป็นประธานเป็นสักขีพยานยืนยันในเรื่องความทุกข์ความลำบากทุกสิ่งทุกอย่างถึงขั้นสลบสลายมาสมัยปัจจุบันก็มีท่านอาจารย์มั่นที่เป็นสักขีพยานหรือเป็นแบบเป็นฉบับอันดีแก่บรรดาลูกศิษย์เวลาท่านเล่าให้ฟังแล้วเกิดความสลดสังเวชจนนานๆท่านจะเล่าให้ฟังทีเพราะเรื่องเหล่านี้มันแล้วแต่จะสัมผัสท่านไม่ได้เหมือนเราไม่มีอุปาทานไม่มีความอยากพูดนั่นอยากพูดนี้อย่างสามัญชนธรรมดาทั่วไปท่านพูดด้วยธรรมพูดด้วยเหตุด้วยผลพูดมากพูดน้อยพูดหนักพูดเบา พูดชนิดไหนอยากละเอียดลึกซึ้งแค่ไหนเป็นไปตามอัตตามธรรมตามเหตุตามผลที่ควรพูดเท่านั้นท่านไม่พูดด้วยความอยากความทะเยอทะยานความลืมเนื้อลืมตัวเหมือนอย่างคนทั่วๆไปเพราะฉะนั้นเรื่องของท่านที่จะนำมาพูดแต่ละครั้งนี้หากว่าไม่เข้าไปสัมผัสในเรื่องนั้นท่านจะไม่นำเรื่องนั้นออกมาพูดเลยเหมือนท่านไม่เคยดำเนินมาแต่เวลาท่านเล่าให้ฟังโอ้น่าอัศจรรย์บางทีน้ำตาร่วงคือสงสารท่านท่านดำเนินปฏิปทาเข้าไปอยู่ในป่าในเขาแต่ก่อนมีแต่ป่าแต่เขาทั้งนั้นบ้านคนไปตั้งวันก็ไม่เจอที่ดีนอนอยู่ตามป่าตามเขาตามทางด่านพวกโถงช้างกลางคืนเสียงปึงปังปึงปังมาท่านกดทนคิดดูทุกวันนี้ไปที่ไหนมีแต่ป่าคนไม่ได้มีป่าไม้ภูเขาก็สักแต่ว่าภูเขาเฉยๆต้นไม้ใบหญ้าที่ใช้เกิดความชุ่มเย็นดื่มจิตดื่มภาณจิตในใจมันก็ไม่มีคนมันมากการประกอบความภาคเพียรก็เป็นไปด้วยความสะดวกสำหรับผู้มุ่งต่อธรรมอย่างนั้นอยู่แล้วการขบการฉันการพักอยู่อาศัยนี้จะให้เป็นความสะดวกสบายไม่มีหายากเต็มทีแต่เพราะท่านไม่ได้สนใจกับความเป็นเช่นนั้นท่านสนใจต่ออัตถธรรมแม้จะลำบากยากเย็นเพียงไรก็ตามท่านก็พอใจที่จะอยู่พอใจที่จะไปพอใจที่จะขบจะฉันในสิ่งต่างๆที่เป็นปัจจัยเครื่องอุดหนุนธาตุขันธ์ให้พอเป็นไปในวันหนึ่งท่านพอใจเพียงเท่านั้นท่านไม่มีความทะเยอทะยานให้มากยิ่งกว่านั้นไปท่านจึงอยู่ด้วยความผาสุกเย็นใจบำเพ็ญสมณธรรมด้วยความสะดวกกายสบายใจบางทีไม่ได้ฉันทหารก็มีเพราะไม่พบหมู่บ้านคนไม่ฉันท่านก็ไม่วิตกวิจารเนี่ยเพราะเคยอดมาแล้วนั่นไม่ฉันตั้งหลายวันก็เคยมาแล้วอดเพียงวันสองวันที่ไม่พบบ้านผู้บ้านคนจะมีปัญหาอะไรเนี่ยท่านตัดเอาหมดจะปัญหาเรื่องนี้เพราะท่านเคยผ่านมาแล้วเรื่องความทุกข์ความลำบากความหิวความโหยท่านไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคเดินไปทั้งวันเป็นการเดินจงกรมไปทั้งวันนะกำหนดพิจารณาอัดพิจารณาทำไปเรื่อยๆถึงที่ไหนควรจะพักก็พักควรจะนอนก็นอนไปบ้านใดที่เป็นสถานที่เหมาะสมมีน้ำมีผ้าเป็นที่สะดวกสบายในการบำเพ็ญธรรมธรรมก็อยู่ที่นั่นเสียบางแห่งก็3เดือน4เดือนก็มีแล้วแต่ความสะดวกในการบำเพ็ญบางแห่งก็เดือนนึงก็มีบางแห่งก็จำพรรษาเลยก็มีนี่เป็นความลำบากเพราะคนสมัยที่ท่านเที่ยวกรรมฐานนั้นรู้สึกจะไม่ทราบเรื่องการปฏิบัติการดำเนินของท่านและการความเป็นอยู่ปูวายของพระกรรมฐานเลยเราจะเห็นได้ในที่บางแห่งที่ท่านเล่าให้ฟังเขาไม่เคยเอากลับอะไรใส่บาตรเลยท่านนอกจากเขาจะมีกล้วยเขาต้องจะใส่หรือเผือกมันเขาต้องจะใส่ถ้าไม่มีนั้นเขาไม่ใส่เขาคิดว่าพระกรรมฐานท่านไม่ฉันเมื่อฉันจ่าท่านฉันจะถั่วแต่งาเขาว่าอย่างนั้นถั่วงาก็มีเพราะเขาทำได้เนี่ยมีถั่วมีงาเอามาให้ฉันก็ฉันไปอย่างนั้นแหละท่านไม่เป็นกังวลถ้าอยู่นานไปนานไปก็เขารู้เรื่องรู้ราวแล้วเขาก็ค่อยจัดมาถวายจะลำบากแค่ไหนเราคิดดูการบำเพ็ญของท่านเรื่องความภาคเพียรท่านไม่มีการบกพร่องทั้งวันทั้งคืนเดินนั่งนอนเว้นตลับเท่านั้นเป็นความเพียรของท่านตลอดเวลาไปด้วยความผาสุกอยู่ด้วยความผาสุกอะไรจะขาดตกบกพร่องไม่สำคัญยิ่งกว่าการภาวนาขอให้อันนี้สมบูรณ์เป็นลำดับลำดาในยาบทต่างๆนี่เป็นความสนใจนี่เป็นความประพฤติปฏิบัติของครูบาอาจารย์มีท่านสันมั่นเป็นต้นที่ผ่านดำเนินมายากลำบากเพียงไรถ้าเราจะมาเทียบในพระสมัยปัจจุบันนี้เช่นอย่างพวกเราเฉพาะอย่างยิ่งวัดป่าบ้านตาเต็มไปด้วยสิ่งบำรุงบำเรอทั้งหลายใครไม่ฉลาดก็ตายได้ตายหมายว่าตายในธรรมนั่นแหละธรรมมันหมอบธรรมหมอบธรรมเจริญไม่ได้ตอนในกระซิบบอกท่านเรียนบางองค์ก็จะไม่เข้าใจหาอุบายวิธีหลีกเลี่ยงตนเองด้วยอุบายต่างๆคำว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้หลีกเลี่ยงใครคือหลีกเลี่ยงกิเลสของตัวเองนั่นแหละฉันมากเป็นยังไงให้สังเกตฉันมากไม่ใช่เป็นของดีอันนั้นก็ปลอมตือเข้ามาอันนี้ปลอมตือเข้ามามันมีแต่เรื่องปลอมตือมีแต่เรื่องลิ้นเรื่องปากเรื่องอัดเรื่องทำไม่มีนี่เรามามุ่งหาอัตถธรรม แล้วทำเจริญไหมกองข้ามมีแต่ยื่นกับปากเป็นเรื่องเจริญท้องเจริญปากเจริญอะไรที่เป็นเครื่องกลมกลืนร่างกายที่เป็นการพอกผลกิเลสลดต้นเหตุให้นอนใจสิ่งนั้นเจริญอัตธรรมไม่เจริญแล้วสมความมุ่งหมายที่มาแล้วเหรอให้พิจารณาเอาผู้ปฏิบัติธรรมต้องเป็นผู้หาความสลาดแต่ตนคนโง่และจมไปทั้งนั้นแหละไม่ว่าโลกว่าธรรมจมไปด้วยกันเพราะความโง่ไม่เคยทำคนให้ดีเลยท่านเลยสอนไว้เสมอเพราะเวลาจึงต้องสอนเพราะสิ่งเหล่านี้มีการทับถมจิตใจได้ร่างกายกับใจเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันเมื่อร่างกายมีกำลังมากก็เป็นการที่จะเป็นเหตุให้ทับถมจิตใจจิตใจก็ก้าวไม่ออกถ้าร่างกายมีกำลังน้อยด้านจิตตภาวนาก็ขยับขึ้นไปโดยลำดับเช่นอย่างท่านอดอาหารนั่นเององค์ไหนที่ท่านรู้นิสัยในการอดอาหารว่าเป็นประโยชน์ได้รับผลดีท่านก็ผ่อนของท่านไปเรื่อยอดไปเรื่อยอย่างที่เห็นมานี้นั่นมันต่างกันอย่างนี้การฉันกันไม่ฉันฉันมากฉันน้อยมันต่างกันอยู่อย่างนี้ผู้สังเกตต้องรู้ในการแก้กิเลสการฝึกการทรมานการชำระกิเลสจึงเป็นความทุกข์ลำบากอยู่ไม่น้อยแต่การสั่งสมกิเลสนั้นเพราะกิเลสพาให้เป็นมันเป็นความพอใจทั้งนั้นแหละแต่การแก้กิเลสนี้เป็นความไม่พอใจจากแก้นอกจากเราจะได้เห็นผลจากการแก้ไปบ้างพอสมควรแล้วจนกระทั่งถึงเห็นผลมากโดยลำดับนั้นจะมีความพอใจสืบเนื่องเติมดับและเพิ่มกำลังมากขึ้นในการแก้กิเลสในขั้นเริ่มแรกนี้มันจะไม่สนใจอยากจะแก้แหละนอกจากเป็นผู้มีพื้นเพอันดีมีความใคร่ต่ออัตธรรมอยู่แล้วก็พยายามการส่งเสริมตัวเองกับการแก้กิเลสเนี่ยมันมีน้ำหนักต่างกันพูดถึงความพยายามการแก้กิเลสต้องใช้ความพยายามทุกอาการของจิตทุกอิริยาบถแต่การส่งเสริมกิเลสนี้พยายามหรือไม่พยายามก็ตามมันเป็นเรื่องของกิเลสอยู่แล้วมันเป็นไปได้ง่ายเหมือนกับเราเทน้ำลงจากบนเขาไหลตะเลิดเปิดตรงก็มีอะไรเหลือเลยมันเป็นของง่ายเพราะฉะนั้นการประกอบความภาคเพียรเพื่อแก้กิเลสนี้จึงเป็นเรื่องที่ยากบ้างเป็นธรรมดาแต่อย่างไรก็ตามยากกับง่ายก็เพื่อจะรื้อถอนตนให้พ้นจากทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสกดขี่บังคับออกไปได้โดยลำดับลำดับจึงไม่มีความเสียหายชีวิตของเราก็มีเท่านี้แหละเราได้มาเท่านี้โดยกันไม่มีจะได้มาจากที่ไหนอีกจะขอมาเพิ่มมาเติมอีกก็ไม่ได้แต่ละคนละคนไม่มีเท่าตัวเราจะพยายามเสียตั้งแต่บัดนี้ถึงจนกระทั่งถึงวันสิ้นลมหายใจเราก็ไม่พอจะขาดทุนเรายังจะได้กำไรเพิ่มเติมขึ้นปีโดยลำดับจนกว่าจะหาไม่ในชีวิตนี้ชีวิตที่เอาไปทิ้งเปล่าๆหาเปลือกไม่ได้เลยนั้นมีจำนวนมากมายก่ายกองร้อยจะหาทั้งหนึ่งผู้ที่มีชีวิตอันเป็นสาระนี้รู้สึกจะหายากมันใช่น้อยเหมือนกันร้อยต้นหนึ่งก็ยังจะไม่ได้ว่าถ้านับดูที่คนจำนวนกี่ล้านในประเทศไทยนั้นผู้ที่มีสาระคุณธรรมจิตใจได้ทั้งหลักภายในได้ทั้งหลักภายนอกรู้ทั้งเหตุทั้งผลทั้งอัตทั้งธรรมทั้งเรื่องโลกเรื่องสารนี่มันหายากอย่างมากก็รู้แต่ปากนั่นแหละจำได้แต่ปากเรียนไปจนน้ำลายก็ไม่มีแล้วก็เป็นการสั่งสมกิเลสแต่ข้อการเรียนเพราะความรู้ตัวเองเกิดความน้ำพันขึ้นมาว่าตนรู้ตนหลักเป็นนักปราชญ์แต่เสียนั่นก็เยอะทั้งๆที่โง่เต็มตัวด้วยอำนาจของกิเลสครอบไม่รู้สึกตัวมีมากนั่นว่าหาสาระภายในจิตใจนั้นหายากเวลานี้เรากำลังหาสาระสำคัญให้แก่จิตใจของเราโดยการฝึกฝนอบรมชีวิตมีเท่านี้แล้วหมดไปทุกวันทุกวันเมื่อวานนี่ก็หมดไปวันหนึ่งแล้วเรามาอยู่นี่กี่วันมันก็หมดไปเท่านั้นวันชีวิตของเราหมดไปเท่านั้นแล้วยังเหลืออีกกี่วันมันหมดไปไม่ได้เพิ่มมาความเพียรของเราที่จะพยายามให้ได้ตามเวลาที่ผ่านไปนั้นเป็นเรื่องของเราที่จะคิดค้นภายในตัวเองให้มันเป็นที่แน่ใจเจ้าของเป็นสำคัญที่สุดยิ่งกว่าใครจะไม่ให้ความยืนยันแน่นอนแก่ตนเองท่านว่าฉันทิฏฐิโกนั่นพระพุทธเจ้าประกาศความจริงเข้าสู่จิตใจของเราเมื่อปฏิบัติถึงเหตุที่ควรจะรู้ถึงผลที่ควรจะได้รับจะได้รู้ประจักษ์ตนเองจนกระทั่งปล่อยวางได้ค คำว่าปล่อยวางได้คือไม่หวังพึ่งใครทั้งนั้นแม้พระพุทธเจ้าท่านจะยังทรงพระชนอยู่ก็ตามไม่หวังพึ่งพระพุทธเจ้าจะเป็นการประมาทพระพุทธเจ้าหรือไม่ความรู้ความเห็นแค่นี้ไม่ประมาทพระพุทธเจ้าพยุงนะครับพยุงในขณะที่เรายังพึ่งตนไม่ได้ต้องพยายามสั่งสอนอัตธรรมทั้งหลายยกตัวอย่างเช่นพระนันทะเป็นต้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงประกันพระนันทะตอนออกบวชทีแรกแนะนำสั่งสอนหลายครั้งหลายหนจนพระนันทะมีความรู้ความเฉลียวฉลาดสามารถถอดถอนตนให้พ้นไปได้หมดการพึ่งพิงพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์หายสงสัยแล้วในอันที่จะที่พระองค์จะต้องรับประกันหรือรับรองข้าพระองค์เราตถาคตก็เช่นเดียวกันนะเราก็หมดภาระในการที่จะรับรองเธอเช่นเดียวกันกับเธอรับรองเธออยู่แล้วหรือว่าเราเป็นผู้หมดฐานะที่จะรับรองเธอเช่นเดียวกันนะนี่เมื่อถึงขั้นนี้แล้วคือขั้นที่พึ่งตนเองได้แม้พระพุทธเจ้าจะประทับอยู่ตรงหน้าเราก็ตามเราก็ไม่หวังพึ่งพระพุทธเจ้าเพราะความพึ่งเราความแน่ใจให้เราตามหลักธรรมที่ท่านประกาศสอนไว้เพื่อให้พึ่งตัวเองนั้นก็จักเป็นหัวใจของเราแล้วนี่เป็นพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าด้วยจึงไม่เป็นการผิดว่าประมาทพระพุทธเจ้าแต่อย่างใดจิตต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อถึงขั้นพึ่งตนเองได้แล้วแน่อย่างนั้นเองไม่มีอะไรจะแน่ยิ่งกว่าจิตเวลาจริงไม่มีอะไรจะจริงยิ่งกว่าจิตเวลาปลอมไม่มีอะไรจะปลอมยิ่งกว่าจิตถึงในขณะที่เลสมันครอบคุมอยู่ภายในจิตใจนี้มันปลอมไปหมดดังที่กล่าวแล้วที่แรกนั่นเองทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางตลอดถึงทางใจเองที่เป็นที่ออกจากใจเป็นทางเดินของใจไปทางหูทางตากระทบรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนี้ตั้งแต่เรื่องปลอมทั้งนั้นเพราะจิตพาให้ปลอมพอถึงขั้นรู้ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรตนได้บากบั่นหันหน้าเข้าโดยลำดับดับมีกำลังขึ้นภายในจิตใจแล้วก็เรื่องความปลอมเหล่านั้นค่อยๆหมดไปหมดไปความจริงค่อยเด่นขึ้นมาเด่นขึ้นมาคำว่าสัจธรรมเป็นของจริงทางที่ท่านสอนไว้ในตำรับตำนาแต่ก่อนเราก็ไม่เห็นเป็นของจริงเพราะกิเลสไม่พาให้จริงขั้นแล้วก็จริงขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งธรรมพาให้จริงนะถ้าธรรมพาให้จริงจริงได้ทุกอย่างกิเลสพาให้ปลอมปลอมได้ทุกอย่างเพราะกิเลสเป็นของปลอมอยู่แล้วปลอมจากความจริงอย่างธรรมปลอมจากสาระคุณจึงเป็นเรื่องปลอมไปหมดเมื่อได้ชำระสาสางตนเต็มสติกำลังความสามารถความจำปลอมนั้นก็หมดไปหมดไปปรากฏแต่ความปรากฏแต่ความจริงขึ้นมาทุกข์ก็เป็นของจริงรู้กันอยู่อย่างชัดๆว่าทุกข์ในส่วนไหนร่างกายนี้ส่วนไหนเป็นแสดงอาการเจ็บปวดแสบร้อนก็รู้มันอยู่ว่ามันเป็นทุกข์ในจุดนั้นจุดนั้นก็ไม่ไปถือมั่นในความทุกข์นั้นรู้ตามเป็นจริงของมันที่มันเป็นทุกข์จะทุกข์อาการใดก็ตามก็รู้ชัดๆทุกขเวทนาสุขเกิดขึ้นในส่วนร่างกายก็ทราบชัดว่ามันเป็นสุขตามสภาพของมันเฉยๆก็ทราบว่ามันเฉยๆมีส่วนหนึ่งของเวทนาอ้าวจิตมันมีความสุขเพราะเรื่องอะไรแยกแยะให้เห็นชัดตามความจริงของมันมันทุกข์เพราะเรื่องอะไรเพราะอารมณ์อะไรเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ธรรมดาจิตก็ต้องมีสาเหตุเช่นเดียวกับร่างกายคือร่างกายเราก่อนจะไม่สบายในธาตุขันธ์ต้องมีสาเหตุอันหนึ่งขึ้นมาให้เกิดความไม่สบายเป็นเจ็บท้องปวดหัวมีอะไรเป็นสาเหตุให้เจ็บท้องปวดหัวได้นั่นก็เป็นสาวาสมุทัยก็เรียกว่าสมุทัยคือสาเหตุที่ให้เกิดทุกข์แต่ร่างกายมันมีสาเหตุที่ให้เกิดทุกข์แต่จิตใจมันมีคือกิเลสก็ทราบแยกแยะกันออกให้เห็นชัดเจนเวทนาทางจิตมันก็เป็นเวทนาอันหนึ่งเช่นเดียวกับเวทนาทางกายมันก็เป็นของจริงอันหนึ่งเช่นเดียวกันจะไปหลงกันได้ยังไงความทุกข์สาเหตุมันให้เกิดทุกข์มันมีอยู่ภายในจิตมันจึงเกิดทุกข์สาเหตุแล้วก็ทราบเป็นกิเลสเป็นข้าศึกต่อจิตใจอยู่แล้วทุกข์ก็ทราบว่าเป็นผลของกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกเช่นเดียวกันกับเรื่องของกิเลสก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องแยกแยะเป็นสิ่งที่เราจะรู้สึกตัวว่ามันเป็นทุกข์เป็นภัยนี่เป็นข้าศึกต่อตนเองเราจะไปสัมพันธ์มั่นหมายหรือไปยึดไปเหนี่ยวเอาสิ่งนั้นมาเป็นตนได้ยังไงก็เช่นเดียวกับไปยึดไฟมาเผาตนเองนั่นแหละปัญญาแยกแยะกันอย่างนี้จนกระทั่งจิตเป็นจิตล้วน อะไรก็จริงหมดทุกข์ที่เคยปลอมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่วันเกิดทั้งที่พระเจ้าสอนว่าเป็นความจริงเป็นสัจธรรมมันก็จริงขึ้นมาตามพระพุทธเจ้าว่าสมุทัยก็จริงมรรคก็จริงนิโรธก็จริงเมื่อจิตจริงเพียงดวงเดียวเท่านั้นอะไรจริงหมดจิตปลอมเพียงดวงเดียวเท่านั้นอะไรก็ปลอมหมดเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้นเพราะจิตเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดในโลกธาตุอันนี้จิตแต่ละดวงละดวงของบุคคลแต่ละคนละคนเช่นโลกเกิดความวุ่นวายและสัมภาษากันอย่างทุกวันนี้เป็นเพราะเหตุอะไรสาเหตุนั้นก็มีอยู่ที่ใจของโลกมันร้อนปัญหาที่ยึดที่เหนี่ยวไม่ได้เต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาเต็มไปหมดยิ่งมีอำนาจวาสนาเข้าส่งเสริมไปแล้วอันนี้ก็ยิ่งกำเริบเสิร์ฟสารที่เดินดับเพราะเป็นเครื่องสนับสนุนโลกมันก็ยิ่งร้อนถ้าเป็นเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนี้มันร้อนมากออกจากใจนั่นแหละถ้าใจมีความเห็นถูกต้องตามเหตุตามผลแม้ทางโลกก็มีความผาสุกเย็นใจมีความสงบสุขได้จะเป็นอะไรไปอยู่กับใจที่เห็นผลเท่านั้นเองย่นเข้ามาถึงตัวของเราเองทำไมจิตใจจึงรุ่มร้อนและสำนึกสายวุ่นวายก็เพราะกิเลสมันแสดงตัวมันมีลวดลายต่างๆแสดงออกมาผลของมันก็คือความทุกข์เผาลนจิตใจของเราก็มีปัญญาเท่านั้นเป็นเครื่องดับไฟกิเลสทันหาอาสวะมีสติมีปัญญามีความเพียรหนุนหลังเข้าไปแก้กันเข้าไปจนเห็นความจริงที่มีอยู่ภายในจิตใจของตนซึ่งเป็นความจริงล้วนๆอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่ากิเลสอันเป็นของปลอมนั้นเข้าห่มห่อปิดบังเท่านั้นเองจึงไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้อย่างเต็มใจนี่เป็นวาระของเราที่จะสั่งสมคุณงามความดีส่งเสริมสติปัญญาให้มีกำลังเพื่อปลดเครื่องตนเองเพื่อถอดถอนตนเองจากหลุมลึกคือกิเลสอาสวะทั้งหลายนับตั้งแต่ธาตุแต่ขันเข้าไปมันเป็นหลุมลึกเท่านั้นถ้าเราไปติดมันมันเป็นพื้นเป็นไฟไปด้วยกันเท่านั้นถ้าเราไปติดถ้าไม่ติดมันก็ไม่เป็นอย่างนี้เทศเรื่องของกรอมของจริงท่านทั้งหลายเลยทีนี้พิจารณาแก้ไขตนเองก็เห็นมากสมควรเอาเพียงเท่านี้เสียงรถอะไรมายุ่งแต่จริงแต่ปิดแล้วแยกออกมาเลยล้ม

งานของจิตเป็นงานละเอียดละเอียดยิ่งกว่างานอื่นใดเท่าที่ได้ผ่านมางานของจิตนี้ต้องได้ใช้สติปัญญาทุ่มเทลงอย่างเต็มความสามารถจริงๆคำว่าสติปัญญาก็มีความอ่อนแอและมีความกล้าแข็งได้เหมือนกันขณะที่เราพยายามฝึกฝนอบรมสติปัญญาของเราเบื้องต้นก็ล้มลุกคลุกคลานแพ้มากกว่าชนะถ้าพูดถึงเรื่องความชนะได้น้อยกว่าเสียไปแต่ยังดีกว่าที่เสียไปตลอดเวลาซึ่งไม่มีความรู้สึกว่าตนเสียไปหรือไม่ได้คิดว่าตนต่อสู้เพื่ออะไรหรือแก้ไขอะไรบ้างยังดีกว่าอย่างนี้เพียงขณะที่เริ่มฝึกหัดจิตเบื้องต้นเราก็ได้เริ่มใช้สติแล้วคือมีความตั้งท่าตั้งทางภายในจิตใจคือทำความรู้สึกมีเจตนาพร้อมไม่เช่นนั้นมันก็ไม่ทราบเรื่องของจิตที่คิดออกอย่างละเอียดละออส่วนงานอื่นๆเราจะทำอะไรทางกายเราก็ทำไปได้อย่างสะดวกสบายคิดไปไหนก็คิดได้แต่งานนั้นก็ไม่เสียแต่งานของจิตนี้ถ้าจะปล่อยคิดไปอย่างนั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าคิดก็ต้องคิดด้วยเจตนาจริงๆคือคิดอ่านไตรตรองซึ่งเรียกว่าเป็นงานอันหนึ่งถ้าคิดตามธรรมดาของนิสัยจิตนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรจึงเรียกว่างานละเอียดแต่ก็เป็นงานเพื่อเราโดยเฉพาะจริงๆอันดับแรกก็คือเพื่อเราอันดับต่อไปก็เพื่อผู้อื่นที่ควรจะได้รับหรือควรจะได้สงเคราะห์กันเป็นลำดับดังพระพุทธเจ้าของเราในขณะที่เสด็จออกทรงผนวชเบื้องต้นพระดำริในเบื้องต้นแม้จะมีความปรารถนาว่าจะเป็นศาสดาสอนโลกก็ตามแต่ก็ไม่มีน้ำหนักยิ่งกว่าที่จะบำเพ็ญพระองค์เพื่อความรู้แจ้งทางตลอดหรือเพื่อความแก้ไขสิ่งที่ขัดข้องอยู่ภายในพระทัยคือกิเลสอาสวะทั้งปวงนี่เป็นภาระที่หนักหน่วงมากทีเดียวขนาดที่ตัดจากสิ่งที่รักที่ชอบใจทั้งหลายนี้สัตว์โลกตัดกันไม่ค่อยออกหรือตัดกันไม่ออกแต่พระพุทธเจ้าทรงฝืนอย่างยิ่งเราพูดตามภาษาของเราอะไรจะรักยิ่งกว่าเมียนะอะไรจะรักยิ่งกว่าลูกนะอะไรจะรักยิ่งกว่าสมบัติพระสถานยิ่งกว่าเกียรติยศเกียรติศักดิ์อำนาจวาสนาที่ตนปกครองอยู่อันดับแรกก็คือพระชายานี่เป็นสำคัญมากเพราะเป็นคู่พึ่งเป็นพึ่งตายกันอันดับที่สองรองลงมาก็คือพระราชโอรสแม้จะเสด็จเข้าไปชมพระโอรสในขณะที่จะเสด็จออกทรงผนวชยังต้องฝืนพระทัยหากว่าเสด็จเข้าไปเยี่ยมพระโอรสซึ่งกำลังสยาดอยู่กับพระมารดาก็เป็นเหตุจะให้พระมารดานั้นตื่นขึ้นมาแล้วจะเป็นอุปสรรคต่อการผนวชของพระองค์สุดท้ายก็ต้องตัดทั้งสองฝืนจิตฝืนใจตัดอย่างยิ่งเหมือนกับว่าหัวใจลอยไปเลยเสด็จออกไปเต็มไปด้วยความห่วงความใยตั้งแต่วาระแรกที่เสด็จออกจนกระทั่งการบำเพ็ญปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาความคิดความห่วงใยไม่มีอะไรที่จะมากยิ่งกว่ากิเลสประเภทนี้เป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมากที่สุดอยู่ภายในจิตใจแต่พระองค์ก็ทรงฝืนเต็มพระสติกำลังความสามารถตลอดมานอกจากนั้นแล้วยังฝืนต่อความเป็นอยู่
สถานที่อยู่การบำเพ็ญลำบากลำบนขนาดไหนพระไทยตั้งไว้ไม่ลดละไม่ท้อถอยถึงจะคิดถึงอะไรๆก็ตามพยายามตัดอยู่ตลอดเวลาเพราะเป็นเรื่องของกิเลสด้วยกันทั้งนั้นการถอดถอนกิเลสต้องถอดถอนสิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องฝืนคิดดูตั้งแต่ขณะเสด็จออกทรงผนวดเบื้องต้นจนกระทั่งถึงวันได้ตรัสรู้เป็นเวลา6ปีนั้นจะมีความทุกข์ความทรมานมากมายเพียงไรเพราะเป็นคนโลกกับที่พระองค์ประทับอยู่แต่ก่อนกับที่ไปประทับอยู่ในป่าแล้วการบำเพ็ญก็ต้องเป็นไปด้วยความเข้มงวดกวดขันสละเป็นสละตายสลบสลายสามครั้งน่ะอดพระกยาหารถึง49วันทำไมจะไม่ทุกข์เพียงอด9วัน4วันก็เป็นกองทุกข์พอแล้วเฉพาะอย่างยิ่งในวัดป่าวันตาก็เคยอดเหมือนกันได้เวลานานๆตั้ง40กว่าวันก็ได้แต่ท่านก็ต้องทุกข์ของท่านเต็มที่เป็นแต่เพียงว่าแง่การปฏิบัตินั้นผิดกันกับพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์ทรงอดพระกยาหารไม่เสวยเลย49วันนั้นเป็นความมุ่งจะตรัสรู้เพราะการอดอาหารนั้นเท่านั้นโดยไม่มีความเพียรทางจิตใจเข้าเกี่ยวข้องเลยแต่ที่พระท่านอดนี้ท่านอดเกี่ยวกับเรื่องจิตใจคืออันนั้นเป็นแง่หนึ่งแห่งอุบายวิธีแก้กิเลสหรือเป็นการช่วยการแก้กิเลสในทางจิตตภาวนาจึงมีผิดแปลกกันอยู่ที่ตรงนี้แล้วการฝึกการทรมานทั้งร่างกายก็ไม่ได้รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยการหลับการนอนก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอาการทั้ง4คืออิริยาบถยืนเดินนั่งนอนไม่มีความสะดวกสบายเลยภายในจิตใจก็รบกับกิเลสทุกประเภทที่มีอยู่ฝังอยู่ภายในใจเหตุใดจะไม่รับความทุกข์ความลำบากความทรมานความทุกข์นี้ไม่มีใครต้องการแต่ก็จำเป็นต้องฝ่าฝืนก้าวเข้าไปสู่กองทุกข์นั้นจนกระทั่งผ่านไปได้นี่ในขณะที่ก้าวเข้าไปผ่านไปกับกองทุกข์ในอิริยาบถทั้ง4ซึ่งเต็มไปอยู่ในร่างกายของเราล้วนแล้วตั้งแต่กองทุกข์นั้นใครจะไม่มีความทุกข์ความลำบากมากมายจะไม่รับความทรมานทั้งทางด้านจิตใจด้วยต้องทรมานอย่างเต็มที่ต้องทุกข์อย่างแสนสาหัสจนกระทั่งได้ตรัสรู้แล้วโดยวิธีที่ถูกต้องคือทรงกำหนดอนาปานสติแล้วจึงได้เบาพระทัยลงเรียกว่าเป็นคนโลกอีกเช่นเดียวกันคือพระทัยที่เต็มไปด้วยกิเลสแต่ก่อนนั้นได้กลายเป็นพระทัยที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเต็มดวงแล้วก็นำมาสั่งสอนโลกการเกี่ยวข้องกับโลกแนะนำสั่งสอนไปนานเท่าไหร่ก็ย่อมมีความสนคนประชาชนก็ย่อมมีความสนใจมากขึ้นโดยลำดับเพราะต่างคนต่างจะหนีทุกข์ต่างคนต่างจะหาความสุขใส่ตนเองหาหลักฐานหาที่พึ่งทางจิตใจพอได้ยินกิตติศัพท์กิตติคุณของพระองค์ว่าเป็นผู้ทรงสั่งสอนโดยถูกต้องแน่นยำก็ยิ่งเกิดความสนใจมากขึ้นที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับพระองค์จนปรากฏเป็นภาษาวกขึ้นมามากมายก่ายกองนอกจากนั้นก็ยิ่งแตกแขนงไปแล้วพุทธภาระที่พระองค์จะทรงเกี่ยวข้องกับประชาชนนั้นมีจำนวนมากมายเพียงไรนี่ก็เป็นความทุกข์โดยลำดับแต่ความทุกข์ประเภทนี้เพื่อสงเคราะห์โลกโดยตรงไม่เกี่ยวกับพระทัยของพระองค์ที่จะต้องแก้ไขกิเลสอาสวะออกจากภายในนั้นเลยนี่เราสรุปความทุกข์ความลำบากแห่งการประกอบความภาคเพียรและพยายามที่จะหลุดพ้นออกจากอำนาจแห่งความกดทวงหรือข้อบังธรรมชาติอันหนึ่งที่บังคับภายในพระทัยของพระพุทธเจ้า

อันธรรมะที่เหมาะสมให้ทุกๆคนใครพอฟังแล้วก็จะสำเร็จมรรคผลนิพพานไปเรื่อยๆไม่ต้องมาฝึกฝนทรมานให้ลำบากลำบนด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาทำบุญทำทานเสียอะไรๆตลอดถึงไม่ต้องเวลากำลังวังชาไปเลยแต่นี้ไม่มีทางที่จะให้เหมาะสมยิ่งกว่าทางที่ทรงดำเนินมาแล้วและได้ผลมาแล้วอย่างพอพระทัยได้แก่มัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางแปลว่าเหมาะสมที่สุดเราแปลเอาความเลยว่ามัชฌิมาปฏิปทาแปลว่าอะไรแปลว่าเหมาะสมที่สุดบรรดาจะพูดเครื่องมือกับบรรดาเครื่องมือที่จะแก้กิเลสทุกประเภทไม่มีเครื่องมือใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่ามัชฌิมาปฏิปทาจึงเรียกว่าเป็นท่ามกลางเสมอหรือเหมาะสมอยู่ตลอดมาแก้กิเลสทุกประเภทในหัวใจสัตว์เมื่อมัชฌิมาปฏิปทาเป็นมาอย่างนี้ผู้ปฏิบัติจะให้นอกเหนือไปจากมัชฌิมาโดยที่ให้เป็นไปด้วยความต้องการของตนที่ไม่ต้องดำเนินตามหลักนั้นเลยอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้จำเป็นต้องยึดหลักปฏิปทาจะยากจะง่ายจะลำบากเพียงไรก็เช่นเดียวกับเราถากถางหนทางจะไปสู่จุดที่หมายมันจะรกรุงรังขนาดไหนเมื่อเข็มทิศของเราที่ปักลงไปแล้วโดยถูกต้องมีกุญหมายป้ายทางไว้แล้วว่าต้องเดินต้องทำไปตรงนี้เราก็ต้องทำแม้แต่ภูเขาก็ต้องเจาะมันทะลุเข้าไปเช่นถ้ำขุนต่างเป็นต้นเนี่ยต้นไม้จะใหญ่หนาขนาดไหนรกรุงรังเพียงไรก็ต้องถากต้องถางสูงต่ำก็ต้องขุดทำลายกันลงจนเป็นที่ราบรื่นเป็นทางที่ควรเดินได้แต่เราจะเลือกเอาที่อื่นมันเลือกไม่ได้การดำเนินปฏิปทาตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนก็ถือเอาเรื่องจิตใจของที่มีกิเลสอยู่ภายในใจของเราว่ามีมากน้อยเพียงไรถ้ากิเลสเรานั้นหนาจนมืดดำกำตาแต่จะให้มันสำเร็จเสร็จสิ้นให้มันออกหมดด้วยการนึกเอาเพียงเท่านั้นได้แล้วศาสนาก็ไม่จำเป็นจะต้องเอามาสอนโลกมากมายพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นมานานแล้วเป็นมาด้วยความสะดวกเช่นนี้แต่นี้ก็เป็นไปไม่ได้ต้องเป็นตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาในกิเลสของเรามีขนาดไหนที่พอจะเอากบไปใส่ไม้ทั้งต้นมันควรถากควรฟันควรตัดตรงไปขนาดไหนเราก็ต้องเอาลงอย่างหนักมือจนกระทั่งมันเหมาะสมแก่กบที่จะไปใส่เราถึงจะใส่ได้ถึงความเพียรที่จะใช้สติปัญญาอย่างละเอียดรอให้เหมาะสมกับกิเลสประเภทนั้นมันก็เป็นไปเองถึงระยะที่จะเอากันลงอย่างหนักสละเป็นสละตากันลงทั้งส่วนร่างกายเราก็ยอมรับสู้กันไปนี่คือหลักมัชฌิมาเป็นอย่างนี้และยังเป็นที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติเป็นรายๆไปด้วยนิสัยของเราเป็นอย่างไรถ้านิสัยของเรามันหยาบก็แสดงว่ากิเลสมันหยาบเราต้องทำให้หนักมือถ้านิสัยของเรามันละเอียดคือกิเลสมันละเอียดลงไปพิจารณาอะไรมันคล่องแคล่วเข้าไปโดยลำดับแก้กิเลสไปได้โดยลำดับนั้นมันก็ไม่ยากเพราะกิเลสมันไม่มากเช่นเราลองถางป่าป่าไม่มากมายอะไรมันก็ถางได้ง่ายถ้ามันป่าหนาเราจะไปทำง่ายๆเหมือนดังป่าไม้บางๆมันก็เป็นไปไม่ได้มันต้องหนักมือคนคนเดียวนั่นแหละกิเลสในขณะที่มันหนักมันหยาบมันหยาบจริงเราต้องได้ใช้ความพยายามอย่างหนักหน่วงทุ่มเทกำลังลงเต็มความสามารถเอาตายก็ยอมตายเถอะอย่างไรก็เรื่องความตายนี้มันเต็มอยู่ในตัวของเราอยู่แล้วเราจะแยกแยะไปไหนจะปีกตัวไปไหนจากความตายนี้ไม่ให้ตายถึงวาระถึงการของมันแล้วยังไงมันก็ต้องตายป่าช้ามีอยู่กับตัวของเราอยู่แล้วเรากลัวไปอะไรเมื่อจะทำประโยชน์ทำไมจะกลัวตายการทำประโยชน์ไม่ใช่การทำความร่มจมชิบหายแก่ตัวเองซึ่งพอจะกลัวความตายความตายก็เป็นเรื่องความตายอันหนึ่งต่างหากนี่เป็นเหตุให้เกิดมานะในทางที่ดีมีกำลังใจขุดค้นกันลงไป
ให้มันเห็นสิ่งที่มีอยู่

ในตนท่านว่าทุกคัมภีร์ทุกคัมภีร์สอนมาลงที่กายที่ใจของเราในทางนั้นว่ากองทุกคืออะไรก็คือกองกายก็ดวงใจของเราเนี่ยคือกองทุกขันห้าแปลว่าหมวดหรือแปลว่ากองเนี่ยกับกองทุกนั่นเองกำหนดดูลงทุกที่ตรงนี้แยกแยะตัวให้ดีให้มันเห็นประจักษ์ว่าทุกมันเป็นความจริงเป็นอย่างไรจึงเรียกว่าเป็นความจริงใจเป็นความจริงเป็นอย่างไรให้มันเห็นลงที่ขันที่ใจของเรานี่เรียกว่าเรียนเพื่อรู้เรื่องของเราเรานั่นแหละเป็นผู้ก่อเรื่องใส่ตัวเราเองไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอะไรมาเป็นผู้ก่อเรื่องให้เราอันนั้นเป็นแต่เพียงต้นเหตุอันหนึ่งที่ให้จิตไปคิดเป็นยึดเอาสิ่งนั้นแล้วมาเกิดอารมณ์เป็นข้าศึกแก่ตนเท่านั้นความเป็นข้าศึกอันแท้จริงก็คือความคิดความปรุงความสำคัญมันหมายไปในทางที่ผิดของจิตนั่นแหละจึงเป็นการสั่งสมความทุกข์ขึ้นในขณะที่จิตคิดไปในทางที่เป็นกิเลสที่ท่านเรียกว่าสมุทัยเป็นเครื่องผิดทุกข์ก็เมื่อเราค้นคว้าอยู่ตลอดเวลาตามสัจธรรมที่เป็นความจริงล้วนๆอยู่แล้วด้วยสติปัญญาไม่ลดละความเพียรความจริงต้องปรากฏขึ้นมาโดยลำดับลำดาจนกระทั่งเป็นความจริงเต็มส่วนภายในจิตใจของเราตอนนั้นล่ะภาระทั้งหมดที่เต็มไปด้วยความตะเกียกตะกายความปากความฝืนความทรมานตนเองเพื่อแก้กิเลสจะหมดไปทีนี้ก็เหลือตั้งแต่กองทุกข์ซึ่งเป็นกากเมืองอยู่ภายในร่างกายนี้มันก็ไม่เห็นมีพิษมีสงอะไรสมบัติอันมีคุณค่าอย่างยิ่งก็คือใจเราได้ประกอบบำเพ็ญบรรจุเข้าเต็มดวงใจของเราแล้วมันก็เหลือแต่กากเมืองคือขันห้าในแต่ร่างกายอ้าวแต่ไปเมื่อไรก็ยอมรับกันอยู่แล้วเพราะพิจารณาเพื่อการยอมรับไม่ได้พิจารณาเพื่อการปฏิเสธว่ามันไม่ตายเรื่องความตายมันมีอยู่แล้วทุกธาตุทุกขันยอมรับกันตามหลักความจริงว่านี้คือป่าช้าของเราได้แจกธาตุขันนี้เองนะพิจารณาจนจบอันนี้แล้วมันก็เป็นกากเมืองไปถึงคราวมันสลายจะชาวจะเรียกเป็นบุคคลฐานว่าพญามัจจุราชมาเอาก็ให้ไปนี่จะกากเมืองความจริงพญามัจจุราชนั้นแปลว่าอะไรก็คือความสลายของธาตุของขันธ์ที่มันประชุมกันนี้เท่านั้นไม่ใช่เป็นตนเป็นตัวที่ไหนถ้าเป็นตัวก็เป็นตัวของเราเองสลายลงไปมันไม่มีอื่นใดนี่เมื่อเรียนตามหลักความจริงนี้แล้วอะไรจะมาหลอกลวงจิตใจเราได้ในโลกนี้นอกจากอาการของจิตเรื่องของจิตหลอกลวงตัวเองซึ่งเป็นสิ่งจำปอมอยู่ภายในนั้นเป็นสาเหตุให้หลอกลวงเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นสิ่งจำปอมทั้งหลายนั้นได้ถูกทำลายออกแล้วด้วยสติปัญญาก็ไม่มีอะไรจะมาหลอกขันก็ทราบว่าเป็นขันธาตุทราบว่าเป็นธาตุกายก็สมมติว่าเป็นกายก็รู้ว่าเป็นกายเวลาตายก็ทราบว่ามันจะตายอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่ตายก็ทราบไปแล้วเวลามันจะตายจริงเราจะไปหวั่นไหวที่ไหนเพราะมันเดินไปตามความจริงของปัญญาที่เราพิจารณาเรียบร้อยแล้วนั้นแน่นี่ท่านเรียกว่าการเปลื้องตนการสลัดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตนเองออกไปพ้นจากการกดขี่บังคับของใจมีกิเลสเป็นตัวสำคัญเพราะปกติจิตนั่นเป็นเหมือนนักโทษไม่ได้อยู่โดยลำพังต้องมีผู้ควบคุมมีผู้บังคับบัญชามีผู้ทรมานอยู่ตลอดเพราะอยู่ใต้อำนาจของเขาเมื่อได้สลัดปัดทิ้งหรือปลดแอกออกไปจากสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็เป็นอิสระเสรีพ้นจากการกดถ่วงบังคับอะไรๆทั้งสิ้นนั่นแหละท่านเรียกว่าธรรมเสรีหรือธรรมะเสรีจิตเสรีเป็นอิสระภาพดูได้ทุกสิ่งทุกอย่างฟังได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถที่จะทำอันตรายแก่จิตใจของเราได้นะเมื่อถึง
ถึงขั้นนั้นแล้วไม่ต้องถามหาที่มีความสบายความปลดเปลื้องภาระอะไรที่ว่าลำบากระบนมาแต่ก่อนนั้นจะมาเป็นผลให้ประจักษ์ในนี้แหละความลำบากทั้งหมดเป็นผลให้เราได้รับความเป็นอิสระเพราะฉะนั้นความลำบากในการประกอบความเพียรจึงไม่มีอะไรเสียหายเป็นเครื่องสนับสนุนมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางนี่เป็นความลำบากที่มีคุณค่าไม่ใช่ลำบากเฉยๆลำบากด้วยการประกอบความภาคเพียรเพื่อเราเองนี้มีคุณค่ามากอย่างนี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวเป็นสิ่งที่ไม่น่าขยะแขยงเป็นสิ่งที่ไม่น่าอินหนาระอาใจเป็นสิ่งที่น่าดำเนินหรือน่าทำเพื่อความพ้นทุกข์หรือเพื่อความหลุดพ้นจากสิ่งกดท่วงภายในจิตใจแต่เมื่อถึงธรรมชาตินั่นแล้วมันหมดปัญหาไปทุกอย่างไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องเลยนั่นแหละท่านเรียกอิสระมีแต่ความพูดแบบโลกก็มีแต่ความสง่างามความสว่างไสวใจทั้งดวงเป็นธรรมทั้งดวงพลิกไปแล้วว่าใจกลายเป็นธรรมทั้งดวงไปแล้วที่ใช้ชื่อเพียงว่าติดปากก็พูดได้ว่าใจใจบริสุทธิ์พูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามหลักธรรมชาติจริงก็กลายเป็นธรรมทั้งดวงไปแล้วอันนี้แหละท่านเรียกว่าธรรมประเสริฐออกจากใจที่ประเสริฐพอหลุดพ้นจากสิ่งต่ำทรามทั้งหลายนี่มัชฌิมาธรรมในหลักธรรมชาติถึงที่อันเกษมเป็นท่ามกลางในตลอดเวลาคือพอดีอยู่โดยสม่ำเสมอไม่มีการไม่มีสถานที่แล้วไม่ต้องยุ่งกับเรื่องอดีตไม่ต้องคิดวุ่นกับเรื่องอนาคตว่าจะเป็นยังไงต่อไปเพราะปัจจุบันนี้เป็นธรรมชาติที่สิ้นปัญหาโดยประการทั้งปวงแล้วแม้แต่ในปัจจุบันก็ยังไม่ติดตัวเองจะไปวุ่นกับอนาคตให้เสียเวลาอะไรนี่คือความหมดตังวลถึงที่อันเกษมท่านถึงอย่างนี้ความคาดความหมายของคนเราก็คิดว่าไปโน้นไปนี้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้เหมาะสมกับปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกหนักช่วงปลายเดือนนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งดำเนินการเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้
1: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย389รายศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซตผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้เหมาะสมกับปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกหนักช่วงปลายเดือนนี้ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสาน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งแม้ว่า4เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังรองรับน้ำได้อีกกว่า 9,688 ล้านลูกบาศก์แต่ได้สั่งการให้โครงการชลประทานบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ฝนพร้อมทยอยปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้มากที่สุดสอดคล้องกับนายธีรพัฒน์คั